0: ไลน์แล้วก็ส่งสติกเกอร์มันส่งสติกเกอร์รูปไฟมา
1: อ๋อมันไม่ได้ออกว่าแบบฟูมตรงๆเลยนะ
0: มันยังไงคะขออีกรอบค่ะ
1: ฟิลมเป็นสระแบบมันออกเสียงแบบสไลด์ไปสองสระนะคะฟิลมเหมือนเพอร์ฟิวม
0: เหมือน
1: ฟิลม
0: เหมือนนะคำสุดท้ายของน้ำหอม
1: เหมือนเสียงสุดท้ายของน้ำหอมเขาจะไม่ได้เพอร์ฟูมมันเป็นเพอร์ฟิวม
0: นี่
1: เพอร์ฟิวมอ๋อ
0: ใช่คุณณัฐวรา
1: ประมาณนี้ค่ะ
0: คุณนายพระบอกว่าวันนี้ได้ยินคำว่า reluctant
1: reluctant ก็คือลังเลค่ะลังเลคล้ายๆ hesitate
0: ลังเล
1: คือไม่แน่ใจแบบอย่างสมมุติแทนที่จะพุ่งไปเลยอย่างเงี้ยคือไม่คือแบบอึกๆอักๆอย่างเงี้ยคือ reluctant
0: หย
1: ุ
0: ดคิดก่อน
1: ค่ะประมาณนั้น
0: ค่ะขอบคุณคุณณัฐวราด้วยที่ติดตามพวกเรานะคะ
1: มาเกิน10ปีแล้ว
0: ขอบคุณมากค่ะ
1: น่ารักทุกท่านเลยขอบคุณมากๆนะคะท่านไหนติดตามกันมากี่ปีแล้วก็เล่าให้เราฟังได้ค่ะเช้านี้อาจารย์เกษมสันติดภารกิจนะคะสำหรับหลายๆท่านที่รอรับฟังติดตามเรื่อง AI กับราชการไทยเพราะว่าหลายท่านก็บ่นเอ้ยแสดงความเห็นกันมา ทางแฟนเพจของเราและสิ่งสะท้อนนะคะ เดี๋ยวไปฟังสัปดาห์หน้าละกันแต่ว่าวันนี้จอลึกอาเซียน 7:15 เดี๋ยวจะคุยกันเรื่องติดอีกสหรัฐอิหร่านเจรจารอบใหม่อึมครึมยิ่งกว่าสภาพอากาศประเทศไทยในช่วงนี้อีกเช้าแดดแรงเย็นฝนตกจะเป็นยังไงกันต่อเดี๋ยวคุยกับรองศาสตราจารย์ดร.ปณิธานวัฒนยากรผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงและการต่างประเทศค่ะ
0: ค่ะเอาล่ะค่ะตอนนี้เดี๋ยวกลับมาที่ข่าวกันต่อดีกว่านะคะเดี๋ยวพัตตี้พาไปดูข่าวเรื่องกับ iPhone 18 Pro กันหน่อยดีกว่าค่ะที่เขาจ่อแพงขึ้นเกือบ 10,000 บาทเลยนะคะ
1: จ่อแปลว่ายัง
0: จ่อแปลว่ายัง
1: เตรียม
0: มาดูกันว่าทำไมถึงต้องเตรียมแล้วนะคะก็คือข่าวนี้ค่ะเตรียมปรับขึ้นราคาสินค้าของ Apple แหละเพื่อรับมือกับอะไรกับต้นทุนชิปหน่วยความจำมันมีคือชิป2ตัวนะคะชิปหน่วยความจำกับชิปจัดเก็บข้อมูลที่มันพุ่งสูงขึ้นจากกระแสของ AI เนี่ยแหละโดยทิมคุกนะคะ CEO ของ Apple เนี่ยยอมรับว่าการขึ้นราคามันเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆค่ะทิมคุกกล่าวว่าทางบริษัทพยายามเต็มที่นะคะที่จะบรรเทาภาระต้นทุนมหาศาลที่ถูกผลักมาแล้วก็พยายามปกป้องลูกค้าจากการขึ้นราคามาโดยตลอดแต่สถานการณ์ตอนนี้มันถึงจุดที่ไม่สามารถแบกรับได้ต่อไปค่ะแม้ทิมคุกจะยังไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดนะคะว่าจะขึ้นราคาเนี่ยมากน้อยเพียงใดหรือว่าสินค้ารุ่นใดบ้างแต่จากการคาดการณ์เนี่ยน่าจะเห็นชัดในเรื่องของการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่จะขึ้นที่จะมีขึ้นในเดือน9นี้นะคะก็คือ Apple จะเปิดตัว iPhone 18รวมถึงจะบอกว่าจะมีรุ่นจอพับได้ด้วยเป็นครั้งแรกแล้วก็ราคาน่าจะขึ้นรวมไปถึงน่าจะมีราคาปรับขึ้นของ Mac แล้วก็ iPad แต่ว่า Mac กับ iPad เขาบอกว่าน่าจะปรับขึ้นก่อนหน้าเดือนกันยายนนี้ค่ะโดยต้นตอของปัญหามันก็มาจากความต้องการชิปหน่วยความจำแล้วก็ชิปจัดเก็บข้อมูลที่มันพุ่งสูงขึ้นมหาศาลจากบริษัท AI นั่นแหละโดยศูนย์ข้อมูลที่เขาใช้ฝึกหรือว่าประมวลผลโมเดล AI เนี่ยยอมที่จะจ่ายราคาแพงกว่าเพื่อแย่งชิงชิปเหล่านี้ทำให้ผู้ผลิตหันไปเน้นผลิตชิปสำหรับองค์กรใหญ่แทนแล้วก็ลดการผลิตชิปสำหรับสินค้าผู้บริโภคลงนับตั้งแต่ปีก่อนค่ะที่บริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่อย่างพวก Google, Microsoft, Meta, Amazon เนี่ยเริ่มประกาศเพิ่มงบลงทุนมหาศาลทำให้ราคาของชิปหน่วยความจำแล้วก็ชิปเก็บข้อมูลพุ่งสูงขึ้นถึง4เท่าและคาดว่าราคาจะปรับขึ้นต่อเนื่องไปจนถึงปี2027จากการประเมินของ The Wall Street Journal ค่ะที่อ้างอิงข้อมูล Tech Insight นะคะชี้ว่าหาก Apple เนี่ยผลักภาระต้นทุนที่สูงขึ้นไปยังผู้บริโภคเพื่อรักษาอัตรากำไรเดิมเอาไว้ iPhone Pro รุ่นใหม่อาจจะเพิ่มขึ้นราว300ดอลลาร์สหรัฐหรือว่าประมาณ 9,800 บาทจากรุ่นปัจจุบันค่ะซึ่งสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ต้นทุนสูงขึ้นก็มาจากการที่ Apple เนี่ยต้องใช้ชิปหน่วยความจำเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับฟีเจอร์ AI ใหม่ๆรวมถึงสิริโฉมใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวไปก็คือรุ่นใหม่มันก็ต้องมีอะไรที่มันหวือหวาชิปมันก็ต้องใช้มากขึ้น
1: ซ
0: ี
1: ร
0: ี
1: ส์คือซีรีส์หรือเปล่า
0: ซีรีส์นะคะที่เป็นซีรีส์ใหม่นะคะ
1: ค่ะ
0: มันก็จะต้องมีอะไรแบบวิ้งวาวมากขึ้นในฟีเจอร์มันก็เลยต้องใช้ชิปเยอะขึ้นซึ่งเขาบอกว่าตลาดชิปหน่วยความจำแล้วก็ชิปเก็บข้อมูลเนี่ยถูกครอบงำผู้ผลิตนะคะเพียง3รายเท่านั้นก็คือ Samsung SK Hynix จากเกาหลีใต้แล้วก็ Micron จากสหรัฐนะคะอันนี้คือสำหรับชิปหน่วยความจำแต่ถ้าเกิดชิปเก็บข้อมูลเนี่ยนอกจาก3บริษัทที่กล่าวไปแล้วยังมีเพิ่มอีก2บริษัทคือ Key

0: ออกเซียแล้วก็แซนดิสนะคะโดยในรอบ1ปีที่ผ่านมาเนี่ยราคาหุ้นแล้วก็กำไรของบริษัทเหล่านี้พุ่งขึ้นอย่างมหาศาลเลยนะคะแม้ผู้ผลิตเนี่ยจะเร่งสร้างโรงงานเพิ่มนะแต่ว่ากำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นเนี่ยก็จะถูกจัดสรรให้กับบริษัทชิป AI คือเหมือนกับโรงงานผลิตพวกนี้ก็จะเน้นไปที่ชิป AI ไอ้หน่วยจัดเก็บข้อมูลหรือเพิ่มความจำเนี่ยจะไม่ค่อยผลิตนะคะทำให้ตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าไม่ใช่แค่ Apple นะก็คือราคาสมาร์ทโฟนแล้วก็ PC ในสหรัฐเนี่ยก็มีการปรับขึ้นราว 15% เหมือนกันนะคะอย่างพวก HP, Dell แล้วก็ Nintendo ที่ได้ปรับขึ้นราคาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยทิมคุกนะคะก็ระบุว่า Apple เนี่ยพร้อมใช้เงินสำรองของบริษัทเข้าช่วยเพิ่มกำลังการผลิตชิปโดยมองว่าตลาดจำเป็นต้องมีกำลังการผลิตมากขึ้นแต่ยอมรับว่าจะไม่ลงทุนสร้างโรงงานผลิตชิปหน่วยความจำเองเพราะบริษัทรู้ดีว่าตัวเองเนี่ยเชี่ยวชาญด้านใดนะคะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ย Apple ใช้เงินซื้อชิปหน่วยความจำแล้วก็จัดเก็บข้อมูลปีละหลายหมื่นล้านดอลลาร์จนเป็นหนึ่งในลูกค้ารายใหญ่ที่สุดของโลกและเคยใช้อำนาจต่อรองกดให้ราคาของผู้ผลิตเนี่ยมันต่ำลงที่สุดได้นะคะแต่ว่าตอนนี้มันไม่ได้แล้วไงคือ AI เงินมันหนากว่าแล้วก็ยอมจ่ายล่วงหน้าด้วยนะคะแล้วเขาก็เน้นที่จะไปผลิตชิป AI มากกว่านะคะมันก็เลยทำให้ตอนนี้เนี่ย Apple ก็หนักเหมือนกันตอนนี้พยายามพิจารณาหาแหล่งซัพพลายเออร์ใหม่จากทุกทางรวมถึงทางจีนก็เป็นทางเลือกแต่มันก็ติดปัญหาเรื่องความมั่นคงของประเทศนั่นเองนะคะก็ต้องรอดูในอนาคตต่อไปแต่ว่าอย่างล่าสุดตอนนี้เขาบอกว่าอนาคตเนี่ยคอมพิวเตอร์อย่าง Mac เนี่ยก็อาจจะมีราคาที่ดีขึ้นก็ได้เพราะอย่างที่เราทราบว่าตอนนี
1: ้ราคาดีขึ้นคือ
0: ราคาดีขึ้นก็คืออาจจะไม่ได้แพงมากขึ้น
1: แต่ต้องรอได้ง่ายขึ้น
0: ให้ถึงได้ง่ายขึ้น
1: ได้มากขึ้น
0: ใช่เพราะตอนนี้ดีลของ Intel นะฮะแหล่งผลิตชิปในสหรัฐเองมันดีขึ้นแล้วงานมันเกิดขึ้นแล้วเพราะว่าทรัมป์เปิดเผยใช่ไหมคะว่าตอนนี้เนี่ยเขาบรรลุข้อตกลงกับ Apple ในการเริ่มผลิตชิปคอมพิวเตอร์ในสหรัฐแล้วที่ส่งผลให้ราคาหุ้น Intel เนี่ยพุ่งสูงขึ้น 9% ในการซื้อขายก่อนเปิดตลาดก็คิดว่าถ้าเกิดว่าเริ่มผลิตชิปให้กับ Apple Intelผลิตกันเองในประเทศมันก็จะทำให้ราคา Mac เนี่ยถูกลงก็เป็นได
1: ้อืมค่ะสั้นๆเป็นเรื่อง AI Data Center เหมือนกันนะคะที่ส่งผลทำให้ Moody's Rating สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือคงอันดับเครดิตของมาเลเซียเอาไว้ที่ระดับ A3
0: ว้าว
1: ไม่ใช่วากิว A3 นะไม่ใช่วากิว A3 นะไม่เหมือนกัน
0: ม
1: ัน
0: ละมุนลิ้นขนาดไหนกันเชียว
1: นะเขาบอกว่ามีแนวโน้มเสถียรภาพค่ะซึ่งมีปัจจัยจากการส่งออกสินค้าที่เกี่ยวข้องกับ AI หรือว่าปัญญาประดิษฐ์เนื่องจากเทคโนโลยี AI กำลังเปิดโอกาสใหม่ๆแล้วก็ยกระดับผลิตภาพและสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจในภูมิภาคนะคะ Moody's บอกว่าการใช้งานปัญญาประดิษฐ์เนี่ยกระตุ้นการลงทุนในศูนย์ข้อมูลทั่วเอเชียแปซิฟิกเลยค่ะและมาเลเซียเนี่ยก็เป็นหนึ่งในประเทศที่ได้รับผลประโยชน์รวมถึงเกาหลีใต้ไทยอินเดียพร้อมกับระบุว่าประเทศที่มีโครงสร้างพื้นฐานมีแรงงานที่มีทักษะและศักยภาพด้านสถาบันที่เอื้อต่อประโยชน์การประยุกต์ใช้ AI นะคะจะมีแนวโน้มที่ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการเปลี่ยนผ่านทางเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วย AI Moody's บอกว่าตอนนี้นะคะ supply chain หรือว่าโครงสร้างห่วงโซ่อุปทานของโลกเนี่ยปรับเปลี่ยนอย่างต่อเนื่องท่ามกลางความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ก็ไม่ได้หายไปไหนนะคะแล้วก็ความไม่แน่นอนทางด้านภาษีการค้าก็เลยกำลังสร้างโอกาสใหม่ๆให้กับประเทศเศรษฐกิจที่เพิ่งพาการส่งออกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยมาเลเซียเวียดนามและไทยเนี่ยยังคงดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศอย่างแข็งแกร่งค่ะเพราะว่าบริษัทข้ามชาติกำลังกระจายฐานการผลิตและเสริมความยืดหยุ่นของห่วงโซ่อุปทานก็กระจายมีแถวๆนี้ดูจะปลอดภัยมากขึ้นนะคะแต่ว่าเอที่ผู้นำอาเซียนไปเจอกับคุณปูติน
0: ค่ะ
1: และเดี๋ยวถ้าหายฝุ่นตลบแถวๆอิหร่านแถวๆการเจรจาที่สวิตเซอร์แลนด์แล้วจะกลับมาตึงกับด้านนี้หรือเปล่
0: า
1: เพิ่มอีกนะคะก็ต้องรอติดตามกันต่อไปอันนี้ก็เป็นคาดการณ์ค่ะจาก Moody's Ratings ช่วงนี้เดี๋ยว
0: ขอเสริมหนึ่งข่าวเกี่ยวกับเรื่องอันนี้
1: ค่ะ
0: ที่เกี่ยวกับเขามีการประชุมกันนะคะสปป.ลาวเขาน่ารักนี่ตอนก่อนประชุมเขามีการเป็นดีลที่เขาคุยกันแล้วแหละแต่เขาส่งไปเลยเป็นต้องบอกว่าเป็นแขกที่เดินทางไปที่การประชุมสุดยอดรัสเซียอาเซียนพอดีนะคะที่กรุงคาซานเลยนะคะเป็นแขกกลุ่มแรกเลยก็ว่าได้ส่งเชือกเอ้ยไม่ใช่ส่งเชือก ส่งช้างช้างน้อย2เชือกนะคะชื่อว่าน้องน้ำตาลแล้วก็

0: โอวิวส่งเชือกงงปะส่งเชือกมันเป็นคำ
1: เป็นคำจำคำ
0: พูดอะไร
1: นามจำนวนนับนาม
0: นามจำนวนนั่นแหละเชือกนะคะไม่น้องน้ำตาลกับน้องโฟวิวนะคะช้างน้อยสองเชือกค่ะส่งตรงไปเป็นของขวัญแก่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินนะคะเดินทางถึงคาซานต้องบอกว่าน้องสองคนน้องสองเชือกนี้เป็นแขกกลุ่มแรกของการประชุมสุดยอดรัสเซียอาเซียนนะคะทั้งคู่เป็นช้างตัวเมียมีอายุ4ปีแล้วก็5ปีทนทานต่อการเดินทางด้วยเครื่องบินเป็นเวลายาวนานได้อย่างง่ายได้แล้วก็ตอนนี้กำลังปรับตัวอยู่ที่สวนสัตว์คาซานนะคะซึ่งก็ส่งไปครบรอบ35ปีความสัมพันธ์รัสเซียอาเซียนพอดิบพอดีเลยค่ะซึ่งเขาก็บอกว่าการมอบช้างเนี่ยเป็นการเป็นการสื่อถึงเอกลักษณ์อันโดดเด่นของอาณาจักรล้านช้างนะคะแล้วก็ที่เมื่อก่อนเนี่ยมีชื่อเสียงแล้วก็มีช้างอยู่จำนวนเยอะที่สวปลาว
1: มีช้างล้านตัว
0: ไม่ใช
1: ่อย่างนี้หรือเปล่า ให้จำแบบนี้
0: อาจจะอย่างนี้ก็ได้ค่ะโอเคค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวน่ารักนะคะที่เป็นทูตพิเศษจากสวปลาวนะคะไปให้กับรัสเซีย
1: นักเรียนทุกคนต้องตั้งใจฟังเรื่องนี้ เพราะว่าการใช้ลักษณะนาม และคำนับช้างในภาษาไทยจะแตกต่างกันไปตามสถานะและแหล่งที่อยู่ของช้างช้างบ้านเรียกว่าเชือกช้างป่าเรียกว่าตัวฝูงช้างรวมกันเป็นกลุ่มเรียกว่าโขลง
0: เฮ้ยฉันตอบถูกถูก
1: ช้างสำคัญเช่นช้างคู่บ้านคู่เมืองเรียกว่าช้างจ้ะ special elephant เป็นแบบ VVVIP ช้างเรียกเป็นว่าช้างเป
0: ็
1: น
0: ช้าง very important person
1: เช่นช้างพิเศษช้างในวังอะไรอย่างนี้นะคะอ้าวพักสักครู่ค่ะปิดอีกปิดเปิดสหรัฐอิหร่านและการเจรจารอบใหม่กับรองศาสตราจารย์ดร.ปณิธานช่วงหน้าค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN สนับสนุนโดยผู้ตรวจการแผ่นดินขจัดความเดือดร้อนและเพื่อความเป็นธรรมของแผ่นดินถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
3: เวลาเห็นข่าวโกงอาหารกลางวันเด็กคุณรู้สึกยังไงครับบางโรงเรียนเด็กได้ข้าวนิดเดียวผักแทบไม่มีเนื้อไม่ต้องพูดถึงทั้งที่รัฐจ่ายงบครบทุกหัวเรื่องนี้ไม่ใช่แค่ข่าวลือครับแต่มีการร้องเรียนจริงทั้งเรื่องการแจ้งจำนวนเด็กเกินจริงหรือซื้อวัตถุดิบไม่ครบงบประมาณสำนักงานปปช.จึงต้องลงพื้นที่ตรวจจริงถึงก้นครัวไม่ใช่แค่ดูเอกสารเพื่อให้มั่นใจว่าเงินงบประมาณถึงมือเด็กและเด็กๆได้กินอาหารที่มีคุณภาพตามสิทธิ์ที่ควรได้รับนอกจากนี้ยังมีการเสนอแนวทางป้องกันการทุจริตให้รัดกุมยิ่งขึ้นตั้งแต่ขั้นตอนการจัดซื้อจนถึงการติดตามผลเพื่อปิดช่องโหว่ไม่ให้ใครแอบกินส่วนต่างหากคุณพบเห็นความผิดปกติหรือพฤติกรรมที่สุ่มเสี่ยงการทุจริตอย่าปล่อยผ่านครับแจ้งสำนักงานปปช.หรือศูนย์ข้อมูลปปช.1205มาร่วมกันดูแลข้าวมื้อสำคัญของลูกหลานเราสนับสนุนโดยกองทุนปปช
4: M-Cot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ช่วงเจาะลึกอาเซียนวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ฟังทุกท่านไปคุยกับท่านรองศาสตราจารย์ดร.ปณิธานวัฒนยากรผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงและการต่างประเทศค่ะต้องคุยกับอาจารย์เลยในเช้านี้เพราะว่าก็ยังอึมครึมอยู่นะคะสำหรับการเจรจารอบใหม่ที่สวิตเซอร์แลนด์ตอนนี้อาจารย์พร้อมแล้วอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะ

0: Good Morning อาเซียนช่วงเจาะลึกอาเซียน
1: อรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย
2: ์สวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับคุณศรีครับคุณอนัญญพัฒน์ครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
1: ค่ะขอบพระคุณสำหรับเวลาของอาจารย์นะคะแล้วก็ให้เกียรติมาเข้าสายกับเราในเช้านี้อึมครึมยิ่งกว่าฟ้าฝนกรุงเทพในตอนเย็นอีกอาจารย์คะเรียนเชิญเลยค่ะสหรัฐอิหร่านและการเจรจาที่สวิตเซอร์แลนด
3: ์ครับก็เป็นเรื่องปกตินะครับในการเจรจาที่มีความซับซ้อนมาตั้งแต่แรกนะครับจริงๆการเจรจาเนี่ยมีอยู่หลายช่องทางนะครับช่องทางที่ไม่เป็นทางการหรือช่องทางลับก็เป็นที่ยืนยันกันว่ามีอยู่จริงแล้วก็มีก่อนที่จะมีการลงนามอย่างที่เราเห็นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับแต่พอลงนามกันทางระบบอิเล็กทรอนิกส์เสร็จก็จะต้องมีการลงนามด้วยตนเองซึ่งขณะนี้ในการเจรจาต่อรองกันที่สวิตเซอร์แลนด์ก็จะมีการลงนามด้วยตนเองของทั้งสองทีมนะครับนำโดยทางอิหร่านทางประธานสภานะครับแล้วก็ทางสหรัฐก็คือรองประธานาธิบดีแล้วก็คณะผู้เจรจาอย่างเช่นที่ปรึกษาพิเศษแล้วก็ลูกเขยของประธานาธิบดีสหรัฐนะครับก็การเจรจาตรงนี้ก็ยังขุกขักมากเนื่องด้วยเหตุผลสำคัญหลายเรื่องนะครับเรื่องเลบานอนก็เป็นเรื่องหนึ่งนะครับที่เห็นได้ชัดเจนว่ายังตกลงกันไม่ได้และอิสราเอลเองก็ไม่ได้อยู่ในข้อตกลงนะครับเรื่องซึ่งเป็นเรื่องแรกๆที่สำคัญที่สุดในการเจรจานะครับแต่ว่าหลายฝ่ายก็คาดว่าจะเจรจาไปได้นะครับแต่ว่ามีความผกผันนอกจากจะเรื่องอิสราเอลแล้วก็เรื่องของสหรัฐโดยประธานาธิบดีทรัมป์ได้ออกมาเมื่อวานนี้เองนะครับให้สัมภาษณ์สำนักข่าวนะครับในลักษณะที่ค่อนข้างกดดันและข่มขู่นะครับทีมของทางอิหร่านก็ทำให้เกิดปัญหาซับซ้อนขึ้นไปอีกนะครับอันนี้ก็ถือว่าชะงักชั่วคราวครับคุณอนัญญพัฒน์ครับคุณอิสรีครับแล้วก็นอกจากนั้นจะมีเรื่องการเปิดช่องแคบนะครับซึ่งก็ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆนะครับว่าทางอิหร่านเนี่ยต้องการเก็บค่าธรรมเนียมอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับในการผ่านทางนะครับตรงนี้จริงๆก็คงต้องรอให้ทางอิหร่านไปคุยกับทางโอมานด้วยนะครับตามรายละเอียด4ข้อที่เราทราบกันอยู่แล้วนะครับเรื่องนี้ก็ยังไม่สามารถที่จะคุยกันได้มากนักก็เป็นเรื่องแรกนะครับส่วนเรื่องการเปิดเผยรายละเอียดแล้วก็ยกเลิกการคว่ำบาตรก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ซับซ้อนเนื่องจากการคว่ำบาตรเนี่ยมีหลายรูปแบบแล้วก็ต่อเนื่องกันมาเกือบ50ปีนะครับนับตั้งแต่อิหร่านเปลี่ยนแปลงการปกครองนะครับและขณะนี้กองทุนก้อนแรกที่ว่ากันว่าจะให้ทางสหรัฐนะครับแล้วก็ทางประเทศในตะวันออกกลางหลายประเทศซึ่งได้อายัดทรัพย์สินของทางอิหร่านนะครับได้ปล่อยเงินก้อนแรกออกมาก็ยังไม่สำเร็จนะครับก็ยังมีการพูดคุยกันอย่างต่อเนื่องนะครับเรื่องอื่นๆก็แน่นอนนะครับเรื่องนิวเคลียร์นะครับก็เป็นเรื่องที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่งนะครับเพราะว่าการเจรจาเนี่ยมีมาอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ว่าเราก็คาดกันว่าอิหร่านจะถือเป็นกุญแจเป็นไม้ตายขั้นสุดท้ายนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องของเครื่องมือในการต่อรองทางการทูตถ้านึกออกถึงเรื่องเกาหลีเหนือที่ใช้อาวุธนิวเคลียร์เป็นเครื่องมือทางการทูตที่สมัยหนึ่งเราเรียกว่าเป็นนิวเคลียร์ดิพลอมาซีแต่ว่าการทูตเชิงนิวเคลียร์ก็เอามาต่อรองเพื่อที่จะปิดข้อตกลงที่จะลงนามกันนะครับแล้วก็ถ้าทำได้จริงนะครับรวมทั้งเรื่องอื่นๆที่เป็นรายละเอียดทางด้านหลักการอย่างเช่นไม่แทรกแซงกิจการภายในรับรองอธิปไตยแล้วไม่เข้าไปเปลี่ยนแปลงรัฐบาลของอิหร่านอีกนะครับแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับรายละเอียดว่ากลไกที่จะต้องดูแลข้อตกลงเหล่านี้การควบคุมให้เป็นไปตามข้อตกลงรวมทั้งข้อ15ที่จะต้องเอาเข้าไปอยู่ในข้อตกลงของสหประชาชาตินะครับก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องแล้วก็ซับซ้อนขึ้นทุกวันนะฮะคุณกัญญาพัฒน์แคปนิสตรีครับไฟค้านหรือว่าพรรคเดโมแครตของสหรัฐก็บอกว่าข้อตกลงเหล่านี้จริงๆต้องผ่านรัฐสภานะครับถ้าเป็นข้อตกลงในเรื่องการยกเลิกการคว่ำบาตรมันมีพระราชบัญญัติ2015อยู่นะครับของสหรัฐที่ว่าการคว่ำบาตรใดๆของอิหร่านนะครับเมื่อเป็นกฎหมายเป็นพระราชกำหนดก็จะต้องกลับไปสู่สภาผู้แทนราษฎรไปสู่รัฐสภาหรือว่าสภานะครับวุฒิสภาด้วยนะครับอันนี้ก็เป็น

0: ที่ซับซ้อนขึ้นมานอกเหนือไปจากปฏิบัติการภาคพื้นดินที่เลบานอนของอิหร่านของสหรัฐกับนะครับของอิสราเอลนะครับที่สหรัฐหนุนหลังอยู่แล้วก็ที่อิหร่านหนุนหลังฮิซบอลเลาะห์อยู่นะครับแล้วก็มีการเจรจาคู่ขนานกันไประหว่างปากีสถานผู้ประสานงานกับกลุ่มเหล่านี้นะครับแล้วก็กับทางซาอุดิอาระเบียกับพันธมิตรนะครับก็ถือว่าเราได้เห็นแสงสว่างบ้างแล้วนะครับที่ปลายอุโมงค์ว่าจะลงนามกันได้เพราะว่าทีมงานระดับสูงสุดเนี่ยอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์อยู่บนภูเขานะครับแล้วก็เป็นตัวเป็นๆจริงๆนะครับพร้อมจะลงนามแต่ก็ต้องมีแง่เงื่อนมีลูกเล่นนะครับให้เราจะหายใจคว่ำทำให้พลังงานแบ่งไปเกือบ 2% นะครับ 1% กว่าๆหุ้นก็ตกลงมาอีกแต่ว่าก็คาดหวังกันว่าเป็นการเจรจาเขาเรียกว่าในลักษณะของอินเทอริมนะครับเพื่อที่จะไปตกลงกันจริงๆอีก60วันข้างหน้าซึ่งตรงนั้นก็จะยิ่งเข้มข้นแล้วก็ยิ่งจะผกผันมากกว่านี้ครับ
1: อาจารย์คะมีประเด็นหนึ่งนะคะที่ดิฉันรู้สึกว่าสำคัญเหมือนกันก็คือเรื่องการคืนเงินที่อายัดเอาไว
2: ้
1: การคืนทรัพย์สินที่ถูกอายัดเอาไว้นะคะแล้วก็มันมีรายงานออกมาว่าในเมื่ออิหร่านเป็นประเทศที่ไม่ได้มีระบอบประชาธิปไตยที่สามารถตรวจสอบได้เนี่ยเงินเหล่านี้ถ้าหากว่าคืนไปเนี่ยก็จะไปอยู่ในฝ่ายบริหารและพวกทหาร IRGC อาจารย์มีความเห็นอย่างไรบ้างต่อเรื่องนี้คะ
0: ใช่ครับเรื่องนี้ก็ถือว่าซับซ้อนที่สุดเรื่องหนึ่งนะครับประการแรกคือไม่มีใครทราบเลยครับว่าทรัพย์สินที่อายัดไปนะครับมีเท่าไหร่กันแน่นะครับตัวเลขที่เป็นทางการถือว่าน้อยนะครับประมาณ20,000กว่าล้านเหรียญ นะครับแต่นักวิเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญทั่วไปบอกว่าน่าจะมากกว่านั้น10 เท่านะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่แน่ใจว่าเงินเหล่านี้แล้วก็อยู่ตามธนาคารต่างๆนะครับแล้วรวมทั้งธนาคารในตะวันออกกลางหลายแห่งนะครับในเมืองใหญ่ๆนะครับจะแล้วก็เป็นความลับด้วยนะครับเรื่องเหล่านี้ทรัพย์สินเหล่านี้เป็นความลับของทางลูกค้าด้วยเพราะฉะนั้นเราไม่ทราบเลยครับว่ามีอยู่เท่าไหร่ทั้งประเทศที่เป็นประชาธิปไตยและไม่เป็นประชาธิปไตยก็มีกฎหมายที่จะไม่เผยแพร่ความลับของลูกค้านะครับซึ่งเป็นอิหร่านแล้วก็เป็นหลายประเทศที่ไปฝากเงินไว้นะครับแต่ว่าก็เชื่อกันว่าจำนวนมหาศาลนะครับอย่างน้อยๆก็มากกว่า 2-3 หมื่นล้านแน่นอนนะครับแล้วก็กำลังจะทยอยปล่อยออกมาเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วก็มีการพูดกันว่าส่วนที่เปิดเผยได้เนี่ยก็จะเริ่มให้อิหร่านเอาเงินเหล่านี้กลับไปฟื้นฟูช่วยเหลือคณะมนุษยธรรมและยังมีกองทุนอีก300 ล้านนะครับ
1: ค่ะ
0: ตรงนั้นน่ะนะครับที่อาจจะเปิดเผยได้ง่ายขึ้นเพราะอาจจะส่วนหนึ่งเป็นเงินกู้นะครับแล้วก็เป็นที่หลายรัฐบาลให้ร่วมมือกันตั้งกองทุนฟื้นฟูนะครับรวมทั้งทางฝั่งสหรัฐด้วยซึ่งหลายฝ่ายก็คงจะได้ประโยชน์จากการให้ยืมนะครับจากการฟื้นฟูนะครับตรงนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งส่วนซึ่งส่วนที่ซับซ้อนก็คือว่าส่วนไหนที่ผูกพันกับเรื่องอาวุธนิวเคลียร์ก็คงยังปล่อยมาไม่ได้ในระดับที่1 นะครับในการข้ามบาตรส่วนระดับที่2ที่เกี่ยวข้องกับการค้าน้ำมันและอื่นๆเนี่ยรวมทั้งที่ค้ากับอาเซียนนะครับหลายประเทศนะครับแล้วก็ค้ากับทางตะวันตกผ่านช่องทางที่3เนี่ยนะครับก็อาจจะปล่อยมาได้เร็วตรงนี้ทางอิหร่าน ก็หวังไว้มากเหมือนกันนะครับว่าจะได้เริ่มส่งมอบน้ำมันดิบนะครับได้มากขึ้นเพื่อ นำเงินเข้าไปฟื้นฟูประเทศนะครับสองส่วนนี้ก็ยังถือว่าไม่ชัดเจนเพราะสหรัฐบอกว่าจะทยอยนะครับยกเลิกจะทยอยปล่อยเงินตามพฤติกรรมของอิหร่านซึ่งเรื่องเหล่านี้ก็เป็นเรื่องที่ยังไม่นะครับเห็นผลโดยเร็วนะครับแต่ก็ส่งสัญญาณบวกเป็นครั้งแรกในรอบเกือบ50 ปี 47 ปีนะครับว่ามันมีโอกาสที่จะยกเลิกได้ครับ
1: ค่ะบอกว่าจะทำตามแล้วแต่ behavior หรือว่าพฤติกรรมของอิหร่านอะไรเป็นตัวชี้วัดบ้างล่ะคะอาจารย์พอมีข้อมูลส่วนนี้ไหมคะ
0: จะอยู่ในทางเทคนิค60วันที่จะเจรจากันนะครับแต่ว่าถ้าจะดูเชิงการเมืองตัวชี้วัดก็ไม่ยากนะครับอย่างเช่นเรื่องนิวเคลียร์ถ้าอิหร่านซึ่งขณะนี้ก็ในหลักการก็ตกลงแล้วว่าจะให้ชบวงพลังงานปรมาณูสากลเข้าไปตรวจสอบอีกหลังจากชะงักมาหลายปีนะครับตรงนี้ก็เป็นพฤติกรรมเชิงบวกที่สหรัฐตั้งไว้นะครับก็น่าจะทยอยปล่อยออกมาก็อาจจะเป็นผลทำให้เงินก้อนแรกเนี่ยนะครับถูกเตรียมที่จะปล่อยออกมาแล้วนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ว่า

ันนี้ต้องไปดูเรื่องฝ่ายค้านด้วยนะครับว่าจะต้องกลับไปสู่สภาหรือไม่อาจจะใช้เวลานะครับในการเซ็นอนุญาตนะครับก็นอกเหนือจากนั้นนะครับเรื่องเปิดช่องแคบนะครับ 100% นะครับก็อีกเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่

0: รักษานะครับภาพลักษณ์แล้วก็ทั้งสองฝ่ายก็ต้องการไปแจ้งกับประชาชนตัวเองว่าได้รับการชัยชนะนะครับตลอดทุกขั้นตอนที่มีการพูดคุยกันซึ่งในความเป็นจริงก็ไม่มีใครชนะเลยนะครับถ้าดูแล้วนะครับรวมทั้งพวกเราด้วยที่ได้รับผลกระทบจากทางเศรษฐกิจแต่ว่าในบางเรื่องก็อาจจะอ้างได้นะครับอย่างเช่นอิหร่านก็อ้างได้ว่าต่อสู้กับสหรัฐมาแล้วก็ยืนหยัดอยู่ได้แล้วก็ขณะนี้ก็ถูกยืนยันแล้วนะครับว่าจะไม่มีการทำสงครามแบบนี้กับอิหร่านอีกโดยสหรัฐเป็นต้นนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นชัยชนะในเชิงการเมืองระหว่างประเทศในเชิงอธิปไตยดินแดนส่วนสหรัฐก็อ้างได้ว่าได้เข้าไปส่วนของอิสราเอลนะครับได้เข้าไปทำลายขีดความสามารถของอิหร่านอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนนะครับแล้วก็ถดถอยไปหลายปีถ้าอิหร่านจะกลับมาพัฒนาอุตสาหกรรมก็จะยากลำบากมากขึ้นต้องใช้เงินอีกหลายพันล้านเหรียญตามที่สหรัฐหรือประธานรองดีเจดีแวนซ์ได้เคยพูดไว้นะครับแต่เรื่องอื่นๆก็ถือว่าอาจจะได้ประโยชน์ร่วมกันถ้าเกิดปล่อยมันออกมาเร็วขึ้นเปิดตลาดเร็วขึ้นนะครับให้อิหร่านกลับเข้ามาอยู่ในระบบการค้าเสรีเร็วขึ้นคร
1: ับ ค่ะจริงๆมีอีกหลายเรื่องเลยที่อยากจะคุยกับอาจารย์แบบเจาะลึกนะคะแต่วันนี้หมดเวลาแล้วเราทั้ง3คนพร้อมทีมงาน Good Morning อาเซียนลาไปก่อนกราบขอบพระคุณอาจารย์นะคะ
2: ขอบคุณค่ะอาจารย
1: ์และขอให้คุณผู้ฟังมีวันจันทร์การเริ่มต้นที่สดใสและมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียน

ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานคร

0: 7:31 น.สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงในเช้าวันนี้ครับและทักทายคุณผู้ชมผ่านทาง Facebook Live FM 100.5 ด้วยนะครับตอนนี้รับชมการจัดรายการที่สดๆพร้อมพูดคุยผ่านรายการเข้ามาได้ครับสำหรับวันนี้ครับจันทร์ที่22 มิถุนายน 2569คุณผู้ชมคุณผู้ฟังอยู่กับคุณพชนาถ ธนัทธนากุลและผมณรงค์จันทองครับพร้อมด้วยข่าวหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้ในหลายฉบับครับสวัสดีครับคุณพชนาถครับ
1: สวัสดีค่ะคุณณรงค์สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้มาติดตามข่าวกันนะคะประเด็นแรกที่เราจะไปดูค่ะก็คือประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการเมืองนะคะประธานวิปรัฐบาลก็ดักทางฝ่ายค้านขอพบประธานศาลรัฐธรรมนูญหวั่นความเห็นไม่ใช่คำวินิจฉัยซ้ำรอยปมประชามติจะแพ้ฟาวทั้งกระบวนการค่ะขณะที่พรรคเพื่อไทยเสียงแตกค่ะวันเลือกส.ส.ร.ตรงมีปัญหาแล้วก็ยังมีเรื่องของไทย AI พาสปอร์ตด้วยค่ะ
0: เริ่มต้นด้วยเรื่องของส.ส.ร.กันก่อนเลยนะครับเพราะว่ามีเรื่องของกรรมธิการทั้งวุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎรไปขอเข้าพบประธานศาลรัฐธรรมนูญแล้วก็ได้ข้อแนะนำมานะครับแต่ว่าความเห็นในเรื่องของการตั้งส.ส.ร.นั้นยังคงเสียงแตกอยู่นะครับโดยในส่วนของรัฐบาลก็หวั่นว่ากระบวนการจะแพ้ฟาวคล้ายกับปมประชามติและจะถูกล้มทั้งกระบวนการครับซึ่งเรื่องนี้เองนายกรกวันกรวีปริศนานันทกุลส.ส.อ่างทองพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานวิปรัฐบาลครับได้ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีตามที่คณะกรรมการการพัฒนาการเมืองวุฒิสภาและฝ่ายค้านเข้าพบประธานศาลรัฐธรรมนูญและได้ความเห็นว่าการเลือกตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือว่าส.ส.ร.จากประชาชนโดยตรงสามารถทำได้ 100% แต่ไม่สามารถเลือกคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญได้ว่าจริงๆแล้วครับฝ่ายการเมืองทุกคนอยากเห็นการเลือกส.ส.ร.โดยตรงจากประชาชน

0: ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคภูมิใจไทยก่อนหน้านี้ก็อยากให้ประชาชนเลือกสสรแต่ว่าการที่สวและฝ่ายค้านไปที่ศาลรัฐธรรมนูญแล้วได้แนวความเห็นมานั้นก่อนหน้านี้เราเคยมีบทเรียนเกี่ยวกับการทำประชามติที่ไปขอความเห็นจากศาลรัฐธรรมนูญมาบอกว่าทำ2ครั้งแต่พอศาลมีคำวินิจฉัยออกมาให้ทำประชามติ3ครั้งซึ่งเรื่องนี้ครับหากประชาชนเลือกสสรได้โดยตรงตนก็เห็นว่าเป็นเรื่องที่ดีแต่เมื่อมันเป็นเพียงความเห็นไม่ใช่คำวินิจฉัยหากทุกคนเดินตามแนวทางทางนี้นะครับแล้วพอถึงเวลามีคนไปร้องศาลรัฐธรรมนูญแล้วศาลมีคำวินิจฉัยออกมาอีกอย่างว่ากระบวนการไม่ใช่เป็นอย่างที่เข้าใจกันมันจะกลายเป็นการแพ้ฟาวกระบวนการทั้งหมดจะเสียหายไปแล้วจะเกิดอะไรขึ้นตนเองไม่อยากเห็นความพยายามเดินหน้ากันแล้วแพ้ฟาวเรามีบทเรียนเรื่องประชามติแล้วดังนั้นมองว่าสุดท้ายครับต้องไปดูคำวินิจฉัยล่าสุดของศาลรัฐธรรมนูญในเรื่องนี้ที่ทุกคนเห็นกันอยู่แล้วที่บอกว่าการจะทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ต้องไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและรัฐสภาไม่อาจให้ประชาชนเลือกผู้ร่างรัฐธรรมนูญได้โดยตรงแล้วนำมาปรับใช้เป็นแนวทางที่เหมาะสมน่าจะดีกว่านะครับสำหรับประเด็นนี้ครับมีพาดหัวข่าวตัวใหญ่อยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์เลยแหละครับไทยโพสต์พาดหัวข่าวอย่างนี้ครับว่าซ้ำรอยประชามติชี้คำปรึกษาไม่ใช่คำวินิจฉัยจับตาลงมตินิรโทษประธานวิปรัฐบาลดักทางฝ่ายค้านขอพบประธานศาลรัฐธรรมนูญวันความเห็นไม่ใช่คำวินิจฉัยซ้ำรอยปมประชามติจะแพ้ฟาวทั้งกระบวนการเพื่อไทยเสียงแตกวันเลือกสสรทางตรงแล้วมีปัญหาเถงย้อนนิกรอ้างความเห็นตุลาการคือเจตนารมณ์ของคำวินิจฉัยชงชะลอแก้รัฐธรรมนูญทบทวนที่มาสสรให้ยึดโยงประชาชนนักข่าวรีนลุ้นหนักอังคารนี้ได้นั่งยาวหรือเก็บของสวโหวตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเก็บแกนนำม็อบทุกขั้วรอเฮสภาสูงนัดลงมติกฎหมายนิรโทษกรรม30มิถุนายนนี้ครับ
1: ขณะที่นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรนะคะและสสแบบบัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคประชาชนก็พูดถึงค่ะว่าตั้งข้อสังเกตเรื่องสถานการณ์การเมืองปัจจุบันเป็นการทำสงครามระหว่างค่ายสีน้ำเงินกับสีส้มว่าพรรคประชาชนคงไม่ได้พุ่งเป้าไปทำสงครามไปที่พรรคการเมืองใดค่ะแต่สิ่งที่ทำสงครามก็คือการเมืองในระบอบสีน้ำเงินซึ่งเคยพูดไปว่าใหญ่กว่าพรรคภูมิใจไทยซึ่งครอบคลุมไปถึงองค์กรอิสระและหน่วยงานรัฐอื่นๆด้วยในขณะที่เรื่องของสสรค่ะนายณัฐพงศ์ก็บอกว่าสสรสามารถมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนได้แต่ขณะนี้แม้ว่าจะยังไม่มีมติในที่ประชุมสสแต่ก็สามารถให้ความเห็นได้เลยว่าเราพร้อมจะกลับมาปรับปรุงและทบทวนร่างใหม่เพื่อให้ที่มาของสสรนั้นยึดโยงกับประชาชนแล้วก็เรียกร้องไปยังทุกพรรคการเมืองค่ะให้มีความยึดโยงกับประชาชนด้วยเมื่อตุลาการศาลรัฐธรรมนูญให้ความเห็นเช่นนี้ก็อยากให้ทุกพรรคทบทวนที่มาสสรให้มีความยึดโยงกับประชาชนมาจากคูหาเลือกตั้งโดยตรงก็จะมีการวันนัดประชุมรัฐสภามีการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญที่จะเกิดขึ้นก็คิดว่าสามารถชะลอออกไปได้ค่ะประชาชนสามารถรอได้หากเราได้ร่างรัฐธรรมนูญที่ดีขึ้นนะคะพาดหัวข่าวค่ะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนค่ะชี้เลือกตั้งสสรได้แค่ความเห็นเป็นห่วงแพ้ฟาวกรวียกบทเรียนประชามติเพื่อไทยเสียงแตกลุ้นเคาะ23มิถุนายนเถงขอสภาชะลอทบทวนร่างฝ่ายค้านจัดขุนพลฉลกงบ70ประธานวิปรัฐบาลชี้ผลการหารือกรรมาธิการศาลรัฐธรรมนูญเลือกสสรได้เป็นแค่ความเห็นไม่ใช่คำวินิจฉัยห่วงเดินหน้าแล้วแพ้ฟาวยกบทเรียนจากประชามติเถงย้อนนิกรอย่าบิดเจตนารมณ์จี้สภาชะลอการประชุมพิจารณาค่ะ
0: ขยายความในส่วนของพรรคเพื่อไทยที่บอกว่าเสียงยังแตกอยู่นะครับก็คือในกรณีดังกล่าวนี้นะครับในส่วนของความเห็นจากพรรคเพื่อไทยนะครับโดยพรรคเพื่อไทยบอกว่าตอนนี้ยังมีความเห็นแตกเป็น2ฝ่ายฝ่ายหนึ่งมีความเห็นคล้อยตามกับความเห็นของประธานศาลรัฐธรรมนูญแต่อีกฝ่ายมองว่าความเห็นดังกล่าวเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวของตุลาการเพียงไม่กี่คนซึ่งไม่ใช่คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่จะมีผลผูกพันทุกองค์กรหากจะยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญให้ประชาชนเลือกสสรได้โดยตรงก็สุ่มเสี่ยงจะถูกร้องและถ้ามีคำวินิจฉัยออกมาในทางตรงข้ามการเดินหน้าเรื่องนี้ก็จะเสียเปล่านะครับดังนั้นเช้าวันที่23มิถุนายนทางแกนนำและคณะผู้บริหารของพรรคเพื่อไทยครับจะนำเรื่องนี้มาหารือกำหนดแนวทางก่อนประชุมสสที่จะมีขึ้นในช่วงบ่ายแล้วกำหนดเป็นทิศทางปรับแก้ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคเพื่อไทยซึ่งทางคณะผู้ร่างก็ยืนยันว่าขอแนวทางการร่างให้ชัดเมื่อได้แนวทางแล้วจะไปดำเนินการให้แล้วเสร็จ

0: แล้วก็สามารถยื่นต่อประธานสภาได้ก่อนที่จะมีการประชุมร่วมกันของรัฐสภาเพื่อพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่กำหนดไว้ต้นเดือนกรกฎาคมแน่นอนนะครับพาดหัวข่าวใหญ่ประเด็นนี้จากไทยรัฐครับย้ำความเห็นเลือกตั้งสสรเท้งซัดนิกรอย่าบิดเบือนภูมิใจไทยชี้ตีความอาจแพ้ฟาวยกไอติมเคยแถลงพลาดเพื่อไทยเสียงแตกปรับแก้ร่างลิซ่าขู่ซักฟอกเขากระโดงนะครับฟัดถึงนายใหญ่ภูมิใจไทยกลวียกอดีตปัญหาทำประชามติเคยถามตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพอมีคนไปยื่นคำร้องคำวินิจฉัยพลิกไปอีกทางยันแค่ความเห็นของตุลาการบางท่านไม่ใช่คำวินิจฉัยของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญครับ
1: ส่วนเรื่องของไทย AI ค่ะเมื่อวานนี้หัวหน้าพรรคประชาชนเองก็ออกมาให้สัมภาษณ์นะคะว่าการยื่นปปช.ตรวจสอบโครงการไทย AI Passport โดยพ.ร.บ.หัวประมูลมาตรา14วรรค2เขียนไว้ค่อนข้างชัดว่าไม่จำเป็นต้องรอให้พฤติการมีมูลหากปปช.เห็นพฤติกรรมว่าส่อให้มีการหัวประมูลอย่างเช่นการล็อกสเปคการตกลงการยื่นใบเสนอราคามาก่อนหน้าค่ะทำให้เห็นว่าราคามีความใกล้เคียงกันแล้วสามารถล็อกได้เลยนะคะว่าควรใช้ตรงไหนเป็นราคากลางแค่พฤติการค่ะทางคณะกรรมการก็ต้องมีการสอบสวนตามกฎหมายเมื่อสอบสวนออกมาแล้วถ้ามีมูลก็ต้องดำเนินการต่อนะคะถ้ามีพฤติการส่อเขานายณัฐพงศ์และณัฐพงศ์บอกว่าก็สามารถที่จะให้ปปช.นั้นทำได้เลยถ้าหากไม่ทำแปลว่าเป็นการทำกฎหมายละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เองก็ยืนยันว่าทางปปช.สามารถดำเนินการได้อย่างทันทีค่ะนะหัวหน้าพรรคประชาชนยังพูดถึงนายภาวุฒิพงษ์วิทยพานุค่ะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนเห็นชัดว่าการออกแถลงข่าวของ DSI เป็นการแถลงข่าวที่ไม่ค่อยปกติมากเท่าไหร่กลายเป็นว่าผู้ต้องสงสัยถูกเปิดชื่อแต่ผู้ต้องหาไม่ได้ถูกเปิดชื่อเลยสักคนเป็นเรื่องที่แปลกก็อยากให้ทาง DSI ทำทุกอย่างอย่างตรงไปตรงมานี่ก็รวมไปถึงคดีที่อยู่ใน DSI นะคะเกี่ยวกับเรื่องของ Forex ด้วยพาดหัวข่าวค่ะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าค่ะเดือดกูฟ้อง DSI แทงอุ้มภาวุฒิโวยป้ายสีคดี Forex เอาคืนจี้ปปช.สอบไทย AI อ้างไม่จำเป็นต้องมีคนร้องเรื่องไกลตามเช็คบินไอซ์หัวหน้าเท้งยังไม่หายแค้นหลังส.ส.ภาวุฒิถูกโยงคดี Forex ขู่กลับขู่ฟ้องกลับมาตรา157 DSI ทั้งจี้ปปช.สอบหัวไทย AI Passport ของรัฐมนตรีพรรคสีน้ำเงินโดยไม่จำเป็นต้องมีคนไปร้องด้านอธิบดีปกครองย้ำไม่ได้ส่งไลน์ช่วยน้ำเงินด้วยหลังโดนอดีตปลัดภูเก็ตเอาผิดด้านประชาชนชวนจับตาการเลือกตั้งกทม.เมืองพัทยาปริญญาสมชัยเจ้าเก่าเกาะติดทียิบฝ่ายอนุชาและพรรคประชาธิปัตย์ชูปราบคอร์รัปชันก็รวมประเด็นเกี่ยวกับการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.นะคะซึ่งในหน้าหนังสือพิมพ์แล้วหน้าก็มีภาพการลงพื้นที่หาเสียงของนายอนุชาบุรพชัยศรีผู้สมัครผู้ว่ากทม.ของพรรคประชาธิปัตย์ก็เดินทางไปหาเสียงพร้อมกันกับนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะคะแล้วก็ยังมีในหน้าหนังสือพิมพ์ค่ะอย่างในหน้าหนังสือพิมพ์อีกฉบับหนึ่งมติชนนะคะก็มีภาพการหาเสียงของนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครผู้ว่ากทม.ไปพบปะพ่อค้าแม่ค้าประชาชนมอบนโยบายในพื้นที่ไปเสนอนะคะนำเสนอนโยบายในพื้นที่หาเสียงกับประชาชนที่จับจ่ายใช้สอยที่ตลาดสัมมากรค่ะ
0: เช่นเดียวกับไทยโพสต์นะครับเรื่องของเลือกตั้งผู้ว่ากทม.นะครับพาดหัวข่าวอย่างนี้ครับว่าช่วงโค้งสุดท้ายชิงผู้ว่าคึกคักตะลุยหาเสียงโค้งสุดท้ายเลือกตั้งท้องถิ่นคึกคักกกต.ย้ำผู้ไม่สามารถใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทม.สก.นายกเมืองพัทยาและก็สมาชิกสภาเมืองพัทยาแจ้งเหตุได้ตามกำหนดป้องกันเสียสิทธิ์ขณะที่ภาคประชาชนชวนจับตาเลือกตั้งให้โปร่งใสด้านสนามกทม.แข่งขันเข้มข้นหัวหน้าเท้งน้อมรับผลโพหลังมาริกาแซงชัยวัฒน์ขึ้นอันดับ2ท่ามกลางผู้สมัครหลายพรรคเร่งหาเสียงชูนโยบายปราบโกงครับเดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งนะครับช่วงหน้ามีภารกิจของนายกไปเปิดประเพณีผีตาโขนที่จังหวัดเลยแต่แพลมเรื่องของไทยช่วยไทยมาอาจจะมีเฮต่อครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามครับ
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละ ไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสี

0: ด้วยนะ
1: อืมดีจังโอเคเลย
2: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: ช่วงที่2ของ9ทันข่าวครับมีประเด็นเมื่อวานนี้ครับนายกรัฐมนตรีไปที่จังหวัดเลยไปเปิดงานประเพณีผีตาโขนชูพลังซอฟต์พาวเวอร์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจแล้วก็แย้มข่าวดีด้วยนะครับว่าไทยช่วยไทยพลัสทำเงินสะพัดโครงการหมดต้องหาเงินให้ประชาชนใช้อีกนะครับเดี๋ยวรอจับตาประเด็นนี้นะครับว่าจะขยายหรือว่ายืดอายุโครงการไปอีกหรือไม่อย่างไรนะครับเมื่อวานนี้ครับที่อำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยครับนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลไปเป็นประธานพิธีเปิดงานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาขนจังหวัดเลยประจำปี2569โดยนายอนุทินได้กล่าวเปิดงานตอนหนึ่งว่าผีตาขนไม่ใช่การละเล่นที่สนุกสนานหรือว่าขบวนแห่สีสันสวยงามแต่เป็นเรื่องราวของชุมชนเป็นความศรัทธาที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนนี่คือทรัพย์สินที่มีค่าที่สุดอย่างหนึ่งของจังหวัดเลยและเป็นทรัพย์สินที่มีคุณค่าเพิ่มขึ้นทุกปีถ้าเป็นหุ้นก็คือหุ้นที่ให้เงินปันผลตลอดครับนายอนุทินยังกล่าวถึงโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40ด้วยนะครับว่าอยากจะให้พี่น้องได้ช่วยกันอุดหนุนสินค้าไทยอุดหนุนคนไทยด้วยกันเองถ้าโครงการนี้พี่น้องบอกว่าไม่เอาไม่จ่ายเสียโอกาสทั้งตัวเราเองแล้วก็ผู้ขายครับถ้าโครงการนี้มันหมดลงไปและระหว่างรอยังไงก็ต้องกลับมาอีกไม่ให้หยุดต้องหาเงินทองมาให้พี่น้องประชาชนจนได้ตรงนี้ครับเป็นประเด็นว่าโครงการจะยืดอายุต่อไปหรือไม่ครับจากนั้นนายกรัฐมนตรีเปิดงานประเพณีบุญหลวงผีตาโขนด้วยการชูสัญลักษณ์หน้ากากผีตาโขนพร้อมทดลองสวมหน้ากากผีตาโขนด้วยก่อนจะเดินทางทักทายพบปะพี่น้องประชาชนและทักทายขบวนผีตาโขนที่มาร่วมงานครับสำหรับประเด็นนี้นะครับมีพาดหัวข่าวในหนังสือพิมพ์หลายฉบับเลยแหละครับก็ในส่วนของไทยรัฐเองนะครับมีภาพประกอบสำหรับประเด็นนี้นะครับเป็นภาพนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสวมหน้ากากผีตาโขนบนเวทีกลางที่ว่าการอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยขณะเป็นประธานพิธีเปิดงานประเพณีบุญหลวงและก็การเล่นผีตาขนจังหวัดเลยประจำปี69เชิญชวนนักท่องเที่ยวสัมผัสประเพณีของชุมชนที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนเผยความเชื่อตั้งรูปผีตาขนจำลองในห้องทำงานทำให้เจริญรุ่งเรืองไปโดยลำดับนะครับส่วนประเด็นเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสนะครับพาดหัวข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ค่อนข้างจะชัดเจนเลยนะครับพาดหัวอย่างนี้ครับว่าไทยช่วยไทยจบมีเฮต่ออนุทินปูดหาเงินให้ประชาชนนายกเปิดงานผีตาโขนแพลมไทยช่วยไทยพลัสทำเงินสะพัดโครงการหมดต้องหาเงินให้ประชาชนใช้อีกจับตาประชุมกรอนัดแรก22มิถุนายนนี้ฝ่ายค้านตีปี๊บถกงบ70เท้งบอกรอฟังรัฐมนตรีแจงสดแบบไร้สคริปต์ประชาธิปัตย์รอสับกลไกการป้องกันการทุจริตครับ
5: ซึ่งก็มีการปิดลงทะเบียนแล้วนะคะสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะโดยเปิดไปนะคะมีการยืนยันสิทธิ์ค่ะวันที่4ถึง21มิถุนายนเวลาเที่ยงก็พบว่าผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมในลงทะเบียนแล้ว12ล้านกว่านะคะก็คิดเป็นร้อยละ 96.1 เหลือผู้ที่ยังไม่ยืนยันสิทธิ์อยู่ที่ 500,000 กว่ารายสำหรับกลุ่มที่ยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะก็ดำเนินการลงทะเบียนแล้ว1ล้านกว่ารายคิดเป็นร้อยละ 99.98 ก็จะมีการส่งข้อมูลจากกระทรวงมหาดไทยไปให้กระทรวงการคลังเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติต่อไปนะคะแล้วก็เมื่อเวลา 23 นาฬิกาค่ะกระทรวงการคลังปิดผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์แล้วก็จะมีการขึ้นข้อความหน้าเว็บไซต์ว่ากระทรวงการคลังจะประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ทั้งรายเดิมและกลุ่มผู้ตกสำรวจที่ลงทะเบียนโดยกระทรวงมหาดไทย17กรกฎาคมผ่านเว็บไซต์โครงการแล้วก็แอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐรวมไปถึงหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารนะคะพาดหัวข่าวเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของ Daily News ค่ะปิดลงทะเบียนบัตรคนจนยอดพุ่ง19ล้านรู้ผล17กรกฎาคมเริ่มใช้สิทธิ์1สิงหาคมคลังเร่งตรวจสอบคุณสมบัติใครบืด

0: ยื่นอุทธรณ์ได้จนถึง31กรกฎาคมค่ะ
1: มีประเด็นเรื่องของอาคารถล่มที่แยกหมอมีนะครับเมื่อวานนี้วสท.ลงพื้นที่ตรวจสอบนะครับชี้บอกว่ายังไม่ต้องรื้อถอนทั้งหมดสั่งค้ำยันแล้วก็ตัดกันศาสตร์ออกป้องกันเหตุซ้ำรอยนะครับในประเด็นดังกล่าวนี้นะครับเมื่อวานนี้นะครับในส่วนของวสท.เองเนี่ยนะครับลงพื้นที่ไปตรวจสอบโดยดร.อิทธิพลพสิทธิ์โยธินประธานกรรมการการกฎหมายและจรรยาบรรณพร้อมทีมงานครับลงพื้นที่ตรวจสอบอาคารพาณิชย์จุดเกิดเหตุเพื่อดูโครงสร้างและความปลอดภัยของอาคารที่เกิดเหตุเบื้องต้นนะครับจากการเข้าตรวจสอบโครงสร้าง 3-4 คูหาที่เกิดเหตุแล้วก็ได้ขึ้นทะเบียนได้ขึ้นไปบนระเบียงกันศาสตร์คูหาที่3พบว่าโครงสร้างอาคารเป็นการก่ออิฐถือปูนเพราะมีอายุมากกว่า50ปีส่วนระบบคานเป็นแบบไม้และกันศาสตร์ที่ถล่มเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กซึ่งโครงสร้างอาคารที่ชำรุดเสื่อมโทรมทำให้ความสามารถในการรับแรงน้อยลงไปครับตอนนี้จะต้องทำให้พื้นที่อยู่ในเกณฑ์ความปลอดภัยเพื่อรอตรวจสอบโดยละเอียดโดยจะปิดใช้อาคารไปก่อนส่วนโครงสร้างกันศาสตร์ที่ยังไม่ได้ตรวจสอบและร่วงลงมาแต่ว่ายังไม่ถล่มต้องใช้วิธีค้ำยันชั่วคราวส่วนตัวโครงสร้างอาคารโดยเฉพาะชั้น2ที่เป็นแบบก่ออิฐถือปูนและมีคานค้ำโครงสร้างอยู่ไม่มีความน่ากังวลใจครับแต่ผู้ใช้อาคารได้วางสิ่งของที่ชั้น2จำนวนมากจึงต้องประสานผู้เช่าให้ย้ายของลงมาที่จากชั้น2ก่อนเพื่อรอการตรวจสอบและประเมินความแข็งแรงของอาคารอีกครั้งส่วนสาเหตุที่กันศาสตร์ถล่มลงมาเบื้องต้นประเมินว่ากันศาสตร์มีลักษณะเป็นคอนกรีตซึ่งอยู่คนละส่วนกับหลังคาที่เป็นไม้ซึ่งกันศาสตร์อยู่นอกอาคารมักจะโดนแดดและก็ฝนครับรวมถึงสิ่งสำคัญในการรับแรงก็คือเหล็กหากใช้ไปนานๆคอนกรีตจึงมีรอยแตกแล้วก็เกิดความชื้นทำให้ความสามารถในการรับแรงดึงลดลงไปได้นะครับสำหรับประเด็นนี้มีพาดหัวข่าวในหนังสือพิมพ์ข่าวสดครับเจ้าหน้าที่ตรวจการศาสตร์อาคารถล่มสั่งปิดกั้นพื้นที่รอตรวจสอบห้องข้างเคียงยืนยันยังไม่กระทบโครงสร้างอาคารเจ้าหน้าที่ตรวจการศาสตร์อาคารถล่มสั่งปิดกั้นพื้นที่รอตรวจสอบห้องข้างเคียงยืนยันว่ายังไม่กระทบโครงสร้างของอาคารโดยรวมครับ
0: ส่วนเหตุการณ์ที่อุโมงค์ดอยหลวงจังหวัดเชียงรายนะคะพังถล่มลงมาจนทำให้มีผู้เสียชีวิต2รายได้รับบาดเจ็บสาหัสอีก2รายค่ะก็มีความคืบหน้านะคะเมื่อวานนี้ค่ะทางเจ้าหน้าที่การรถไฟแห่งประเทศไทยผู้รับเหมาบริษัทเอกชนเข้าไปเก็บกวาดภายในอุโมงค์ที่เกิดเหตุแล้วก็เก็บอุปกรณ์บนเหล็กนั่งร้านแล้วก็หินที่ตกลงมานะคะแล้วก็ให้ทางผู้เชี่ยวชาญเข้าไปสำรวจประเมินพื้นที่ทั้งนี้ค่ะวิศวกรโครงสร้างเคยระบุว่าการขุดเจาะอุโมงค์เนี่ยแล้วเสร็จตั้งแต่ปี68ทำให้ต้องรอรองรับปริมาณน้ำฝนมากมันถึง1ปีเต็มๆค่ะส่งผลทำให้ในส่วนที่ยังไม่เข้าสู่กระบวนการโปรเทคชั่นเต็มยุบรูปแบบถูกโจมตีด้วยปริมาณน้ำฝนที่สะสมลงมาจนทำให้เกิดความอ่อนความผันแปรทางธรณีหากมีการโปรเทคชั่นอย่างเต็มรูปแบบแล้วจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้รวมไปถึงการเปิดให้บริการในอนาคตด้วยนะคะในแนวหน้ามีภาพหัวข่าวพร้อมกับภาพค่ะอุโมงค์ถล่มดับ2เส้นรถไฟดอยหลวงแฉเหตุเจอฝนสะสมเจ้าหน้าที่เร่งเคลียร์อุโมงค์ดอยหลวงจังหวัดเชียงรายหลังจากเกิดเหตุนั่งร้านเหล็กผนังหินถล่มทับคนงาน2ศพสาหัส2รายด้านรฟท.สั่งผู้รับจ้างหยุดงานชั่วคราว2วันตรวจสอบสภาพโครงสร้างอย่างละเอียดกำหนดมาตรการความปลอดภัยเพิ่มเติมวันเหตุซ้ำรอยพร้อมเยียวยาผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บค่ะ
1: เดี๋ยวช่วงนี้ขอพักอีกครู่หนึ่งครับ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: เนี่ยซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองขวดนี้อร่อยเหลือเชื่อสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองชื่อนี้ปลายังยอมให้จะนึ่งทอดต้มผัดย่างจิ้มก็หอมอร่อยซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองแซ่บนิดอาหารอร่อยขึ้นเยอะ
0: ช่วงสุดท้ายของ9ทันข่าวนะคะมากันที่ประเด็นของการปราบปรามนอมินีกันค่ะก็เป็นพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์หลายฉบับเลยนะคะอย่างใน Daily News ค่ะแถลงใหญ่ปราบนอมินีนายกเปิดทำเนียบลุยเฟส3ฟัน66บริษัทดังนายกหนูเปิดศึก เปิดตึกสันติไมตรีแถลงใหญ่ล้างปางนอมินีจับตาเฟส3ยังไม่จบนะคะรองสำราญนพศิลเดินหน้าขยายต่อเช่นเดียวกันกับในแนวหน้าค่ะทลายเครือข่ายนอมินีเปิดกลุ่มลับยึดหาดเลยอาบแดดรัฐบาลลุยตัด

0: วงจร3จังหวัดเอาคืนที่ดินกว่าพันล้านรัฐบาลเอาจริงเปิดปฏิบัติการกวาดล้างนอมินีพื้นที่ภูเก็ตกระบี่พังงายึดคืนพื้นที่49ไร่มูลค่ามากกว่าพันล้านบาทเร่งขยายผลปราบปรามทั่วประเทศค่ะ
1: ตม.บุกรวบหนุ่มแดนน้ำหอมนะครับคาวิลล่าหรูเมืองชะอำหลังหนีหมายจับตำรวจสากลคดีแชร์ลูกโซ่ 8,000 ล้านครับเมื่อวานนี้ครับเจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเข้าควบคุมตัวชายสัญชาติฝรั่งเศสผู้ต้องหาคดีช่อโกงโดยการหลอกลงทุนในลักษณะแชร์ลูกโซ่ตามหมายจับของประเทศฝรั่งเศสครับแล้วก็หมายแดงของอินเตอร์โพลหลังตรวจพบหลบหนีซ่อนตัวในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีตามนโยบายและข้อสั่งการในการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและคนร้ายเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายโดยเฉพาะคนร้ายข้ามชาติที่กระทำความผิดที่ส่งผลเสียต่อสังคมเป็นวงกว้างและเข้ามากบดานซ่อนตัวในประเทศไทยสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองซึ่งเป็นหน่วยงานหลักมีหน้าที่โดยตรงในการปราบปรามจับกุมอาชญากรข้ามชาติทุกสัญชาติได้สั่งการให้ส่วนที่กำลังตรวจคนเข้าเมืองและก็ชุดสืบสวนเข้าติดตามจับกุมหลังมีข้อมูลเบาะแสเกี่ยวกับการปรากฏตัวของชายชาวฝรั่งเศสอายุ38ปีซึ่งเป็นผู้ที่ทางการอินเตอร์โพลต้องการตัวนะครับรวมถึงทางการฝรั่งเศสและตุรกีด้วยโดยเป็นตัวการใหญ่ในขบวนการหลอกลงทุนในลักษณะแชร์ลูกโซ่ซึ่งมีฐานที่ตั้งอยู่ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะครับก็สามารถตะคุบตัวได้ในที่สุดนะครับโดยมีพาดหัวข่าวแล้วก็ภาพประกอบอยู่ในไทยรัฐครับภาพประกอบก็คือภาพหนีช่อโกงเป็นภาพตำรวจตรวจคนเข้าเมืองบุกจับนายดินแลโทกานะครับอายุ38ปีสัญชาติฝรั่งเศสผู้ต้องหาตามหมายจับตำรวจสากลหลบหนีคดีช่อโกงแชร์ลูกโซ่ 8,000 ล้านบาทมากบดานวิลล่าหรูในพื้นที่ชะอำเพชรบุรีนะครับพาดหัวไทยรัฐครับตุ๋นระดับโลกหนีซุกในไทยตม.ตามตะครุบหัวโจกฝรั่งเศสแฉโกง 8,000 ล้านแชร์ลูกโซ่ดูใบครับ
0: เช่นเดียวกันกับในแนวหน้านะคะก็มีพาดหัวข่าวตำรวจไซเบอร์ไปกวาดล้างอาชญากรรมออนไลน์ทั่วภาคใต้ค่ะตำรวจไซเบอร์กวาดล้างอาชญากรรมออนไลน์ทั่วภาคใต้ทั้งตุนลงทุนหุ้นทิปเว็บพนันพบเงินสะพัด700ล้านบาทมีรายใหญ่เว็บปาร์ตี้168 MT and Win ไซต์นะคะก็เดินหน้าขยายผลจับกลุ่มอย่างต่อเนื่องค่ะ
1: มีประเด็นเรื่องของสินบนทองคำนะครับจากมีรายงานศาลฎีกาแจ้งกรณีคณะไต่สวนอิสระศาลฎีกาที่นายอดิศักดิ์ตันติวงศ์ประธานศาลฎีกาตั้งขึ้นเพื่อไต่สวนคำร้องที่สว.เข้าชื่อกันยื่นเรื่องให้ประธานศาลฎีกาตั้งคณะผู้ไต่สวนกรณีกล่าวหานายเอกวิทย์วัชวันคุกนะฮะกรรมการปปช.รับสินบนทองคำจากบิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานอดีตรองผบตร.ที่ถูกปปช.ไต่สวนคดีรับผลประโยชน์จากเว็บไซต์พนันออนไลน์ประเด็นนี้มีพาดหัวข่าวเช้านี้ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ครับสี่รายพันสินบนทองคำเอกวิทย์บิ๊กโจ๊กโคม่าคณะไต่สวนอิสระศาลฎีกามีมติแจ้งข้อกล่าวหา4ผู้เกี่ยวข้องคดีเรียกรับสินบนทองคำ246บาทคดีเพื่อจะล้มคดีเว็บพนันออนไลน์ครับ
0: มากันที่สถานการณ์ในตะวันออกกลางกันบ้างนะคะก็รวบรวมไปจนถึงสถานการณ์เศรษฐกิจในประเทศไทยค่ะอย่างในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News นะคะสวิตพร้อมรับมือเจรจาใหม่อิหร่านกับสหรัฐเตหะรานปิดฮอร์มูซโต้ยิวถล่มเลบานอนค่ะก็ทำให้สถานการณ์ทั้งเรื่องของเงินเฟ้อราคาน้ำมันในประเทศไทยก็ผันผวนยาวค่ะครึ่งปีหลังรับมือราคาน้ำมันเงินเฟ้อพุ่งเตือนเศรษฐกิจโลกผันผวนยาวฮอร์โมนป่วนน้ำมันไม่หยุดปมเลบานอนทั่วโลกจับตาช่องแคบฮอร์โมนอิหร่านสั่งปิดกดดันประชุมสวิตไทยเสี่ยงขาดดุลชั่วคราวครึ่งปีหลังเงินบาทผันผวนก็เป็นพาดหัวข่าวของกรุงเทพธุรกิจอีกฉบับค่ะ
1: ซึ่งคณะผู้แทนเจรจาของทั้งสองฝ่ายครับทั้งสหรัฐนำโดยรองประธานาธิบดีเจดีแวนส์นะครับพร้อมด้วย2ผู้แทนพิเศษก็คือนายสตีฟวิกคอฟแล้วก็จาเรดคุชเนอร์และคณะผู้แทนอิหร่านนำโดยโมฮัมเหม็ดบาเกอร์กาลิบาฟประธานรัฐสภาและก็อัฟวาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศครับต่างเดินทางไปยังประเทศสวิตเซอร์แลนด์แล้วนะครับเพื่อเตรียมเจรจาในรายละเอียดทางเทคนิคภายในกรอบเวลา60วันสารต่อข้อตกลงและก็กรอบบันทึกความเข้าใจ14ข้อที่ลงนามกันโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แล้วก็ประธานาธิบดีมาซูสเปเชชเคียนของอิหร่านเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเพื่อยุติสงครามที่ดำเนินมาเกือบ4เดือนมุ่งเน้นไปที่โครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านและก็มาตรการผ่อนปลนการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านนะครับสำหรับประเด็นนี้มีอยู่ในพาดหัวข่าวของไทยรัฐด้วยครับยิวสยบทรัมป์ยอมหยุดยิงสหรัฐอิหร่านนั่งโต๊ะลุ้น

0: ผลเจรจาอย่าศึกโลกจับตาการประชุม4ฝ่ายเพื่อยุติศึกสหรัฐอิหร่านมีตัวแทน2ชาติตัวกลางไกลเกลี่ยปากีสถานกาตาร์ร่วมวงถกในรีสอร์ทหรูครับ
1: ส่วนสถานการณ์ในไทยและกัมพูชานะคะก็มีพาดหัวข่าวของแนวหน้าด้วยค่ะผอ.ศูนย์ข่าวโต้กัมพูชาย้ำปักธงในพื้นที่ปฏิบัติการเดิมไม่ใช่ละเมิดอธิปไตยชี้ข้อกล่าวหาเผาคลังสินค้าไร้หลักฐานยืนยันไทยยึด MOU 2000และถ้อยแถลงร่วมปี2568อย่างเคร่งครัดหนุนตรวจสอบข้อที่จริงร่วมทุกประเด็นย้ำไม่ต้องการเพิ่มความตึงเครียดชายแดนกองทัพลุยกู้ระเบิดกว่า200ลูกบริเวณเนิน350เตือนอย่าเดินออกนอกเส้นทางเด็ดขาดค่ะ
0: เตือนสภาพอากาศวันนี้นะครับทางกรมอุตุนิยมวิทยาออกมาเตือน41จังหวัดฝนตกแน่นอนนะครับกรุงเทพเองก็ไม่รอดครับจะมีฝน 60% ให้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักแล้วก็ฝนตกสะสมวันนี้พกร่มเตรียมไว้เลยครับ
1: ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะเรา2คนลาไปแล้วสวัสดีค่ะ

อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มกองทัพบกโต้กัมพูชาปมปักธงสร้างรั้วย้ำทำในเขตอธิปไตยไทยพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกชี้แจงกรณีรัฐบาลกัมพูชาออกแถลงการประท้วงประเทศไทยด้วยกล่าวหาว่ากองทัพไทยนำธงชาติไทยไปปักและเชิญขึ้นสู่ยอดเสาภายในดินแดนกัมพูชาซึ่งถือเป็นการละเมิดอธิปไตยของกัมพูชาพลตรีวินไทยระบุว่าการดำเนินการดังกล่าวไม่ได้เป็นการละเมิดหรือลุกล้ำอธิปไตยของกัมพูชาแต่อย่างใดเนื่องจากพื้นที่ที่มีการดำเนินการอยู่ภายใต้ขอบเขตอธิปไตยของประเทศไทยส่วนกรณีที่มีข้อกล่าวหาว่าฝ่ายไทยเป็นผู้วางเพลิงคลังสินค้าบริเวณช่องจอมจังหวัดสุรินทร์ซึ่งเป็นพื้นที่ของประเทศไทยนั้นกองทัพบกระบุว่าจากการตรวจสอบและประสานข้อมูลกับหน่วยงานในพื้นที่ไม่พบข้อเท็จจริงหรือหลักฐานใดที่บ่งชี้ว่าเป็นการวางเพลิงด้วยเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นเพียงเพลิงไหม้ในพื้นที่รกร้างไม่มีผู้อยู่อาศัยและไม่ได้ก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงขณะที่เจ้าหน้าที่ได้เข้าควบคุมและตรวจสอบพื้นที่ทันทีหลังเกิดเหตุสำหรับข้อกล่าวหาว่าฝ่ายไทยก่อสร้างรั้วคอนกรีตบริเวณพื้นที่ปราสาทตาควายกองทัพบกยืนยันว่าไม่มีการก่อสร้างรั้วคอนกรีตตามที่ถูกกล่าวอ้างแต่เป็นการจัดวางแท่งแบเรียร์เพื่อเป็นแนวป้องกันด้านความมั่นคงเพิ่มความปลอดภัยให้กำลังพลและลดความเสี่ยงจากการเผชิญหน้าซึ่งเป็นมาตรการที่ดำเนินการภายใต้พื้นที่ที่ฝ่ายไทยรับผิดชอบโฆษกกองทัพบกกล่าวย้ำว่ากองทัพไทยยึดมั่นในข้อตกลงที่ทั้งสองประเทศมีร่วมกันและให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาผ่านกลไกทวิภาคีภายใต้หลักสันติวิธีเพื่อรักษาเสถียรภาพและความสงบเรียบร้อยบริเวณพื้นที่ชายแดนของทั้งสองประเทศรัฐบาลปลื้มผลจัดอันดับ IMD ปี69ชี้การศึกษาไทยฟื้นขยับขึ้น3อันดับหลังร่วงต่อเนื่องหลายปีร้อยเอกหญิงพัฒดารั

0: ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลมีความยินดีต่อผลการจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศประจำปี2569ของ IMD ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งปีนี้พบว่าประเทศไทยขยับขึ้นมาอยู่อันดับ26ของโลกจากเดิมอันดับ30โดยหนึ่งในปัจจัยที่มีพัฒนาการดีขึ้นอย่างน่าสนใจคือด้านการศึกษาซึ่งพบว่าปัจจัยด้านการศึกษาของไทยปรับตัวดีขึ้น3อันดับมาอยู่ที่อันดับ52ของโลกถือเป็นสัญญาณเชิงบวกที่สำคัญของภาคการศึกษาไทยหลังจากอันดับด้านการศึกษาปรับลดลงต่อเนื่องในช่วงหลายปีเมื่อพิจารณารายละเอียดรายตัวชี้วัดด้านการศึกษาพบว่าหลายด้านปรับตัวดีขึ้นอย่างชัดเจนโดยอัตราการรู้หนังสือของประชากรอายุ15ปีขึ้นไปขยับขึ้นถึง9อันดับมาอยู่อันดับที่48ของโลกสะท้อนความสำเร็จในการขยายโอกาสทางการศึกษาและการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตขณะที่งบประมาณรายจ่ายด้านการศึกษาต่อนักเรียนปรับดีขึ้น5อันดับมาอยู่ที่อันดับ50ของโลกแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรด้านการศึกษาอย่างไรก็ตามแม้ผลการจัดอันดับจะสะท้อนพัฒนาการที่ดีขึ้นแต่รัฐบาลยังคงตระหนักดีว่ายังมีประเด็นที่ต้องเร่งพัฒนาอย่างต่อเนื่องกระทรวงศึกษาธิการจึงได้เร่งขับเคลื่อนแผนเชิงรุก4ด้านประกอบด้วยยกระดับภาษาอังกฤษทักษะแรงงานและ AI เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศโดยเฉพาะการส่งเสริม AI literacy ให้ผู้เรียนและครูสามารถใช้เทคโนโลยีอย่างรู้เท่าทันและมีวิจารณญาณและการหารือกับผู้เชี่ยวชาญเพื่อกำหนดแนวทาง screen time ในสถานศึกษาอย่างสมดุล
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาว OK Herbal กลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
6: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
7: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
8: มาใช้รถ EV ช่วยเซฟค่าน้ำมันได้จริงป่ะ
9: จริง
10: ว้าว
8: แล้วเปลี่ยนยางรถ EV ที่ Big Quick เซฟเงินกว่าจริงป่ะ
9: จริงจริงจริงเปลี่ยนยางรถ EV ต้องที่ Big Quick อย่างรถ EV คันเล็กหรือคันใหญ่ Big Quick ก็มีให้เลือกครบทุกรุ่นพิเศษสูตรเปลี่ยนยางมิชลินสำหรับรถ EV ครบ4เส้นวันนี้รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาท
8: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
9: ถึง30มิถุนายนนี้สอบถามโทร1153
11: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
12: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่ว

0: humor.
1: สายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ค
2: สนใจสอบถามต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อ0775364000และ0775363999
3: อยากได้หมูสดต้องร้านหมูทองหลังสวนจำหน่ายหมูสดคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกสุดคุ้มบริการหั่นสับบดสไลด์ส่งฟรีสะดวกร้านหมูทองหลังสวนเยื้องร้านพัดอ้อยชัย2โทรสั่งเลย0618

0: รสครับ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านชำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง30มิถุนายนนี้

0: เรสทับ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านชำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
4: คุยข่าวชาวท้องถิ่นโดยนายสาธิตที่นี่อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 เป็นสุขทุกเวลาหมุนมาอสมท
5: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับวันนี้เราไปดูเรื่องไม่ตรงหน้าไม่ตรงหน้ากันนะเพราะว่ามันเป็นวันหยุดนะในบ้านกันไปดูการเปิดเซเน่ก็นำตกขวนเซียนครับหลายคนบอกขวนเซียนได้ดูทักกันที่เพราะว่ามันเป็นนำตก11ชั้นดูกลางป่าของเมืองลังส่วนทีเดียวจริงๆมันเขาได้เป็นป่าแล้วมั้ยเพิ่นบุกลุกกันเกือบเกรียงแล้ว19มิถุนายนครับจังหวัดชุมพรได้ก็เตรียมตัวเปิดแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติแห่งใหม่ที่กำลังได้รับความสนใจอย่างมากนำตกขวนเซียนและขวนเซียนหน่อยเขาตั้งอยู่ที่ตำบลไร่ดายอำเภอลังส่วนจังหวัดชุมพรครับลังชาวกำแพงส่วนจังหวัดชุมพรรวมครับอบต.หาดใหญ่ผู้นำชุมชนแล้วก็ภาคีเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวได้ไปสำรวจศักยภาพเพื่อพักดันให้เป็นแหล่งมากแห่งใหม่ของจังหวัดนำตกขวนเซียนนี้โดดเด่นด้วยธรรมชาติที่ยังมีความสมบูรณ์นะครับสายน้ำใสสะอาดไหลตลอดทั้งปีเป็นพืชป่าที่ยังเที่ยวกันดีและอากาศบริสุทธิ์นี่คือเฉพาะตรงน้ำตกนะท่านผู้ฟังอย่าเพิ่งไปตกใจบ่าวหมอเหลืองที่ยกมาลาไว้ต้นฟังขอมอสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการลิกดีความวุ่นวายมาพักผ่อนสูดอากาศบริสุทธิ์สัมผัสความสงบของธรรมชาติอย่างแท้จริงจุดเด่นของแหล่งท่องเที่ยวแห่งนี้คือเดินทางสะดวกรถยนต์ขับถึงนะครับแล้วก็มีแอ่งน้ำธรรมชาติคลายคนกระถาที่เก็บน้ำได้ทั้งปีเหมาะสำหรับการพาลูกๆนั่นล่าที่พอจะดูแลตัวเองได้นะครับไปเล่นน้ำแต่ถ้าพวกว่ายน้ำไม่เป็นอย่าได้ฟื้นพาไปเดี๋ยวก็เรียบร้อยแล้วนะเลยจะไปนักปิกนิกกันก็โอเคน้ำตกขวนเซียนนี้ได้รับการขนานนามว่าเป็นน้ำตกทรายมูสิบเอ็ดจันเหนือจากบันทีตังกองสร้างพอตาขวนเซียนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขู่ชุมชนชาวบ้านในความเคารพนับถือมาย่างยาวนานมีคนเดินทางมาข้อพรข้อโชคลาภประสบความสำเร็จหมากทีเดียวจนเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวใต้มู่เนี่ยไม่ควรจะพลาดการพัฒนาพื้นที่เนี่ยก็ได้ได้รับความร่วมมือสำคัญจากถูกผาส่วนกับในการยกระดับการท่องเที่ยวชุมพรควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมสร้างรายได้สู้ชุมชนที่ยั่งยืนอากมองห้าทีเถียวแห่งไม่นะครับในชุมพรนี่นะแล้วก็มีความสวยสดงดงามสงบก็ไปที่น้ำตกขวนเซียนครับนั่นนะก็โทรไปคุยกับผู้ใหญ่นรงค์ก็ได้ช่างชนะผู้ใหญ่นรงค์ช่างชนะ0872681091นะครับหรือว่าจะโทรไปคุยครับคุณอภิสิทธิ์แต่ไม่ใช่ว่าหัวหน้าพักนะนี่อภิสิทธิ์แดงกนิษฐ์ไม่ใช่วิชาชีวะนายกอบต.หาดใหญ่0622288545นะครับไม่รู้ใครจะรับไม่รับไปดูหน้าเดี๋ยวผมโทรกันไม่เคยรับเอาอันนี้ก็คุณธนากรโกศลเมธีก็ได้รายงานกันเข้ามาก็ดีใจด้วยนะครับที่จะได้รับการพัฒนาแต่ข้อความกรุณาว่าช่วยกันรักษาต้นไม้กลางขวดเสี้ยนมันเลือเล่แล้วส่วนย่างส่วนปาล์มส่วนเรียนเพด้วยตรงขวดเสี้ยนนั่นแหละพอมันปลูกได้ไม่นานถ้าเป็นทีเป็นดินดีๆนะเก่งปิดเฉียวบ้ามตาแอนเนี่ยไปเที่ยวลอกล้วงก็เขาเป็นว่าจะพอตรงนั้นตกก็พอได้หนังแล้วก็รักษาความสะอาดนิดนึงดีเยี่ยมดังขวดพลาสติกดังเซจียาเลยนะตอนนี้น่าจะดีขึ้นแล้วมั้งเพราะเขามาพัฒนาแล้วนะแต่ก็ช่วยกันนิดกับอย่าไปเที่ยวหนังกินเหล้าให้หมาเกิดแล้วก็ถึงขวดถึงอะไรแบบนั้นนะครับเมาแล้วก็อย่าเล่นน้ำนะโอกาสซีเรียงได้เห็นไหมเอาฟ้ากันหน่อยครับตอนมาแปลงท่องเที่ยวของอำเภอลังส่วนจังหวัดชุมพรบ้านเราไปดูเรื่องกับเรื่องนี้ท่านผ่านซื้อเก่ายังไม่ลดหลาทีเดียวพอจะต้องทวงให้ได้ครับมันเป็นเงินเกียรติยศเรื่องมันนี้เดือนละ3,000มันจะไปหน่อยได้ทั้งรอบชีวิตที่เคยยอมเจรจาละนะร้อยตีดุษฎีจินดาพร้อมกับนายกสมาคมท่านผ่านซื้อชุมพรพร้อมด้วยบรรดาสมาชิกท่านผ่านซื้อจาก8อำเภอทั้งจังหวัด200ว่าคนเขาได้ไปเปิดสมาคมท่านผ่านซื้อชุมพรครับโดยมีนายนครินทร์เทพรัก รองหัวหน้าตุลาการทรงขอทานพานซึ่งเคสจุบว่าเป็นประธานพร้อมด้วยนายรุ่งดวงพุ่มเมธรองนายกอบจชุมพรสมาคมทานพานซึ่งชุมพรเนี่ยบอกว่าจะรวมกับสมาพันธ์ทานพานซึ่งกันเมืองไทยเรียกร้องให้รัฐบาลอนุมัติเงินพดุงเกียรติเดือนละ3,000สำหรับทานพานซึ่งทั่วประเทศเรียกร้องมันนานแล้วครับแต่ไม่มีรัฐบาลหน้าไหนที่ได้ความสนใจอย่างจริงจังพอรัฐบาลมันย่างหวานแล้วมันจะไปสนใจได้นอกจากประโยชน์ของมันนะซึ่งก็รอยตีดุษฎีแกบอกด้วยนำเสียงดีอย่างพูดไปเก็บไปว่าเคยเป็นทหารเหมือนกันส่งไปรอที่เข้าคอเพชรบูรณ์แล้วก็ไปเยียบกับระเบิดเสียค่าไปค้างหนึ่งรอดตายมาได้บอกเพื่อนๆทหารช่วยกันในทุกสมรภูมิเนี่ยครับนี่แต่คนเจ็บคนพิการคนเหล่านี้ครับเสียสละเหลืองส่วนตัวของชีวิตเพื่อปกป้องแผ่นดินไทยคนเหล่านี้ไม่ใช่ไม่รู้นะครับว่าเดินไปจะเจอได้บ้างเขาดูเพี้ยนแหละทหารนั้นเดี๋ยวก็ไม่รู้ไม่อยากก็ยากจะได้กับประธานผ่านซึกไม่อยากก็ยากจะได้เงินตอบแทนอะไรมากมายกับข้ามเขาว่านะแต่ว่าด้วยความที่เขารักแผ่นดินบ้านเกิดนะชาติของเขาเนี่ยเขายอมครับทีนี้เนี่ยนายกสมาคมทหารผ่านซึกชุมพรเนี่ยได้บอกไปถึงนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีซึ่งก็เป็นท็อปแก่ใหญ่ทีเดียวแหละในอดีตนะตากับนี่ชายแกคนในประเทศก็ยังเลือดชายกันเลยกันแต่ว่าต้องส่งไปให้นายกได้รับสามไปได้ให้พักมันเงินประดุงเกียรติ3,000 บาทต่อเดือนจึงก็เลยว่ากลับอยู่หน้าแต่ว่ามันโต้ดองข้อวันนี้มันไม่มีใต้โต๊ะแต่ได้คนเดินเหลืองก็วันนี้นะเอาเขาฝากไปด้วยกับเสียงนี้ก็ดังในชุมพรนะแต่ก็ไม่เพื่อครับได้เป็นกำลังใจกับท่านซึ่งทุกคนที่อยู่ในจังหวัดชุมพรท่านก็ต้องช่วยกันต่อไปแล้วเอ้ยนะแต่อย่าไปเที่ยวเดินลงโน่นได้นะเอาเป็นวัดแสดงฝรั่งผ่านโซเชียลผ่านรายการพ่มผ่านใครบอกให้ปณีดีว่านี่พวกเขาทำไปลงติ๊กต็อกลงยูทูบลงเฟซบุ๊กไปเรียบร้อยแล้วก็มีโอกาสที่ทีมงานนายกอนุทินน่าจะได้เห็นมั้งเอาเดี๋ยวพักแป๊บนึงครับจะกลับมาพบกันไหม
6: โรงกองของคนตายคือบริษัทไทยสร้างคนบรรจุพันและการพิมพ์เราทำลังกระดาษลังหลูฝูกกองผลไม้กองพัสดุกองกระดาษเซซินคาทุกชนิดประสบการณ์มา30 ปีบริษัทไทยสร้างคนมีความพร้อมผลิตกรอง3 ชั้น 5 ชั้นหลอน BC และเป็นแห่งเดียวของภาคใต้ที่ผลิตหลอน E ต่างหากเลือกสร้างรังลูกฟูกเลือกโรงกรองไทยสร้างคนโรงกรองของคนตายติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ของน้องจ๋า081-956-2631 081-956-2631 โรงกรองไทยสร้างคนรับทำกรองทุเรียนกรองผลไม้กรองหลูกฝูกกรองกระดาษครับ
5: ก็กลับมาพบกับพ่อแม่ทราบติดกันต่อกับท่านผู้ฟังเราไปดูกันต่อเลยทีเดียวกับเรื่องทลายหลังเทื่อนจิตถาแสกับกมน.ชุมพรบุกตะครุบจับเจ็ดแรงงานต่างด้าว

เจอทางยาบ้าทางกระสุนปืนแล้วเขาบอกชัดเจนไม่เครียดไม่เมื่อตำรวจบางทีนะถ้าทีเป็นเก้าเป็นเก้าแล้วนะแต่ไม่ห้าเองอะไรกันแต่ผมไม่เชื่อที่เขาออกมาชี้แจงผมไม่เชื่อเลยครับนะเพียงแต่ว่ามันเก่งใจกันนี่ผมต้องกับเก่งใจกันบางคนนี่ก็นะกับคนแข็งแข็งผมกายจิตผมนะมันยังไม่ไหวนะมีว่าจับนะแต่ทำยากอื่นอย่าไปพูดถึงมันเลยจังก็เลยผ่านไปแล้วว่ามันโดนจะบ้างดีแล้วให้รู้ไปบ้างว่าในเมื่อมึงมีไอ้ยังมีผัวก็ไม่ต้องมีนะเอาเป็นว่าผัวใครผัวมันก็แล้วกันนะคนเรามันต้องแลกไปบ้างพอถึงเวลาแล้วนางรองเชื่อว่ารักท่านอย่างมีหมาสำหรับไอ้ชุดที่ทำเรื่องวันนี้นั่นนะไล่พูดนังมันแล้วนายคนผูดเรื่องไรนายท่านทิศไปคิดเองก็แล้วกันผมบอกจัดไม่ได้ขี้เกียจลำคาญผมทีนี้ครับไปแล้วเรื่องนี้ดีว่านี่คนนี้ก็ไม่ยอมเคลียร์จริงผันเองนี่พ้นอินไม่นี่แกเป็นรองพ่ออรมนไปสร้างการให้ผันตีกรอบรักหนักอันวันหน้าชรต่อ403ชุมพรเท้าไปลุยแอนาทีมู่ที่5ตำบลหินแก้วถาดใช้ชุมพรสามารถจับพวกแรงงานต่างด้าวได้ทั้งแก๊งเลยครับ7คนเป็นชาย6หญิง1นะไม่ต้องอ่านถือแล้วนะครับตั้งแต่อยู่15อยู่ถึง40ปากคนไปเจอทั้งหญ้าทั้งปืนเด็ดวัวตัว A ได้เลยคือชื่อนายตานพอเป็นผู้ต้องหาหลังจากรู้ระวังหลักลอบทำงานเถื่อนแล้วยังพบความชั่วร้ายอีกหมาทั้งเสพหญ้าทั้งมีหญ้าไว้ใกล้นะที่เจอในต้นในเรื่องยิบจ้องมันยังมีปืนอีกหมอหนึ่งกระสุนในจำนวนแล้วก็ไม่ได้มีดุลยาตนะคณะที่ผู้ต้องหาอีกคนชื่อไอ้จอไอ้นี่ก็ไม่มีดุลยาตทำงานผู้ต้องหาที่ทราบคือเจ็บโดนข้อห้าโดนข้อลบนี่เข้าเมืองนะท้ายแล้วผมเป็นแก๊งต่างเพศครับคือเขาบอกว่าไม่มีรอดดำเนินคดีเต็มที่แหมมันน่าจะพาพันตีกอบซักเนี่ยมาแถวแถวหลังส้วนมั้งแถวโกหลังส้วนผาโตนี่นักเดี๋ยวใครมีข้อมูลส่งมาที่นะส่งมาที่ครับรับรองอาชุดนี้ไม่มีประเพณีเอาไปใช้ในห้องเล็กๆหรอกหลีตางก็ไม่มีเด็ดขาดครับนะเอานะยายออนอพื้นที่ไปจ้ะยายด้วยแถวนี้เถื่อนพุ่มจ้ะวัดชาวบ้านเขายิงเห็นถูกวันถูกวันโดยทอตัวใหญ่ๆนะอย่าเที่ยวไม่ต้องให้คนตอนนิดกองใครต่อใครโทรมาคุยเพราะมันใหญ่เอาไปเถอะตามผู้ประชาการพักแป๊บไปก็ได้ไปนะคนตอนนี้ก็ยับจะไม่ย่าจะเห็นหน้าสู้เลยนะเอาทีนี้ไปดูเรื่องกล้องแชมป์ผักตายไอ้นี่ไม่ใช่เป็นแชมป์ไอ้นี่นะครับแชมป์หัวจะไม่ฉายนะครับนะแต่เป็นการปากวัดป่าชุมชนรอยดานครับนะไม่น่าเชื่อนะครับว่าชุมพรเนี่ยจะได้แชมป์โดยการประกาศคนหนักป้ายอย่างหญิงใหญ่แดนดับหนึ่งของภาคใต้นั่นน่ะจากที่ในอดีตเนี่ยเคยมีโศกนาฏกรรมปลายฝุ่นเกย์กลับกลายมาเป็นป่าชุมชนบ้านห้วยใหญ่ของอำเภอตาแสข้าวปากวัดได้รับรางวัลป่าชุมชนระดับประเทศชูจุดค่ายซุปเปอร์มาร์เก็ตธรรมชาตินะแล้วก็มีแรงท้องเถี่ยวประจนภัยเชิงอนุรักษ์ครับเขื่อนซีรอนะโดยเมื่อวันที่20มิถุนายนเนี่ยที่ป้ายมันนะครับก็ป่าชุมชนบ้านนวยใหญ่หมู่ซ่องตำบลซ่องพี่น้องอำเภอถาแสจังหวัดชุมพรได้สร้างประวัติศาสตร์คว้ารางวัลชนะเลิศคะแนนอันดับหนึ่งของภาคใต้จากกรมป่าไม้ในโครงการประกวดคนรักป่าป้ารักชุมชนประจำปี69ประเภทด้านความอนุรักษ์เป็นเลิศด้านการอนุรักษ์ความลักลั่นทางชีวภาพและรางวัลป่าชุมชนระดับประเทศนางปุณณิสาบวกเกิดพยาบาลหมู่ซ่องกล่าวว่าสำนักงานทรัพยากรป่าไม้ที่11สุราษฎร์ได้ส่งป่าพื้นนี้ครับประกวดจนคว้าชัยชนะให้เห็นถึงการทุ่มเทชาวบ้านปัจจุบันป่าแห่งนี้เต็มไปด้วยไม้ประธานกอกแก่ร้อยถึงสองร้อยปีไม่ว่าจะเป็นไม้ตะเคียนทองตะเคียนสายที่ไรคือตะเคียนสามพรยักษ์ขนาดสิบคนโอบเขาได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นต้นลูกคามรดกของแผ่นดินป่าแห่งนี้เป็นระบบนิเวศที่สมบูรณ์เป็นที่อาศัยของนกเหนือและนกแกรกรวมถึงผืนอาหารและยาสมุนไพรว่า50ชนิดนายนพรัตน์สัมฤทธิ์ครับรองประธานกรรมการป่าชุมชนประชาบ้านนะหลวงจะตั้งกลุ่มตั้งแต่เมื่อปีซีซ่อนนะ254ซ่องนะยกระดับเป็นป่าชุมชนซ่องในปี254ยกหัวใจสำคัญที่ทำให้หลอดพลจากไอ้ขบวนคนชั่วนี่นะในการลักลอบตัดไม้ทำลายป่านี่ก็คือกองกำลังชาวบ้านฝ่ายปกครองรุ่นชลบอนะก็จัดเวรยามรัตเวนยังเข้มงวดแล้วก็ใช้ธรรมนูญชุมชนเป็นกฎเล็กทางตัดไม้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวแต่ให้เก็บห้าห้องป่าเพื่อการบริโภคแต่ห้ามเก็บเพื่อการค้าคือได้ว่าเป็นสิ่งดีทำให้ป่ามันเลื่อนเห็นนะแล้วก็ยังมีจุดชมวิวความสูง 1,513 ฟุตนอกจากอนุรักษ์แนวป่าชุมชนบ้านห้วยใหญ่กลายเป็นมุดใหม่ไม่ของหนักของเถียวทรายประชนภัยความสูงตั้งอยู่ระดับ 1,513 ฟุตมีลานกลางเต้นจุดชมวิวทะเลหมอกครั้งชาวอย่างสวย

0: คนที่จะไปสัมผัสโอชนบริสุทธิ์ต้องไปตามถนนเพชรเกษมเลี้ยวเข้าฝั่งตะวันตกล่างรอพอสอต่อบ้านผาลาไปตามทางลงถนนพอสิบโลครับเลี้ยวขวาเข้าทุ่งนาหน่วยใหญ่แต่ว่ามันหลาดชั้นนะมันชั้นหมากรถเก๋งไม่ขึ้นได้ไหมชาวบ้านนิยมรถขับเอารถกระบะสี่ล้อทับเถื่อนสี่ล้อนะพาไปถึงติดต่อประสานงานดีคุณอภรัตน์กับ0908865526กับ0908865526กับอันนี้ธนากรกฤษณ์เมธีรายงานเข้ามาไปแลดินฟ้าขาดกันมากับ20จีบแอดนี่เพชรบุรีปัตตวชุมพรก็ยังมีฝนน้อยนะครับเลือกแค่ 30% ของพื้นที่สุราษฎร์จนถึงราธิวาสอันนี้ชักไป60นะครับฝนมาทางใต้ต่อหลังนะครับแม่แล้วก็คือในเล่ก็ยังสูงอยู่สูงหมาขีดเดียวประมาณ2เมตรขึ้นไปเอาก็ระมัดระวังกันสักคิดกับเวลาว่าเลยครับท่านผู้ฟังคุณว่ามา0841880808นะครับต่อชาพบกันไหมสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่กับติดตามเราฟังสวัสดีครับ
1: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
2: MCOT Radio Network ช่วงกนกพรออนแอร์โดยดีเจพี่นุ่นกนกพรราชโยธากนกพรออนแอร์
3: เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ

0: ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนอสมทก้าวไกลใกล้คุณตลอด24ชั่วโมงด้วยเครือข่ายทั่วประเทศและที่นี่อสมทจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงสัญญาณชัดเจนครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชุมพรทั้งหมดเล็งรวมข้อมูลข่าวสารสาระความรู้และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมง
1: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร

0: เรสครับ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านช่ำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: วันนี้เป็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์คันใหม่ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์เราพร้อมให้คุณขับขี่ได้ทันทีดอกเบี้ยต่ำผ่อนสบายเหมาะกับทุกงบประมาณเลือกได้ทุกรุ่นทุกสีมั่นใจทุกขั้นตอนพิเศษรับทันทีเสื้อสุดเท่หมวกกันน็อกพวงกุญแจและคูปองถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีถึง3ระยะชุมพรเหรียญทองมอเตอร์จำหน่ายมอเตอร์ไซค์ที่คุณวางใจได้พร้อมเคียงข้างทุกเส้นทางสอบถามได้ที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์7สาขาใกล้บ้านคุณหรืออินบ็อกซ์ Facebook Page ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
4: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาทนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
5: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้02-666-0008

0: แต่แรกทับ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านช่ำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: อยากเติมน้ำมันน้อยแต่ไปได้ไกลไหมเริ่มจากขับช้าๆปรับเกียร์ให้เหมาะสมแล้วตรวจสภาพรถให้พร้อมแค่นี้น้ำมันก็ใช้คุ้มรถก็ไปได้ไกลเงินก็เหลือโลกก็สดใสทุกครั้งที่เราประหยัดเชื้อเพลิงเราไม่ได้ประหยัดแค่เงินแต่ยังช่วยลดมลพิษแล้วรอยยิ้มของโลกจะอยู่กับเราทุกๆวันเปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
2: ด้วยความ

0: ห่วงใหญ่จากใจพวกเรา MCOT Radio Network อสมทชุมพร
1: MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
2: กนกพรออนแอร์
3: เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ

0: ช่วงเวลาเช้าๆนะคะพร้อมแบ่งปันเรื่องราวดีๆนะคะ
1: ผ่านทางรายการค่ะช่วงเวลาตรงนี้นะคะเพิ่มเติมความสุขให้กับคุณผู้ฟังทุกๆคนด้วย 90.75 และ 104.75 เมกะเฮิรตซ์นะคะกับคอนออนแอร์นะคะแชร์สิ่งดีๆทักทายกันยามเช้าค่ะคุณผู้ฟังค่ะวันนี้วันจันทร์นะคะแล้วก็ตรงกับวันพระด้วยค่ะคุณผู้ฟังค่ะ22มิถุนายน2569นะคะทักทายกันแบ่งปันเรื่องราวต่างๆพร้อมกับการเริ่มต้นนะคะในช่วงเวลาของการทำงานนะเพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆก็แน่นอนนะคะมอบให้กับคุณผู้ฟังที่เป็นการเริ่มต้นทุกๆคนนั่นเองนะคะช่วงเวลายามเช้าก็นะตื่นขึ้นมาพร้อมรับความสดใสพร้อมรับสิ่งดีๆนะคะที่เติมเต็มเป็นพลังนะคะในการเริ่มต้นนั่นเองเดี๋ยวบอกเขาเล่าเรื่องนะคะช่วงเวลาของรายการค่ะ8นาฬิกา43นาทีแหมเหมือนแผ่นตกร่องเลยนะคะบทจะติดอ่างก็ติดอ่างซะอย่างนั้นนะงงตัวเองเหมือนกันค่ะคุณผู้ฟังเริ่มต้นด้วยความสดชื่นนะคะกนกพรออนแอร์ดีเจพี่นุ่นค่ะ

0: ็อตจักรพันธ์นะคะโชคดีที่รักนะคะสำหรับงานเพลงนะคะช่วงเวลาตรงนี้กับการเริ่มต้นกับการทำงานนะคะช่วงเวลาดีๆของการทำงานแล้วก็เดินทางทุกๆคนค่ะช่วงนี้บอกข่าวเล่าเรื่องนะคะยามเช้าของเรานั่นเองค่ะ
1: กนกพรออนแอร์ช่วงบอกข่าวเล่าเรื่อง
0: ช่วงบอกข่าวเล่าเรื่องนะคะช่วงนี้ฟุตบอลโลกนะคะก็ต้องบอกว่าในช่วงฟุตบอลโลกเนี่ยส่วนมากจะฮอตที่เรื่องอะไรคะเรื่องการพนันค่ะเพราะนั้นเตือนภัยนะคะในช่วงบอลโลกนะคะไม่ว่าจะเป็นอาชญากรรมไซเบอร์นะคะที่เกิดขึ้นบ่อยมากๆเลยค่ะคุณผู้ฟังค่ะ 1. พนันบอลออนไลน์นะคะจะมีการชวนลงทุนชวนเล่นพนันสุดท้ายระบบล็อกให้เสียเงินและปิดเว็บหนีไปเลยจ้าใช่ไหมสองค่ะเพจปลอมขายเสื้อบอลนำรูปสินค้าลิขสิทธิ์แท้เนี่ยมาโพสต์แล้วก็ตั้งราคาถูกนะคะเพื่อกระตุ้นให้เราอยากได้นะพอโอนเงินไปปุ๊บบล็อกหนีทันทีเงินหายวับไปกับตาค่ะสามค่ะเว็บดูบอลเถื่อนเว็บดูบอลเถื่อนเราก็อยากดูบอลนะนะคู่ไหนแข่งกับคู่ไหนอะไรประมาณนี้นะเพราะฉะนั้นลิงก์สตรีมมิ่งฟรีผิดกฎหมายมักแฝงมันแวร์ตัวดักจับรหัสผ่านและข้อมูลของเราว่านี่เสี่ยงอีกและสุดท้ายค่ะลิงก์ชิงโชคปลอมค่ะอย่างเช่นเขาให้บอกว่าลุ้นส่ง SMS นะหลอกว่าเป็นผู้โชคดีได้รับรางวัลใหญ่บ้างล่ะใครตาโตใครอยากได้บางทีก็ตกเป็นเหยื่อได้ง่ายๆนะคะเพื่อล่อให้กรอกข้อมูลส่วนตัวของเรานะคะแล้วก็ส่งต่อไปที่แก๊งคอลเซ็นเตอร์ก็เลยบอกค่ะนำมาเตือนกันในช่วงของบอกข่าวเล่าเรื่องเตือนภัยช่วงฟุตบอลโลกอาชญากรรมไซเบอร์ที่เกิดบ่อยมากๆนะคะห่วงใยก็นำมาเล่าสู่กันฟังจ้าก
1: นกพรออนแอร์ช่วงบอกข่าวเล่าเรื่อง
0: ช่วงนะคะเวลาดีๆค่ะในช่วงของการทำงานนั่นเองนะคะแบ่งปันความสุขกับการเริ่มต้นแล้วก็อย่าลืมนะคะไม่ว่าเราจะทำอะไรเริ่มต้นแบบไหนอย่างไรก็ขอให้มีความสุขกับการใช้ชีวิตมีความสุขกับการเริ่มต้นดีๆในช่วงของรายการนั่นเองนะคะแบ่งปันเรื่องราวตรงนี้ไม่ว่าคุณฟังจะทำอะไรอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่นะคะก็อย่าลืมค่ะฝากถึงนะคะทุกคนด้วยและที่สำคัญค่ะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวผ่านทางรายการนะคะช่วงนี้พี่น้องเกษตรกรค่ะที่มีปัญหาเรื่องของปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นปลูกอะไรก็มีปัญหานะคะมันก็เกี่ยวกับดินค่ะคุณผู้ฟังค่ะวันนี้ก็เลยอยากจะนำเสนอดินเน่านะคะใครที่มีปัญหาเรื่องดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มดินที่ไม่ร่วนสุยไม่อุดมสมบูรณ์นะคะเราพลิกดินให้กลับมามีชีวิตด้วยจุลินทรีย์เข้มข้น10หน่วยพร้อมวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดนะคะดินเน่า1ซองเนี่ย1ขวดเนี่ยนะคะขนาด 1,000 มิลลิลิตรเนี่ยผสมน้ํา 200-500 ลิตรฉีดพ่นเนี่ยก็สามารถครอบคลุมพื้นที่ได้ 5-7 ไร่ดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินประมาณ1ซองค่ะทั้งหมดนี้ในราคา699บาทสั่งซื้อโทรด่วนนะคะ02-1143990 02-1143990ค่าส่งค่าประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียนะคะหนึ่งงานเพลงนี้เดี๋ยวทิ้งท้ายไว้สำหรับงานเพลงแล้วก็เบรกตรงนี้ด้วยของพี่สาวละแมนะคะของงานเพลงมารอพี่ที่ทะเลน้อยนะคะแล้วก็มอบทุกเสียงทุกสายแฟนรายการทุกๆคนด้วยที่รับฟังรายการนะคะทุกๆคนค่ะกนกพรออนแอร์นะคะ2คลื่น 90.75 และ 104.75 เมกะเฮิรตซ์และเดี๋ยวเราไปพักฟังข่าวต้นชั่วโมงกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาเดินทางกันต่อนะคะ

0: 1 2 1 1 1 4 4 3 4 4 4 4 ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน
1: Hilux TravelGreater together
2: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Toyota ชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์0775063333
3: คุณกำลังฟัง Mcot Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415200ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
4: นี้เวลา 9:00 น. Mcot Radio Network อสมท. ชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: ายนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มสั่งรัฐมนตรีช่วยคมนาคมลงพื้นที่สอบเหตุอุโมงค์ดอยหลวงถล่มหากพบความประมาทดำเนินคดีถึงที่สุดนางสาลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลได้ติดตามสถานการณ์กรณีผนังอุโมงค์ดอยหลวงในโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายเด่นชัยเชียงรายเชียงของจังหวัดเชียงรายถล่มจนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บอย่างใกล้ชิดพร้อมกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านและให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่านายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้เดินทางลงพื้นที่จังหวัดเชียงรายเป็นการด่วนเพื่อติดตามสถานการณ์รับฟังรายงานข้อเท็จจริงและตรวจสอบความคืบหน้าการดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนายพัทรพงษ์ได้แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการสูญเสียที่เกิดขึ้นพร้อมแสดงความอาลัยต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตและส่งกำลังใจให้ผู้ได้รับบาดเจ็บตลอดจนเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่ปฏิบัติงานในพื้นที่โดยยืนยันว่ารัฐบาลจะดูแลผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่พร้อมกำชับให้ทุกโครงการก่อสร้างที่มีความเสี่ยงสูงเพิ่มความเข้มงวดด้านมาตรการความปลอดภัยโดยเฉพาะการประเมินสภาพชั้นหินและสภาพพื้นที่ก่อนดำเนินงานเจาะอุโมงค์หรือฉีดคอนกรีตเสริมความมั่นคงเพื่อป้องกันอุบัติเหตุและลดความเสี่ยงต่อชีวิตของผู้ปฏิบัติงานรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานและตรวจสอบสาเหตุของเหตุการณ์อย่างละเอียดหากพบว่ามีความบกพร่องความประมาทหรือการละเลยมาตรฐานความปลอดภัยของผู้เกี่ยวข้องจะต้องมีการดำเนินการตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดรัฐบาลเร่งยกระดับน่านฟ้าไทยสู่ศูนย์กลางการบินโลกพร้อมดันเที่ยวบินซีเพลนกระบี่ภูเก็ตปลายปี2569นางสาวพลอยทะเลรักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและการบินอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับศักยภาพการแข่งขันของประเทศรองรับการเติบโตของภาคการท่องเที่ยวการค้าการลงทุนและเศรษฐกิจในอนาคตโดยมุ่งผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการบินระดับโลกของภูมิภาคเร่งนำเทคโนโลยีและระบบบริหารจราจรทางอากาศที่ทันสมัยมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน่านฟ้ายกระดับมาตรฐานความปลอดภัยและรองรับปริมาณเที่ยวบินที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคตปัจจุบันมีความคืบหน้าในการเตรียมความพร้อมรองรับการให้บริการซีเพลนอย่างเป็นรูปธรรมโดยตั้งเป้าผลักดันเที่ยวบินปฐมฤกษ์ในเส้นทางท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ถึงท่าเรือน้ำลึกภูเก็ตภายในช่วงปลายปี2569ซึ่งจะถือเป็นก้าวสำคัญของการพัฒนาระบบคมนาคมทางอากาศรูปแบบใหม่ที่เชื่อมโยงการเดินทางทางบกทางอากาศและทางน้ำเข้าด้วยกันอย่างไร้รอยต่อช่วยเพิ่มทางเลือกการเดินทางยกระดับประสบการณ์นักท่องเที่ยวและสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กับพื้นที่ภาคใต
1: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็น

0: ไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรมสนับสนุนโดย
1: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
4: สายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ก
5: สนใจสอบถามต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อ0775364000และ0775363999
6: ให้มากกว่าความเขียวเข้มของใบพืชกระตุ้นการเจริญเติบโตเร่งพืชสังเคราะห์แสงสร้างอาหารไมโครโฟร์คอมบี
7: ซองสีแดงนี่แรงกว่าใครเข้มข้นกว่าสูงชายก็น้อยดีดี
6: ธาตุอาหารรวมสูตรสำเร็จรูปจากอิตาลีที่จำเป็นสำหรับพืชไมโครโฟร์คอมบีละลายง่ายใช้ได้ทั้งพ่นใบและให้ทางระบบน้ำไมโครโฟร์คอมบีใช้กับไม้ผลได้กับทุกช่วงการเจริญเติบโต

0: เรสครับ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านชำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: เมดโคเอเนอร์จีเราใส่ใจในการดำเนินธุรกิจที่ได้มาตรฐานระดับสากลเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับคนไทยว่าเมดโคจะดำเนินการธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและมีธรรมาภิบาลซึ่งเป็นพื้นฐานของการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนเมดโคเอเนอร์จีผลิตพลังงานที่ดีเพื่อคนไทย

0: แต่เรดคัพ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านฉ่ำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ควิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
4: MCOT Radio Network ช่วงกนกพรออนแอร์โดยดีเจพี่นุ่นกนกพรราชโยธา
5: กนกพรออนแอร์
6: เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ

กับงานเพลงดีๆนะคะเริ่มต้นในช่วงของเบรกที่2นะคะคุณผู้ฟังค่ะช่วงเวลาของกนกพรอ่อนแอด้วยนะคะเอาวันนี้เรามีเปิดสายหน้าใหม่จอนช่วงเบรกหลังด้วยนะคะก็ติดตามกันได้ผ่านทางช่วงเวลาของรายการนั่นเองค่ะส่งต่อความสุขแล้วก็งานเพลงที่คุณผู้ฟังเลือกมาถามถึงนะคะก็ทยอยจัดให้เดี๋ยวมีเรื่องของสุขภาพที่เราจะมาพูดคุยนะคะอะไรที่เป็นเทรนด์เดี๋ยวนี้เราก็หันมาใส่ใจมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวนี้การเต้นแอโรบิกกำลังนิยมนะคะใช่ไหมเต้นโอ้นะก็อะไรก็แล้วแต่ค่ะที่เราชื่นชอบบางคนไปวิ่งบางคนไปเดินเร็วบางคนไปเต้นแอโรบิกนะคะก็นะเดี๋ยวนี้ที่สวนลุมเขานิยมไงมันก็หลายๆที่นุ่นเห็นที่สวีเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็รวมกันตรงตลาดปิดถนนตรงนั้นเลยนะคะแล้วก็เต้นเหมือนเป็นการรณรงค์ให้เราหันกลับมาใส่ใจดูแลเรื่องสุขภาพมากขึ้นก็เป็นเรื่องที่ดีค่ะเป็นเรื่องที่ดีเพราะเดี๋ยวนี้เราทานอะไรเราก็อ้วนเนอะช่วงนี้หน้าทุเรียนด้วยแล้วก็ทานอะไรมันก็อร่อยไปหมดขึ้นมา10กิโลนี่ง่ายๆเลยแต่ว่าเราจะลงสักกิโลนี่มันยากๆเลยจริงถ้ากว่าจะลงได้สักกิโลเนี่ยมันเป็นอะไรที่เหมือนเข็นครกขึ้นภูเขาอารมณ์ประมาณนั้นเลยนะคะนุ่นเห็นน้ำหนักตัวเองนุ่นยังตกใจเลยอ่ะจนนำไปสู่การแบบเอ้ยเราต้องหันออกมาออกกำลังกายแล้ววัวหายล้อมคอกไม่ได้เราต้องนะล้อมคอกก่อนวัวหายก่อนที่เราจะเป็นโรคเราก็หันมาดูแลสุขภาพก่อนนะคะก็ไปออกกำลังกายเพราะว่าอันนี้ก็คือออกกำลังกายน้อยเลยค่ะไม่ได้ออกเลยเมื่อก่อนนี่แทบทุกวันเดี๋ยวนี้พอเราหยุดไปนานๆนะคะความขี้เกียจมันก็จะแทรกซึมเข้ามาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะต้องมีวินัยในเรื่องของพาตัวเองออกไปนะคะดูแลตัวเองออกกำลังกายแล้วแต่ค่ะบางคนสะดวกที่บ้านก็ที่บ้านนะคะนุ่นก็ไปสนามกีฬาเพราะว่ารู้สึกว่าเวลาเห็นคนออกเยอะๆมันมีแรงบันดาลใจบางสิ่งบางอย่างมันมีจุดกระตุ้นมันมีความสนุกมันมีความอะไรหลายๆอย่างแล้วก็ไปทำตรงนั้นนะคะก็ฝากเอาไว้ในช่วงรายการตรงนี้ด้วยเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้กับคุณผู้ฟังในช่วงของรายการนั่นเองค่ะหนึ่งงานเพลงนะคะจากพี่หนุ่มขอเพลงนี้มารักพี่ที่ใจเตือนใจนะคะส่งมอบให้เป็นอีกหนึ่งความสุขมอบทุกเสียงทุกสายพี่อิทพี่แป้นแหลมทรายค่ะขนมจีนอร่อยมากทานเมื่อวันศุกร์ที่แล้วนะคะที่ฝากมาให้อร่อยมากฝากถึงพี่อิทพี่แป้นแหลมทรายพี่อิทพนารายณ์แฟนรายการนะคะพี่ปริยาดีเจพี่โอและทุกคนเลยนะคะที่ติดตามรับฟังกันค่ะ

0: สบายๆนะคะพร้อมแชร์ความสุขในช่วงของการเดินทางและการทำงานเริ่มต้นของเรานะคะอะไรที่เราวางได้นะคะก็จะปลดปล่อยความหนักนะคะในความรู้สึกของเราได้ดีมากๆเลยนะคะแต่ละวันเรามีเรื่องให้คิดมีเรื่องให้เครียดมีเรื่องให้ทำมีเรื่องให้จัดการอยู่เสมอๆนะคะอะไรที่หนักมากเกินไปนะคะแล้วเวลามันก็จะช่วยเยียวยาแก้ไขในแต่ละเรื่องได้เช่นกันนะคะบางเรื่องมันแก้ไม่ได้ทันทีเราก็หยุดนะคะแล้วไปทำสิ่งอื่นๆก่อนนะคะให้ทุกๆอย่างมันคลี่คลายบางเรื่องมันแก้ไม่ได้ทันทีเราก็อย่าไปมุ่งมั่นเกินไปนะคะมันทำไม่ได้ก็ต้องรอเวลาเหมือนกันนะคะช่วงเวลาตรงนี้สุขภาพชวนรู้ค่ะ
1: กนกพรออนแอร์ช่วงสุขภาพชวนรู้
0: สุขภาพชวนรู้นะคะชวนทุกคนรู้แล้วก็ดูแลตัวเองนะคะเรื่องราวสำคัญใกล้ตัวเราเสมอนะคะนั่นก็คือเรื่องของสุขภาพดีๆในการดูแลนะคะที่สำคัญค่ะก็อย่าลืมด้วยนะคะว่าใครก็แล้วแต่นะคะในการใช้ชีวิตหรือว่าสิ่งต่างๆที่น่าสนใจนะคะนั่นก็คือบอกเลยค่ะว่านะเรื่องนี้เกี่ยวกับน้องๆเยาวชนค่ะเด็กไทยจิตติดจอหนักนะคะพบ 72.6% ใช้หน้าจอเกิน1ชั่วโมงต่อวันเด็กไทย 72.6% ใช้หน้าจอเกิน1ชั่วโมงต่อวันนะคะซึ่งก็นะคะมีผลกระทบนะคะป้องกันโลกออนไลน์ภัยออนไลน์ตอนนี้เดี๋ยวนี้เยอะมากๆเลยเพราะว่าคนไทยโดยเฉลี่ย 93 ทางโฆษณาการซื้อขายผ่านออนไลน์ยังคงค่านิยมผิดทางสุขภาพโดยเฉพาะพฤติกรรมสูบบุหรี่ไฟฟ้าส่งผลให้เยาวชนนะคะก็มีพฤติกรรมที่แน่นอนนะคะรับรู้เข้าถึงสิ่งต่างๆที่เป็นอบายมุขได้เร็วเกินไปเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ต้องฝากผู้ที่เกี่ยวข้องละกันนะคะในส่วนของการลดเวลาหน้าจอก็คงเป็นพื้นฐานโดยเบื้องต้นครอบครัวนะคะโรงเรียนหรือใดๆก็แล้วแต่ที่จะร่วมด้วยช่วยกันเขาเรียกว่าไม่ใช่แค่คนใดคนหนึ่งแต่ก็ต้องเหมือนกับต้องช่วยกันนะคะโดยเฉพาะนะคะสถาบันพื้นฐานนั่นก็คือสถาบันครอบครัวนั่นเองฝากเอาไว้ด้วยนะคะเพื่อความนะคะให้เราได้ดูแลบุตรหลานโดยเบื้องต้นแล้วก็จำกัดเวลาการเล่นนั่นเองค่ะ
1: กนกพรออนแอร์ช่วงสุขภาพชวนรู
2: ้ Prince วิรัติสินโรงพยาบาลในเครือ Prince Group ครอบคลุมทุกภาคทั่วไทยคลินิกรักษาโรคหัวใจสมองและกระดูกแพทย์เฉพาะทางมากประสบการณ์เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยและมีระบบจัดการข้อมูลอัจฉริยะอย่าง AI รวดเร็วราคาไม่แพงคุ้มค่าครอบคลุมการใช้สิทธิประกัน49ปี Prince วิรัติสินสอบถาม Call Center 0775425555 ID Line @wiratsin
0: ค่ะ Prince วิรัติสินนะคะสำหรับเรื่องราวดูแลสุขภาพนะคะแล้วก็ฝากถึงสำหรับคุณผู้หญิงที่จะต้องการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกนะคะสิ่งที่ผู้หญิงไม่ควรมองข้ามโรงพยาบาลวิรัติสินนะคะขอมอบสิทธิ์ดีๆกับคุณผู้หญิงที่ดูแลสุขภาพตัวเองด้วยแพ็กเกจตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกค่ะคุณผู้ฟังคะแพ็กเกจตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกเนี่ยนะคะปกติ 3,400 บาทนะคะพิเศษวันนี้ 2,790 บาทค่ะแล้วก็จะมีนะคะในวิธีการตรวจที่หลากหลายสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะราคานี้รวมค่าแพทย์ค่าบริการแล้วก็ใครสนใจสามารถนัดหมายติดต่อสอบถามได้เป็นเรื่องสำคัญนะคะที่เราจะต้องรีเช็คโดยเฉพาะคุณผู้หญิงนั่นเองค่ะนัดหมายได้ที่เบอร์07-542-594แผนก OPD นั่นเองนะคะปริ้นวิรัสินมากกว่าการเปลี่ยนแปลงคือความใส่ใจที่ไม่เคยเปลี่ยนนะคะเอาละค่ะงานเพลงตรงนี้พี่แป้นแหลมทรายขอมาบอกว่าอยากฟังเพลง16ย่อนย่อนนะคะก็จัดไปตามคำขอนะคะผ่านทางช่วงเวลาดีๆของรายการนั่นเองนะคะส่งต่อเรื่องราวผ่านทางรายการค่ะงานเพลงนี้มอบด้วยเสียงลูกสายพี่หนุ่มพี่อิทธิ์พนารายณ์ดีเจพี่โอและแฟนรายการทุกๆคนนะคะ

0: เรสครับ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านช่ำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
2: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาทนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
3: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้026660008
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: มาแล้ว

0: เรสทับ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านฉ่ำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
2: ก็ติดตามกันนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวหลังจากการเพลงนี้เดี๋ยวมาหน้าใหม่กันนะคะผ่านทาง077-641-567หลังจากงานเพลงนี้ของพี่อิดแหลมทรายนะคะเจ้าของขนมจีน จัดไปนะคะมอบให้ด้วยนะคะสำหรับงานเพลงเคยช้ำบ้างไหมจัดไปนะคะสำหรับเสรีรุ่งสว่างและเดี๋ยวหลังงานเพลงนี้ทีมแฟนๆของอสมทเตรียมกดสายน้ำใหม่ของงานเพลงฟังกันด่วนๆนะคะหลังจากงานเพลงนี้ค่ะ

0: นะคะสำหรับช่วงเวลาดีๆตรงนี้นะคะงานเพลงดีๆนะคะในช่วงรายการนั่นเองค่ะเอาละค่ะมาสองเสียงสองสายหน้าไมค์นะคะในช่วงของกนกพรออนแอร์มาค่ะขอเพลงด่วน
1: ๆกนกพรออนแอร์ช่วงสองเสียงสองสาย
0: สองเสียงสองสายนะคะกับสายหน้าใหม่ของเราเอาสายแรกติดแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีค่ะป้าแหววค่ะ
0: ป้าแหววโอ้โหนะคะวันนี้กดติดแล้วดีใจด้วยนะคะนานๆจะกดมา
2: ไม่ได้ว่างดูไม่ได้ว่างฟังเลย
0: อ๋อติดสายหน้าไมค์แล้วค่ะวันนี้ป้าแหววค่ะวันนี้ป้าแหววอยากฟังเพลงอะไรคะ
2: เอาเพลงเก่าๆว่าเพลงอกแม่ไม้อ่ะจ้ะ
0: อกอะไรนะคะ
2: อกแม่ไม
0: ้อกแม่ไม้ของ
2: ไม่รู้ของใครจําไม่ใช่แล้วจ้ะ
0: อ๋อโอเคเดี๋ยวน้องนุ่นหาให้อกแม่ไม้ใช่มั้ยคะผู้หญิงผู้ชายคะของผู้หญิงผู้ชาย
2: ร้องค่ะ
0: ผู้หญิงร้อง
2: ร้องแก้เพลงนึง
0: อ๋อโอเคป้าแหววจะพิเศษเพลงนี้ให้ใครจ๊ะ
2: ทุกเสียงทุกสายที่ฟังอยู่อะค่ะ
0: จ้ะ
2: ดีเจกันค
0: ่
2: ะ
0: ได้จ้ะป้าแหววกินข้าวยัง
2: กินแล้วค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะ
0: เรียบร้อยแล้วนะคะงั้นเดี๋ยวรอฟังเพลงนะคะ
2: ค
0: ่
2: ะโอเคค
0: ่
2: ะ
0: ได้เลยจ้าสวัสดีจ้าขอบคุณค่ะสายแรกของเรานะคะเอาสายต่อไปมาจ้ามาโอเคสายสองมาแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะคุณกนกพร
0: สวัสดีขุนพี่แป้นค่ะ
3: ฮะวัดจิตจ
0: ิ
3: ต
0: หลาอ๋อตั้งใจแล้วก็มาเลย
3: ได้เลย
0: ค่ะฮะเตรียมเพลงไว้ยังคะ
3: อยากผีเหมือนเดิมเกิดผู้ที่ร้องไม่รู้เคยไม
0: ่
3: จ
0: ำ
3: ไม่จำได้เลย
0: รักผีเหมือนเดิม
3: รักพี่เหมือนเดิมค่ะ
0: รักพี่เหมือนเดิมเดี๋ยวจะหาเพลงของป้าแววก่อนนะแม่ไม้อกแม่ไม้ฉันยังง่าไม่เจอ
3: มี
0: รักแม่ไม้ก็มีแม่ไม้รำพันก็มีเดี๋ยวนะเสน่ห์แม่ไม้ก็มี
3: ของของป้าแหววเสน่ห์แม่ไม้หรือเปล่าคุณ
0: อ๋อเดี๋ยวหาก่อน
3: แม่ไม้เพราะนะค
0: ุ
3: ณ
0: อ๋อไม่แน่ใจเพราะว่าอกแม่ไม้ไม่มีเดี๋ยวนะขอหาก่อนนะคะขอหาให้ป้าแหววก่อนแป๊บนึงให้พี่แป้นช่วย
3: ให้ฉ
0: ัน
3: ซ
0: ื้อเสน่ห์แม่ไม้ของผู้หญิงแป๊บนึงไม่หรือสายรอไปก่อนไงเสน่ห์โอ้ไม่มีเสน่ห์แม่ไม้อะของใครอะ
3: เสน่ห
0: ์แค่
3: เสน่ห์
0: แ
3: ม่ไม้เพราะนะคะ
0: ของใครอะไม่เห็นมีของผู้หญิงเลย
3: ของผู้หญิงร้องเอไอเปล่ากูลองดู
0: อืมไม่น่าจะใช่นะคะเดี๋ยวนะโอเคหาให้พี่แป้นก่อนละกันงั้นน่ะแล้วก็เดี๋ยวแม่ไม้อะไรก็นะป้าแหววนะ ของพี่ก็คือเพลงรักพี่เหมือนเดิมมอบให้ใครคะ
3: มอบให
0: ้
3: พี่หนุ่มหมู่สองแล้วก็พี่อีปนารายแล้วก็ใครอีกคนนะพี่ออดไม่รู้ไปไหนแล้ว
0: เออพี่ออดไปไหนนี่พี่ออดโทรมาด่วนนี่ทุกคนเป็นห่วงเหนื่อยแล้วว่าพี่ออดไปไหน
3: พ
0: ี่ออ
3: ดไปไหนเนี่ยหมอ
0: ทำงาน
3: แล้วนะ
0: ไปลาดหรือเปล่า
3: จะช่วยคุณกนกพรกับคุณนาฏมนต์นะคะ
0: ได้เลยรักพี่เหมือนเดิมนี่ขวัญตาดาราพรเนี่ยเหรอจ๊ะ
3: ใช่ค่ะใช
0: ่อ๋อโอเคเดี๋ยวจัดให้นะพี่แป้นค่ะขอบคุณมากค่ะหวัดดีค่ะหวัดดีค่ะโอเคอ่ะเดี๋ยวไปหาเพลงของป้าแหววก่อนนะคะว่ามีเพลงอะไรที่เกี่ยวกับแม่ไม้บ้างนะคะพิมพ์อกแม่ไม้มันไม่ขึ้นเนาะเดี๋ยวนะขอดูก่อนแม่ไม้รำพันไม้เย็นจิตพรเทวีนี่หรือเปล่าโอเคจัดเพลงนี้ให้ละกันนะแต่ถ้าไม่ใช่อย่างไรหรือว่าแม่ไม้ป้ายแดงไม้ของสุนารีหรือเปล่าเอ๊ยังไงดีนะกดตรงไหนดีนะเดี๋ยวแป๊บนึงแม่ไม้เย็นจิตแม่ไม้รำพันอกแม่ไม้แม่ไม้รำพันแน่นอนเลยอ่ะจัดของเย็นจิตพรทีวีให้ป้าแหววละกันนะคะถ้าไม่ใช่ยังไงป้าแหววค่อยฟังวันอื่นนะเพลงไหนเดี๋ยวค่อยว่ากันโอเคตามนั้น
1: กนกพรออนแอร์ช่วง2เสียง2สาย

าใหม่นะคะสองเสียงสองสายของเรานะคะก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณป้าแหววแล้วก็พี่แปนด้วยค่ะแล้วก็ทุกสายเลยที่ของงานเพลงดีๆมานะคะเสิร์ฟกาแฟดีๆกาแฟคอฟฟี่ฟาร์มเพื่อสุขภาพค่ะสำหรับหลายๆคนที่ดูแลใส่ใจเรื่องสุขภาพนะคะก็ต้องลองกาแฟสูตรย่าหวานนะคะหอสีเขียว Black Coffee Mix หอสีครีมดำค่ะทั้งหอมทั้งหอมทั้งเข้มข้นกลมกล่อมไม่แพ้กาแฟทั่วไปนะคะอร่อยได้แบบไม่รู้สึกผิดแถมยังมีตัวช่วยดูแลสุขภาพของเราด้วยครบจบในแก้วเดียวนะคะก็สดชื่นดีเวลาเราทำงานเวลาเรานะคะขับเคลื่อนชีวิตนะคะก็ให้กาแฟคอฟฟี่ฟาร์มนะคะได้ดูแลหัวใจของเราดูแลเรื่องสุขภาพช่วยเผาผลาญเพิ่มพลังในแก้วเดียวด้วยค่ะปลุกความเข้มข้นเริ่มต้นวันดีๆนะคะด้วยกาแฟเขาทะลุแบล็กถุงซิปขนาด180กรัมสูตรเข้มข้น 100% ปราศจากน้ำตาลสารให้ความหวานกาแฟดำนะคะเพื่อกาแฟที่รักสุขภาพตัวจริงกาแฟเขาทะลุแบล็กผลิตและจำหน่ายโดยบริษัทคอฟฟี่ฟาร์มเมอร์2024จำกัดนะคะตำบลทุ่งตะไคร่อำเภอทุ่งตะโกจังหวัดชุมพรรับผลิตกาแฟปรุงสำเร็จรูปจำหน่ายเมล็ดกาแฟคั่วบดโทรสอบถามได้0899672216 0775363999ช่องทางไลน์พิมพ์เครื่องหมายไอซ์ฟิล์มคอฟฟี่ฟาร์มหรือสั่งออนไลน์เพจกาแฟคอฟฟี่ฟาร์มไทยแลนด์ TikTok Shop นะคะ Shopee Lazada ครบถ้วนเลยนะคะคุณฟังนะช่วงเวลาดีๆตรงนี้ผ่านทางกนกพรออนแอร์นั่นเองค่ะงานเพลงที่เสิร์ฟต่อเป็นอีก1ความสุขนะคะให้กับทุกๆคนด้วยนะแล้วก็งานเพลงนี้มอบให้กับพี่อิทธิ์พนารายณ์พี่อิทธิ์ขอมานะคะสำหรับขอใจกันหนาวตายอรไทยนะคะกับช่วงเวลาตรงนี้ด้วยมอบกับทุกคนเลยนะคะพี่อิทธิ์พี่แป้นแหลมทรายนะคะพี่หนุ่มพี่ออสพี่โอนะคะทุกๆคนแฟนรายการที่น่ารักนะคะแล้วก็เดี๋ยวไปฟังข่าวต้นชั่วโมงกันสักครู่พร้อมเดินทางและแชร์ความสุขกันนะคะแล้วก็ฝากเอาไว้ด้วยค่ะสำหรับกิจกรรมดีๆตรงนี้นะคะอย่าลืมนะฝากถึงบริษัทอสมทจำกัดมหาชนค่ะชวนคุณผู้ชมนะคะร่วมภารกิจนะคะเชียร์ทีมโปรดค่ะคุณผู้ฟังค่ะยิ่งโหดยิ่งมันนะคะก่อติดกับกระแสลูกหนังโลก2026ลุ้นรางวัลมูลค่ากว่า2,600,000บาทเพียงแค่เข้าไปที่ cheer.mcot.net ค่ะสมัครเข้าร่วมกิจกรรมให้เรียบร้อยลงทะเบียนล็อกอินเข้าไปที่หน้าแพ็กเกจนะคะซื้อแพ็กเกจ mcot super fan เพื่อรับสิทธิ์ในการเชียร์ทีมโปรดของคุณค่ะโดยแพ็กเกจ starter นะคะเริ่มต้นเพียง20บาทเท่านั้นได้รับสิทธิ์ในการเลือกเชียร์ทีมโปรด10สิทธิ์นะคะถ้าจะเลือกเชียร์ทีมโปรดนะคะให้ตลอดทัวร์นาเมนต์เนี่ยก็สามารถจัดแพ็กเกจสูงสุดเป็นแพ็กเกจ Mcot Super Fan Diamond จะได้รับ300สิทธิ์เมื่อได้รับสิทธิ์แล้วก็ร่วมสนุกเชียร์ทีมโปรดได้เลยกันยาวๆเลยนะคะรอบแบ่งกลุ่มนะคะแต่ละเม็ดค่ะเชียร์ทีมโปรดได้ผ่านเข้ารอบ32ทีมสุดท้ายแล้วก็ใครที่มั่นใจมากกว่านั้นเชียร์ทีมที่คว้าแชมป์โลกเลยก็ได้ค่ะทุกสิทธิ์นะคะร่วมเชียร์ทีมโปรดมีลุ้นรางวัลใหญ่ไม่ว่าจะเป็นรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์23รางวัลรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าเมื่อสักครู่ Honda U435 5รางวัลนะคะรถตู้ไฟฟ้า1รางวัลโกลด์กิฟต์วอลเชอร์นะคะจากซุปเปอร์เรท5รางวัลด้วยค่ะคุณผู้ฟังคะรวมมูลค่าทั้งหมด2.6 ล้านบาทนะคะนอกจากนี้มีภารกิจซูเปอร์แฟนที่สะสมคะแนนได้มากสุด100อันดับแรกรับของขวัญรางวัลพิเศษนะคะฝากติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net ค่ะฝากไว้เดี๋ยวเบรกกันสักครู่นะคะหลังจากงานเพลงนี้ฟังข่าวต้นชั่วโมงแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครึ่งชั่วโมงสุดท้ายค่ะ

0: 1 2 1 1 1 4 4 3 4 4 4
1: ใครที่กำลังมองหารถมอเตอร์ไซค์สวยๆประหยัดสัก1คันต้องนี่เลย Honda Wave 110i สตาร์ทมือออกรถ0บาทและถ้าออกรถวันนี้รับไปเลยทะเบียนพ.ร.บ.ประกันรถหายหมวกกันน็อกเซฟปลอดปลอดภัยเสื้อแจ็คเก็ตอุ่นๆร่มกันฝนที่บริษัท Honda ชุมพรจำกัดทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทร077-511-488
2: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
3: ขณะนี้เวลา10นาฬิกาMCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

ีนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มผู้ว่าแบงค์ชาติจับตาขาดดุลการคลังของภาครัฐหลังจาก S&P Global Rating ประกาศคงอันดับเครดิตของประเทศไทยไว้ที่ระดับ BBB+ และคงมุมมองความน่าเชื่อถือในระดับมีเสถียรภาพซึ่งสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและวินัยการคลังของประเทศนายวิทัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยโพสต์ผ่าน Facebook ส่วนตัวสรุปข้อมูลไทยได้คะแนนระดับสูงจากทุนสำรองระหว่างประเทศอยู่ในระดับสูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับสัดส่วนหนี้ต่างประเทศที่อยู่ในระดับต่ำอีกทั้งยังมีสินทรัพย์ต่างประเทศสุทธิเป็นบวก S&P ให้เครดิตและความน่าเชื่อถือสูงต่อผลงานในการรักษาเสถียรภาพราคาของธปท.ซึ่งต้องยกเครดิตให้ทีมงานและอดีตผู้ว่าการธปท.รุ่นผ่านๆมาที่วางรากฐานนโยบายไว้อย่างเข้มแข็งระบุปีนี้ดุลบัญชีเดินสะพัดของไทยจะยังคงเกินดุลในระดับร้อยละ 2.0 ของ GDP แต่จะปรับลดลงเล็กน้อยเนื่องจากการเร่งตัวของการนำเข้าน้ำมันดิบจากตลาดโลกอย่างไรก็ตามเศรษฐกิจในระยะถัดไปมีความเสี่ยงทั้งปัจจัยบวกและปัจจัยลบโดยเฉพาะประเด็นการขาดดุลทางการคลังของภาครัฐที่อยู่ในระดับสูงซึ่งเป็นจุดที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดโดยแบงก์ชาติมีกำหนดจะเปิดเผยตัวเลขคาดการเศรษฐกิจไทยชุดใหม่ที่อัปเดตล่าสุดภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือกนง.ในวันพุธนี้อนุชาอภิสิทธิ์หาเสียงลาดกระบังคลองสามวาชูนโยบายรถฟีดเดอร์จี้ตรวจโครงสร้างอาคารเก่าชั้นในกรุงนายอนุชาบุรพชัยศรีผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพรรคประชาธิปัตย์หมายเลข5พร้อมด้วยนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์และคณะผู้บริหารพรรคลงพื้นที่รณรงค์หาเสียงตั้งแต่ช่วงเช้าที่ตลาดกลางนครร่มเกล้าตลาดเกรียงไกรกับนายสัตวแพทย์อนันต์เรือกดีผู้สมัครสก.เขตลาดกระบังหมายเลข6จากนั้นลงพื้นที่ชุมชน KC1 กับนายมนุนอินช่วยผู้สมัครสก.เขตคลองสามวาหมายเลข5ก่อนจะไปลงพื้นที่ตลาดซันพลาซ่าเขตจตุจักรช่วงเที่ยงนายอนุชากล่าวว่าจากการลงพื้นที่วันนี้ได้รับฟังปัญหาที่ชาวบ้านสะท้อนมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องความสะอาดในตลาดเรื่องการคมนาคมซึ่งพรรคนำเสนอรถฟีดเดอร์หรือรถเมล์เล็กมาวิ่งตามตรอกซอกซอยเพราะหลายพื้นที่ในบริเวณนี้จะมีหมู่บ้านมีการเคหะที่อยู่อาศัยแต่ยังไม่มีระบบขนส่งมวลชนที่จะมารับส่งสำหรับปัญหาระเบียงอาคารเก่าถล่มที่เขตสัมพันธวงศ์จนมีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตสิ่งที่ตนและพรรคประชาธิปัตย์มองจากนี้ไปกทม.ต้องมีนโยบายทำงานเชิงรุกอะไรที่มองเห็นแล้วคิดว่าต้องเข้ามาตรวจสอบอาจต้องดำเนินการก่อนที่จะเกิดปัญหาซึ่งจะมีการเปลี่ยนเรื่องกฎระเบียบเพื่อให้เกิดความปลอดภัยมากขึ้นต้องให้แต่ละเขตไปพิจารณาเพิ่มเติมในเรื่องของการลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบตรงนี้เพิ่มเติมการสู้รบในเลบานอนทำเจรจาอิหร่านสะดุดการเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านรอบแรกที่เมืองลูเซิร์นของสวิตเซอร์แลนด์ตาม MOU ที่ได้ลงนามกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วต้องยืดเยื้อเข้าสู่เช้ามืดวันตามเวลาท้องถิ่นขณะนี้ยังคงอยู่ระหว่างการเจรจาหลังจากที่ได้หยุดชะงักไปเพราะคณะของอิหร่านได้วอล์กเอาท์ประท้วงนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐที่ขู่ว่าจะทิ้งระเบิดโจมตีอิหร่านและลักพาตัวคณะผู้เจรจาของอิหร่านหากไม่เปิดช่องแคบฮอร์มุซก่อนนั้นอิหร่านประกาศปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งเพื่อตอบโต้ที่อิสราเอลได้โจมตีกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ในเลบานอนอยู่ต่อไปล่าสุดวันนี้การสู้รบได้ยุติลงไปแต่ประเด็นนี้มีแนวโน้มที่จะเป็นปัญหาของการเจรจาต่อไปเนื่องจากนายเบนจามินเนทันยาฮูนายกรัฐมนตรีอิสราเอลยังยืนกรานที่จะคงกำลังทหารทางตอนใต้ของเลบานอนต่อไปทำให้แกนนำของฮิซบอลเลาะห์ประนามและจะตอบโต้อิสราเอลอย่างหนัก

0: าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
1: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: เหรอ
3: ใช้ยากไหมล่ะ ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: ดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
5: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
6: แค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415200ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
8: สายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ค
9: สนใจสอบถามต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อ0775364000และ0775363999
10: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง30มิถุนายนนี้

0: แครอทครับ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านชำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน
2: Hilux TravelGreater together
3: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Toyota ชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์0775063333

0: แต่เรดคัพ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านฉ่ำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาพูทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
4: MCOT Radio Network ช่วงกนกพรออนแอร์โดยดีเจพี่นุ่นกนกพรราชโยธา
5: เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ

กับช่วงเวลาตรงนี้ด้วยนะคะเริ่มต้นด้วยช่วงเวลาดีๆครึ่งชั่วโมงสุดท้ายนะคะแต่ละวันแต่ละเวของเรานะคะเวลาเดินเร็วนะคะเป็นเรื่องธรรมดาปกตินะคะเพราะว่ามันเดินตลอดนะคะบางทีเราก็บอกเอ๊ะทำไมมันเร็วจังจริงแล้วเวลามันก็ทำหน้าที่ของเขาอย่างสุดกำลังค่ะนะทำเวลาอยู่ตลอดอยู่แล้วนะคะเขาไม่ได้หยุดเดินไงแต่เราอาจจะหยุดมองอะไรบางสิ่งบางอย่างหรืออาจจะนั่งแบบว่าเลื่อนฟีดอาจจะหลงลืมอะไรบางสิ่งบางอย่างในการใช้ชีวิตไปนะคะแต่ว่าเวลามันไปแล้วนะเพราะฉะนั้นก็ถือได้ว่าทุกช่วงเวลาของการใช้ชีวิตนะคะถึงอย่าลืมนะว่าเราตั้งใจจะทำอะไรก็ขอให้ทำในสิ่งที่ดีค่ะที่ควรจะทำตามหน้าที่ของตัวเราอย่างดีที่สุดนะคะเพิ่มเติมช่วงเวลาตรงนี้อยู่เป็นเพื่อนกันกับละครออนแอร์ดีเจพี่นุ่นค่ะ

แบ่งปันความสุขดีๆนะคะของการทำงานแล้วก็การเดินทางค่ะคุณผู้ฟังคะก็ต้องบอกเลยนะคะว่าแต่ละวันของเราก็มีเรื่องใดๆนะคะที่ทำให้เราได้เรียนรู้นะคะแล้วก็ใช้ชีวิตช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงนะคะเมื่อวานฝนตกก็ได้ความเย็นลงมาสักหน่อยนะคะช่วงนี้ก็ร้อนหนักเลยแล้วเขาบอกว่าต่อไปมันจะร้อนมากกว่านี้อีกค่ะคุณผู้ฟังซึ่งก็ต้องเตรียมรับมือกับโลกที่มันเปลี่ยนแปลงนะนุ่นว่านะคะโลกแห่งความร้อนนะคะแล้วก็อะไรที่มันจะแล้งนานร้อนเยอะเวลาท่วมก็ท่วมหนักเห็นไหมคะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลานะคะในทุกๆช่วงชีวิตของเราค่ะเพราะนั้นก็เตรียมการเตรียมรับมือนะคะในทุกๆเรื่องค่ะมีอะไรที่มันยากขึ้นมันก็เราก็เจอกันได้นั่นเองนะคะฝากถึงเครื่องฉีดน้ำอัลตร้าโพไซดอน90บาทสำหรับใครที่จะต้องการตัวช่วยในการล้างรถล้างพื้นล้างกำแพงล้างแอร์หรือว่าความสะอาดรอบบ้านเครื่องเดียวจบเลยนะคะสำหรับอัลตร้าโพไซดอน90บาทค่ะมาพร้อมกับหัวฉีด8รูปแบบในตัวหมุนปรับได้ทันทีไม่ต้องเปลี่ยนหัวให้ยุ่งยากนะทั้งโหมดแรงดันสูงโหมดกระจายโหมดละอองโหมดรดน้ำต้นไม้ครบถ้วนเลยนะคะตัวเครื่องออกแบบให้จับถนัดน้ำหนักเบาทนทานใช้งานง่ายค่ะไร้สาย 100% นะคะมาพร้อมแบตเตอรี่นะคะ2ก้อนใช้งานได้ต่อเนื่องยาวนานไม่ต้องชาร์จนะคะไม่ต้องรอชาร์จนะคะยังมีสายดูดน้ำนะคะใช้งานได้จากถังน้ำแหล่งน้ำธรรมชาติต่างๆได้เลยสะดวกค่ะนะในตัวเครื่องนะคะก็จะมีเครื่องน้ำฉีดน้ำไร้สาย1เครื่องพร้อมอุปกรณ์ 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990นะคะถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890รวมมูลค่าทั้งหมด 3,870 แต่วันนี้ให้คุณจ่ายเพียงแค่999บาทเท่านั้นนะคะแถมรับประกันยาวนานถึง2ปีตัวเครื่องมีปัญหาเปลี่ยนให้เลยนะคะไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยค่ะ026660008 026660008โปรนี้แรงจริงคุ้มจริงอัลตร้าโพไซดอน90บาทนะแรงจบครบในเครื่องเดียวนั่นเองค่ะคุณฟังก็ออนแอร์และแชร์เรื่องราวต่างๆผ่านทางรายการนะคะแล้วก็รวมไปถึงงานเพลงดีๆมอบเป็นกำลังใจนะคะแล้วก็แน่นอนนะคะอะไรที่มอบให้และเป็นพลังที่ให้คุณผู้ฟังทุกๆคนด้วยผ่านทาง 90.75 และ 104.75 นะคะพร้อมเดินทางตรงนี้รวมไปถึงงานเพลงที่เสิร์ฟส่งต่อให้กับคุณฟังที่รับฟังเหมือนเดิมนั่นเองค่ะเอาละนะคะก็ส่งต่อเรื่องราวข่าวสารนะคะแล้วก็งานเพลงเพราะๆที่มอบให้กับคุณผู้ฟังแล้วก็เลือกมาก็จัดไปนั่นเองนะคะเพลงใดๆที่คุณฟังอยากฟังนะคะก็ตามคำขอนั่นเองค่ะเดี๋ยวส่งไม้ต่อให้กับพี่ดีเจเชอรี่ค่ะขอบคุณทุกการติดตามรับฟังอยู่เป็นเพื่อนกันและพรุ่งนี้จะกันเวลาเดิมนะคะ 8:30 โดยประมาณให้ทุกคนดูแลสุขภาพห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บและเจอกันใหม่พบกันใหม่สวัสดีค่ะ

อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร

0: ็อกพวงกุญแจและคูปองถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีถึง3ระยะชุมพรเหรียญทองมอเตอร์จำหน่ายมอเตอร์ไซค์ที่คุณวางใจได้พร้อมเคียงข้างทุกเส้นทางสอบถามได้ที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์7สาขาใกล้บ้านคุณหรืออินบ็อกซ์ Facebook Page ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์
1: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
3: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาทนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
4: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้02-666-0008

0: รสครับ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านฉ่ำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
2: MCOT Radio Network ช่วงเพลงรักจากเพศัตโดยดีเจเชอรี่
3: จริงที่รักทำไมชอบยั่ว
4: ยั่วโมโหหรอ
3: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
4: ้ไม่รู้ไม่ฉี
3: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
5: ่สเสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมราหอมเร้นลับหน้าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
3: ทำไมถึงหอมขนาดนี
5: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
6: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมๆผิวใสๆโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
7: สบู่เพสัตไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเฟิร์นสีเขียวไรซ์มิลค์หอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพสัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านมาพบกับรายการเพลงรักจากเพศัตว์นะคะอยู่กับเชอรี่มัทุราวิภัทวัฒน์ค่ะก็เป็นรายการซึ่งอยู่เวลานี้นะจันทร์ถึงศุกร์ค่ะนะต่อจากกนกพรออนแอร์นะแต่ท่านมีวันพิเศษเขาที่ถ่ายทอดพระราชพิธีสำคัญหรืออะไรแบบนี้ก็จะเสาร์อาทิตย์นี้ก็จะชดเชยวันเสาร์ให้นะคะคุณฟังในช่วงนี้นะคะอยู่กับแป้งเย็นเภสัชและสบู่เภสัชไวท์เทนนิ่งซอฟค่ะกลิ่นหอมเกินห้ามใจหอมไกลไปถึงข้างบ้านนั่นเองนะคะเป็นยังไงบ้างคะคุณฟังในช่วงเวลาวันเวลาที่รวดเร็วแบบนี้นะคะจะสิ้นเดือนเหมือนสิ้นใจหรือจะสิ้นเดือนเหมือนกับเห็นสวรรค์รำไรนะคะเงินทองก็หมดไปแล้วนะคะคนละครึ่งคนละท่อนอะไรแบบนี้64เนี่ยหมดอย่างรวดเร็วนะคะรอเดือนต่อไปนะถ้าเขาไม่รักรักพี่ได้ไหมได้ค่ะนะฉันจำรำน้องลูกปลาคนสวยบอกว่าเปิดเพลงแรกเธอมา6โมงเช้านะก็ป่านนี้นะคะแล้วก็สวัสดีค่ะฝากเพลงอย่าฝืนใจรักในกราสุวรรณภูมิค่ะพี่อีทคนสวยคนน่ารักของเรานะคะที่นู่นที่หลังสวนนะคะแล้วก็พี่ขอเพลงอ๋อเพลงของเอกราชนี่มอบให้หนุ่มบางเลือกด้วยก็ชอบนะแต่ว่ากำลังสื่อสารอยู่แล้วก็น้องสาวคู่แฝดด้วยนะคะพี่อะไรเนี่ยนะคะพี่ขอเพลงตัวไกลใจเหงาค่ะมอบให้ทุกคนส่งไปถึงน้องเขียวบ้านในโสมด้วยนะคะอ๋อพี่เอศวีคนดีของเรานั่นเองนะคะคุณฟังเดี๋ยวในช่วงนี้มาพบกับแป้งเย็นเพศัชก่อนผู้สนับสนุนรายการนะคะที่น่ารักเสมอนะคะในช่วงความหอมช่วงความหอมแบบนี้เป็นสิ่งจันลงใจก็ขอให้แป้งเย็นเพศัชนะคะที่มีกลิ่นหอมเกินห้ามใจยั่วยวนเราอารมณ์หนุ่มๆและสาวๆด้วยนะในวงเล็บอันนี้เชอรี่วงเล็บเองส่วนในนี้เขาไม่มีให้ลืมคิดถึงผู้หญิงแป้งเย็นเพศัชไม่ใช่แค่สดชื่นนะแต่มีความหอมเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครไม่มีใครเหมือนยั่วยวนเราอารมณ์หนุ่มๆนะคะมี3สี3กลิ่นแป้งเย็นเพศัชสีชมพูมาดามหอมแบบเย้ายวนเร้าใจแป้งเย็นเพศัชสีฟ้าคาเมราหอมแบบเร้นลับหน้าค้นหาและแป้งเย็นเพศัชสีเขียวปรินเซสหอมเซ็กซี่พร้อมจะขยี้หัวใจชายค่ะเดี๋ยวรีบไปฟังงานเพลงกันแล้วค่อยมาพบกันสัก1งานเพลงค่ะ

0: ามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
1: ยั่วโมโหหรอ
0: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
1: ้ไม่รู้ไม่ฉี
0: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
2: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
0: ทำไมถึงหอมขนาดนี
2: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
3: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสๆโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
4: สบู่เพสัตไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพสัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
5: ใช่แล้วค่ะหอมไกลไปถึงข้างบ้านทั้งสองกลิ่นเลยนะคะสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นน้ำนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้ค่ะนะคะหอมแบบนี้นะคุณผู้ฟังถ้าใช้แล้วเนี่ยจะอาบบ่อยแค่ไหนก็สบายใจได้นะผิวนุ่มชุ่มชื้นไม่แห้งตึงค่ะอย่าคิดว่า

อ๋อผิวจะแห้งนะอย่ากลัวเลยว่าผิวจะแห้งอาบน้ำบ่อยขึ้นได้เลยนะคะแล้วก็สบู่เภสัชเนี่ยยังช่วยทำให้ผิวดูกระจ่างใสขึ้นหอมไกลไปถึงข้างบ้านเชี่ยวละไม่เชื่อก็ต้องลองดูไปซื้อมาอาบเลยค่ะจะได้หอมฟุ้งแล้วก็ถามข้างบ้านที่ถูกกันส่วนมากข้างบ้านไม่ค่อยถูกกันมันต้องมีสักบ้านนึงใช่ไหมหรือว่ามันจะเป็นหมู่บ้านที่ใจดีหมดอันนี้ก็ต้องลองดูในช่วงนี้นะคะในเดือนนี้แล้วก็ไปถึงเดือนหน้าเลยมันจะมีความร้อนเกิดขึ้นปนฝนนะคะฝนก็มาบางครั้งเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวต้องรอดูสภาพอากาศนะติดตามพยากรณ์อากาศกันต่อไปก็แล้วกันนะคะมันไม่แน่นอนนะคุณฟังบางทีเนาะเราฟังข่าวพยากรณ์อากาศเนี่ยเราก็วันอยู่เหมือนกันนะคะหลายเรื่องทีเดียวนะคะแต่ว่าก็ต้องทำใจเพราะเราอยู่ในที่เป็นโรคเดียวกันแบบนี้ก็ต้องรักษาอุณหภูมิของโรคให้ดีๆก็แล้วกันนะคะทำไงอ่ะก็ปลูกต้นไม้ปลูกเข้าไปนะคะเอาแบบนี้ที่ช่วยแก้ได้นะขยงขยะก็ทิ้งให้เป็นที่เป็นทางนะคะไปทะเลก็เก็บกลับมาบ้านโอ้ไม่ใช่อันนั้นไม่ใช่มาพูดให้คลายเครียดบ้างนะคะไปทะเลก็เก็บทิ้งถังขยะค่ะไม่ต้องเก็บกลับมาบ้านนะหอยเหยอะไรเงี้ยก็ให้เขาอยู่แบบเป็นที่เป็นทางก็แล้วกันนะอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวไปฟังงานเพลงกันดีกว่าสัก2งานเพลงค่ะ

0: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
1: ยั่วโมโหหรอ
0: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
1: ้ไม่รู้ไม่ฉี
0: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
2: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศัชชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
0: ทำไมถึงหอมขนาดนี
2: ้แป้งเย็นเพศัชกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
3: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
4: สบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน

ค่ะงานเพลงที่น้องเล็กวังมะปรางนะแหมต้องชื่อเล็กก็ต้องเล็กใช่ไหมเจ็บแล้วเนาะนะเป็นเวอร์ชันเจ้าของหรือเปล่าเนี่ยตะกะแตนชลดานะคะค่ะใช่ใช่ไหมแล้วก็บอกว่าเพลงที่พี่เชอรี่โปรดที่สุดนะตอนนั้นค่ะว่าเพลงนี้หรอนะก็ทำให้คิดขึ้นมาได้ว่าหลายครั้งที่เราทุ่มเทเพื่อเอาชนะใจคนอื่นเนี่ยอุปสรรคภายนอกหรือใจคนอื่นจนลืมว่าบทเรียนสำคัญที่สุดคือการรู้เท่าทันใจของตัวเองมีสตินั่นเองนะคะฝากไว้ด้วยแล้วฝากตัวเองด้วยในช่วงนี้นะคะสบู่เภสัชไวท์เทนนิ่งโซปและแป้งเย็นเภสัชกลิ่นหอมเกินห้ามใจก็ขอลาไปก่อนเพื่อพบกันใหม่ค่ะจันทร์ถึงศุกร์สวัสดีค่ะ

0: 1 2 1 1 1 4 4 3 4 4
1: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
2: นี้เวลา 11 นาฬิกา MCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มนายกนั่งหัวโต๊ะประชุมกรอนัดแรกถก OKR ประเทศตั้งสีอนุกรรมการแก้ปัญหาเศรษฐกิจนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือกรอครั้งที่1/2569โดยมีตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าวันนี้ถือเป็นนิมิตหมายใหม่ที่ทุกคนได้ร่วมประชุมกรอซึ่งการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชนทำให้เศรษฐกิจของประเทศมีความมั่นคงและแข็งแรงยั่งยืนวันนี้ถือเป็นโอกาสสำคัญที่จะใช้ที่ประชุมแห่งนี้ในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาด้านเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศและส่งเสริมบทบาทของเอกชนให้มีส่วนร่วมกับภาครัฐในการพัฒนาเศรษฐกิจให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามคณะกรรมการชุดนี้เปรียบเสมือนคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจ plus คือมีภาคเอกชนเข้ามาร่วมด้วยถือเป็นกำลังสำคัญอีกแรงของรัฐบาลซึ่งประเด็นในวันนี้คือการสร้างขีดความสามารถของประเทศหากสามารถประชุมได้เดือนละครั้งจะเป็นเรื่องดีสำหรับการประชุมครั้งนี้มีวาระสำคัญเพื่อพิจารณาคือการขับเคลื่อนเชิงยุทธศาสตร์การกำหนดเป้าหมายผลสัมฤทธิ์หรือ OKR และการจัดกลุ่มดำเนินงานภายใต้กรอนอกจากนี้ที่ประชุมยังพิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ4คณะเพื่อทำหน้าที่ขับเคลื่อนงานในประเด็นสำคัญตามภารกิจของกรอและผลักดันข้อเสนอเชิงนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมสุภจีแจ้งข่าวดีสถานการณ์ปุ๋ยคลี่คลายหลังเรือขนส่งเริ่มเดินทางได้ตามปกตินางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์แถลงถึงการบริหารจัดการปุ๋ยว่ารัฐบาลในฐานะทีมประเทศไทยได้ติดตามผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในต่างประเทศอย่างใกล้ชิดแม้จะมีความไม่แน่นอนเรื่องการยุติสงครามแต่ยืนยันว่าจะควบคุมทั้งปริมาณไม่ให้ขาดแคลนและดูแลราคาให้เหมาะสมล่าสุดได้รับข่าวดีว่าเรือขนส่งปุ๋ย5ลำที่ติดอยู่ในช่องแคบฮอร์มุซสามารถประสานจนหลุดออกมาได้แล้ว2ลำและอีก1ลำมีการปรับเส้นทางขนถ่ายสินค้าทางบกเพื่อลงเรือที่ทะเลแดงมุ่งหน้าสู่ประเทศไทยทำให้สถานการณ์ซัพพลายเริ่มปรับตัวดีขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญนอกจากนี้กระทรวงพาณิชย์ได้ดำเนินโครงการไทยช่วยไทยปุ๋ยธงเขียวเพื่อลดภาระต้นทุนให้เกษตรกรโดยตั้งเป้ากระจายไป40จังหวัดปัจจุบันทำแล้ว6จังหวัดและจะทำต่อเนื่องไปจนถึงเดือนสิงหาคมนายเทพวิทย์เตียวสุรัตน์กุลอุปนายกสมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทยกล่าวว่าสถานการณ์ขาดแคลนปุ๋ยในตลาดโลกเริ่มคลี่คลายโดยเฉพาะปุ๋ยยูเรียที่เคยขาดหายไปในช่วง3เดือนก่อนหน้านี้เริ่มมีการนำเข้าจากแถบตะวันออกกลางผ่านช่องแคบฮอร์มุซได้แล้วขณะเดียวกันผู้ผลิตในซาอุดิอาระเบียก็ได้ปรับแผนขนส่งทางรถบรรทุกจากฝั่งตะวันออกไปยังทะเลท่าเรือทะเลแดงเพื่อส่งไปยังไทยอย่างต่อเนื่องสุริยะเผยรอรัฐมนตรีเกษตรมาเลเซียนัดหารือเคลียร์ปมระงับกุ้งไทย5สายพันธุ์นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวถึงความคืบหน้าในการเดินทางไปเจรจากับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรของประเทศมาเลเซียเพื่อปลดล็อกการส่งออกกุ้งไทย5สายพันธุ์ว่าขณะนี้ยังรอหนังสือตอบรับกำหนดการเข้านัดหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรของมาเลเซียกรณีที่สมาคมกุ้งไทยเสนอให้ใช้มาตรการเพิ่มความเข้มงวดการตรวจสอบปลากระพงของประเทศมาเลเซียเพื่อนำไปหารือนั้นนายสุริยะกล่าวว่าขอรอหนังสือตอบรับจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรของประเทศมาเลเซียก่อนสถานการณ์ปุ๋ยในประเทศยังเป็นอย่างไรภายหลังมีการเปิดช่องแคบฮอร์มุซนายสุริยะกล่าวว่าปุ๋ยตอนนี้ยังคงไม่มีปัญหาและยืนยันว่าสถานการณ์ปุ๋ยยังคงมีเพียงพอจนหมดฤดูกาลปลูก
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย รุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม

0: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
2: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง30มิถุนายนนี
3: ้การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ควิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ครอบครัวผมเป็นครอบครัวใหญ่อยู่รวมกันหลายคนทั้งคุณลุงคุณป้าผมว่าอบอุ่นดีครับนอกจากพ่อกับแม่แล้วก็ยังมีญาติผู้ใหญ่ที่คอยดูแลให้คำปรึกษาและช่วยเหลือเราสำหรับผมแล้วภาพบรรยากาศครอบครัวที่มีปู่ย่าตายายลูกหลานอยู่ด้วยกันเป็นภาพที่ทำให้ผมมีความสุขมากครับ
6: MCOT Radio Networkร่วมสร้างสถาบันครอบครัวให้แข็งแกร่งเพื่อเป็นรากฐานที่มั่นคงให้กับสังคมไทย
1: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
7: MCOT Radio Network ช่วงอบจ.พบประชาชนโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร

669ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดชุมพรพร้อมให้บริการฟรีตลอด24ชั่วโมงรวดเร็วทันใจได้มาตรฐานลดการบาดเจ็บซ้ำบริหารงานโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรข้อควรรู้ก่อนโทร1669เมื่อพบเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินให้ตั้งสติและโทรแจ้ง1669บอกข้อมูลว่าเกิดเหตุอะไรสถานที่และเส้นทางจุดเกิดเหตุที่ชัดเจนจำนวนผู้ป่วยเพศช่วงอายุอาการระดับความรู้สึกตัวของผู้ป่วยชื่อผู้แจ้งเหตุเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ให้การช่วยเหลือเบื้องต้นตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่และรอรถกู้ชีพมารับผู้ป่วยเพื่อนำส่งโรงพยาบาลเจ็บป่วยฉุกเฉินหรือเกิดอุบัติเหตุโทร1669บริหารงานโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการอบจพบประชาชนวันนี้พูดคุยกับปุ้ยเสาวดีภัยวิมุตค่ะวันนี้วันจันทร์ที่22มิถุนายน2569ค่ะและแน่นอนวันนี้นะคะปิดฉากกันนะคะสำหรับการแข่งขันกีฬาอบจครับเยาวชนและประชาชนจังหวัดชุมพรซึ่งตอนนี้เนี่ยก็มีการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศค่ะทั้ง4ประเภทกีฬาเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลวอลเลย์บอลสปอร์ตตะกร้อแล้วก็เปตองแข่งขันกันอยู่ที่สนามมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตชุมพรนะคะใครเจอกับใครบ้างนะคะในรอบชิงชนะเลิศนี้เดี๋ยวช่วงหน้าบุ้ยนำเรียนให้ได้ติดตามกันอย่างแน่นอน

อนเลยค่ะในช่วงนี้ค่ะติดตามเรื่องราวของเรากันก่อนนะคะเปิดชั่วโมงของรายการอบจ.พบประชาชนวันนี้ด้วยราคาน้ำมันค่ะเพราะว่ามีการปรับลงกันในปรับลงกันเกือบทั้งหมดเลยนะคะของราคาน้ำมันนะคะไปกันที่แรกเลยค่ะที่ปตท.ค่ะแก๊สฮอล์95ค่ะ38.85 บาทแก๊สฮอล์ E10 33.85 บาทแก๊สฮอล์ E85 29.79 บาทแก๊สฮอล์91 38.48 บาทค่ะเบนซิน95 48.44 บาทแก๊ส NGV 19 บาทดีเซลพรีเมียมค่ะ54.25 บาทดีเซล37.50 บาทดีเซล B20 32.50 บาทซุปเปอร์พาวเวอร์แก๊สฮอล์95 50.99 บาทที่บางจากนะคะแก๊สฮอล์95 38.85 บาทแก๊สฮอล์ E20 33.85 บาทแก๊สฮอล์ E85 29.79 บาทค่ะแก๊สฮอล์91 38.48 บาทดีเซลพรีเมียม54.25 บาทค่ะดีเซลนะคะ37.50 บาทดีเซล B20 32.50 บาทค่ะแล้วก็แก๊สฮอล์95พรีเมียมนะคะ53.44 บาทที่เชลค่ะแก๊สฮอล์95 39.35 บาทแก๊สฮอล์ E20 34.35 บาทแก๊สฮอล์91 38.98 บาทShell V Power Gas Hall 95 49.84 บาทดีเซล B20 32.50 บาทค่ะดีเซลขออภัยค่ะ Shell Fuel Shape ดีเซลนะคะ37.50 บาทและ Shell V Power Diesel 49.84 บาทค่ะมากันที่ Cratec กันบ้างนะคะสำหรับที่ Cratec ค่ะ Gas Hall 95นะคะ38.85 บาทGas Hall E20 33.85 บาทค่ะแก๊สฮอล์91 38.48 บาทเบนซิน95 53.41 บาทค่ะดีเซลพรีเมียม54.25 บาทดีเซล37.50 บาทแล้วก็ดีเซล B20 นะคะ32.50 บาทค่ะที่ IRPC ค่ะแก๊สฮอล์95 38.85 บาทแก๊สฮอล์91 38.48 บาทแล้วก็ดีเซล37.50 บาทและ PG ค่ะที่ PT นะคะแก๊สฮอล์95ค่ะ38.85 บาทแก๊สฮอล์ E20 33.85 บาทแก๊สฮอล์91 38.48 บาทค่ะเบนซิน95 48.94 บาทดีเซล37.50 บาทแล้วก็ดีเซล B20 32.50 บาทนะคะนั่นคือราคาน้ำมันนำมาอัปเดตให้ได้ติดตามกันนะคะสำหรับประจำวันที่22 มิถุนายน 2569นะคะพูดคุยขอผลงานเพลงเพิ่มเติมกันได้ในชั่วโมงของรายการอบจ.พบประชาชนนะคะที่077-504-101และ077-511-453พักฟังเพลงกันแป๊บเดียวช่วงหน้ากลับมาติดตามการแข่งขันกีฬาอบจ.ครับเยาวชนและประชาชนจังหวัดชุมพรกันค่ะ

พบประชาชนค่ะขอบคุณสายจากลุงเขียวในโสมนะคะขอบงานเพลงเพิ่มเติมมันเข้ามายังขอเพิ่มเติมกันได้ค่ะที่0775-04101และ0775-11453นะคะตอนนี้ที่แฟนเพจ Facebook อบจ.ชุมพรรวมไปถึงแฟนเพจ Facebook การ

แล้วก็ชิงชนะเลิศกันค่ะเมื่อช่วงเช้าค่ะสำหรับฟุตบอลนะคะเรามีการแข่งขันกันไปในเวลา 9:00 นค่ะรุ่นเยาวชนและประชาชนผลก็น่าจะออกแล้วนะใครที่ติดตามไลฟ์สดนะคะเป็นการพบกันระหว่างอบต.ทุ่งคาวัดเจอกับอบต.บางมะพร้าวค่ะแล้วก็เพิ่งจะเริ่มแข่งขันกันไปนะคะ 10:30 นค่ะรุ่นประชาชนและอาวุโสเป็นการพบกันระหว่างทม.หลังสวนเจอกับทต.บางลึกค่ะนี่เป็นชิงที่3กันนะคะต่อมารอบชิงชนะเลิศค่ะเราได้คู่ชิงชนะเลิศกันแล้วนะคะ 13:00 นค่ะบ่ายวันนี้สำหรับรุ่นเยาวชนและประชาชนนะคะเป็นการพบกันของทต.ทุ่งตะไคร้เจอกับอบต.ทุ่งคาอย่าลืมไปเชียร์กันแล้วก็รุ่นประชาชนและอาวุโสค่ะเป็นการพบกันระหว่างอบต.แหลมทรายเจอกับอบต.นาศักนะคะสนุกสนานแน่ๆเลยนะคะรอติดตามกันค่ะสำหรับวอลเลย์บอลค่ะวอลเลย์บอลนะคะก็มีการแข่งขันกันไปในรอบชิงที่3ค่ะเวลา 10:00 นที่ผ่านมาทีมชายนะคะเป็นการพบกันอบต.นาศักเจอกับทม.เมืองชุมพรค่ะแล้วก็ 11:30 นะคะน่ากำลังแข่งกันอยู่ก็คือประเภททีมหญิงค่ะอบต.นาศักเจอกับทต.ชุมโคค่ะในรอบชิงชนะเลิศค่ะ 11:00 ค่ะประเภททีมหญิงอบต.2พี่น้องเจอกับทต.เขาทะลุค่ะแล้วก็ 11:30 ประเภททีมชายเป็นการพบกันระหว่างทต.บางลึกชิงกับรับรอบ VC นะคะนั่นคือวอลเลย์บอลค่ะสำหรับเปตองนะคะก็แข่งกันไปตั้งแต่เช้านะคะเป็นเราเริ่มแข่งตั้งแต่ 9:00 นค่ะเป็นรอบชิงชนะเลิศนะคะในช่วง 9:00 นค่ะทต.ท่ามะพร้าว A เจอกับทต.วังไผ่2นะคะแล้วก็มีอีกคู่หนึ่งทต.วังไผ่วังใหม่ A เจอกับนาทุ่ง1นะคะซึ่งก็น่าจะมีผลกันออกมาแล้วค่ะเพราะในรอบชิงที่3นะคะก็จะเป็นการจับคู่กันนะคะของผู้แพ้คู่ที่369นะคะเจอกับผู้แพ้คู่ที่370แล้วก็รอบชิงชนะเลิศค่ะจะเป็นผู้ชนะคู่ที่369เจอกับคู่ชนะคู่ที่370นั่นเองนะคะนั่นคือเปตองเมื่อกี้นี้คือรุ่นชายเนาะมารุ่นหญิงนะคะรุ่นคู่หญิงรุ่นประชาชนทั่วไปค่ะช่วงเช้าที่แข่งกันไปคู่ที่111นะคะทม.หลังสวนเจอกับอบต.เขาค่าย A และอีกคู่หนึ่งคู่ที่112อบต.นาศักเจอกับอบต.สวีปากแพรก3นะคะคู่2คู่นี้นะคะจะไปชิงที่3กันก็คือผู้ที่แพ้คู่ที่111และผู้ที่แพ้คู่ที่112เจอกันค่ะชิงที่3และคู่ที่ชนะคู่ที่ชนะคู่ที่111และก็คู่ที่ชนะคู่ที่112ก็มาชิงชนะเลิศกันสำหรับเปตองนะคะเซปักตะกร้อค่ะก็มีการแข่งกันไปตั้งแต่ 9:00 นนะคะในช่วงเช้าคู่ที่43รอบรองชนะเลิศนะคะ 9:00 นอบต.รับรอบเจอกับทต.นาโพค่ะคู่ที่44ค่ะอบต.2พี่น้องเจอกับอบต.ท่าหินค่ะแล้วก็คู่ชิงที่3นะคะจะแข่งในเวลา 13:00 นค่ะทีมแพ้คู่ที่43เจอกับทีมแพ้คู่ที่44และคู่ชิงชนะเลิศคู่ที่46นะคะก็จะแข่งกันในเวลา 14:00 นทีมที่ชนะคู่ที่43เจอกับทีมที่ชนะคู่ที่44นั่นเองนั่นคือ4ประเภทกีฬาค่ะไปชมไปเชียร์กันได้เลยแล้วเราจะมีพิธีปิดกันนะคะในเวลาประมาณ 16:00 นเป็นต้นไปที่สนามมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตชุมพรค่ะสำหรับการแข่งขันกีฬาอบจครับเยาวชนและประชาชนจังหวัดชุมพรประจำปี2569นะคะไปกันเยอะๆนะคะไปชมไปเชียร์ไปส่งแรงใจกันแล้วก็รวมไปถึงกันเข้าร่วมในพิธีปิดด้วยเดี๋ยวพักกันอีกครู่เดียวเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาทิ้งท้ายด้วยข่าวประชาสัมพันธ์แล้วก็สภาพอากาศกันค่ะ

ช่วงสุดท้ายแล้วค่ะช่วงสุดท้ายในชั่วโมงของรายการอบจ.พบประชาชนนะคะประจำวันจันทร์ที่22มิถุนายน2569ค่ะก่อนจากกันไปนะคะปุ้ยมีเรื่องราวของสภาพอากาศมาให้ได้อัปเดตกันด้วยค่ะลักษณะอากาศทั่วไปค่ะ22มิถุนายน2569พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนประเทศไทยนะคะมีฝนลดลงค่ะเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทย12นาฬิกาวันนี้ถึง12นาฬิกาวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากและจังหวัดเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และก็จังหวัดอุบลราชธานีค่ะภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและจังหวัดนครปฐมภาคตอนออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและจังหวัดตราดทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและจังหวัดนราธิวาสทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดตรังและก็จังหวัดสตูลนะคะตั้งแต่จังหวัดระนองขึ้นมาทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดพังงาลงไปทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะนั่นคือลักษณะอากาศทั่วไปค่ะนำมาให้ได้อัปเดตกันนะคะสำหรับใครที่อยากจะติดตามฝนฟ้าอากาศต่างๆเพื่อเป็นข้อมูลในการใช้รถใช้ถนนนะคะแล้วก็ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยก็แล้วกันนะคะเดี๋ยวจะรีบไปที่สนามละค่ะไปชมไปเชียร์กันสำหรับคู่ชิงชนะเลิศทั้ง4ประเภทกีฬาค่ะไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลวอลเลย์บอลเซปักตะกร้อแล้วก็เปตองนะคะก็จะเริ่มแข่งกันในช่วง13นาฬิกาค่ะสำหรับคู่ชิงชนะเลิศทั้ง4ประเภทนะคะไปชมไปเชียร์กันได้เลยค่ะรวมไปถึงพิธีปิดวันนี้ด้วยที่สนามมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตชุมพรสำหรับการแข่งขันกีฬาอบจ.คัพเยาวชนและประชาชนจังหวัดชุมพรประจำปี2569นะคะวันนี้เดี๋ยวทิ้งท้ายด้วยเพลงที่คุณผู้ฟังขอนเข้ามาค่ะวันพรุ่งนี้กลับมาเจอกับปุ้ยได้ใหม่เวลาเดิมนะคะ11นาฬิกาถึง12นาฬิกาโดยประมาณเช่นเคยติดตามรับฟังรายการกันได้ผ่านทางสวทชุมพร FM 100อสมทชุมพร90.75แล้วก็ที่104.75 MHz นะคะหรือจะไปติดตามรับชมกันได้ผ่านทาง Facebook Fanpage ทั้ง2เพจเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นที่สวทชุมพรหรือที่แฟนเพจ Facebook องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนั่นเองวันนี้ลาทุกคนไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

1669ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดชุมพรพร้อมให้บริการฟรีตลอด24ชั่วโมงรวดเร็วทันใจได้มาตรฐานลดการบาดเจ็บซ้ำบริหารงานโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรข้อควรรู้ก่อนโทร1669เมื่อพบเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินให้ตั้งสติและโทรแจ้ง1669บอกข้อมูลว่าเกิดเหตุอะไรสถานที่และเส้นทางจุดเกิดเหตุที่ชัดเจนจำนวนผู้ป่วยเพศช่วงอายุอาการระดับความรู้สึกตัวของผู้ป่วยชื่อผู้แจ้งเหตุเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ให้การช่วยเหลือเบื้องต้นตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่และรอรถกู้ชีพมารับผู้ป่วยเพื่อนำส่งโรงพยาบาลเจ็บป่วยฉุกเฉินหรือเกิดอุบัติเหตุโทร1669บริหารงานโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร

0: 1 2 1 1 1 4 4 3 4 4 4
1: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
2: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
1: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
2: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
3: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย
4: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
5: นี้เวลา 12:00 น. MCOT Radio Network อสมทชุมพรสรุปข่าวภาคเที่ยงจากสำนักข่าวไทย

ายกรัฐมนตรีประชุมกรอ.นัดแรกแก้ปัญหาเศรษฐกิจส่งเสริมบทบาทเอกชนให้มีส่วนร่วมกับภาครัฐในการพัฒนาเศรษฐกิจรัฐบาลเดินหน้าปราบพนันออนไลน์ช่วงบอลโลก2026เผย18วันปิดกั้นแล้วกว่า 13,000 รายการพาณิชย์เผยผลปราบนอมินีบริษัทเสี่ยงลด 65% ลุยสอบผู้ทำบัญชีสีเทาและแอปจีนสหรัฐอิหร่านตกลงกรอบเจรจา60วันหลังถกวุ่นทั้งคืนเกือบสะดุดหลังอิหร่านไม่พอใจคำขู่

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้จันทร์ที่22มิถุนายน2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณพจนาถ ธนัฐธนากุลและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับวันนี้ครับนายกรัฐมนตรีนั่งหัวโต๊ะประชุมกรอนัดแรกแก้ปัญหาเศรษฐกิจส่งเสริมบทบาทของเอกชนให้มีส่วนร่วมกับภาครัฐในการพัฒนาเศรษฐกิจครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือว่ากรอโดยมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงครับนายกรัฐมนตรีบอกว่าวันนี้ถือเป็นนิมิตหมายใหม่ที่พวกเราทุกคนได้มาร่วมประชุมกรอโซึ่งทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชนทำให้เศรษฐกิจของประเทศมีความมั่นคงและแข็งแรงยั่งยืนวันนี้ถือเป็นโอกาสสำคัญที่เราจะใช้ที่ประชุมแห่งนี้ครับในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาด้านเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศและส่งเสริมบทบาทของเอกชนให้มีส่วนร่วมกับภาครัฐในการพัฒนาเศรษฐกิจให้มีศักยภาพยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามคณะกรรมการชุดนี้เปรียบเสมือนคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจ plus ก็มีภาคเอกชนเข้ามาร่วมด้วยถือเป็นกำลังสำคัญอีกแรงของรัฐบาลส่วนนางสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ครับได้แถลงวันนี้ถึงสถานการณ์การบริหารจัดการปุ๋ยว่าแม้จะยังมีความไม่แน่นอนเรื่องการยุติสงครามแต่ยืนยันว่าจะควบคุมทั้งปริมาณไม่ให้ขาดแคลนและดูแลราคาให้เหมาะสมล่าสุดได้รับข่าวว่าเรือขนส่งปุ๋ย5ลำครับซึ่งเคยติดอยู่ในช่องแคบฮอร์มุซสามารถประสานออกมาได้แล้ว2ลำและอีก1ลำมีการปรับเส้นทางขนถ่ายสินค้าทางบกเพื่อลงเรือทำให้สถานการณ์ซัพพลายเริ่มปรับตัวดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเช่นเดียวกับอุปนายกสมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทยบอกว่าสถานการณ์ขาดแคลนปุ๋ยในตลาดโลกเริ่มคลี่คลายและแนวโน้มราคาเริ่มอ่อนตัวลงโดยเฉพาะในกลุ่มไนโตรเจนแล้วก็ยูเรียสูตร NP แล้วก็ NPK นะครับเริ่มหยุดนิ่งแล้วก็มีโอกาสปรับลดลงในอนาคตอันใกล้นี้ครับ
0: ขณะที่นายพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยค่ะได้กล่าวถึงการวิเคราะห์สถานการณ์ทางเศรษฐกิจไตรมาส4ภาวะเศรษฐกิจอาจจะชะงักว่าไม่น่าจะชะงักแล้วค่ะส่วนราชการจะต้องเพิ่มเติมมาตรการอะไรหรือไม่นั้นต้องรอดูผลการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจครั้งแรกซึ่งไม่ต้องห่วงเพราะว่ามองกรอบการเจรจาสหรัฐอิหร่านน่าจะดีขึ้นซึ่งรัฐบาลมีแผนหลายอย่างรวมถึงตั้งคณะทำงานขึ้นมาหลายชุดฉะนั้นไม่ต้องเป็นห่วงค่ะนายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังก็กล่าวสั้นๆถึงมาตรการรับมือสถานการณ์สหรัฐอิหร่านว่าขอรอผลการประชุมกรอส่วนความคืบหน้าการพิจารณาโครงการของคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการใช้งบจากพรกกู้เงินปลัดคลังระบุนะคะว่าเพิ่งจะปิดไปเมื่อตอน5 ทุ่มและเมื่อได้ข้อมูลทั้งหมดจะมีการเรียกประชุมเพื่อเริ่มกระบวนการกลั่นกรองค่ะ
1: รัฐบาลเร่งยกระดับน่านฟ้าไทยสู่ศูนย์กลางการบินโลกครับนำเทคโนโลยีใหม่บริหารจราจรทางอากาศพร้อมดันเที่ยวบินซีเพลนกระบี่ภูเก็ตปลายปีนี้ครับนางสาวพลอยทะเลรักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยบอกว่ารัฐบาลครับเดินหน้าพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและก็การบินอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับศักยภาพการแข่งขันของประเทศรองรับการเติบโตของภาคการท่องเที่ยวการค้าการลงทุนและเศรษฐกิจในอนาคตโดยจะมุ่งผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นเวิลด์คลาสนะครับAviation Hubหรือว่าศูนย์กลางการบินระดับโลกของภูมิภาคเร่งนำเทคโนโลยีและก็ระบบบริหารจราจรทางอากาศที่ทันสมัยมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน่านฟ้ายกระดับมาตรฐานความปลอดภัยและรองรับปริมาณเที่ยวบินที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคตปัจจุบันมีความคืบหน้าในการเตรียมความพร้อมรองรับการให้บริการซีเพลนอย่างเป็นรูปธรรมครับโดยตั้งเป้าหลักผลักดันเที่ยวบินปฐมฤกษ์ในเส้นทางท่าอากาศยานานาชาติกระบี่ท่าเรือน้ำลึกภูเก็ตภายในช่วงปลายปี2569นี้ซึ่งจะถือเป็นก้าวสำคัญของการพัฒนาระบบคมนาคมทางอากาศรูปแบบใหม่ ที่เชื่อมโยงการเดินทางบกทางอากาศแล้วก็ทางน้ำเข้าด้วยกันอย่างไร้รอยต่อช่วยเพิ่มทางเลือกในการเดินทางยกระดับประสบการณ์การท่องเที่ยวแล้วก็สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กับพื้นที่ภาคใต้ครับโดยรัฐบาลมุ่งยกระดับระบบคมนาคมของประเทศในทุกมิติโดยเฉพาะการพัฒนาอุตสาหกรรมการบินให้ก้าวทันสมัยเทคโนโลยีโลกแล้วก็นำระบบบริหารน่านฟ้าสมัยใหม่แล้วก็การพัฒนาซีเพลนมาช่วยเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวการลงทุนและก็การเชื่อมโยงการเดินทางของประเทศสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจใหม่และก็เสริมความแข็งแกร่งให้กับประเทศไทยก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางการบินระดับโลกอย่างยั่งยืนครับ
0: มากันที่เรื่องของไฟฟ้าค่ะหลังจากที่มีการแชร์กันในโลกออนไลน์นะคะถึงสิ่งที่เพิ่งจะรู้กันว่าค่าไฟฟ้าสำหรับไฟสองทางไฟทางหลวงไฟถนนนั้นที่แท้แล้วประชาชนนั้นเป็นคนจ่ายโดยการรวมกับไฟบ้านค่ะล่าสุดนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานก็ออกมาเปิดเผยนะคะว่าเหตุผลที่ต้องออกมาเปิดเผยเกี่ยวกับเรื่องนี้เพราะว่าที่ผ่านมาการเก็บค่าไฟฟ้าทางสาธารณะรวมอยู่ในบิลค่าไฟของบ้านเรือนประชาชนได้เสนอแนวทางในการลดค่าไฟฟ้าของประชาชน3เรื่องด้วยกันก็คือสัญญา Adder ชั่วนิรันดร์การเรียกสัญญาซื้อขายไฟฟ้ายกแรกตั้งแต่ปี2550ถึง2551ที่รัฐนั้นให้มีการอุดหนุนบวกเพิ่ม Adder ในราคาสูงเพื่อจูงใจเอกชนซึ่งก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นภาระประชาชนเพราะไม่มีวันหมดอายุทำให้ผู้ผลิตที่คืนทุนแล้วก็ยังคงขายไฟฟ้าในราคาที่สูงค่ะส่วนเรื่องที่2คือค่าไฟเกี่ยวกับเรื่องของไฟทางที่หลบตาประชาชนใส่อยู่ในบินค่าไฟและเรื่องอัตราการรับซื้อไฟจากโรงไฟฟ้าและอัตราขายไฟให้กับเอกชนอย่างการทำ data center ไม่ควรคิดในอัตราที่ถูกดังนั้นเรื่องค่าไฟทางหลวงชนบทก็คืออีกหนึ่งเรื่องที่ต้องเร่งสังคายนาเพราะว่าการเอาไปบวกในค่าไฟของทุกคนของทุกประเภทแบบนี้ไม่ถูกต้องส่วนการบวกเพิ่มค่าไฟลักษณะนี้เกิดขึ้นมานานแล้วหรือไม่ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานบอกว่ามีการเก็บแบบนี้มาเป็นระยะกว่า10ปีแล้วค่ะซึ่งจริงๆแล้วต้องติดมิเตอร์แยกบัญชีออกมาให้เห็นชัดเจนว่าตกลงค่าไฟของทางไฟทางนั้นเป็นเท่าไหร่หน่วยราชการที่รับผิดชอบก็จะสามารถไปของงบประมาณจ่ายค่าไฟได้เหมือนกับหน่วยราชการทั่วไปหากว่าแยกส่วนนี้ออกมาได้ค่าไฟสำหรับประชาชนก็จะถูกลงไปด้วยจากการที่จะต้องจ่ายกันโดยที่ไม่รู้ปีนึงนับ10,000ล้านบาทก็ต้องรีบแก้ไขจัดการค่ะนายเอกนัทยืนยันด้วยนะคะว่าเรื่องนี้ตั้งใจที่จะพูดให้กับประชาชนได้ทราบเพราะเป็นสิ่งที่ประชาชนควรจะรู้ขณะนี้กำลังจัดการเพื่อให้มีการแยกบัญชีค่าไฟส่วนนี้ออกไปโดยให้หน่วยงานที่ใช้ไฟเป็นผู้รับผิดชอบจะได้เห็นว่าชัดเจนแล้วตกลงว่าเป็นเงินเท่าไหร่ไม่ใช่มาหลบหูหลบตาประชาชนแล้วก็ย้ำด้วยว่าจะเร่งดำเนินการโดยทันทีค่ะ
1: เดี๋ยวพักครู่หนึ่งนะครับช่วงหน้ามีเรื่องของรัฐบาลครับสั่งเร่งติดตามใกล้ชิดเหตุอุโมงค์ดอยหลวงถล่มจนมีผู้เสียชีวิต2คนช่วงหน้ามาติดตามครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยบริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาคและปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอย
4: Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
5: เ
1: ติดตามข่าวกันต่อนะครับรัฐบาลครับสั่งติดตามใกล้ชิดเหตุอุโมงค์ดอยหลวงถล่มพัทรพงษ์ลงพื้นที่ด่วนเลยนะครับแสดงความเสียใจผู้สูญเสียเร่งสอบทุกสาเหตุครับนางสาวละลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยครับว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลครับให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยของประชาชนและผู้ปฏิบัติงานในโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานของประเทศโดยได้ติดตามสถานการณ์กรณีผนังอุโมงค์ดอยหลวงในโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายเด่นชัยเชียงรายเชียงของจังหวัดเชียงรายถล่มจนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างใกล้ชิดพร้อมกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านและก็ให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่นายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมครับได้เดินทางลงพื้นที่จังหวัดเชียงรายเป็นการด่วนเพื่อติดตามสถานการณ์รับฟังรายงานข้อเท็จจริงและก็ตรวจสอบความคืบหน้าการดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยมีผู้บริหารจังหวัดหน่วยงานด้านคมนาคมและก็ทีมวิศวกรโครงการร่วมรายงานข้อมูลทางเทคนิคและก็สภาพพื้นที่เกิดเหตุนายพัทรพงษ์ได้แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการสูญเสียที่เกิดขึ้นพร้อมแสดงความอาลัยต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตและส่งกำลังใจให้ผู้ได้รับบาดเจ็บตลอดจนเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ก็ยืนยันนะครับว่ารัฐบาลจะดูแลผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่ทั้งในด้านของการรักษาพยาบาลการเยียวยาและก็สิทธิประโยชน์ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องขณะนี้ครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานและตรวจสอบสาเหตุของเหตุการณ์อย่างละเอียดโดยจะพิจารณาทางด้านวิศวกรรมการก่อสร้างสภาพธรณีวิทยารวมถึงกระบวนการปฏิบัติงานทุกขั้นตอนเพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ถูกต้องโปร่งใสและสามารถป้องกันไม่ให้เกิดเหตุลักษณะเดียวกันอีกในอนาคตทางนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้กำชับให้ทุกโครงการก่อสร้างที่มีความเสี่ยงสูงเพิ่มความเข้มงวดด้านมาตรการรักษาความปลอดภัยโดยเฉพาะการประเมินสภาพชั้นหินและก็สภาพพื้นที่ก่อนดำเนินงานเจาะอุโมงค์หรือว่าฉีดคอนกรีตเสริมความมั่นคงเพื่อป้องกันอุบัติเหตุลดความเสี่ยงต่อชีวิตของผู้ปฏิบัติงานครับ
0: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเผยมาตรการปราบนอมินีเข้มข้นตลอด8เดือนทำบริษัทกลุ่มเสี่ยงลดลงกว่า 65% ค่ะนายพูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่าในช่วง8เดือนที่ผ่านมาได้ร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินหน้าป้องกันและปราบปรามการใช้คนไทยเป็นนอมินีอย่างจริงจังตรวจสอบธุรกิจเสี่ยง6กลุ่มหลักได้แก่ธุรกิจท่องเที่ยวอสังหาริมทรัพย์อีคอมเมิร์ซขนส่งโรงแรมและรีสอร์ทการเกษตรและการก่อสร้างโดยมาตรการสำคัญคือการกำหนดให้ผู้ถือหุ้นไทยที่ร่วมลงทุนกับต่างชาติต้องแสดงหลักฐานทางการเงินย้อนหลัง3เดือนเพื่อพิสูจน์ศักยภาพการลงทุนที่แท้จริงส่งผลให้บริษัทกลุ่มเสี่ยงนอมินีลดลงกว่า 65% ในช่วงเดือนเมษายนถึงพฤษภาคมและเตรียมออกมาตรการเข้มงวดเพิ่มเติมคาดว่าจะเริ่มบังคับใช้1สิงหาคมนี้ค่ะผลการดำเนินงานระหว่าง1ตุลาคม2568ถึง22มิถุนายน2569ตรวจสอบเชิงลึก34พื้นที่11จังหวัดทั้งในกรุงเทพมหานครชลบุรีสมุทรปราการสมุทรสาครสมุทรสงครามราชบุรีภูเก็ตกระบี่สุราษฎร์ธานีเชียงใหม่และตากตรวจสอบบริษัทกลุ่มเสี่ยงกว่า 3,200 รายและส่งข้อมูลให้กับหน่วยงานต่างๆค่ะทั้งสรรพากร DSI ปปง.และตำรวจดำเนินการตามกฎหมายหลายหมื่นรายการและยังขยายผลตรวจสอบสำนักงานบัญชีในพื้นที่ท่องเที่ยว8จังหวัดพบมีผู้กระทำบัญชี140คนเข้าไปถือหุ้นในบริษัทที่มีต่างชาติร่วมลงทุนถึง 2,040 บริษัทมูลค่าหุ้นรวม 2,500 ล้านส่งข้อมูลให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบต่อแล้วค่ะส่วนกรณีสังคมตั้งข้อสงสัยถึงแอปพลิเคชันจีนที่วิ่งรับส่งอาหารเจาะกลุ่มคนจีนในไทยมีการตรวจสอบแอปพลิเคชันธุรกิจนอมินีชาวต่างชาติในประเทศไทยที่อาจดำเนินการโดยไม่ได้รับอนุญาตเบื้องต้นมีทั้งหมด3แอปพลิเคชันที่เปิดบริษัทในไทยอย่างไรก็ตามค่ะขยายผลตรวจสอบเพิ่มเติมเรื่องสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทต่างๆเพื่อคัดกรองธุรกิจที่มีคนไทยถือหุ้นแทนคนต่างชาติเพื่อเลี่ยงการขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจคนต่างด้าวหากพบการกระทำความผิดจะมีบทลงโทษทั้งจำและปรับนอกจากนี้ยังเฝ้าระวังกลุ่มชาวต่างชาติที่รับสัญชาติไทยแล้วนำมาใช้เป็นช่องว่างทางกฎหมายในการจัดตั้งบริษัทร่วมกับคนต่างชาติค่ะ
1: รัฐบาลเดินหน้าปราบปรามพนันออนไลน์ช่วงบอลโลก2026ครับ18วันปิดกั้นแล้วกว่า 13,000 รายการแนะชมบอลโลก2026อย่างสร้างสรรค์ครับนางสาว

0: ลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการยกระดับการปิดกั้น URL ที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์ด้วยการใช้เทคโนโลยี AI ในการตรวจจับแล้วก็วิเคราะห์เว็บไซต์สื่อสังคมออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์ตามข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีที่เน้นย้ำให้ทำงานเชิงรุกเพื่อป้องกันและปราบปรามการพนันออนไลน์จากผลการดำเนินการอย่างต่อเนื่องล่าสุดนะครับกระทรวงดีอีได้ดำเนินการปิดกั้นโซเชียลมีเดียเพจและก็เว็บไซต์ URL ที่เกี่ยวข้องกับการพนันผิดกฎหมายตามคำสั่งศาลและประสานความร่วมมือกับแพลตฟอร์มในช่วงที่มีการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ก็คือตั้งแต่วันที่1ถึง18มิถุนายน2569ระยะเวลา18วันเป็นจำนวน 13,888 รายการครับช่วงเทศกาลบอลโลกรัฐบาลเชิญชวนแฟนกีฬาฟุตบอลและผู้ประกอบการร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างบรรยากาศการเชียร์ฟุตบอลโลกอย่างสร้างสรรค์ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อร่วมส่งเสริมการเคารพสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาและสนับสนุนการเติบโตของอุตสาหกรรมกีฬาสื่อและก็ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องอย่างยั่งยืนพร้อมทั้งหลีกเลี่ยงการพนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดครับผู้ใดนำสัญญาณการถ่ายทอดสดไปใช้หรือว่าเผยแพร่ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ได้รับลิขสิทธิ์ในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นการบันทึกการแข่งขันการเผยแพร่ซ้ำผ่านช่องทางออนไลน์การถ่ายทอดสดผ่านสื่อออนไลน์หรือว่าการนำไปใช้เพื่อประโยชน์ทางการค้าอาจเข้าข่ายละเมิดลิขสิทธิ์ได้นะครับโดยกรณีการละเมิดลิขสิทธิ์เพื่อการค้ามีโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง4ปีหรือว่าปรับตั้งแต่ 100,000 บาทถึง 800,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับครับ 12:17 นาทีเดี๋ยวพักครู่นะครับ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
2: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
3: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
2: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
3: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
2: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
3: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
2: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
4: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: บริษัทอสมทจำกัดมหาชนจัดพิธีน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณและแสดงความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาค่ะที่บริษัทอสมทจำกัดมหาชนจัดให้มีพิธีน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณและแสดงความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีดร.ยาดากาศิยปนันท์กรรมการรักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่เป็นประธานในพิธีค่ะและกล่าวน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์พร้อมด้วยผู้บริหารพนักงานผู้ประกาศข่าวและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชนรวมทั้งร่วมยืนสงบนิ่งและลงนามแสดงความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตาและพระกรุณาธิคุณทรงอุทิศพระวรกายพระสติปัญญาและทรงมีพระวิริยะอุตสาหะปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปการโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านกฎหมายการพัฒนากระบวนการยุติธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทรงมีบทบาทที่สำคัญในองค์กรสหประชาชาติจนทำให้เกิดข้อกำหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำและมาตรการที่มีใช่การคุมขังสำหรับผู้กระทำความผิดที่เป็นหญิงหรือที่เรียกว่าข้อกำหนดกรุงเทพค่ะ
0: พักสั้นๆครู่หนึ่งครับ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

ติดตามข่าวกันต่อนะครับรัฐมนตรีช่วยปิยรัตน์เปิดการประชุมชมรมสหกรณ์การเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือปี69ครับชูระบบสหกรณ์หัวใจการขับเคลื่อนพัฒนาภาคเกษตรแดนอีสานนางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดการประชุมชมรมสหกรณ์การเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือประจำปี2569ที่จังหวัดร้อยเอ็ดครับซึ่งถือเป็นเวทีสำคัญในการกำหนด

0: ทิศทางการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสหกรณ์การเกษตรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือภายในงานมีนายรัฐคลังแสงที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรนายจเดชจันทราเลขานุการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรนายนิรันดร์มูลธิดาอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์นายสำรายนินกิ่งประธานชมรมสหกรณ์การเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือพร้อมคณะกรรมการฝ่ายจัดการผู้ตรวจสอบกิจการและผู้แทนสหกรณ์การเกษตรจาก20จังหวัดกว่า600คนเข้าร่วมงานครับโดยนางสาวปิยรัตน์ได้มอบนโยบายและก็แนวทางการยกระดับคุณภาพและเพิ่มมูลค่าสินค้าสหกรณ์พร้อมเป็นผู้แทนชมรมสหกรณ์การเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมอบทุนการศึกษาแก่สถานศึกษาในพื้นที่5แห่งได้แก่โรงเรียนบ้านคางฮุ่งโรงเรียนหนองตอกแป้นหนองวิทยามั่นโรงเรียนหนองตอกแป้นหนองมั่นวิทยาโรงเรียนคำนางตุ้มนนสวรรค์โรงเรียนโสดศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ดแล้วก็โรงเรียนวัดมิ่งเหมืองครับนอกจากนี้เยี่ยมชมนิทรรศการและก็บูธจำหน่ายสินค้าเกษตรคุณภาพจากสหกรณ์การเกษตรในภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างเช่นข้าวทุ่งสำลิดเป็นข้าวหอมมะลิแท้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นข้าว GI ของจังหวัดนครราชสีมาจากสหกรณ์การเกษตรพี่ไม้จำกัดรวมทั้งผลิตภัณฑ์นมสดแปรรูปเป็นไอศกรีมแล้วก็ขนมตังเมไต้หวันจากสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมโคก่อจำกัดจังหวัดมหาสารคามตลอดจนสินค้าแปรรูปทางการเกษตรอีกมากมายหลายสหกรณ์นะครับซึ่งจากกรณีพื้นที่หลายครั้งนางสาวปิยรัตน์บอกว่าได้พบว่ายังมีความต้องการด้านอุปกรณ์ทางการตลาดขณะที่สินค้าหลายผลิตภัณฑ์มีบรรจุภัณฑ์สวยงามสามารถเข้าสู่ตลาดโมเดิร์นเทรดได้แต่ว่าบางส่วนยังขาดการรับรองคุณภาพครับทางนี้ศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่กำลังจัดตั้งขึ้นจะเป็นอีกช่องทางสำคัญในการแลกเปลี่ยนและก็กระจายสินค้าระหว่างภูมิภาคเพื่อให้ประชาชนในแต่ละภูมิภาคได้เข้าถึงสินค้าของกันและกันได้ง่ายขึ้นครับ
1: รัฐบาลเดินหน้าโรงพยาบาลสีเขียวผนึกกฟผ.ติดตั้งโซล่าลูฟท็อปนำร่อง25โรงพยาบาลลดค่าไฟ55ล้านบาทต่อปีค่ะนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนประเทศสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนควบคู่กับการยกระดับคุณภาพบริการสาธารณสุขของประชาชนโดยส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดและพลังงานหมุนเวียนในหน่วยงานภาครัฐเพื่อลดต้นทุนการดำเนินงานเพิ่มประสิทธิภาพทางพลังงานค่ะและสนับสนุนเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศกระทรวงสาธารณสุขการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ร่วมกันลงนามสัญญาให้บริการจัดการพลังงานไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาสำหรับโรงพยาบาลในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขนำร่อง25แห่งทั่วประเทศค่ะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสนับสนุนนโยบายโรงพยาบาลสีเขียวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายพัฒนาพร้อมพัฒน์เปิดเผยว่ารัฐบาลมีนโยบายปรับทิศทางพลังงานของประเทศให้มีความมั่นคงและมีความยั่งยืนทางเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุดที่เป็นศูนย์ภายในปี2593ค่ะทางกระทรวงสาธารณสุขจึงได้เดินหน้านโยบายยกระดับสถานพยาบาลในสังกัดให้เป็นองค์กรสุขภาพที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมลดการปล่อยคาร์บอนและบริหารจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพโดยปีที่ผ่านมาค่ะโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีค่าไฟฟ้ารวม 5,610 ล้านบาทการติดตั้งระบบโซล่ารูฟท็อปจึงเป็นมาตรการสำคัญในการช่วยลดภาระรายจ่ายได้ในระยะยาวค่ะซึ่งโครงการนี้คาดว่าช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้รวมถึง 7,211 ตันคาร์บอนต่อปีเฉลี่ย288ตันคาร์บอนต่อปีต่อแห่งลดประหยัดค่าไฟฟ้าได้รวมกว่า55ล้านบาทต่อปีเฉลี่ยแห่งละ 2,200,000 บาทต่อปีซึ่งงบประมาณที่ประหยัดก็จะได้นำกลับไปใช้พัฒนาระบบการบริการด้านการแพทย์และการดูแลประชาชนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะ
0: ติดตามความเคลื่อนไหวต่างประเทศกันบ้างครับการเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านวันแรกผ่านพ้นไปด้วยดีครับมีความคืบหน้าอย่างมากในประเด็นการยุติความขัดแย้งในเลบานอนแม้การเจรจาเกือบสะดุดหลังอิหร่านไม่พอใจคำขู่ของผู้นำสหรัฐจนถึงขั้นเดินออกจากสถานที่จัดเจรจาในสวิตเซอร์แลนด์ครับการเจรจาระดับสูงรอบแรกระหว่างสหรัฐกับอิหร่านที่เมือง เบิร์นเกิร์นสต็อกนะครับที่เป็นเมืองรีสอร์ทในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ได้ข้อสรุปแล้วหลังใช้เวลาพูดคุยตลอดทั้งคืนการหาเรือร่วมต้นอย่างตึงเครียดหลังผ่านพ้นไปเพียง80นาทีเนื่องจากคณะผู้แทนอิหร่านไม่พอใจคำขู่ของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐที่ระบุว่าพร้อมจะกลับมาโจมตีอิหร่านอย่างหนักอีกครั้งหากยังไม่ยุติสนับสนุนกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ที่กำลังปะทะกับอิสราเอลทางตอนใต้ของเลบานอนเป็นเหตุให้คณะผู้แทนอิหร่านเดินออกจากสถานที่จัดการเจรจาในเวลาต่อมาขณะที่โมฮัมหมัดบาเกอร์กาลิบาฟประธานรัฐสภาอิหร่านและหัวหน้าคณะผู้เจรจาของอิหร่านในครั้งนี้ยืนยันไม่สนคำขู่พร้อมกับเตือนว่าสหรัฐควรระมัดระวังคำพูดของตนเองและก็ย้ำนะครับว่าการเจรจาในประเด็นอื่นจะไม่คืบหน้าหากการสู้รบในเลบานอนไม่ยุติลงอย่างถาวรครับต่อมาตัวแทนปากีสถานและกาตาร์ชาติตัวกลางผู้ไกล่เกลี่ยแถลงบอกว่ามีความคืบหน้าที่น่ายินดีในการเจรจาวันแรกโดยทั้งสองฝ่ายเห็นชอบในแผนการเพื่อบรรลุข้อตกลงขั้นสุดท้ายร่วมกันภายในกรอบเวลา60วันเห็นชอบให้จะตั้งกลไกและคณะทำงานเพื่อตรวจสอบและควบคุมให้เกิดการหยุดยิงระหว่างอิสราเอลและก็กลุ่มฮิซบอลเลาะห์ในเลบานอนอย่างยั่งยืนพร้อมเปิดช่องทางสื่อสารสายตรงระหว่างกันเพื่อหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าทางทหารและรับรองความปลอดภัยให้กับเรือพาณิชย์ที่สัญจรผ่านช่องแคบฮอร์มุซอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านหนึ่งในคณะเจรจาของอิหร่านบอกด้วยนะครับว่าอิหร่านจะได้รับการยกเว้นมาตรการคว่ำบาตรการส่งออกน้ำมันและปิโตรเคมีชั่วคราวยกเลิกการปิดกั้นทางทะเลและท่าเรืออิหร่านจะได้รับทยอยคืนสินทรัพย์ที่ถูกอายัดไว้ในต่างประเทศและบรรลุข้อตกลงในการจัดตั้งคณะกรรมการระดับสูงเพื่อกำกับดูแลการเมืองและขับเคลื่อนคณะทำงานเฉพาะกิจด้านนิวเคลียร์และมาตรการคว่ำบาตรยืนยันนะครับว่าภารกิจของคณะผู้แทนทีมเจรจาของอิหร่านในสวิตเซอร์แลนด์เสร็จสิ้นลงแล้วหลังจากนี้ครับทีมงานด้านเทคนิคจะดำเนินการต่อซึ่งจะเป็นการหารือลงลึกรายละเอียดเกี่ยวกับช่องแคบฮอร์มุซรวมถึงโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านการเจรจาทางเทคนิคจะดำเนินต่อไปในช่วงที่เหลือของสัปดาห์นี้ครับแม้การหารือทางเทคนิคที่สวิตเซอร์แลนด์จะมีความคืบหน้าอย่างชัดเจนเกี่ยวกับการยุติสงครามในเลบานอนแต่ว่าอิสราเอลโดยเฉพาะนะครับรัฐมนตรีกลาโหมอิสราเอลยืนยันล่าสุดว่ากองทัพอิสราเอลจะยังคงอยู่ในเลบานอนตอนใต้ต่อไปตราบเท่าที่จำเป็นขณะที่กลุ่มฮิซบอลเลาะห์ก็แถลงโต้ว่าพร้อมจะเผชิญหน้าและโต้กลับต่อการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงใดๆที่เกิดขึ้นขณะที่นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูผู้นำอิสราเอลแถลงยืนยันล่าสุดด้วยว่าอิหร่านจะไม่มีวันได้ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ตราบใดที่เขายังดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอิสราเอลครับ
1: โคลอมเบียมีแนวโน้มที่จะได้ผู้นำใหม่เป็นนักการเมืองด้านฝ่ายขวาที่มีคะแนนนำจากการเลือกตั้งวานนี้ค่ะผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีโคลอมเบียวานนี้ซึ่งนำคะแนนไปเกือบมีการนับคะแนนไปเกือบครบแล้วปรากฏว่านายอาเบลาโดเดเลเอสปริยามีคะแนนนำทิ้งห่างคู่แข่งไปไม่ถึง 1% หรือประมาณ 250,000 คะแนนเท่านั้นค่ะอย่างไรก็ตามได้มีการออกตระเวนฉลองพร้อมประกาศว่าเขาเป็นผู้นำของชาวโคลอมเบียทุกหมู่เหล่านายเอสปริยาเป็นเศรษฐีที่เพิ่งเข้าสู่การเมืองด้วยแนวคิดขวาจัดเช่นการกำจัดกลุ่มติดอาวุธและปราบปรามแก๊งค้ายาเสพติดอาชญากรรมอย่างเข้มข้นรวมไปถึงสัญญาที่จะพลิกฟื้นเศรษฐกิจซึ่งทำให้เขาถูกเปรียบเทียบว่าคล้ายคลึงกับนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐที่เป็นศัตรูกับรัฐบาลฝ่ายซ้ายของนายกุสตาโวเปโตรประธานาธิบดีคนปัจจุบันโดยนายทรัมป์ได้ให้การสนับสนุนและประกาศด้วยว่านายเอสปริยาได้รับชัยชนะค่ะขณะที่นายอีวาเซเปด้าผู้สมัครคู่แข่งของนายเอสปริยาประกาศว่าเขายังไม่ยอมรับความพ่ายแพ้จนกว่าจะมีการรับรองผลการเลือกตั้งเพราะคะแนนตามอยู่เพียง 1% และได้เกิดปัญหาร้องเรียนระหว่างการนับคะแนนค่ะ
0: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้นะครับเวลาหมดลงแล้วครับน้องแอนพจนาถและผมณรงค์จันทร์ทองลาไปก่อนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: MCOT Radio Network เสนอรายการปักใต้บ้านเราโดยอสมท.ชุมพร

สวัสดีทักทายคุณผู้ฟังนะครับตอนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการปากใต้บ้านเรานะครับเจอกันเป็นประจำในทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่12:30 น.ถึง13:00 น.โดยประมาณทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วภาคใต้

0: ครึ่งแล้วรับประทานอาหารกลางวันกันแล้วหรือยังนะคะหลายท่านอาจจะรับประทานอาหารกลางวันกันเรียบร้อยนะคะ
1: ครับ
0: ใช้ไทยช่วยไทยกันหมดแล้วหรือยังคะ
1: ผมใช้เกินไปแล้วเมื่อวานต้องใช้ให้เกินนะครับพี่โอ๋ไม่งั้นมันจะก็เรียกว่ายังไงล่ะมันจะไม่ครบจำนวนที่เขาให้มา
0: ใช้ให้เกินก็คือตังเราต้องเกินใช่ไหมคะ
1: ต้องเกินไปนิดหนึ่งไม่งั้นจะถือว่าไม่คือมันอาจจะมีเงินเหลืออยู่สักบาท2บาทอะไรเงี้ยแต่ถ้าเราใช้จนเกินเนี่ยยังไงก็ใช้หมดสิทธิ์ที่เขาให้ในแต่ละเดือนอยู่แล้ว
0: หมดแน่นอน แล้วหมดอย่างรวดเร็ว
1: หมดก่อนด้วย
0: นะคะ พี่โอหมดตั้งแต่กลางเดือนค่ะวันนี้22แล้วนะ
1: ครับ
0: ก็อยากจะมาเน้นเตือนว่ามันจะไม่ได้ทบให้ไง
1: ใช่ครับมันหมดแต่ละเดือนไง
0: ใช่ค่ะดังนั้นก็ต้องรีบใช้เดี๋ยวควรลืมนะคะอ่ะก็ว่ากันไปแต่ว่าเมื่อวานนี้วันสุดท้ายนะคะสำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ต้องลงทะเบียนหลังจากนี้ท่านจะไม่สามารถลงทะเบียนอะไรใดๆได้แล้วนะคะก็มีแฟนรายการโทรไปสอบถามพี่โอ๋ก็บอกวันนี้อย่าลืมละกันนะคะถ้ายังไม่ได้ลงทะเบียนก็ลงไปให้เรียบร้อยแต่ส่วนใหญ่เนี่ยปีนี
1: ้
0: ทราบมาว่าท้องถิ่นแต่ละพื้นที่แต่ละบ้านนะคะผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเขามีการประชุมเรียกลูกบ้านเนี่ยนะคะที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยมาอธิบายมาลงทะเบียนให้อะไรแบบเรียบร้อยมากเลย
1: ใช่ก็คือมีการลงพื้นที่แต่ว่ามีทราบข่าวจากผู้ใหญ่บ้านบางท่านนะครับบอกว่าบางทีเนี่ยพื้นที่ของลูกบ้านในการที่จะตามไปลงทะเบียนให้เนี่ยไม่มีสัญญาณเน็ต
0: ทำยังไงล่ะต้องพาตัวออกมา
1: ต้องออกมาข้างนอกนะฮะต้องมาทำให้แล้วก็มีมิจฉาชีพด้วยอยู่ครับ
0: คร
1: ับแฝงตัวไปในรูปแบบของเป็นตัวแทนของผู้ใหญ่บ้านอะไรเงี้ยนะครับอ้างตัวไปแล้วก็เข้าไปเอาข้อมูลมาอะไรเงี้ยนะฮะก็มีเหมือนกันมีร้องเรียนมาเหมือนกันนะครับแต่ว่าน้อยนะฮะ
0: ค่ะต้องระมัดระวังนะคะเดี๋ยวนี้เราต้องรู้เท่าทันพวกมิตรทั้งหลายนะคะเพราะว่ามันไม่ได้มีมิตรแท้อย่างเดียวมันมีมิจฉาชีพด้วย
1: ใช่ครับมิจฉาชีพเนี่ยมีหลายรูปแบบจริงๆครับพี่โอ๋ครับผมเพิ่งโดนมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วประกาศหาซื้ออะไรรถมอเตอร์ไซค์นะครับประกาศไปใน
0: ในกลุ่ม
1: ที่เป็นกลุ่มเฉพาะที่ไปขายมอเตอร์ไซค์รุ่นนั้นอะไรเงี้ยครับมีทักมาบอกว่ามีของแล้วก็ส่งรูปมาให้ดูมีจริงๆด้วยนะครับมีเท่านั้นยังไม่พอส่งของให้ก่อนด้วยนะครับแล้วก็มีเลข tracking นะครับเลขหมายเลขส่งให้เราดูนะครับถ่ายรูปไปดูว่ากำลังส่งมีเลขแท็กให้เราดูเราถึงจะโอนตังไปโอนไปปั๊บเลขแท็กกิ้งก็
0: หายไปเลย
1: ขึ้นชื่อเราจริงๆนะครับเลขแท็กกิ้งเป็นชื่อเราจริงๆชื่อที่ส่งเนี่ย
0: นะครับคือจริงๆเราก็ตรวจสอบเลขที่ส่งมา
1: ใช่ครับเป็นชื่อเราจริงๆแต่ว่าของไม่ได้ส่งมา
0: เดี๋ยวนี้มัน
1: ยกเลิกได้ไงพี่โอ๋ครับเลขแท็กกิ้งเนี่ยก็คือทำเป็นว่าส่งแล้วทีหลังก็ยกเลิกได
0: ้
1: ตอนเราโอนเงินแล้วอะไรเงี้ยโอ้โดนพลาดไปโดนอะไรลูกรถลูกไปก็หลายร้อยยูโร
0: คือต่อไปนี้บางคนก็จะแบบเก็บเป็นปลายทาง
1: ใช่ใช่ใช่
0: นะคะคือมันมีหลากหลายวิธีการค่ะดังนั้นเราระมัดระวังแล้วเนาะขนาดระมัดระวังแล้วก็ยังเกิดเหตุแบบนี้ค่ะนะก็เอาเป็นว่ายังไงดีล่ะต้องระมัดระวังมากยิ่งขึ้น
1: ครับ
0: นะคะก็ฝากเตือนกันด้วยเพราะว่าช่วงนี้ของไม่ตรงปกหรืออะไรใดๆก็จะมีเยอะแยะในโลกออนไลน์นะการซื้อขายของอะไรต่างๆเนี่ยนะคะ
1: ครับ
0: ค่ะอ่ะวันนี้ข่าวในพื้นที่ของจังหวัดชุมพรเนี่ยก็มีหลายข่าวรวมไปถึงข่าวจากดีเจสายใต้เราด้วยใช่ไหมคะน้องโอ๋
1: ใช่ครับดีเจสายใต้ส่งข่าวมาหลายจังหวัดเลยทีเดียวเดี๋ยวเราได้ติดตามกันแต่ว่าช่วงนี้เป็นข่าวชุมพรก่อน
0: ค่ะนะคะเดี๋ยวไปเริ่มต้นข่าวนี้ก่อนปกติเนี่ยก็เคยได้ยินแต่ข่าวรถชนรถอันนี้เรือชนเรือนะคะเหตุเกิดตั้งแต่เมื่อวันที่20มิถุนายนที่ผ่านมานะคะซึ่งก็เกิดขึ้นในพื้นที่ของปากน้ำชุมพรนะคะเกิดตอนหัวค่ำประมาณ1ทุ่มครึ่งน้องโอ๋นะคะร้อยตำรวจเอกชนะวุฒิกำแต่งคารองสารวัตรสอบสวนสภ.ปากน้ำชุมพรนะคะก็ได้รับแจ้งเหตุค่ะว่าเรือนำเที่ยวชนกับเรือประมงภายในคลองท่าตะเภาบริเวณรอยต่อระหว่างตำบลท่ายางกับตำบลปากน้ำอำเภอเมืองชุมพรนะคะเจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอบค่ะในที่เกิดเหตุเนี่ยก็พบเรือนำเที่ยวของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งจอดลอยลำอยู่กลางคลองนะคะก็มีนายสันตินายท้ายเรือกลเดินทะเลชั้นหนึ่งแล้วก็นางสาวนภาพรช่างเครื่องประจำเรือพาเจ้าหน้าที่เนี่ยไปตรวจสอบความเสียหายบริเวณหัวเรือซึ่งก็พบร่องรอยนะคะแตกร้าวแล้วก็ถูกเศษไม้กระแทกจนได้รับความเสียหายจากการสอบถามนะคะนายสันติแล้วก็นางสาวนภาพรเนี่ยเขาก็ให้ข้อมูลค่ะว่าก่อนเกิดเหตุก็พานักท่องเที่ยวชาวไทย8คนแบ่งเป็นชาย5คนหญิง3คนเดินทางกลับจากกิจกรรมดำน้ำชมปะการังนะคะบริเวณหมู่เกาะในเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร ระหว่างที่จะนำเรือเข้าคลองตามเส้นทางปกติก็สังเกตเห็นเรือประมงคู่กรณีเนี่ยเล่นอยู่ทางฝั่งซ้ายซึ่งผิดจากแนวการเดินเรือตามปกติที่เขาต้องใช้ฝั่งขวา

0: ก่อนที่เรือประมงเนี่ยจะเบี่ยงหัวเรือออกมากลางคลองกระทันหันทำให้ไม่สามารถหักหลบได้ทันก็เกิดการชนขึ้นเบื้องต้นไม่มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บนะคะเจ้าหน้าที่ก็เข้าตรวจสอบเรือประมงคู่กรณีที่จอดอยู่ริมคลองใกล้จุดเกิดเหตุค่ะก็พบว่าเป็นเรือไม้เป็นเรือไดหมึกขนาดประมาณ6วานะคะก็ได้รับความเสียหายบริเวณหัวเรือค่ะจนหัวเรือเนี่ยฉีกขาดนะคะน้ำไหลเข้าตัวเรืออย่างต่อเนื่องค่ะทำให้ชาวประมงในพื้นที่เนี่ยก็ต้องเร่งนำเครื่องสูบน้ำเข้าไปช่วยเหลือเพื่อป้องกันเรือจมนะคะเจ้าของเรือเนี่ยอายุ65ปีแล้วนายอัมพรนะคะก็บอกว่าที่กำลังขับเรือออกจากบ้านก็เพื่อไปหาหมึกระหว่างทางเนี่ยหันไปมองแพปลาอยู่ที่ริมคลองทำให้ละสายตาจากเส้นทางเดินเรือนะคะหันกลับมาอีกครั้งนึงก็จะเอะเข้ากับเรือนำเที่ยวแล้วนะคะเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ลงบันทึกประจำวันเก็บข้อมูลเป็นหลักฐานยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหากับฝ่ายใดนะคะเนื่องจากว่าทั้งสองฝ่ายมีท่าทีพร้อมจะเจรจาเรื่องค่าเสียหายร่วมกันอีกทั้งเรือสองลำก็มีประกันภัยแล้วก็มีเอกสารการขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายนะคะแต่เจ้าหน้าที่ก็พยายามที่จะรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็ตรวจสอบรายละเอียดของเหตุการณ์อย่างละเอียดนะคะเพื่อที่จะหาสาเหตุที่แท้จริงของอุบัติเหตุทางน้ำในครั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำในอนาคตเรือเขามีแตรไหมโ
1: น่มีนะฮะ
0: ก็มีบางลำก็ต้องมีอยู่แล้ว
1: ใช่
0: ใช่ไหมคะ
1: บางทีก็นะ
0: ทำไม่ทันเหมือนเราขับรถนี่แหละ
1: บ
0: างทีมือล้าสายตาอยู่โทรศัพท์เอ้ามาข้างหน้า
1: จึงแล้วชนแล้วอะไรเงี้ยนะครับแต่ก็โชคดีนะครับที่ครั้งนี้ไม่มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตนะครับเพราะว่าเป็นเรือนักท่องเที่ยวแล้วก็มีนักท่องเที่ยวมาด้วย
0: ค่ะอันนี้ก็คือเอามาเล่าเอามาคุยกันเนี่ยเพื่อเป็นอุทาหรณ
1: ์
0: นะคะอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้ทั้งทางบกทางน้ำทางอากาศเนี่ยได้ทุกช่องทางก็ต้องระมัดระวังกันนะคะ
1: ครับมาถึงอีกหนึ่งข่าวในจังหวัดชุมพรนะครับนี่เป็นกิจกรรมดีๆนะครับที่มีการประกวดเยาวชนต้นแบบมารยาทไทยส่งเสริมเอกลักษณ์ประจำชาติสืบสานคุณค่าทางความเป็นไทยสู่คนรุ่นใหม่ด้วยนะครับเมื่อวันที่20มิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรนายเทียนชัยชูกิติวิบูลเนี่ยนะครับได้เป็นประธานเปิดโครงการประกวดเยาวชนต้นแบบด้านมารยาทไทยและมารยาทในสังคมประจำปี2569ระดับจังหวัดนะครับของจังหวัดชุมพรนี่แหละเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจหลักปฏิบัติเรื่องของมารยาทไทยโดยมีนายเจริญโชคพรหมชุติมาในอำเภอเมืองชุมพรนายศรีชัยวีระนรพานิชนายกเทศมนตรีเมืองชุมพรผู้บริหารสถานศึกษาคณะครูนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมกว่า200คนณโรงเรียนสหศึกษาตำบลท่าตะเภาอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรนะครับซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเนี่ยนะครับก็ทางท่านผู้ว่าเองเนี่ยท่านบอกว่ามารยาทไทยเนี่ยนะครับเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของคนไทยเป็นพื้นฐานอันดีงามของการอยู่ร่วมกันในสังคมไม่ว่าจะเป็นการไหว้รอยยิ้มการกล่าวคำสวัสดีขอบคุณขอโทษมารยาทไทยเนี่ยเป็นมรดกวัฒนธรรมที่สืบทอดจากบรรพบุรุษสู่ลูกหลานทำให้ประเทศไทยเนี่ยนะครับได้รับการยกย่องว่าประชาชนเป็นผู้มีน้ำใจมีเมตตามีความเอื้ออาทรต่อกันมีมารยาทอันงดงามมีความสุภาพอ่อนโยนนั่นเองนะครับก็เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นนะครับแล้วก็ต่อไปเนี่ยเขาบอกว่าจะมีการจัดในระดับที่สูงขึ้นด้วยนะครับหมายความว่าก็คือจัดระดับจังหวัดระดับระดับภาคกันต่อไปด้วย
0: ค่ะถือว่าเป็นเรื่องราวที่ดีนะคะตอนสมัยพี่โอเรียนพี่โอก็ประกวดมารยาทเหมือนกันนะคะได้รับรางวัลนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่ต้องมีการส่งเสริมต่อยอดต่อไปนะ
1: ครับการมีมารยาทดีคือมีชัยไปกว่าครึ่งพี่โอครับ
0: ใช่คือใครเห็นก
1: ็
0: เอ็นดู
1: จะไปเจรจาอะไรกับใครนะครับใช้มารยาทเข้าใส่เนี่ยมีแต่เขาจะชื่นชมยกย่อง
0: ใช่ค่ะก็ปลูกฝังกันตั้งแต่เล็กๆ เลยนะคะของชุมพรอีกข่าวนึงละกันเป็นข่าวสั้นๆนะคะเพราะว่าเดี๋ยวในช่วงของอสมทเพื่อชุมชนช่วงหน้าพี่โอจะสัมภาษณ์เจาะลึกแต่อันนี้เนี่ยเอามาเล่าข่าวให้กับคุณผู้ฟังที่ติดตามอสมทในเครือข่ายของภาคใต้เนี่ยได้รับทราบนะคะเพราะว่าจังหวัดชุมพรเนี่ยโอ้โหถือได้ว่าเขาได้รับรางวัลอันดับ1ในภาคใต้เลยนะคะเกี่ยวกับรุกขมรดก10คนโอบนั่นก็คือผืนป่านะคะที่ชุมพรบ้านเราเนี่ยเคยเกิดพายุใต้ฝุ่นเกตั้งแต่ปี2532
1: ใช่
0: ไหมคะแล้วเขาก็เรียกได้ว่ามีการอนุรักษ์ป่าชุมชนตรงนี้เนี่ยเขาเรียกป่าชุมชนบ้านห้วยใหญ
1: ่
0: นะคะซึ่งก็ได้รับรางวัลนะคะอันดับหนึ่งในภาคใต้เลยค่ะนะก็เป็นรางวัลป่าชุมชนระดับประเทศประจำปี2569เขามีการอนุรักษ์นะคะป่าชุม

0: ชนผืนนี้ควบคู่กันไปส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นะคะแนวผจญภัยด้วยนะแล้วก็ดูจากภาพนะคะคือเป็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงามมากๆนะคะแล้วก็ในอดีตเนี่ยพื้นที่ตรงนี้เนี่ยถูกพายุใต้ฝุ่นเกเนี่ยถล่มราบเป็นหน้ากลองนะคะแต่วันนี้เนี่ยป่าชุมชนบ้านห้วยใหญ่ซึ่งอยู่หมู่ที่2ตำบล2พี่น้องอำเภอท่าแซจังหวัดชุมพรเนี่ยเขาสร้างประวัติศาสตร์ด้วยการคว้ารางวัลชนะเลิศคะแนนอันดับ1ของภาคใต้จากกรมป่าไม้นะคะในโครงการประกวดคนรักป่าป่ารักชุมชนประจำปี2569ประเภทด้านความเป็นเลิศการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพแล้วก็รางวัลป่าชุมชนระดับประเทศนะคะก็ต้องแสดงความยินดีด้วยแล้วก็ตอนนี้เขาเริ่มที่จะเปิดพื้นที
1: ่
0: ให้คนที่สนใจเนี่ยได้เข้าไปเที่ยวนะคะ
1: ผมเคยขึ้นไป2ครั้งนะฮ
0: ะ
1: ครั้งแรกเนี่ยโอ้ทางยังกันดานมากขับมอเตอร์ไซค์ไปเนี่ยแทบที่จะหงายหลัง
0: เพราะว่าม
1: ันชันมันครุขระแล้วก็ทางชันนะครับแล้วก็หลังจากนั้นมาก็มีการพัฒนาทางขึ้นไปนะครับก็ขึ้นไปอีกครั้งนึงวิวสวยมากครับพี่โอครับมองเห็นเป็นภูเขานะครับเป็นเหมือนกับยอดเขาอะแล้วก็มองลงมาด้านล่างเนี่ยเห็นวิวของจังหวัดชุมพรได้แบบโอ้สวยงามมากเลยทีเดียว
0: ค่ะ คนละวิวกับเขาพางนะคะจุดนี้ก็จะเห็นเป็นแนวป่าเป็นแนวทิวเขาใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: ค่ะก็เดี๋ยวยังไงฝากคุณผู้ฟังติดตามกันในช่วงหน้านะคะอสมทเพื่อชุมชนเดี๋ยวเราต้องพักสักครู่นึงไปรอติดตามข่าวจากดีเจสายใต้จังหวัดอื่นๆกันนะคะ
1: ครับ
2: Mcot Radio Network เสนอรายการปักใต้บ้านเราโดยอสมทชุมพรรายการปักใต้บ้านเรานำข่าวสารทั่วภาคใต้ที่เรารวมมาเล่าในสไตล์เป็นกันเองพบกับดีเจอสมทสายใต้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์12:30 น.ถึง13:00 น.ท่านสามารถฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสมทที่ท่านรับฟังปักใต้บ้านเรา
3: ปักใต้บ้านเรา
2: ปักใต้บ้านเรา
1: ครับกลับเข้ามาในช่วงของปักใต้บ้านเรากันต่อนะครับมีข่าวจากพี่น้องดีเจสายใต้นะครับข่าวนี้รายงานกันเข้ามาจากทางจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับโดยดีเจดิวนะครับดีเจดิวบอกว่าทางการท่องเที่ยวของนครเนี่ยนะครับพุ่งไม่หยุด5เดือนแรกโกยรายได้กว่า 7,500 ล้านบาทนะครับลุ้นมรดกโลกหนุนอีกด้วยนะครับซึ่งก็สถานการณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดนครศรีธรรมราชเองเนี่ยนะครับยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่องสะท้อนศักยภาพเมืองท่องเที่ยวสำคัญของภาคใต้โดยในช่วง5เดือนแรกของปี2569เนี่ยนะครับก็สามารถสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวแล้วกว่า 7,599 ล้านบาทนะครับเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.85 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมานะครับโดยทางผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับนายสมชายลีล่าน้อยเนี่ยนะครับบอกว่าระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคมเนี่ยนะครับจังหวัดนครศรีธรรมราชมีรายได้จากการท่องเที่ยวรวมแล้วทั้งสิ้นประมาณ 7,599 ล้านบาทแบ่งเป็นรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวไทยถึง 7,442.99 ล้านบาทนะครับเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.93 และรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติ 156.10ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.35 นะครับซึ่งก็เขาบอกว่าข้อมูลดังกล่าวนะครับจัดทำโดยกองเศรษฐกิจท่องเที่ยวและกีฬานะครับซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มการเติบโตอย่างแข็งแกร่งของภาคการท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราชและความพร้อมในการก้าวสู่เมืองท่องเที่ยวระดับนานาชาติในอนาคตอันใกล้นะครับน
0: ะ
1: ผมเองเนี่ยไปนครศรีธรรมราช3อาทิตย์ติดกัน
0: คร
1: ับก็ไปท่องเที่ยวนะคนเยอะดีนะครับที่นู่นคนเยอะ
0: แล้วก็จริงๆนครศรีธรรมราชเนี่ยเมืองใหญ่อยู่แล้วแล้วก็เรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวเขาก็มีครบเนาะใช่ไหมคะแต่ทะเลเขาสวยสู้ชุมพรบ้านเราไม่ได้นะ อันนี้ข่มไว้ก่อนเลยใช่ไหม
1: ตอนที่ผมไปรอบนั้นผมพาลูกไปดูกังหันแต่ปรากฏว่าเขาปิดปรับปรุงเขาไม่ให้เข้าไปข้างในนะครับได้จอดรถดูข้างนอกกังหันลมที่ปากขนังก็สวยอยู่เหมือนกัน
0: ก็หลากหลายนะการท่องเที่ยวเขาก็หลากหลายแล้วก็เดี๋ยวลุ้นเรื่องของสถานที่ที่จะขึ้นทะเบียนมรดกโลกนะคะก็รอติดตามกันแต่ช่วงนี้ก็ยังคงเจอฝนกันอยู่ใช่ไหมน้องโอ๋เนาะ
1: ใช่ครับ
0: ค่ะทาง สธ.นช.ใช่ไหมคะเขาก็เฝ้าระวังฝนตกหนักบางพื้นที่ในภาคใต้นะคะตั้งแต่วันนี้ใช่ไหมคะจนถึง23ก็คือพรุ่งนี้ต้องเฝ้าระวังกันอีก1วันนะคะโดยนายชยันต์เมืองสงขลาเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาตินะคะกล่าวว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสธ.นช.เนี่ยก็คาดการณ์ค่ะว่าตั้งแต่วันที่22ถึง23มิถุนายนเนี่ยมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยเนี่ยส่งผลให้ภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะแล้วก็พบว่ามีพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักสะสมกว่า200มิลลิเมตรในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสบริเวณอำเภอจะแนะจังหวัดยะลาบริเวณอำเภอบันนังสตาก็ขอให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำเนื่องจากการระบายไม่ทันนะคะรวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็ดินโคลนถล่มด้วยนะคะยังต้องเฝ้าระวังกันอย่างต่อเนื่องนะแล้งก็แล้งจัดเนาะพอฝนจะมาก็จะมาอีกแล้วนะคะก็ต้องเฝ้าระวังกันอย่างต่อเนื่องค่ะ
1: ครับมีอีกหนึ่งข่าวจากทางจังหวัดสงขลารายงานกันเข้ามาจากดีเจแจ็คนะครับเรื่องของจังหวัดสงขลานะครับได้เปิดโครงการเนปซาดมาแลโนราหลังวิกฤตมหาอุทกภัยนะครับเสริมพลังใจชูวิถีชีวิตมรดกวัฒนธรรมการแสดงประจำถิ่นใต้นะครับระหว่างวันที่19ถึง23มิถุนายนนี้ณสถาบันทักษิณคดีศึกษาที่อำเภอเมืองจังหวัดสงขลานะครับจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปติดตามจากดีเจแจ็คครับ
2: สวัสดีคุณผู้ฟังรายการปักใต้บ้านเราครับมาติดตามข่าวจากจังหวัดสงขลาเรื่องของโครงการเนปซาดมาแลโนราหลังวิกฤตมหาอุทกภัยเสริมพลังใจชูวิถีชีวิตมรดกวัฒนธรรมการแสดงประจำถิ่นณสถาบันทักษิณคดีศึกษาอำเภอเมืองสงขลาที่สถาบันทักษิณคดีศึกษาตำบลเกาะยออำเภอเมืองสงขลาโนราตัวนุ้ยหรือภาษาที่แปลว่าเด็กเล็กกว่า50ชีวิตต่างออกมาวาดลวดลายร่ายรำอย่างอ่อนช้อยในพิธีเปิดโครงการเนปซาดมาแลโนราหลังวิกฤตมหาอุทกภัยซึ่งสถาบันทักษิณคดีศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลาและภาคีเครือข่ายจัดขึ้นโอกาสนี้นายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลามอบหมายให้นายจิรวัฒน์มณีโชติรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลามาเป็นประธานในพิธีเปิดโดยมีดร.วีนาลีลาประเสริฐศิลป์รองอธิการบดีวิทยาเขตสงขลาเป็นตัวแทนกล่าวต้อนรับนางสาวพนิดาภาติโกเมธผู้อำนวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษากล่าวรายงานทั้งนี้มีนางนิตยามณีโชติรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลานางสาสิเพ็ญละไม้พันธ์วัฒนธรรมจังหวัดสงขลาผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เข้าร่วมทางด้านของนางสาวพนิดาภาติโกเมธผู้อำนวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษาได้กล่าวว่าโครงการเนปซาดมาแลโนราหลังวิกฤตมหาอุทกภัยจัดขึ้นระหว่างวันที่19ถึง23มิถุนายนณสถาบันทักษิณคดีศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณจังหวัดสงขลาเพื่อเสริมสร้างกำลังใจแก่คณะโนราที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์มหาอุทกภัยซึ่งสูญเสียอุปกรณ์การแสดงเครื่องแต่งกายองค์ประกอบในการสืบทอดศิลปะวัฒนธรรมโนราทั้งยังขาดโอกาสในการจัดการแสดงและสร้างรายได้สถาบันทักษิณคดีศึกษาจึงริเริ่มโครงการนี้ขึ้นภายใต้การสนับสนุนจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการฟื้นฟูขวัญกำลังใจแก่ศิลปินโนราสนับสนุนการอนุรักษ์และเผยแพร่มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าตลอดจนสร้างพื้นที่แห่งการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยเฉพาะศิลปะการแสดงโนราซึ่งได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมวลมนุษยชาติจากองค์การยูเนสโกนอกจากนี้ยังสนับสนุนการจัดทำรายงานสถานภาพโนราต่อองค์การยูเนสโกเพื่อนำร่องการจัดตั้งโนราอะคาเดมีหรือศูนย์ศึกษาโนราวิทยาซึ่งเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการพัฒนาการสร้างนวัตกรรมร่วมกันกับเครือข่ายคณะศิลปินโนราใน14จังหวัดภาคใต้ทางด้านของนายจิรวัฒน์มณีโชติรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้กล่าวว่ามาร่วมเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านหลังจากเผชิญกับสถานการณ์มหาอุทกภัยซึ่งสร้างความเสียหายและส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนเป็นวงกว้าง
4: ว้างแม้ภัยพิบัติจะสร้างความเหนื่อยยากเพียงใดแต่สิ่งที่ได้เห็นเสมอมาคือพลังใจและความเข้มแข็งของคนใต้ที่ไม่เคยย่อท้อต่ออุปสรรคโครงการวันนี้สะท้อนถึงวิถีชีวิตที่เรียบง่ายแต่เปลี่ยนไปด้วยความผูกพันและวัฒนธรรมที่อย่างรากลึกโนราไม่ใช่เพียงแค่ศิลปะการแสดงประจำถิ่นที่ทรงคุณค่าเท่านั้นแต่ยังเป็นเสมือนกับจิตวิญญาณและเครื่องยึดเหนี่ยวที่ช่วยเยียวยา

0: จิตใจของผู้คนได้เป็นอย่างดีขอบคุณคณะผู้จัดงานศิลปินโนราทุกคณะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ได้ร่วมแรงร่วมใจจัดกิจกรรมนี้ขึ้นเพื่อเป็นฟันเฟืองสำคัญในการสืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมและเป็นการสร้างพื้นที่แห่งความสุขรอยยิ้มและความสมัครสมานสามัคคีเกิดขึ้นในชุมชนของเราอีกครั้งภายในงานประกอบด้วยการแสดงจากคณะโนราจำนวน20คณะจากพื้นที่8อำเภอของจังหวัดสงขลาคืออำเภอเมืองหัดใหญ่นาหม่อมควนเนียงสะเดาจะนะสิงหนครและสถิงพระรวมถึงการออกร้านจำหน่ายสินค้าอาหารที่ได้รับความร่วมมือจากชุมชนชาวเกาะยอชุมชนท่าข้ามและผู้ประกอบการในจังหวัดสงขลาสำหรับกำหนดการแสดงโนราจะเริ่มแสดงตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปของแต่ละวันวันจันทร์ที่22มิถุนายนโรงที่1คณะโนราละไมศิลป์หัดใหญ่และคณะโนราสุนทรการสืบสานศิลป์โรงที่2คณะโนราโทนดาวรุ่งสอจำเริญศิลป์และคณะโนราไข่น้อยดาวจรัสศิลป์วันอังคารที่23มิถุนายนโรงที่1คณะโนราสายนาทีสอชูกลิ่นนำศิลป์และคณะโนราสรรเสริญอมรศิลป์สอพุ่มเท่าโรงที่2คณะโนราเทวีมณีศิลป์และคณะโนราศิลป์เสน่ห์ลักษณะเจริญชีพอสมทสงขลารายงานครับ
1: ครับก็เป็นเรื่องราวดีๆนะครับศิลปะวัฒนธรรมของชาวใต้บ้านเรานะครับโดยเฉพาะเรื่องของทั้งหนังตะลุงมโนราเนี่ยนะครับหลายคนที่เป็นคนใต้เนี่ยถือว่าทุกคนต้องรู้จัก
2: ใช่ค่ะนะแต่ว่าเด็กๆรุ่นใหม่เนี่ยไม่แน่ใจนะโอ๋นะว่ายังดูเป็นหรือเปล่าแล้วก็เน็บศาสตร์เนี่ยสมัยก่อนเนี่ยไปดูหนังกลางแปลงก็ต้องเอาเสือเอาศาสตร์ไปนะคะเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยมีแล้วมั้งนะคะวัฒนธรรมเปลี่ยนไปก็ดีค่ะมีการรื้อฟื้นกันในลักษณะแบบนี้นะคะค่ะเวลาใกล้หมดเดี๋ยวเราไปติดตามข่าวนี่จากสุราษฎร์ธานีใครที่จะไปเกาะพะงันนะน้องโอ๋นะก็ไปดูเทศกาลดนตรีกันได้นะคะเขาจัด 26-28 มิถุนายนนี้นะคะก็เป็น Music Gulf Season 2026เนาะก็เป็นกิจกรรมที่มีศิลปินทั้งตลกทั้งนักร้องนะคะหลากหลายมากมายแล้วก็มีการแสดงแสงสีเสียงสุดอลังการด้วยนะคะสัมผัสบรรยากาศริมทะเลยามค่ำคืนนะคะแล้วก็มหัศจรรย์แห่งดนตรีสีสันแห่งอ่าวไทยค่ะก็ไปเที่ยวกันได้นะคะอีกที่หนึ่งที่เกาะพะงันค่ะ
1: พะงันนะครับแล้วอีกหนึ่งข่าวจากสุราษฎร์ธานีเหมือนกันนะครับรองนายกรัฐมนตรีพิพัฒน์ร่วมเปิดงานเมาลิดกลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อสืบสานหลักธรรมสู่คนรุ่นใหม่นะครับโดยเมื่อวานนี้นะครับที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีงานเมาลิดกลางหอศ1447นะครับรำลึกคุณูปการและการเผยแพร่ประวัติหลักธรรมคำสอนของศาสนาอิสลามเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนและเยาวชนเนี่ยได้น้อมนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตและอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุขณโรงเรียนวัดโพธารามอำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีนั่นเองนะครับก็เป็นอีกหนึ่งงานที่ทางรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็ได้ไปร่วมงานด้วยนะครับหลังจากนั้นนะครับท่านรองนายกพิพัฒน์ก็ไปตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาท่าเทียบเรือโดยสารสาธารณะเพื่อการท่องเที่ยวบริเวณสวนสาธารณะแหลมโพอำเภอชัยยานะครับเพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเกาะท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับก็เป็นงานที่เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นนะครับในการนี้ในส่วนนี้นะครับจะดำเนินการในพื้นที่ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับโดยมีนายนรินทร์ศักดิ์ศรัทธาประสิทธิ์นะครับรองอธิบดีกรมเจ้าท่านะครับได้กล่าวว่าเส้นทางการเดินทางนั้นนะครับจะเชื่อมโยงกันทั้งทางอากาศทางบกและทางน้ำจะเชื่อมต่อและการเดินทางสู่เกาะสมุยเกาะพะงันและเกาะเต่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีอ๋อนะครับก็ใช้เส้นทางจากอำเภอชัยยาไปนะครับท่านรองนายกรัฐมนตรีนะครับก็กล่าวว่าท่าเทียบเรือดังกล่าวนะครับเป็นการพัฒนาการท่องเที่ยวโครงสร้างพื้นฐานที่เชื่อมโยงการเดินทางทางบกทางน้ำนะครับสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจยกคุณภาพชีวิตประชาชนโครงการนี้นะครับมีบทบาทสำคัญ3มิติก็คือด้านการคมนาคมช่วยลดระดับมาตรการการมาตรฐานการเดินทางทางน้ำให้ปลอดภัยสะดวกมีประสิทธิภาพยั่งยืน ชื่อมโยงการท่องเที่ยวนะครับเพิ่มทางเลือกในการเดินทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นช่วยสร้างรายได้และโอกาสให้แก่ชาวประมงพื้นบ้านร้านค้าร้านอาหารและผู้ประกอบการรายย่อยเกิดการหมุนเวียนของเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนนะครับเป็นการสร้างงานสร้างราย

0: ได้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดสุราษฎร์ธานีและภาคใต้ให้เติบโตอย่างมั่นคงอีกด้วยครับ
1: ค่ะก็เห็นว่าโครงการที่เขาดำเนินการกันอยู่ในช่วงนี้อยู่ที่บริเวณสวนสาธารณะแหลมโพอำเภอชัยยาสุราษฎร์ธานีนะคะเขาเริ่มก่อสร้างตั้งแต่20มกราคมปี2569แล้วก็จะไปสิ้นสุดในวันที่10พฤศจิกายน2570นะคะก็ใช้ระยะเวลารวมก่อสร้างถึง660วันนะคะก็อันนี้เป็นความคืบหน้าของโครงการนะพี่โอไม่ได้เข้าไปเที่ยวนานแล้วนะที่สวนสาธารณะแหลมโพเนี่ยเขาก็จะมีจักรยานให้เช่าน้องโอแล้วก็จะมีร้านอาหารที่ขายนะคะหลายๆร้านแล้วก็ให้คนเนี่ยไปนั่งริมทะเลแต่ว่าเขาก็จะเป็นเขื่อนกั้นนะไม่ได้ให้ลงไปในทะเลนะคะอันนี้ก็เป็นสวนสาธารณะที่เขาจะมีรูปปั้นมวยชัยยาเนี่ยหลายๆจุดเลยนะคะก็เป็นสวนสาธารณะใหญ่แห่งหนึ่งนะคะของอำเภอชัยยานะคะวันหยุดเสาร์อาทิตย์นี่โอ้นักท่องเที่ยวก็ไปพักผ่อนหย่อนใจกันเยอะนะคะ
0: สงสัยต้องไปแล้วล่ะเพราะว่าไม่ไกลจากชุมพรเท่าไหร
1: ่ใช่แล้วมีโอกาสลองไปนะคะแล้วก็จะมีเด็กๆเนี่ยปั่นจักรยานกันนะคะสนุกสนานแล้วก็คือเส้นที่เขาปั่นเนี่ยคือส่วนใหญ่คนก็จะไปนั่งนะคะกินลมชมวิวกันก็บรรยากาศดีนะคะลองไปเที่ยวกันดูค่ะ
0: ครับหมดเวลาแล้วครับพี่โอครับ
1: ใช่ค่ะหมดเวลาแล้วหมดข่าวพอดีเลย นะคะแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้าก็ไปติดตามรายการต่างๆทางสถานีวิทยุอสมทในเครือข่ายภาคใต้กันตามปกตินะคะแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เรากลับมาเจอกันต่อใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ12นาฬิกา30นาทีถึง13นาฬิกาเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เดี๋ยวเราเจอกันพรุ่งนี้ต่อ
1: ค่ะนะคะวันนี้โอนฤมลตันบินค่ะ
0: ครับนันทวัฒน์พุทธกำเนิดครับสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: MCOT Radio Network เสนอรายการปักใต้บ้านเราโดยอสมทชุมพรรายการปักใต้บ้านเรานำข่าวสารทั่วภาคใต้ที่เรารวมมาเล่าในสไตล์เป็นกันเองพบกับดีเจอสมทสายใต้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์12นาฬิกา30นาทีถึง13นาฬิกาท่านสามารถฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสมทที่ท่านรับฟังปักใต้บ้านเรา
3: ปักใต้บ้านเรา
2: ปักใต้บ้านเรา

0: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
1: นี้เวลา 13:00 น. MCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
2: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มศาลสั่งจำคุกปูมันธนา2ปีไม่รอลงอาญาคดีแจ้งความเท็จกลั่นแกล้งลูกหมีรัศมีศาลอาญากรุงเทพใต้ศาลนัดฟังคำพิพากษาคดีแจ้งความเท็จซึ่งรัศมีทองสิริไพรศรีหรือลูกหมีเป็นโจทก์ยื่นฟ้องปูมันธนาหิมะทองคำเป็นจำเลยศาลอาญากรุงเทพใต้มีคำพิพากษาให้จำคุกปูมันธนาเป็นเวลา2ปีในความผิดฐานแจ้งความเท็จและหมิ่นประมาทโดยไม่รอลงอาญาโดยศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่าทั้งสองฝ่ายเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงและมีประชาชนติดตามเป็นจำนวนมากโดยศาลได้พิเคราะห์พยานหลักฐานรวมถึงแชทสนทนาในแอปพลิเคชัน LINE ของทั้งฝ่ายโจทก์และจำเลยพบว่ามีการพูดคุยในลักษณะการลงทุนทางธุรกิจอาทิเรื่องลูกค้าซึ่งแตกต่างจากการกู้ยืมเงินศาลเห็นว่าการที่จำเลยไปแจ้งความกล่าวหาโจทย์นั้นเป็นความเท็จโดยจำเลยทราบข้อเท็จจริงดังกล่าวอยู่แล้วแต่ยังคงแจ้งความเพื่อให้โจทย์ได้รับโทษจึงเข้าข่ายความผิดฐานหมิ่นประมาทสำหรับคดีที่ปูมันธนาถูกฟ้องร้องและมีคำพิพากษาแล้วประ

0: กอบด้วยคดีช่อโกงอ้อมศาลสั่งจำคุก2ปีคดีช่อโกงลูกหมีศาลสั่งจำคุก2ปีคดีหมิ่นประมาทลูกหมีศาลสั่งจำคุก2ปีรอลงอาญาคดีหมิ่นประมาททนายกุ้งศาลสั่งจำคุก2ปีรอลงอาญาคดีแจ้งความเท็จเอาผิดลูกหมีศาลพิพากษาจำคุก2ปีไม่รอลงอาญาภายหลังฟังคำพิพากษาลูกหมีรัศมีเปิดเผยว่ารู้สึกดีใจที่ศาลมีคำพิพากษาจำคุกจำเลย2ปีทำให้ตนพ้นมนทินจากข้อกล่าวหาว่าเป็นนายทุนปล่อยเงินกู้ทั้งที่ประกอบอาชีพครูสอนเดินแบบอย่างไรก็ตามเชื่อว่าคู่กรณีน่าจะใช้สิทธิ์ยื่นอุทธรณ์ต่อไปนฤชาส่งสองนายอำเภอกลับภูเก็ตแล้วส่วนปลัดจังหวัดไม่ให้ความร่วมมือสอบปากคำให้แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรแทนนายนฤชาโคษาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยถึงความคืบหน้าการตรวจสอบนายรุ่งเรืองที่มาบุตรปลัดจังหวัดภูเก็ตว่าผลสอบข้อเท็จจริงที่ได้สั่งให้ปลัดจังหวัดนายอำเภอและป้องกันจังหวัดเข้ามาประจำที่กรมการปกครองตั้งแต่วันที่24พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งจะครบ30วันในวันที่24มิถุนายนนี้ในส่วนของนายอำเภอเมืองภูเก็ตนายอำเภอกระทู้ได้ให้ปากคำหมดแล้วพบว่ายังไม่มีความผิดถึงขั้นจะต้องดำเนินการทางวินัยร้ายแรงจึงได้ส่งให้ไปปฏิบัติหน้าที่เดิมที่ภูเก็ตแล้วส่วนอีก3รายปลัดจังหวัดมีปัญหาในเรื่องของไม่ให้ความร่วมมือในการสอบปากคำเนื่องจากเมื่อมาถึงก็ใช้สิทธิ์การลาไปครั้งละ10วัน2ครั้งจึงต้องใช้วิธีให้ชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษรเข้ามาส่วนมีการพบหลักฐานอื่นเช่นเส้นทางการเงินหรือไม่นายนฤชากล่าวว่ายังอยู่ในส่วนของการรวบรวมของเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองและเรื่องยังอยู่ในส่วนของการทำคดีอยู่จึงไม่อยากให้มีการเปิดเผยในเรื่องนี้หากครบเวลาแล้วจะมีการขยายอีกหรือไม่นายนฤชากล่าวว่าถ้าสรุปเรียบร้อยเมื่อมีประเด็นพอที่จะดำเนินการในด้านอื่นด้านใดต่อได้ก็จะหาทางสรุปหรือการหาการสรุปแล้วไม่พบความผิดก็ต้องให้สิทธิ์ในการกลับสู่ตำแหน่งเดิมผบ.ตร.เผยคุยกับผู้กำกับการสภ.ไซน้อยหลังจากปิดเพจยันเจ้าตัวงานล้นพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวถึงกรณีที่ Facebook เพจที่นี่ไซน้อยและจากจราจรไซน้อยซึ่งเป็นข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจภูธรไซน้อยจังหวัดนนทบุรีปิดเพจพร้อมกันจนเกิดกระแสวิจารณ์อาจถูกบีบจากผู้มีอิทธิพลว่าอย่าวิพากษ์วิจารณ์เรื่องที่อาจจะเข้าใจคลาดเคลื่อนเรื่องนี้ตนได้พูดคุยกับผู้กำกับสภ.ไซน้อยต้องยอมรับว่าจากเป็นอินฟลูเอนเซอร์ของตำรวจและโรงพักทำงานดีเป็นคนขยันขันแข็งแต่ข้อที่จริงคือจากได้พูดกับสื่อมวลชนไปเมื่อวานว่าข้อมูลที่ร้องเรียนผ่านจากมาเยอะมากจนทำให้ไม่มีเวลาดูแลหรือแก้ปัญหาได้ครอบคลุมจึงมีความประสงค์จะปิดเพจด้วยตนเองแต่ได้ทราบว่าจากได้เปิดเพจใหม่แล้วจึงได้ให้แนวคิดแก่ผู้กำกับไปว่าขอให้หนักแน่ในเรื่องการทำงานหาข้อมูลที่จากได้มาแล้วบริหารด้วยการแจกจ่ายงานกันไปจะเป็นประโยชน์ไม่ต้องหวั่นไหวยืนยันไม่มีอิทธิพลใดมาบีบคั้น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: แค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
5: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง30มิถุนายนนี้
6: เบื่อไหมที่ต้องตบยุงแบบนี
7: ้โอ้ยยุงกัดแม่หนูเจ็บ
6: คุณจะปวดใจแค่ไหนถ้าลูกของคุณต้องมาเสี่ยงโรคร้ายต่างๆจากการที่ถูกยุงกัดปกป้องคนที่คุณรักด้วยสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่บินกลับออกด้วยตัวตะแกรง2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนที่คุณรักได้ทั้งครอบครัวใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
8: พอแม่เปลี่ยนมาลองใช้เครื่องสมาร์ทการ์ดเครื่องนี้แล้วนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องยุงจะคอยมากัดลูกอีกเลยค่ะ
9: ใช้ง่ายมากเลยค่ะแค่เสียบปลั๊กเปิดสวิตช์แล้วรอเก็บซากอย่างเดียวสะดวกมากเลยค่ะ
6: สมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีย้ำเบอร์โทรอีกที026660008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
10: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
11: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
10: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางฟักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
12: M-Con Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: M-COT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
13: M-COT Radio Network ช่วงอสมทเพื่อชุมชนโดย DJ โอณรมน
14: ครบทุกเรื่องราวข่าวสารในชุมพรอสมทเพื่อชุมชนรับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะทักทายกันยามบ่ายค่ะช่วงเวลาของรายการอสมทเพื่อชุมชนนะคะกลับมาเจอค่ะอยู่ดูแลเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังแล้วก็ทักทายกันนะคะในยามบ่ายค่ะซึ่งหลายๆคนนะคะพร้อมเข้าสู่การทำงานภาคบ่ายแล้วสำหรับคนที่ทำงานประจำนะคะส่วนใครที่ทำงานอิสระนะก็ช่วงนี้อาจจะอยู่ในช่วงการเดินทางบ้างนะคะพักผ่อนบ้างทำงานกันแล้วบ้างนะคะหลากหลายเรื่องราวในชีวิตก็ส่งกำลังใจค่ะผ่านช่วงเวลาของรายการอสมทเพื่อชุมชนของเราในช่วงนี้กันต่อนะคะคุณผู้ฟังจะมีทั้งเรื่องราวของข่าวสารสาระต่างๆที่เราจะนำมารายงานฝากคุณผู้ฟังกันแล้วก็มีเพลงนะคะผ่อนคลายสบายใจให้คุณได้ติดตามฟังกันที่นี่ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะวันจันทร์ที่22มิถุนายน2569ค่ะคุณผู้ฟังไล่หลังมาเรื่อยๆสำหรับเดือนนะคะเดือนมิถุนายนจะเรียกได้ว่าสัปดาห์สุดท้ายก็ได้เนาะเพราะว่าเดี๋ยวสัปดาห์หน้าก็อีกแค่2วันสิ้นเดือนแล้วนะเวลาไปเร็วเหมือนกันใช่ไหมคะมาติดตามเรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศกันสักนิดนึงค่ะคุณผู้ฟังเป็นยังไงบ้างที่ผ่านมาเจอฝนกันไหมคะเมื่อวานวันอาทิตย์ที่โอ้โหที่ละแมบ้านโอ้ที่ฝนตกหนักมากมืดฟ้ามัวดินเลยนะคะตกเป็นเกือบชั่วโมงเนี่ยโหได้น้ำเยอะมากเลยนะคะคุณผู้ฟังซึ่งในช่วงนี้เนี่ยสภาพอากาศของประเทศไทยบ้านเราค่ะคุณผู้ฟังก็ยังคงมีฝนนะคะแต่ว่าฝนเนี่ยลดลงนะคะเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงค่ะก็ขอให้พี่น้องประชาชนนะคะยังคงต้องระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองกันเอาไว้ด้วยนะคะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางค่ะคลื่นสูง 1-2 เมตรนะคะส่วนทะเลอันดามัน

อนล่างแล้วก็อ่าวไทยเนี่ยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเอาไว้ด้วยนะคะสำหรับสภาพอากาศภาคใต้ฝั่งตะวันออกบ้านเราหรือฝั่งอ่าวไทยค่ะยังคงมีฝนนะคุณผู้ฟังฝนร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากฝนจะตกหนักบริเวณสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสนะคะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดตรังและสตูลนะคะส่วนสภาพอากาศของชุมพรบ้านเราค่ะคุณผู้ฟังในช่วงนี้ฝนมากน้อยขนาดไหนนะคะยังคงมีฝนกันอยู่หรือเปล่านะคะดูข้อมูลจากเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาค่ะสำหรับจังหวัดชุมพรนะคะวันนี้มีฝนฟ้าคะนองค่ะ 40% ของพื้นที่เลยนะคะคุณผู้ฟังก็ยังคงมีฝนกันไปตลอดทั้งสัปดาห์นี้แหละนะคะก็ฝากนะคะข้อมูลรายละเอียดให้คุณผู้ฟังเนี่ยได้รับทราบกันก็คือยังคงต้องเตรียมร่มเสื้อกันฝนกันเอาไว้ด้วยนะคะบางทีเจอฝนแบบไม่ทันตั้งตัวก็มีใช่ไหมคะเพราะว่ายังอยู่ในช่วงของฤดูฝนนะคุณน้าฟางอ่ะฝากกันเอาไว้เรียบร้อยค่ะสำหรับในช่วงแรกนะคะแล้วก็มีเรื่องของงานเพลงด้วยที่แนะนำมานะคะจากลุงบุญช่วยค่ะ เพลงอะไรนะสาวภูไทยคอยแฟนใช่ไหมคะเพลงนี้เดี๋ยวขอค้นหาก่อนนะคะแล้วก็พี่หนุ่มหมูสองพันเงินก็บอกว่าเพลงอะไรก็ได้ของคุณฝนธนสุนทรนะคะเดี๋ยวรอฟังละกันค่ะสำหรับในช่วงนี้นะคะสาวภูไทยคอยแฟนอ่ะไปค้นหาก่อนค่ะว่าเป็นฉบับของใครนะคะสำหรับเพลงนี้ของคุณอะไรเนี่ยดวงเดือนยิ่งยงใช่ไหมคะยืนยงค่ะคุณดวงเดือนยืนยงนะคะสำหรับสาวภูไทยคอยแฟนอ่ะไปลองฟังกันดูนะคะ

0: และความบันเทิงอสมทเพื่อชุมชนสนับสนุนโดยปุ๋ย Black Cat ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตพลิกชีวิตเกษตรกรไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ไม่มีสารตกค้างมั่นใจใช้ปุ๋ย Black Cat
1: หอม
2: เข้มถึงใจ
3: กาแฟเขาทะลุเต็มรถกับกาแฟจากไร่มาตรฐานผลิตภัณฑ์โอท็อป5ดาว7ปีซ้อนโดยกลุ่มเกษตรกรทำสวนเขาทะลุต้นแบบของเกษตรกรดีเด่นจังหวัดชุมพรปี2546
4: กาแฟเขาทะลุมีหลายรสชาติทั้งกลมกล่อมและเข้มพิเศษ
3: กาแฟเขาทะลุมีจำหน่ายตามห้างสรรพสินค้าร้านค้าและท้องตลาดทั่วไปหรือสั่งซื้อที่0776200009 0936763606 ID Line 0622365272
5: เข้มเต็มรสสดจากไร่ถูกใจแท้กาแฟเขาทะลุ
6: ครบทุกเรื่องราวข่าวสารในชุมพรอสมทเพื่อชุมชนรับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร

0: เลือกงานเพลงนี้ของคุณฝนธนสุนทรให้ได้ฟังกันบ้างนะคะเอาเพลงเก่าเนี่ยมาทำใหม่ในฉบับของคุณฝนธนสุนทรนั่นก็คือฝนหนาวสาวครัวนั่นเองค่ะนะคะฝนตกก็ดูแลรักษาสุขภาพกันนะคะคุณผู้ฟังสำหรับในช่วงนี้ค่ะไปขอบคุณเรื่องราวดีๆนะคะสำหรับกาแฟเขาทะลุค่ะได้กาแฟร้อนๆสักแก้วนึงหรือจะเป็นกาแฟเย็นก็ได้นะคะสำหรับกาแฟเขาทะลุค่ะโดยกลุ่มเกษตรกรทำสวนเขาทะลุหาซื้อติดบ้านกันเอาไว้ได้เลยนะคะจะซื้อเป็นของฝากก็ได้นะคะหอมเข้มกลมกล่อมค่ะจากไร่สู่ถ้วยกาแฟคุณภาพพันโรบัสต้ากาแฟดีของชุมพรนะคะแล้วก็สำหรับกาแฟเขาทะลุเนี่ยเขาได้รับรางวัลการันตีมาตรฐานโอท็อป5ดาวด้วยค่ะสอบถามกันที่ร้านค้าแต่ทันจำหน่ายใกล้บ้านคุณได้เลยหรือสอบถามก็0936763606นะคะ0936763606ค่ะฝากกันเอาไว้นะคะแล้วก็สำหรับพี่น้องชาวสวนค่ะพี่น้องเกษตรกรกับปุ๋ย Black Cat นะคะฝากกันเอาไว้ในใจด้วยค่ะลองเปิดใจใช้ปุ๋ย Black Cat นะคะใช้แล้วค่ะใบใจใหญ่เขียวเข้มหนามันวาวดอกมาแน่นดอกสมบูรณ์นะคะผลผลิตดีค่ะนะต้นสมบูรณ์ต้านทานโรคแมลงด้วยเมื่อใช้ปุ๋ย Black Cat 1ชุด 1,980 บาทใช้คู่บูนไปกับ Black Cat 1นะคะยาเชื้อราค่ะที่สามารถป้องกันยับยั้งเชื้อราทุกชนิดเลยนะคะวันนี้สอบถามที่อสมทชุมพรหรือที่บริษัทเกษตรประธานพรนะคะ0634596939ค่ะ0634596939นะคะฝากกันเอาไว้ในใจด้วยละกันคุณผู้ฟังนะคะฝากไว้ในใจแล้วก็ต้องซื้อใช้ด้วยนะแล้วก็เดี๋ยวช่วงนี้ค่ะพักกันสักครู่นึงส่วนเพลงโอ้โหวันนี้มาหลายสายเลยนะคะสำหรับเพลงที่พี่แหววแนะนำมาค่ะพี่แหววกำลังทำหมากนะให้กำลังใจค่ะนะฝนตกก็ต้องรีบเก็บใช่ไหมตอนนี้หมากกิโลกรัมละกี่บาทนะเมื่อสักครู่ถาม30ใช่ไหม30กว่าบาทพอได้ราคาอยู่นะคะเอาให้กำลังใจขอเพลงทหารใหม่ไปกองค่ะแล้วก็พี่หนุ่มบางหยีขอเพลงคู่หูกายภาพแหมนี่เป็นเพลงใหม่เลยนะคะแล้วก็พี่แป้นแหลมทรายค่ะอย่าลืมกรุงชิงพี่อิดรักขาวนะคะหายใจยังไงไม่ให้คิดถึงพี่เขียวนายโสมซ้อนท้ายพี่ไหมอันนี้ของน้องไรอันนะคะโอ้เพลงเยอะค่ะแต่ก็เดี๋ยวทยอยจัดให้ได้ฟังกันนะคะช่วงนี้เดี๋ยวต้องพักกันสักครู่เดียวค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามฟังเพลงแล้วก็ฟังเรื่องราวข่าวสารสาระนะคะว่าวันนี้เนี่ยโอ้อยากจะเชิญชวนให้ทุกคนเนี่ยได้ไปสัมผัสนะคะป่าชุมชนอีกผืนหนึ่งของจังหวัดชุมพรเนี่ยที่มีความสำคัญมากๆนะเดี๋ยวช่วงหน้ามีความสำคัญแบบไหนอย่างไรติดตามกันด้วยนะคะในช่วงของ News and Talk แต่ช่วงนี้พักกันแป๊บเดียวค่ะ
1: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร
2: วันนี้เป็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซคันใหม่ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์เราพร้อมให้คุณขับขี่ได้ทันทีดอกเบี้ยต่ำผ่อนสบายเหมาะกับทุกงบประมาณเลือกได้ทุกรุ่นทุกสีฮอนด้ายามาฮ่าบริการได้มาตรฐานมั่นใจทุกขั้นตอนเพื่อการขับขี่ที่มั่นใจพิเศษรับทันทีเสื้อสุดเท่หมวกกันน็อกพวงกุญแจและคูปองถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีถึง3ระยะชุมพรเหรียญทองมอเตอร์จำหน่ายมอเตอร์ไซค์ที่คุณวางใจได้พร้อมเคียงข้างทุกเส้นทางสอบถามได้ที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์7สาขาใกล้บ้านคุณหรืออินบ็อกซ์ Facebook Page ชุมพรเหรียญทองมอเตอร
3: ์ยุงลาย

รำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกัน

0: เตือนภัยออนไลน์ระวังถูกหลอกซื้อของตามเว็บไซต์หรือโฆษณาปลอมต่างๆของดีราคาถูกไม่มีจริงซื้อหน้าร้านยังถูกหลอกได้ซื้อออนไลน์ถูกหลอกง่ายกว่าข้อควรสังเกตตรวจสอบความน่าเชื่อถือของร้านดูประวัติการขายและการส่งออกย้อนหลังเช็ครีวิวความคิดเห็นของลูกค้าคนอื่นๆตรวจสอบให้ดีก่อนที่จะตกเป็นเหยื่อ
1: M-Court Radio Network ช่วงอสมทเพื่อชุมชนโดยดีเจโอณรมน

0: เป็นงานเพลงที่แนะนำกันเข้ามานะคะทหารใหม่ไปกองค่ะจัดให้ฟังกันไปเรียบร้อยนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็สำหรับในช่วงนี้ค่ะประเด็นข่าวในช่วงของ News and Talk นะคะเดี๋ยวเราจะไปติดตามกันค่ะสำหรับเรื่องราวข่าวสารดีๆที่น่าสนใจนะคะเกี่ยวกับเรื่องราวของป่าชุมชนนั่นเองนะคะเดี๋ยวติดตามกันค่ะในช่วงนี้นะคะช่วงของ News and Talk กันได้เลยค่ะ
1: อสมทเพื่อชุมชนช่วง News and Talk
0: เอาละค่ะในช่วงนี้นะคะกำลังติดต่อแล้วก็ประสานค่ะไปที่คุณนพรัตน์สำริดนะคะท่านเป็นรองประธานกรรมการป่าชุมชนค่ะซึ่งอยู่ที่บ้านห้วยใหญ่หมู่2ตำบล2พี่น้องอำเภอท่าแซะนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยก็จะสัมภาษณ์ร่วมกันนะคะกับนางสาวปุญยิสาบัวเกิดนะคะท่านเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่2แล้วก็เป็นประธานกลุ่มป่าชุมชนด้วยนะคะเดี๋ยวกำลังประสานงานค่ะที่จะเชิญทั้งสองท่านเนี่ยมาร่วมพูดคุยกันนะคะเดี๋ยวรอสักแป๊บหนึ่งค่ะคุณผู้ฟังนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็ต้องยินดีนะคะกับรางวัล

0: ที่เขาได้รับด้วยนะคะคุณผู้ฟังเกี่ยวกับเรื่องราวของการอนุรักษ์ป่าชุมชนแล้วเขาทำกันมาอย่างต่อเนื่องนะคะเดี๋ยวเราคงจะได้ไปติดตามรายละเอียดข้อมูลข่าวสารดีๆตรงนี้นะคะแล้วก็อยากจะให้หลายๆพื้นที่หลายๆชุมชนที่ยังมีพื้นที่ป่าเนี่ยได้มีส่วนร่วมนะคะในการอนุรักษ์นะคะป่าชุมชนรู้จักการหวงแหนด้วยนะคะซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ1รางวัลป่าชุมชนระดับประเทศนะคะในโครงการคนรักป่าป่ารักชุมชนประจำปี2569นะคะเดี๋ยวช่วงนี้ไม่แน่ใจว่ามีสัญญาณโทรศัพท์หรือเปล่านะคะเนื่องจากว่าท่านก็อยู่ในพื้นที่นะคะอยู่ในพื้นที่ของตำบล2พี่น้องนะคะเดี๋ยวขออนุญาตประสานกันไปอีกสักช่วงหนึ่งละกันนะคะก็ไม่มั่นใจว่าวันนี้นะคะอาจจะมีการติดขัดเล็กๆน้อยๆนะคุณผู้ฟังในเรื่องของการสื่อสารนะคะเนื่องจากว่าในพื้นที่หมู่2ตำบล2พี่น้องอำเภอท่าแซะเนี่ยโอ้ไม่มั่นใจเพราะตอนนี้ท่านบอกว่าท่านอยู่ในพื้นที่นะคะแล้วก็ประสานกันเอาไว้ว่าวันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมีการสัมภาษณ์พูดคุยนะคะประเด็นข่าวรายละเอียดที่นำมาแจ้งให้กับคุณผู้ฟังเนี่ยได้รับทราบกันนะคะไม่แน่ใจว่าท่านติดภารกิจอะไรอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวขออนุญาตในช่วงนี้นะคะอาจจะคุยเกริ่นๆกันไปสักพักนึงนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้เห็นถึงความสำคัญนะคะของป่าชุมชนด้วยนะคะอันนี้เนี่ยเขามีการรณรงค์ดูแลกันมาอย่างต่อเนื่องนะคะคุณผู้ฟังอ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวช่วงนี้ท่านยังไม่รับสายนะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงละกันค่ะไปฟังสิ่งดีๆที่น่าสนใจกันก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวค่อยกลับมาค่ะพูดคุยกันถึงประเด็นเรื่องราวที่นัดสัมภาษณ์กันเอาไว้นะคะถ้าเกิดว่าไม่ทันวันนี้ยังไงเนี่ยเดี๋ยวอาจจะต้องโยกย้ายไปในวันอื่นทดแทนนะคะแต่เดี๋ยวช่วงนี้พักกันแป๊บเดียวค่ะ
1: สนับสนุนโดยกาแฟเขาทะลุรสชาติเข้มแท้ต้องกาแฟเขาทะลุด้วยกลุ่มเกษตรกรทำสวนเขาทะลุปุ๋ย Black Cat ลดต้นทุนนวัตกรรมเพิ่มผลผลิตพลิกชีวิตเกษตรกรปุ๋ย Black Cat ธาตุอาหารรองอาหารเสริมชนิดน้ำและสารปรับปรุงดินชนิดผง1ชุดผสมน้ำได้ 2,000 ลิตรสูตรเดียวจบช่วยในการเจริญเติบโตของพืชลดความเครียดในทุกฤดูกาลผลผลิตมีคุณภาพดีรสชาติดีสีสวยเร่งรากเร่งแป้งดึงช่อลงหัวแตกกอปุ๋ย Black Cat โดยบริษัทเกตประธานพรจำกัดสอบถามโทร0634596939หรือติดต่อสถานีวิทยุอสมทชุมพร
2: ครบทุกเรื่องราวข่าวสารในชุมพรอสมทเพื่อชุมชนรับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร
0: ค่ะคุณผู้ฟังคะกลับเข้ามาในช่วงนี้ค่ะสำหรับประเด็นเรื่องราวนะคะของข่าวสารค่ะที่เราจะนำมารายงานแล้วก็พูดคุยกับคุณผู้ฟังนะคะซึ่งในช่วงนี้ค่ะก็จะไปคุยกันนะคะกับคุณบุญยิสาบัวเกิดค่ะผู้ใหญ่บ้านหมู่2นะคะประธานป่าชุมชนบ้านห้วยใหญ่หมู่2ตำบล2พี่น้องอำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรรวมไปถึงนะคะคุณนพรัตน์สำริดนะคะรองประธานกรรมการป่าชุมชนด้วยอยู่ในสายทั้ง2ท่านแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
3: ค่ะสว
4: ั
3: สด
4: ี
3: ค
4: ่
3: ะ
4: สวัสด
0: ี
4: คร
0: ับค่ะนะคะก็ยินดีต้อนรับทั้งสองท่านเลยนะคะวันนี้ยังไม่มีโอกาสมาพูดคุยกันที่ห้องส่งไม่เป็นไรนะคะสัมภาษณ์พูดคุยกันทางโทรศัพท์ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวต้องให้ทางผู้ใหญ่นะคะผู้ใหญ่บ้านหมู่2หรือคุณบุญยิสาบัวเกิดเนี่ยได้ให้รายละเอียดกันสักนิดนึงนะคะได้รู้จักเกี่ยวกับเรื่องของป่าชุมชนซึ่งอยู่ที่บ้านห้วยใหญ่หมู่2ตำบล2พี่น้องอำเภอท่าแซะนะคะว่าที่มาที่ไปของป่าชุมชนตรงนี้เนี่ยเขาเริ่มกันมาตั้งแต่เมื่อไหร่แบบไหนอย่างไรอะค่ะ
4: ครับเดี๋ยวผมจะกล่าวถึงความเป็นมาของป่าชุมชนบ้านห้วยใหญ่นะคร
0: ับ ก็ให้คุณนพรัตน์สำริดได้ให้ข้อมูลก่อนนะคะ
4: ครับผม
0: ค่ะโอเคใช่เลยค่ะ
4: ป่าชุมชนบ้านด้วยใหญ่นะครับเป็นป่าดิบชื้นมีสภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์มากอยู่ทางด้านเหนือสุดของจังหวัดชุมพรก็คือต่อกับเขตอบต.โขชัยนาทนะครับของอำเภอบางสะพานน้อยจังหวัดประจวบคีรีขันธ
0: ์ค่ะ
4: ครับมีเนื้อที่ป่ารวมทั้งหมดก็303ไร่ซึ่งเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์มากครับและเป็นป่าที่หลงเหลือจากพายุใต้ฝุ่นเกเมื่อประมาณปี

0: 2500เมื่อปี2532ครับ
1: ค่ะ
0: ครับครับทีนี้ก็ทางชุมชนขณะนั้นก็โดยท่านอดีตกำนันสุพจน์เก็บเกียรติไว้ซึ่งได้เข้ามาเสนอจัดทำโครงการป่าชุมชนของกรมป่าไม้เพราะว่าเล็งเห็นแล้วว่าป่าของตำบลสองพี่น้องหมู่ที่สองเนี่ยก็เหลืออยู่เท่านี้แล้วก็จำเป็นต้องช่วยกันอนุรักษ์แล้ว
1: ค่ะก็เหลือไม่เยอะครับค่ะ
0: ครับก็หลังจากประสานงานกันแล้วท่านกำนันสุพจน์ก็ได้ยื่นขอจัดทำโครงการป่าชุมชนเมื่อปี2550
1: ค่ะ
0: แล้วก็กรมป่าไม้ก็อนุมัติโครงการป่าชุมชนเมื่อวันที่2มกราคม2551ครับซึ่งในส่วนนี้ทางคณะกรรมการหมู่บ้านและคณะกรรมการป่าชุมชนก็ร่วมกันบริหารจัดการโดยการวางแผนการเขียนข้อกำหนดอะไรต่างๆนะครับก็ดูแลกันจากรุ่นสู่รุ่นจากท่านอดีตกำนันสุพจน์มาถึงอดีตผู้ใหญ่นิรัตน์ดำคำแล้วก็ปัจจุบันก็มาถึงท่านผู้ใหญ่คุณทิศาโบเกิดครับ
1: ค่ะโอ้เรียกได้ว่าระยะเวลาเนี่ยก็เกือบ20ปีนะคะตัวกลมๆ ก็ประมาณ20ปีในการอนุรักษ์ป่าชุมชนผืนนี้นะคะ
0: ค
1: แล้วก็ดูแลกันจากรุ่นสู่รุ่นเลยแล้วทีนี้เนี่ยความร่วมไม้ร่วมมือของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ล่ะคะเขาให้ความสำคัญกันอย่างยิ่งเลยใช่ไหมคะถึงได้มีการอนุรักษ์ผืนป่าตรงนี้ซึ่งเนื้อที่เมื่อสักครู่บอกว่าประมาณกี่ไร่นะคะ
0: 303ไร่ครับ
1: 303ไร่นะคะ
0: ครับผม
1: ค่ะก็ยังเป็นผืนป่าที่ยังอุดมสมบูรณ์ผืนหนึ่งของอำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรนะคะแล้วคนในพื้นที่ล่ะคะได้มีส่วนร่วมอะไรยังไงกันบ้างคะ
0: ครับเดี๋ยวทางผู้ใหญ่
2: คุณนิสาภาคีเครือข่ายค่ะป่าชุมชนบ้านห้วยใหญ่จะมีคณะกรรมการผู้ดูแลแล้วก็ดำเนินการมีภาคีเครือข่ายคือตั้งแต่องค์การบริหารส่วนตำบลสองพี่น้องชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์ผู้ช่วยสารวัตรแล้วก็คณะกรรมการขับเคลื่อนรวมทั้งราษฎรในพื้นที่ใกล้เคียงหลายๆฝ่ายได้ช่วยกันดำเนินการในการปกป้องป่าผืนนี้ไว้โดยมีการพัฒนามีการวางแผนการดูแลแนวกันไฟจัดการลาดตระเวนดูแนวเขตแล้วก็อนุรักษ์ทรัพยากรอยู่ในพื้นที่นะคะแล้วก็มีรายได้จากในส่วนหนึ่งที่ชุมชนได้รับจากพื้นที่ป่าก็มีผลผลิตในป่าชุมชนซึ่งทำให้ชุมชนเกิดการรักแล้วก็ร่วมกันพัฒนาผืนป่าแห่งนี้ไว
1: ้ค่ะ
2: เพราะว่าเป็นรายได้หลักๆจากในพื้นที่ป่าก็จะมีพวกต้นเหลียงค่ะฝักเหลียงใช่ฝักเหลียงนี่สามารถเก็บเมล็ดตั้งแต่เป็นฝักแห้งแล้วก็มาแปรรูปเป็นเมล็ดแล้วก็สามารถนำมาบริโภคในครัวเรือนแล้วก็จำหน่ายในท้องตลาดเพื่อให้เป็นรายได้กับชุมชนอีกตัวหนึ่งที่ว่าเป็นการมีรายได้จากป่าก็จะเป็นตัวของน้ำผึ้งป่า
1: โอ้ค่ะธรรมชาติ
2: น้ำผึ้งป่าก็จะมีชาวบ้านขึ้นไปเก็บผลผลิตไปจับแล้วก็นำมาปรองมาใส่ขวดแล้วก็จำหน่ายอย
1: ู่
2: ที่ขวดหนึ่งประมาณ400ถึง500บาทนอกเหนือจากกินขายในครัวเรือนแล้วก็ยังแบ่งขายพอให้ได้เป็นรายได้ให้กับคนในชุมชนได
1: ้ค่ะนะคะก็เรียกได้ว่าใช้พื้นที่ใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์นะคะแล้วมีการปลูกต้นไม้เพิ่มเติมเพิ่มขึ้นกันแบบไหนยังไงบ้างคะในแต่ละปีคะท่านผู้ใหญ่คะ
2: ปลูกค่ะปลูกค่ะเราก็จะปลูกต้นไม้เสริมนะคะไม่ว่าจะเป็นต้นเหลียงต้นสะต
1: อ
2: ขนุนแล้วก็ไม้เนื้อแขนต่างๆที่เราเอาขึ้นไปปลูกเพิ่มเติมเพื่อเสริมให้กับพื้นที่ป่าให้มีฟาร์มอุดมสมบูรณ์ยิ่งขึ้นแล้วก็ที่มันเป็นธรรมชาติที่ว่าทำให้เกิดฟาร์มร่มเย็นแล้วก็เป็นแหล่งต้นน้ำเราจะมีไม้ไผ่นะคะไม้ไผ่ไม้ผ่าไผ่เกลียบไผ่คายดำอยู่เต็มในพื้นที่นะคะทำให้อากาศนั้นมีความสดชื่นมากเมื่อเข้าไปในสัมผัสในพื้นที่ป่าชุมชนแห่งนี
1: ้
2: แล้วก็หน่อไม้นั้นก็สามารถนำมาประกอบอาหารแล้วก็ทำเป็นใช้ในการจักสารนะคะเพื่อเสริม รายได้ให้แก่ชุมชน

0: คนที่ต้องการข้อมูลต่างๆแล้วก็ยังมีกลอยนะคะในพื้นที่ป่าชุมชนนั้นซึ่งเป็นอาหารที่เป็นอัตลักษณ์เป็นภูมิปัญญาของพื้นถิ่นของคนชุมชนบ้านห้วยใหญ่กลอยนี่สามารถนำมาแปรรูปมาทำเป็นข้าวเหนียวกลอยมาเป็นอาหารให้กับชุมชนแล้วก็จำหน่ายในท้องตลาดได้ด้วยนะ
1: คะ
0: และอีกอย่างนึงก็คือยังมีหยวกกล้วยป่านะคะซึ่งฤดูร้อนที่ผ่านมาเนี่ยชุมชนได้ต้นกล้วยจากป่าชุมชนเนี่ยมาช่วยให้การเลี้ยงสุกรแล้วก็เลี้ยงโคในพื้นที่เพื่อลดรายจ่ายนะคะเพราะว่าหญ้ามันจะแห้งแล้งเราก็จะได้ต้นกล้วยเนี่ยค่ะมาหั่นมาทำผสมอาหารให้กับครูขุนโคเลี้ยงแล้วก็สุกรในพื้นที่เพื่อลดรายจ่ายในการผลิตนะคะต้นทุน
1: ดีมากเลย
0: เพราะฉะนั้นก็มีส่วนใช่ค่ะทำให้ทุกคนในชุมชนเกิดการรักป่านะเพราะเราได้ผลประโยชน์จากป่าชุมชน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็ที่เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าด้วยนะคะ
1: อืมค่ะค
0: ่
1: ะ
0: ใช่แล้วจะมีเส้นทางเดินเท้าเดินชมธรรมชาติในป่าชุมชนได้สดชื่นสวยงามมากเลยค่ะ
1: เส้นทางเดินป่าเนี่ยตอนนี้ก็ทราบมาว่าเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แล้วแต่เดี๋ยวก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นเนี่ยโอถามนิดนึงค่ะเกี่ยวกับเรื่องของต้นไม้สำคัญเห็นบอกว่าต้นขนาดใหญ่มากขนาด10คนโอบเลยมันคือต้นอะไรคะที่อยู่ในพื้นที่
0: อ๋อค่ะเป็นต้นตะเคียน3พรค่ะ
1: ค่ะต้นตะเคียน3พรเหรอคะ
0: ใช่ค่ะต้นตะเคียน3พรได้ขึ้นทะเบียนเป็นรุกขมรดกของแผ่นดินใต้ร่มพระบารมีนะคะโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมเมื่อปีพ.ศ.2561ค่ะ
1: ค่ะก็ขึ้นทะเบียนเป็นระยะเวลานานแล้วนะคะสำหรับรุกขมรดกของแผ่นดินเลยนะคะสำหรับป่าผืนนี้ก็คือต้นตะเคียน3พรยักษ์นะคะเห็นจากในรูปแล้วคือมันใหญ่มากๆเลยนะคะ
0: ใหญ่อายุไม่ต่ำกว่า100-200ปีเลยค่ะ
1: โอ้ค่ะก็เป็นการอนุรักษ์กันที่เข้มแข็งมากๆต้องชื่นชมนะคะคนในพื้นที่แล้วก็ผู้นำท้องที่ท้องถิ่นด้วยนะคะแล้วการส่งผืนป่าตรงนี้ไปประกวดเนี่ยต้องแบบส่งรายละเอียดข้อมูลแบบไหนเพราะว่ามันจะต้องมีการดำเนินการกันอย่างต่อเนื่องใช่ไหมคะ
0: ค่ะอันนี้เดี๋ยวให้ท่านรองประธานเป็นคนดำเนินการชี้แจงให้ทราบค่ะ
1: ค่ะ
0: เรียนเชิญคุณพงษ
2: ์ค่ะครับผมขั้นตอนในการส่งป่าชุมชนเข้าประกวดนะครับก็จะได้มีประกาศจากกรมป่าไม้ให้โครงการคนรักป่าป่ารักชุมชนให้ป่าชุมชนทั่วประเทศส่งประกวดโครงการป่าชุมชนนะครับก็ระดับภาคเริ่มจากระดับภาคภาคใต้แล้วก็ถ้าผ่านระดับภาคแล้วก็จะเข้าสู่ระดับประเทศก็โดยเริ่มจากการคัดเลือกจากศูนย์ป่าไม้จังหวัดชุมพรนะครับว่าจะเลือกป่าแปลงไหนส่งเข้าประกวดเมื่อศูนย์ป่าไม้จังหวัดชุมพรได้คัดเลือกแล้วก็ส่งรายชื่อไปให้สำนัก11สุราษฎร์ธานีซึ่งดูแลรับผิดชอบทั้งหมดก็3จังหวัดเพื่อพิจารณาก็สรุปแล้วป่าชุมชนบ้านห้วยใหญ่ของเราได้รับการพิจารณาจากสำนัก11สุราษฎร์ธานีเข้าส่งระดับภาคนะครับหลังจากนั้นก็มีการตัดสินของคณะกรรมการระดับภาคก็เมื่อวันที่15ครับที่ผ่านมาเนี่ยครับพิจารณาว่าหมู่บ้านไหนที่ว่าจะได้รับการคัดเลือกอย่างไรปรากฏว่าป่าชุมชนบ้านห้วยใหญ่ของเราได้รับการคัดเลือกให้เป็นรับชนะเลิศอันดับที่1ของภาคใต้ครับ
1: ค่ะนะคะก็ต้องยินดีด้วยนะคะแล้วก็มีการอนุรักษ์กันอย่างต่อเนื่องค่ะคุณผู้ฟัง20กว่าปีจริงๆนะคะต้องอาจจะบอกว่าทำมามากกว่านั้นแหละนะคะแต่ว่าที่เริ่มดำเนินการกันเนี่ยประมาณปี5051ใช่ไหมคะแล้วก็ทำต่อเนื่อง
2: เราเริ่มดูแลมาก่อนหน้านั้นแล้วครับก
1: ่
2: อนที่กรมป่าไม้จะประกาศให้ทำจัดโครงการป่าชุมชนครับ
1: ค่ะนะคะได้ทำต่อเนื่องอนุรักษ์ตั้งเป็นกลุ่มเนี่ยทราบข่าวมาว่าตั้งแต่ปี2542เลยเหรอคะ
2: ใช่ครับใช่ครับ
1: ก็คือหลังพายุเกไป10ปีเพราะว่าพายุเกเนี่ยปี2532แล้วก็มีการจัดตั้งกลุ่มอนุรักษ์เนี่ยในปี

0: 42ใช่ไหมคะ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: ค่ะนะคะเป็นเรื่องราวที่ดีมากเลยแล้วก็ตอนนี้เนี่ยต่อยอดแล้วใช่ไหมคะเพราะว่าเห็นว่าจะดำเนินการในเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แบบแนวผจญภัยทำกันแบบไหนยังไงคะตรงนี้ใครจะให้ข้อมูลดีคะ
1: การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ก็ไม่เชิงผจญภัยนะครับคือเป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาธรรมชาติศึกษาระบบนิเวศคร
0: ับ
1: ในพื้นที่ป่านะครับความหลากหลายของป่าไม้โดยทางป่าชุมชนนะครับมีการจัดทำเส้นทางเดินเท้านะครับเส้นทางเดินเท้าระยะทางก็ประมาณกิโลกว่าๆเพราะว่าพื้นที่ก็เป็นพื้นที่ที่ลาดชันมากนะครับก็จัดให้นักท่องเที่ยวเดินท่องเที่ยวได้เฉพาะเส้นทางที่ทางป่าชุมชนกำหนดไว
0: ้
1: เพราะว่าเราก็ป้องกันในการที่ว่าถ้าออกนอกเส้นทางก็อาจจะมีการหลงป่
0: า
1: หรือว
0: ่
1: าจะทำให้ระบบนิเวศเสียหายนะครับก็เราก็จัดให้ท่องเที่ยวได้ประมาณนั้นนะครับ
0: อืมค่ะแล้วก็จากจุดพื้นที่นะคะจะต้องติดต่อทางท่านผู้ใหญ่หรือว่าติดต่อทางคุณนพรัตน์แบบไหนอะไรไงบ้างสำหรับคนที่สนใจอยากจะขึ้นไปชมสัมผัสพื้นป่าที่ยังอุดมสมบูรณ์ไปดูทะเลหมอกนะคะหรือจะไปตั้งแคมป์อะไรอย่างเงี้ยนะคะเปิดให้บริการแบบไหนยังไงคะ
1: ก็ได้ทั้งสองท่านนะครับการขึ้นมาเที่ยวพักผ่อนเที่ยวป่าหรือว่าอีกจุดนึงที่เราก็มีจุดลานอเนกประสงค์ที่สามารถจะกางเต็นท์ชมทะเลหมอกได้นะครับโดยทางหมู่บ้านนะครับเราทางฝ่ายชุมชนเนี่ยเราจะมีเต็นท์ให้เช่าบริการอยู่ครับ
0: ก็คือมีเป็นลานอเนกประสงค์ที่สามารถเช่าเต็นท์ได้แล้วก็มีจุดเดินป่าใช่ไหมคะแล้วมีกิจกรรมที่ทำให้นักท่องเที่ยวเนี่ยได้ร่วมกันอนุรักษ์ไหมคะอย่างเช่นการปลูกป่าปลูกต้นไม้เพิ่มเติมอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าไปแบบพักผ่อนหย่อนใจหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีค่าใช้จ่ายอะไรกันแบบไหนยังไงบ้างไหมคะ
2: ค่ะถ้าขึ้นมาบนป่าชุมชนก็ส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวก็จะมาขึ้นมาในช่วงเดือนธันวากับมกรานะคะสำหรับขึ้นมาพักผ่อนมากางเต็นท์เพราะว่ามันจะเป็นช่วงอากาศที่เย็นนะคะทำให้หมอกับการมาทำเป็นแคมเปญปิ้งย่างอะไรประมาณนี้แล้วก็กางเต็นท์พักค้างการขึ้นมากางเต็นท์เนี่ยเราจะไม่มีการจัดเก็บเป็นค่าบริการมีแต่ค่าบำรุงค่ะค่าบำรุงเหมือนเอาเต็นท์มากางเนี่ยเขาก็อาจจะช่วยค่าบำรุงสักหลังละ50บาทอะไรแบบอันนี้ค่ะเพราะเป็นการขับเคลื่อนโดยการให้ทีมงานเนี่ยได้ทำความสะอาดเต็นท์บ้างทำความสะอาดพื้นที่บ้างอะไรประมาณนั้นค่ะแล้วก็มีรถบริการให้ถ้าสมมติว่า
0: ค่ะ
2: กรณีรถของนักท่องเที่ยวที่อยากจะขึ้นไปชมป่าเนี่ยไม่มีรถโฟร์วินนะคะเราก็จะมีรถของในพื้นที่บริการให้ค่ะ
0: เพื่อ
2: ช่วยอำนวยความสะดวกให้แต่ถ้าขึ้นมาในช่วงแบบนี้ต้องเป็นคนที่ชอบเกี่ยวกับการศึกษาชมธรรมชาตินะคะเพราะว่าเป็นต้นไม้มีหลากหลายนานาพันธุ์ชนิดแล้วก็ยังมีพืชสมุนไพรต่างๆที่อยู่ในพื้นที่ป่าชุมชนก
0: ็
2: จะเป็นคนกรุ๊ปประมาณนี้ค่ะที่จะชอบเข้ามาสัมผัสกับบริเวณพื้นที่ป่า
0: อืมค่ะก็คือติดต่อได้ทั้งสองท่านเลยนะคะทั้งที่ผู้ใหญ
2: ่
0: บุญยิสาก็ได้หรือว่าที่คุณนพรัตน์สำริดก็ได้นะคะซึ่งก็หมายเลขโทรศัพท์ค่ะท่านผู้ใหญ่ให้หมายเลขไหนดีคะ
2: ของท่านผู้ใหญ่เป็น081
0: ค่ะ
2: 9581242ค่ะผู้ใหญ่ปุญยิสาบัวเกิดผู้ใหญ่อ๋อค่ะ
0: ค่ะผู้ใหญ่อ๋อนะคะ
2: แล้วก็ท่านหัวหน้านพรัตน์ค่ะ
0: ค่ะ
2: ท่านรองนพรัตน
0: ์ค่ะก็คือ0908686526นะคะติดต่อได้ทั้งสองท่านเลยใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: ค่ะในช่วงสุดท้ายค่ะมีอะไรที่อยากจะฝากประชาสัมพันธ์เชิญชวนเพราะว่าคือโอ้เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยอยากจะไปเห็นต้นตะเคียนยักษ์นะคะแล้วก็คือเป็นไฮไลท์เป็นจุดที่สำคัญมากๆเลยนะคะมีก็คือจะต้องมีข้อแนะนำก่อนใช่ไหมคะสำหรับคนที่อยากจะไปเที่ยวป่าอนุรักษ์ผืนนี้นะคะก็คือจะต้องมีข้อกำหนดใช่ไหมคะว่าจะต้องดำเนินการนะคะตามผู้ที่นำเที่ยวเท่านั้นนะคะแล้วก็การไปลานกลางเต็นท์อะไรอย่างเงี้ยก็คือต้องรักษาความสะอาดความเรียบร้อยกันรูปแบบไหนยังไงมีการตั้งกฎเอาไว้ใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะมีตั้งกฎไว้แล้วก็จะมีชุด คณะกรรมการป่าชุมชนนะคะแล้วก็เราจะประสานเจ้าหน้าที่ฝ่ายอพปรแล้วก็ชรบในพื้นที่เพราะบุคคลเหล่านี้เป็นภาคีเครือข่าย

0: ในการช่วยเหลือในการขับเคลื่อนแล้วก็ช่วยรักษาความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวที่ขึ้นมาสัมผัสแล้วก็มาเที่ยวป่าชุมชนบ้านห้วยใหญ่ค่ะพวกเราคณะกรรมการป่าชุมชนบ้านห้วยใหญ่ก็จะดูแลทุกท่านที่ขึ้นมาสามารถโทรมาติดต่อสอบถามและวางแผนการเข้ามาเที่ยวพื้นที่ได้ขอนำเรียนว่าพื้นที่ป่าชุมชนบ้านห้วยใหญ่นี้คือเหนือสุดแดนใต้นะคะพันไม้หลากหลายสัตว์ป่ามากมายไม้ดึกดำบรรพ์ต้นน้ำท่าแซะแวะเที่ยวสะพานหินรุกขมรดกของแผ่นดินใต้ร่มพระบารมีคณะกรรมการทุกคนทุกท่านณป่าชุมชนบ้านห้วยใหญ่ยินดีและพร้อมที่จะต้อนรับรุกที่จะมาเที่ยวค่ะ
1: ค่ะนะคะวันนี้ทางรายการต้องขอบคุณมากๆเดี๋ยวมีโอกาสคงจะได้พูดคุยสัมภาษณ์กับท่านทั้งสองท่านอีกครั้งนึงนะคะวันนี้เวลาหมดแล้วจริงๆขอบคุณนะคะ
0: ค่ะป่าชุมชนแม่นุ้ยใหญ่ดีต้อนรับนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะค่ะนะคะขอบคุณทั้งสองท่านมากเลยที่มาร่วมพูดคุยกันเวลาหมดแล้วค่ะคุณผู้ฟังอสมทเพื่อชุมชนนะคะเรื่องราวข่าวสารสาระต่างๆที่เรานำมาฝากคุณผู้ฟังกันในช่วงนี้ค่ะ
2: อสมทเพื่อชุมชนช่วง News and Talk

0: ณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
1: นี้เวลา14นาฬิกา MCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
2: นายกรัฐมนตรีผบ.ตร.นำแถลงผลปราบสแกมเมอร์และนอมินีข้ามชาตินายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแถลงผลการดำเนินงานการปราบปรามสแกมเมอร์ตัดวงจรนอมินีข้ามชาติโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีคอลเซ็นเตอร์เครือข่ายสแกมเมอร์และองค์กรเครือข่ายนอมินีต่างๆล้วนเป็นภารกิจที่รัฐบาลให้ความสำคัญเพราะเป็นอาชญากรรมที่ส่งผลกระทบและสร้างความเสียหายต่อประชาชนในวงกว้างรัฐบาลจึงยกระดับให้การปราบปรามอาชญากรรมเหล่านี้เป็นวาระแห่งชาติโดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและอาชญากรรมข้ามชาติเพื่อกำหนดนโยบายและแนวทางดำเนินการตลอดจนกำกับติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องในส่วนของปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติโดยเฉพาะกลุ่มเครือไทยนอมินีต่างชาติที่อาศัยช่องว่างทางกฎหมายและใช้คนไทยเป็นนอมินีเป็นอีกหนึ่งปัญหาที่รัฐบาลกำลังเร่งรัดแก้ไขโดยยกระดับป้องกันปราบปรามการใช้เทคโนโลยีในการทำธุรกรรมที่ผิดกฎหมายอย่างเข้มข้นรวมไปถึงธุรกิจที่ผิดกฎหมายซึ่งนายอนุทินระบุว่ารัฐบาลมีความมุ่งมั่นที่จะต่อต้านป้องกันปราบปรามสิ่งเหล่านี้เพราะเรื่องสแกมเมอร์และอาชญากรรมข้ามชาติถือเป็นวาระแห่งชาติเนื่องจากทำให้ชื่อเสียงของประเทศเสียหายความมั่นใจไม่มีนักท่องเที่ยวไม่มาประเทศจะประสบความลำบาก

0: รัฐบาลจึงได้ดำเนินการถึงระดับที่เริ่มเรียกความเชื่อมั่นจากต่างประเทศทำให้ประเทศขยับขึ้นมาในลำดับต้นๆนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังให้สัมภาษณ์ถึงการตั้งผลงานของรัฐบาลภูมิใจไทยในระยะเวลา1ปีทั้งส.ส.และกรรมาธิการโดยเฉพาะล่าสุดนางสาวรัชนกศรีนอกส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนออกมาโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ในทํานองเรียกร้องให้ส.ส.ของพรรคภูมิใจไทยออกมาปกป้องโครงการของพรรคตนเองโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเป็นเรื่องของพรรคภูมิใจไทยคนอื่นไม่ต้องมายุ่งส่วนกรณีที่การโพสต์ข้อความดังกล่าวเสมือนเป็นการเสียดสีนายกรัฐมนตรีว่าคนที่ไม่มีตำแหน่งให้รีบออกมาทำผลงานปกป้องนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนั้นนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเอาที่สบายใจจะขึ้นเทศก็ล้างเท้าให้สะอาดทางนี้ยืนยันว่าประเมินการทำงานอยู่อย่างต่อเนื่องและขณะเดียวกันต้องดูความทุ่มเทและความมุ่งมั่นด้วยแต่ในฐานะที่เป็นผู้บังคับบัญชาหลักหากเห็นว่าตรงไหนน่าจะทำได้ดีกว่าก็แนะนำส่วนหนึ่งปีจะนานไปหรือไม่กับการวัด KPI รัฐมนตรีนายอนุทินเปิดเผยว่าวันหนึ่งก็นานไปแล้วกกร.และเครือข่ายเพื่อนไม่ทนซีโร่คอร์รัปชันเสนอแนวทาง5เปิดถึงผู้สมัครผู้ว่ากทม.และสก.นายพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานคณะทำงานซีโร่คอร์รัปชันกกร.และเพื่อนไม่ทนกล่าวว่าการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสก.ครั้งนี้เป็นโอกาสสำคัญในการกำหนดทิศทางการบริหารเมืองหลวงโดยผู้บริหารกทม.ต้องสามารถผลักดันนโยบายที่ประกาศไว้ให้เกิดผลจริงพร้อมเปิดเผยข้อมูลให้ประชาชนติดตามตรวจสอบได้ภายใต้หลักการสำคัญผู้ว่าพูดแล้วต้องทำโดยปัญหาหลายด้านของกรุงเทพมหานครไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมการจราจรขยะหรือฝุ่น PM2.5 ไม่ได้เกิดจากการขาดงบประมาณเพียงอย่างเดียวแต่เกี่ยวข้องกับระบบข้อมูลและการตรวจสอบที่ประชาชนเข้าถึงได้หากข้อมูลไม่เปิดเผยประชาชนก็ไม่สามารถติดตามประสิทธิภาพการใช้งบประมาณและการดำเนินโครงการต่างๆได้อย่างเต็มที่ทางนี้คณะทำงานซีโร่คอร์รัปชันกกร.และเพื่อนไม่ทนได้จัดทำข้อเสนอ5เปิดประกอบด้วยการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐการเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารเมืองการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างอย่างโปร่งใสการเปิดกระบวนการอนุมัติอนุญาตเพื่อลดการใช้ดุลยพินิจที่ไม่จำเป็นและการเปิดเผยการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริต
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอ
4: ใช้ยากไหมล่ะใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: ดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: สนับสนุนโดย
7: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
10: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์

0: เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
1: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: เคยไหมเปิดไฟไว้ทั้งห้องแต่ตัวเราอยู่อีกห้องไฟฟ้าไม่ใช่ของที่ใช้กันได้ฟรีๆยิ่งเปิดทิ้งไว้ค่าไฟก็ยิ่งเพิ่มขึ้นเงียบๆลองเปลี่ยนนิสัยง่ายๆเช่นออกจากห้องปิดไฟทันทีไม่ใช้อะไรก็ถอดปลั๊กหรือตั้งแอร์สบายๆที่26องศาเพียงเท่านี้ก็ช่วยทั้งบ้านช่วยทั้งโลกประหยัดไฟได้แล้วเปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมM-Code Radio Go Green
3: ด้วยความห่วงใยจากใจพวกเรา M-Code Radio Network อสมทชุมพร
4: M-Code Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
5: สุขใจไปกับเพลงโดยดีเจโอนฤมล
6: อยากมีแฟนจับมือเดินเล่นแต่หมอนัดนวดจับเส้นเป็นประจำอยากมีคนคอยโทร

วัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะทักทายกันนะคะยามบ่ายอีกหนึ่งช่วงค่ะกับช่วงเวลาของสุขใจไปกับเพลงของเรานะคะ14:10 นโดยประมาณค่ะคุณผู้ฟังเรื่อยไปจนกระทั่ง15:00 นนะคะก็ประมาณ50 นโดยประมาณค่ะอยู่ดูแลเพื่อนๆคุณผู้ฟังกันที่นี่นะคะอสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 2คลื่นความถี่ค่ะฟังกันได้ครอบคลุมชัดเจนในพื้นที่ของจังหวัดชุมพรทั้งหมดนะคะบางส่วนของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แล้วก็ระนองแล้วก็รวมไปถึงสุราษฎร์ธานีนะคะที่สามารถฟัง2คลื่นความถี่ของเรากันได้ค่ะทักทายกันยามบ่ายๆที่แดดจ้านะคะท้องฟ้าโปร่งใสแต่ว่าไม่แน่ใจว่าบางพื้นที่ครึ้มฟ้าครึ้มฝนกันบ้างแล้วหรือยังนะคะเปิดรายการทักทายกันด้วยโอ้เพลงนี้ค่ะน่าจะเข้ากับดีเจนะคะนั่นก็คือคู่หูกายภาพค่ะเขาบอกว่ารุ่นนี้เนี่ยไม่ต้องไปแข่งกับใครเลยนะคะเขาบอกว่าแบบเพลงนี้มันเป็นภาคต่อหัวใจก็เหงาหัวเข่าก็เสื่อมอะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ฟังนะคะเพลงสนุกที่ขอมาค่ะจากพี่หนุ่มบางยีนะถามทักทายกันมาตั้งแต่ในช่วงที่แล้วค่ะเพิ่งจะมาเปิดให้ฟังกันในช่วงนี้นะคะสำหรับใครที่เข้ามาทางออนไลน์ก็กดไลค์กดแชร์เป็นเพื่อนกันด้วยนะคะคู่หูกายภาพนะผ่านพ้นกันไปเรียบร้อยเพลงจังหวะสนุกค่ะก็ดูแลรักษาสุขภาพกันนะคะดูแลเรื่องของอาหารการกินดูแลเรื่องของการออกกำลังกายเป็นพื้นฐานค่ะเดี๋ยวนี้คนอายุ60เนี่ยไม่ได้แก่เลยนะคะตอนแรกนึกว่า50ก็ยังมีเนาะเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาแก่กันช้าค่ะคุณผู้ฟังแต่ว่าคำว่าแก่พูดเบาๆก็เจ็บใช่ไหมคะเอาไปค่ะเดี๋ยวยังมีเพลงนะคะที่ถามมาตั้งแต่ในช่วงที่แล้วค่ะเดี๋ยวจัดให้ได้ฟังกันต่อเลยละกันนะคะคุณผู้ฟังในช่วงนี้นะคะไปเดี๋ยวไปฟังเพลงนี้กันก่อนละกันสำหรับเพลงซ้อนท้ายพี่ใหม่นะ1เพลงน่ารักค่ะจากไรอันกาดบัณฑิตนะคะ

0: สำหรับเพลงนี้ของน้องไรอันกาดบัณฑิตค่ะซ้อนท้ายพี่ใหม่นะคะอ่ะเป็นงานเพลงน่ารักน่ารักค่ะแล้วก็ยังมีเพลงนะคะที่ถามเพิ่มเติมกันเข้ามาค่ะคุณผู้ฟังแต่ว่าเดี๋ยวในช่วงนี้นะคะตามสัญญาค่ะก็คือจะมีเพลงอยู่2เพลงที่ค้างๆกันอยู่ก็คืออะไรนะจะหายใจยังไงไม่ให้คิดถึงของคุณเอิ้นขวัญ นะคะแล้วก็ล่าสุดค่ะจากน้าน้อยน้าน้อยทุ่งระยะขอเพลงลุงข้างบ้านวงเล็บผัวป้าข้างบ้านอีกนะคะเอายังไงเดี๋ยวจัดให้ได้ฟังกันแต่ว่าเดี๋ยวช่วงนี้ค่ะมากันเลยคุณผู้ฟังในส่วนของคุณขอมาเราจัดให้นะคะเปิดสายหน้าไมค์กันแล้วนะคะในสัปดาห์นี้ค่ะ0776415567นะคะ0776415567ทักทายกันได้เลยค่ะ
1: สุขใจไปกับเพลงคุณขอมาเราจัดให้ฟังพร้อมกันที่นี่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพรเพลงเพราะฟังสบายที่นี่ Mcord Radio Network
0: เอาละค่ะคุณผู้ฟังมาแล้วนะคะสายแรกของเรารายงานตัวเลยสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะสาวสวยหมู่5นาพญาเหรอจ๊ะ
2: ใช่แล้ว
0: ค่ะเป็นยังไงบ้างสบายดีไหม
2: ก็อย่างนั้นแหละ
0: ก็อย่างนั้นแหละคู่หูกายภาพหรือเปล่าคะ
2: ฮะ
0: ว่าต้องฟังคู่หูกายภาพไหมเมื่อสักครู่ได้ฟังไหม
2: ฟังฟัง
0: รุ่นนี้ไม่ต้องไปแข่งกับใครแล้วอะไรนะฟันก็ร่วงเดินก็ลำบากอุ้ยไม่รู้ตรงกับชีวิตเหลือเกิน
2: วิ่งก็ไม่เคยรอดแล
0: ้
2: ว
0: วิ่งก็ไม่รอดแล้วนะเดินได้อย่างเดียวก็พอแล้วจ้ะ
2: ว
0: ัน
2: นี้สักวาหน้าหนาวดีมาก
0: สักวาหน้าหนาวเลยเหรอคะ
2: ใช่
0: สักวาหน้าหนาวฉบับของ
2: แดงจิตกร
0: ของคุณแดงจิตกรนะคะแต่ตอนนี้ยังหน้าฝนอยู่เลยนะ
2: ก็ว่าหน้าหนาวสาวนอนตด
0: หาสาวนอนตดเลยเหรอ
2: ใช
0: ่เอาเดี๋ยวต้องไปฟังเนื้อร้องในเพลงนะคะสักวาหน้าหนาวสาวนอนตดใช่ไหม
2: ใช่ใช
0: ่โอเคได้เลยค่ะ
2: เขาสนุกกันบ้างเลย
0: จะให้ใครเป็นพิเศษไหมอ่ะเพลงนี้
2: พ
0: ิ
2: เศษ
0: ใ
2: ช่พี่แขกับพี่หนุ่มทองแล้วก็สาว
0: ซอย
2: พนรายด้วยเม
0: ื่อ
2: วาน
0: เ
2: ขาโทรมาค
0: ุ
2: ย
0: จ้าอ๋อพอพูดถึงซอยพนรายเนาะยังไม่ได้ขอบคุณพี่อีทพนรายเลยได้ฝรั่งไส้แดงมากิน
2: เพื่อนน้ำลายย้อยเลยวันนั้น
0: เนาะเห็นใช่ไหมเห็นโอกินอยู่ใช่ไหม
2: เห็นน้ำลายย้อยเลยชอบเพื่อนฝรั่ง
0: แล้วเคี้ยวออกเหรอ
2: ทำไมจะไม่ออก
0: กันโอเคโอเคหยอกนะคะเดี๋ยวจัดให้ฟังจ้า
2: จ้ามาจุกเสียงทุกสายนะ
0: ขอบคุณค่ะ
2: คิดถึงมากมากเลย
0: จ้าเช่นเดียวกันเดี๋ยวนัดเจอกันหน่อยนะ
2: ได้
0: จ้าสวัสดีค่ะค่ะค่ะคิดถึงมากๆเลยเมื่อก่อนอยู่หลังสวนนี่ยังแวะเวียนไปมาหาสู่กันได้เนาะเดี๋ยวนี้อยู่ชุมพรแล้วมาไม่ถึงใช่ไหมคะไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยไปหาค่ะนะคะอ่ะสายที่สองสวัสดีค่ะพี่แป้น
3: โอ้เปลี่ยนคนค่ะ
4: เปลี่ยนเพลง
0: เอาทักผิดเดี๋ยววางสายก่อนนะ
3: ใช่ค่ะเอาเบอร์นี้นะเบอร์นี้นะคะ
0: อ๋อโอเคเอาโทรศัพท์ของพี่แป้นโทรมาเนาะแต่ว่าพี่อิดรักขาวเป็นคนคุยเนาะ
3: ใช่ค่ะ
0: จ้า
3: คิดถึงแหลมทรายบ้างเหรอคะ
0: คิดถึงค่ะคิดถึงทุกคนแหละ
3: คิดถึงก็มาหาได้นะคะรออยู่ค่ะ
0: ได้เลยค่ะ โอ้หัวเราะแบบเต็ม

0: กำลังเลยนะ
1: นิดเดียวเอง
0: นิดเดียวเองแล้วโทรศัพท์ฟื้นหรือยังคะตอนนี
1: ้ดีเป็นบางเวลาค่ะดูติ๊กต็อกอยู่
0: 3วันดี4วันไข้นะคะ
1: ใช่เน็ตมันไม่ดี
0: อ๋อโทษเน็ตโทรศัพท์ปกตินะอืม
1: ใช่ค่ะ
0: เอาแล้วพี่จะฟังเพลงเดิมไหมอ่ะ
1: เอาเพลงเดิมก็ได้ค่ะ
0: โอเคได้เลยค่ะ
1: จ้าคิดถึงพี่ออสแล้วพี่ออสไปไหนคะ
0: เดี๋ยวต้องหลังไมค์ไปหน่อยนะช่วงนี้สงสัยไม่รู้ติดภารกิจอะไร
1: ใช่คิดถึงพี่ออสแล้วค่ะ
0: โอเคได้ค่ะเดี๋ยวค่อยทักไปหลังไมค์นะคะว่าตอนนี้อยู่พันพรื้อสบายดีไหม จ้า
1: จ้า
0: สวั
1: สด
0: ี
1: ค
0: ่
1: ะ
0: สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะไปแล้วสายที่3ค่ะนะคะก็พี่อิดรักขาบวกพี่แป้นหลำใจนะคะแต่ว่าเดี๋ยวยังไงขอมาหลังไมค์เพิ่มเติมได้นะคะอ่ะมาค่ะสายสุดท้ายแล้วคุณผู้ฟังใช่ไหมคะเอ๊ะหรือว่าเพิ่งไป2สายเอาเริ่มจะงงกับชีวิตนะคะเพราะว่าไม่ได้เปิดสายมา1อาทิตย์นะคะคุณผู้ฟังไปแค่2สายเองใช่ไหมคะพอดีว่าโอ๋ไปจดผิดเอาไว้นะคะอ่ะมีเพิ่มเติมไหมคะถ้าไม่มีก็เดี๋ยวจะไปฟังเพลงนะคะก็คือสักวาหน้าหนาวแล้วก็จะหายใจยังไงไม่ให้คิดถึงแล้วก็มีลุงข้างบ้านด้วยนะคะอ่ะเอาเป็นว่าช่วงนี้น่าจะไม่มีสายไหนเข้ามาแล้วดังนั้นเดี๋ยวไปฟังเพลงกันต่อเลยค่ะอ่ะเพราะว่าจะให้ไปฟังเพลงนะคะก็มีมาซะแล้วนะอ่ะดังนั้นก็ต้องรับกันซะหน่อยสวัสดีค่ะเอ้าขออภัยด้วยรับเสร็จแล้วสายหลุดนะคะเป็นอะไรอะสายนี้จากไหนไม่รู้นะคะอ่ะเดี๋ยวให้เวลาอีกสักแป๊บนึงค่ะไม่รู้ว่าเป็นช่วงจังหวะที่โทรมากริ้งเดียวแล้วโอ้รีบรับสายหรือเปล่านะคะอ่ะรู้สึกว่าจะมาไม่สมบูรณ์นะคะสำหรับสายนี้ค่ะดังนั้นเดี๋ยวหลังไมค์มาแล้วกันนะคะ
2: สุขใจไปกับเพลงคุณขอมาเราจัดให้ฟังพร้อมกันที่นี่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพรเพลงเพราะฟังสบายที่ MCOT Radio Network

0: อดใจรอนะคะติดตามฟังเพลงกันไปจัดให้ฟังกันไปแบบตามคิวนะคะแต่ว่าเดี๋ยวช่วงนี้พักแป๊บเดียวค่ะ
1: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร
2: วันนี้เป็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซคันใหม่ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์เราพร้อมให้คุณขับขี่ได้ทันทีดอกเบี้ยต่ำผ่อนสบายเหมาะกับทุกงบประมาณเลือกได้ทุกรุ่นทุกสีมั่นใจทุกขั้นตอนพิเศษรับทันทีเสื้อสุดเท่หมวกกันน็อกพวงกุญแจและคูปองถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีถึง3ระยะชุมพรเหรียญทองมอเตอร์จำหน่ายมอเตอร์ไซค์ที่คุณวางใจได้พร้อมเคียงข้างทุกเส้นทางสอบถามได้ที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์7สาขาใกล้บ้านคุณหรืออินบ็อกซ์เฟซบุ๊กเพจชุมพรเหรียญทองมอเตอร์
3: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
4: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
3: คุ้มสุดจากช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1 ลิตร 2 ขวดเพียง699 บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1 ซอง
4: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100 บาท
5: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ชาวมาเนีย
6: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น Mcot Connect แอปที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี้
7: สุขใจไปกับเพลงโดย DJ โอ๋ณรมล

นะเมื่อวานเมื่อเช้าก็เข้าไปในสวีนะคะแวะไปหาลูกค้านะคะตลาดสวีจริงๆก็คึกคักนะก็ลูกค้ายังไม่ได้ลงโฆษณาเดี๋ยวค่อยบอกนะคะลงโฆษณาเมื่อไหร่เดี๋ยวค่อยว่ากันเอาเป็นว่าช่วงนี้เดี๋ยวฝากเรื่องราวดีๆกันเอาไว้ก่อนละกันค่ะพี่น้องชาวสวนพี่น้องเกษตรกรนะคะปลูกอะไรก็ไม่งามใช่ไหมคะแล้วก็ที่สำคัญใบก็ไม่เขียวต้นก็ไม่โตดอกก็ไม่ออกผลก็ไม่ติดแม้จะใส่ปุ๋ยเท่าไหร่ก็ไม่ช่วยวันนี้ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยดินเน่าค่ะลองใช้ดูนะคะสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติค่ะชนิดจุลินทรีย์ฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่วนซุยอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกนะคะตัวช่วยสำคัญค่ะในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตด้วยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยนะคะพร้อมวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดค่ะย่อยซากพืชซากสัตว์ซากธาตุอาหารให้พืชดูดซึมได้ทันทีนะคะใช้งานง่ายค่ะดินเน่า1ขวดขนาด 1,000 มิลลิลิตรผสมน้ำ 200-500 ลิตรนะคะฉีดพ่นลงดินก็สามารถใช้ได้ครอบคลุมพื้นที่ 5-7 ไร่ค่ะโปรโมชั่นพิเศษดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินปรับมาน1ซองทั้งหมดเราให้ทุกท่านในราคาเพียง699บาทนะคะรีบโทรแล้วก็สั่งซื้อเลยที่021143990ค่ะ021143990นะคะมีค่าส่งแล้วก็ประกันสินค้า100บาทค่ะสะดวกซื้อสนุกช็อปได้เลยคุณผู้ฟังที่ช็อปมาเนียนะคะฝากสิ่งดีๆกันเอาไว้นะคุณผู้ฟังในช่วงนี้แล้วก็เพลงไปตามคิวจากหมู่7นะคะพี่หนุ่มหมู่7หาดยายค่ะบอกว่าส่งมอบเพลงนี้ให้กับพี่อีทพนารายด้วยบอกเดี๋ยวเก็บมังคุดเมื่อไหร่จะเอามาฝากทีมงานอสมทนะบอกได้เลยค่ะนะคะบอกได้เลยยินดีเสมอแล้วก็รอเป็นคนถัดไปเพลงนี้รอไว้แล้วนะคะเดี๋ยวฟังเพลงนี้กันก่อนจ้า

จบไปแล้วค่ะเพลงนี้นะคะเป็นยังไงบ้างใครเจอลุงข้างบ้านแบบนี้บ้างมีไหมคะถ้ามีก็รีบบอกป้าทันทีเลยนะคะให้ป้าจัดการนะคะเป็นเพลงจังหวะสนุกสนุกด้วยนะคะแล้วก็เพลงที่น้าน้อยค่ะน้าน้อยทุ่งระยะสวีแนะนำมา

0: ไฮรักซ์กระบะมหาชนยืนหนึ่งคู่คนไทย
1: เอาละค่ะได้ฟังเพลงกันไปแล้วในช่วงนี้ก็ต้องขอบคุณด้วยนะคะสำหรับ Toyota ค่ะขอบคุณทุกความเชื่อมั่นเลยที่ทำให้ Hilux นะคะเป็นกระบะอันดับหนึ่งในใจคนไทยเสมอมาค่ะวันนี้เราขอตอบแทนความไว้วางใจนะคะด้วยโปรพิเศษ Hilux กระบะมหาชนค่ะยืนหนึ่งคู่คนไทยสำหรับลูกค้า Toyota ซื้อ Hilux วันนี้รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาวเริ่มต้น0บาทนะคะพร้อมฟรีประกันภัยชั้น1ทุกรุ่นเลยค่ะนอกจากนี้เรายังห่วงใยนะคะแล้วก็พร้อมดูแลลูกค้า Hilux ทุกคนค่ะด้วยการรับสิทธิ์เปลี่ยนไส้กรอง Air PM 2.5 ฟรีบริการเช็คสภาพรถฟรี33รายการพร้อมรับของที่ระลึกนะคะ Hilux Legend ค่ะแล้วก็สิทธิพิเศษมากมายเพื่อให้คุณมั่นใจในทุกการเดินทางนะคะคุ้มขนาดนี้ไม่ต้องรอแล้วค่ะรีบมาเป็นเจ้าของ Hilux ได้ที่โชว์รูม Toyota ทั่วประเทศนะคะกับโปรพิเศษ Hilux กระบะมหาชนยืนหนึ่งคู่คนไทยนะคะก็ต้องเน้นย้ำแล้วก็ฝากสิ่งดีๆกันเอาไว้ในช่วงนี้ด้วยค่ะ
0: ลูกค้า Toyota ซื้อ Hilux รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาวเริ่มต้น0บาท
1: เอาล่ะฟังสิ่งดีๆกันต่อนะคะคุณผู้ฟังในช่วงนี้นั่นก็คือเพลงเพราะๆของเราใจเป็นนายกายเป็นบ่าวนะคะเอาไปฟังกันค่ะ

0: เพลงเพราะนะคะสำหรับเพลงนี้ค่ะสำหรับเพลงที่มีชื่อว่าใจเป็นนายกายเป็นบ่าวนะคะจัดให้ฟังกันไปเรียบร้อยค่ะคุณผู้ฟังสำหรับในช่วงนี้เพลงก็ยังคงอยู่ในคิวยังมีอยู่นะคะเดี๋ยวเพลงที่พี่อี้พนารายเดี๋ยวฟังร่วมกันกับพี่หนุ่มหมู่สองขันเงินแล้วก็ยังมีเพลงยุบยวบหลวงจงหลวงจงเจอละนะคะไปกินข้าวบ้านหลวงจงกันดูบ้างไหมโอ้ทำกับข้าวอร่อยจริงนะคะเดี๋ยวฟังเพลงนี้ขอมาทางช่องทางออนไลน์นะคะเดี๋ยวให้ฟังหลวงจงก่อนละกันยบยบหลวงจงค่ะ
1: พี่หลวงจงวันนี้เก่งไรล่ะเว้ย

นะแกงเป็นหม้อหม้อแกงเป็นกระทะนะกินกินข้าวนี่โหนะคะใครตามไปดูแกเนี่ยนะกินข้าวยังร่อยเลยนะคุณผู้ฟังแล้วก็สัญลักษณ์เอกลักษณ์ของแกก็คือจะต้องมีสตอคล้องคอไว้นะคะอ่ะก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสีสันที่ทำให้คนรู้จักภาคใต้นะคะกับพี่ล่วงจงนะคะคุณผู้ฟังช่วงท้ายของรายการแล้ววันนี้นานาสารพันสาระไม่มีมาฝากกันแต่ว่าเดี๋ยวฝากเรื่องราวตรงนี้เอาไว้กันนะคะสำหรับใครที่ชื่นชอบการดูฟุตบอลค่ะอย่าลืมนะคะเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะคะเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net สมัครเข้าร่วมกิจกรรมให้เรียบร้อยนะคะลงทะเบียนล็อกอินค่ะเข้าไปที่หน้าแพ็กเกจนะคะซื้อแพ็กเกจ mcot super fan ค่ะเพื่อรับสิทธิ์ในการเชียร์ทีมโปรดนะคะโดยแพ็กเกจเนี่ยก็เริ่มต้นเพียง20 บาทค่ะสิทธิ์ในการเชียร์ทีมโปรด10 สิทธิ์นะคะแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะเชียร์ทีมโปรดให้มากขึ้นตลอดทัวร์นาเมนต์นะคะแบบจัดเต็มก็ซื้อแพ็กเกจสูงสุดไปเลยนะคะแพ็กเกจ Mcot Super Fan Diamond ค่ะรับสิทธิ์ถึง300 สิทธิ์นะคะได้รับสิทธิ์แล้วก็ร่วมสนุกค่ะเชียร์ทีมโปรดนะคะกับเราได้เลยค่ะโดยเชียร์กันได้นะคะตั้งแต่การแข่งขันรอบแบ่งกลุ่มนะคะเลือกเชียร์ทีมเลือกเชียร์ทีมโปรดในแต่ละแมตช์ก็ได้นะคะหรือว่าจะเชียร์ทีมโปรดที่ผ่านเข้ารอบ32 ทีมสุดท้ายก็ได้ส่วนใครมั่นใจจะเชียร์ทีมรักให้คว้าแชมป์โลกก็โหวตไปได้เลยนะคะทุกสิทธิ์ที่ร่วมเชียร์ทีมโปรดเนี่ยก็ลุ้นรับรางวัลใหญ่เลยค่ะคุณผู้ฟังรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์1 รางวัลรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda 5 รางวัลตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์ไปกับภายในประเทศ23 รางวัลรางวัลละ2 ที่นั่งนะคะแล้วก็ยังมีโกลกิฟต์วอยเชอร์จากซูเปอร์ริช5 รางวัลนะคะรวมมูลค่าของรางวัลเนี่ยกว่า2,600,000 บาทค่ะนอกจากนี้ยังมีภารกิจพิเศษสำหรับซูเปอร์แฟนนะคะสะสมคะแนนได้นะคะมากสุด100 อันดับแรกค่ะมีของรางวัลพิเศษมอบให้ด้วยนะคะติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์cheer.mcot.net กันได้เลยค่ะคุณผู้ฟังนะนี่ก็บอกเล่าเรื่องราวดีๆกันเอาไว้ในช่วงนี้ช่วงท้ายของรายการนะคะสำหรับเพลงนี้ของคุณจินตลาภูลลาภค่ะคนไม่ใช่ทำอะไรก็ผิดนะคะฟังดูแล้วแบบยังไงดีล่ะแบบเหงาๆเศร้าๆอะไรทำนองนี้เลยเนาะเพลงนี้นะเพลงนี้ของคุณจินตลาภูลลาภค่ะก็เดี๋ยวส่งท้ายกันไปนะคะแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้าฟังข่าวต้นชั่วโมงจบแล้วอย่าไปไหนนะฟังทั้ง 90.75 หรือ 104.75 ก็ได้อยู่เป็นเพื่อนกันต่อนะคะกับดีเจโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิดนะสำหรับช่วงนี้โอนฤมลค่ะลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415200ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
1: ขณะนี้เวลา15นาฬิกาMCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
2: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนธนากุลอนุทินลั่นชาร์จปมกัมพูชาขอคืนพื้นที่ชายแดนไทยไม่หลงเกมยั่วยุนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีการเชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมผู้บัญชาการทหารสูงสุดและหน่วยงานด้านความมั่นคงพูดคุยกันเรื่องอะไรนั้นนายอนุทินย้อนถามกลับว่ารู้ได้อย่างไรส่วนมีการพูดคุยถึงประเด็นชายแดนด้วยหรือไม่เนื่องจากกัมพูชาขอคืนพื้นที่บ้านหนองจานบ้านหนองยาแก้วนายอนุทินยืนยันว่าไม่มีตนพยายามเชิญหน่วยงานความมั่นคงมาอัปเดตสถานการณ์ทุกสัปดาห์เพราะช่วงนี้มีหลายประเด็นแม้มีข้อเสนอมาตนก็ถามกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เรียบร้อยว่าเป็นอย่างไรบ้างบางครั้งมีเสียงระเบิดอยู่ฝั่งกัมพูชาแต่ทุกอย่างเกิดขึ้นนอกเขตแดนไทยแม้จะมีการยั่วยุแต่เราก็ต้องใช้ความอดทนไม่ทำผิดเองเท่งณัฐพงศ์ป้องภาวุฒิพร้อมแจง DSI ปมเอี่ยวคดี Forex ยืนยันพรรคมีมาตรฐานวินัยไม่ปกป้องคนผิดนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชนกล่าวถึงกรณีหาก DSI ทำหนังสือเชิญนายภาวุฒิพงษ์วิทยาพานุส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนให้ไปชี้แจงว่าเป็นความสมัครใจของนายภาวุฒิซึ่งพร้อมเข้าไปชี้แจงต่อทุกหน่วยงานแต่รอความชัดเจนจาก DSI ก่อนว่ามีข้อกล่าวหาว่าอย่างไรเพราะนายภาวุฒิยังอยู่ในสถานะผู้ต้องสงสัยส่วนเรื่องกระบวนการภายในพรรคประชาชนมีมาตรฐานกำกับดูแลเช่นเดียวกันด้านนายพิจารณ์ชาวะพัฒนวงศ์เลขาธิการพรรคประชาชนกล่าวว่าหากพิจารณาสิ่งที่ DSI ตั้งโต๊ะแถลงสังคมคงตั้งคำถามว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมีแรงจูงใจทางการเมืองหรือไม่รู้สึกเห็นใจการทำงานของข้าราชการตั้งข้อสังเกตว่าเป็นการถูกกดดันโดยฝ่ายการเมืองที่สอดคล้องกับการตรวจสอบโครงการไทย AI Passport โดยสองกรรมาธิการของพรรคประชาชนมีการพยายามสร้างกระแสสร้างเรื่องราวเพื่อลดทอนความน่าเชื่อถือในการตรวจสอบหรือไม่ยืนยันว่าพรรคไม่นิ่งนอนใจมีคณะกรรมการวินัยตรวจสอบยืนยันไม่ปกป้องคนผิดแต่ปัจจุบัน DSI ยังไม่ตั้งข้อกล่าวหาใดๆกับนายภาวุฒินฤชาฟันผิดสถานบันเทิงดังนครปฐม5ปีหลังพบยาเสพติดและเยาวชนใช้บริการนายนฤชาโกษาศิวิไลอธิบดีกรมการปก

0: ครองเปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีฝ่ายปกครองกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจสถานบันเทิงแห่งหนึ่งในจังหวัดนครปฐมเมื่อ20มิถุนายนที่ผ่านมาภายใต้ชื่อปฏิบัติการเช็คอิน The Airport พบว่ามีการปล่อยให้มั่วสุมใช้ยาเสพติดและปล่อยให้เยาวชนอายุต่ำกว่า20ปีเข้าใช้บริการว่ามีคำสั่งให้นายอำเภอและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ส่วนกลางเพื่อให้ง่ายต่อการสืบสวนสอบสวนจากการเข้าตรวจค้นพบสิ่งผิดกฎหมายหลายรายการเช่นยาเสพติดบุหรี่ไฟฟ้าและเยาวชนที่อายุไม่ถึงซึ่งผิดตามกฎหมายสถานบันเทิงส่วนมาตรการการปิดสถานบันเทิงเป็นอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมทางนี้การพิจารณาเบื้องต้นจะสั่งปิดสถานบริการนี้เป็นระยะเวลา5ปีส่วนการปล่อยปละละเลยให้เยาวชนเข้าไปในสถานบันเทิงและการใช้ยาเสพติดได้มีการประชุมประเมินการกระทำความผิดเหล่านี้รวมถึงความผิดฐานฟอกเงินสถานบันเทิงดังกล่าวไม่มีใบอนุญาตสถานประกอบการส่วนจะเกี่ยวข้องกับผู้มีอิทธิพลในพื้นที่หรือไม่อยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนโดยย้ำว่าหลังจากนี้ต้องตรวจสอบสถานบริการทั้งประเทศ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ 8:00 น.ถึง 5:00 น.เย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแดดอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
5: สายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ก
6: สนใจสอบถามต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อ077-536-400และ077-536-399
7: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของ Hilux ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง30มิถุนายนนี
8: ้รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10%เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
9: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
10: ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน
11: Hilux Travel Greater Together
12: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Toyota ชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์077-506-333
4: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
13: MCOT Radio Network ช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดย DJ โอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด
14: จิ๊กโกยามบ่าย
15: ซุปเปอร์ฮิต
14: รถฝั่งที่90

สาวเมืองจันทร์นะครับนี่คืองานเพลงของ1 DK Band นะครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของ Mcord Radio Network ช่วงจิโกยามบ่ายเจอกันอย่างนี้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับตั้งแต่ช่วงบ่าย 3:00 นจนถึง 6:00 นทางสถานีวิทยุอสมทชุมพร2ความถี่เหมือนเดิมด้วยนะครับ FM 90.75 MHz และ FM 104.75 MHz ดูแลกันตรงนี้พร้อมทางผู้สนับสนุนรายการกับบริษัทโตโยต้าชุมพรนะครับรถยนต์คุณภาพเป็นเจ้าของกันได้ง่ายๆวันนี้พร้อมการบริการหลังการขายที่เป็นเยี่ยมกับบริษัทโตโยต้าชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณนั่นเองนะครับเลือกเพลงกันได้เหมือนเดิมนะครับกับหมายเลขโทรศัพท์0776415 67ดูแลกันต่อไปดูแลกันยาวๆไปนะครับบรรยากาศของวันจันทร์วันนี้22มิถุนายน2569นะครับบรรยากาศวันทำงานวันแรกของสัปดาห์ต้องรับแรงท่านกันด้วยนะครับต่อเนื่องกันเลยดีกว่านะครับนี่คืองานเพลงที่เลือกมาฝากกันอีก1เพลงนะครับงานเพลงของตุ๊กบองหลาชื่อเพลงว่าฮิตหุ่ยครับ

คนเรามีความสุขแค่ฮิทุยก็พอแล้วนะครับมีความสุขเยอะเกินไปเดี๋ยวจะโดนอิจฉาเอาเนี่ยตุ๊กบองลานะครับนี่คือฮิทุยนะครับหนึ่งเพลงที่แนะนำเข้ามาเมื่อสักครู่ทาง0776415567นะครับช่วงเวลาดีๆกับเพลงเพราะๆตรงนี้ขอบคุณโตโยต้าชุมพรด้วยนะครับรถยนต์คุณภาพพร้อมการบริการหลังการขายไม่ว่าจะเป็นรถเก๋งหรือรถกระบะก็เป็นเจ้าของกันได้ง่ายๆวันนี้เลยนะครับที่บริษัทโตโยต้าชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณนะครับเรามีศูนย์บริการหลังการขายเรามีศูนย์อะไรที่ได้มาตรฐานไว้บริการแบบครบครันและทันสมัยที่โตโยต้าชุมพรเท่านั้นนะครับหนึ่งเพลงที่แนะนำกันเข้ามาจากพี่อีทเมื่อสักครู่นะครับพี่อีทขอฟังเพลงนี้เข้ามาหัวใจมือสองครับ

0: MCOT Radio Network ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน Hilux Travel Greater Together
1: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Toyota ชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์0775063333
2: คลิกเดียวฟังได้ทั่วไทยฟังไกลทั่วโลก radio.mcot.netMCOT Radio Network
3: จิ๊กโกยามบ่ายซุปเ
2: ปอร์ฮิตรับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมท.ชุมพร

0: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
1: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
2: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
1: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
2: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย
3: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
4: MCOT Radio Network ช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดยดีเจโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด

ุณหนวดจิรพัฒน์นะครับชื่อเพลงว่าคิดถึงคนปราณูเนี่ยอย่าเพิ่งลืมคนปราณีเลย นำมาฝากกันในช่วงของจิโกย่ามบ่ายในช่วงนี้นะครับอยู่ดูแลกัน2ความถี่เหมือนเดิมที่ 90.75 เมกะเฮิรตซ์และ 104.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับคุณผู้ฟังครับฤดูแบบนี้นะครับแมลงเยอะแยะมากมายแบบน่ารำคาญใจเนี่ยไม่ว่าจะเป็นยุงแมลงวี่แมลงวันต่างๆนะครับยุงเนี่ยก็จะนำโรคร้ายเข้ามาหาเราได้ด้วยไม่ว่าจะเป็นโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียเท้าช้างและอีกหลายๆโรคที่ตามมานะครับวันนี้เราป้องกันได้นะครับกับมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ทันสมัยไม่ต้องผูกสีด้านนะครับกันยุงและแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานก็ง่ายพับเก็บก็ได้นะครับตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันยาวๆสามารถครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตได้เลยนะครับพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาไปนอนที่ไหนก็พกพาไปได้นะครับโปรโมชั่นสุดพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทนะครับใครสนใจสั่งซื้อโทรเลยที่02-114-3990นะครับย้ำอีกครั้ง02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนียนั่นเองนะครับนี่คืออีกหนึ่งเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันในช่วงนี้ครับ

0: ชัดเนื้อย
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก
2: บริษัทฮอนด้าชุมพรจำกัดเราเป็นตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในจังหวัดชุมพรมีให้บริการถึง16สาขาครอบคลุมทุกอำเภอเราจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าทุกรุ่นฮอนด้าสกูปี้ไอฮอนด้าเวฟดาวเริ่มต้นที่0บาทใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวก็รับรถได้เลยบริษัทฮอนด้าชุมพรจำหน่ายรถใหม่ที่ยังไม่ได้จดทะเบียนซื้อรถที่ไม่ใช่ตัวแทนจำหน่ายควรตรวจสอบก่อนออกรถใหม่ทุกครั้งสนใจรถจักรยานยนต์ฮอนด้าต้องที่บริษัทฮอนด้าชุมพรเท่านั้นติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์077 5114
3: คลิกเดียวฟังได้ทั่วไทยฟังไกลทั่วโลก radio.mcot.net mcot radio network
4: จิ๊กโกยามบ่าย
3: รับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมท.ชุมพร
4: จิ๊กโกยามบ่าย

ช้ำรักจากปากใต้นะครับงานเพลงที่แนะนำกันเข้ามาเมื่อสักครู่นะครับก็ร้องโดยเต็นท์พิชยานะครับจะได้ฟังกันเรียบร้อยในช่วงของท้ายชั่วโมงแรกตรงนี้กับจิโกยามบ่ายโดย Honda ชุมพรนะครับรถจักรยานยนต์ระบบหัวฉีด PGM FI เป็นระบบที่ช่วยประหยัดพลังงานช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมแล้วก็มีรูปทรงที่ทันสมัยวันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเวฟ 110i ใหม่เวฟ 125i ใหม่สกูปี้ไอ PCX Giono และอีกหลายๆรุ่นนะครับวันนี้ดาว0บาทมีจริงไม่ต้องจองด้วยนะครับพร้อมทั้งรับของแจกและของแถมมากมายวันนี้ที่ Honda ชุมพรทุกสาขาทุกอำเภอใกล้บ้านคุณนะครับเรามีบริการหลังการขายเรามีส่วนอะไรที่ได้มาตรฐานไว้บริการแบบครบครันที่ Honda ชุมพรเท่านั้นครับต่อเนื่องกับวงแอลกอฮอล์นะครับนี่คืองานเพลงที่ถามถึงเข้ามากับแค่ฝุ่นครับ

เวลาหมดในชั่วโมงแรกนะครับเดี๋ยวพักฟังข่าวจากสำนักข่าวไทยกันสักแป๊บหนึ่งนะครับชั่วโมงหน้ากลับมายังมีเพลงเพราะในสไตล์ของเพลงเพื่อชีวิตอีกหลายเพลงนะครับใครที่แนะนำเพลงไว้เมื่อชั่วโมงสักครู่เนี่ยนะครับก็รอฟังในชั่วโมงหน้าด้วยเพราะว่าช่วงนี้ชั่วโมงนี้เนี่ยเปิดให้ไม่ทันแล้วนะเดี๋ยวปิดเบรกด้วยเพลงนี้นะครับเป็นเพลงที่ทำงานร่วมกันระหว่างก๊อตอภิสิทธิ์และโจมธนวัฒน์นะครับนำเพลงของเอกชัยศรีวิชัยนำมาร้องใหม่พี่หลวงแก่แล้วสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ

0: New Honda Chiono Plus สไตล์โดดเด่นเห็นแล้วสะดุดตายิ่งกว่า
1: อัพลุคแฟชั่นจะมอเดิร์นหรือวินเทจก็ปรับเปลี่ยนให้ตามยุคสมัย
2: เป็นตัวเองได้มากกว่าใครและออกไปให้โลกจดจำ
0: ทุกสายไปได้ไกลกว่า The New Honda New Honda
3: ที่ Honda ชุมพรทุกสาขาโทรศัพท์077-511-488
4: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
5: นี้เวลา16นาฬิกา MCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

นี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถนะธนากุลรัฐบาลผนึกเอกชนกลางรถแมพตันไทยสู่ประเทศรายได้สูงเน้น7อุตสาหกรรมเป้าหมายขับเคลื่อนประเทศนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนหรือกรอ.นัดแรกและหลังการประชุมนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและนายยศนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมกันแถลงข่าวโดยนายเอกนิติแถลงว่าที่ประชุมเห็นชอบเป้าหมายที่เป็นยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยเป้าหมายยกระดับประเทศไทยให้ก้าวเข้าสู่การเป็นประเทศที่มีรายได้สูงภายใน12ปีเป้าหมายนี้มาจากการที่ประเทศไทยทำงานร่วมกับธนาคารโลกที่ระบุว่าหากประเทศไทยสามารถขับเคลื่อน7สาขาเศรษฐกิจหลักและอุตสาหกรรมเป้าหมายประเทศไทยจะสามารถบรรลุเป้าหมายประเทศรายได้สูงได้นอกจากนี้รัฐบาลได้ตั้งเป้าหมายให้ประเทศไทยติดอันดับ1ใน20ของโลกที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงที่สุดตามการจัดอันดับของ IMD รวมทั้งการตั้งเป้าหมายเพิ่มศักยภาพการเติบโตของเศรษฐกิจให้มากกว่า 3% ภายในปี2573ซึ่งเพิ่มจากระดับปัจจุบันที่อยู่ประมาณ 2.7% โดยในการขับเคลื่อนการดำเนินการในการขับเคลื่อนประกอบด้วย4เสาหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายใน4ปีนี้ด้านการลงทุนตั้งเป้าใกล้เคียง 30% ของ GDP ปัจจุบันสัดส่วนการลงทุนอยู่ที่ 22%ซึ่งหากเพิ่มสัดส่วนดังกล่าวได้จะทำให้ศักยภาพของเศรษฐกิจขยายตัวอย่างชัดเจนระเบิดดังสนั่นห้วยตามาเรีย3ครั้งกองทัพภาคที่2แจ้งไม่พบหลักฐานกำลังพลไทยใช้อาวุธกองทัพภาคที่2ชี้แจงกรณีมีการกล่าวอ้างเกี่ยวกับเหตุเสียงระเบิดพื้นที่ห้วยตามารีอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษในช่วงประมาณ 5:50 นาทีวันนี้โดยมีการระบุว่าเสียงดังกล่าวอาจเกิดจากการใช้อาวุธของฝ่ายไทยจากการตรวจสอบข้อที่จริงร่วมกับหน่วยทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่พบว่ากำลังพลได้ยินเสียงระเบิด3ครั้งในช่วงเวลาเดียวกันอย่างไรก็ตามจากลักษณะและทิศทางของเสียงเชื่อได้ว่าแหล่งกำเนิดเสียงมาจากพื้นที่ควบคุมของฝ่ายกัมพูชาและไม่ปรากฏหลักฐานหรือรายงานว่าหน่วยทหารไทยมีการใช้อาวุธหรือดำเนินการใดที่เป็นสาเหตุของเหตุการณ์ดังกล่าวทางนี้พื้นที่บริเวณดังกล่าวเคยมีรายงานได้ยินเสียงระเบิดเป็นครั้งคราวมาอย่างต่อเนื่องซึ่งอาจเกิดขึ้นได้จากหลายปัจจัยอาทิการใช้อาวุธระเบิดเพื่อกิจกรรมด้านการก่อสร้างหรือการทำเหมืองหินรวมถึงกรณีสัตว์ป่าเหยียบกับระเบิดที่ยังตกค้างในพื้นที่ฝั่งกัมพูชาจึงยังไม่สามารถสรุปสาเหตุที่แท้จริงได้จนกว่าจะมีการตรวจสอบอย่างรอบด้านกราดยิงในโรงเรียนที่ฟิลิปปินส์เสียชีวิต

0: 377รวบมือปืน2คนเป็นเยาวชนไว้ได้สื่อท้องถิ่นฟิลิปปินส์รายงานว่าเหตุกราดยิงเกิดขึ้นภายในโรงเรียนมัธยมแห่งชาติซานโฮเซในเมืองตักโลบันจังหวัดเลเตทางตอนกลางของประเทศช่วงเวลาประมาณ 9:00 น.ตามเวลาท้องถิ่นขณะที่นักเรียนกว่า 1,500 คนกำลังเรียนหนังสือตามปกติผู้ต้องสงสัยเป็นชาย2คนพร้อมอาวุธปืนเข้ามาก่อเหตุกราดยิงผู้คนในโรงเรียนอย่างไม่เลือกหน้าภายในห้องเรียนตำรวจท้องที่ยืนยันว่ามีรายงานผู้เสียชีวิตอย่างน้อย3คนบาดเจ็บอีก7คนทั้งหมดถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วมือปืนทั้ง2คนซึ่งเป็นเยาวชนถูกควบคุมตัวไว้ได้รายแรกเป็นนักเรียนชั้นเกรด9หรือมัธยมศึกษาปีที่3อายุ15ปีถูกรวบตัวในโรงเรียนทันทีหลังเกิดเหตุส่วนรายที่2อยู่เกรด9เช่นกันอายุ14ปีพยายามหลบหนีแต่ถูกตำรวจไล่ล่าจับกุมตัวในเวลาต่อมาพร้อมตรวจยึดอาวุธปืน2กระบอกที่ใช้ก่อเหตุคือปืนสั้นแบบกล็อกและปืนพกขนาด .38 สำนักงานตำรวจแห่งชาติฟิลิปปินส์สั่งระดมกำลังเข้าตรึงพื้นที่รอบโรงเรียนและชุมชนเพื่อรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดส่วนตำรวจเมืองตักโลบันกำลังเร่งสอบสวนหาสาเหตุและแรงจูงใจเบื้องต้นของการกราดยิงในครั้งนี้พร้อมกับขอความร่วมมือประชาชนให้งดแชร์คลิปเหตุการณ์หรือข้อมูลที่ยังไม่ผ่านการตรวจสอบเพื่อป้องกันความแตกตื่น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอ
4: ใช้ยากไหมล่ะ ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: ดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: สนับสนุนโดย
7: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
10: ให้มากกว่าความเขียวเข้มของใบพืชกระตุ้นการเจริญเติบโตเร่งพืชสังเคราะห์แสงสร้างอาหารไมโครโฟคอมบีซองสีแดงนี่แรงกว่าใครเข้มข้นกว่าสูงชายกว่าน้อยดีดีธาตุอาหารรวมสูตรสำเร็จรูปจากอิตาลีที่จำเป็นสำหรับพืชไมโครโฟคอมบีละลายง่ายใช้ได้ทั้งพ่นใบและให้ทางระบบน้ำไมโครโฟคอมบีใช้กับไม้ผลได้กับทุกช่วงการเจริญเติบโตหาซื้อได้ที่ร้านเคมีเกษตรชั้นนำใกล้บ้านท่านซองสีแดงนี่แรงกว่าใครเข้มข้นกว่าสูงชายกว่าน้อย
11: เบื่อไหมที่ต้องตบยุงแบบนี
12: ้โอ้ยยุงกัดแม่หนูเจ็บ
11: คุณจะปวดใจแค่ไหนถ้าลูกของคุณต้องมาเสี่ยงโรคร้ายต่างๆจากการที่ถูกยุงกัดปกป้องคนที่คุณรักด้วยสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่บินกลับออกด้วยตัวตะแกรง2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนที่คุณรักได้ ได้ทั้งครอบครัวใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่า

0: ชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
1: พอแม่เปลี่ยนมาลองใช้เครื่องสมาร์ทการ์ดเครื่องนี้แล้วนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องยุงจะคอยมากัดลูกอีกเลยค่ะ
2: ใช้ง่ายมากเลยค่ะแค่เสียปลั๊กเปิดสวิตช์แล้วรอเก็บซากอย่างเดียวสะดวกมากเลยค่ะ
0: สมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีย้ำเบอร์โทรอีกที026660008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
3: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
4: MCOT Radio Network ช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดย DJ โอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด
5: โกยามบ่ายซุปเปอร
6: ์ฮิตรับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมท.ชุมพร
5: จิ๊กโกยามบ่าย

กลับเข้ามาในชั่วโมงที่2กับจิโกยามบ่ายนะครับดูแลกันต่อที่ 90.75 เมกะเฮิรตซ์และ 104.75 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุอสมทชุมพรนะครับดูแลกันตรงนี้พร้อมทางผู้สนับสนุนรายการกับปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตราพระรามเดินดงสำหรับพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกพืชผลทางการเกษตรนะครับไม่ว่าจะเป็นปาล์มน้ำมันยางพาราเงาะทุเรียนมังคุดพืชสวนพืชไร่ทุกชนิดนะครับต้องการการดูแลต้องการการเอาใจใส่การใส่ปุ๋ยก็คือการบำรุงให้ต้นไม้ของคุณให้ได้ผลผลิตดีและมีคุณภาพนะครับวันนี้เปลี่ยนจากปุ๋ยเคมีลองมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์นะครับปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตราพระรามเดินดงเราจำหน่ายกว่า20ปีนะครับฉะนั้นมั่นใจในเรื่องราวของคุณภาพกันได้มีจำหน่ายที่ร้านสอทรัพย์ไพศาลตำบลวังไผ่ตรงข้ามกับห้างบิ๊กซีชุมพรและร้านขายปุ๋ยไกลบ้านคุณนะครับเริ่มต้นกับสถานีความช้ำไปแล้วนะครับต่อเนื่องกับเงินเพลงที่เพิ่มเติมเข้ามานะครับการทำงานของคุณเอฟและปุ้ยแอลกอฮอล์พื้นที่ปลอดภัยครับ

คุณผู้ฟังเคยเจอปัญหาแบบนี้ไหมครับไฟหน้าบ้านไม่พอมืดมองไม่เห็นเสี่ยงทั้งขโมยทั้งอุบัติเหตุหรือบางจุดอยากติดไฟเพิ่มแต่ต้องเดินสายไฟให้วุ่นวายเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟก็ขึ้นทุกเดือนทุกเดือนนะครับแต่ว่าปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ด้วยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์นะครับใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED เนี่ยนะครับเป็นแบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่มีความจุโคตรเยอะเลยนะครับ 50,000 มิลลิแอมป์ชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งเนี่ยนะครับใช้นานต่อเนื่องได้ถึง12ชั่วโมงติดตั้งก็ง่ายมีสายยาว5เมตรพร้อมอุปกรณ์ให้ครบนะครับปรับมุมได้กันน้ำได้ระดับ IP67 นะครับไม่ว่าจะฝนตกแดดออกก็ไม่หวั่นเครื่องใช้งานง่ายนะครับสั่งงานด้วยรีโมทคอนโทรลนะครับวันนี้สนใจสั่งซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ตอนนี้เลยนะครับรับเลยเมกาสปอตไลท์1ชุดนะครับยังไม่พอเราแถมฟรีให้อีก1ชุดพร้อมโคมไฟ LED 2อันนะครับแล้วก็ยังแถมแว่นกันแดดแบบคล้าแบบให้อีก1อันนะครับทั้งหมดนี้ในราคาเพียง 1,290 บาทสนใจสั่งซื้อโทรเลยนะครับ02-114-3990 ย้ำอีกครั้ง02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนั่นเองครับ

0: MCOT Radio Network
1: ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตราพระรามเดินดงกระสอบสีเขียวคุณภาพเต็มสูตรปรับสภาพดินแก้ปัญหาโรคพืชรากแตกไวกระสอบสีชมพูบำรุงต้นสร้างใหม่เร่งการเติบโตสูตรปาล์มเร่งดอกออกผลทลายมากผลไม้แทงช่อดอกดี
2: จัดจำหน่ายโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสอทรัพย์ไพศาลโดยอาจารย์ประภาสสมแก้วโทรศัพท์0898191045และ0925544753
3: สัมผัสความอลังการแห่งแรกในชุมพรทากิทากิอาคารไม้ดีไซน์สุดล้ำการันตีความงามระดับประเทศพร้อมเปลี่ยนทุกงานสำคัญของคุณให้เป็นความทรงจำสุดประทับใจไม่ไว่าจะประชุมสัมมนางานเลี้ยงหรือวิวาในฝันทากิทากิพร้อมต้อนรับบริการระดับมืออาชีพคุ้มค่าคุ้มราคาครบทุกความประทับใจจองพื้นที่ได้แล้ววันนี้โทร0654313005ทากิทากิรังสรรค์ทุกงานสำคัญให้คุณ
4: คลิกเดียวฟังได้ทั่วไทยฟังไกลทั่วโลก radio.mcot.net MCOT Radio Network
5: จิ๊กโกยามบ่าย
4: รับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร
5: จิ๊กโกยามบ่าย

0: Record Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้ง

0: พียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร 02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาทนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน

0: โทรเลยตอนนี้02-666-0008
1: Mcord Radio Network ช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดยดีเจโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด

คุณผู้ฟังครับวันนี้ผมมีเครื่องฉีดน้ำไร้สายอุลตราโพไซดอน90บาร์มาฝากคุณผู้ฟังกันด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นคราบฝังแน่นล้างยากใช้สายยางธรรมดาก็ไม่สะอาดนะครับแถมยังต้องลากสายไฟให้วุ่นวายเสียเวลาใช่ไหมครับวันนี้ผมเลยขอแนะนำอุลตราโพไซดอน90บาร์นะครับเป็นนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชันแรงจริงด้วยพลังแรงดันสูงถึง90บาร์ฉีดได้แรงไกลเข้าถึงทุกซอกทุกมุมล้างรถล้างพื้นล้างกำแพงล้างแอร์หรือทำความสะอาดรอบบ้านเครื่องเดียวก็จบเลยนะครับและพิเศษสุดมาพร้อมกับหัวฉีด8รูปแบบในตัวหมุนปรับได้ทันทีไม่ต้องเปลี่ยนหัวให้ยุ่งยากทั้งโหมดแรงดันสูงโหมดกระจายโหมดละอองโหมดรดน้ำต้นไม้และโหมดโฟมสำหรับล้างรถโดยเฉพาะนะครับตัวเครื่องออกแบบให้จับถนัดน้ำหนักเบา

แต่ทนทานใช้งานแบบไร้สาย 100% นะครับมาพร้อมกับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนถึง2ก้อนใช้งานต่อเนื่องได้ยาวนานไม่ต้องรอชาร์จยังมีสายดูดน้ำให้ใช้งานได้จากถังน้ำหรือแหล่งน้ำธรรมชาตินะครับพร้อมกระบอกทำโฟมหัวกรองและอุปกรณ์ครบชุดนะครับแล้วก็ยังมีกระเป๋าฮาร์ดเคสกันกระแทกพกพาสะดวกเป็นระเบียบอีกด้วยนะครับในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทนะครับแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทรวมมูลค่าทั้งหมดแล้วเนี่ยนะครับ 3,870 บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นนะครับแถมยังรับประกันยาวนานอีก2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้นะครับ026660008ย้ำอีกครั้ง026660008โปรนี้แรงจริงคุ้มจริงและมีจำนวนจำกัดอุลตร้าโพไซดอน90บาร์แรงจบครบในเครื่องเดียวนั่นเองนะครับนี่คือเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันในช่วงนี้ครับ

0: MCOT Radio Network
1: สัมผัสความอลังการแห่งแรกในชุมพรทากิทากิอาคารไม้ดีไซน์สุดล้ำการันตีความงามระดับประเทศพร้อมเปลี่ยนทุกงานสำคัญของคุณให้เป็นความทรงจำสุดประทับใจไม่ว่าจะประชุมสัมมนางานเลี้ยงหรือวิวาในฝันทากิทากิพร้อมต้อนรับบริการระดับมืออาชีพคุ้มค่าคุ้มราคาครบทุกความประทับใจจองพื้นที่ได้แล้ววันนี้โทร0654313005ทากิทากิรังสรรค์ทุกงานสำคัญให้คุณ
2: คลิกเดียวฟังได้ทั่วไทยฟังไกลทั่วโลก radio.mcot.net MCOT Radio Network
3: จิ๊กโกยามบ่าย
2: รับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร
3: จิ๊กโกยามบ่าย

ลามจากใจนะครับเหมือนเพลงที่ร้องโดยเอกชัยอาร์มซีทูนะครับนำเพลงของเอกชัยศรีวิชัยนำมาร้องไว้นะครับมาถึงเรื่องราวที่อยากจะบอกต่อนะครับสำหรับใครที่มองหาสถานที่จัดเลี้ยงสถานที่ประชุมนะครับวันนี้แลนด์มาร์คใหม่ของคนชุมพรนะครับทากิทากินะครับเราเป็นอาคารไม้ไผ่แห่งแรกและแห่งเดียวในชุมพรที่มีดีกรีรางวัลชนะเลิศระดับประเทศด้านของการออกแบบนะครับวันนี้พร้อมเปิดประตูต้อนรับทุกงานสำคัญของคุณไม่ว่าจะเป็นงานประชุมงานสัมมนางานจัดเลี้ยงปาร์ตี้สังสรรค์พิธีมงคลสมรสทุกรูปแบบนะครับตอบโจทย์ทุกความฝันกันเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเล็กกลุ่มใหญ่เราก็พร้อมดูแลอย่างเต็มที่จัดเลี้ยงคุ้มค่าคุ้มราคาคุ้มเวลาต้องที่ทากิทากิที่ The Beach Resortแอนด์เรซิเดนต์ปะทิวนั่นเองนะครับใครที่สนใจวันนี้ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0654313005นะครับ0654313005มีโปรโมชั่นสุดพิเศษประจำเดือนมิถุนายนนี้นะครับเครื่องดื่ม2แก้วแถมฟรี1แก้วมีห้องประชุมสัมมนาอาหารเที่ยงบวกเบรก2มื้อราคาพิเศษเพียงท่านละ500บาทเท่านั้นนะครับรับจำนวน100ท่านขึ้นไปนะครับที่ The Beachresort and resident ชายทะเลปะทิวนั่นเองนะครับนี่คืออีกหนึ่งเรื่องราวที่นำมาฝากนำมาบอกกล่าวคุณผู้ฟังกันในช่วงนี้นะครับไปต่อเนื่องกันกับเพลงที่ขอมาเมื่อสักครู่เนชกาแฟศรีนครนะครับถึงเธอครับ

ในชั่วโมงที่2นะครับเดี๋ยวพักฟังข่าวจากสำนักข่าวไทยกันสักแป๊บหนึ่งนะครับชั่วโมงหน้ากลับมาฟังเพลงไทยลูกทุ่งกันต่อนะครับ 90.75 เมกะเฮิรตซ์และ 104.75 เมกะเฮิรตซ์สักครู่เดียวกลับมาครับ

0: ผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน Hilux TravelGreater together
1: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Toyota ชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์0775063333
2: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415200ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
3: นี้เวลา 17:00 น. MCOT Radio Network อสมท.ชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

ีเปิดงานโอท็อปมิดเยียร์2026ขออย่ามองโอท็อปแค่สินค้าของฝากชุมชนซื้อเพราะสงสารคนทำนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมนางธนนท์ชาญวิรกูลภริยาเป็นประธานพิธีเปิดงานโอท็อปมิดเยียร์2026นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าทุกครั้งที่มีงานโอท็อปจะเห็นถึงความดีใจปลื้มใจของคนไทยที่ได้มาร่วมกันเห็นพัฒนาการของสินค้าไทยจากฝีมือและความคิดสร้างสรรค์ของคนไทยที่ไม่เคยหยุดนิ่งการได้กลับมาสัมผัสผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นที่มาจากวิถีชุมชนและวัฒนธรรมไทยทำให้ไม่ลืมรากเหง้าของตัวเองและมีชีวิตชีวากับสิ่งที่ใกล้ตัวจับต้องได้นายอนุทินกล่าวว่าช่วงนี้ประเทศไทยคำว่าผ้าไทยใส่ให้สนุกซึ่งเป็นพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเริ่มติดปากคนไทยแล้วถือว่ามีกระแสนิยมผ้าไทยเกิดขึ้นในส่วนของราชการได้มีการช่วยกันส่งเสริมการผลิตเพื่อประชาชนจะได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่โครงการโอท็อปนี้อยากให้มองโอท็อปไม่ใช่เพียงโครงการส่งเสริมอาชีพหรือการเพิ่มรายได้เท่านั้นแต่เป็นการสร้างผู้ประกอบการไทยรุ่นใหม่จากทุกตำบลทุกอำเภอและทุกจังหวัดของประเทศเชื่อว่าสินค้าโอท็อปไทยไม่ใช่เพียงสินค้าของฝากชุมชนอีกต่อไปและไม่ใช่สินค้าที่ซื้อเพราะคนซื้อรู้สึกสงสารคนทำแต่จะเป็นตัวแทนของเรื่องราววัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์ของคนไทยในสายตาชาวโลกหน่วยเฉพาะกิจพระพิรุณส่วนที่กำลังสกัดจับรถบรรทุกห้องเย็นลักลอบขนเนื้อสัตว์แช่แข็งจากต่างประเทศบริเวณชายแดนอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสนายสรวุฒิเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะผู้บัญชาการศูนย์อำนวยการร่วมพิทักษ์ความมั่นคงทางการเกษตรและอาหารพระพิรุณเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ร่วมกันกับกรมศุลกากรพร้อมด่านศุลกากรตากใบออกลาดตระเวนป้องกันปราบปรามการกระทำความผิดทางศุลกากรในพื้นที่ชายแดนอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสระหว่างการลาดตระเวนเจ้าหน้าที่พบรถบรรทุกห้องเย็นมีลักษณะต้องสงสัยจึงเข้าตรวจสอบพบเนื้อสัตว์แช่แข็งลักลอบนำเข้าจากต่างประเทศประมาณ 13-15 ตันโดยผู้ครอบครองไม่สามารถแสดงเอกสารการนำเข้าหรือหลักฐานการผ่านพิธีศุลกากรได้เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ยึดของกลางทั้งหมดไว้ตรวจสอบตามพระราชบัญญัติศุลกากรก่อนนำตัวส่งศุลกากรตากใบและด่านกักกันสัตว์ตากใบเพื่อสืบสวนขยายผลดำเนินคดีผู้เกี่ยวข้องตามกฎหมายทางนี้สินค้าผิดกฎหมายดังกล่าวส่งผลกระทบต่อกลไกตลาดกระทบต่อเกษตรกรผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมายเกิดระเบิดโรงงานก๊าซธรรมชาติภายในนิคมอุตสาหกรรมในกาตาร์เกิดเหตุระเบิดอย่างรุนแรงที่โรงงานภายในนิคมอุตสาหกรรมลาสลับฟานอินดัสเทรียลซิตี้ในประเทศกาตาร์เมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาส่งผลทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย54คนและสูญหายอีก18คนรัฐบาลกาตาร์ยืนยันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นอุบัติเหตุทางเทคนิคเหตุระเบิดเกิดขึ้นที่โรงงานก๊าซธรรมชาติป่าซานซึ่งเป็นศูนย์กลางการประมวลผลก๊าซธรรมชาติเหลวที่สำคัญของประเทศห่างจากกรุงโดฮาไปทางเหนือประมาณ80กิโลเมตรแรงระเบิดส่งผลให้เกิดลูกไฟขนาดใหญ่และส่งแรงสั่นสะเทือนรับรู้ได้ไกลในพื้นที่ใกล้เคียงบริษัทกาตาร์เอเนอร์จียืนยันว่าเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้เรียบร้อยและไม่พบการรั่วไหลของก๊าซหรือสารเคมีอันตรายที่ส่งผลกระทบหรือเป็นภัยคุก

0: คามต่อความปลอดภัยของประชาชนในวงกว้างส่วนสาเหตุของการระเบิดยืนยันว่าเป็นอุบัติเหตุขัดข้องทางเทคนิคในระหว่างที่พนักงานกำลังเริ่มเดินเครื่องระบบภายในโรงงานก๊าซธรรมชาติแห่งนี้ในอีกด้านหนึ่งมีรายงานว่าบริษัทกาต้าเอเนอร์จีได้เริ่มส่งเรือบรรทุกก๊าซธรรมชาติเหลวเปล่าจำนวน4ลำแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซเป็นครั้งแรกในวันนี้ถือเป็นปริมาณเรือ LPG เปล่าที่แล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซพร้อมกันมากที่สุดใน1วันนับตั้งแต่เกิดความขัดแย้งระหว่างสหรัฐอิหร่านกับอิสราเอลเมื่อช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
6: อยากได้หมูสดต้องร้านหมูทองหลังสวนจำหน่ายหมูสดคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกสุดคุ้มบริการหั่นสับบดสไลด์ส่งฟรีสะดวกร้านหมูทองหลังสวนเยื้องร้านพัดอ้วยชัย2โทรสั่งเลย0618547822
7: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาวน์ 0%พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของ Hilux ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง30มิถุนายนนี
8: ้ Medco Energy เราใส่ใจในการดำเนินธุรกิจที่ได้มาตรฐานระดับสากลเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับคนไทยว่าเมดโคจะดำเนินการธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและมีธรรมาภิบาลซึ่งเป็นพื้นฐานของการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนเมดโคเอเนอร์จีผลิตพลังงานที่ดีเพื่อคนไทย
9: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
10: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
11: MCOT Radio Network ช่วง ทิกโกยามบ่ายโดยดีเจโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด

0: จิ๊กโกยามบ่ายซุปเปอร์ฮิต
1: รับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมท.ชุมพร
0: จิ๊กโกยามบ่าย

เพลงของจินตราภูลาภนะครับชื่อเพลงว่าโทษฉันที่มันไม่ใช่นะครับงานเพลงที่พี่แป้นเขามาจากหลังสวนจองเข้ามาตั้งแต่ชั่วโมงที่แล้วจัดให้ฟังกันเรียบร้อยในช่วงของจิโกยามบ่ายสไตล์ของเพลงไทยลูกทุ่ง5โมงเย็นถึง6โมงเย็นอีก1ชั่วโมงนะครับมีหลาย

เพลงที่จองมาล่วงหน้านะครับมนแคนแก่นคูนฟันอีกครึ่งต้องพึ่งเธอคุณผู้ฟังจากปากน้ำชุมพรนะครับแล้วก็อีกหนึ่งสายเมื่อสักครู่ท่าแซะท่าแซะบอกว่าขอฟังเพลงฝนตกในทะเลรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวจัดให้ฟังตามคำขอนะครับดูแลกันยาวๆจนถึง6โมงเย็นโดยประมาณ2ความถี่เหมือนเดิมนะครับ FM 90.75 MHz สำหรับชุมพรโซนบนและ 104.75 MHz สำหรับชุมพรโซนล่างนะครับออกอากาศ2ความถี่แต่ว่าเพลงเดียวกันนี่แหละนะจะได้ฟังกันนะครับไปต่อเนื่องดีกว่านะครับนี่คือฝันอีกครึ่งต้องพึ่งเธอในงานเพลงของมนแคนแก่นคูนครับ

0: ภัยรายวันแจ้งเตือนทุกเหตุการณ์ฟังพร้อมกันอสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 โดยนันทวัฒน์พุทธกำเนิด
1: กลับเข้าสู่ช่วงของเตือนภัยรายวันนะครับเตือนภัยรายวันวันนี้มีภัยที่มาในรูปแบบของสื่อโซเชียลนะครับหลายๆคนคงเคยเห็นนะครับเวลาโดนมีใครโดนเอาภาพมาประจานนะครับทำนองที่ว่าประจานว่าติดหนี้โน่นนี่นั่นต่างๆนานานะครับมีข้อความไม่เหมาะสมต่างๆนานา

มาในภาพนั้นนะฮะทำให้หลายๆคนเนี่ยเกิดอาการกังวลเกิดอาการตกใจทำอะไรไม่ถูกนะครับก็ขอแนะนำเลยนะครับถ้าเจอเหตุการณ์อย่างนี้ให้พยายามเซฟรูปนั้นไว้ให้พยายามเข้าไปที่ลิงก์นั้นแล้วก็เซฟข้อมูลเอาไว้ว่าใครเป็นคนโพสต์นะครับภาพเป็นอย่างไรนะครับรวบรวมหลักฐานไปปริ้นใส่กระดาษ A4 ให้ดีนะครับแล้วก็นำไปลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานที่สภ.ต่างๆนะครับเพื่อเป็นข้อมูลนะครับแล้วก็ยืนยันว่าข้อความดังกล่าวนั้นไม่เป็นความจริงนะครับไปบันทึกประจำวันเอาไว้ก่อนนะครับแล้วก็หาทางแก้ไขทีหลังนะครับอย่าหลงเชื่อด้วยการโทรไปตามเบอร์ที่ให้ไว้หรือว่าอย่าหลงเชื่อแอดไลน์ตามที่เขาให้ไว้ในภาพนั้นนะครับเพราะว่าท่านอาจจะเป็นเหยื่อรายต่อไปก็ได้นะครับฉะนั้นอย่าตกใจนะครับแล้วก็เก็บรวบรวมหลักฐานนำไปลงบันทึกประจำวันไว้ก่อนเป็นดีที่สุดนะครับนำมาแจ้งนำมาบอกกล่าวกันในช่วงนี้ครับ

0: MCOT Radio Network
1: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง

0: 1,290 บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแมเนีย
1: คลิกเดียวฟังได้ทั่วไทยฟังไกลทั่วโลก radio.mcot.net mcot radio network
2: จิ๊กโกยามบ่ายซุปเปอร์
1: ฮิตรับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร
2: จิ๊กโกยามบ่าย

MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา

สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพาะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วย

0: ช่วยกระเป๋าเรา
1: โจรปล้น10ครั้งไม่เท่าไฟไหม้บ้านครั้งเดียวแต่จะโจรปล้นหรือไฟไหม้บ้านก็คงไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นกับเราอย่างแน่นอนประกันอัคคีภัยและประกันภัยโจรกรรมช่วยลดความเสี่ยงในการสูญเสียจากไฟไหม้หรือโจรกรรมให้คุณได้ด้วยความห่วงใยจากคปภ.
2: Mcot Radio Network อสมท.ชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
3: Mcot Radio Network ช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดย DJ โอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด
4: แดงเฮ้อเรือพี่ข้างลมอยู่เกาะมุ้ยนูน้องถ้าลมเงียบพี่ต้องแคบเอาเรือข้ามไปตราดปลาหมึกที่แดงสั่งพี่ทำฟากมากับเรือว่อแล้วแดง

ของเราโดนยุงกัดก็อาจจะเป็นโรคเหล่านี้ได้เช่นกันด้วยนะครับรวมไปถึงอาจจะต้องหาทางรักษาเสียเงินเสียเวลาถ้าเป็นอย่างนี้จะดีกว่าไหมนะครับถ้าเรามีสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงที่ช่วยปกป้องคุณให้ผลจากเจ้ายุงร้ายนี้นะครับเนื่องจากว่าสมาร์ทการ์ดนะครับใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงดูดความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปไม่สามารถบินกลับออกมาได้อีกนะครับเพราะว่าตัวตะแกรงจะเป็นแบบ2ชั้นที่สำคัญก็คือไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรนะครับเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนที่คุณรักได้ทั้งครอบครัวเลยทีเดียวนะครับใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกได้เลยว่าโชคดีมากๆนะครับเพราะว่าโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุง1เครื่องได้ไปพร้อมไฟ LED 1ชิ้นจากราคาปกติเครื่องละ 1,990 บาทนะครับแต่ว่าถ้าโทรมาตอนนี้เป็น100สายแรกรับเพิ่มกับหลอดไฟ LED Backlight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพาอีก1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งสิ้นเนี่ยนะครับ 3,370 บาทแต่ไม่ต้องจ่ายนะครับเราให้คุณจ่ายเพียง990บาทเท่านั้นนะครับย้ำที่990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008นะครับ026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีนะครับย้ำเบอร์โทรอีกครั้งนะครับ026660008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้นครับ

คุณผู้ฟังครับช่วงนี้บ้านเรายุงก็จะเยอะเป็นพิเศษนะครับใครที่โดนยุงกัดก็อาจจะเสี่ยงเป็นโรคนะครับไม่ว่าจะเป็นไข้เลือดออกไข้มาลาเรียเป็นต้นนะครับซึ่งท่านลูกหลานของเราหรือพ่อแม่

ช่วงเวลาดีๆกับเพลงเพราะๆกับบรรยากาศยามเย็นอย่างนี้นะครับช่วงเวลาของจิ๊กโกยามบ่ายสไตล์ของเพลงไทยลูกทุ่งอยู่ดูแลกันจนถึง6โมงเย็นโดยประมาณนะครับ3ชั่วโมงรวดที่อยู่ดูแลกันตรงนี้นะครับมีเพลงเพราะๆหลายแต่หลายเพลงมอบเป็นกำลังใจให้กับทุกๆท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นขับรถเดินทางกันอยู่ไม่ว่ายังทำงานกันอยู่ที่บ้านนะครับหรือว่าทำงานอยู่ที่ออฟฟิศก็ตามนะครับอยู่ที่ไหนก็เป็นกำลังใจให้กับทุกๆท่านนะครับช่วงเวลาของรายการจิ๊กโกยามบ่ายนั่นเองครับ

ในช่วงท้ายชั่วโมงเวลาหมดแล้วนะครับต้องขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังสำหรับวันนี้ด้วยนะครับจะเจอกันได้ใหม่ในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่วงของจิโกยามบ่ายผมโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิดลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวปิดเบรกด้วยหนึ่งเพลงและไปฟังเรื่องราวของข่าวสารบ้านเมืองกันต่อผมลาไปก่อนเจอกันใหม่พรุ่งนี้ลาบ่อยเหลือเกิน เจอกันใหม่พรุ่งนี้นะครับบ่าย 3 โมงถึง 6 โมงเย็นเหมือนเดิมวันนี้สวัสดีครับ

0: 1 2 1 1 1 4 4 3 4 4 4
1: คุณกำลังฟัง Mcot Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร 077-641-5

0: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
2: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
0: MCOT Radio Networkร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรักไม่บ่อนทำลายชาติด้วยการคอร์รัปชันไม่โกงกินไม่ติดสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่ชอบธรรมปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ให้เริ่มต้นไม่ที่ตัวเราMCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
3: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับ2มุมข่าวนะครับคุณอัญชลีพรผมไพศาลอยู่ท่านผู้ฟังเช่นเคยนะครับคุณอันครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะพี่ไพศาลค่ะ
3: ครับ
4: สวัสดีท่านผู้ฟังสวัสดีท่านผู้ชมค่ะ
3: มาพบกันช่วงค่ำนะครับเมื่อเช้าคุณอันกับผมคุยกันเรื่องแอปส่งอาหารของจีนย่านห้วยขวางแล้วก็ทิ้งท้ายว่าเดี๋ยวจะรอฟังเจ้าหน้าที่รัฐอาจจะเป็นหน่วยงานไหนก็ไม่ทราบได้ล่ะแต่เดาๆว่าน่าจะเป็นกระทรวงพาณิชย์เนี่ยจะมีการชี้แจงหรือแถลงอะไรหรือไม่ก็ปรากฏว่าวันนี้คุณภูนพงศ์ไดยนาภากรนะคุณอันอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าหรือว่ากรมทะเบียนการค้าเดิมนะฮะก็ชี้แจงว่าอย่างนี้นะครับบอกกรณีแอปส่งอาหารของจีนจากการตรวจสอบเนี่ยพบว่ามี3แอปพลิเคชันซึ่งจดทะเบียนบริษัทในไทยเป็นธุรกิจบริการอีคอมเมิร์ซซึ่งได้รับการยกเว้นโดยไม่ต้องขออนุญาตก่อนดำเนินการนะดังนั้นต้องเข้าไปตรวจสอบสถานะการถือหุ้นซึ่งพบ1บริษัทมีสถานะต่างชาติเนื่องจากมี

0: ีสัดส่วนต่างด้าวถือหุ้นเกิน 50% โดยไม่ได้ขออนุญาตส่วนอีก2บริษัทยังสถานะเป็นการลงทุนของคนไทย
1: ค่ะ
0: ทั้งนี้อยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบแล้วแต่แล้วก็ตามเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่ามีการลงพื้นที่ตรวจสอบต่อเนื่องแต่ยังพบเป็นการเปิดบริการตามปกติอยู่นั้นย้ำว่าในกระบวนการมีช่วงเวลาการตรวจสอบตามกระบวนการยุติธรรมและขั้นตอนกฎหมายจนกว่าศาลจะตัดสินคดีเป็นที่สิ้นสุดทั้งนี้การปราบปรามการใช้คนไทยเป็นนอมินีที่ขยายผลตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีลงลึกไปตรวจสอบกลุ่มวิชาชีพทนายความผู้ทำบัญชีเป้าหมายระยะแรกเนี่ยตรวจสอบไปยังสำนักงานบัญชีในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว8จังหวัดชลบุรีเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีภูเก็ตกระบี่พังงาอ้าวเลยไปไกลนู่นเลยแค่ที่ที่เขากำลังคุยกันนี่กรุงเทพนี่เองนะ
1: ก็จะปราบโนมินีฮะพอจะปราบโนมินีทีนี้คนที่จะจัดการเรื่องโนมินีให้แบบ one stop service เนี่ยก็ต้องเป็นพวกนักกฎหมายอะค่ะพวกสำนักงานกฎหมายที่รับทำมันจะมาญาตินี่เลยค่ะถ้าตะวันออกกลางสำนักนี้ถ้าจีนสำนักนี้ถ้าเยอรมันถ้าพวกรัสเซียบริษัทนี้ชำนาญจะไปแนวนั้นค่ะพี่วิสารเขาจะมีความชำนาญคนละอย่างกันเพราะฉะนั้นพวกนี้โนมินีสายจีนนะคะถ้าอยู่ชลบุรีเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนประจวบสุราษฎร์กระบี่ภูเก็ตพังงาพบผู้ทำบัญชี140คนใน29สำนักงานบัญชีเข้าไปถือหุ้นในบริษัทที่มีชาวต่างชาติร่วมลงทุนเดี๋ยวนะคะผู้ทำบัญชี140คนใน29สำนักเข้าไปถือหุ้นเลยล่ะคือจัดคนในสำนักเข้าไปถือหุ้นด้วยเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่
1: 2,040 บริษัทเป็นธุรกิจหลากหลายประเภทมูลค่าหุ้นรวม 2,528 ล้านบาทเฉพาะมีอยู่บางคนนะคนของบริษัทเนี่ยไปถือหุ้นให้ลูกค้าถึง212บริษัทเฉพาะคนคนนี้คนเดียวเนี่ย247ล้านค่ะมันไม่ใช่ปกติของนักทำบัญชีที่ต้องเข้าไปถือหุ้นแต่เขาตามใดที่เขาก็รับจ้างถืออะแล้วก็มีการส่งข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามอำนาจค่ะถามว่าแล้วพวกนักบัญชีพวกเนี้ยเขามีจรรยาบรรณมีกฎหมายอะไรไหมมีค่ะวันที่30มิถุนายนนี้จะเชิญนายกสภาทนายความและนายกสภาวิชาชีพบัญชีประธานกรรมการมารยาทนายความคณะกรรมการจรรยาบรรณบัญชีและสมาคมที่เกี่ยวข้องกับผู้ทำบัญชี7สมาคมเพื่อหาแนวทางดูแลผู้ทำบัญชีที่มีอยู่กว่า 80,000 คนทั่วประเทศจริงๆมันก็ไม่มีอะไรนะคะก็ยึดใบอนุญาตทนายความก็ยึดไปยึดใบอนุญาตผู้ตรวจสอบบัญชีก็ยึดไปแล้วก็ไปถือหุ้นไป
0: มันก็มีแนวทางมีหลักว่าจะทำยังไงได้แต่ว่าปัญหาคือว่าจะได้ทำหรือเปล่าหรือว่าทำได้หรือเปล่า
1: ถามว่าระหว่างเป็นนักบัญชีเป็นทนายความกับไปเป็นนอมินีให้ต่างชาติอะไรได้อะไรได้ดีกันนะก็สื่อเวลาทำผิดน่ะเขายังลาออกจากสมาคมผู้สื่อข่าว
0: ครับ
1: ใช่ไหมคะสมาคมไม่ได้ให้อะไรจะเป็นนักบัญชีเป็นทนายความรายได้ก็โอเคเท่านั้นเป็นนอมินีให้ต่างชาติดีกว่า
0: คือมันต้องยอมรับว่าเราระบบที่เราวางไว้เนี่ยมันหลายหลวมอ่
1: ะ
0: เพราะฉะนั้นมันก็ต้องทำยังไงให้มันขันน็อตให้มันดูจริงจังแล้วก็มีมาตรฐานหรือว่ามีประสิทธิภาพมากขึ้นไอ้ที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่ว่าจะเป็นกลไกโดยฝ่ายการกำกับดูแลกันเองโดยวิชาชีพต่างๆเขานะวิชาชีพด้านกฎหมายวิชาชีพผู้ตรวจสอบบัญชีอะไรต่างๆเนี่ยมันก็เห็นได้ชัดว่ามันไม่สามารถจะไปควบคุมอะไรกันได้จริงจังหรอกนะพอธุรกิจมันก็ความเป็นธุรกิจมันก็ยังเป็นด้านหลักอยู่นะเพราะว่าเขายึดมั่นในวิชาชีพเขาแต่ว่าเขาก็ต้องทำมาหากินนะพูดง่ายๆคราวนี้ถ้ายึดมั่นมากแล้วมันทำมาหากินไม่ได้มันก็ไม่มีประโยชน์ อยู่

0: ไม่ใช่
1: คือจริงก็เลือกแล้วล่ะจะมายึดอะไรก็ยึดไปเหอะ
0: เอ
1: มัน
0: อ
1: มีดีท่าทางจะได้รายได้ดีกว่านะคะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: แต่
1: แ
0: ม
1: ล้
0: า
1: ว
0: มัน
1: พ
0: ก็
1: อหลังๆเราก็ไม่เห็นบทบาทของสภาทนายความสมาคมทนายความอะไรเข้ามาพูดมาเตือนเรื่องอะไรพวกนี้นะคะยังมีอยู่ไหมคะ
0: ไม่เคยได้ยินเลยตั้งแต่เนี่ยเขาบอกเรื่องนอมินีแล้วก็มีบริษัทสำนักงานทนายความผู้ตรวจสำนักผู้ตรวจสอบบัญชีอะไรเงี้ยนะไม่ว่า
1: ค
0: จ
1: ่
0: ะ
1: ะ
0: เป็นที่สุราษฎร์เกาะสมุยเกาะพังงานที่ภูเก็ตพังงากระบี่ที่มันมีชาวต่างชาติมาลงทุนทำรีสอร์ททำธุรกิจด้านการท่องเที่ยวมากมายเนี่ยแล้วใช้คนไทยเป็นนอมินีอยู่ก็รู้ๆกันอยู่ว่านอมินีแน่ๆแล้วก็สำนักงานทนายความสำนักงานบัญชีเนี่ยก็เป็นคนทำให้เขาดูเรื่องข้อกฎหมายดูเรื่องการจัดตั้งบริษัทอะไรต่างๆเพราะว่าเขารับจ้างทำพวกนี้อยู่แล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: อืม
1: ก็ไม่เห็นมีใครมาพูดอะไรเลยนะคะพี่ไพศาล
0: ไม
1: ว
0: ่
1: ่าม แบ
0: ี
1: บ
0: ไม่มี
1: เตือนบรรดาทนายความด้วยกันอย่าทำเช่นนั้นนะเป็นการไม่มีเกียรติ
0: เรา
1: ผิด
0: จะ
1: ก
0: ตร
1: ฎ
0: วจ
1: หมา
0: ส
1: ย
0: ออ
1: ะไ
0: บ
1: รอย่างเงี้ย
0: เราต้องมีการตรวจสอบภายในเราอะไรเงี้ยด้วยไม่มีนะครับ
1: ไม่มีนะคะ
0: ก็
1: ไม่มี
0: อยู่ที่ฝ่ายรัฐเนี่ยจะเข้าไปเล่นงานในทางคดีได้มากน้อยแค่ไหน
1: อื
0: คราวนี้
1: ม
0: ถ้าไปฟ้องสำนักงานทนายก็ไม่กลัวเลยเพราะชีพเขาสู้ดีนะไปฟ้องสำนักงานบัญชีเขาก็มีสมมติสำนักงานบัญชีเขามีสำนักงานทนายก็พร้อม
1: อยู่ด้วยกัน
0: เพราะนั้นก็คือพูดง่ายๆว่าคุณก็เหมือนผมอุปมาอุปไมยเหมือนกับว่าคุณไปล้อมจับมือปืนอ่ะ
1: ค่ะ
0: คุณก็ต้องเตรียมตำรวจที่มีฝีไม้ลายมือที่เอาให้อยู่อ่ะใช่ไหมเพราะว่าเขาสามารถที่จะตั้งรับหรือตอบโต้คุณได้หนักหน่วงนี่ก็สรุปว่าเนี่ยก็กรมธุรกิจการค้าเขาก็ทําได้ระดับที่เกี่ยวข้องกับไอ้เรื่องของการจดทะเบียนนะแต่ว่าเขาจดทะเบียนมาเขาก็จดมาเนี่ยก็เห็นอยู่ละสองบริษัทนี่ก็มีคนไทยเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่แต่อีกหนึ่งบริษัทเนี่ยต่างชาติเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่กันแล้วเข้าไปตรวจสอบดูแต่ว่าในส่วนว่ามันจะมีนอมินีอะไรหรือไม่เนี่ยมันก็อาจจะต้องเป็นส่วนอื่นๆละมันไม่ได้อยู่ในอำนาจของกรมธุรกิจกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเขาทั้งหมดนะ
1: ค่ะแล้วก็ดูแล้วเนี่ยนะพี่เหมยสารวันนี้ได้ฟังบรรดาพวกคนที่เขาเป็นไรเดอร์ให้สัมภาษณ์เขาทำมาเป็นปีแล้วนะคะและแอปพวกนี้ก็เปิดมานานแล้วด้วยแล้วเนี่ยไม่รู้เมื่อเช้าพี่เฟยสารบอกจะไปทําอะไรนะที่เรียนบอกว่าไม่คุ้มหรอกมัน
0: ก็จัดรายการมันช่วงเช้าช่วงเย็นกลางวันว่างก็เลยว่าจะไปขับเป็นไรเดอร์คราวนี้เล่าให้ฟังสงสัยก็ไม่รับอ่ะเพราะว่าแม้กระทั่งจะไปซื้อรถเนี่ยจะไปกู้ไฟนานเขาบอกไม่ได้เกิน65แล้วไม่ให้กู้ละก็เลยคิดว่าไปรับจงรับไปทำอะไรเงี้ยเขาอาจจะควบคุมไหมอายุเยอะๆคงไม่ยอม
1: รายได้ดีด้วยค่ะวันนี้ฟังที่ค่อยสัมภาษณ์เสือนะคะ
0: ค
1: ไม่รู้โมหรือเปล่าแต่ก็ค่อนข้างที่แบบไม่ขนาดนั้นเลยเหรอเขาบอกเขามีรายได้อาทิตย์สัปดาห์หนึ่งอะประมาณ10,000อะค่ะ
0: อาชีพ
1: สรุปก็คือตัวเนี้ยขับไอ้สีเหลืองเนี่ยค่ะไรเดอร์สีเหลืองของจีนเขาเนี่ย
0: เขาบอกโกคูเขาบอกโกคู
1: เขาบอกเขามีรายได้อะแบบก็เหนื่อยหน่อยแต่เขาได้แน่ๆแหละอาทิตย์หนึ่งประมาณ10,000ถ้าอย่างนี้เขาก็ได้เดือนประมาณ40,000นะคะพี่ไพศาลเขาบอกดีมากเลยเขาบอกดีมาก
0: ไอ้บอก
1: ประมาณ
0: ดีมาก
1: เดี๋ย
0: วคนย้าย
1: ใช่ค่ะเขายังชวนให้คนอื่น
0: จากเขียวชมพูย้ายไปอยู่ไอ้เท่งเจียนี่หมดเลย
1: จะพูดจีนได้หรือพูดจีนไม่ได้อะไรก็แล้วแต่เขาก็บอกว่าสามารถที่จะมาทำได้ค่ะชวนให้ย้ายมาอยู่ได้ซ้ำไป
0: ครับ
1: ก็เนี่ยค่ะวันนี้ก็เลยคิดว่าอันดับแรกก็คือน่าสนใจอยู่เหมือนกันนะคะเป็นไรเดอร์ก็มีรายได้ดีประมาณอาทิตย์ละ10,000นะคะแล้วก็ถ้าอายุเดี๋ยวนะมีเซเว่นนะคะวันนี้เขาเปิดรับอยู่นะคะงานผู้สูงอายุวันนี้ทำงานที่ร้านเซเว่นรับวันละ400 บาทสำหรับวัยเกษียณค่ะ
0: อ
1: ๋
0: ออายุ60ไปแล้วเข้าไปทำได้
1: รับหลายอัตราทำงานไม่หนักค่ะ
0: เขาให้ทำอะไรบ้าง
1: ก็กรมกิจการผู้สูงอายุร่วมกับบริษัทซีพ
0: ี
1: ออเดินหน้าโครงการ

0: ใหญ่ใจดีใส่ใจทุกช่วงวัยก้าวไปพร้อมๆกันเนี่ยนะตั้งชื่อโครงการนะผู้ใหญ่ที่ไหนจะจำได้ผู้ใหญ่ใจดีใส่ใจทุกช่วงวัยก้าวไปพร้อมๆกันเกิด60ก็จำไม่ได้ละ
1: ครับเขาบอกช่วยคนแก่กันนั่นแหละเอาตรงๆ
0: ใช่ไหมคะมันมาก้าวไปพร้อมๆกัน
1: พุ่มชูผู้สูงอายุอะไรเงี้ยนะ
0: ค่ะ
1: หรือว่าสังคมยังต้องการท่านดูฟังดูรู้สึกปลุกระดมกันหน่อย
0: หรือว่าเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุที่ยังมีศักยภาพระดับไหนให้ไพศาลก็เราก็มีศักยภาพพอสมควรและยังต้องการสร้างรายได้เข้าไปทำงานในร้าน 7-Eleven เพื่อส่งเสริมการมีงานทำและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงวัยค่ะเปิดรับนะคะ2ตำแหน่งก็คือพนักงานดูแลพื้นที่ขายกับพนักงานดูแลลานจอดรถดูแลพื้นที่ขายหมายถึงว่าก็ไม่รู้ว่าเรียงของหรือว่าคอยเก็บเงินขายด้วยนะแต่เขาใช้คำว่าดูแลพื้นที่ขายก็แล้วกันและอีกคนหนึ่งคือดูแลลานจอดรถลานจอดรถไม่ไหวเราเป็นปูนด้วยร้อน
1: ร้อนร้อน
0: ร้อนอยู่ข้างในดีกว่านะฮะมีแอร์
1: คือจะไปยืนอยู่ใกล้ๆประตูริมหน้าต่างก็สุนัขเขาก็จองไว้แล้วไปยืนจะไปเหยียบหางมันกัดตัวเอง
0: ไม่ไหวอ่ะถึงจะเคยเป็นเกษตรกรมาก่อนแต่เกษตรกร อยู่บนดินแต่พอมาอยู่ลานจอดรถมันเป็นปูน
1: อ๋อแสดงว่าร้านสะดวกซื้อเซเว่นผมเห็นอะไรร้านอะไรเนี่ยที่ของคาราบาวเขาอ่ะ
0: อ๋อฮ่าฮ่าฮ่าเจซีซีเจอะฮะ
1: คือผมไม่ได้เคยเข้าไปร้านเขาหรอกแต่วันนี้มันมีข่าวที่สัตหีบชลบุรีเนี่ยมีคุณปู่ท่านหนึ่งขับรถไฟฟ้าแล้วก็พุ่งชนเข้าไปในร้านเลยฮะภายในร้านซีเจเนี่ยปรากฏว่าคนที่รับบาดเจ็บเนี่ยเป
0: ็
1: นคนชงกาแฟกำลังบอกกำลังชงกาแฟให้ลูกค้าเลยก็ทั้งลูกค้าและคนชงกาแฟบาดเจ็บทั้งคู่เลยเพราะว่าคุณปู่เนี่ยบอกว่าจะเหยียบเบรกก็เห็นกล้องวงจรปิดมาเลยนะเลี้ยวรถมาแล้วพรวดตูมเข้าไปเลยอัดเข้าไปในร้านเลยตรงที่เขากำลังชงกาแฟอยู่
0: เคาน์เตอร์กาแฟเขา
1: เคาน์เตอร์กาแฟเขาชื่อบาวคาเฟ่
0: ใช่ค่ะ
1: ก็ปรากฏว่าคนชงกาแฟที่บาดเจ็บเนี่ยเขาจะว่าเจ็ดสิบคนขับแปดคนขับเนี่ยที่บอกเหยียบ
0: จะ
1: เหย
0: ีย บไฟฟ้า
1: จะเหยียบเบรกไปเผลอเหยียบคันเร่งเนี่ยอันนี้อายุเขาจะว่า80อย่าบอกยังขับรถเองนะแล้วก็คนชงกาแฟนี่ก็อายุ70ก็ผมก็เลยรู้อ๋อแสดงว่า JC ของเนี่ยคาราบาวเนี่ยเขาก็รับผู้สูงอายุนะเอาไปทำงาน
0: ค่ะใช่ค่ะเขาไม่ใช่ถามมาก่อนแล้ว
1: ไม่ใช่เซเว่นไม่ใช่เซเว่นเจ้าเดียว
0: ค่ะ
1: ก็ของคุณเสถียรของคุณเสถียรเขาก็รับด้วยครับ
0: เสถียรเสถียรทำใช่ไหมคะคุณเสถียรอายุต้องระหว่าง60-75
1: พลาดแล้ว70-75ด้วย
0: ใช่ค่ะต่อรองพอได้ไหมคะ76
1: ผมเอ้ยจริงๆผมยังไม่ถึง7ผมยังไม่ถึง75ด้วยซ้ำแบบ
0: โอเคโอเค
1: เลยได้ไงไม่รู้ยังได้พอได้
0: ยังได้หรือนะสุขภาพแข็งแรงไม่มีโรคประจำตัวไม่ได้ละพี
1: ่ไม่ได้
0: หัวใจมาขนาดนี
1: ้
0: สามารถทำงานได้6วันต่อสัปดาห์โอ้โหเราอายุก็60-75จะให้ทำ6วันอีก
1: วันละ400
0: เพื่อเงินเอาก็ได้
1: ไม่เหงา
0: วันละ8ชั่วโมงค่ะ
1: คือผมเชื่อว่าผู้ใหญ่เนี่ยไม่ถ้ายังแข็งแรงกันเลยนะไม่เหงาเพราะว่าถ้าไม่ทำอะไรเลยที่มันเฉาไปทำนู่นทำนี่400ไม่ได้เป็นเรื่องนะผมเห็นที่ญี่ปุ่นเนี่ยผมดูในสารคดีนะ
0: ค่ะ
1: เป็นรองประธานบริษัทเกษียณนะแล้วมาทำงานเสิร์ฟอาหารในร้านอาหารญี่ปุ่นที่เกียวโต
0: ค่ะ
1: ลูกคงลูกค้าไปกินมองดูเห็นคนเสิร์ฟอาหารดูบุคลิกแล้วเอาเพียงมันช่วยเสิร์ฟแล้วก็อัธยาศัยไม่ตีดีเพราะว่าเป็นผู้ใหญ่แล้วเป็นตำแหน่งก็อยู่ในระดับสูงมากอ่ะเขาก็คนที่ทำสารคดีก็ไปถามเขาบอกอยู่บ้านมันก็คือมันก็เงียบเหงาไม่มีอะไรเพราะว่าลูกก็แยกบ้านไปแล้วภรรยาก็เสียแล้วอะไรเงี้ยนะ ก็เนี่ยมาทำร้านอาหารมาทำร้านอาหารแล้วก็
0: เป็นพนักงานเสิร์ฟอะฮะ
1: เป็นพนักงานเสิร์ฟมาเป็นพนักงานเสิร์ฟ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ไม่เรื่องค่าลงค่าแรงก็ได้ตามอัตราปกติแต่ว่าไม่ได้ประสงค์อยากจะได้เป็นรายรุ่งรายได้เลยเพราะว่าไอ้เงินที่มีอยู่แล้วก็พวกไอ้เงินบำรุงบำรานต่างๆของเขาเนี่ยเขาได้อยู่แล้วแต่ว่ามันได้มีอะไรทำ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ได้มีกิจกรรมได้มีงานทำได้พบปะผู้คน
0: อันนี้
1: กรณีที่ญี่ปุ่น
0: มีคนเป็นห่วงพี่ไปศาลมากเลยนะคะเดี๋ยวอันนี้ก่อนคุณสุดาการบอกใช่ค่ะพนักงานขับรถจะเลิกงาน5โมงก็ไปขับแก๊ปมอเตอร์ไซค์ได้ประมาณ500บาทขับถึง3ทุ่มเสาร์อาทิตย์พันกว่าบาทอ่ะโอเคนี่ขนาดขับไปบ่นไปนะเดี๋ยวเห็นเข้าไปบ่นกันไปได้น้อยคุณเทสุยะสวัสดีจากญี่ปุ่นนะสวัสดีค่ะอ๋อเมื่อกี้บอกแล้วนะคะที่ทำหน้าที่จัดการพื้นที่ในร้านก็คือทำหน้าที่จัดของในร้านค่ะขอบคุณมากนะคะแล้วก็คุณอะไรนะบอกว่าเพิ่งมีข่าวไม่นานคนติดยาเข้าไปปล้นเหล้าและพนักงานแทงพนักงานสาวในร้านจนเลือดโชกอ๋อทีนี้เขาก็บอกผู้สูงอายุที่เข้าที่คิดว่าจะเข้าไปทำงานนะว่าอาจจะต้องเจอกับลูกค้าหลากหลายประเภทนะคะถ้ามีความรู้ทางหมัดมวยมาสักหน่อยก็ยังดีค่ะนะคะแล้วก็อีกท่านหนึ่งบอกว่ารับสมัคร 1,000 ตำแหน่งตกอำเภอละ1คนหรือเปล่าเขาพันตำแหน่งเลยแล้วยังในข่าวยังไม่เขียนแต่รู้แต่ว่ารับ2หน้าที่นี้แหละ
1: ของ CPO เหรอ
0: ค่ะคุณชุชนาบอกไม่ไหวมากผมอยู่17แล้วทำอาทิตย์ละ3วันตอนบ่ายก็ทำได้แต่ไม่เหงาอยู่กับเด็กๆสดชื่นนะอ๋ออยู่กับลูกหลานโอเคค่ะนะคะ
1: สอนหนังสือ
0: สวัสดีค่ะ
1: จะไปช่วยสอนหนังสืออะไรนะเป็นไปได
0: ้ค่ะผมโทรหาที่ทำไม่เห็นมีเลย6วันทำได้ลานหน้า 7-Eleven ก็แข็งแรงอยากจะทำแต่ไม่มีให้ทำ
1: เขารับอยู่ไปสมัครได้เลย
0: โอ้ยไม่ไหวละเดียนผ่านไปเห็นปูนร้อนเดียนไม่ลงหรออยากจะซื้ออะไรก็ไม่ลงดูร้อนน่ากลัวมากเลยลานปูนหน้า 7-Eleven เนี่ย
1: จัดสินค้าอะไรต่างๆนะเพราะบางทีลูกค้าก็หยิบแล้วก็วางอีเลคเคขายใช่ไหมแล้วจัดวางเรียงอะไรอย่างนี้ก็โอเคนะ
0: ค่ะ
1: ไม่ใช่งานยุ่งยากอะไรครับ
0: มันละ400ก็โอเคค่ะ
1: โอเคเดี๋ยวพักกันก่อนนะคุณอานสักครู่เดียวครับ
0: ค่ะ
2: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
3: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
1: ติดแปดนาฬิกา24นาทีแล้วครับมาติดตามสองมุมข่าว

0: กันต่อนะฮะคุณอันครับ
1: ค่ะเดี๋ยวขออ่านข่าวนี้หน่อยนานๆอ่านข่าวแล้วมันทำให้เรารู้สึกโอเคเราก็ไม่ได้ลำบากอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะบางทีเวลาดูทรัพย์สินของพวกนักการเมืองแล้วอ่ะเขารวยมากค่ะรวยจนเรามีความรู้สึกว่าศักยภาพของเรามันถดถอยอ่ะ
0: ก็ต้องดูบางคนดูถ้าดูอีกบางคนอย่างถ้าไปดูคุณธรรมนัสอย่างเงี้ยโอ้โหคุณธรรมนัสเพิ่งจะเห็นว่
1: าแค่1,200 ล้านเองค่ะ
0: 1,000 กว่าล้านครับ
1: 1,200 ล้านแจ้งภรรยาคนหนึ่งแล้วก็อยู่กินฉันสามีภรรยาคนหนึ่งก็
0: แจ้งกี่คนสองคนเนี่ย
1: สองคนภรรยาที่ใช้นามสกุลพมเผ่าคนหนึ่ง215 ล้านแล้วก็คุณจุกจิกก็ศรีวิลาศใช่ไหมคะ170 ล้านแล้วก็คุณธรรมนัสเองก็ที่เหลือก็เป็นคุณธรรมนัสเกือบ1,000 ล้านแต่บ้านนี้ทั้งหมดนิยมเก็บเงินสดเฉพาะคุณธรรมนัสเนี่ยเงินสด200 กว่าล้านค่ะ
0: แจ้งว่าเก็บเงินสด200 กว่าล้าน
1: เงินสด
0: สองร้อย
1: ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่เงินสดเงินในบัญชี
0: อ๋อเงินชีเงินฝาก
1: เงินในบัญชีเงินฝากพูดผิดคือปกติแล้วเนี่ยเรามักจะได้ยินว่าเขาจะเก็บเป็นเงินลงทุนเป็นกองทุนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่คุณธรรมนัสเนี่ยมีทั้งหมด1,100 ล้านแจ้งว่าเก็บเป็นเงินในบัญชีเงินฝากเนี่ยค่ะ273 ล้านลงทุนในสลากออมสินพิเศษ11 ล้านที่ดิน92 แปลงในจังหวัดกรุงเทพปทุมสุดปราการนครปฐมลพบุรีโคราชอุบลพะเยา114 ล้านเอาหลักๆนี้ก็แล้วกันสิทธิสัมปทาน40 ล้านส่วนภรรยาที่คู่สมรสใช้คำว่าคู่สมรสก็แล้วกันนะ209 ล้านค่ะเงินฝาก14.5 ล้านคุณจุกจิกนางสาวธนพรศรีวิราชผู้อยู่กินฉันสามีภรรยาที่ไปดูแสงเหนือไปคุณจุกจิกแจ้งว่ามีทรัพย์สิน170 ล้านเฉพาะเงินฝาก31 ล้านเพราะฉะนั้นคู่สมรสเนี่ยเงินฝาก14 ล้านส่วนคุณจุกจิกเนี่ยเงินฝาก31 ล้านบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะก็ทรัพย์สินเยอะนะฮะบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะของคุณจุกจิกเนี่ยมีทรัพย์สิน57 ล้านค่ะ
0: ไม่มีลูกกับภรรยา
1: น่าจะ3 คน
0: โอ้เพราะว่าที่เอาไปดูแสงเหลือนะ
1: คุณธรรมนัสพูดเองว่าม
0: ีเด็กเล็กๆอยู่หลายคน
1: ค่ะคุณธรรมนัสพูดเองว่ามีลูกทั้งหมด8 คนค่ะ
0: ม
1: ีลูก8 คนค่ะแต่ข่าวเมื่อกี้ไม่สนุกฟังแล้วเรารู้สึกว่ามันยังไงก็ไม่รู้เอาข่าวนี้ก็แล้วกันนะคะมีการเปิดเผยทรัพย์สินของคุณนิกรโสมกลางคุณนิกรโสมกลางที่มาเป็น
0: รัฐมนตรี
1: แทนคุณสุดาวันหวังสุภกิจโกศลเนี่ยค่ะแล้วก็คุณสุดาวันก็บอกว่าเป็นอะไรนะเป็นแฟนกันมีความตั้งใจว่าจะแต่งงานกัน
0: สื่อบางสำนักก็บอกว่าเป็นคู่ชีวิตบางก็บอกว่าเป็นสามีว่าเป็นแต่ว่าเอาจริงๆแล้วคือแสดงว่าไม่ได้ยังไม่ได้อยู่กินยังไม่ได้จดทะเบียนอะไรทั้งสิ้นเลยสรุปว่างั้นใช่ไหม
1: ก็คิดเอาเอง
0: เพราะว่าเวลาเขาแจ้งทรัพย์สินเนี่ยเขามันจะบ่งบอกตามกฎหมาย
1: ค่ะเดี๋ยวนะคะเมื่อกี้มีอยู่7 ล้านค่ะไม่มาก
0: เจ็ดล้านนี่ปกติ
1: ไม่ปกติค่ะน้อยไปค่ะ
0: ก็เห็นเวลาเขาแจ้งกันถ้าสมมติว่าไม่ได้มีมรดกจากครอบครัวอะไรประมาณนี้แหละ
1: 8.2 ล้าน
0: ประมาณนี้ถ้าไม่มีมรดกครอบครัวไม่มีอะไรนะประมาณอย่างคุณไหมสิริกัญญาอะไรพวกนี้ก็คือเป็นสอสอมาประมาณ5 ปี 6 ปีอะไรเงี้ยแล้วก็
1: มีที่ดิน4.5 ล้านโรงเรือน3 ล้าน
0: ก่อนหน้านั้น
1: มีเงินสดอยู่200,000เงินฝากไปอยู่500,700ค่ะ50,700ค่ะลงทุน200,000
0: ไม่ถือว่ามากนะไม่ถือว่ามากนะ
1: น้อยเกินไปค่ะในความคิดของดิฉันนะคะน้อยเกินไป
0: คุณพ่อเป็น

0: สเก่านะคุณพ่อของคุณในสมกลางพ่อเอ๊ะเป็นสสหรือเป็นนักการเมืองท้องถิ่นหรือไม่แน่ใจแต่เป็นตระกูลการเมืองอยู่นะเล่นการเมืองกันมาตั้งแต่รุ่นคุณพ่อเขาละ
1: อย่างพวกไหมคุณไหมที่พ่อเขาเป็นเจ้าของรถสัมปทานวิ่งรถแถวเมืองชนไอ
0: เขาไ
1: ซ
0: ม่
1: ์
0: ใช
1: เข
0: ่
1: าก็
0: เขามไม
1: ี
0: ่ใช่เป็นเขามีรถคันเดียวนะ
1: อ๋อเหรอคะไ
0: ค
1: ม
0: ุ
1: ่
0: ณ
1: ใช่
0: พ่
1: ว
0: อ
1: ่าเป็นเจ้าของสายอะไรเงี้ย
0: คุณพ่อเนี่ยคุณไหมก็เล่าให้ฟังว่าคุณพ่อเขาเนี่ยเป็นเซลล์ขายพวกอะไหล่เครื่องจักรรถยนต์เสร็จแล้วก็ออกเพราะว่าบริษัทปิดกิจการหรืออะไรไม่ทราบคุณพ่อก็รวบรวมเงินแล้วมาซื้อรถบัสแล้วเอามาวิ่งเป็นรถประจำทางเข้าใจว่าชลบุรีไปบ้านบึงเนี่ยวิ่งสายเนี่ยนะแล้วคุณแม่เนี่ยก็ทำมาอยู่สองคนคุณพ่อคุณแม่คุณแม่ก็เก็บตังค์คุณพ่อขับรถ
1: อ๋อขับเองอย่างนี้เลยเหรอคะ
0: ใช่ใช่ใช่เขาไม่ได้เป็นเจ้าของบริษัทรถยนต์รถเมล์อะไรต่างๆเลยเขาซื้อรถมาหนึ่งคันแล้วก็มาวิ่ง
1: หลังจากที่ไม่ได้เป็นเซลล์
0: หลังจากที่ไม่ได้เป็นเซลล์ขายพวกอะไหล่เครื่องจักรพวกรถแทรกเตอร์พวกรถอะไรเงี้ยเครื่องจักรไอ้พวกไอ้เครื่องจักรหนัก
1: ค่ะ
0: อันนี้เขาเล่าเขาสัมภาษณ์เองนะก็ทีแรกผมยังนึกว่าเอ้ยเขาน่าจะเป็นลูกข้าพอดีอ๋อไม่เขาเป็นลูกคนชั้นกลางธรรมดาทั่วไป
1: ค่ะ
0: เพียงแต่ว่าเรียนเก่ง
1: ก็ได้ไปเรียนฝรั่งเศสนะคะ
0: เป็น
1: ไ
0: น
1: ป
0: ักเ
1: จ
0: รี
1: บ
0: ยน
1: ปริ
0: ท
1: ญญา
0: ุ
1: โ
0: น
1: ทที่ตูลูสค่ะ
0: ใช่เป็นนักเรียนทุนได้เป็นนักเรียนทุนแล้วก็ไปเรียน
1: อย่างรัชนกเนี่ยไอซ์เนี่ยแจ้งเมื่อ2 ปีถ้าปี 66อ่ะมีอยู่5.8 ล้านแล้วก็ที่เพิ่งเปิดวันที่13ที่ผ่านมาเนี่ยขึ้นมาตั้งเกือบ2 ล้านนะมีอยู่7.1 ล้าน5 ล้านหกล้านเพิ่มขึ้นมา1 ล้านกว่าบาทสะสมหนังสือ917 เล่ม
0: โอ้หนังสือเย
1: อะอย่
0: อ
1: างเงี้ยอ
0: แ
1: ย
0: จ
1: ่าง เงี้
0: น
1: ย
0: ะ
1: ดิฉันใช่ค่ะเขามีหนังสือ967รายการมีหนังสือ900 กว่าเล่มเท่นะเวลาแจงว่าเราแบบเป็นคนชอบอ่านหนังสืออะไรเงี้ยดิฉันก็แจงได้ค่ะมีหนังสือเยอะแต่ไม่เคยอ่าน
0: เอาก็บางคนก็แจงว่ามีพระเครื่องเต็มไปหมดเลยไงต้องการจะบอกว่าหยุดมั่นไหนพระธรรมหรือเปล่ามีอะไรนะเบญจภาคีครบเปลงต่างเลย
1: ไม่รอดหรอกเดี๋ยวเจอกฎหมายใหม่พักสักครู่กันค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะ
2: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
3: เทมคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: เอาละครับมา
1: ค่ะ
0: ติดตามสองมุมข่าวกันต่อนะ
1: ค่ะ
0: อันนี้คุณเพชรกรุณพลนี่รวยทั้ง75 ล้านนะ
1: เขาเป็นดารามาก่อนฮะ
0: ผมเพิ่งทราบว่าผมน่าจะเคยเห็นเขาตอนเด็กๆนะ
1: คุณแม่เขาเป็นนางงามอะค่ะ
0: คุณแม่เขาก็คือคุณประพัฒน์สอนพาณิชกุล
1: ค่ะ
0: คือ
1: เป็นรุ่นน้องของคุณอภัสราใช่ไหมคะคุณประภัสสร
0: รุ่นน้อง
1: รุ่นน้องหนึ่งปีหรือยังไงเนี่ยหนึ่งหรือสอง
0: รุ่นน้องรุ่นน้องอยู่ไม่ใช่ติดกันนะ
1: ค
0: ่
1: ะค่ะ
0: คือคุณประภัสสรรเนี่ยผมเนี่ยเป็นลูกค้าร้านของคุณประภัสสรรเขาตั้งแต่เขาอยู่ที่ราชบุรีนะ
1: ที่ร้านอะไรอะคะ
0: ครัวประภัสสรร
1: อ
0: าหารที่เด่นของเขามากเลยก็คือแกงส้มปูทะเลหน่อไม้ดองครัวประพัฒน์สอนผมเนี่ยเคยทานเขาตอนที่เขาอยู่ที่ราช

บุรีเพราะว่าสามีเขาเนี่ยเป็นตำรวจอยู่ที่ราชบุรีเป็นนานมากสามีคือคุณประภัสสรเนี่ยผมทราบว่าพอเขาได้เป็นนางสาวไทยแล้วเนี่ยแฟนเขาเนี่ย

0: ยนะก็ทราบว่า
1: ไปแต่งงาน
0: แล้วก็ไปเป็นคุณนาย
2: ของนาย
0: ตำรวจเนี่ยคุณเพชรกรุณพลเนี่ยที่เขาชื่อเล่นเพชรเพราะคุณพ่อเขาเป็นผู้กองอยู่ที่เพชรบุรี
1: อ๋อ
0: เขาได้เกิดคุณเพชรเนี่ยที่จังหวัดเพชรบุรีก็เลยตั้งชื่อเล่นว่าคุณเพชรต่อมาเนี่ยย้ายไปอยู่ราชบุรีแล้วคุณประพัฒน์สอนเนี่ยเขาก็มาเปิดร้านครัวประพัฒน์สอนที่ราชบุรีนะน่าจะเป็น10ปีแล้วก็พอลูกโตแล้วต้องมาเรียนหนังสืออะไรเงี้ยที่กรุงเทพเขาก็ย้ายร้านแต่ว่าคุณพ่อเนี่ยยังน่าจะยังอยู่ที่ราชบุรีนั่นแหละยังไม่ได้ย้ายมาแต่ตัวคุณประพัฒน์สอนเนี่ยเขาย้ายร้านอาหารเขามาเปิดที่ถนนสุโขทัยชื่อร้านครัวประพัฒน์สอนเป็นร้านดังเลยนะที่ถนนสุโขทัยแล้วเขาอยู่ที่สุโขทัยเนี่ยประมาณสักผมว่าสัก10ปีแล้วเจ้าของที่เจ้าของบ้านเขาคงจะขอเขาจะขอคืนนะเขาเลยย้ายมาอยู่ผมเข้าใจว่าแถวพงเพชรนะปัจจุบันเนี่ยนะยังน่าจะอยู่ที่แถวพงเพชรแถวพงเพชรซึ่งมันเป็นซอยที่เข้าไปแล้วสามารถเข้าไปธุรกิจบัณฑิตเลยได้พวกนี
1: ้อ๋อค่ะ
0: เป็นร้านถ้าจำไม่ผิดนะเพราะว่าผมเคยตามไปทานที่พงเพชรอยู่เป็นร้านอาหารเนี่ย
1: เป็นคนจังหวัดอะไรทราบไหมคะ
0: คุณพระสอนจังหวัดอะไร
1: ลพบุรีค่ะ
0: อ๋อเป็นคนลพบุรีนะ
1: เป็นคนลพบุรีค่ะ
0: แต่ว่า
1: เป็นนางงามบ้านหมี่มาก่อนค่ะ
0: เขามีฝีมืออ๋อเหรอบ้านหมี่ด้วยเหรอ
1: เป็นนางงามบ้านหมี่รางวัลชนะเลิศนี่ทราบมาแต่เด็กๆละคนลพบุรีจะพูดถึงคนสวยลพบุรีอยู่สองคนก็คือคุณประพัฒน์สอนแล้วก็คุณอรัญญานามวง
0: อ๋อ
1: ค่ะคุณอรัญญานามวงก็คนลพบุรีก็จะพูดกันถึงสองท่านเนี้ยว่าเป็นคนลพบุรีแล้วชนะเลิศลองเป็นนางงามบ้านหมี่มาก่อนแล้วก็ค่อยมาประกวดนางสาวไทยอายุ16เองค่ะนะฮะสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเสริมสวยดาวรุ่งได้รับตำแหน่งนางงามเวทีแรกคือนางงามบ้านหมี่ตอนที่ได้ไปประกวดนางงามบ้านหมี่เกิดจากการที่ไปแต่งหน้ากับผู้เข้าประกวดและได้รับการชักชวนให้เข้าประกวดเอ๊ะเธอเป็นคนบ้านหมี่หรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่าเธอประกวดนางงามบ้านหมี่อะทำเป็นคนพูดตรงเนี้ยแล้วก็ไปแต่งงานให้ไปแต่งหน้าให้เขาแล้วมีคนชวนว่าหนูนั่นแหละน่าจะประกวดเองก็เลยเข้าประกวดและเป็นตัวแทนของอำเภอเข้าประกวดนางสาวไทยด้วยค่ะแล้วก็เป็นตัวแทนจากอำเภอบ้านหมี่ไปประกวดนางสาวไทยจนได้รางวัลเนี่ยแหละค่ะ
0: แสดงว่าตอนนี้ได้บ้านรางวัลนางงามบ้านหมี่นะอายุ
1: 16
0: ต่ำกว่า16อีกนะ
1: ตอนเป็นนางสาวไทยอายุ16ตอนคุณอภัสราอายุ17ถูกไหมคะ
0: อุบัสลาปีละ207ใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: อันนี้09ก็อ๋อคุณจีรนันท์สเวตนันท์ท่านคนหนึ่งคุณอภัสราหงสกุลแล้วก็มาคุณจีรนันท์คุณจีรนันท์นามสกุลเดิมอะไรสเวตนันท์ป่ะยังเป็นสเวตนันท
1: ์ใช่ค่ะค่ะ
0: แล้วก็มาคุณประพัฒน์สอนปานิชกุล
1: ค่ะ
0: ยุคนั้นนางสาวไทยนะฮะ
1: สวยๆทุกคนก็อ๋อคุณเพชรแกเมื่อกี้แล้วที่เรามาคุยเรื่องนี้เพราะว่าคุณเพชรได้อะไรคะ
0: 75 ล้านแจ้งว่ามีทรัพย์สิน75ล้านครอบครองที่ดินกลางกรุง 49.4 ล้าน
1: โอ้
0: นะจะตรงไอ้ตรงที่เป็นร้านครัวประพัฒน์สอนหรือเปล่าไม่ทราบเพราะว่าที่ก็เยอะมากนะไอ้ตรงร้านครัวประพัฒน์สอนอะที่จอดลงจอดรถที่ร้านอะไรก็ที่เขาเยอะทีนึง
1: ค่ะ
0: ที่ค่อนข้างเยอะอยู่ตัวร้านครัวประพัฒน์สอนเนี่ยครับ
1: อาจจะเป็นตรงนั้นก็เป็นได้นะคะค่ะก็มันก็เลยทำให้เรารู้สึกเวลาที่พวกนักการเมืองเขามีเยอะๆอย่างเงี้ยเราจะรู้สึกเฉยๆแต่เวลาที่มีน้อยจะรู้สึกเอ๊ะผิดปกติอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีความรู้สึกส่วนตัวดิฉันเป็นแบบนั้นนะคะแต่ฉันไม่แน่ใจว่าท่านผู้ฟังจะคิดอย่างนี้ด้วยหรือเปล่าค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: มีว่าในเรื่องทรัพย์สินเลยว่าซะยาวเลย
1: ค่ะมีข่าวอีกข่าวหนึ่งขึ้นมาภูเก็ตยัง

0: ไม่ไปไหนนะคะภูเก็ตยังอยู่กับเรานะคะมีรายงานว่าขณะนี้นักธุรกิจชื่อดังของภูเก็ตอายุ58ปีได้มอบหมายให้ทนายความส่วนตัวไปยื่นฟ้องกลุ่มข้าราชการต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค8ค่ะอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค8นครศรีธรรมราชเนี่ยมีอำนาจศาลมาถึงภาคใต้ตอนบนซึ่งก็รวมถึงภูเก็ตด้วยไปร้องเพื่อขอให้ดำเนินคดีเกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐค่ะในภูเก็ตเนี่ยนักธุรกิจวัย58ปีคนนี้ฟ้อง4คน1ปลัดอาวุโสอำเภอถลาง2ผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่ป่าไม้เจ้าหน้าที่ศูนย์ป่าไม้จังหวัดภูเก็ต3ข้าราชการอีกหน่วยงานหนึ่งโดยกล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่บุกรุกสถานที่ที่มีเอกสารสิทธิ์ครอบครองที่ดินสค.1แปลงหมายเลข9ในท้องที่หมู่ที่2ตำบลเชิงทะเลอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตโดยขณะนี้ข้าราชการที่ถูกฟ้องกำลังรวบรวมหลักฐานเพื่อชี้แจงประมาณสิงหาคมนี้ค่ะปัจจุบันศาลยังไม่ได้ประทับรับฟ้องนะคะถามว่าตกลงตรงไหนเป็นหาดฟรีดอมหรือว่าหาดอะไรต่อมีอะไรดังๆหาดลงหาดอะไรหรือเปล่า
1: หาดกัมมลาหาดอะไรหรือเปล่า
0: ตรงนี้ค่ะว่ากันว่ามิสเตอร์คนนี้ที่อายุ58ปีเนี่ยเขาเช่าที่ดินเพื่อก่อสร้างสถานบันเทิงริมชายหาดซอยตรงกันข้ามกับบางเทาที่เป็นแหล่งบันเทิงชื่อดังแล้วให้ทนายความฟ้องข้าราชการรายอื่นๆก็คืออดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตรองอดุลค่ะไม่ใช่รองกุ้งไม่ใช่รองซีฟู้ดรองอดุลชูทองที่ปัจจุบันย้ายไปสงขลาฟ้องในรุ่งเรืองที่มาบุตรปลัดจังหวัดภูเก็ตคนนี้ปากกาที่คุณคนเปิดแชท
1: ช่วยน้ำเงินด้วย
0: ค่ะ
1: คู่กรณี
0: ปัจจุบันเนี่ย
1: คู่กรณีของท่านอธิบดีกรมการปกครองช่วยน้ำเงินด้วย
0: ค่ะปัจจุบันถูกย้ายไปช่วยราชการที่วิไลการปกครองข้อหาอะไรรู้ไหมคะพัวพันสวยสถานบันเทิงในพื้นที่ป่าตองก่อนที่ต่อมาจะออกมาแชร์เรื่องแชทไลน์ช่วยน้ำเงินด้วยนะคะนายชัยพรยังจีนปลัดปกครองและอำเภอและป้องกันอำเภอถลางซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระแสแชทหลุดของเจ้าหน้าที่ในจังหวัดภูเก็ตที่ออกตัวสนับสนุนผู้สมัครส.ส.ภูมิใจไทยโดยแจ้งข้อหาว่าเป็นเจ้าหน้าที่บุกรุกพร้อมอาวุธเข้าไปในสถานที่ที่มีเอกสิทธิ์ครอบครองมาก่อนหน้านั้นจำนวน6ไร่ที่ริมหาดบางเทาค่ะแต่เจ้าหน้าที่เหล่านี้ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าที่จัดกำลังหลายหน่วยเข้าไปตรวจค้นสถานที่ตามมาตรการจัดระเบียบพื้นที่สาธารณะเหตุการณ์ตั้งแต่30เมษายนค่ะก่อนที่คุณอนุทินจะเดินทางไปหลังจากนั้น10วันตอนที่ไปปฏิบัติหน้าที่มีการตัดกระแสไฟฟ้าจึงถูกฟ้องรวมไปด้วยฐานทำลายทรัพย์สินพร้อมยืนยันว่ากิจการเอกชนใช้กระแสไฟฟ้าจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าหรือไดนาโมของบริษัทแล้วก็มีรายงานเพิ่มนะคะว่าเจ้าเนี้ยไม่ฟ้องเฉพาะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ดับ10คนเท่านั้นแต่ฟ้องไปถึงแอดมินเพจโดยมีการฟ้องหมิ่นประมาทแอดมิน Facebook ข่าวโหดจังต่อศาลอาญากรุงเทพมหานครเรียกค่าเสียหาย5ล้านค่ะและล่าสุดไปร้องเรียนต่อกรรมาธิการพัฒนาการเมืองสื่อมวลชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนอ้าวแต่ข่าวในมติชนบอกว่าคนฟ้องเนี่ยเป็นคนที่มีอิทธิพลในพื้นที่มานานเคยถูกตำรวจเข้าไปจับกุมตรวจค้นตั้งแต่ปี51แล้วข้อหาค่อนข้างหนักเลยค่ะแล้วก็เคยถูกควบคุมตัวไปสอบปากคำ10คนแล้วก็ยังมีประวัติบุกรุกครอบครองที่สาธารณะหลายพื้นที่เช่นที่หาดบางเทาเป็นต้นค่ะตกลงพี่ไปศาลเชียร์ใครคะ เดี๋ยวอ่านจบแล้วค่ะ ตอนแรกเหมือนจะเชียร์นักธุรกิจนะคะที่ฉันดูจากสีหน้านะฮะ
1: ก็คงไม่ธรรมดาข้ารายการก็ไม่เบาคนหน้าจะแบบหน้าจะแบบถูกคู่เป็นฝรั่งเหรอ
0: ได้จะเป็นคนไทยอะฝรั่งไม่กล้าขนาดนี้หรอกค่ะ
1: เอาอย่าง
0: พูดอันบอกได้ไงฮะ
1: โดนมิสเตอร์นี่อะไร
0: เดี๋ยวก็พูดดูเป็นภาษาอังกฤษคนไทยคนไทยโดนตั้งแต่ปี51รอบนึงนี่ปี69โดนมา18ปียัง
1: ไม่ไม่ผมก็เห็นเขาเคยให้สัมภาษณ์แล้วก็ยืนยันว่าเขาไม่ได้เป็นมาเฟียไม่ได้เป็นผู้ไม่ได้เป็นผู้กว้างขวางอะไรเขาเคย
0: ทราบเลยเหรอคะ

0: ครับว่าเป็นใครอะค่ะ
1: ไม่เขาเคยเปิดตัวมาเขาเคยให้สัมภาษณ์สื่ออะไรอยู่เพราะว่าเข
0: แล
1: า
0: ้ว
1: ถ
0: ค
1: ูก
0: นน
1: ก
0: ี้
1: ล่า
0: ห
1: ว
0: รือ
1: ห
0: เป
1: า
0: ล่าที่จัดม็อบอะค่ะ
1: ไม่ทราบกัน
0: เพราะมันมีม็อบอะค่ะ
1: แต่สื่อที่เขาฟ้องเนี่ยเคยมาร้องที่สภาอยู่กันว่าถูกฟ้องปิดปากถูกเนี่ยถูกพวกมาเฟียพวกเหล่านี้ฟ้องเรียกค่าเสียหายเขาเลยครับก็เขาก็คงจะคงจะไม่อยู่เงียบๆหรอกเขาคงจะพร้อมชนอยู่ครับ
0: แต่เวลาภูเก็ตเนี่ยฉันมีความรู้สึกว่าทุกคนสู้ตายหมดเลยนะพี่ไพศาลมันเหมือนเดิมพันสูงมากอ่ะข้าราชการก็สู้ตายพวกทําธุรกิจก็สู้ตายผิดถูกไม่รู้แต่ฉันเห็นสู้ยิบตาเลยอ่ะไม่มีอะไรจะสรุปนอกจากว่าเดิมพันสูงด้วยกันทั้งสองฝ่าย
1: ครับ
0: ไม่รู้
1: อ
0: เดิมพันผลประโยชน์ประชาชนหรืออะไร
1: ครับเดี๋ยวพักอีกสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
0: ค่ะ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Cod News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบแปดนาฬิกา47นาทีนะครับมาติดตาม2มุมข่าวกันต่อนะครับคุณอันครับ
2: นี่คิดว่าท่านผู้ฟังก็คงรอฟังเราอยู่เรื่องหนึ่งนะคะพี่ไพศาลก็คือเรื่องตกลงว่าไฟตามถนนหนทางทั้งหมดเนี่ยเรามีส่วนจ่ายหรือไม่มีส่วนจ่ายอย่างไรบ้างคะ
1: ก็น่าจะอย่างที่คุณเอกนัทเขาเปิดข้อมูลออกมานะว่าไอ้ค่าไฟทางมันถูกทำให้หลบตาประชาชนไปใส่อยู่ในบินค่าไฟนะฮะเพราะฉะนั้นก็คือเรื่องหนึ่งในเรื่องที่ต้องเร่งสังคายนาเพราะการเอาไปบวกในค่าไฟของทุกคนทุกประเภทแบบนี้ไม่ถูกต้องนะ
2: บอกว่าปีหนึ่งเป็นหมื่นล้าน
1: ส่วนการบวกเพิ่มค่าไฟในลักษณะนี้เกิดขึ้นมานานแล้วหรือไม่สื่อถามคุณเอกนัทบอกว่ามีการเก็บแบบนี้มาเป็นเวลากว่า10ปีแล้วซึ่งจริงๆแล้วต้องติดมิเตอร์แยกบัญชีออกมาให้เห็นชัดว่าตกลงค่าไฟของไฟทางเป็นเท่าไหร่หน่วยราชการที่รับผิดชอบก็สามารถไปของบมาจ่ายค่าไฟได้เหมือนหน่วยราชการทั่วไปหากแยกส่วนนี้ออกมาได้ค่าไฟสำหรับประชาชนก็จะถูกลงจากการที่ต้องจ่ายโดยที่ไม่รู้ปีหนึ่งนับหมื่นล้านบาทก็ต้องรีบจัดการแก้ไขแต่ว่าวันนี้ปรากฏว่าคุณพิพัฒน์รัชกิจประการเพราะว่าไฟทางเนี่ยมันก็จะเป็นของกระทรวงคมนาคมไม่ว่าจะเป็นของกรมทางหลวงหรือว่ากรมทางหลวงชนบทนะคุณพิพัฒน์รัชกิจประการพูดถึงค่าไฟทางสาธารณะที่ถูกคำนวณรวมไว้ในบินค่าไฟของประชาชนทุกบ้านซึ่งมีถนนไฟส่องสว่างของกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทด้วยว่าเรื่องรายละเอียดอยากให้ถามทางกระทรวงพลังงานและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตและภูมิภาคนะกรมทางหลวงไม่ได้เก็บค่าไฟฟ้าและที่ผ่านมากระทรวงคมนาคมมีนโยบายที่จะเปลี่ยนหลอดไฟถนนเป็น LED เพื่ออุปกรณ์ส่องสว่างที่ช่วยประหยัดพลังงานซึ่งมีเป้าหมายเพื่อลดภาระใช้จ่ายด้านไฟฟ้าของประเทศโดยรวมไม่ได้มีเงินส่วนนี้เข้ามาเกี่ยวข้อง

0: ปลัดกระทรวงคมนาคมคุณชยทันพรมศรก็บอกว่าที่กระทรวงพลังงานออกมาเปิดเผยการคิดค่าไฟทางถนนที่นำไปเรียกเก็บไว้ในใบเสร็จค่าไฟฟ้าครัวเรือนจากประชาชนนั้นเนี่ยค่าใช้จ่ายในการดำเนินการรวมถึงกระแสไฟฟ้าที่ใช้ในพื้นที่สาธารณะทั้งหมดถูกคำนวณและรวมอยู่ในโครงสร้างค่าบริการรายเดือนและค่า FT เรียบร้อยแล้วซึ่งเป็นส่วนที่ครอบคลุมการให้บริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมซึ่งการที่กระทรวงคมนาคมรณรงค์ประหยัดไฟฟ้าในเส้นทางคมนาคมจะช่วยปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าลงในอนาคตและส่งผลดีต่อการลดภาระค่าใช้จ่ายในภาพรวมทั้งหมดด้วยส่วนในกรณีมีการตั้งข้อสังเกตว่าค่าไฟฟ้าสำหรับกรมทางหลวงเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้ไฟเองหรือไม่นั้นเนี่ยปลัดกระทรวงคมนาคมบอกว่าในอดีตเรื่องดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงการคลังและมีการนำไปคำนวณรวมอยู่ในส่วนใดของโครงสร้างค่าใช้จ่ายนั้นคงต้องตรวจสอบรายละเอียดเกณฑ์การคำนวณและนโยบายด้านพลังงานเพิ่มเติมได้จากกระทรวงพลังงานที่กำกับดูแลโดยตรงอย่างไรก็ตามหากมีการปรับลดค่าไฟลงก็จะส่งผลต่อปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องในภาพรวมทั้งหมดโดยประเด็นรายละเอียดเกี่ยวกับโครงสร้างค่าไฟฟ้าและแนวทางการคำนวณการใช้จ่าย
1: คุณพิชิตหุ่นสิริอธิบดีกรมทางหลวงบอกว่าปัจจุบันทางหลวงเนี่ยจะคำนวณอัตราค่าใช้ไฟส่องสว่างตามถนนในความรับผิดชอบของทางหลวงตามกำลังวัตต์ของหลอดไฟซึ่งปัจจุบันก็ใช้หลอดโซเดียมกับระยะเวลาการใช้งานประมาณวันละ12ชั่วโมงจะออกมาเป็นอัตราค่าใช้ไฟแกก็ได้โอกาสจะเปลี่ยนเป็นหลอด LED มันก็จะช่วยประหยัดพลังงาน
0: ใช้งบเท่าไหร่นะ
1: แสนมันเป็นแสนหลอดอะค่ะน่าจะเป็นพันล้าน
0: มันรู้สึกจะน่าจะไม่ใช่พันล้านโอ้โหแพงกว่านั้นเออเห็นว่าใช้งบมากอยู่แต่ว่าก็คงจะทยอยค่อยๆทยอยเปลี่ยนไปนะ
1: คือเมื่อกี้ที่ฟังแต่ละคนอธิบายอ่ะเรียนเข้าใจว่าอย่างเงี้ยจะไม่มีใครอธิบายไปถึงที่มาที่ไปคือถ้าเราจะเรียนมีความคิดว่าถ้าเราจะเอาแบบถูกอย่างเดียวไม่ได้คำนึงถึงความมั่นคงเลยเนี่ยมันคงจะไม่ใช่มันจะต้องดูที่มาที่ไปของวิธีคิดด้วยค่ะพี่ไพศาลมันไม่มีหรอกที่เราผ่านถนนหนทางแล้วเราจะไม่จ่ายค่าไฟอ่ะมันต้องจ่ายภาษีรถยนต์ของเรามันก็เป็นจากการจ่ายค่าถนนบำรุงถนนทั่วประเทศถูกไหมคะเราถึงต้องเสียภาษีถ้าไม่เช่นนั้นเนี่ยใครผ่านถนนเส้นไหนอ่ะต้องมีป้ายหยอดเงินมาทุกที่อ่ะค่ะไม่ใช้ไม่ต้องจ่ายมันต้องมีหลักคิดเป็นวิธีการมันต้องมีที่มาที่ไปมีคนอธิบายคนหนึ่งนะคะชื่อว่าคุณนัทมงคลนาวินเนี่ยเป็นนักวิเคราะห์ข้อมูลและยุทธศาสตร์สังคมเขาก็พูดถึงเรื่องนี้ค่ะอธิบายจริงๆก็มีหลายๆคนอธิบายเด็กก็พยายามฟังดูคนนี้เขาก็อธิบายเข้าใจง่ายดีเหมือนกันคือข้อเท็จจริงในกลไกการคำนวณค่าไฟฟ้าของประเทศไทยแบ่งออกเป็น2มิตินะคะ1ก็คือไฟทางส่วนไหนที่ประชาชนจะต้องร่วมจ่ายก็คือตามหลักเกณฑ์ของรัฐบาลมีการกำหนดพิเศษเป็นสิทธิพิเศษยกเว้นไม่เรียกเก็บค่ากระแสไฟฟ้าสาธารณะให้กับองค์กรปกครองท้องถิ่นพวกเทศบาลนะองค์การปกครองท้องถิ่นพวกเทศบาลเขาให้ฟรีไม่เกิน 10%ของหน่วยจำหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่นั้นๆเช่นใช้ไฟฟ้า1,000หน่วยก็แล้วกันเขาให้ฟรีไม่เกิน100หน่วยคือ 10% และถามว่าแล้ว10%นั้นน่ะที่เขาให้ฟรีน่ะเขาไปเอาคืนจากอะไรซึ่งไฟสาธารณะประเภทที่ถูกนำมาหารเฉลี่ยเป็นต้นทุนแฝงในค่าไฟฐานประชาชนก็คือไฟส่องสว่างในพื้นที่สาธารณะทั่วไปที่ดูแลโดยท้องถิ่นนั่นแหละค่ะที่ไรสารสิบเปอร์เซ็นต์ที่เขาให้ฟรีนั่นแหละเอามาหารเฉลี่ยถามว่าตรงไหนบ้างที่เอามาหารเฉลี่ยไฟส่องสว่างตามตรอกซอยถนนชุมชนที่อยู่ในความดูแลของเทศบาลและอบต.ไฟถนนสายรองที่มีคำพูดว่าถนนรพช.ค่ะถนนเชื่อมเมืองที่ติดตั้งเพื่อความปลอดภัยของชุมชนและไฟส่องสว่างตามสะพานข้ามคลองหรืออุโมงค์ท้องถิ่นส่วนจุด

0: ที่ไม่เกี่ยวเลยคือไฟของสถานที่ราชการไฟในสวนสาธารณะปิดที่มีรั้วกั้นไฟประดับเทศกาลและไฟทางหลวงแผ่นดินสายประธานเช่นมอเตอร์เวย์ทางหลวงเชื่อมของจังหวัดเนี่ยส่วนนี้จะใช้เงินงบประมาณแผ่นดินจ่ายตรงไม่นำมาคิดในระบบโควต้านี้ค่ะทีนี้ถามว่าหลักคิดยังไงที่เข้าไป10%ของพวกไฟที่ใช้ในทางรองต่างๆเนี่ยมาคิดเขาบอกในทางพฤตินัยอ่ะค่าไฟส่องสว่างในโควต้า10%ที่ยกเป็นให้ท้องถิ่นเนี่ยจะถูกคิดเป็นต้นทุนดำเนินงานสาธารณะค่ะพี่ไพศาล operational expense แล้วนำไปคำนวณเฉลี่ยอยู่ในโครงสร้างอัตราไฟฟ้าฐานอัตราก้าวหน้าต่อหน่วยที่เราจ่ายกันไม่ใช่สะท้อนอยู่ในค่า FT
1: เขาไม่ได้อยู่
0: ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่สะท้อนอยู่ในค่า FT และตัวเลขเม็ดเงินแฝงหรือว่าปริมาณไฟฟ้าสาธารณะเนี้ยคิดแล้วมันจะประมาณ 2-2.5% ของการใช้ไฟฟ้าทั้งประเทศค่ะพอเมื่อหารเฉลี่ยแล้วมันจะตกอยู่ประมาณ10-15สตางค์ต่อหน่วยก็คือไฟในทางรองต่างๆเขาให้ฟรี 10% และเอา 10% นั่นแหละมาหารเฉลี่ยคุณขิงถึงบอกว่าเป็นหมื่นหมื่นล้านทีนี้มันเป็นเรื่องวิธีคิดนะคะพี่ไพศาลวิธีคิดเรื่องเนี้ยต้องให้คนที่มีความเข้าใจจริงๆวิธีคิดเรื่องเนี้ยเขาคิดมาจากฐานอะไรแล้วถ้าสมมุติว่าไม่ให้ฟรี 10% ให้อบต.ให้เจ้าของอุโมงค์ในจ่ายเองเป็นไปได้ไหมไม่ต้องมาแบกให้คนทั่วประเทศรับหรือว่าอบต.คุณก็ต้องมีเงินจ่ายค่าไฟฟ้าเองอันนี้ทำได้ไหมต้องคุยกันเป็นวงอะค่ะว่าหลักคิดมันเป็นยังไงที่มาที่ไปของแนวคิดเป็นยังไงแล้วในสากลเนี่ยเขาทำกันยังไงและถ้าเอาออกไม่เอาเลย 10% นี้ให้จ่ายเต็มเป็นไปได้ไหมแล้วทำไมมันถึงเป็น 10% ตรงนี้ค่ะที่ยังสนใจอยู่ค่ะ
1: คือมีผู้อธิบายว่าย้อนกลับไปเมื่อ10 กว่าปีที่แล้วเนี่ยตอนนั้นเนี่ยฐานะของการไฟฟ้าทั้งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตการไฟฟ้าที่จัดจำหน่ายสองการไฟฟ้าเนี่ย
0: นครหลวงกับภูมิภาค
1: สถานะเขาเนี่ยค่อนข้างเข้มแข็ง
0: ค่ะ
1: ก็เลยตัดในส่วนค่าใช้จ่ายตรงเนี้ยให้ทั้ง3 การไฟฟ้าเนี่ยเฉลี่ยรับผิดชอบไปแทนที่จะต้องจัดงบประมาณไปให้แต่ละหน่วยงานไปจ่ายนะโดยให้ถือเสมือนกับว่ามันเป็นเหมือนกับมันเป็นค่าใช้จ่ายของ
0: การไฟฟ้า
1: ของการไฟฟ้าอยู่นะก็มันก็คำนวณดูแล้วมันก็ไปรวมเหมือนกับเป็นต้นทุนอะไรของเขาอยู่แล้วคุณขายไฟให้ชาวบ้านแล้วก็เนี่ยก็มีไฟเอาไปติดส่องสว่างอะไรด้วยเนี่ยก็รวมอยู่ในต้นทุนของพวกคุณไปพร้อมจะมีส่วนที่คุณก็มีกำไรอยู่แล้วใช่ไหมจากการเก็บก็เลยให้การไฟฟ้าทั้ง3เนี่ย
0: รับ
1: เฉลี่ยกันแต่ปรากฏว่าการไฟฟ้าทั้ง3เนี่ยในท้ายที่สุดเนี่ยเขาก็ไปคิดค้นว่ามันมีสิ่งที่เขาสามารถเรียกเก็บได้จากครัวเรือนทั้งหลายเนี่ยก็คือเขาเรียกว่ามันเป็นค่าเสื่อมทางเทคนิคอะไรต่างๆเนี่ย
0: พี่แสนเดี๋ยวเราเบรกก่อนไหมคะถ้าจะยาว
1: พักกันสักครู่ครับ
0: ค่ะค่ะ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้

0: องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-COT News โทร 02-201-6373

0: 2.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาหนึ่งนาทีครับ
2: ค่ะโอเคมาคุยกันต่อค่ะ
1: คือเมื่อมีมติครม.ให้การไฟฟ้าทั้ง3การไฟฟ้าเนี่ยไปเฉลี่ยกันดูแลเพราะให้ถือเสมือนว่ามันเป็นต้นทุนในการดำเนินการของทั้ง3การไฟฟ้าปรากฏว่าทั้ง3การไฟฟ้าเนี่ยเขาไปคุยกันแล้วก็เขาคิดขึ้นมาว่าอันเนี้ยมันมีค่าเขาเรียกว่าค่าความสูญเสียในระบบและต้นทุนแฝงเพราะกำหนดเป็นค่าใช้จ่ายส่วนนี้ขึ้นมาแล้วไปเรียกเก็บจากประชาชนก็คือค่าความสูญเสียในระบบและต้นทุนแฝงซึ่งอธิบายว่าเป็นพลังงานไฟฟ้าที่สูญเสียไปตามสายส่งและหม้อแปลงขณะจ่ายกระแสไฟฟ้าซึ่งเป็นเรื่องปกติที่ต้องนำมารวมในสูตรคำนวณใช่ไหมคือผลิตมาเท่านี้เนี่ยแต่ว่ามันมีอะไรที่สูญเสียไปอะไรเงี้ยก็เป็นสิ่งที่ประชาชนก็ต้องรับไปมันจะบวกเข้าไปในค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายมาให้กับการไฟฟ้าแล้วมันจะมีอีกส่วนหนึ่งคือนอกจากค่าความสูญเสียในระบบแล้วมันจะมีเรื่องของค่าที่เขาเรียกว่าต้นทุนแฝงต้นทุนแฝงเนี่ยประกอบไปด้วยไฟถนนและไฟทางหลวงเพราะฉะนั้นสิ่งที่การไฟฟ้านำมาคิดเนี่ยเขาคิดว่าตรงเนี้ยคือต้นทุนแฝงที่เขาต้องไปคิดกับครัวเรือนนะในนี้อธิบายไว้เลยนะจะประกอบไปด้วยค่าไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะถนนทางหลวงซึ่งจะถูกนำไปรวมไว้ในหมวดความสูญเสียที่ไม่ใช่เชิงเทคนิคแล้วผลักภาระมาเป็นต้นทุนในค่าไฟฐานซึ่งเป็นภาระที่ประชาชนต้องจ่ายโดยไม่รู้ตัวเฉลี่ยราว10สตางค์ต่อหน่วยฮะหรือประมาณ10,000ล้านบาทต่อปีเนี่ยอันนี้เป็นการอธิบายว่าที่มาที่ไปของไอ้ตัวค่าใช้จ่ายตัวเนี้ยมันเกิดขึ้นและพัฒนามาอย่างไรคือจะโยนในการไฟฟ้าเขาบอกโอเคมันเป็นต้นทุนแฝงก็เอาไปคิดกับประชาชนอีกทีนึงเขาก็ไม่รับเอง
2: แล้วทีนี้ที่คุณขิงพูดนะคุณถ้าสมมติว่าถอดตรงนี้ออกแล้วใครจะควรจ่ายคะจะบังคับให้การไฟฟ้าเขาจ่ายเขาก็ไม่ยอมจ่ายแล้วค่ะมันเรื่องอะไรอยู่ๆมาบอกว่า 10% ของไฟที่ใช้ตามนี้ให้เขามาจ่ายให้นะมันไม่ใช่เรื่องเอาพูดตรงๆนะคะการไฟฟ้าของผมมันไม่ใช่เรื่องอยู่ๆให้เขามาจ่ายค่าไฟให้ประชาชน
1: คุณขิงก็บอกว่าก็เนี่ยก็จะเอางบประมาณแผ่นดินมาจ่ายแทน
2: ก็จ่ายเหรอสิคะก็แค่นั้นเอง
1: ครับก็เนี่ยก็ถ้าตามข้อเสนอของคุณขิงก็คือบอกว่าให้แยกตรงนี้ออกมาให้ดึงอันนี้ออกมาจากค่าไฟของประชาชนแล้วก็มันมีมูลค่าเท่าไหร่อะไรยังไงก็ตั้งงบประมาณไปจะเป็นงบประมาณของกระทรวงคมนาคมหรือของอะไรต่างก็ให้ครม.ไปว่ากัน
2: คือเอาเป็นว่าให้ประชาชนรู้สึกค่าไฟถูกลง
1: ก็อย่างน้อยก็ถ้าแฉมาอย่างนี้ผมว่าก็ไม่มีใครก็พอใจที่จะเสียถ้าจะเก็บเขาต่อเขาคงจะด่าใช่ไหมถ้าแฉกันมาขนาดนี้แล้วก็ต้องถอดออก
2: ก็ต้องไปให้สุดซอยนะกระทรวงการคลังว่ายังไงอ่ะจะเอาเงินที่ไหนไปจ่ายค่าไฟ
1: ตอนนาทีนี้คุณขิงก็เปิดประเด็นมาแล้วก็เดี๋ยวก็

0: แห่งคมนาคมเขาก็โบยไปแล้วบอกไม่เกี่ยวเขา
1: ก็คลังก็ไปจัดเงินมาจ่ายแล้วสิ
0: พลังงานก็ไปว่ามาปลัดก็บอกว่าอ๋อแต่เดิมมันเป็นของคลังเขาอยู่ของคุณพิพัฒน์ก็บอกว่าเป็นของพลังงานแต่ปลัดเขาบอกว่าเดิมเนี่ยคลังเขาเป็นคนจัดการก็คือสรุปว่าคมนาคมเขาก็ไม่เกี่ยว
1: ถ้าอย่างนั้นในช่วงเวลานี้ยังตกลงกันไม่ได้ก็ดับไฟไปก่อนถูกไหมฮะเพราะยังไม่มีคนจ่าย
0: ก็เห็นมีก็ดับบางเส้นแล้วแต่ว่าเขาไปดับประหยัดพลังงานชาวบ้านเขาก็ด่ากันอยู่เนี่ยมืดว่าของเขามืดตื้อเลย
1: มาดับไฟไปก่อนก็แล้วกันประหยัดถ้าอย่างนั้น
0: เนี่ยเขาบอกว่าจะเปลี่ยนเป็นหลอด LED ให้จะได้ประหยัดไป
1: แต่ว่าพูดถึงเรื่องเปลี่ยนหลอดที่ฉันเห็นด้วยนะพี่ไพศาลในหมู่บ้านเนี่ยเปลี่ยนหลอดทั้งหมดเลยค่ะแล้วก็ลดระดับของเสาไฟลงมาด้วยบางทีมันสูงใช่ไหมคะถ้าเป็นไฟอย่างสมัยก่อนที่เป็นหลอดแบบเดิมที่มันกินไฟอ่ะมันอยู่สูงมันก็โอเคมองลงมาก็พอเห็นแต่พอเราเปลี่ยนเป็นหลอดอีกแบบนึงก็แล้วลดต่ำมันก็ประหยัดค่าไฟได้มากจริงๆค่ะเรื่องเทคโนโลยีมันทำให้ประหยัดไฟได้เยอะมันเหมือนกับพวกโซลาร์เซลล์ที่เอามาไว้ตามหลังคาบ้านมันก็ประหยัดเรียนเห็นด้วยกับเทคโนโลยีค่ะแต่คนมักจะเรียนเองก็วิตกคือเวลาที่เราซื้อหลอดไฟโซลาร์เซลล์มาติดมันจะติดนะคะแต่เรียนเห็นราชการซื้อมามันมักจะไม่ติดเท่านั้นเองอะค่ะ
0: อย่าซื้อแพงนะถ้าไม่ซื้อแพงเนี่ยผมเห็นมันก็ติดถึงว่าเสียมันก็โอเค200 300มีอยู่อย่างเงี้ยมันสว่างมั้ย200 300
1: ราชการซื้อก็ไม่กล้าพูดอะค่ะมันแล้วแต่
0: ราชการถ้าของถูกมันก็ไม่ได้มาตรฐานเนี่ยมันไม่ได้คุณภาพ
1: แต่ที่ฉันเห็นโซลาร์เซลล์ของราชการไม่ค่อยติดอันนี้มั่นใจใครคิดตายเดี๋ยวฉันช่วยบอกมาหน่อยพาไปดูก็ได้จะพาไปดูก็ได้มันไม่ติดจริง
0: ๆโอ้นี่คุณยิ่งรักเขา
1: ไปเดินเล่น
0: จัดวันเกิดนะฮ่องกงเห็นว่าฮ่องกง
1: เห็นไปเดินเล่นนุ่งเกงสีขาวอยู่นั่นนะฮะ
0: กับมดดำมาหรือเปล่า
1: ตอนเดินอยู่คนเดียวอ่ะ
0: เอ็มกับมดดำนี่เป็นงานนี้ไหมที่ฮ่องกงที่เขาไปรวมกันหรือว่าเป็นงานเก่า
1: คงจะมั้งคะแกก็เป็นพรีเซนเตอร์ขายปุ้งขายแป้งเลยด้วยนะเปิดกระเป๋ามาต้องใช้แป้งยี่ห้ออะไรที่เป็นของไทยเนี่ยค่ะค่ะ
0: ผู้สื่อข่าวรายงานว่าอดีตนายกคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรเนี่ยได้จัดงานคล้ายวันเกิดปีที่59เมื่อวานนี้นะ21มิถุนายนซึ่งปีนี้ไม่ได้จัดงานใหญ่เหมือนทุกปีที่ผ่านมามีเพียงคนในครอบครัวและญาติพี่น้องไปร่วมรับประทานอาหารด้วยกันที่เกาะฮ่องกงประกอบไปด้วยนายทักษิณชินวัตรนางสาวแพทองทานชินวัตรนายปีดกสุขสวัสดิ์นางสาวพินทองทาคุณากรวงและนายณัฐพงศ์คุณากรวงโอ๊กไม่ได้ไปนะขณะที่คนนอกครอบครัวที่ไปร่วมรับประทานอาหารด้วยมีเพียงนายคีรีกาญจนภาคประธานกรรมการกลุ่มบริษัท BTS ขณะที่ฝ่ายการเมืองไม่ได้ไปร่วมงานแต่อย่างใดเหมือนทุกปีเนื่องจากนางสาวยิ่งลักษณ์ตั้งใจจะจัดงานเป็นการภายในสำหรับภาพบนโซเชียลมีเดียที่ถ่ายคู่กับนางสาวยิ่งลักษณ์นั้นเป็นภาพเก่าที่นำมาโพสต์ใหม่เพื่อร่วมอวยพรวันเกิดเท่านั้นไม่มีภาพใหม่เลยไม่มีภาพใหม่เลยภาพเก่าภาพเก่ามาโพสต์นะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็บอกว่าขณะนี้ก็มีรายงานว่าทั้งนางสาวยิ่งลักษณ์และนายทักษิณได้เดินทางออกจากฮ่องกงมาแล้วจะเดินทางออกจากฮ่องกงประมาณวันที่24-25มิถุนายนนี้ยังไม่แน่ว่าจะไปไหนก็แสดงว่าคุณทักษิณออกไปต่างประเทศล่ะเนี่ยอันเนี้ยจะเป็นสิ่งที่คุณทักษิณบ่งบอกคุณทักษิณก็จะไม่เหมือนเดิมกับตอนที่ออกจากโรงพยาบาลตำรวจมานะ
1: มันไม่มีคนเชิญมาแล้วแบบขายหาสปอนเซอร์50 ตัว
0: ไม่น่าจะมีภาพแบบนั้นแม้กระทั่งอย่างนี้เห็นไหมฮะ คุณทักษิณเนี่ยจู่ๆ
1: เงียบๆเลย
0: ออกไปอย่างนี้

0: ียบเลยไปจัดงานวันเกิดที่ฮ่องกงอะไรเงี้ยไม่แทบจะไม่เป็นข่าวเลยเลยแต่ว่ามาทราบอีกทีก็ออกไปร่วมงานวันเกิดกับคุณยิ่งลักษณ์เรียบร้อยแล้วแล้วก็จะออกจากฮ่องกงเนี่ยก็ไม่แน่ใจว่ากลับไทยหรือเปล่าด้วยซ้ำไป
1: จริงๆแล้วมันเด็กก็คิดว่าไม่เหมือนเดิมอยู่แล้วค่ะพี่ไพศาลในตอนนั้นเนี่ยคุณเศรษฐาคุณอุ๊งอิ๊งเป็นนายกนะคะนี่คนที่เป็นนายกเนี่ยไม่ใช่พรรคของคุณทักษิณถูกไหมคะ
0: ใช
1: ่ถ้าพรรคเพื่อไทยเป็นรัฐเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นผู้นำรัฐบาลก็ไปอย่างอันนี้ไม่ใช่ตัวเด่นที่สุดของพรรคเพื่อไทยในตอนนี้ก็คือคุณยศชนันคุณยศชนันยังเงียบๆเลยแต่ก็โอเคถือว่าคุณอนุทินก็ให้เกียรตินะคะแล้วก็คงเป็นคนเก่งเป็นศาสตราจารย์ด้านวิศวะอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นหน้าเป็นตาของรัฐบาลเวลาที่จะไปไหนแล้วก็มีคนหนุ่มที่มีความรู้ความสามารถยืนข้างๆบ้างอะไรอย่างเงี้ยคุณอนุทินก็ค่อนข้างที่จะยกให้เกียรติคุณยศชนันอยู่มันคนละเรื่องเลยค่ะแล้วคุณทักษิณจะออกมาพูดเรียนก็ไม่รู้ว่าจะมาให้คำแนะนำเรื่องเศรษฐกิจอีกหรือเปล่ามันแนะนำเล่นๆได้ยังไงอะคะเรื่องใหญ่ทั้งนั้นแล้วมันต้องปฏิบัติด้วยนะคะคราวที่คุณทักษิณพูดแต่ละเรื่องเนี้ยคาสิโนอย่างเงี้ยมันมีอะไรบ้างที่ทำได้ไทยคอมเมนต์ให้เตะตะก้อด้วยกันอย่างเงี้ยเป็นยังไงล่ะเป็นเท่าไหร่แล้วของคุณอุ้งอิงเองเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าคดีจะจบนะคะไอ้เรื่องคลิปอังเคิลเนี่ยมากวนน้ำให้คุณคลิปมันก็จะโผล่ขึ้นมาอีกนะคะอยู่เงียบๆแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าการที่จะพูดอะไรบนเวทีมันก็มีค่าตัวสปอนเซอร์40-50ตัวยังหาได้หรือเปล่าสื่อก็เป็นก๊กเป็นข้างด้วยมันไม่ใช่ว่าจะเอาคุณทักษิณไปออกทีวีไปจัดรายการแล้วคุณอนุทินก็จะแฮปปี้นะเขาไม่ก็ดูแล้ววิสาหกิจไม่ใช่ว่าอยู่ๆก็จะมาจัดงบไปซื้อดูซื้อดีกันสบายๆนะคะ
0: ครับ
1: มันก็มีที่มาที่ไปอยู
0: ่
1: ค่ะมันก็คงเป็นลักษณะนั้นแหละมันคงไม่เหมือนเดิมหรอกค่ะอันนี้พูดเหตุผลนะไม่ได้พูดแค่ว่าการเข้าไปอยู่ในเรือนจำเนี่ยมันก็แสดงให้เห็นแล้วว่าทิศทางลมมันเป็นยังไงถ้าคิดแค่เรื่องที่ว่าต้องตกอยู่ในเรือนจำแค่นี้ก็หนักแล้วค่ะไม่ได้คิดว่าออกมาแล้วเป็นยังไงนะคะ
0: เดี๋ยวพักอีกรอบครับเดี๋ยวกลับมาครับ
1: ค่ะ
2: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: สิบเก้านาฬิกา14 นาทีนะครับมาพูดคุยกันต่อนะครับคุณอันครับ
1: ค่ะเมื่อกี้ที่ยังพูดกันค้างไว้ก็คือว่าทางปปช.เนี่ยเขาจัดระเบียบเรียบร้อยแล้วนะคะบรรดาคนที่แจกบัญชีทรัพย์สินแล้วอ้างว่ามีเหล็กไหลไฟ
0: มีพระคุณพระเครื่องทั้งหลายใช่ไหม
1: เขาให้แยกบัญชีเลยค่ะพี่ไพศาลให้แยกบัญชีเลยแยกบัญชีการศิลปะแยกบัญชีพวกของมีค่าพวกพระคุณพระเครื่องแบบนี้แล้วก็ไปเอาผู้เชี่ยวชาญนะคะมาประเมินราคาค่ะเพราะว่าแทบทุกระดับเลยอ่ะเวลามีการแสดงบัญชีขึ้นมาจะมีพระเครื่องมีงานศิลปะซึ่งมันไม่มีราคากลางกำหนดอย่างชัดเจนแล้วก็บางคนก็หัวใสยื่นบัญชีทรัพย์สินเหล่านี้แสดงราคาไม่ตรงกับมูลค่าทรัพย์สินที่แท้จริงจำได้ไหมคะที่คุณเต้หรือไงแกมีอะไรอยู่นะ
0: ไม่รู้ว่าเคยมีใครเป็นบอกว่าเป็น
1: เหล็กไหลก็มี

0: เอฟไหลเป็นพันล้านเลยมูล
1: ค
0: ค
1: ุณ
0: ่า
1: เต้นี่ก็เหมือนมีอะไรสักอย่างนึงที่ฮือฮาอยู่ข
0: ออ ื
1: งประเภท
0: ม
1: ประเมินค่าไม่ได้อ่ะค่ะของขัง
0: อื
1: พวกเนี้ย
0: ม
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะมีข้อกําหนดเกี่ยวกับการยื่นบัญชีทรัพย์สินพวกนี้ขึ้นมาให้แสดงรายละเอียดแต่ละรายการให้แสดงที่มาที่ไปหากจำไม่ได้ให้ใช้ราคาโดยประมาณและแนบภาพถ่ายที่มีความละเอียดชัดเพื่อให้สำนักงานปปช.ดำเนินการตรวจสอบได้ง่ายเบื้องต้นคือจะดูความมีอยู่จริงของทรัพย์สินพวกนี้แล้วก็ถ้าเข้าไปตรวจสอบจะส่งผู้เชี่ยวชาญประเมินค่าแล้วถ้าพบว่าแจ้งราคาสูงเกินจริงอาจเข้าข่ายยื่นบัญชีทรัพย์สินอันเป็นเท็จค่ะทั้งนี้ก็เพื่อสกัดช่องโหว่ที่พอจะทราบกันดีนะ
0: อืม
1: เรื่องน
0: ี
1: ้ในระดับสูงเรื่อง
0: ทำให้เป็นมาตรฐานก็ดีนะเพราะแยกไปเป็นบัญชีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของทรัพย์สินในส่วนที่เป็นอะไรนะเป็นพวกวัตถุโบราณพวกอะไรเนี้ยนะใช่แยกไปส่วนหนึ่งก็ราคามจะได้ราคามจะได้กำหนดไปก็เป็นในส่วนที่เขาแจ้งแยกออกมา
1: เห็นดูคุณเอ๊จำไม่ได้อ๋อเมื่อปี62คุณเต้มงคลกิจเนี่ยเขาชี้แจงเขามีทรัพย์สินอยู่ทั้งหมด184ล้านมีพระเครื่อง10รายการด้วยค่ะนะคะ
0: ไอ้คุณเต้ก็แกส่งคนลง
1: เฉพาะ
0: สม
1: พระ
0: ัคร
1: เครื่องเนี่ย50ล้านค่ะพี่ไพศาล
0: แกส่งคนลงสมัครแล้วก็แทบจะไม่มีไม่จะหาเสียงช่วยเลยมั้งใช่ไหม
1: แกพูดมากกับคุณสมัครอะค่ะวันแรกที่มาไปสมัคร
0: ก็พามาวันนั้นแล้วก็วันหลังๆก็ไม่มีข่าวเลยนะจนกระทั่งไปมานี่แกไปเคลื่อนไหวเรื่องคดีคุณแตงคุณอะไรแตงโมตกน้ำอีกแล้วเห็นไออาจารย์ปานเทพอะไรเขากำลังเอาข้อมูลแล้วคุณเต้แกก็ไปทางนู้นละแสดงว่าแกคงพอละหมดแพชชั่นละไอเรื่อง
1: วันแรกมันยังไม่ต้องใช้เงินเยอะนะคะแต่หลังจากนั้นเนี่ยใช้เงินหมดเลยค่ะวันหนึ่งหลายหมื่นนะคะต้องจ้างคนไปเดินหาเสียงค่าน้ำมัน
0: ค่าสมัคร50,000
1: แล้วก็น้ำมันนี่เขาลงมาให้30เท่าไหร่37บาทได้ยังดีนะถ้าหาเสียงตอนน้ำมัน45บาทนี่หนักมากเลยนะคะดีเซลเนี่ย
0: ค่ะ
1: อ๋อสมัยคุณเต้ที่เขาชี้แจงเนี่ยนะคะพระร่วงหลังรางปืน12ล้านพระกริ่งปวเรศทองคำ50ล้านค่ะ
0: พระกริ่ง
1: เฉพาะใช่ค่ะพระกริ่งปวเรศทองคำ50ล้านพระร่วงหลังรางปืน12ล้าน
0: ไม่มีหลวงปู่โตนะ
1: อาจจะมีหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่าเฉพาะ
0: รุ่นที่นิยมที่สุดก็ผมมีเพื่อนมีหลายคนหลวงปู่โตรุ่นปลดหนี
1: ้ค่ะ
0: โด่งดังมาก
1: พระรอดลำพูนเลี่ยมทอง1บาท10ล้านมีอะไรอีกสมเด็จไกรเซอร์เลี่ยมทองน้ำหนัก2บาท30ล้าน
0: อันนี้ประเมินโดยบอยท่าพระจันทร์อะไรพวกนี้หรือเปล่าหรือว่าแค่ประเมิน
1: ไม่ใช่ค่ะคุณนี่จะต้องเป็นคนประเมินเอง
0: แกตีแกเองใช่ไหม
1: แกตีของแกเองพระกริ่งปวเรศทองคำน้ำหนัก3บาท50ล้านพระร่วงหลังรางปืนพร้อมทองคำน้ำหนัก2บาท12ล้านสมเด็จพระสมเด็จไกรเซอร์เลี่ยมทองน้ำหนัก2บาท30ล้านพระพุทธชินราชใบเสมาพร้อมทองน้ำหนัก2บาท2ล้าน5พระสมเด็จวัดระฆังพร้อมทองน้ำหนัก1บาท40ล้านพระรอดลำพูนเลี่ยมทอง1บาท10ล้านพระคงลำพูนเลี่ยมทอง1บาท320,000ค่ะนี่แหละมีคนแจ้งพวกเนี้ยเยอะทีนี้ปปช.เขาก็เลยจะวางกฎระเบียบแล้วว่าเบอร์ไปเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวผู้ชำนาญมาดูซิแล้วก็จะให้แจ้งที่มาด้วยนะคะอันนี้ยกตัวอย่างเฉยนะไม่ได้ว่าคุณเต้นะ แต่ว่ามีคนที่แจ้งอย่างเงี้ย
0: เขาจะจัดระเบียบเพราะว่า

0: มันมีนักการเมืองเขาก็
1: ใช่ค่ะ
0: มีพวกทรัพย์สินเหล่านี้กันอยู่เยอะก็ดีแ
1: ค
0: ล้
1: ่
0: ว
1: ะ
0: ล่ะผมก็เห็นด้วย
1: สมมุติว่าดิฉันแจงว่าดิฉันมีงาช้างคู่หนึ่งเนี่ยดิฉันก็ต้องแจงว่าดิฉันไปตัดมาเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: อันแรกเลยต้องไปดูก่อนเขาขึ้นทะเบียนขออนุญาตเรียบร้อยหรือเปล่า
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะว่า
1: เขาจะถามที่มาด้วยค่ะ
0: มันเป็นของผิดกฎหมายอยู่ฮะ
1: ค่ะ
0: เขาจะต้องดูว่าไปขึ้นทะเบียนอะไรต่าง
1: ๆงาช้างหนึ่งคู่ดิฉันก็ต้องแจงว่าหนึ่งคู่ยาวกี่เมตร
0: ได้มา
1: ขึ้นทะเบียนเรียบร้อย
0: ได้มาเป็นมรดกตกทอดมาตั้งแต่ก่อนจะมีกฎหมายเรื่องการคุ้มครองสัตว์ป่าและพันธุ์พืชอะไรด้วยนะ
1: เราบอกว่าดิฉันไปตัดมาเองดิฉันก็ต้องหาคลิปตอนนี้ดิฉันไปตัดมาเอง
0: ถ้าตัดมาเองนี่ก็นอกจากได้แจ้งบัญชีทรัพย์สินแล้วได้คดีด้วย นอนแรดเนี่ยบอกมันมีงาช้างอ๋อลืมแจ้งอย่างหนึ่งอ๋อโดนสองคดี
1: แล้วนอนแรดได้เป็นไงตัดไปเอง
0: ตัดไปเองอีกโอเค
1: ค่ะ
0: นะฮะเลือกตั้งของกองทุนประกันสังคมก็น่าจะสนุกเลยนะเที่ยวนี
1: ้ค่ะ
0: นอกจากกลุ่มอะไรนะของกลุ่มอะไรก้าวหน้
1: าประกัน
0: สังคมก้าวหน้าเขาเนี่ยเขาจะส่ง
1: ของพวกสีส้มเขาเนี่ยแหละพวกประชาชน
0: ก็พวกสภาแรงงานสายสภาเขาเรียกกรรมกรขุนนางนะพวกกลุ่มเหล่านี้เขาจะอยู่กับระบบราชการระบบนักการเมืองกันมายาวนาน
1: มากเลยค่ะ
0: นานใช่คุณมนัสไทยล้วนเนี่ยแต่ผมยังหนุ่มๆเลยเป็นผู้นำแรงงานตั้งแต่สมัย
1: แกเป็นคนทำงานแบบเป็นชนชั้นกรรมอาชีพจริงเหรอคะหรือแกเป็นเจ้าของ
0: ผมเข้าใจว่าแกคุณมนัสก็น่าจะเป็นสายรถไฟเหมือนกันนะแต่ว่าสหภาพรถไฟที่ถือว่าเป็นตัวจักรคนจริงก็คุณอะไรที่เป็นพันธมิตรอ่ะคุณอะไรชื่อคุณอะไรนะ
1: สมศักดิ์โกสัยสุข
0: คุณสมศักดิ์โกสัยสุขอันนั้นแหละเป็น
1: คุณสุวิทย์แก้วหวาน
0: อันนั้นสุวิทย์นี่รุ่นหลังใหม่ทีคุณสมศักดิ์คุณสมศักดิ์เนี่ยเขาเป็นตั้งแต่สมัยเขายังอยู่หาดใหญ่นะเขาเป็นประธานสหภาพแรงงานรถไฟโดยที่ยังทำงานอยู่ที่หาดใหญ่แล้วตอนนั้นผู้นำแรงงานคนดังมากหลังปี19มาเนี่ยพวกสหภาพแรงงานเขาเริ่มฟื้นตัวแล้วเขาแยกพยายามไม่ให้มีสิ่งที่เป็นพวกฝ่ายซ้ายเข้ามายุ่งเขาแต่แนวคิดเขาเนี่ยเน้นไปเรื่องของสหภาพจริงจังนะมีคุณไพศาลธวัชชัยนันท์เป็นผู้นำเนี่ยแล้วเขาก็ดึงคุณสมศักดิ์ทำเคลื่อนไหวกดดันการไฟฟ้าจนกระทั่งย้ายคุณสมศักดิ์เนี่ยเข้ามาอยู่ในกรุงเทพเพื่อให้มาทำงานในสหภาพได้เต็มที่
1: อยู่การไฟฟ้านครหลวง
0: แต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ย
1: เดี๋ยวนะคะคุณสมศักดิ์เนี่ยจากการรถไฟมาอยู่การไฟฟ้าได้
0: ไม่ใช่ไม่ใช่มาอยู่จากหาดใหญ่เนี่ยย้ายมาอยู่การไฟฟ้าที่มาอยู่รถไฟที่กรุงเทพเพื่อมาอยู่ที่ศูนย์กลางมาทำงานเรื่องสหภาพได้เต็มที่เพราะว่าไม่ใช่นั้นแต่อยู่หาดใหญ่แล้วก็โอ้โหเราประชุมแล้วก็ต้องเดินทาง
1: เดี๋ยวนะคะคุณสมศักดิ์แกอยู่ไฟฟ้าหรืออยู่รถไฟ
0: แกอยู่รถไฟคุณสมศักดิ์โกสายสุขเนี่ยเป็นประธานสหภาพรถไฟคุณพนัทเนี่ยก็น่าจะเป็นรถไฟแต่ว่าน่าจะไม่ใช่อยู่กลุ่มน่าจะเป็นกลุ่ม
1: เป็นกลุ่มผู้บริหารใช่ไหมคะ
0: ไม่ก็กลุ่มแนวความคิดที่ต่างออกไปอ่ะ
1: คุณพนัทไทยล้วนเริ่มต้นจากการเป็นพนักงานการรถไฟแห่งประเทศไทยเป็นระยะเวลา34 ปีก่อนจะเข้ามามีบทบาทในด้านสหภาพแรงงานและเคลื่อนไหวเพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้ใช้แรงงานก่อนก้าวขึ้นเป็นหนึ่งผู้นำแรงงาน
0: แต่เป็นคนละกลุ่มกับทางคุณสมศักดิ์โกสายสุขคือรถไฟเนี่ยมันจะมีกลุ่มผู้นำแรงงานถ้าผมจำไม่ผิดนะในสมัยนั้นเนี่ย 3-4 กลุ่มจะมีกลุ่มของคุณสมศักดิ์โกสายสุขเนี่ยถ้าเรามองในยุคนั้นก็เหมือนกับอันนี้เขาก็จะออกมาแนวแบบซ้ายๆหน่อยนะแล้วคุณมนัสไทยล้วนเนี่ยก็จะมากลางๆแต่ว่าเขาจะมีแนวที่แบบเขาจะเอียงขวามากๆหน่อยก็จะเป็นพวกของคุณอาหมัดขามเทศทองสวัสดิ์ลูกโดน

0: อือฮึ
1: นะกลุ่มนี้เขาก็ในท้ายที่สุดก็ต้องออกจากวงการไปเพราะว่าเขาไปร่วมกับอย่างเติร์กในการ
0: จำไม่ได
1: า
0: ้แล้วฮะ
1: เข้าย
0: ึ
1: ยึ
0: ด
1: ด
0: อำนาจ
1: เข้ายึดอำนาจแล้วก็ตอนนั้นก็จะมีเนี่ยผู้นำแรงงานก็มีสวัสดิ์ลูกโดดอาหมัดขามเทศทองเข้าไปร่วมด้วยกับ
0: ไป
1: อย่า
0: ท
1: ง
0: ำ
1: เ
0: อ
1: ต
0: ะไริ
1: ร์ก
0: อะคะ
1: ยึด
0: ขั
1: อ
0: บ
1: ำ
0: ร
1: น
0: ถ
1: า
0: ไ
1: จ
0: ฟอะออกไปยึดอำนาจ
1: ไม่ฮะระดมมวลชนเข้ามาร่วม
0: อื
1: คือ
0: ม
1: ทหารก็ยึดตามจุดต่างๆกรรมกรก็ฮือขึ้นมาสนับสนุนการทำรัฐประหารโค่นล้มรัฐบาลพลเอกเปรมแล้วพอโดนปราบปรามแล้วก็ผู้นำแรงงานก็ถูกคดีถูกอะไรไปด้วย
0: หายไ
1: ก
0: ป
1: ็
0: เลย
1: หมดบทบาทไปก็จะเหลือแต่คุณพนัสคุณพนัสเขาก็จะเดินงานทางสายเป็นแรงงานปีกขวามาเรื่อย
0: ทาย
1: ๆใน
0: สิค
1: ข
0: ะ
1: ณะ
0: คุณพนัสอายุเท่าไหร่คะ
1: น่าจะ80 กว่าแล้วนะถึงไหม
0: 84ค่ะ
1: น่าจะ80 กว่าแล้ว
0: อายุ84 ปีธรรมดาที่ไหนแกจบหลักสูตรพิเศษด้านแรงงานจากคอร์เนลเลยนะแล้วก็เป็นคนที่เป็นตัวแทนฝ่ายลูกจ้างของประเทศไทยไปประชุมองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ILO ไปมีบทบาทต่อเนื่องมากกว่า30 ปีโอ้แต่แกแข็งแรงนะเวลาแกทะเลาะกับพวกรัชนกอะไรพวกนี้แกช็อตแก
1: ไม่ก็
0: ฉาดฉานม
1: ก
0: า
1: ็
0: ก
1: เป็นเนี่ยก็คืออยู่กับระบบราชการเพราะว่าเวลารัฐมนตรีอะไรเข
0: ด
1: ้า
0: ีห
1: ม
0: รื
1: า
0: อไม่ดีคะอยู่กับระบบราชการดีหรือไม่ดีดีกับเราใช่ไหมคะ
1: ก็ราชการเขาจะเอายังไงก็ว่ากันไปตามนั้นจะขึ้นค่าแรงก็ขึ้นสเต็ป
0: คือดีกับคนที่อยู่ด้วยใช่ไหมอ๋อเข้าใจแล้วเนี่ยเรียนก็อ่านข่าวคุณพนัสไทยล้วนใน Facebook แต่แล้วมันก็แล้วก็จะมีคนเข้ามาเขียนว่าจงบอกประโยชน์ของปฏิทินประกันสังคมแล้วก็มีคนเข้าไปกดไลค์เยอะมากเลยค่ะอ๋อคนพวกนี้ก็จะเป็นคนที่แบบไม่ชอบพวกแรงงานฝั่งที่อยู่กับรัฐบาลใช่ไหมคะใช่ละเพราะเนี่ยก็บอกจงบอกประโยชน์ของปฏิทินประกันสังคมก็ขออะไรอย่างเงี้ย
1: โอเค
0: ค่ะฮะ
1: ก็เขาก็ประกาศมีมติแล้วเขาจะส่งทีมลงแข่ง
0: ใช่ค
1: ก
0: ่ะ
1: ก็ไปสู้กัน
0: พี่สาวของคุณธนาธรก็ลงนะคะ
1: อันนั้นเขาจะลงฝ่ายนายจ้างเป็นน
0: คุณ
1: ำท
0: ช
1: ีม
0: นา
1: ฝ่า
0: พ
1: ย
0: ัน น
1: า
0: ธ
1: ย
0: ์
1: จ้าง
0: ก็ลงเหมือนกัน
1: ครับ
0: ก็
1: ก
0: ด
1: ็
0: ีนะ
1: สู้กับทางสมาคมนายจ้างนะสมาคมนายจ้างก็จะมีเขาอยู่
0: อืม
1: ก็ดีทำให้การเลือกตั้งมันก็ดูคึกคักขึ้นนะคนที่ได้ถ้ามีผู้ประกันตนมาใช้สิทธิ์กันเยอะๆก็จะได้เป็นตัวแทนที่แท้จริงผู้ประกันตนเขามากกว่าก็ผู้ประกันตนก็ไม่ค่อย
0: ม
1: มา
0: าก
1: เล
0: ก
1: ื
0: ว่
1: อ
0: ากให้เป็นเหมือนเดิมไม่มีการตั้งคำถ
1: แล้ว
0: า
1: ก็
0: ม
1: ผูกขาดกันมันจะไปดีไปร้ายยังไงก็ไม่รู้ได้ถามว่าประกันสังคมมันมีพัฒนาการมันก็มีแต่ว่าการลงทุนการใช้เงินที่มันผิดพลาดอะไรไปมันก็มี
0: มาก
1: ซื้อตึกสกายนายไปดูดีอะไรแล้วก็เห็นอยู่มันก็มีอะไรที่ผิดพลาด
0: ซื้อที่บางแปลงทำสำนักงานมันน่าจะซื้อได้ดีกว่านี้ได้รา
1: ใช
0: คา
1: ่
0: ที่ดีกว่านี้
1: ใช่
0: ค
1: เพร
0: ่
1: า
0: ะ
1: ะการตรวจสอบหรืออะไรต่างๆถ้ามันเข้มข้นได้ก็จะเป็นเรื่องที่ดีครับ
0: ค่ะมันดีในลักษณะที่ทำให้มีประโยชน์กับผู้ที่เอาประกันมากขึ้นแต่ถามว่ามันควรจะดีกว่านี้ไหมดิคิดว่ามันควรจะดีกว่านี้มีคนไปเปิดทรัพย์สินของรัชนกที่เมื่อกี้ที่เอ็นบอกว่ามีเงินเพิ่มขึ้นมา1 ล้านกว่าบาทเนี่ยจากห้าล้าน 9ใช่ไหมคะเป็น7 ล้าน 1เขามีเงินฝากเพิ่ม1.4 ล้านค่ะแล้วก็ไปยืมเงินผู้ช่วยมา400,000ด้วยมีนี่อ่ะค่ะมีผู้ช่วยส.ส.ยืมเงินผู้ช่วยส.ส.มา400,000ยืมกี่คนเนี่ยผู้ช่วยส.ส.มีตั้ง8 คนตกลงเงียบไปแล้วนะคะที่บอกว่าผู้ช่วยมีจำนวนตั้ง8 คนน่ะให้ลดซะหน่อยอ่ะประหยัดงบประมาณได้เยอะหมอวรงค์ก็เงียบไปละแล้วตกลงข้าวก็รับประทานกันปกติแล้วมั้งคะสสสวค่ะ
1: ก็ไม่เห็นมีความคืบหน้าว่าสรุปว่าอย่างไร
0: ก็เห็นฮือฮาตั้งกรรมการอยู่พักหนึ่งแล้วเงียบไปละตกลงก็ผู้ช่วยสสก็เหมือนเดิมพวกเราแล้วก็ภัตตาหารเพนก็ไปกินกันตามปกติแล้วค่ะ
1: ก็หลายอย่าง
0: ทำมาแล้ว
1: ไอการเคลื่อนไหวทางการเมืองมันเป็นเพียงอีเวนต์ไง
0: ค่ะ
1: ไม่ได้แปลว่าเป็นการแก้ไขในเชิงระบบหรือว่าโครงสร้าง
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10 อันดับข่าวเด่นจากภูมิ

0: มหานครรอบทิศ
1: โดยจามรกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์
2: 19นาฬิกา30นาทีนะครับกับมหานครรอบทิศนะครับกับผมดีเจบอยสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์ครับ
3: ครับพี่เจด้งครับจามรกิจโสภาคครับ
2: สวัสดีคุณผู้ฟังสวัสดีน้องด้งอีกครั้งนะครับ
3: ครับอยู่กันถึง2ทุ่มยาวๆไปนะครับช่วงนี้
2: ทักทายคุณผู้ฟังด้วย
3: สัญญาณทั่วประเทศด้วยเน
2: า
3: ะ
2: พี่กัลยาบอกว่าสวัสดีค่ะน้องบอยน้องด้งเช่นเดียวกับพี่ปุญญวัฒน์สวัสดีครับนะฮะมีหลายท่านทักทายแล้วนะด้งพี่มีนี่ขอเพลงเข้ามานะครับพี่ทิพย์ภาพรขอเพลงเข้ามาเช่นกันเอ๊ขอเพลงเดียวกันเลยเนาะนะครับพี่วันนี้สวัสดีครับพี่สุภาพสวัสดีครับพี่วันชัยสวัสดีครับนี่พี่ใหญ่ออสพี่นงรักนี่นะครับสวัสดีนะครับผมพี่ประกิตสวัสดีครับพี่ส่งเสืออบสวัสดีด้วยพี่แก้วมณีพี่ธนากรพี่สมจิตพี่สอนพี่วัฒนศักดิ์สวัสดีนะครับ
3: ครับผมสวัสดีทุกท่านเลยครับ
2: เอาด้งเราไม่ได้เจอกันเลยถามว่างวดที่แล้วนี่ถูกกระเป๋าตังค์บ้างไหม
3: งวดที่แล้ว
2: ข้างบนออก184ข้างล่าง48
3: โอ้ก็ซื้อ47ตามซื้อ47ไงพี
2: ่พี่จำได้ด้งโพสต์ว่า47หมดใช่ไหมแต่ด้งได้ทันถูกไหม
3: ตอนเช้ามีประกาศเนาะก็รีบแจ้งทุกคนไง
2: แล้วพี
3: ่เขาไปกด47ไม่ได้นึกถึงเลขอื่น
2: แล้วพี่ก็บอกด้งว่าพี่ไม่มี47จะกด48 48ไม่มีไปกด49จ้า
3: เ
2: ออก็ไม่เลยไม่โดนใช่ไหมด้ง
3: เฉลยยังไม่โดนพี่เดี๋ยววันนี้เอาใหม่วันนี้เอาใหม
2: ่เอาแล้วมีเลขยัง
3: เอาใหม่ยังฮะยังเลย
2: เวลายังมีเวลาไปนอนฝันนะครับ
3: เออนะ
2: ครับเริ่มกันเลยครับ
3: ครับ
0: มหานครรอบทิศอันดับ10
2: อันดับ10ไปดูเรื่องนี้ฮะวันนี้เขามีการส่งมอบนกกระเรียนพันธุ์ไทย6ตัวให้กับเวียดนามโดยที่ศูนย์เพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์ป่าสวนสัตว์นครราชสีมาซึ่งกำกับดูแลโดยองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์วันนี้จัดพิธีส่งมอบนกกระเรียนพันธุ์ไทยชุดที่2จำนวน6ตัวประกอบด้วยตัวผู้2ตัวตัวเมีย4ตัวซึ่งเป็นนกที่เกิดจากการเพาะเลี้ยงในสวนสัตว์นครราชสีมาอายุระหว่าง 8-9 เดือนนะคุณผู้ฟังให้แก่คณะเจ้าที่จากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามโดยมีท่านเอกอัครทูตของเวียดนามเนี่ยประจำไทยเนี่ยนะฮะเดินทางมาร่วมมอบรับมอบด้วยตัวเองท่ามกลางความร่วมมือด้านการรักสัตว์ป่าระหว่าง2ประเทศโอ้ตัวใหญ่นกกระเรียนซึ่งการส่งมอบครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการอนุรักษ์พันธุ์นกกระเรียนไทยซึ่งทั้ง2ประเทศได้ลงนามความร่วมมือกันเนื่องจากนกกระเรียนเวียดนามเนี่ยในเวียดนามเนี่ยมีจำนวนลดลงอย่างมากจนอยู่ในภาวะใกล้สูญพันธุ์จากธรรมชาติก็เลยประสานขอรับการสนับสนุนจากไทยเพื่อใช้ในการฟื้นฟูประชากรสัตว์ชนิดนี้ซึ่งคณะทำงานก็มีการปรับรูปแบบพิธีการส่งมอบแล้วก็พิธีและบันทึกภาพผู้บริหารตั้งแต่ต้นทางคือที่สวนสัตว์นครราชสีมาแล้วก็ขั้นตอนการขนส่งผ่านท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพื่อจะให้ตัวนกเนี่ยอยู่ในภาชะเขาเรียกว่าอะไรไอ้กล่องที่ใส่ไปน้อยที่สุดเพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพเนาะก็เดินทางออกจากไทยตอน3คืนนี้นะฮะก็จะถึงก็พรุ่งนี้แหละเวียดนามบินไม่ไกลใช่ซึ่งได้มีการหาลือระหว่างเวียดนามด้วยนะในและก็องค์การสวนสัตว์ของไทยเนี่ยเกี่ยวกับการกับแผนของการส่งมอบนกกระเรียนไทยเพิ่มเติมรวม12ตัวด้วยเพื่อเป็นสัญลักษณ์ในโอกาสครบรอบ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามแล้วก็ซักซ้อมขั้นตอนการดำเนินงานให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลโดยคำนึงถึงสวัสดิภาพของนกกระเรียนเป็นสำคัญโอ้นกกระเรียนไทยได้ไปขยายพันธุ์ที่เวียดนามนะครับ
0: มหานครรอบทิศอันดับ9
3: มาดูเรื่องราวนะครับที่จังหวัดเลยนะฮะบางทีเนี่ยนะญาติมาอยู่ด้วยกันเนี่ยมันก็เกิดทะเลาะกันได้นะบ้านนี้เขาน้องเมียนะครับเอา

น้องเมียมาอยู่ที่บ้านนะฮะก็ปรากฏว่าน้องเมียเนี่ยเขาบอกว่าเป็นคนชอบเปิดเพลงเสียงดังผู้ชายนะน้องเมียนี่เป็นผู้ชายกับพี่เขยก็อยู่ที่บ้านเนี่ยบางทีก็จะนอนจะอะไรอย่างนี้เนาะน้องเมียก็เปิดเพลงดังทีนี้ก็มีปากเสียง

0: แล้วก็ยิงจริงๆครับโอ้โหน้องเมียเสียชีวิตเลยฮะ นะครับก็เหตุการณ์นี้นะครับผู้เสียชีวิตเนี่ยชื่อว่านายยุชนนะฮะอายุ47ปีนะครับก็ถูกยิงเสียชีวิตอยู่ในบ้านนี่แหละนะฮะส่วนผู้ก่อเหตุนะครับคือนายสมบัติแล้วก็เป็นเจ้าของบ้านด้วยนะครับจากการสอบถามเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าน้องเมียมาอยู่เนี่ยเสพทั้งกัญชาเสพยาบ้าเวลามันเมาเนี่ยมันเปิดเพลงน่ารำคาญเคยเตือนไปแล้วเคยต่อว่าไปแล้วก็มาเถียงล่าสุดเนี่ยถึงขนาดจะเอามีดมาฟันตนนะครับจังหวะที่มันหันหลังก็เลยเอาปืนลูกซองยิงเขาเลย
1: โอ้โหโหดจัง
0: แล้วก็ยืนรอมอบตัวกับตำรวจ นะครับคนที่เป็นภรรยานะก็ถือว่าเป็นทั้งภรรยาแล้วก็เป็นน้องสาวนะแต่พี่สาวนี่ของคนตายนะครับ
1: ครับ
0: เขาบอกว่าโหไม่ว่าจะด้วยสาเหตุอะไรก็ไม่น่าเกิดขึ้นเลยอ่ะนะครับที่จะต้องมาถูกพี่เขยยิงตายแบบนี้นะก็ครอบครัวก็เสียใจทั้งหมดนะครับแต่ก็เข้าใจว่าทั้งคู่ก็อารมณ์ร้อนด้วยกันทั้งคู่นะฮะตำรวจก็ต้องดำเนินคดีไปนี่นะครับเป็นอุทาหรณ์นะอยู่บ้านเดียวกันนะค่อยๆพูดค่อยๆจ่านะครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ8
1: อันดับ8วันนี้ท่านพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพรรณรองเจรตำรวจแห่งชาตินะครับก็เดินทางไปตรวจเยี่ยมกรรมการตำรวจสืบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี4ที่อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่โดยมีพี่โม่งนี่เลยฮะพี่โม่งท่านพลตำรวจตรีกิตตัดบำรุงรัตนยศนะฮะผู้บังคับการสอท.4ก็แล้วก็นำลูกน้อยสังกัดให้การต้อนรับแล้วก็ฝึกยุทธวิธีแล้วก็รับนโยบายจากท่านไตรรงค์เนาะซึ่งท่านก็ได้ให้นโยบายบอกว่าตำรวจเซมเบอร์4เนี่ยเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานสำคัญของตร.ในการดูแลประชาชนทางภาคเหนือเป็นด่านหน้าในการดูแลพี่น้องประชาชนในการปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์และอาชญากรรมออนไลน์ในรูปแบบต่างๆทั้งการป้องกันปราบปรามการนำเงินกลับคืนสู่ผู้เสียหายตามโครงการ Money Cashbackก็ตอนนี้ฮะที่ผ่านมาก็ดำเนินการทำหน้าที่อย่างเข้มแข็งก็วันนี้ท่านรองเจรตำรวจแห่งชาติเนี่ยท่านจะเป็นโฆษกตร.นะท่านไตรรงค์เนี่ยก็พูดถึงเรื่องของความโปร่งใสเรื่องของจริยธรรมแล้วก็กำชับให้ผู้บังคับบัญชาดูแลสุขภาวะสภาพจิตใจผู้ใต้บังคับบัญชาอันนี้สำคัญเพราะว่าหลายๆครั้งก็จะมีข่าวตำรวจฆ่าตัวตายคุณผู้ฟังก็ต้องดำเนินการอย่างดีแล้วก็มีการมอบเงินจำนวน 900,000 บาทคืนแก่ผู้เสียหายที่ถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกลวงไปซึ่งเหยื่อรายนี้เป็นคุณผู้หญิงท่านหนึ่งสูงวัยได้รับโทรศัพท์จากกลุ่มคนร้ายแอบอ้างเป็นเจ้าที่รัฐเริ่มจากว่ามีพัสดุทางราชการส่งถึงผู้เสียหายต่อมาก็มีบุคคลอื่นติดต่อซ้ำอ้างว่าเป็นเจ้าที่เกี่ยวข้องกับเอกสารกลุ่มคนร้ายก็สร้างความน่าเชื่อถือแล้วก็ชักชวนผู้เสียหายเปิดใช้งานโมบายแบงกิ้งจากนั้นก็หลอกสอบถามข้อมูลทรัพย์สินและอ้างว่าดำเนินการคุ้มครองเงินฝากให้ผู้เสียหายก่อนชักจูงให้ผู้เสียหายเนี่ยขายสลากออมสินและนำเงินเข้าบัญชีธนาคารจากนั้นก็เหมือนกับหลอกแหละคุณผู้ฟังฮะเอาเงินที่ขายสลากไปเบ็ดเสร็จก็ 900,000
2: มหานครรอบทิศอันดับ7
0: มาดูปัญหาคลาสสิกนะครับเรื่องของ ขออภัยเรื่องของในหมู่บ้านนะครับนี่ฮะบ้านหลังนี้นะครับทำเป็นอู่แท็กซี่แต่เดี๋ยวลองฟังเหตุผลเท่านั้นนะเขาบอกว่าเขาเนี่ยมาอยู่ก่อนเลยนะมาอยู่ก่อนแล้วก็หมู่บ้านเนี่ยแทบจะเป็นเหมือนกับหมู่บ้านร้างเลยตอนนั้นนะตอนที่มาอยู่นะเขาก็ซื้อบ้านนะครับแล้วก็ทุบเขาบอกว่าทุกส่วนที่เป็นบ้านร้างเนี่ยทิ้งเลยนะเพื่อทำมาเป็นลานจอดนะครับจนทุกวันนี้เริ่มมีเพื่อนบ้านเริ่มมีอะไรเข้ามาอยู่ทุกคนก็เริ่มรู้สึกรำคาญเพราะว่าพอทำบริษัทแท็กซี่เนี่ยแน่นอนว่ามันโหนไม่ได้มีรถแบบ2คันบ้านละ2คันหรอกนะฮะรถแท็กซี่ก็มาจอดเต็มเลยนะครับนี่ครับวันนี้ได้รับเรื่องร้องเรียนแล้วนะครับชาวบ้านในหมู่บ้านแห่งหนึ่งของจังหวัดนนทบุรีฮะถ้าเป็นคุณผู้ฟังถ้าเป็นพี่บอยจะทำยังไงนะครับโอ้โหข้างบ้านเนี่ยเปิดบริษัทแท็กซี
1: ่
0: วันๆมีรถวิ่งเข้าวิ่งออกจอดตามไหลทางจอดตามหน้าบ้าน

0: เต็มไปหมดเลยนะฮะคนที่อยู่ในหมู่บ้านเนี่ยเขาก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นการเหมือนแบบสร้างวุ่นวายทำให้เขาเข้าออกลำบากละเท่านั้นไม่พอแท็กซี่ก็สูบบุหรี
1: ่
0: ก่อนครับสูบบุหรี่เอารถมาส่งคืนสูบบุหรี
1: ่
0: บางคนหนักถึงขนาดฉี่ริมถนนฉี่ริมกำแพงเอารถมาคืนแล้วฉี่อย่างเงี้ย
1: ครับ
0: ฉี่นอกบ้านนะไม่ได้ไปฉี่ในบ้านนะนะครับเนี่ยทำให้คนในหมู่บ้านเขาเลยบอกโอ้โหไม่ไหวอย่างนี้ไม่ไหวนะครับก็ได้มีการร้องเรียนนะครับร้องเรียนกับไปยังทางนิติของหมู่บ้านแล้วนะฮะทีนี้คนที่เป็นเจ้าของบริษัทแท็กซี่เนี่ยนะฮะเขาก็ขอความเป็นธรรมเหมือนกันเขาบอกว่าเขามาอยู่ที่หมู่บ้านนั้นตั้งแต่ปี59ก็10ปีแล้วนะตอนมาซื้อเนี่ยอย่างที่บอกมันเป็นเหมือนบ้านร้างแล้วทุบบ้านเดียวทิ้งเลยทำเป็นลานจอดรถเปิดบริษัทแท็กซี่จ่ายภาษีถูกต้องทุกอย่างนะครับช่วงโควิดมีแท็กซี่เข้ามาเยอะตอนนั้นเนี่ยยอมรับเลยนะครับตอนนั้นเนี่ยแท็กซี่จอดเต็มไปหมดเลยช่วงโควิดเนี่ยนะจนหมู่บ้านได้รับความเดือดร้อนนะครับแต่ทุกวันนี้เนี่ยก็รถมันก็หมุนเวียนเข้าหมุนเวียนออกมันไม่ได้มาจอดขวางตลอดเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าเขาได้แต่อย่างเดียวคือกราบขอโทษกราบขอโทษคนในหมู่บ้านถ้าเกิดว่าทำให้เดือดร้อนหลังจากนี้เดี๋ยวจะไปหาที่เช่าจอดรถแล้วก็เดี๋ยวจะฝากบอกคนขับแท็กซี่ของบริษัทเขาว่าอย่ามายืนปัสสาวะอย่ามาสูบบุหรี
1: ่
0: ในหมู่บ้านเดี๋ยวจะแก้ไขให้หมด
1: ก็ดีถ้าอย่างนี้ก็ดีอย่างน้อยก็ไม่ได้ดื้อแพร่งหรือว่าเถียงข้างๆอะไรก็ได้เถียงแบบเอาสีข้างไถไปถูกไหมถ้าพลาดถ้าผิดก็พร้อมแก้ไขเพื่อส่วนรวม
0: นี่ก็ต้องถือว่าเขาก็แฟร์นะ
1: ใช่
0: ไปหาเช่าที่จอดรถใหม
1: ่
0: เนาะครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ6
1: วันนี้ท่านพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกก็กล่าวถึงความคืบหน้าสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาและแนวทางการดำเนินงานของกองทัพบกว่าทางกองทัพบกขอยืนยันเจตนาลมอันแน่วแน่ในการยึดถือข้อตกลงตามถ้อยแถลงร่วมจากการประชุมคณะกรรมการชายแดนไทยชายแดนทั่วไปขออภัยฮะหรือว่า GBC เมื่อวันที่27ธันวาคมปี68เป็นกรอบดำเนินงานหลักแล้วก็เพื่อดำรงความพร้อมสูงสุดในการปกป้องอธิปไตยควบคู่กับการดูแลความปลอดภัยและส่งเสริมการดำรงชีวิตตามปกติสุขของประชาชนในพื้นที่โดยทุกภารกิจดำเนินด้วยความรอบคอบเพื่อไม่ให้เกิดเขาบอกว่าเงื่อนไขที่ทำให้ไทยเสียเปรียบในเวทีต่างประเทศสำหรับภาพรวมสถานการณ์ในปัจจุบันแม้ยังพบการเผชิญหน้าในบางพื้นที่ที่ปฏิบัติการที่มีความอ่อนไหวเช่นการเข้ามาทักท้วงใกล้แนวเครื่องกีดขวางของไทยซึ่งส่งผลให้เกิดการกระทบกระทั่งทางวาจาระหว่างกำลังพลในบางโอกาสแต่สถานการณ์โดยรวมยังไม่รุนแรงถึงขั้นใช้กำลังและยังคงสามารถใช้กลไกชุดประสานงานของหน่วยในพื้นที่ในการเจรจาเพื่อคลี่คลายปัญหาและก็สร้างความเข้าใจร่วมกันได้และก็ยังไม่ปรากฏพฤติกรรมยั่วยุทั้งในพื้นที่ชายแดนและก็บนสื่อสังคมออนไลน์ในส่วนของแนวทางของกองทัพที่จะปฏิบัติเนี่ยนะก็ท่านพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกก็ต้องดำเนินการอย่างนั้นอย่างเคร่งครัดเนี่ยตามแนวทางของท่านโดยมุ่งเน้นการเพิ่มเข้มพาความเข้มงวดในการเฝ้าระวังตรวจการเสริมสร้างความมั่นคงในที่มั่นปรับปรุงเส้นทางลาดตระเวนและระบบขนส่งกำลังบำรุงตลอดจนเร่งแก้ไขปัญหาทุ่นระเบิดแนวชายแดนให้คือให้ความสำคัญความปลอดภัยของชาวบ้านนี่นะฮะก็ถือว่าตอนนี้โดยรวมก็มีการประเมินทุกมิติคาดว่ายังคงมีการทบกระทั่งทางวาจาระดับบุคคลเนื่องจากฝ่ายไทยจะเป็นต้องเพิ่มมาตรการความมั่นคงในพื้นที่รับผิดชอบเพื่อความปลอดภัยก็คือทรงเดิมๆว่ากันเถอะ
2: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจเสาวภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์ กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
4: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
5: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอิสมาก
4: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
5: โหไปซื้อมาตอนไหนอ่ะไวมากขอว้าวได้คนดี
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: มหานครรอบทิศ
9: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน
2: ์มหานครรอบทิศอันดับ5
1: อันดับ5ครับน้องโด่งเชิญครับผม
0: ครับผมที่มุกดาหารนะครับพี่เจ้าของบ้านหลังนี้เนี่ยนะฮะโดนขโมยขึ้นแล้วขึ้นอีกจนไม่รู้จะทำยังไงก็เลย
1: อ่อนใจ
0: เหม
1: ือ
0: นที
1: ่
0: เราเคยทำข่าวกันที่อ่อนใจต้องติดป้ายเลยฮะติดป้ายขอร้องโจรไม่รู้ว่าพี่โจรจะผ่านมาอ่านไหมข้อความติดไว้เป็นแบบโอ้โหบิลบอร์ดหน้าบ้านเลยนะฮะหยุดเธอโจรไม่มีอะไรให้ขโมยแล้ว นะครับโอ้นี่คือความอัดอั้นตันใจของเจ้าของบ้านนะครับถ้าเราถ้าเป็นโจรเห็นอย่างนี้มันจะยังไงพี่มันจะรู้สึกรู้สาไหมพี
1: ่โอ้ขอโจรอ่ะนะ
0: มันจะอ๋อเหรอโอ้ไม่มีอะไรให้ขโมยแล้วจริงเหรองั้นเราเปลี่ยนบ้านดีกว่าเออนะฮะก็อาจจะต้องทำอย่างอื่นควบคู่เนาะอย่างเช่นติดวงจรโปรงวงจรปิดอะไรไปด้วยนะพี่เนาะนะครับก็วันนี้ผู้สื่อข่าวเลยไปที่บ้านหลังนี้นะครับหลังจากที่เจอป้ายว่าเฮ้ยพี่เขาเจออะไรมาบ้างนะฮะก็เป็นบ้านขนาดใหญ่2ชั้นเจ้าของบ้านชื่อพี่อัครวัฒน์นะครับอยู่ที่มุกดาหารนี่แหละนะครับอยู่ริมถนนเลยนะบ้านอยู่ริมถนนสายมุกดาหารคำชะอีนะฮะก็เขาบอกว่าช่วงที่เขามาอยู่เนี่ย3ปีเนี่ยนะครับโจรเนี่ยมาเรื่อยๆแรกๆเนี่ยเริ่มจากเอาแอร์เอาคอมแอร์ไปก่อนที่อยู่ข้างนอกนะเขาก็เลยต้องกันด้วยวิธีการล็อกประตูบ้านให้แน่นหนาปรากฏครั้งที่2โจรมันก็เหิมเกริมขึ้นเริ่มทุบกระจกเข้าไปในบ้านนะฮะเท่านั้นยังไม่พอเอาพวกสายไฟทองลงทองเหลืองนะครับเอาไปหมดเลยเจาะฝ้าเพดานก็มีนะครับเจาะฝ้าเพดานขึ้นไปเอาสายเอาสายไฟอย่างนี้ก็มีเหมือนกันนะฮะจนกระทั่งปีนี้ล่าสุดครับ21มิถุนายนทุบกระจกเอาบานกระจกอลูมิเนียมนะครับเอาไปขายหมดเลยนะพวกความเสียหายเนี่ยหลายแสนบาทแล้วนะที่โดนขโมยไปเนี่ยนะ
1: ครับ
0: โอ้โหแจ้งตำรวจแล้วแต่ก็ยังไม่เห็นจะตามจับตัวคนร้ายได้เลย
1: ต้องใช้เวลา
0: ก็เลยตัดสินใจขึ้นป้ายเลยนะครับโอ้ขึ้นป้ายบอกคุณโจรซะว่าหยุดเถอะโจรไม่มีอะไรให้ขโมยแล้วนะครับก็พี่ๆตำรวจสภ.เมืองมุกดาหารนะครับนี่ชาวบ้านต้องขอร้องโจรแล้วครับพี่ๆไม่ขอร้องตำรวจแล้วขอร้องโจรแล้วครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ4
1: อันดับ4ไปดูเรื่องนี้กันบ้างวันนี้สำนักข่าวต่างประเทศเขารายงานจากเขตบริหารพิเศษฮ่องกงเมื่อวันที่22มิถุนายนก็คือวันนี้บอกว่านายโบลิงกัมประธานคณะเจ้าที่บริหารหรือว่า CEO ของ Air Asia แถลงบอกว่าการผ่อนคลายความตึงเครียดในตะวันออกกลางเนี่ยนะหลังการลงนามข้อตกลงสันติภาพเบื้องต้นระหว่างสหรัฐและอิหร่าน

0: ได้นำมาซึ่งข่าวดีสำหรับอุตสาหกรรมการบินโดยราคาน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยลดลงอย่างมากจากระดับสูงในเดือนมีนาคมราคาน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องบินในสิงคโปร์ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ112ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลหรือว่า 3,681 บาทในวันศุกร์ที่19มิถุนายนหลังลดลงจากเมื่อเร็วๆนี้เนื่องจากข้อตกลงสันติภาพดังกล่าวก็ราคาดังกล่าวเนี่ยสูงกว่าราคาก่อนเกิดความขัดแย้งประมาณ80ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลหรือว่าราว 2,629 บาทแต่ก็ต่ำกว่าครึ่งหนึ่งของราคาสูงสุดเมื่อวันที่30มีนาคมคือตอนนั้นอยู่ที่242ดอลลาร์สหรัฐหรือราว 7,954 บาทคุณลิงกัมเลยบอกว่าเราจะปรับลดราคาค่าโดยสารและสัปดาห์ต่อสัปดาห์เลยจะมีการประเมินเมื่อราคาน้ำมันลดลงนี่แอร์เอเชียเตรียมลดราคาซึ่ง Air Asia X คาดว่าจะสามารถให้บริการได้เต็มกำลังภายในเดือนสิงหาคมแม้คุณลิงกัมจะบอกว่าเส้นทางบินที่ขาดทุนจะไม่มีความต้องการจะไม่กลับมาให้บริการอีกโอ้ก็ยังปิดนะแต่ว่าเชื่อว่าจะลดราคาได้ถ้าน้ำมันลดลงต่อเนื่องแบบนี
1: ้มหานครรอบทิศอันดับ3
2: เวลาโทรไปแจ้ง191แล้วอย่างนี้นะพี่เขาบอกหุ้นทั้งอำเภอครับวันนี้คือเริ่มต้นเนี่ยมันมีคนเมานะครับโทรไปที่กู้ภัยบอกว่าเจอศพถูกยิงนอนตายอยู่ในรถครับอยู่ที่ปลวกแดงอำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองนะตอนโทรไปแจ้งแล้วพี่บอกว่าเลือดอาบเต็มเก๋งเลยครับในรถเก๋งเนี่ยเต็มเลยกู้ภัยก็รีบมาเลยครับประสานตำรวจมาในที่เกิดเหตุเลยครับตำรวจก็แจ้งพอถอมาสิครับมีคนยิงกันตายก็มากันใหญ่เลยนะฮะพอมาถึงรถคันที่เกิดเหตุจอดอยู่จริงๆแล้วตำรวจเริ่มใส่ถุงมือแล้วพี่บอยใช่ไหมขอถุงมอถอใส่ถุงมือเอาเชือกกั้นล้อมรถกันแล้วห้ามบุคคลเข้าใกล้ไทยมุงเริ่มมาแล้วนะฮะระหว่างตอนนั้นตำรวจเปิดประตูเข้าไปครับปั๊บปรากฏว่าคนที่นอนอยู่ในรถครับลุกขึ้นมาด้วยอาการตกใจเจ้าหน้าที่ก็ตกใจสิครับเอ้าไหนผู้แจ้งว่าโดนยิงตายเขาบอกตายเลยครับผมเมาหลับครับผมเมาแล้วผมนอนอยู่ในรถใครบอกผมตายครับอ้าวแล้วตำรวจก็เลยต้องไปไล่บี้ย้อนกลับไปทางคนที่โทรมาแจ้งนะครับว่าแล้วตอนโทรมาแจ้งบอกโดนยิงตายไหนโทรกลับไปหาไอ้คนแจ้งสินะครับโทรกลับไปฮะไอ้คนแจ้งเนี่ยนะฮะโอ้ก็ไม่ได้เป็นใครครับอยู่แถวๆนั้นแหละพี
0: ่
2: เดินออกมาหาตำรวจในสภาพเมาเหมือนกัน
0: โอ้โห
2: เดินออกมาเนี่ยยังบอกว่าผมเห็นกับตาเลยครับอันนี้มันโดนยิงตายเลือดสาดไปทั้งตัวเลยผมบอกใครก็ไม่มีใครเชื่อเขาตายแล้วจริงครับตำรวจบอกตายที่ไหนแล้วเขาลุกขึ้นมาเนี่ยนะตำรวจว่าเรื่องนี้สติดีป่ะเนี่ยอ๋อผมก็เมาอยู่เหมือนกันครับผมก็เมาครับตอนผมเห็นเขาก็โดนยิงเนี่ยผมก็เมาอยู่ครับปรากฏว่ากลายเป็นเรื่องตลกไปครับเจ้าหน้าที่ก็เลยโอ้โหสรุปเมาทั้งคู่ไอ้คนเมาแรกดันโทรไป191บอกไอ้คนเมาที่2เนี่ยมันตายนอนตายแล้วที่ไหนได้มันแค่เมาโอ้นี่ฮะเขาบอกเรื่องราวเนี่ยนะมีดีอยู่อย่างเดียวเลย2คนนี้ดีอยู่อย่างเดียวคือมันเมาแล้วมันไม่ขับแต่ที่เหลือเนี่ยผิดหมดเลย
0: แก
2: ที่เหลือเนี่ยปวดทั้งตลาดเลยโอ้ทุกภาคส่วนเลยวุ่นวายกับเหตุการณ์วันนี้นะครับนี่ฮะก็เลยกลายเป็นเรื่องขำๆของคนระยองไปนะแต่ว่าจริงๆแล้วก็ไม่ควรนะพี่นั้น191ในโทรไปเล่นๆงี้ไม่ได้ใช่ไหมงี้นะ
0: ใช่ไม่ได้มีความผิดด้วยนะให้ข้อมูล
2: เท็จเขาเมาอ่ะเขาขอโทษได้ไหมเขาเมาถือว่าให้อภัยได้ไห
0: มไม่เกี่ยวนะซ้ำสองเลยเมาแล้วยังทำตัวอันธพาลละลานเอาจริง
2: ๆครับผมดู
1: มหานครรอบทิศอันดับ2
0: ช่วงแรกโด่งเล่าเรื่องของค่าไฟแฝงที่อยู่ในบินค่าไฟตามบ้านเรือนประชาชนโดยท่านเอกนัทคุณขิงก็จะหาวิธีการแยกออกมาให้ได้ใช่ไหมวันนี้มีอีกมุมหนึ่งวันที่รัฐสภาวันนี้คุณพรเพิ่มทองศรีสวในฐานะประธานคณะกรรมการพลังงานวุฒิสภาก็แถลงข่าวเรื่องต้นทุนค่าไฟฟ้าแฝง ว่าสืบเนื่องจากค่าไฟฟ้าที่ประชาชนจ่ายในปัจจุบันเนี่ยไม่รับคือไม่ได้ประกอบด้วยต้นทุนการผลิตไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวแต่ยังมีต้นทุนแฝงจากนโยบายของภาครัฐและโครงสร้างระบบไฟฟ้าที่สะสมมาเป็นเวลานานซึ่งถูกผลักภาระมารวมในค่าไฟของประชาชนจากการศึกษาของกรรมาธิการพลังงานพบว่าค่าไฟเฉลี่ยอยู่ประมาณ 4.18 บาทต่อหน่วยที่ประชาชนจ่ายในปัจจุบันแต่มีต้นทุนแฝงอยู่ประมาณนี่ดงไม่น้อยนะ 50-90 สตางค์ต่อหน่วยเกือบบาทอ่ะ
2: โอ้โห
0: 50-90 สตางค์ต่อหน่วยอ่ะ100สตางค์ก็1บาทถูกไหมหรือคิดเป็น 12-22% ของค่าไฟทั้งหมดโอ้โห 12-22% โดยต้นทุนแฝงแซมสำคัญ10ประการประกอบด้วยค่าความพร้อมจ่ายโรงไฟฟ้าและกำลังผลิตสำรองส่วนเกินเป็นภาระสูงสุดคิดเป็นประมาณ 30-50 สตางค์ต่อหน่วยเกิดจากสัญญาซื้อขายไฟฟ้าแบบไม่ใช้ก็ต้องจ่ายหรือว่า take or pay ที่ภาครัฐทำไว้กับโรงไฟฟ้าเอกชนส่งผลให้ต้องจ่ายค่าความพร้อมจ่ายเป็นค่าความพร้อมจ่ายแม้ไม่เดินเครื่องผลิตไฟฟ้าจริงและทำให้ประเทศไทยมีกำลังผลิตไฟฟ้าสำรองสูงกว่าความเป็นจริงนึกออกป่ะคือไม่ผลิตก็ต้องจ่ายเหมือนกับว่าให้เขาพร้อมที่จะผลิตถ้ามีปัญหาหลักก็ต้องไปผลิตให้เราเออคุณเพิ่มพรบอกว่า2เนี่ยมาจากภาระนโยบายส่งเสริมพลังงานหมุนเวียนคิดเป็นประมาณ 15-25 สตางค์ต่อหน่วยเกิดจากการรับซื้อไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในอดีตที่ใช้เงินสับสนในอัตราสูงรวมถึงค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเพื่อรอรับพลังงานหมุนเวียน3เป็นค่าไฟสาธารณะและการอุดหนุนข้ามกลุ่มคิดเป็นประมาณ 5-10 สตางค์ต่อหน่วยนี่เขาแจกแจงเลยนะประกอบด้วยค่าไฟถนนค่าไฟทางหลวงระบบสูบน้ำป้องกันน้ำท่วมรวมถึงการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟบางกลุ่มเออซึ่งปัจจุบันถูกนำมารวมอยู่ในต้นทุนค่าไฟของผู้ใช้ไฟทุกประเภทด้วยโอ้ my god 4 มาจากภาระหนี้สะสมจากการตรึงค่าไฟในอดีตคิดเป็นประมาณ 10-20 สตางค์ต่อหน่วยโอ้อันนี้ไม่รวมอยู่ที่ใช่ไหมไอ้พวกแบบว่าสวัสดิการของหน่วยงานนั้นๆๆน่ะที่เขาต้องได้ใช้ฟรีอ่ะ
2: อ
0: ยู่ได้ไหมเนี่ยเออน่าคิดเนาะโอ้ผมจะพูดว่าไงอ่ะสุดๆไหม
2: อันนี้เขาก็เริ่มชี้แจงแล้วใช
0: ่ไห
2: ม
0: ใช่คือคณะกรรมการเขาไปศึกษามาแล้วเจอแล้วแล้วว่ามันมาจากอะไรบ้างค่าไฟแฝงที่อยู่ในบินตามบ้านเราอ่ะค่าไฟทางไฟถนนก็ยังน้อยนะโลกแต่มันมีอื่นๆอ่ะโอ้โหยุบยับเลยหนักสุดคือนี่แหละไอ้ค่าจ่ายไม่ผลิตก็จ่ายอ่ะค่าเตรียมพร้อมของโรงผลิตอ่ะนั่นแหละครับ
2: เออเราไม่เคยรู้เลยนะฮะคนไทยไม่เคยรู้หรือว่าไอ้คำว่าค่าไฟก็คือเราใช้เท่าไหร่ที่บ้านแล้วก็จ่ายเท่านั้น
0: เออเรานึกว่าเราใช้ของเราไง
2: เออแต่ในกระบวนการที่เขามาคิดเราเนี่ยมันมีอะไรรวมมาแล้วนะ
0: ถูกต้องมันแล้วมันดูยากอะค่าไฟแบบนั้นเราโอ้โหมันยุบยิบไปหมดเลยเนาะอ่ะน้องโด้งหมดเวลานะคุณผู้ฟังหมดเวลาแล้วเราลาคุณฟังนะโด้งนะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังและชมนะครับวันนี้บอกกับโด้งลาแล้วสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
4: บำรุงร่าง

0: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา
5: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
4: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันจันทร์ที่22มิถุนายนพุทธศักราช2569ประกาศสำนักพระราชวังด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐออสเตรียและสหพันธ์

0: สาธารณรัฐเยอรมนีระหว่างวันที่22ถึง30มิถุนายนพุทธศักราช2569ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐออสเตรียสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะทอดพระเนตรสถานที่สำคัญและการดำเนินงานของสถาบันต่างๆได้แก่ Austrian Academy of Science หอสมุดแห่งชาติออสเตรียพิพิธภัณฑ์ลูกโลกพิพิธภัณฑ์ภาษาเอสเปรันโตและพิพิธภัณฑ์การเดินเรือแห่งเมืองสปิสในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะส่งร่วมพิธีเปิดการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบลณเมืองลินดาวครั้งที่75นอกจากนี้จะทอดพระเนตรสถานที่สำคัญต่างๆได้แก่ไมล์คาทินดราลพิพิธภัณฑ์กูเทนเบิร์กพิพิธภัณฑ์บ้านเกอเธ่พิพิธภัณฑ์ศิลปะโรแมนติกเยอรมันพระราชวังชลอสชลายมสไทน์และฟาร์มโคนมชายโฮฟไบเออร์บรูนสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG920เสด็จพระราชดำเนินออกจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการในวันจันทร์ที่22มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 23:45 นและจะประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG920เสด็จพระราชดำเนินกลับถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการในวันอังคารที่30มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 6:05 นจึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง22มิถุนายนพุทธศักราช2569พระอนุวงศ์และองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาวันนี้เวลา 7:00 นพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดบวรนิเวศวิหารรวม8รูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมประจำทั้งกลางวันกลางคืนและประโคมย่ำยามมีกำหนด100วันเวลา 11:00 นพลตรีหม่อมเจ้านวพันยุคลทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดารับพระราชทานฉันเพลซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดสักเกตรวม8รูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานถวายพระทหารเช้าและพระทหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพและเวลา 17:00 นนายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดสักเกตรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีหมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานครบ7วันปัณรสมวานครบ15วันปัญญาสมวานครบ50วันและสัตมวานครบ100วันพระราชทานพระศพ
1: จบข่าวในพระราชสำนักสนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
4: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลง

0: งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95เคยไหมแค่ลุกก็
1: โอ้ย
0: แค่นั่งก็
1: โอ้ย
0: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับวันนี้อยู่กับผมหนุ่มหน้ามนคนหน้ากอดบอสธีรพงศ์นะฮะทักทายพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ก็โอ้โหวันจันทร์ที่22มิถุนายนนะครับแป๊บเดียวแล้วเนาะเดือนมิถุนาก็จะผ่านไปแล้วแป๊บเดียวนะครับก็ทักทายพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกคนนะครับผมเข้ามารับชมรับฟังกันนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้หนุ่มน้ำมนต์ด้วยนะครับทักทายพี่ๆที่เข้ามากันด้วยนะจ๊ะสวัสดีพี่น้องอนัตอนัตการนะครับเห็นขอเพลงเข้ามาเพลงไหนก็ได้เดี๋ยวเปิดให้ฟังนะครับพี่อรุณสวัสดีครับสวัสดีพี่อรุณด้วยนะครับผมแล้วก็ลุงต้อยนะครับพี่เดือนเพ็ญสวัสดีครับพี่โต้งชัยสวัสดีครับแล้วก็สบายดีแม่ออมแม่ออมมาแล้วเอ้ยแม่ขออภัยฮะแม่น้อมสวัสดีแม่น้อมด้วยนะครับสวัสดีคุณเล็กยินด้วยนะฮะยินดีสวัสดีครับทักทายทุกเสียงทุกสายเลยนะฮะรับฟังจากลำปางโอ้ขอบพระคุณมากๆเลยนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนต์ด้วยนะวันนี้อยู่กันยาวๆครับจนถึง4 ทุ่มนะฮะขอเพลงเข้ามาได้ครับอยากฟังเพลงไหนก็แนะนำกันเข้ามาสวัสดีพี่ทิพาพรด้วยนะฮะขอเพลงกลางดาวของไรอันมาเดี๋ยวจัดให้นะจ๊ะผู้ใดอีกผู้ใดอีกยายออดมาแล้วสวัสดียายออดนะครับผมขอบพระคุณยายออดครับสวัสดีพี่ชีวิตต้องทนด้วยนะฮะสวัสดีครับวันนี้วันพระขอเพลงแก้บนครับจัดไปฮะเดี๋ยวเปิดให้ฟังเลยวันนี้หนุ่มหน้ามนนะฮะสวัสดีสเปียร์ด้วยนะฮะแล้วก็สวัสดีพี่ดาวด้วยนะพี่ดาวสวัสดีครับสวัสดีพี่ดาวด้วยเด้อเดี๋ยวมาตอบคอมเมนต์นะคะทุกคนสวัสดีพ่อหนุ่มท่าพลคนปืนใหญ่ครับผมแล้วก็สวัสดีพี่วันนี้ฮะน้องแชมป์สวัสดีน้องแชมป์ด้วยนะสวัสดีน้องแชมป์จ้าทักทายน้องแชมป์ด้วยนะครับพี่ลำพึงสวัสดีครับแล้วก็พี่สายทองมาแล้วนะครับสวัสดีทุกคนเลยนะฮะที่เข้ามาก็โหไม่ได้เจอกันนานแล้วเนาะอาทิตย์นึงประมาณอาทิตย์1อาทิตย์นะฮะแต่ก็ยังเป็นหวัดกันอยู่นะตอนนี้เนาะสวัสดีพี่จำปีด้วยนะครับขอเพลงกลางดาวเข้ามาเดี๋ยวเปิดให้ฟังเด้อวันนี้ขอเพลงกันเข้ามาได้นะครับผมแล้วก็ช่วงหน้าครับหนุ่มน้ำมนต์ขออนุญาตเปิดสายหน้าใหม่1สายนะครับสำหรับพี่ๆคนไหนที่อยากจะขอเพลงเข้ามานะฮะสามารถโทรเข้ามาขอเพลงได้เลยนะครับที่เบอร์022481366นะจ๊ะอย่าลืมนะฮะ022481366นะครับหรือจะส่ง SMS มาขอเพลงก็ได้ครับที่เบอร์4689400ครับช่วงหน้ารอรับสายอยู่นะครับ

0: จบไปแล้วนะครับผลงานเพลงเพราะๆกันเลยนะฮะผลงานเพลงจากน้องเพชรคทาวุฒินะครับผลงานเพลงอะไรนะกุหลาบนอกวาเลนไทน์นี่ทุกคนนะทุกคนเคยฟังปะเนี่ยเคยฟังอยู่แล้วแหละนะครับต้องบอกว่าเป็นเพลงที่เพราะมากวันนี้มี FC หรือเปล่ามี FC มั้ยเอ่ยยังไม่มี FC ไปไหนเนี่ยเห็นขอเพลงนี้กันเข้ามานะครับเปิดให้ฟังแล้วนะจ๊ะสำหรับผลงานเพลงกุหลาบนอกวาเลนไทน์นะครับผม
1: สนับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
0: ครับผมในช่วงของสายชิลฮิวใจนะครับตอนนี้สารไม้ของเราพร้อมแล้วนะฮะขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยนะครับรถสวัสดีครับ
2: ครับผมเปิ้ลนางทองครับ
0: สวัสดีพี่เปิ้ลครับผมสบายดีนะพี่เปิ้ลนะ
2: สบายดีครับ
0: เป็นไงฮะอ่างทองตอนนี้อากาศดีไหมเน
2: า
0: ะ
2: อ่างทองอากาศเย็นดีจังเลยครับ
0: ตอนนี้กำลังดีเนาะพี่เปิ้ลเนาะ
2: ครับ
0: พี่เปิ้ลครับวันนี้โทรเข้ามาน้ำใหม่วันนี้ขอเพลงอะไรเข้ามาครับ
2: อยากฟังเพลงของน้องดีเจบอสนะครับ
0: ได้เลยผลงานเพลงตีสามใช่ไหมเอ่ย
2: ตีสามครับ
0: เพลงนี้พี่เปิ้ลพิเศษให้ใครบ้างครับพี่
2: พิเศษกับน้องบอสและก็

0: น้องน้องโผล่โปรแกรมหลังไมค์ด้วยครับแล้วก็แฟนเพลง95ครับ
1: ได้เลยครับพี่เปิ้ลเดี๋ยวหนุ่มน้ำมนต์จัดให้นะครับ
0: ครับ
1: ครับพี่ขอบคุณมากๆครับพี่สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: เอาละครับสายหน้าไมค์จากพี่เปิ้ลอ่างทองนะฮะโทรเข้ามาขอเพลงตีสามของดีเจเองนะฮะโอ้โหเพลงนี้เพราะนะทุกคนพิเศษให้ดีเจด้วยแล้วก็หลังไมค์ด้วยนะฮะแล้วก็โคโปรแกรมด้วยแล้วก็ FC 95ทุกคนนะฮะที่รับชมรับฟังกันอยู่เดีๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

0: นุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ครับผมในช่วงของสายชิวฮิวจา

0: วันนี้ดีใจมากนะคะได้มาร่วมงานนะคะได้มาพอพี่พอน้องมาเจอแม่แม่
1: มหานคร
2: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
3: ครับผมในช่วงของมหานครไลฟ์ครับผมขอขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไปนะครับขณะนี้ 20:40 นะฮะยังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์นะทักทายน้องฟ้าด้วยนะในช่วงนี้ขออนุญาตอ่านคอมเมนต์กันสักนิดหนึ่งคุณยายสวัสดีคุณยายด้วยนะครับเดี๋ยวชั่วโมง2เดี๋ยวผมมาตอบคอมเมนต์ทุกคนเลยนะจ๊ะยานาสวัสดีครับสวัสดียานาด้วยนะครับเมื่อเช้านี้เช้าไปหน่อยนะเมื่อเช้าพี่ดาวกินข้าวหรือยังเนี่ยพี่ดาวเนี่ยคุณยายบอกว่าขอบคุณดีเจเจ้าที่เปิดให้ยินดีหลายๆครับขอเพลงเขามาเลยครับพี่น้องอย่าฟังเพลงไหนกะขอเขามาสวัสดีพี่มิมี่ด้วยนะฮะแล้วก็สวัสดีพี่จันเพ็ญด้วยนะครับขอเพลงใครคือคนที่ใช่เดี๋ยวผมจัดให้เลยนะฮะพี่มนพสวัสดีครับสวัสดีพี่มนพด้วยนะฮะไรเดอร์รังสิตของเราฝนตกหรือเปล่าเนาะตอนนี้ฝนนี่ตกบ่อยๆตกบ่อยมากนะฮะขอโทษจ้าที่ทักมาให้รำคาญจ้าเอาเฮ้ยแนวไหนนอกบ้าน

ใจเย็นๆเด้อไปลงสตอรี่หนีพี่บอสอีกแล้วเหรอน้องฟ้าน้องฟ้าหนีกันอีกแล้วเสียเปียกเสียเปียกได้ฟังแล้วเนาะเออเปิดไปแล้วเสียเปียกสวัสดีพี่ลำดวนนะครับผมนะฮะก็เรื่อยๆกันแล้วกันวันนี้นะกับพวกเรานะสวัสดีพี่ออยด้วยฮะสวัสดีครับสวัสดียายออดด้วยนะครับผมเอาล่ะครับวันนี้เดี๋ยวขออนุญาตพักสักครู่นะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ายังอยู่กับหนุ่มหน้ามนนะครับ

0: สิบห้า
1: โดยบอสธีรพงษ์
2: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
4: เทสเกาหลีใกล้ฉันโคเรียนกิมจิฮอตๆใหม่ยำยำฮอตๆโคเรียนกิมจิอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
3: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
5: ทุกบ้านมีเดอะแบกที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องค่าไฟฟ้าลืมจ่ายเกินกำหนดแล้ว
6: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นแค่แอดไลน์ Official Account @PEA Thailand ของแท้ต้องมีโล่เขียวรับแจ้งเตือนจ่ายค่าไฟฟ้าเด้งถึงมือถือทันทีเช็คยอดก็ได้จ่ายก็ง่ายไม่เสียค่าธรรมเนียมแอดเลยเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบาย Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้าร
7: ู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
8: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: โดยบอสธีรพงษ
1: ์เอาละครับผม20:44นะฮะยังอยู่กับหนุ่มหน้ามนนะครับเอาละวันนี้หนุ่มหน้ามนขออนุญาตประชาสัมพันธ์กันสักนิดหนึ่งนะฮะกับบริษัทอสมทจำกัดมหาชนหรืออสมทครับรวมสร้างสีสันและความสนุกเฟ้นหาMCOT Superfan ฮะในช่วงการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันครับเปิดโอกาสให้แฟนบอลฮะร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดฮะหรือทีมชาติที่เราชื่นชอบลุ้นรับรางวัลมูลค่ารวม2,600,000 บาทครับร่วมภารกิจได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นั่นเองฮะขั้นตอนก็ไม่ยากฮะขั้นตอนง่ายๆเลยครับนับแรกก็เพียงลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบครับแล้วก็ซื้อบัตร MCOT Superfan เพื่อร่วมกิจกรรมโหวตทีมฟุตบอลทีมชาติที่ชื่นชอบครับบัตร MCOT Superfan เริ่มต้นง่ายๆที่ MCOT Superfan นะฮะราคา20 บาทนะฮะซึ่งจะได้รับ10 ใบในการร่วมโหวตนั่นเองนะจ๊ะสุดคุ้มนะฮะกับบัตร MCOT Superfan Diamond ฮะราคา500 บาทที่จะได้รับถึง300 ใบในการร่วมโหวตนั่นเองนะฮะโหต้องบอกว่าเยอะแยะมากมายเลยนะฮะสำหรับใครที่อยากจะได้ของรางวัลนะลุ้นรับของรางวัลนะต้องบอกก่อนว่า2 ล้านเลยนะ2,600,000เลยนะของรางวัลสำหรับภารกิจลุ้นรับรางวัลได้แก่มีดังนี้ฮะโอ้โหรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ฮะโอ้โหต้องบอกว่า MVP เลย EV ไฟฟ้าซะด้วยนะฮะฟาร์ดิสัน MVEP นะฮะแล้วก็ซุปเปอร์แวนนะฮะ

0: ูลค่ารวม 1,599,000 บาทจำนวน1รางวัลครับ2ครับรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น U43 จำนวน5รางวัล3ตั๋วเครื่องบินแบงคอกใครที่อยากแบบไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยเชิญได้เลยนะฮะต้องบอกว่าภายในประเทศด้วยนะฮะจำนวนจำกัด24รางวัล นะครับผมโอ้โหต้องบอกว่าเป็นอะไรที่ของรางวัลเยอะแยะมากมายกันเลยทีเดียวนะครับยังไงก็ฝากด้วยนะฮะสำหรับMCOT Superfan นะครับผม
1: เพื่อชีวิตเห็นเต็มหัวใจ
0: เอาละครับในช่วงของชีวิตฮิตติดหัวใจนะครับเดินทางเข้าสู่ท้ายชั่วโมงแรกกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวผลงานเพลงนี้พิเศษให้ทุกคนในค่ำคืนนี้ก็แล้วกันกำลังคนที่สู้ชีวิตอยู่นะฮะหรือใครที่อยากจะได้กำลังใจนะครับเพลงนี้พิเศษกับทุกคนเลยนะครับแล้วก็ในชั่วโมงที่สองฮะในช่วงของพาเลทเพลงฮิตสี่ภาคนะครับผมหนุ่มหน้ามนขออนุญาตเปิดสายหน้าไม้หนึ่งสายนะฮะสำหรับพี่ๆคนไหนที่อยากจะโทรเข้ามาขอเพลงสามารถโทรเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์022481366นะครับแล้วเจอกันใหม่ชั่วโมงที่2นะครับ

0: ขณะนี้เวลา 21:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใส่เข้าเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะนี้เวลา 21:00 น.

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนธนากุลกระทรวงต่างประเทศแจงประนอมอันคลอสไม่ใช่การขึ้นศาลไม่มีแพ้ชนะไร้การเมืองแทรกกระทรวงการต่างประเทศจัดแถลงข่าวเรื่องไทยตอบรับเข้ากระบวนการประนอมเกี่ยวกับข้อพิพาทในการกำหนดเขตทางทะเลภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคศ1982หรืออันคลอสโดยนางมรตีณลิดาอันดาโมรักษาการอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่าวันที่19มิถุนายนฝ่ายไทยได้ส่งหนังสือถึงกัมพูชาแจ้งการตอบรับเข้าร่วมกระบวนการอันคลอสเนื้อหามี3ประเด็นได้แก่ฝ่ายไทยแจ้งย้ำวัตถุประสงค์ของไทยในกระบวนการนี้เป็นเพียงเพื่อกำหนดเขตทางทะเลเท่านั้นการแจ้งแต่งตั้งตัวแทนของไทย2คนซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้แทนไทยในกระบวนการอันคลอสได้แก่นายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระ

0: ทรงการต่างประเทศเป็นตัวแทนหลักและนายทรงชัยชัยปฏิยุทธเอกอัครราชทูตณคูเวตเป็นรองตัวแทนการแจ้งชื่อผู้ประนอมทั้งสองคนที่ไทยเป็นฝ่ายเลือกได้แก่อัลเบิร์ตเจฮอฟแมนชาวแอฟริกาใต้และรูดิเกอร์วอล์ฟบลูมชาวเยอรมันซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญระดับโลกด้านกฎหมายทะเลและได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในวงการกฎหมายระหว่างประเทศนอกจากผู้ประนอมทั้งสองฝ่ายแล้วจะต้องแต่งตั้งคัดเลือกผู้ประนอมคนที่5เพื่อทำหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการประนอมและจะใช้เวลาประมาณ12เดือนหรือสามารถขยายระยะเวลาตามความเหมาะสมในการจัดทำรายงานหารือเจรจาหรือรับทราบมุมมองของทั้งสองประเทศรวมเป็นข้อเสนอแนะที่ทั้งสองฝ่ายพิจารณาต่อไปประเด็นสำคัญคือการประนอมไม่ใช่การขึ้นศาลไม่ใช่คำพิพากษาหรือเป็นประเด็นที่มีผลผูกพันอย่างเป็นทางการเสนอแนะแนวทางที่ทุกฝ่ายยอมรับได้มั่นใจได้ว่าผู้ประนอมไม่สามารถเอาการเมืองเข้ามายุ่งได้สบิดาปลื้มสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ยกโขนโนราระบำชุดไทยพระราชนิยมบุกยุโรปนางสาวสาบิดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่าภายใต้ภารกิจตามยุทธศาสตร์กระทรวงวัฒนธรรมพ.ศ. 2566ถึง2570ที่มุ่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจวัฒนธรรมการส่งเสริมวัฒนธรรมไทยสู่สากลและการใช้ทุนทางวัฒนธรรมในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศล่าสุดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กระทรวงวัฒนธรรมร่วมเป็นหนึ่งในกำลังสำคัญประเทศไทยในการสืบสานอนุรักษ์เผยแพร่มรดกทางวัฒนคณะธรรมไทยสู่เวทีนานาชาตินำคณะผู้บริหารคณาจารย์นักเรียนนักศึกษารวมเผยแพร่ความงดงามของศิลปะวัฒนธรรมไทยในงานเทศกาลไทยณ นครแฟรงก์เฟิร์ตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีระหว่าง 19-21 มิถุนายนภายใต้โครงการสงกรานต์ไทยเลื่องลือไกลไปต่างประเทศประจำปีงบประมาณ 2569สำหรับการจัดงานปีนี้ทางสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ได้จัดการแสดงเผยแพร่มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโกได้แก่โขนโนราและประเพณีสงกรานต์ผ่านกระบวนแห่และการส่งน้ำพระถ่ายทอดสู่สายตาประชาคมโลกอย่างสง่างามพร้อมจัดแสดงระบำชุดไทยพระราชนิยมนาฏศิลป์และดนตรีไทยตลอดจนการแสดงสร้างสรรค์สะท้อนวิถีชีวิตและภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของทั้ง4ภูมิภาคซึ่งได้รับความสนใจและเสียงชื่นชมจากผู้เข้าร่วมงานทั้งชาวไทยที่อาศัยในยุโรปและชาวต่างชาติเป็นอย่างมากผู้บังคับการจังหวัดนราธิวาสสั่งเด้งด่วน3ตำรวจสภ.บูเกตาเส้นปมคนร้ายลอบวางระเบิดใต้ท้องรถยนต์สายตรวจพังยับหน้ามัสยิดพลตำรวจตรีประยงโคตรสาขาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสได้ลงนามคำสั่งตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสให้ข้าราชการตำรวจช่วยราชการเหตุผลสำคัญเพื่อให้การขับเคลื่อนงานตามนโยบายของผู้บังคับบัญชาเป็นไปอย่างเต็มประสิทธิภาพและการบริหารราชการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์ต่อราชการสูงสุดสั่งการให้3นายตำรวจสภ.บุเกตาไปช่วยราชการณศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสโดยให้ขาดจากการบังคับบัญชาตำแหน่งเดิมประกอบด้วยพันตำรวจเอกทวีศักดิ์สวัสดิ์รักษาผู้กำกับการพันตำรวจโทสุพลสุขสมบูรณ์รองผู้กำกับการป้องกันปราบปรามและพันตำรวจโทศิระอับดุลเลาะสารวัตรป้องกันและปราบปรามสภ.บุเกตามีผลตั้งแต่20มิถุนายนถึง30กันยายนหรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงท่ามกลางกระแสวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นการปรับเปลี่ยนกำลังพลเพื่อต่อการตรวจสอบข้อเท็จจริงและยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยพื้นที่ชายแดนให้มีความเข้มงวดรัดกุมมากยิ่งขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดช่องโหว่ในการก่อเหตุซ้ำซ้อนในอนาคตเนื่องจากได้เกิดเหตุความไม่สงบเมื่อวันที่19มิถุนายนที่ผ่านมาคนร้ายลอบนำระเบิดแสวงเครื่องไปซุกซ่อนไว้ใต้ท้องรถยนต์กระบะสายตรวจของสถานีตำรวจภูธรบุเกตาอำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสขณะจอดอยู่ที่บริเวณหน้ามัสยิดบุเกตาก่อนจะกดชนวนระเบิดขึ้นแรงระเบิดส่งผลให้ยานพาหนะของทางราชการได้รับความเสียหายอย่างหนักแต่โชคดีไม่มีเจ้าหน้าที่หรือประชาชนได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาธนะเทนากุลรายงานค่ะ
1: สนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรคลิก
4: ใช้นิ้วลมไล้ไปตามยอดพริกแดงแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจะคั่ว ็ด
3: ตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงน้ำมั่มน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
5: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
5: แค่นั่งก็
6: โอ้ย
5: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: เรดิโอเน็ตเวิร์กชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net

0: ภา
1: โดยบอสธีรพงษ
2: ์พาเรเพลงฮิตฮิตสิฮะ
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
3: ไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่า
4: ครับผมกลับเข้ามาในชั่วโมงที่2นะครับ21:08 นะครับยังอยู่กับหนุ่มหน้ามนนะครับทักทายพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับช่วงนี้เอาละสายหน้าไมค์ของเราพร้อมเรียบร้อยแล้วขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยในช่วงนี้นะครับฮัลโหลสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับคุณบอสธีรพงษ์ครับ
4: สวัสดีพี่แก้วครับผม
5: ครับโทรจากจังหวัดพิษณุโลกครับ
4: พิษณุโลกพี่แก้วอยู่อำเภอไหนครับเนี่ย
5: อำเภอวัดโบสถ์ครับ
4: อ๋อวัดโบสถ์วันนี้เอ้ยผมคุยกับพี่แก้วเป็นครั้งแรกใช่ไหมจ๊ะสายหน้าใหม่
5: ครั้งแรกครับครั้งแรกครับ
4: โอ้วันนี้พี่แก้วขอเพลงอะไรเข้ามาครับวันนี้ครับ
5: รักแท้หรือแค่คอนเทนต์ครับ
4: อ๋อรักแท้หรือแค่คอนเทนต์ของพี่ดีเจพิมดา
5: ใช่แล้วครับ
4: เพลงนี้พิเศษให้ใครบ้างครับพี่แก้วครับ
5: ให้ทุกคนที่ฟัง95ครับ
4: โอ้ได้เลยเดี๋ยวหนุ่มหน้ามนจัดให้นะพี่แก้วนะ
5: คุณธีรพงษ์คุณบอสครับ
4: ครับผม
5: ขอประกาศขายอะไรนิดนึงได้ไหมพอดีผมไม่ได้ใช้
4: อ
5: ๋
4: อได้ได้ครับเนี่ยบอกได้บอกได้
5: คือพอดีผมมีกองชุดอยู่ชุดนึงยี่ห้อพาราเมาครับ
4: อ๋อ
5: แล้วมันไม่ได้ใช้ตอนเนี้ยก็ขายราคาแบบสภาพใหม่เอี่ยมเลยอ่ะ
4: ขายเจ็ดพัน
5: ต่อรองได้ขาย7,000ต่อรองได้กองชุดสภาพดีฮาร์ดแวร์ได้ครบทุกอย่างครับ
4: โอ้ได้เลยได้เลยได้เลยครับถ้าสนใจ
5: ติดต่อที่เบอร์0845752957นะครับ
4: อ๋อได้เลยครับได้เลย
5: ย้ำอีกครั้งนะครับ0845752957ครับ
4: โอเค
5: คือที่ขายเพราะอะไรเลยไหมพี่วอส
4: ครับ
5: คือบ้านผมมันเป็นบ้านไม้เวลาตี
4: อ๋อเสียงดัง
5: มันกระเทือนลงมาล่างมันไม่มีแบบมีปูนซับเสียงเลยมันไม่มีตัวซับเสียงก็เลยต้องขายเนี่ย
4: อ๋อโอเคได้เลยได้เลยได้เลยพี่แก้เดี๋ยวผมก่อนวางสายผมรบกวนพี่แก้พูดขอบคุณสปอนเซอร์ตามผมได้ไหมครับ
5: ได้ครับ
4: โอเคครับตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
5: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
4: ์น้ำจิ้มปิ้งย่าง
5: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
4: ซุกกี้ชาบู
5: ซุกกี้ชาบู
4: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
5: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: และไอ้ไอยราอ่ะฮ่า
5: และไอ้ไอยราอ่ะฮ่าร
4: สชาติดีดี
5: รสชาติดีดี
4: ทานง่ายชุ่มคอ
5: ทานง่ายชุ่มคอ
4: ทุกบ้านต้องมีไอยราอ่ะฮ่า

0: ทุกบ้านต้องมีอัยราอ่า
1: ได้เลยครับพี่แก้วขอบคุณมากๆนะครับพี่แก้วจัดให้นะครับ
0: ขอบคุณมาก
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับเอาละฮะสายน้ำใหม่นะฮะจากพี่แก้วนะฮะขอเพลงเข้ามาโอ้โหโอ้รักแท้หรือแค่คอนเทนต์นะฮะของพี่ดีเจพิมดานะครับ FC ก็พิเศษให้ทุกคนเลยนะฮะทุกเสียงทุกสายที่รับชมรับฟังกันอยู่นะฮะเดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงเพราะๆนะฮะในช่วงของพาเลทเพลงฮิตๆ4ภาคกันเลยนะครับ

0: ับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
1: ไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
2: ครับผมในช่วงของพาเลทเพลงฮิต4ภาคครับขอขอบคุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
0: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: จบไปแล้วครับพี่น้องครับผลงานเพลงนะครับผลงานเพลงคลัมนั่นเองนะครับผมของแทนคนมะเสงมิวสิกนะครับก็สังกัดมะเสงมิวสิกครับคำร้องทำนองอาร์ตชวินนะฮะเรียบเรียงไก่กีตาร์นั่นเองครับโอ้โหต้องบอกว่าเป็นเพลงที่แบบคลัมภาษาอีสานบ้านเฮาพี่น้องผลงานเพลงใหม่นะฮะของคุณแทนคนนั่นเองนะครับผมก็ผลงานเพลงคลัมนั่นเองครับ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ครับผมในช่วงของจอคิวฮิตครับขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: เพลงฮิตติดชาร์ต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: อบ
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
2: ครับผมในช่วงของเพลงฮิตมานครชาร์ตครับขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven ครับ

0: โดยบอสธีรพงศ
1: ์เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร02 201 4364

0: บู่ไมด้าสูตรซัมเปอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยบอสธีรพงษ
1: ์สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
2: สนับสนุนโดย
3: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
2: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
4: ครับผมในช่วงของเพื่อนเพลงหวานครับขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปครับตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงที่2นะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณทุกคนด้วยนะครับที่กดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนต์นะครับแล้วก็วันนี้ผิดพลาดตรงไหนต้องขอโทษขออภัยด้วยนะฮะยังเป็นหวัดอยู่เลยเนี่ยตอนนี้ผมเนี่ยเศร้ามากเลยต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับยังไงก็อยากให้พี่ๆนะฮะดูแลเขาเรียกว่าสุขภาพร่างกายกันหน่อยเนาะเพราะว่าช่วงนี้อากาศมันเปลี่ยนแปลงบ่อยมากเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวฝนเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวฝนมันวนกันอย่างเงี้ยยิ่งอากาศแบบเนี้ยเขาเรียกว่าภูมิร่างกายบางคนอาจจะแพ้อากาศได้นะฮะก็อย่างผมเนี่ยผมเป็นภูมิแพ้อยู่แล้วนะฮะก็ขอบพระคุณมากๆครับที่กดติดตามรับชมรับฟังนะครับที่เข้ามาขอเพลงกันนะครับขอบพระคุณมากๆเลยนะครับยังไงก็ฝากติดตามหนุ่มน้ำมนต์ด้วยนะฮะจะเจอกับหนุ่มน้ำมนต์ได้ทุกวันจันทร์อังคารเวลา2ทุ่มจนถึง4ทุ่มทุกสัปดาห์ครับผมก็เข้ามาฟังเพลงเพราะๆสนุกสนานพูดคุยกันไปเรื่อยๆนะครับผมยังไงก็ฝากติดตามหนุ่มน้ำมนต์ด้วยนะพรุ่งนี้เจอกันใหม่เวลาเก่าเวลาเดิมนะจ๊ะ2ทุ่มจนถึง4ทุ่มนะครับสำหรับวันนี้หนุ่มน้ำมนต์มีเพลงเพราะๆนะครับพิเศษให้พี่นอนหลับฝันดีในค่ำคืนนี้นะครับขออนุญาตส่งเพลงนี้ให้กับทุกคนในวันนี้ก็แล้วกันนะครับพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะครับสำหรับวันนี้หนุ่มน้ำมนต์ขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีและลาตีสวัสดีครับบ๊ายบาย

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ขณะนี้เวลา 22 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะ22นาฬิกา13นาทีโอ้ยทักทายกันนะคะต้นชั่วโมงนะคะเจอกันแบบนี้ค่ะในช่วงเวลา4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนะคะกับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะจันทร์ถึงศุกร์เลยนะคะช่วงดึกๆแบบนี้นะคะหรือว่าเรียกอีกหนึ่งอย่างก็คือก่อนเข้านอนกันละกันเนาะนะคะใครที่ยังไม่ง่วงนะคะยังไม่รีบนอนหรือว่าอาจจะมีคุณผู้ฟังบางท่านกำลังเดินทางนะคะใช้รถใช้ถนนกำลังทำงานในช่วงเวลากลางคืนนะคะก็อยู่เป็นเพื่อนกันได้พร้อมกับเพลงเพราะๆนะคะเอาล่ะค่ะวันนี้นะมาพูดถึง3งานเพลงนะคะที่นำมาทักทายคุณผู้ฟังในช่วงต้นชั่วโมงกับฮิตมาราธอนกันก่อนเลยนะคะเป็นเพลงแบบว่าหวานหวานค่ะคุณผู้ฟังจากศิลปินที่เสียงหวานหวานด้วยนะคะเริ่มต้นมากับคนเคยเห็นหน้านะคะดวงตาคงทองแล้วก็ต่อด้วยชายในอุดมคติฝนธนสุนทรนะคะแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้ก็อีกหนึ่งหวานหวานนะคะน้องใบเฟิร์นสุทธิยาหรือว่าใบเฟิร์นไม้ทองคำนะคะกับทวงรักฝากลมนั่นเองนะคะโอ้โหเมื่อวานเราก็เจอกันเนาะผู้ฟังนะคะช่วงนี้เราเจอกันบ่อยขึ้นนะคะแต่ว่าก็ช่วงเวลาไหนที่คุณผู้ฟังไม่ได้ติดภารกิจอะไรก็มาฟังเพลงกันได้เพลินๆนะคะนะพูดถึงเมื่อวานก็คือว่าตอนนี้เนี่ยเผื่อว่าคุณผู้ฟังที่รับฟังอยู่ช่วงวันจันทร์ถึงศุกร์อะไรเงี้ยนะคะยังไม่ทราบนะคะคือตอนมีรายการเพิ่มมาอีกหนึ่งรายการนะคะคุณผู้ฟังช่วงวันอาทิตย์ 5:00 น.ถึง 1:00 น.นะคะกับเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษนะคะก็จะเป็นเพลงเก่าๆจัดรายการร่วมกับศิลปินแห่งชาติพ่อชายเมืองสิงห์นะคะก็ฝากเข้ามาติดตามได้นะจ๊ะโอเคนะคะวันนี้นะคะใครอยากฟังเพลงอะไรเพิ่มเติมนะคะหรือว่าบอกว่าอุ๊ยคิดถึงดีเจนะไม่ได้เจอกันก็นะคะโทรเข้ามาได้นะคะอยากฟังเพลงไหนฝากเข้ามาได้นะคะที่022481366นะคะ022481366นะคะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะคะกับช่วงของสายชิลฮิวใจนะคะรับสายหน้าไมค์1สายด้วยนะคะฝากเบอร์โทรศัพท์ให้กับทีมงานของเราได้เลยนะคะวันนี้น้องเมย์นะคะรอรับสายอยู่แล้วนะคะตอนนี้สายรัวๆเลยนะคะเอาล่ะนะอีกสักครู่หนึ่งมาว่ากันเนาะนะคะพูดถึงช่องทางของเรากันหน่อยดีกว่านะคะคุณผู้ฟังขานะคะก็ทักทายอีกครั้งนะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่รับฟังอยู่ทางวิทยุผ่านเครือข่ายวิทยุอสมท MCOT Radio Networkนะคะทั้ง41สถานีเลยนะคะครอบคลุม77จังหวัดทั่วประเทศเลยนะคะแล้วก็ทางออนไลน์ด้วยนะคะทางออนไลน์ก็สามารถติดตามรับฟังรับชมได้ด้วยนะคะที่เพจของเรามีการไลฟ์นะคะไลฟ์ทุกชั่วโมงเลยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังนะคะฟังเสียงดีเจแล้วอยากจะเข้ามาเห็นหน้าเห็นตาทักทายกันแบบส่งข้อความแชทกันแบบสดๆเนี่ยนะคะก็เชิญที่ Facebook Fanpage ของเราได้เลยนะคะที่เพจ LTM FM 95นะคะเดี๋ยวมาทักทายกันเนาะวันนี้สมาชิกมากันเยอะเลยตั้งแต่ต้นชั่วโมงนะคะยังไงแล้วก็ฝากกดไลค์กดหัวใจแล้วก็กดแชร์ด้วยก็ได้นะ ขอบพระคุณมากๆค่ะ อีกหนึ่งช่องทางของเรานะคะทาง SMS นะคะพิมพ์ข้อความแล้วก็ส่งมาที่4689400นะจ๊ะโอ้โหวันนี้ข้อความแรกมาจากน้องต้องระยองเนี่ยบอกว่าขอเพลงลูกจ้างหัวใจของพี่เบาวีหน่อยจ้านะคะแล้วก็มีเข้ามาเพิ่มเติมสวัสดีค่ะคนสวยขอเพลงกลางดาวของน้องไรอันด้วยนะคะอันนี้น่าจะเป็นคุณแม่อรุณจากอุตรดิตถ์แน่ๆเลยนะคะโอ้นะหลายๆคนบอกว่าคิดถึงนะคะเพราะว่าบางคนก็พักผ่อนเสาร์อาทิตย์เนาะแล้วก็ได้มาเจอกันวันจันทร์นะคะน้องหนูดีบอกว่าเหมือนได้เจอกันทุกวันเลยเนาะนะคะจะได้เขาเรียกว่าอะไรนะไม่ต้องคิดถึงกันมากไงเดี๋ยวมันจะแบบว่าทนไม่ไหวแล้วคิดถึงกันเสาร์อาทิตย์ไม่เจอดีหรือเปล่าไม่รู้ทักทายพี่สุจากเนเธอร์แลนด์ด้วยนะคะบอกทักทายดีเจลูกตาลรับฟังอยู่ค่ะสวัสดีพี่ไพศรีพี่หนุ่มท่าพลนะคะพี่เอกศักดิ์พี่นักรบนะสวัสดีดีเจลูกโหนดนะคะพี่เดือนเพ็ญพี่ภูเขาป่าไม้และสายลมนะคะพี่โอภาสพี่สมชายบอกจัดรายการคนเดียวบอกง่อมกาลูกตาลนะ
บอกง่อมเลยเพราะว่ามีคุณผู้ฟังอยู่เป็นเพื่อนอยู่แล้วบอกง่อมก็คือไม่เหงานะคะสวัสดีพี่คนไม่สวยอุ้งเอ็นดูเนาะพี่ไพศีนะคะมาอีกหนึ่งข้อความคุณแม่ทันพิชานะคะนะคะพี่นุเจริญพี่สุนิสาพี่จรันนะคะพี่ประหยัดพี่มาดาเดี๋ยวนี้เลื่อนไปด้านบนนะพี่บุญช่วยด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยข้อความเข้ามารัวๆนะคะตันฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยกันละกันนะจ๊ะอ่ะแล้วก็พี่พวงเหรอคะพี่พวงรักหรือเปล่านะอ่านผิดขออภัยด้วยนะคะบอกว่าสวัสดีค่ะรับฟังทางวิทยุจากแม่สายเชียงรายนะคะวันนี้เพิ่งได้เปิดเข้ามาชมไลฟ์สดใช่ไหมคะขอบคุณมากๆเลยนะคะฝากกดติดตามช่องทางโซเชียลมีเดียของทาง FM 95ลูกทุ่งมหานครด้วยนะคะคุณผู้ฟังเรามีให้ติดตามทุกช่องทางเลยนอกจากที่เราจะได้ฟังทางวิทยุแล้วเนี่ยนะคะ Facebook เรามี IG หรือ Instagram เรามี TikTokเราก็มี YouTube เราก็มีโอ้โหเรามีทุกช่องทางจริงๆก็ติดตามกันได้เผื่อว่าบางช่วงเวลาเนี่ยอาจจะแบบอุ๊ยนะวันนี้ฝนตกจังเลยอะไรเนี่ยหนักมากเลยเนี่ยรับสัญญาณวิทยุไม่ค่อยดีเลยอะไรเงี้ยก็อาจจะเปลี่ยนมาทางอื่นได้นะเรามีไว้ทุกช่องทางเลยอ้าวแล้วก็มีอีก1ช่องทางด้วยทางแอปพลิเคชันนะคะคุณผู้ฟังสามารถดาวน์โหลดเอาไว้ได้เลยติดเครื่องเอาไว้เลยนะคะแค่มีอินเทอร์เน็ตก็คือฟังได้เลยนะคะ Mcord Connect นะคะแอปพลิเคชันนี้ Mcord Connect M C O T แล้วก็ตามด้วยคำว่า Connect นะคะ C O N N E C T เนี่ยนะคะก็จะรวบรวมทุกคอนเทนต์ของอสมทของเราเลยนะคะจะฟังวิทยุรายการเพลงต่างๆรายการข่าวรายการกีฬาหรือว่าจะติดตามข่าวสารของทางสำนักข่าวไทยก็ได้เช่นเดียวกันนะคะสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android นะคะเพิ่มเติมเข้ามานะคะพี่นักรบนะคะน้องฟอฟ้าบอกว่าฟังอยู่ที่พนัสนิคมชลบุรีนะคะพี่จิตกรสวัสดีครับเมืองเลยร้อนครับโอ้นะคะแล้วก็มีพี่พรพันธ์จากกาญจนบุรีนะคะพี่มาโนดบอกว่าสวัสดีครับผมอยู่ในสวนทุเรียนโอ้โหสวนทุเรียนเลยนะแล้วก็สวัสดีคุณแม่ชนิสราด้วยนะคะพี่สุพจน์พี่สมศักดิ์พี่สมชายโอ้มีหลายสมชายเลยวันนี้แล้วก็พี่หนึ่งฤทัยด้วยสมาชิกเยอะเลยวันนี้อ่ะนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยกันละกันค่ะเดี๋ยวสักครู่นึงนะคะเราจะมารับสายน้ำใหม่กันนะคะในช่วงสายชิลฮิวใจเนาะแต่ว่าตอนนี้หนึ่งงานเพลงจากพี่แจ็คธนพลกันละกันค่ะ

0: ับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: สายชิลฮิวใจนะคะขอขอบคุณยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะสายมารออยู่แล้วนะคะสายชิลฮิวใจกับพี่แหม่มสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
2: จ้าสวัสดีจ้าน้องลูกหนูที่เสียงหวาน
1: โอ้โหน้องลูกหนูที่เสียงหวานด้วยพี่แหม่มเบาเสียงวิทยุให้หนูหน่อยได้ไหมคะรบกวนนิดนึงเนาะเสียงมันสะท้อนกันได้เลยโอ้ได้เลยค่ะได้เลยเดี๋ยวให้พี่แหม่มปิดไปก่อนเลยก็ได้ค่ะเดี๋ยวเราคุยสายกันก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวค่อยไปเปิดวิทยุฟังเพลงอีกทีนึงโอเคสุดยอดเลยขอบคุณมากมากเลยค่ะพี่แหม่มคะเราเคยคุยกันแล้วหรือยังเอ่ย
2: เคยคุยเมื่อปีที่แล้วอ่ะ
1: โอ้เคยคุยเมื่อปีกลายแหละค่ะ
2: จ
1: ้าเนาะค่ะพี่แหม่มโทรมาจากภูเก็ตเนาะ
2: จ้า
1: โอเคเลยจ๋า
2: แล้วตอนนี้น้องลูกหนูสบายดีเปล่าคะ
1: สบายดีค่ะพี่แหม่มล่ะคะ
2: อ๋อก็สบายบ้างไม่สบายบ้างเพราะอากาศมันเปลี่ยนแปลง
1: จริงตอนนี้คนรอบๆตัวหนูนะแบบว่าหลายคนบอกว่าไม่สบายเยอะมากๆเลยไงยิ่งใน Facebook เนี่ยเห็นคนโพสต์ว่าไม่สบายเยอะเลยนะะ
2: ใช่ที่ภูเก็ตเวลาร้อนก็ร้อนจัดแล้วพอฝนตกแป๊บเดียวก็ร้อนสมองเดือด
1: ร้องอุ๊ยอันนี้ไม่ได้ยินเลยนะร้อนสมองเดือด
2: มันร้อนมากอะร้อนจนสมองเดือด
1: แล้ววันนี้ฝนตกไหมคะที่ภูเก็ต
2: ฝนตกเป็นบางแห่งเป็นหย่อมๆอ
1: ่
2: ะ
1: อ๋อเป็นแบบบางพื้นที่เช่นแบบว่าในเมืองอาจจะไม่ตกอาจจะไปตกรอบนอกอะไรอย่างนี้ต่างอำเภออะไรอย่างเงี้ย
2: ไปตกแถวถลาง
1: อ่าค่ะโอ้งั้นต้องรักษาสุขภาพด้วยนะคะพี่แหม่ม
2: ร้อนมากเลยเนี่ยนี่ขนาดกลางคืนยังร้อนมาก
1: นั่นน่ะสิค่ะแล้วตอนนี้พี่แหม่มปกติต้องถามว่าปกติฟังทางวิทยุใช่ไหมคะเมื่อสักครู่นี้ได้ยินเสียง
2: จะฟังวิทยุจ
1: ้ะได้มาเข้ามาดูทาง Facebook Live บ้างหรือเปล่า
2: ไม่ได้ดูเลยค่ะเพราะว่าไม่มีโทรศัพท์น้องหรอก
1: โอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่ฟังวิทยุชัดเจนดีใช่ไหมคะ
2: ชัดมากเลย
1: ชัดมากเลยที่ภูเก็ตหมายเลขเมกะเฮิรตซ์อะไรนะคะที่พี่แหม่มฟังอยู่ตอนนี้มีตัวเลขไหมคะที่พี่แหม่มที่เครื่องวิทยุมีบอกตัวเลขไหม
2: มี91.95
1: มีไหมเขาบอกไหม
2: เขาบอกแต่ว่าตอนนี้มันมืด
1: อ๋อวันนี้มันมืดใช่ไหมอ๋อโอเคโอเค
2: ไปส่องดูที่หน้าตาที่ใครอยู
1: ่
2: ว่าอะไร
1: ไปส่องดูจริงจริงจริงจริงก็มีคุณผู้ฟังถามมาอยู่เรื่อยๆนะคะตันก็จะคอยอัปเดตนะคะตัวเลขเมกะเฮิร์ตซ์ให้คุณผู้ฟังนะด้วย
2: 105
1: อสมทเนาะอันนี้เป็นอสมทภูเก็ตหรือว่าใกล้เคียง
2: อสมทภูเก็ตค่ะ
1: อ๋อนี่ไงเดี๋ยวหนูกำลังดูให้เดี๋ยวนะอสมทภูเก็ตเลยเนาะนะคะเพราะว่ามีน้องๆเนี่ยเขาก็ถามกันเข้ามาว่าแล้วจะฟังวิทยุได้ต้องเลขอะไรอะไรอย่างนี้เดี๋ยวหนูเช็คให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะแล้ววันนี้พี่แหม่มอยากฟังเพลงอะไรคะ
2: เพลงเมียหลวงทวงสิทธิ์ของจินตราจ้ะ
1: ได้เลยเมียหลวงทวงสิทธิ์นะคะสำหรับอสมทภูเก็ตนะคะจะเป็นเลข 101.5 เมกะเฮิรตซ์นะคะคุณผู้ฟัง 101.5 นะคะนะคะ101นะคะ101 101แล้วก็จุด5ด้วยนะคะ
2: อ๋ออันนี้ก็105โอเค
1: โอเคโอเคชัดเจนเนาะ
2: จ้าจ้า
1: โอเคได้เลยค่ะเดี๋ยววันนี้จัดให้เมหลวงทงสิทธิ์ขอบคุณพี่แหม่มมากๆแล้วก็รักษาสุขภาพด้วยสุขภาพแข็งแรงนะคะ
2: ค่ะเช่นกันค่ะขอบคุณมากๆค่ะ
1: ยินดีค่ะสวัสดีค่ะจัดให้เลยนะคะสายชิวฮิวใจกับเมหลวงทงสิทธิ์จินตลาภูลาภค่ะ

0: สนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ขอบคุณอีกครั้งนะคะสำหรับสายหน้าใหม่ของเรานะคะพี่แหม่มจากภูเก็ตนะคะแนะนำงานเพลงเข้ามาเนาะนะคุณผู้ฟังอยากฟังเพลงไหนเพิ่มเติมนะคะก็โทรเข้ามาฝากเพลงได้เลยนะคะที่02-248-1366นะคะบอกเลยว่าวันนี้นะคะสายเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็ฝากจองสายหน้าใหม่ไว้เกือบทุกสายเลยวันนี้ถ้ายังไงใครที่เราไม่ได้คุยกันเนาะคุณผู้ฟังคะขอบคุณมากๆแต่ว่าเดี๋ยวตันจะชดเชยเป็นเปิดเพลงให้แทนกันละกันนะคะก็ภายใน2ชั่วโมงตรงนี้นะคะจะเปิดให้เยอะที่สุดเลยค่ะก่อนที่เราจะไปทักทายกันต่อนะคะทาง Facebook Live แล้วก็ไปฟังเพลงกันด้วยเนาะที่คุณผู้ฟังขอมานะคะเรามาพูดถึงบ้านเรากันหน่อยนะคะคุณผู้ฟังคะต้องบอกว่าบ้านเราเนี่ยประเทศไทยของเราเนี่ยเป็นเมืองแห่งของอร่อยไม่ว่าจะอาหารคาวนะของหวานหรือเมนูแซ่บๆโอ้โหอันนี้ขาดไม่ได้นะคะมีให้เลือกกินกันได้ทุกวันแต่บางครั้งนะคะความอร่อยก็อาจจะมาพร้อมกับอาการไม่สบายท้องได้นะคะไม่ว่าจะเป็นกรดไหลย้อนแสบร้อนกลางอกจุกเสียดแน่นท้องคลื่นไส้อาหารไม่ย่อยหรือแม้แต่ท้องเสียนะคะถ้ามีอาการเหล่านี้นะอย่าปล่อยให้มารบกวนความสุขของคุณนะคะใช้กระต่ายบินโททรัลตัวช่วยบรรเทา5อาการไม่สบายท้องได้แก่ท้องอืดท้องเสียอาหารไม่ย่อยคลื่นไส้แสบร้อนกลางอกด้วยตัวยาบิสมัธซับซาลิไซเลตที่ช่วยบรรเทาอาการไม่สบายท้องได้อย่างครอบคลุมเลยนะคะไม่ว่าคุณจะกินหนักกินเผ็ดหรือกินเพลินแค่ไหนนะคะหากมีอาการไม่สบายท้องกระต่ายบินโททรัลพร้อมดูแลคุณนะคะพูดถึงของแซ่บนะเมื่อเย็นก็เพิ่งกินส้มตำกับเพื่อนมาเองนะมันขาดไม่ได้จริงๆนะคุณผู้ฟังแต่ว่าบางครั้งบางทีเนี่ยของพวกนี้คือมันอะไรว่าเขาเรียกว่าอะไรนะแบบว่าอร่อยที่ปากลำบากที่อื่นประมาณนั้นอ่ะจริงๆเนี่ยก็ต้องดูแลสุขภาพด้วยนะคะสวัสดีเพิ่มเติมพี่ต่อจะตุพลนะคะพี่นันทานะคะแล้ว

ใครเอ่ยพี่วิจิตนะจ๊ะทักทายเพิ่มเติมพี่ปอเล็กนะคะรับฟังอยู่จากปัตตานีด้วยนะคะสวัสดีทักทายนะคะพี่สุภาพพี่อุเซนนะคะมาแล้วนะคะวันนี้มีมาจากหลายที่

วอนจากกาญจนบุรีค่ะพี่อ้อมสุราษฎร์ธานีพี่เพชรศรีสะเกดพี่หนุ่มน้องแต้สุพรรณบุรีนะคะพี่เกรียงศักดิ์ศรีราชาพี่ตาโอหนองบัวลำพูพี่จ่อยนครพนมแม่พรจากจังหวัดแพร่นะคะพี่สอนศักดิ์ศรีสะเกดพี่ประดิษฐ์สุโขทัยพี่วีระบึงกาฬพี่อนันต์โคราชน้องแวนนครซี่ธรรมราชนะคะพี่คำเพียรสกลนครพี่หนึ่งโรงก๊อกสุวรรณภูมิป้าแป๋วลาดกระบังค่ะพี่อเนกสุโขทัยพี่โจคลองสองแล้วก็พี่วิทยาสีสเกตจ้านี่นะโอ้ยวันนี้สายเข้ามาเยอะมากๆเลยเอ้านะเดี๋ยวไปจัดเพลงให้ต่อกันละกันขอบคุณนะคะนะคะพี่หนึ่งบอกว่าแชร์ให้แล้วขอบคุณมากๆเลยพี่ๆหลายๆคนนะแชร์ไลฟ์ให้ตาลทุกวันในทุกครั้งที่เข้ามาเลยขอบคุณมากๆค่ะเดี๋ยวตอนนี้จัดงานเพลงของพี่เกรียงศักดิ์จากศรีราชากันให้ก่อนเลยคนมีเจ้าของงานจาก MC2 และแบงค์นัดค่ะ

0: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ไปกันต่อนะคะกับมหานครไลฟ์ค่ะขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะมีงานเพลงของพี่นางสิริพรนะคะแนะนำเข้ามากับ เปลี่ยนความตั้งใจของน้องได้บ่อนะคะแล้วก็เรามีบันทึกการแสดงสดด้วยนะคะจากงานมหานครตลอดฮิตติดตลาดล่าสุดเลยนะคะที่ตลาดเดี๋ยวนะยิ่งเจริญตลาดยิ่งเจริญสะพานใหม่ยังไงล่ะแม่โถจัดให้เลยนะจ๊ะ

ีซำไหนเกรงใจมากเลยมีสัก500ไหมลูกพักที่เก่าบ้างเหรอ

0: บ่เงินโอโทมาสิหาผัวใหม่ขอจะมาเป็นเก่งเนาะโอ้ยแม่แม่แม่บ่หรอแม่นี่บ่
1: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower

0: 15
1: โดยลูกตาลชนทิชา
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โหดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
4: รอบดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
7: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
8: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
9: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
10: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราน
11: ักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770

0: หยาดเหงื่อเพื่อแม่เอกพลมนตรการนะคะที่พี่อนันต์จากโคราชโทรเข้ามาฝากเอาไว้ทางหลังไมค์จัดให้แล้วนะคะ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะคะมีงานเพลงฝากเข้ามาทาง SMS ตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยนะคะน้องต้องจากระยองนะคะขอเพลงของพี่บ่าววีกับลูกจ้างหัวใจอ่ะเดี๋ยวจัดให้เลยในช่วงนี้แล้วก็หลังจากจบเพลงนี้เราพักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่หนึ่งนะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวไปต่อชั่วโมงหน้าบอกเลยว่าวันนี้โอ้โหหันไปดูสายฝากเพลงเข้ามาเยอะมากๆตอนนี้น่าจะประมาณทะลุ30แล้วจะพยายามนะคะคุณผู้ฟังค่ะเดี๋ยวจัดให้เพิ่มเติมขอบคุณมากๆเลยที่โทรเข้ามาดีเจไม่เหงาแล้ว

0: ขณะนี้เวลา 23:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดย

0: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
1: ไอ้ไอระอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอระอาฮ่า
2: 23:02 นะคะเริ่มต้นกับชั่วโมงที่2นะคะคุณผู้ฟังยังอยู่กับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะชั่วโมงนี้ค่ะอย่างที่บอกเอาไว้รับสายหน้าใหม่อีก1สายนะคะแล้วก็มารออยู่แล้วไม่ไกลไม่ไกลนะคะจากรามคำแหงนี่เองนะคะรามคำแหงนะสวัสดีค่ะ
3: สว
2: ั
3: สด
2: ี
3: คร
2: ับ สวัสดีครับผมพี่เชิดชัยนะคะ
3: ครับผม
2: ค่ะเห็นบอกว่ากำลังทำงานอยู่ด้วย
3: ครับผม
2: ค่ะเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยนะ
3: ครับผม
2: สุดยอดเลยปกติรับฟังช่วงเวลาไหนบ้างคะพี่เชิดชัย
3: ฟังตลอดเลยครับไม่ได้ฟัง YouTube เลยฟังแต่วิทยุ95
2: โอ้ฟังวิทยุตลอดเลยอันนี้เป็นครั้งแรกด้วยไหมคะที่เราคุยสายน้ำใหม่ด้วยกันคะพี่เชิดชัย
3: ครับผม
2: โน้ครั้งแรกเลย
3: ก่อนมันโพลไม่เคยติดเลย
2: ขอโทษด้วยจริงๆนะคะแต่ว่าวันนี้ได้คุยกันละติดตามฟังมานานหรือยังคะพี
3: ่โอ้จะ5ปีแล้วมั้งครับ
2: จริงเหรอ5ปีเลยนะแล้วก็อยู่แถวเนี้ยอยู่แถวรามคำแหงเนี่ยนะคะ
3: ครับผม
2: โอ้
3: ทำงานตั้งแต่โรงพยาบาลรามคำแหง2ยังไม่ขึ้นเลย
2: แล้วตอนนี้ก็คืออยู่ที่โรงพยาบาลเหรอคะ
3: ไม่ครับผมอยู่ตรงข้ามกัน
2: อ๋อก็ยังอยู่ในระแวกแถวๆนั้นรามคำแหง
3: ครับผม
2: นะโอเคขอบคุณมากๆเลยที่ติดตามรับฟังมาตั้ง5ปีแล้วแล้วก็ถ้ามีโอกาสช่วงไหนทางลูกทุ่งมหานครของเรามีงานในกรุงเทพแล้วก็พี่เชิดชัยไม่ต้องเข้าเวรไม่ต้องทำงานก็แวะมาเจอกันได้นะพี่นะ
3: ได้ครับ
2: เนาะอยู่ใกล้ๆกันโอเคได้เลยค่ะวันนี้หนึ่งงานเพลงค่ะพี่เชิดชัยอยากฟังเพลงอะไรดีคะ
3: ขอโอกาสนะเด้อจากบอยพนมไพรคร
2: ับ ได้เลยเดี๋ยวจัดให้นะคะเอาล่ะนะก่อนที่จะไปฟังเพลงเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนกันก่อนนะก่อนที่จะขอบคุณผู้สนับสนุนอยากมอบขอโอกาสนะเด้อบอยพนมไพรให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมจ๊ะ
3: ให้คุณสมบูรณ์ครับ
2: ค่ะอยู่ที่ไหนเอ่ย
3: อยู่รามคำแหงเนี่ยนะแอบชอบเขามานานแล้ว
2: เอ้ยจริงเหรอแล้วได้เจอกันบ้างแล้วได้เจอกันบ่อยๆไหม
3: ก็เจอครับเจอทุกวันแต่เขาคงไม่เห็นความสัมพันธ์ของเรา
2: อุ้ยเราก็ยื่นความรู้สึกดีๆได้พี่เชิดชัยต่อให้อาจจะไม่ได้ไปถึงสถานะของคนรักแต่เราก็ยังได้เพื่อนที่ดีได้กัลยาณมิตรที่ดีต่อกันเนาะเดี๋ยวเรานี่ไงตามเพลงเลยขอโอกาสในเด้อใช่ไหม
3: ครับผม
2: คิดว่าเขาฟังอยู่ไหมคะ
3: ผมว่าคิดว่าเขาฟังอยู
2: ่
3: เพราะว่าเขาเป็นผู้ช่วยพยาบาล
2: โอเคโอเคอ่ะนะเดี๋ยวจัดให้เลยแต่ว่าก่อนที่เราจะไปฟังเพลงนะคะเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันก่อนเดี๋ยวพี่เชิดชัยพูดตามหนูเลยนะจ๊ะ
3: ครับผม
2: ค่ะขอขอบคุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
3: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
2: ์น้ำจิ้มปิ้งย่าง
3: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
2: สุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: และไอ้ไอยราอาห่า
3: และไอ้ไอยราอาห่าร
2: สชาติดีดี
3: รสชาติดีดี
2: ทานง่ายชุ่มคอ
3: ทานง่ายชุ่มคอ
2: ทุกบ้านต้องมี
3: ทุกบ้านต้องมี
2: ไอย
3: ราอาห่าน
2: ี่สุดยอด
3: ผมจำได้
2: จำได้นะโอเคสุดยอดขอบคุณมากมากเลยวันนี้แล้วก็ทำงานหนักรักษาสุขภาพพักผ่อนด้วยนะจ๊ะพี่นะ
3: คร
2: ับ ค่ะขอบคุณมากมากค่ะสวัสดีค่ะ
3: สว
2: ั
3: สดีครับ
2: จัดให้เลยนะคะกับพาเรทเพลงฮิต4ภาคนะคะ4งานเพลงต่อเนื่องค่ะคุณผู้ฟังในช่วงนี้เป็นงานเพลงที่คุณผู้ฟังฝากเข้ามาทางหลังไมค์ด้วยเราเริ่มต้นขบวนพาเหรดนะคะกับงานเพลงที่สายหน้าใหม่ของเราแนะนำเข้ามาขอโอกาสเนเดอร์บอยพนมไพรค่ะ

0: ังติดตามเฮาอยู่บ่เธอทุกมื้อบ่เบื่อติเธอ
1: เบื่อจ้ะเรื่องแค่มอสามรถตัว

0: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
1: ไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
2: สี่งานเพลงนะคะที่คุณผู้ฟังแนะนำเข้ามานะคะกับช่วงของพาเรตเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะที่จบไปกับปลายฟ้างานจาก2ศิลปินนะคะเบิ้ลปทุมราชและแมนพิสิทธิ์พงศ์นะคะจากพี่ตาโอนะคะหนองบัวลำพูนะคะฝากเข้ามานะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นมีสักวันฉันจะรู้สึกเฉยๆกับเธอนะคะเอิ้นขวัญวรัญญานะคะจากน้องแวนนครศรีธรรมราชค่ะแล้วก็มีเสาหลักของบ้านแรงงานของนายเบียร์พร้อมพงนะคะจากพี่ติ๋มชนบุรีนะคะแล้วก็ต้นขบวนพาเรดของเราจากสายหน้าใหม่เนาะขอโอกาสในเดอร์บอยพนมไพรนะคะจากพี่รปภ.เชิดชัยนะคะโอเคโอ้ยวันนี้เพลงเข้ามาเยอะมากๆจริงๆคุณผู้ฟังเดี๋ยวทยอยจัดให้ต่อแต่ว่าก่อนที่เราจะไปฟังเพลงกันต่อนะคะหลายๆคนนะคะที่เป็นแฟนบอลคอลูกหนังนะคะตอนนี้ก็คงจะใจจดใจจ่อนะคะตื่นเต้นนะคะกับการแข่งขันFIFA World Cup 2026อยู่นะคะและทางบริษัทอสมทจำกัดมหาชนของเรานะคะร่วมสร้างสีสันและความสนุกเฟ้นหา Mcot Super Fan ค่ะในช่วงการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันค่ะเปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดหรือทีมชาติที่ชื่นชอบนะคะลุ้นรับของรางวัลรวมมูลค่ากว่า 2,600,000 บาทค่ะร่วมภารกิจได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะคะสำหรับขั้นตอนการร่วมภารกิจนี้นะคะไม่ยากเลยค่ะคุณผู้ฟังเพียงลงทะเบียนและก็เข้าสู่ระบบนะคะจากนั้นซื้อบัตร Mcot Superfan นะคะเพื่อร่วมกิจกรรมโหวตทีมฟุตบอลทีมชาติที่ชื่นชอบบัตร Mcot Superfan นะคะเริ่มต้นง่ายๆนะคะที่ Mcot Superfan Starter ค่ะราคา20บาทนะคะซึ่งจะได้รับ10ใบในการร่วมโหวตค่ะหรือแบบนี้ค่ะเอาแบบคุ้มๆกันเลยสุดคุ้มกับบัตร Mcot Superfan Diamond ราคา500บาทนะคะได้รับถึง300ใบในการร่วมโหวตเลยโอ้โหแบบนี้แบบจัดเต็มแบบคุ้มๆเลยนะคะมาพูดถึงของรางวัลสำหรับภารกิจหลักกันบ้างสิทธิ์ลุ้นรางวัลของเรานะคะรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์นะคะรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ฟาริซอน MPV EV Supervan นะคะมูลค่า 1,599,000 บาทจำนวน1รางวัลค่ะมีรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 จำนวน5รางวัลนะคะตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวยส์ภายในประเทศจำนวน24รางวัลนะคะแล้วก็ยังมี Go Gift Voucher จำนวน5รางวัลอีกด้วยค่ะยังไม่หมดแค่นั้นนะคะยังมีภารกิจพิเศษสำหรับสมาชิก Mcot Superfan นะคะที่จะได้รับของรางวัลพิเศษเพิ่มเติมอีกด้วยค่ะใครที่สนใจนะคะสามารถติดตามรายละเอียดเงื่อนไขการร่วมกิจกรรมและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะคะคุณผู้ฟังสามารถร่วมสนุกได้แล้วนะคะตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงเวลา 1:45 น.นะคะของวันที่20กรกฎาคม2569นะคะกับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนี่นะคะทักทายสมาชิกเพิ่มเติมด้วยนะคะตัวนี้ทาง Facebook คึกคักมากๆเลยนะคะพี่ธวัชชัยเนี่ยพี่ป๊อกป๊อกนะคะแล้วก็พี่จักกรีนะคะพี่เอกรินนะน้องแบมกรีดมาเลยนะคะพี่ซันมาด้วยนะคะวันนี้มีหลายๆคนที่ห่างหายไปนานนะคะแวะเวียนเข้ามาทักทายกันนะคะในช่วงนี้จัดเพลงให้ต่อเลยดีกว่าเพราะเพลงเยอะมากๆจริงๆนะคะพี่ขจรจากนครศรีธรรมราชโอ้โหวันนี้สายจากนครเยอะมากงานเพลงของออนอรดีนะคะยอมแพ้ที่เธอใหม่ล่าสุดเลยค่ะ

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: จากยอมแพ้ที่เธออ่อนอรดีนะคะมากันต่อในช่วงนี้จ่อคิวฮิตค่ะคุณผู้ฟังขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะงานเพลงใหม่นะคะแล้วก็เป็นงานเพลงที่เป็นการทำงานร่วมกันระหว่าง2ศิลปินนะคะนั่นก็คือพี่เก่งทัชยะนะคะแล้วก็อีก1ศิลปินนะคะคุณเจนจิราเฉียงเอกนะคะกับเพลงนี้แสงอุษานะคะจากสังกัดไวท์ไลน์มิวสิกค่ะคำร้องทำนองโดยเจนจิราเฉียงเอกและทัชยะประทุมวันก็คือทั้งสองศิลปินนะคะเขาก็ร่วมกันนะคะแต่งคำร้องทำนองและเรียบเรียงโดยภูเบศเพ็ญสุขนะคะเดี๋ยวไปฟังเพลงนี้พร้อมๆกันเลยกับช่วงจ่อคิวฮิตค่ะแสงอุษาทัชยะและเจนจิราค่ะ

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงนี้ติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปร IQ
2: ไปกันต่อเลยนะคะกับเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะในช่วงนี้ขอขอบคุณอาหารแมว A Pro IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะคะ2งานเพลงจากมหานครชาร์ตของเรานะคะจัดเป็นฮิตที่16นะคะคงที่จากสัปดาห์ที่แล้วด้วยสำหรับอบอ้วนเล็กรัชเมฆจาก Genie Records นะคะแล้วก็เดี๋ยวต่อด้วยสิทธิ์ของเจ้านะคะของพ่อใหญ่ไม้ไทยเด้อนะคะจัดให้นะคะมีหลายคนแนะนำเข้ามาด้วยนะคะตอนนี้อยู่ในฮิตที่8ขึ้นมาจากสัปดาห์ที่แล้วอยู่ในฮิตที่10นะคะอ่ะเดี๋ยวจัดให้เลยละกันนะจ๊ะจากสังกัดพระเอกใหญ่9992เพลงนี้ค่ะอบอวลแล้วก็สิทธิ์ของเจ้าในช่วงเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะ

นับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร022014364
1: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net

0: เทียนไขไฟฟ้านะคะกับงานเพลงของพี่นุ้ยสุวินานะคะฝากเข้ามาทางหลังไมค์จ้ะไอ้นานดิฟลำปางเนอะ
1: เพลินเพลงหวาน
2: สนับสนุนโดย
3: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหลอกแล้วจะเฮิร์บ
2: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
0: ส่งท้ายกันกับเพื่อนเพลงหวานนะคะขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะคะคุณแม่ทันพิชาจากลาดพร้าว71นะคะแนะนำงานเพลงรักนี้มีค่าเพราะเธอของพี่เบิร์ดธงชัยนะคะฟีเจอริ่งกับศิลปินสาวหลายคนเลยนะคะพี่ดาเอนโดฟินนะคะพี่นิวจิ๋วด้วยนะคะเดี๋ยวมอบเพลงนี้ส่งท้ายเลยนะคะพรุ่งนี้เจอกันเวลาเดิมกับดีเจลูกตาลชนิชาค่ะวันนี้ไปก่อนแล้วนะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ

0: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 95ลูกทุ่งมหานครซูเปอร์สเตชั่นต่อไปติดตามการบรรยายสดฟุตบอลโลก2026 99 Live บอลโลกจาก FM 99 Active Radio
1: สนับสนุนโดยท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
1: ใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
4: สบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
5: ใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: สนับสนุนโดย
8: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
9: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
1: ยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
10: เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร์
11: ไม่เปลี่ยนแปลงเลยครับจากเกมที่แล้วครับมีตาครับ
12: ผู้สัมประตูนะครับก็เป็นทางเอมิเลียโนมาร์ติเนสนะครับแบ็กซ้ายเป็นเมดีน่าทางขวาเป็นโมลีน่านะครับคู่เซ็นเตอร์นะครับคริสเตียนโมเรโรนะครับกับโรเมโรนะครับกับลิซาโดมาร์ติเนสคู่มิดฟิลด์นะครับอเล็กซิสแบ็กลิสเตอร์กับเบโซเฟนันเดสนะครับแล้วก็มีตัวผมเส้นนะครับเป็นทางอามาดากับทางโรดริโกเดปอร์นะครับกองหน้าก็เป็นเมสซี่ยืนคู่กับลอตโรมาร์ติเนสส่วนฝั่งของออสเตรียนะครับออสเตรียก็มีผู้สัมประตูนะครับอเล็กซานเดอร์ชราเกอร์นะครับทางเซ็นเตอร์นะครับเป็นเดวิดอาร์บายคู่กับเควินดานโซทางซ้ายนะครับคอนราดไรเมอร์ทางขวาสเตฟานพอชมิดฟิลด์นะครับเซเวอร์ชราเกอร์ยืนคู่กับเซวาลนะครับแล้วก็ตัวรุกนะครับมีมาเซลซับบิสเซอร์พอลวานเนอร์โรมาโนชมิดนะครับแล้วก็วันนี้กองหน้านะครับเป็นทางมิเชลเกโกริช
11: ก็เปลี่ยนชั้นตำแหน่งจากเกมที่แล้วนะครับวันนี้สเตฟานพอชกับแบ็คขวาจากไมล์ได้ลงสามตัวจริงแม้ว่าจะมีปัญหาอาการบาดเจ็บนะครับแบ็คขวาที่เจ็บกรามเห็นว่ากรามหักนะแต่ไม่ถึงกับผ่าตัดเพราะวันนี้เหมือนจะใส่หน้ากากเลยครับปกป้องบริเวณกรามของตัวเองครับดูจังหวะนี้ของทางเจเจได้ครับไหลเข้ามาตรงกลางแล้วตบได้เข้ามาแล้วถึงเส้นหลังเลยครับแล้วหักเข้ามาตรงนี้เป็นนะน่าจะเป็นเมนดิด้านะครับเอาเป็นอัลมาด้าครับเตียโกอัลมาด้าครับจากแอตมาดริดนะครับที่ตบเข้ามาแล้วออกข้างนะครับออกหลังนะครับเข้าคานตะข่าย
12: โอ้โหจังหวะโฉบขึ้นมาแหมกำกึ่งนะแต่อาจจะล้ำหน้าก็ได้นะครับทะลุไปสวยเลยครับตวัดเข้ามานะครับด้วยสายก็ถือว่าเปิดฉากมาก็ทักทายเลยนะครับอาร์เจนตินาแต่ก็ยังเชื่อว่าจะไม่ง่ายแต่ออสเตรียนี่ตัวประสบการณ์ก็สูงทั้งนั้นนะครับ
11: กลับมาทักทายแล้วก็คุยกับเรา2คนได้4689899นะครับแล้วก็ทางบ้านฟ้าบ้านแดงบ้านดำของเรานะ
12: ครับ
11: ครับเข้ามาคุยแล้วก็ทักทายกันนะครับ
12: วันนี้นี่
11: ทั้ง YT ทั้ง FB ทั้ง TikTok นะ
12: มาได้หมดเลย
11: SMS ก็4689899นะครับสวัสดีคุณฟังทุกท่านนะที่เพิ่งจะรับฟังผ่านวิทยุทั่วประเทศไทยเลย
12: ครับผม
11: ทั้ง41สถานีนะครับเราออกอากาศสดทั่วประเทศตีเที่ยงคืนถึงตี5
12: ครับ
11: นะครับ
12: เรียกว่าดูไปพร้อมๆกันนะฮะ
11: รู้พร้อมกัน
12: ใช่นะครับวันนี้ไม่มีอนาโตวิชนะ
11: อนาโตวิชก็ลงมาเป็นสำรองมีส่วนร่วมกับทีมเลยยิงประตูได้ด้วย
12: เกมนี้ก็ยังเป็นสำรองอยู่นะครับก็จะเป็นตัวอีกหนึ่งตัวทีเด็ดนะครับของทางฝั่งของออสเตรีย
11: ก็เป็นนักเตะที่ติดทีมชาติมากสุดและยิงมากสุดนะ
12: ครับผม
11: ของออสเตรียนะครับ134นัดยิงมากสุด48ประตูแต่ว่าคนที่จะหรือประวัติศาสตร์ต้องดูครับคนที่จ่ายบอลเลียวเมสซี่ครับจะยิงประตูได้ในบ้านและจังหวะนี้เราตุลวันที่ได้กลับไปโดนเสียบความโดนนิปุสิตไม่ว่าอะไรครับจังหวะที่เสียเข้าไปเกมเร็วมากครับและเมสซี่จับพลิ้วหนีมาโดนนักดักได้ครับไลเมอร์เข้าคู่กับทางอลาบาตอนนี้ฟอร์ดครับว่าตอนนี้นอนเจ็บอยู่นะครับเป็นเราจะโลกมันจะเดนครับนอนบริเวณเส้นหกหลา
12: ก็เกมดำเนินไปนะครับผู้ตัดสินไม่ได้เป่าอะไรนะครับก็เดี๋ยวดูว่าเจนีน่าน่าจะเตะออกนะครับตอนนี้เตะออกไหมเดปอบอกออกได้แล้วเพื่อน
11: ผู้ตัดสินวันนี้มาจากอียิปต์ครับ
12: ครับ
11: อามินโอมาครับทีมงานผู้ตัดสินมาจากอียิปต์และวีอาร์นะครับมาจากสเปนครับ
12: ครับผม ดูครับว่าเป็นยังไงครับโอ้โห
11: โหแต่เสียบนะสเตฟานพอร์ตนะครับแบ็คขวาหุบเข้ามาแต่โดนนะครับโดน
12: ครับ
11: โอ้โดนครับโดนบริเวณเท้าเลยครับของลาวตาโร่มาเซเนสจังหวะที่กำลังจะเอื้อมเหมือนเสือบเท้าไปเตะบอลแล้วพอร์ตเนี่ยเหมือนแย่เข้ามาครับต้องดูว่าจุดสัมผัสเนี่ยมันรุนแรงมากน้อยแค่ไหนครับ
12: เข้ามาแบบซันด์วิชเลยนะครับเหมือนรู้ใจกันมากเลยครับสเตฟานพอร์ชเบอร์5นะครับมากับเบอร์4มิดฟิลด์นะครับเซเวอร์สตราเกอร์โอ้โหก็ถือว่าเฉียดฉิวเลยลูกนี้นะครับคือถ้าเผื่อรอดไปแล้วก็ถือว่าเข้าสกัดได้แบบว่าหมองเหม่งมากนะครับ
11: มา
12: ค
11: ู่
12: เลย
11: ครับผม
12: ดูครับมาคู่เลยครับเบอร์5เบอร์4ครับแม่เหมือนใจตรงกันเอามุมนี้อ่ะเป็นยังไงฮะทำไมใจตรงกันได้ขนาดนี้
11: คือเข้าอัดพร้อมกันนะครับสลาเกอร์กับ
12: ครับ
11: พอชนะครับที่เข้ามาพอชเนี่ยอยู่ข้างหลังสลาเกอร์เข้าด้านข้างมีเช็คครับ
12: ต้องเช็คแหละนะครับต้องเช็คแต่ว่าแต่ผู้ตัดสินก็เป็นคนเป่าจุดเกมเนี่ยนักเตะฝั่งของอาร์เจนตินาเนี่ยยังไม่ได้เตะบอลออกนะครับนี่ครับ possible penalty นะครับเช็คอยู่เริ่มเกมมา5นาทีเท่านั้นครับเดือดแล้ว
11: แต่ดูที่ว่าคนแรงมากน้อยแค่ไหนแล้วโอกาสของลาวตาโร่มาร์ติเนสจะถึงบอลหรือไม
12: ่คือมาจากข้างหลังด้วยตรงนี้ก็ถือว่าก็เสียวเหมือนกันนะออสเตรียนะครับโดยเฉพาะฝั่งของสเตฟานพอช
11: โอ้โหมีความเป็นไปได้ที่ได้จุดโทษในคุยกับผมนะพี่แป๊กมองว่าไง
12: ผมว่าไม่ได
11: ้อ่ะแต่มันดูที่จังหวะของลาวตาโร่ว่าถึงบอลหรือไม่ครับ
12: เร็วไปนะ
11: อ
12: ันนั
11: ้นนะนักเตะทั้งสองทีมก็พยายามที่จะเข้าไปนะครับแมคคาลิเตอร์เอนโซ่เฟอร์นันเดสผู้สินบอกให้เชิญฮะออกก่อนครับ
12: ลุ้นลุ้นลุ้น
11: โอ้นั่นครับมีเช็คครับแสดงว่ามีความเป็นไปได้ครับวิยาทักมาแบบนี้อาร์บาพยายามที่จะไปฟ้องแต่ผู้ตัดสินบอกว่าให้ถอยออกไปครับ
12: ครับผมเรียบร้อย
11: ทักมาแบบนี้มีโอกาสที่จะเป็นจุดโทษครับ
12: ก็อย่างที่เราดูบอลมาตลอดนะพอไปเช็คแบบนี้นะคร
11: ับ ใช่ครับขาขวาก็ที่ไปแยกขาซ้าย
12: สเตฟานพอร์ชนะ
11: โอ้โหจะเข้าคู่นะพี่นะมันก็สุ่มเสี่ยงอ่ะ
12: คือชราเกอร์เบอร์4เนี่ยเข้าผมว่าเข้าได้บอล นะแต่ว่า
11: พอช
12: เนี่ยสิ
11: โอ้ดูแป๊บเดียวจุดโทษแล้วพี่แบบนี
12: ้
11: เดี๋ยวฟังก่อนปีนัลตี้คิก
12: กับปีนัลตี้ครับ
11: ผู้บรรยายไอ้ผู้ตัดสินชาวอียิปต์นะครับก็พูดว่าเพนัลตี้คิกนะครับเหมือน
12: ครับผม
11: จะเป็นหมายเลขห้าเขาบอกว่าพี่เขาบอกใช่ไหมเมื่อกี้เมสซี่ครับกำลังจะสร้างประวัติศาสตร์ครับพี
12: ่ยิงประตูเยอะสุดในฟุตบอลโลกครับ
11: รอบสุดท้ายครับ
12: ครับผม
11: โอ้โหนี่คือนาทีประวัติศาสตร์ครับคุณฝากคุณผู้ชมครับเมสซี่กำลังจะทำสถิติครับยิงประตูมากสุดครับในศึกฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายที่17ประตูครับแซงหน้ามิโลสลาฟโคเซ่ครับแฮตทริกแรกไปแล้วในชีวิตการเล่นฟุตบอลอาชีพในศึกฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย
12: ครับผม
11: และตอนนี้กำลังสร้างประวัติศาสตร์อีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์นะครับโอ้โห
12: ทุกอย่างนะ
11: ทุกอย่างครับ
12: ทุก
11: คนที
12: ่
11: จะปฏิเสธเขาก็คืออเล็กซานเดอร์ชราเกอร์ครับ
12: ครับผม
11: ผลประตูจากสโมสรซาบัวครับในลีกออสเตรีย
12: สุดลุ้นกันครับ
11: เมสซี่ครับ
12: ขนลุก
11: อยู่ที่บอลโอ้โหขนลุกแทนขนลุกแทนนะครับนาทีโอ้ใครมีกล้องมีอะไรดูอยู่นะครับจับภาพไว้เลยครับเมสซี่ครับจดจ้องอ่ะเจอกับทางชลาเกอร์วิ่งเข้ามาแล้วยิงด้วยดีโอ้โหเมสซี่ยิงออกโอ้โหครับจังหวะนี้เมสซี่ถอยไม่กี่ก้าวครับพยายามจะสืบเท้าเข้าไปแล้วยิงด้วยซ้ายเดี๋ยวนี้ถอยไม่ถึง2ก้าวยิงออกไปขวามือของตัวเองครับ
12: ดูว่าออกหรือออกไหมออกโ
11: อ้
12: โหมา
11: สลาเกอร์ก็ดอกทางถูก
12: ถูกครับก็มีสิทธิ์ที่จะปัดได้ถ้าเราดูจากการพุ่งเมื่อสักครู่ครับของสลาเกอร์นะครับ ไม่ได้ครับประตูที่17ในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายของเมสซี่นะครับแล้วก็คู่นี้ด้วยนะครับ 0-0 อยู่ครับออสเตรียครับไม่เป็นไรครับตามต้นกันใหม่ครับมาตัวนี้จ่ายพลาดนะครับ
11: คือเมสซี่ก็สไตล์แกสไตล์แบบยิงเหมือนบอลโลกครั้งที่แล้ววิ่งเข้ามาช้าๆแล้วก็ดูว่าประตูจะพุ่งไปทางไหนแล้วก็ยิงอีกทางหนึ่ง
12: ครับ
11: แต่ว่าจังหวะนี้เหมือนเมสซี่เห็นชลาเกอร์พุ่งไปถูกทางก็เลยพยายามที่จะยิงยิงให้หนีมือใช่เลยยิงออกไปได้
12: ใช่ครับนะครับก็เราอาจจะเคยเห็นเมสซี่พลาดจุดโทษมาบ้างนะแต่ว่าก็เป็นคนที่ยิงดีมากคนนึงอยู่แล้วนะเมสซี่นะครับแต่ลูกนี้ครับพลาดไปนะครับอ่ะก็เดี๋ยวมาดูกันใหม่ครับเกมต้องมายิงกันเองนะเราจะโล่ลงมาได้เรียบร้อยนะครับออสเตรียนี่ยังไม่ได้ตั้งหลักตั้งอะไรเลยนะเกือบบุดวิดจะโดนยิงประตูไปแล้วครับ
11: เมสซี่เนี่ยฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายพลาด2ครั้งนะพี่
12: จุดโทษ
11: ในเกมบอลโลกปี2018นะครับที่เจอกับไอซ์แลนด์ครับแล้วก็ครั้งที่แล้วครับ
12: ครับ
11: เชสซี่ครับที่เซฟจุดโทษได้2022เจอกับโปแลนด
12: ์ดูครับมุมกล้องของผู้ตัดสินครับ
11: คือสไตล์ของเมสซี่อย่างที่เราเห็นอะเดินท่านค่อยๆสืบเท้าย่างปลายเข้ามาคือถอยไม่ถึง2ก้าวเนาะ
12: คือเขานิ่งอยู่แล้วนะ
11: เหมือนเดินยิงอ่ะเดินยังจะเดินมายิงครับชลาเกอร์ไม่พุ่งครับชลาเกอร์ไม่พุ่งก่อนเมสซี่ก็เลยต้องพยายามที่จะยิงให้หนีมือครับยิงออกขวามือตัวเองไปเลยครับ
12: ก็ต้องทำสงครามจิตวิทยากันนะประตูบางทีถ้าหากเลือกที่จะพุ่งก่อนนี่ก็ไปเสียเหลี่ยมให้กับมือเพชฌฆาตนะลูกนี้ได้ฟาวครับเกียร์กอริชขาหลุดเลยครับอัดกับลิซาโดเมื่อสักครู
11: ่วันนี้รับรักเนี่ยนะครับไม่ใช้อนาโตวิชครับและไม่ใช้คาเน่ชุกูเมก้าครับใช้มิเชลเกโรชครับนักเตะที่เล่นอยู่ในเกโกริชครับนักเตะที่เล่นอยู่ในบริสก้านะพี่กับสโมสรออกซ์บวร์ครับ75นัดยิงไป24ประตูครับนั่นนี่เป็นนัดที่76ครับ
12: ครับผมหมายเลข11นะครับมิเชลเกโกริช
11: เสียดายไม่มีบอมการ์เนอร์โอ้โหตัวนี้ดีมากไม่คือบ็อกทูบ็อกนะครับที่เจ็บก่อน
12: ตัวขยัน
11: จะเริ่มตัวทัวร์นาเมนต์นะครับกองกลางเจ้าขยันของอาเบเลซิกครับ
12: ครับผม
11: แฟนบอลอาร์เจนติน่าเสียดายครับเมสซี่ไม่สามารถจะรึกปอสาได้แต่ว่าเวทีนี้ยังอีกยาวไกลครับ
12: ถูกต้องครับ
11: ดูออสเตรียครับจะบุกขึ้นมาครับนาทีที่12ของการแข่งขันฟรีคิกครับบริเวณกลางสามมีกอไปแล้วครับหน้ากรอบเขตโทษของอาร์เจนติน่า
12: เกอริชกับเดปองครับโอ้โหคนละไซส์เลย
11: วันนี้ดานโซก็ได้ยืนตำแหน่งสเตปแบ็กเป็นตัวจริงนะครับดานโซคู่กับอาราบา
12: เควินดานโซแต่ฟิกเกอร์ก็ไปนะครับอาราบา
11: เพราะว่าเกโกริชเนี่ยก็ตัวสูงใหญ่นะครับมิเชลเกโกริชครับอาราบาหยอดมาจังหวะนี้ดานโซมองตั้งเข้าไปข้างในอย่างติดครับเกโกริชเนี่ยสูง193เลยนะพี่
12: ดานโซ่ครับแม่เอาตัวรอดไปได้
11: เกิดอะไรกันมาครับซาบิเซอร์ให้ดานโซ่หยอดด้วยสายเข้ามาข้างในยังติดครับติดเอนโซ่อาราบ้าจุดผู้ลุกขึ้นหน้าไปติดเบดีน่าครับกองหลังจากกลองนะครับที่ซีซั่นก่อนถูกมาร์เซย์ยืมตัวไปล่าสุดก็เพิ่งต่อสัญญากับลองไปครับเทียมเดียวกับกานิเย่เนี่ยใช่ไหมฮะ
12: ลองถูกต้องครับกาเดเย่เอราวัน
11: เอราวันกาเดเย่
12: เริ่มตั้งหลักได้นะครับออสเตรียครับตอนนี
11: ้ดึงช้าๆครับบอลนะย้อนกลับมาที่นิคลัสไซวาลเสาก็จะเป็นมิดฟิลด์ตัวเชื่อมเกมเลยครับระหว่างหลังไปหน้าครับมิดฟิลด์จากไลซิกครับวันนี้ก็เล่นคู่กับทางชาเวอร์ชลาเกอร์ก็เป็น
12: คู่เดลิก้านะ
11: ใช่ฮะไลซิกเหมือนกันโอ้ถ้ามีบอมการ์เดอร์เนี่ยมันเลยครับไลซิก3เลยครับกองกลางบอลนะออกขวามาครับที่คอร์ลไลเมอร์วันนี้โยกมาเล่นเนี่ยวิงแบ็กนะครับทางฝั่งซ้ายแบ็กขวาก็ได้แบ็กซ้ายก็ได้ขึ้นหน้าก็ได้ครับไปเล่นเนี่ยข้างบนก็ได้ครับคอร์ลไลเมอร์จากไบเยอร์มิวนิกครับ
12: ครับแบ็กซ้ายก็ได้ได้ทุกที่แล้วตอนนี้
11: ใช่ฮะขอให้ได้ลงครับคอร์ลไลเมอร์
12: นี่เป็นช่วงที่ออสเตรียเริ่มที่จะตั้งหลักได้แล้วก็ครองเกมได้แล้วนะครับแต่เมื่อนะครับลุ่มทุ่มเข้ามานะครับแล้วก็เป็นทางแมคอลิสเตอร์ที่ไปฟาวใส่พอวานเนอร์อ
11: ันนี้ก็อดีตนักเตะไลซิกนะคอนราดไลเมอร์อยู่กับทีมมาอย่างยาวนานนะครับ6ปีนะครับ2017ถึง2023ครับก่อนจะย้ายมาอยู่กับบาเยิร์นครับเมื่อ3ปีก่อน
12: เยอรมันนะ
11: เริ่มตั้งตัวได้อย่างที่พี่แป๊กเรียนไปครับผ่านมา10นาทีครับออสเตรียได้บอลทางฟางัสซานี่ครับฟรีคิกโอ้โหบริเวณฮาฟสเปซคล้ายๆกับโทนี่โครสเลยฮะที่ยิงใส่สวีเดนจำได้ไหมฟุตบอลยูโรฮะสองเนี่ยเหลี่ยมเดียวกันเลยครับซาบิเซอร์ขอยิงไหมขวาก็ได้ครับภาพตามไปที่มาเซลซาบิเซอร์ซาบิเซอร์โอ้โหอยู่ซาปั้นคำตั้งนานยิงอะไม่ขึ้นสักงั้นนะเอาเมซี่โดนชนใส่บอลอาราบ้าว่าเป็นเอาแล้วหลุดเข้ามาบอลกีก้าอยู่เอาเมซี่ได้บอลครับบอลทะลุมาหนีโอ้โดนลุ้ม 2-3 คนแต่ว่าจะจ่ายให้ซาบิเซอร์ยังได้แต่ดูครับโอ้โหอายุนามเนาะ
12: ถูกต้อง
11: เมซี่เนี่ยจะ39ในวันที่24มิถุนายนนะครับก็คือวันพุธนี้ครับ
12: ครับผม
11: อาราบ้าจะไปไม่ผ่านนะโมลิน่าครับ
12: ออสเตรียได้ทุ่มนะครับ
11: มาเซลซาบิเซอร์ทุ่มใกล้ๆทางซ้ายให้ไลเมอร์โอ้โหเริ่มครองบอลมากกว่าครับชลาเกอร์คืนกลับมาที่ไซวาลดันโซเล่นไกลๆพื้นที่บริเวณแฟนนอตหรือว่าพื้นที่สุดท้ายกับไรเมอร์ให้มาที่พยาวที่จะพลิกหนีไปครับแอบพอวาเนอร์ไม่ได้แล้วผู้ตัดสินมองว่าไปทำฝ่าครับผู้เล่นของออสเตรียฟรีคิกบริเวณหัวกะโหลกครับของอาร์เจนตินาครับจะโรเมโรต้องบอกให้เพื่อนช้าๆหน่อยครับดูเมซี่ครั้งหนึ่งโอ้เท้าขวากับเท้าซ้ายอยู่ใกล้กันไปไหมอ่ะ
12: ก็ไม่แน่เหมือนกันคิดไปนะ
11: คือเท้าขวาจังหวะที่เสือเข้าไปเนี่ยเท้าซ้ายจะเข้ามายิงมันอยู่ใกล้กันเกินไปครับเมซี่ก็เลยเหมือนยิงไม่ถนัดยิงหลุดออกไปเลย
12: ก็ฉีกไปหน่อยนะครับเมซี่พลาดไปก็ต้องลืมไปครับแต่ตอนนี้เนี่ยต้องมาดูเกมของตัวเองแล้วครับอาร์เจนตินาโอ้โหลูกนี้เมซี่จ่ายมาทุลาตาโร่ไม่หลุดนะครับสามารถสกัดไปครับสเตฟานพอชสาดโด่งมาทีเดียวแหมเก็บบอลได้เลยครับเกโกริชเอาละครับวางออกมาทางซ้ายครับไปมาเซลซาบิเซอร์ในกรอบเขตโทษตะวัดไปเสาสองไม่มีตัว
11: ไม่ได
12: ้แต่บอลยังไม่ตายครับโรเบโรชมิด
11: โรมาโน่ชมิดนัดที่แล้วก็ยิงประตูได้ด้วยแต่หลังจากนั้นหายจากเกมไปเลยครับมิดฟิลด์ริมเส้นของเวเดอร์เบรเมนครับ
12: ใช่ไหม
11: ใช
12: ่ตอนนี้ออกหลังไปแล้วนะครับ
11: โอ้มีป้ายของป้ายผ้านะ
12: ครับผม
11: ของดิเอโกอามาโดมาโลน่าด้วยนะแฟนบอลชาวเจนตายครับบริเวณมุมธง
12: คือมุมนั้นเขาเตรียมการทั้งหมดแล้วด้วยนะครับเป็นฝั่งของตัวเองไปเลยครับแหมทุกอย่างไปในดิจิทัลหมดแล้วครับฟ้าขาวทางนั้น
11: คือรูปทางซ้ายเป็นมาโลน่าครับฝั่งขวา

0: เป็นเรียลเดอเมซี่มายาริยาสร้างเกมจากหลังบ้านขึ้นมาครับอาร์เจนติน่าโรเมโรให้แม็กคาลิสเตอร์ขึ้นหลังกลับมาทางที่เอมี่มาร์ติเนสไหลออกซ้ายลิซาโดมาร์ติเนสไม่เร่งครับหาทางขึ้นไปครับโรเมโรผู้เล่นของออสเตรียก็เกมที่อยู่กันเป็นกลุ่มนะฮะพยายามที่จะเกาะกลุ่มกันแล้วก็อยู่กันตรงกลางนะพี่ดูการยืนนะครับตรงกลางแน่นมากจะจ่ายในลึกได้หรือไม่ครับแม็กคาลิสเตอร์จะไปครับแบกจังหวะนี้ไม่ผ่านพอวาเนอร
1: ์คืออัดกลางแน่นๆในบางทีก็อาจจะทำให้เมสซี่อาจจะเล่นยากหน่อยนะคร
0: ับ แฟนบอลทีมชาติอเมริกันทีมชาติสหรัฐเข้ามาชมเกมด้วยฮะ
1: เข้ารอบแล้วนะ
0: แชมป์กลุ่มด้วย
1: เขาเข้ารอบแล้วด้วย
0: คือถ้าเป็นรองแชมป์กลุ่มดีมีโอกาสเจออิหร่านซึ่งเป็นรองแชมป์ของกลุ่มจีแต่ว่าล่าสุดไม่มีโอกาสแล้วฮะอเมริกาหนีไปแล้วครับเป็นแชมป์ของกลุ่มดีไปเรียบร้อยเม็กซิโกเยอรมันและ
1: อเมริกา
0: ครับรับการเข้ารอบเรียบร้อยเดี๋ยวเป็นแชมป์กลุ่มด้วยนะ
1: ให้ฟอร์มดีอเมริกาเม็กซิโกด้วยคือทั้ง3ทีมที่เข้ารอบฟอร์มดีหมด
0: เอ็นโซ่เฟรเดร์จ่ายทะลุช่องจะให้กับเอ้าลาโตโรด่านโซ่พลาดแล้วเมสซี่ครับจับนี้จ่อจ่อเมสซี่ยิงแล้วก็โอ้โหเมสซี่ไปแต่งตัวเยอะเกินไปครับไม่ยิงจังหวะแรกจะแต่งเข้าขวาเลยโดนสกัดทิพย์ก่อนแม่ลูกที่17ยังไม่มาครับในรอบสุดท้ายเวิลด์คัพของเลโอเนลเมสซี่โอ้โหจะเอาชัว
1: ร์น่าจะเป็นอาราบาหรือเปล่าอาราบาหรือด่านโซ่เนี่ยแหละอาราบานะที่วิ่งตามลงมาน ิดเดียวนะคือแกนนิ่งแล้วนะครับเมสซี่เลยครับแต่ว่ามันมีตัวหลังนะครับที่วิ่งมานะครับก็เลยเป็นอาราบาแล้วแหละอดยิงเลย
0: เมสซี่หัวขาดสองครั้งแล้วบอลทางซ้ายครับเมดินากลับมาที่แม็กคาลิสเตอร
1: ์
0: เซนเตอร์ก็ใช้กองหลังจากพรีเมียร์ลีกนะสเปอร์คู่กับแมนยูครับ
1: ครับผมคู่ชิงยูโรปาลีก2ปีที่แล้ว
0: แต่โรเมโรดูแล้วคงไม่น่า
1: ไม่ได้อยู่
0: ก
1: ับ
0: สเปอร์ต่อแล้วอู้เมสซี่ไม่ยิงจังหวะแรกคือจะแต่เข้าขวาไปแต่เข้าขวาแล้วโดนอาราบาครับที่วิ่งตามหลังมาและจิ้ม
1: เกือบเข้าโกตัวเอง
0: เกือบเข้าโกตัวเองครับมาโนจิโนเบลีโอ้ยไม่ใส่หมวกจำไม่ได้ครับนักบาสชื่อดังของซานโนสเปอร์ครับ
1: อดีตการสเปอร
0: ์มาโนวันนี้มาชมเกมด้วยนะครับนักบาสชื่อดังซูเปอร์สตาร์ในยุค2000เนาะ
1: ได้ไหม
0: 2000เนาะประมาณนั้น
1: แหละแต่แกเล่นเยอะไงแกเล่นน
0: าน2000 2010ประมาณนี้เนาะมานูซานอันโตเนสเปอร
1: ์ในยุครุ่งเรืองเขา
0: อุ้ยสเปอร์อ๋อสเปอร์อยู่นี่ไงไอ้รัฐเท็กซัส
1: เท็กซัส
0: อ๋อดัลลัสก็อยู่เท็กซัสไงอ๋อมีหน้าเจ้าตัวมาดูเกม
1: บางทีเซเลบเยอะนึกไม่ออก
0: อุ้ยไลเมอร์จ่ายบอลไปแล้วนะครับลาวตาโร่ครับไปเข้าจากข้างหลังนะพูดสินะอามินโอมาครับจ่ายหยิบเป่าหยุดเกมครับแล้วอาราบาเลยก็ไปคุยกับผู้ตัดสินเลยครับไม่น่าเล่นครับจากนี้ลาวตาโร่เขาออกบอลไปแล้วครับเลยเข้าช้า
1: ขอโทษขอโพยกันครับมาดูอีกทีนึงฮะ
0: โอ้ไม่น่าเล่น
1: จังหวะก็ตามน้ำมานะครับลาวตาโร่นี่ครับสกาโลนี่บอกเยี่ยมไม่ใช
0: ่ข้างหลังเป็นเนี่ยไอดอลของเลโอเนลเมสซี่ครับปาโบไอมา
1: ไม่ทันดูไอมานะมันอยู่ในสตาร์โค้ดด้วยนะครับยุคก่อนเมสซี่ก็คือไอมานะเอาเดอปอเจ็บโอ้โหเกโกริช
0: เกโกริชครับไปวางคือจังหวะที่เตะแล้วจังหวะเหมือนตามน้ำเตะทั้งบอลในการแล้วก็เท้ายกขึ้นมาครับไปเตะบริเวณเข่านะครับของเลตโกเดป
1: อก็น่าจะเล่นได้แหละนะครับนี่ครับมีปัญหาครับ
0: เขาบอกว่าฟังจากเบอร์ลินประเทศเยอรมนีครับอุ้ยขอบคุณมากครับคุณพง
1: ครับ
0: พงอะไรโอ้พงทอมประมาณนี้เนาะคุณพงแล้วกัน
1: นะ
0: เขาว่าสวัสดีครับ
1: เข้ารอบแล้วนะ
0: ยืนยันมันเข้ารอบไปแล้วยินดีด้วยฟอร์มดีมากมาเงียบๆแต่มานะพูดถึงลูกจุดโทษนะครับประตูดาวทางถูกเพราะ ผู้เล่นจิตตาไปยืนด้าน

0: ขวามากกว่าด้านซ้ายแสดงว่าลู่ประมาณนี้เนาะเขาเดาทางถูกมานี้นะฮะเขาบอกมาเอ้าพอชหยอดเข้ามาข้างในแล้วก็ได้มงโอ้โหไม่ได้แล้วยิงทันทีโอ้โหแม่จะว่าขึ้นมงนะครับของพอวาเนอร์มงเนี่ยไม่เต็มศีรษะนะครับเหมือนสะบัดออกกลับมาด้านหลังครับแล้วมีซาวิเซอร์ครับวิ่งเข้ามายิงด้วยซ้ายติดบล็อกครับบอลออกหลังไป
1: นี่ครับมงมันสุดแล้วนะครับกลายเป็นว่าเช็ดหลังมาให้มาเซลซาวิเซอร์นะครับได้กดหนึ่งหนึ่งเหมือนกันนะแต่ว่าไปติดบล็อกเลยครับแนวรับของเจนติน่า
0: ไปติดโรเบโร่
1: ครับ
0: โรเบโร่แกยืนตรงนั้นพอดีครับยืนบริเวณเส้นหกหลาแล้วเตะทิ้งออกหลังไปด้วยเท้าซ้ายแต่มุมครับทางซ้ายซาบิเซอร์จะวางเข้าไปบุสินอียิปต์บอกให้เคลียร์ก่อนแล้วย้อนเข้ามาตรงกลางโดนมงที่ไปก่อนแถวสองเก็บไหมมีใครไหมไม่มีใครเพชรเมซี่เก็บได้แต่ว่าเล่นกับเพื่อนไม่ได้ครับไม่ได้จังหวะนี้ฝากกระโดดเมดินาฮะแบ็กซ้ายก็ไปกระแทกอ่ะ
1: เอาพัก
0: พักสักครู่พักสักครู่โอ้เกมมันมากครับ
1: ครับผม
0: ฟังอยู่ประเทศลำพูนครับเขาบอกมาทางต่อๆนะขอบคุณมากนะครับโอ้โหภาพแต่ประเทศเมสซี่ครับในช่วงพัก
1: ก็พลาดโอกาสไปอ่ะนะ
0: โ
1: อกาสที่จะขึ้นหนักนะครับ
0: ก็โอกาสเนี่ย2ครั้งเลยนะพี
1: ่แต่สุดท้ายก็ถือว่ามาดี
0: เฮ้ยบอมกาเตอร
1: ์มาด้วยนะใช่ไหม
0: คือบอมก็ได้เขาติดทีมมาด้วยพี่แต่ว่าเขาเหมือน
1: เจ
0: ็บก่อนทัวร์นาเมนต์เริ่มต้นขึ้นก็เลยเห็นบอมกาเตอร์นี่ไง
1: ใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่
1: ตรงเพื่อนเรา
0: เพื่อนร่วมทีมอยู่ครับ
1: ก็หลังจากโดนบุกเข้าไปจนเสียจุดโทษก็จากนั้นก็ตั้งหลักได้นะครับออสเตรียนะครับในภาพรวมนี่ของเกมก็ไม่ได้เป็นรองเลยนะครับก็มีโอกาสลุ้นทำประตูด้วยนะครับส่วนอาร์เจนก็ประมาทไม่ได้นะครับจังหวะทำเกมของเมสซี่นะครับจังหวะทะลุทะลวงนะครับบอลไหลตามช่องต่างๆนะครับอันตรายกองหน้าอย่างดอตาโร่นะครับก็อันตรายอยู่แล้วนี่ครับเชลิเดอร
0: ์ก็ได้อันนี้เชลิเดอร์ปอมปอมเกิลแต่ว่าไม่เนี่ยมาเต้นที่บริเวณสนามนะเขามาเต้นในบริเวณเหมือนจะเป็นบล็อก VIP แล้วพี่เนาะห้อง VIP โอ้ให้ดูหลายครั้งมากครับภาพช้าจังหวะจุดโทษของเมสซี่ก็สไตล์ของเมสซี่เนาะ
1: ครับผม
0: ถอยไม่กี่ก้าวแล้วก็มองว่าประตูเนี่ยจะพุ่งไปทางไหนครับเลือกทางหนึ่งแฟนบอลชาวเชนตายเสียดายครับใส่ชุดเย้าชุดเยือนมาหายใจทันไหนครับลูกพี่มันตื่นเต้วฮะฟังจากร้อยเอ็ดโพแก้วครับชัดเจนขอบคุณมาก
1: ประเทศร้อยเอ็ดเข้ามา
0: ก็สวัสดีทุกท่านนะครับที่รับฟังผ่านเครือข่ายวิทยุอสมทนะครับทั้งเซซิบสตาร์ดีนะเข้ามาทักทายกันได้เด้อนี่ต้องพูดภาษาอีสานดิก็อยู่
1: ถ้าเหนือมาได้ไหม
0: เหนือก็มาได้ฮะ
1: มีแล้วคุ้นๆนี่
0: ก็41สถานีนะนะครับวิทยุของเราครับผมเครือข่ายของเรานะ
1: รับตังนิกนะครับเกเก้นฟุตบอลนะอย่าลืมนะ
0: ถ้าภาคเหนือก็สุโขทัยแพร่ตากน่านพิจิตรพิษณุโลกลำปางอุตรดิตถ์เชียงรายเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนอ่ะ
1: จะครบอยู่แล้ว
0: เจ้าไอ้พี่ครบภาคเหนือไอ้พี่
1: น่าจะ
0: คนเนื้อนั่นน่ะทักทายคนเนื้อเด้อเจ้าวันนี้นะฮะส่วนคนอีสานเด้อบ้านผมนี่ฮะ
1: อีสาน
0: อีสานก็
1: อีสานส่งเสียงหน่อย
0: ส่งเสียงหน่อยนะก็มีกาฬสินธุ์นครพนมนครราชสีมานะครับก็เยอะอยู่นะนะครับมีบุรีรัมย์ศรีสะเกษสกลนครหนองคายอุดรธานีอุบลราชธานีและจังหวัดเลยครับภาคกลางก็เนี่ย
1: เจ้า41ไป
0: ภาคกลางก็มีกาญจนบุรีจันทบุรีชลบุรีนี่ตราดระยองและสิงห์บุรีและภาคใต
1: ้รวมไปนะตราดระยองรวมกลาง
0: รวมภาคตะวันออกไปด้วยนะแล้วก็
1: ภาคใต้ครับ
0: ภาคใต้แหล่งใต้หน่อยมั้ยพี่มีตรังมีชุมพรกระบี่ขออภัยนะบางครั้งก็ทักทายคนใต้เน
1: า
0: ะ
1: แหล่งใต้แล้วก็จะกลายเป็นสุพรรณไประ
0: นองยะลาภูเก็ตนี่นะครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับผมแรงตาได้ไหม
1: อุ้ยคอมเมนเตอร์ตลกเลย
0: มาติดไทยเลยผู้บรรยายชาวอังกฤษ
1: แสดงว่าได้ยินเสียง
0: หัวเราะเลยฮะ
1: เก่งพูด หัวเราะ
0: นครศรีปัตตานีพัทลุงตรังชุมพรกระบี่สงขลาสตูลนะครับสุราษฎร์หลังสวนและประจวบคีรีขันธ์นะครับสวัสดีทุกท่านนะครับ
1: ครับต่อครับได้น้ำได้ท่ากันมาเรียบร้อยนะครับได้คุยแท็กติกกันด้วยนะ
0: ครับ
1: ก็เป็นเกม 0-0 ที่สนุกนะ
0: สนุก
1: นะครับบอลก็ใส่กันดี
0: วันนี้ต้องชมว่าแนวรับตรงกลางของออสเตรียมาดีฮะ
1: ช่วยกันเล่นดี
0: ช่วยกันเล่นดีวิ่งเข้าหาลูกทุกคนครับดาโซได้บอลทางขวาคาฟาให้ไลเมอร์เล่นยากเลยครับไลเมอร์เพื่อนให้มาแล้วโดนบีบมาแต่ว่ายังเก็บได้ครับที่ซาบิเซอร์ทางซ้ายไลเมอร์ไหลเข้ามาตรงกลางไลเมอร์คือหลังกระบามีตัววิ่งทะลุขึ้นไปครับยอดเข้ามายังติดโรเมโรแมคเคเดเตอร์ออกขวามาโมลีน่าแบ็กจอมบุกจากแอดมาดริดจะวางยาวขึ้นหน้าไปขออภัยเรื่องของสัญญาณภาพนะครับเอาจ่ายให้เดปอแต่ว่าติดครับติดทางด้านของแซวาลแล้วไขว้มาสวยครับไลเมอร์มองข้างใครนะครับคนแรกไลเมอร์เ
1: อ
0: าเกี่ยวหนีไปสวยถึงสุดสลังและจ่ายขึ้นหน้ามาจังหวะนี้ไปติดครับออกหลังไปเต็มมุมครับของออสเตรีย
1: โอ้โหดึงจังหวะสวยแล้วนะครับคือถ้าไม่มีตัวมาช่วยทางโรเบโร่นี่หลุดแน่ๆเลยเตะมุมอีกแล้วครับก็ดูอันตรายอยู่นะครับลูกตั้งเตะลูกฟรีคิกอะไรต่างๆนานาพวกเซตเพลย์นะครับของเซตพีซนะครับของออสเตรียสปิเซอร์เหมือนเดิมครับ
0: ฟังจากสงขลาชัดเจนขอบคุณมากส่งมาทางบ้านแดงของเรานะครับยอดเข้ามาข้างในเอาจังหวะนี้บอลชิงกันหยุดจ้องจักรยานอากาศนะครับผ่านหลังแล้วเตะทิ้งออกมาก่อนครับจะว่าเตะขึ้นมาของลาโตโร่โอ้โหตอนนี้อาร์เจนตินาไม่ได้บอลครับออสเตรียบุกเข้าใส่พอชไหลมาตรงกลางวานเนอร์ไหลมาที่อาราบาอาราบาทางซ้ายมีซาบิเซอร์มาแอบอยู่ทางซ้ายนะครับไหลให้วานเนอร์พอวานเนอร์จะไปจะเทิร์นวานเนอร์โอ้โหโดนดักสองไม่ไหวครับโรเจอร์เดปอวางขึ้นหน้ามาบอลออกข้างไปแล้วครับบอลทุ่มของออสเตรีย
1: โอ้โหกองจับลาตาโร่นี่ไม่ได้ยิงนะครับเป็นบอลสกัดนะครับของลาตาโร่ครับตีลังกาสกัดออกมาไหนคือถ้าอยู่หน้าประตูของออสเตรียก็น่าจะตรงกรอบนะ
0: ฟังจากพระราม9โอ้โหไม่ไกลพระราม9กรีดยางฟังอยู่ครับฟังทางแอป Mcord Connect นะก็ย้ำอีกครั้งนึงของเราต้องผ่าน Mcord Connect นะครับถ้าเป็นแอปสีฟ้าของเราตัวนี
1: ้
0: ไม่มีแล้วนะต้องไปผ่านฟัง Mcord Connect นะครับพออยู่นครพี่นครอะไรฮะนครซี่หรือว่านครพนมฮะ
1: หลายนครนะ
0: ก็สวัสดีทุกท่านนะครับเข้ามาคุยกันในช่วงนี้ครับตาโจรและหลายคนเขานอนเร็วพี่เขามีวิทยุอีกนะที่เป็นเพื่อนเวลากรีดยางหรือว่าออกไปตาออกขับรถต่างๆนะครับ
1: กรีดยางนี่ต้องออกแล้ว
0: ออกแล้วออกเขาออกเช้านะพี
1: ่
0: บางครั้งเนี่ยดึกออกแล้วก็มีวิทยุนี่แหละที่คอย
1: เป็นเพื่อนนะ
0: เอาคนตาจะเวลาขับรถระหว่างทางนี่ก็ฟัง
1: วิทยุฟังวิทยุ
0: บางคนก็ไม่ได้ฟังเพลงนะพี่เขาฟังเหมือนเป็นเพื่อนเราเป็นเพื่อนนะฮะตอนนี้เป็นเพื่อนกันนะตอนนี้เที่ยงคืน31นาทีนะครับบอลผ่านมา31นาทีครับอาร์เจนตินากับออสเตรียครับที่ดัลลัสสเตเดียมนัดที่2ครับของทั้ง2ทีมชนะมาก่อนในเกมแรกครับชนะก็ตีตัวไปเลยครับเมสซี่ได้บอลเมสซี่โดนเสียบครับเมสซี่ยังได้เข้าซ้ายบอลครูเคียงโยแล้วเตะทิ้งไปก่อนครับไซวาลเมสซี่เวลาได้บอลเนี่ยหรือว่ารวมกินโต้เลยครับผู้เล่นของออสเตรีย
1: ไม่งั้นไม่อยู่ค่อยๆตั้งขึ้นมาครับอาร์เจนตินาดิซันโดร
0: เอนโซ่ฟันเดเนสออกซ้ายมาครับให้อามาดาให้เลวเนียเมสซี่แปะมาแล้วเอ็นโซ่ฟันเดเนสจังหวะนี้โอ้โหแล้วจังหวะนี้เมสซี่ยิงโอ้โหติดบล็อกอาราบาเมสซี่เกือบยิงได้ครับแต่ว่าติดบล็อกอาราบาที่ยืนคุมเส้นอยู่พอดีครับ
1: เดี๋ยวดูตำแหน่งของเอ็นโซ่ที่ทะลุไปนะครับว่าล้ำหน้าหรือเปล่าด้วยคือถ้าไม่ล้ำนี่จะยิ่งน่าเสียดายนะครับดูเขาเรียกว่าเซนฟุตบอลของเมสซี่ครับได้บอลจากอาบาดานะครับไม่ต้องทำอะไรเลยครับแต่จังหวะเดียวเกือบหลุดนะครับเอ็นโซ่เนี่ยแล้วก็ได้ยิงด้วยครับเมสซี่โอ้โหลูกนี้
0: คืออามาด้าเนี่ยคัดแบ็กกลับมาให้เมสซี่เนี่ยคือเซนบอลนะครับแปะจังหวะเดียวนะครับให้กับเอ็นโซ่ที่วิ่งไปบริเวณเสาแรกครับทางฝั่งซ้ายยิงจังหวะแรกเนี่ยไปติดก่อนนะครับเอ็นโซ่ถึงบอลก่อนไปติดขาของชลาเกอร์ครับแล้ว บอลแมคกาดอนมาเข้าทางเมสซี่
1: ใช่
0: เมสซี่ยิงอัชลาเกอร์ไม่อยู่ในตำแหน่งที่จะอยู่เส้นประตูครับแต่ว่ามีอลาบา

0: มาบล็อกไว้อีกแล้ว
1: มาอยู่ตรงกลางพอดีแล้วจังหวะนี้อาร์เจนตินามาที่เราโตโรมาเตเดสมองหาเลียวเนลเมสซี่ไหมมองหาเมสซี่ดักทางถูกครับอ่านทางถูกครับแล้วเอาไปไม่พ้นครับทางชาวชลาเกอร์เสียบอลให้โรดริโกเดปอบอลทางขวาเดปอคือหลังกลับมา
0: เอาละครับบทแล้วครับอาร์เจนช่วงนี้ครับแหมผัดกันใส่กันเป็นช่วงของอาร์เจนตินาบ้าง
1: เป็นนาทีทองของอาร์เจนตินาดันขึ้นมาสู่ครับโรเมโรกับลิซาโดมาร์ติเนสขึ้นมาล้ำมาในแดนของออสเตรียแต่ว่าออสเตรียไม่ได้ฟ้องนะพี่นะไม่ได้ฟ้องศาลโลกนะไม่ได้ฟ้องนะฮะล้ำแดนในที่แดนสนามนะฮะโรเมโรครับทิปออกขวามาโรเมโรเดปอขวามีโมลิน่าวิกอ้อมให้แต่ว่าเลือกตัวไกลครับด้านหลังโรเมโรเมสซี่จะถอนตัวเองลงมารับบอลแต่ว่าซาบิเซอร์ก็ตามติดตัวอยู่ครับต้องออกไปทางซ้ายก่อนครับเมดินาเล่นกับเอนโซ่เฟอร์นันเดสโรเมโรออกขวามาครับนาอัวโมลินาขณะที่โรเมโรอยู่ที่จะเข้าทำนะครับเพื่อนก็พยายามที่จะวิ่งไล่ไปเรื่อยเดี๋ยวพี่เดโกอาบาด้าหุบมาเล่นทางด้านตรงกลางนะครับจากซ้ายเมดินากลับมาที่อามาด้าอามาด้าเหมือนเป็นตัวฟรีนะพี
0: ่ไปทั่วเลย
1: ไม่ได้ยืนซ้ายไม่ได้ยืนแช่ฝั่งซ้ายผมมาเล่นตรงกลางและเอนโซ่ในฉีกมาเล่นทางซ้าย
0: ก็สลับตำแหน่งกันได้
1: ใช่ฮะ
0: วิ่งอยู่
1: น
0: ี่
1: ฮะ
0: เ
1: อนโซ่มาอยู่ซ้ายพี่เอนโซ่มาเคยจะยืนคู่กลางกับแมคลิสเตอร์ไหลมาทางขวาครับเดปอบอกให้เพื่อนเนี่ยวิ่งทะลุเข้าไปในเส้นกรอบเขตโทษแต่ว่าไม่จ่ายครับเดปอคือแล้วกระมาก่อนโอ้โหจ่ายแนวลึกไม่ได้ครับเมดินาสุดท้ายต้องคือหลังกลับมาออสเตรียบีบดีมากครับ
0: ใช่ใช่
1: ช็อตนี้ครับ
0: ครับผมนะครับคือเวลาตั้งรับเนี่ยไม่ผีผาไม่บุ่มบ่ามไม่เพรสมั่วเลยครับยืนคุมพื้นที่นะครับจนอาร์เจนตินาเนี่ยเคาะไปเคาะมาก็ยังหาทางเจาะไม่ได
1: ้
0: ก็ให้บุกไปครับเนี่ยครับอย่าครองบอลอะไรก็แล้วแต่เลยครับแต่ว่าจังหวะเข้าทำเนี่ยไม่มีไม่ไล่ด้วยครับ
1: อยู่ในแดนตัวเอง
0: หาทางจ่อเอาเองครับ
1: ถ้าคุณจะเข้ามาพื้นที่สุดท้ายเชิญเข้ามาครับผมจะวิ่งไล่พวกผมจะวิ่งไล่ครับโอ้โหนี่คือระบบของรับรังนิ
0: กแล้วเวลาเราบุกเลยอย่างที่เราเห็นเอามาดูตรงนี้ดีกว่าครับเมสซี่
1: เมสซี่จะตบมาตรงกลางติดทางนิโคลัสไซวาลคืนกลับมาที่อเล็กซานเดอร์ชลาเกอร์วางขึ้นหน้ามาครับแซวเบามาที่ซาบิเซอร์มองต้ากระบะโดนผลักผู้สินให้ฟาวโมลินาครับไปผลักใส่ซาบิเซอร
0: ์คือออสเตรียนี่จะบีบเวลาที่พวกเขาบุกนะครับบุกแล้วเสียบอลปุ๊บนั่นแหละจะเพรสนะครับเพื่อเอาบอลกลับไป
1: โอ้เคมมาเรียวเคมเพรสพี่
0: จำไม่ได้แล้วครับแม่โอ้ครับ
1: อดีตดาวเตะอดีตดาวยิงชื่อดังของทีมชาติอาร์เจนตินาชุดแชมป์บอลโลกครั้งแรกปี1978เคเป้เนี่ยผมยาวสมัยก่อน
0: โอ้
1: จำไม่ได้นี่
0: จำไม่ได้อันนี้เราก็ฟัง
1: ถ้าเมดินไทเลอร์ไม่ได้บอกว่าเป็นเคมเป้เนี่ยผมจำไม่ได้จริงนะครับเมดินไทเลอร์คือผู้บรรยายภาษาอังกฤษนะครับโอ้ดีก่อนก็ให้ผมยาวพี่เนาะไอ้เคมเป้เนี่ยปี78นะ
0: จำไม่ได้แล
1: ้
0: วตามกาลเวลานะครับ
1: ครับคือนักเตะหลายๆคนจะมาชมเกมในสนามอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องแต่ว่าก็อาจจะเป็นฟีฟ่าเชิญมา
0: ครับผ
1: ม
0: จังหวะเดียว
1: ดูจังหวะสวยครับลาโตโรมาร์ติเนสครับทางซ้ายแต่ว่าออสเตรียเหลือ5คนลาโตโรจะมาเองไหลเข้ามาตรงกลางให้เอนโซ่เฟอร์นันเดสแล้วหักเข้ามาโอ้ไม่มีใครมาน้อยครับวันนี้คือจังหวะขึ้นมาทางซ้ายเนี่ยให้สวย
0: ครับ
1: แต่ว่าออสเตรียยังเหลือเยอะครับเพื่อนเติมมาไม่ทันครับอาร์เจนตินาโอ้ยจังหวะนี้เลยมาโร่เข้าหนักใส่เกโกริตเกโกริตนอนเจ็บอยู่นะครับแต่อาร์เจนตินาไม่สนครับเดินหน้าต่อที่อามาด้าเตะทิ้งไหมเดปอเหมือนหมอยเพื่อเล่นต่อครับแมคเคเลเตอร์จ่ายออกขวามาให้ที่โมลินาเดปอเดปอจะเปิดเข้าไปไม่ได้ก็เพื่อนวิ่งจ่ายทะลุมาโอ้โหไม่พร้อมที่จะเล่นครับทางติโกอามาน่าตอนนี้ในออสเตรียเนี่ยเขาโวยแน่นอนครับโวยแน่ครับ
0: เพราะว่าเกโกริสเนี่ยเจ็บศีรษะนะครับ
1: โอ้แต่ว่าโรเมโรก็เข้าหนักจริงพี่โอ้ยมือขวามือซ้ายครับไปกดใส่ศีรษะของเกโกริสครับโรเมโรเซ็นเตอร์แบ็กของอาร์เจนตินา
0: คือแกก็นอนกุมหัวอยู่นะครับผู้ตัดสินก็ไม่ได้เป่านะครับ

0: อีกผัดกันครับลูกนี้ที่เขาลีดกับโรเบโร่เดินมาใส่กันอีกนิดนึงน่าจะมันครับคู่นี
1: ้ดูบอลได้ที่ไหนครับผมไม่แน่ใจว่าวันนี้ช่องหยิบข้าวเขาฟรีทีวีหรือเปล่าพี่ไม่น่ามีเนาะมีไหมเนี่ย

0: ไม่ใช่เป็นโมโนแมก
1: โมโนแมกเนาะ
0: ใช่
1: บอกว่าชีวิตบางคนสมัยโบราณติดวิทยุครับพี่ใช่ฮะบางครั้งเด็ดอะไรไม่มีเอาแต่ดูจังหวะนี้ของอาร์เจนตินาครับบอลมาทางซ้ายแล้วจังหวะนี้มีเข้าแล้วเมสซี่ยิงเรียบร้อยครับโอ้โหประตูประวัติศาสตร์ครับของเลโอเนลเมสซี่ประตูที่17ครับในศึกฟุตบอลโลกมีตัวข้ามหลอกดัมมี่ให้ครับและเมสซี่วิ่งด้วยซ้ายเข้ามายิงบริเวณกรอบเขตโทษอาร์เจนตินาขึ้นนำ1-0และเป็นประตูที่17ครับประวัติศาสตร์ยิงมากสุดในศึกบวกครับรอบสุดท้ายครับของเร็วๆเมสซี่
0: นาที38-39ครับคนข้ามนี่คือเตียโกอัลมาดาครับคือข้ามแบบรู้เลยนะครับว่ากัปตันเขามาแน่ๆครับอัลมาดานี่ยิงได้นะครับยิงได้เลยแหละนะครับเข้าซ้ายเขานะครับ
1: แต่ว่าข้ามหลอก
0: ข้ามหลอกแบบ
1: ปล่อยลอดขาร
0: ู้ว่ามาแน่นอนพระเอกครับโอ้โหแล้วยิงลูกนี้เหนือชั้นมากครับ
1: โอ้โหสุดๆครับเกรทเทดออทางโกดของแท้ครับ
0: ใช่ครับ
1: นักเตะเก่งที่สุดในประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลก
0: ก็ต้องยกให้จริง
1: ๆโอ้โหนี่ครับจุดโทษไม่ได้ไม่เป็นไรครับขึ้นเกมมาทางซ้ายนะพี่จากขวาล้มมาซ้ายครับ
0: ครับมาดูครับอัลมาดานะเป็นคนทำทางก่อนเลย
1: ต้นนะอัลมาดาอัลมาดาเห็นอัลมาดาเห็นเมสซี่อยู่ข้างหลังอัลมาดาเป็นคนสารตั้งต้นนะครับที่ได้บอลจากขวามาซ้ายตรงกลางครับและลากไปและจ่ายออกซ้ายมา
0: ให้เมดินา
1: ให้เมดินาเมดินาตกกระบาลแล้วเมดินารู้ว่านะครับทางเมสซี่จะมาเขาหันมองเมสซี่ก่อนนะครับแล้วข้ามหลอกเลยครับปล่อยบอลลอดขามาเลยเมสซี่ครับกระทุ้งด้วยสายอยู่นี้เบียดเสาแรกเข้าไป
0: นี่ครับตีหน้าเมสซี่ไปด้วยครับกองเพอร์เฟคเลยครับประตูนี้ครับสมบูรณ์แบบแล้วยิงดีด้วยนะครับเมสซี่คือยิงแบบ
1: คือเครื่องหมายการค้าเมสซี่เลยยิงแบบนี
0: ้นะเข้ามาแปะด้วยสายนะครับแล้วก็เบียดเสาเข้าไปแบบโอ้โหนี่ครับประตูที่17นะครับในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายนะครับก
1: ็
0: มากที่สุดนะครับตลอดการไปแล้วนะครับแซงมิโลสลาฟโคเซ่ครับ
1: โอ้ต้องชมนะพี่นะคืออย่างที่เราเรียนไปว่าเตโกอัลมาดาเนี่ยเขาเป็นคนที่จะหุบจากเขาเล่นฝั่งซ้าย
0: เป็นตัวฟรี
1: เขาจะเปลี่ยนกับเอนโซ่เฟเดเรสนะครับสลับมาอยู่ตรงกลางให้เอนโซ่ไปอยู่ฝั่งซ้ายแล้วมาดาเป็นสารตั้งต้นนะจังหวะนี้ครับเป็นจุดเริ่มทำให้ได้ประตูรับบอลจากขวามาครับแล้วก็ออกซ้ายให้เมดินาเมดินาตบมาอัลมาดาก็ข้ามหลอกเลย
0: ฮะ
1: เมสซี่ยิงเข้าไปแต่ว่าตอนนี้ปัญหามีแล้วฮะปัญหาเกิดครับตอนนี้ครับบริเวณริมเส้น
0: วารุมาตุ้ม
1: ฝั่งซ้ายของอาร์เจนตินาครับยังไงฮะพอชไปทำอะไรครับ
0: อัลมาดาคือคนเจ็บนะบอกไปดูกระแทกไปเนี่ยเจตนาครับเพราะบอลมันตายไปแล้วนะครับแล้วอัลมาดานี่ยืนรอเลิกเล่นไปแล้วนะครับ
1: โอ้ยมีเช็คนะพี่แบบนี้นะเซฟานพอชไม่น่าเล่นครับ
0: รู้สึกว่าผู้ตัดสินน่าจะให้ใบเหลืองไปแล้วนะเซฟานพอชเนี่ยเนี่ยครับให้ไปแล้วนะครับแต่ว่าผู้เล่นอาร์เจนตินานี่ไม่พอใจนะครับเพราะว่าอัลมาดาเนี่ยยืนนิ่งไปแล้วครับแล้วพอที่มาตามน้ำใส่แล้วก็น่าจะเป็นหัวไหล่นะ
1: ใช่ใช
0: ่กระแทกเข้าไป
1: แต่ว่าไม่ถึงกับขนาดต้องยังไงล่ะมันเหมือนเป็นการกระแทกว่า
0: เดี๋ยวมันสะกิดนะ
1: ไปสะกิดนิดนึงอ่ะ
0: เอาไหล่มาสะกิดอ่ะ
1: ไม่ได้กระแทกแบบเต็มตัวนะพี
0: ่แล้วเอามาได้ตัวเล็กอ่ะ
1: อันนี้เช็คอยู่แล้วครับเล่นต่อครับคืออาจจะไม่รุนแรงถึงขนาดเป็นใบแดงผู้สินให้ใบเหลืองไปแล้ว
0: แต่ก็อย่าทำนะอย่าทำอีกครั้งนึงอาจจะไม่รอด
1: โดนแน่นอนฮะแล้วดูจังหวะนี้สกิดมาสวยครับเมสซี่โอ้โหเมสซี่ให้เบาๆครับโอ้ดูเมสซี่เล่นคือ คนได้แชมป์ไปหมดแล้วพี่บอลโลกเข้าไปรายการได้หมดแล้ว
0: ทุกอย่างเนียนไปหมด
1: ประเด็นอินเตอร์ไมอามิก็ได้หมดแล้ว
0: ได้หมดแล้ว
1: โอ้โหเนาะชีวิตคือเล่นให้มีความสุขอะ
0: หลังจากที่เขามีผู้รักษาประตูชื่อเอมิเลโน่
1: ตั้งแต่ได้เอมี่แล้วก็มีสคาร์โลนี่เข้ามาคุมทีม
0: เดี๋ยวครับเปิด23เนี่ยครับมาถูกช่วงนะมาร์ติเนสอ่ะ
1: ออเตียพยายามจะบีบสูงขึ้นมาครับออเตียก็ต้องเริ่มปรับโหมดขึ้นมาครับมีภาพตัดไปครั้งนึงครับจังหวะยิงของเมสซี่ครับ
0: ให้ดูอีกแน่ๆจุดโทษยังให้ดูซ้ำแล้วซ้ำเล่า
1: อ๋อให้ดูครับจังหวะที่ออเตียจะดันเกมขึ้นไปครับโดนแมคคาเลเตอร์เข้าข้างหลังครับ
0: ก็คืออาจจะจังหวะเสียบอล
1: ใช่เสียบอลกลางทางกับออสเตรียนำมาสู่การได้ประตูของอาร์เจนตินาก
0: ล้องก็แฟร์ดีนะก็ให้ดูแล้วว่าจะเป็นจังหวะที่เป็นปัญหาหรือเปล่านะครับจังหวะที่แมคคาเลเตอร์ไปฟาวนะครับไม่ใช่ไปฟาวนะคือไปตัดบอลมา
1: ไปอัดใส่น่าจะเป็นอัดใส่ชลาเกอร์นะเมื่อกี้พี
0: ่อัดใส่จากข้างหลังนะ
1: ซาบัวชลาเกอร์เนี่ยเข้าจากข้างหลังโดยแมคคาเลเตอร์ในแดนของอาร์เจนตินาและนำไปสู่การได้ประตูเลยครับเพราะว่าจังหวะนั้นอาร์เจนตินาก็โต้มาจากขวาไปซ้ายเลยฮะอย่าลืมว่านัดที่แล้วเมสซี่ก็ไปใช้เท้าดิครูดใส่

0: ผู้เล่นของแอลจีเรียนะ
1: นะ
0: แต่ว่าดูในสนามเขาบอกว่ามันไม่ได้รุนแรงขนาดนั้น
1: นิดเดียว
0: อาจจะเป็นภาพที่แช่แล้วดูแล้วรุนแรงนะครับ
1: พอมันแช่ก็รุนแรงกันนะ
0: อืม
1: โดนอัดใส่เข้าไปครับลูกนี้ครับ
0: ด่านโซ่ครับเตะเข้าบริเวณเท้าซ้ายครับของเลโอเนลเมสซี่ไม่มีอะไรครับเกมเหลือ2นาทีสุดท้ายโอ้พออย่างตื่นเต้นเมสซี่อยู่นะพี่เนาะโอ้ยิงลูกนั้น
1: สุดยอดนะแล้วโดยเฉพาะหลังจากที่ยิงจุดโทษไม่เข้าด้วย
0: โอ้แล้วคนยิงจุดโทษไม่เข้าคือแต่ว่าสีหน้าสีตาของเมสซี่ก็แค่เสียดายปล่อยมันไปครับ
1: อ้าวแม่เบียดแย่งกันตรงนี้ไหมวิลเซอร์แล้วนะครับ
0: ต้องตัดฟาไปก่อนนะครับอลิซิสแมคคลิสเตอร์ตัวเล่นกับลิพูทำไมไม่เล่นแบบนี้ฮะลูกการที่แล้วฮะแมคคลิสเตอร
1: ์ไม่ได้นี่มีลูกพี่อยู่เล่นเพื่อลูกพี่โอ้โห
0: โรมาโน่ชมิด
1: เงียบเลยวันนี้ชมิด
0: แ
1: ค่ไม่ได้บอลเลยครับทางขวาน
0: ัดที่แล้วแกยิงได้แกก็หายเลยฮะแกบอกพอแล้วชีวิตคอมพลีทแล้ว
1: บอลออสเตรียหนักซ้ายนะครับไลเบอร์แล้วก็สวิสเซอร
0: ์ไม่ได้ค่อยดอกทางขวาเน
1: า
0: ะเกมบุกของออสเตรีย
1: รับเกมบุกฝั่งซ้ายของอาร์เจนมากกว่า
0: อ้าวมีอะไรเกิดขึ้นเดปอล้มไปแล้วครับบริเวณเส้น18หลาอาราบ้าครับจะเปิดฟรีคิกเข้าไปเปิดพวกมาไม่มีใครเลยครับบอลออกหลังไปเลยไม่เข้าใจกันครับจ่ายแรงเกินไปอาราบ้าจะให้เมเชลเกโกริชก็ไม่พร้อมเล่น
1: ก็พยายามหาตำแหน่งอยู่นะครับเกโกริชแต่ว่าเล่นไม่ได้ครับลูกเปิดของอาราบ้าก็แรงไปด้วยคราวนาทีสุดท้ายนะครับก่อนจะจบครึ่งแรกครับก็จะมีทดเวลาบ้างนะครับเพราะว่ามีเช็ค VAR นะครับจุดโทษ
0: บอลนะชิงลูกกลางอากาศกันครับตกพื้นมาไลเมอร์วางขึ้นหน้าไปเกโกริชเก็บได้ชมิดสายบีเซอร์เอาแต่ได้ครับเกโกริชใช้มาที่โรเบโร่ชมิดชมิดดึงจังหวะรอก่อนโอ้โดนเตะคว่ำไปครับต้องระวังนะครับคู่กลางมิดฟิลด์ของอาร์เจนตินาเอนโซกับแมคคาเรนเตอร์เล่นหนักมากออสเตรียไม่สนครับจับบอลกับลูกพื้นเล่นต่อนาทีสายบีเซอร์คือนักกระป้าของออสเตรียครับตอนนี้คู่เซนเตอร์ดานโซกับอาราบาได้ขึ้นมาสู่ครับเข้ามาในแดนของอาร์เจนตินาอาราบาแล้วมาใกล้ๆให้ทางซาเวอร์ชลาเกอร
1: ์ครับครึ่งแรกก็7นาทีครับตัวเวลาบาดเจ็บนะครับ
0: โอ้วาเนอร์วันนี้เงียบครับวาเนอร์ไหลมาครับให้กับทางซาเวอร์ชลาเกอร์พลิกไม่ได้กลับมาที่อาราบาเข้ามาในกดในพื้นที่แดนสุดท้ายนะครับของอาร์เจนตินาครับทีมชาติออสเตรียชมิดไหลมาให้วาเนอร์สกิดไปสวยพอร์ตเฟิร์นเข้ามาตรงกลางแล้วจังหวะนี้เตะทิ้งไปก่อนครับโมลิน่าแบ็คขวาครับที่หุบไปเล่นตรงกลางออสเตรียยังได้อีกครั้งหนึ่งได้กดครับออสเตรียทีมดังจากลุ่มน้ำดานูบไม่ได้มาบอลโลกตั้งแต่ปี98เลยพี
1: ่นานมาก
0: เหมือนนอร์เวย์เลยอ่ะปี98ที่รู้ด้วยกันครับ28ปีแล้วที่ออสเตรียไม่ได้มาบอลโลก
1: ดูครับว่าจะได้มีโอกาสลุ้นในช่วงท้ายหรือเปล่านะออสเตรียช่วงนี้ก็ถือว่ากำลังคลองบอลกดเข้าใส่อยู่ครับ
0: พยายามที่จะไปครับชาเวอร์ชลาเกอร์ถึงเส้นหลังแล้วย้อนเข้ามาตรงกลางโรเบโร่เตะทิ้งไปก่อนนะครับยืนคุมที่เสาแรกพอที่เข้ามาเหล่าตโลมาเล่นเกมรับโอ้ยเหล่าตโลเนี่ยต้องระวังเหล่าตโลเนี่ยหลายครั้งแล้วนะครับเหล่าตโลโอ้ยผู้ตัดสินอามินโอมาครับต้องไปเตือนมาร์ติเนสก่อนนั้นนี่ก็ไปเข้าหนักใส่เขานี่ไลเมอร์เนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยเตะใส
1: ่ดุยิ่งกว่าคนทำฟาวล์อีกครับดูคน
0: โอ้ยเราจะเลิกไปเตะครับไปเตะเขาครับคือเขาบังแล้วคุณโอ้ยเราจะเลิกไม่น่าเล่นเช็ควีอาร์ได้นะครับพี่
1: ให้ได้นะ
0: ให้ได้นะครับให้ได้นะครับไปแถมเขาครับ
1: ไม่โดนอะไรครับเนี่ยจริงให้ไปเหลืองก็ได้นะครับ
0: ให้เหลืองได้นะครับผู้สินไม่ทันเกมครับจังหวะนี
1: ้โอ้แล้วดูไลเมอร์หนักกว่าดูเราตะโลอีก
0: ใช่ครับเดี๋ยวฟรีคิกครับของไซบิเซอร์ไหลเข้ามาตรงกลางครับจากฝั่งซ้ายซาบิเซอร์ไลเมอร์เมสซี่มาขวาไว้ก่อนคือหลังกลับมาชมิดเปิดรวยเข้าไปข้างในครับหาบอลไม่เจอครับดานโซ่เอาแล้วชิงกันจังหวะนี้ชลาเกอร์ต้องมาดีเลย์เกมไว้ก่อนครับเอนโซ่เฟรเนได้บอลเอนโซ่ให้แม็กคาลิสเตอร์ขวามีเมสซี่ได้บอลโอบพื้นที่เหลือเพียงให้เมสซี่กระชากเข้าหาครับบริเวณกลางสนามเมสซี่มองขวาจะไปเองไหลสั้นไปแล้วครับสั้นไปแล้วเกโกริชเตะอัดใส่ลาวตโลซะเลยครับบอลออกข้าง
1: หลุยต่อครับทดเจ็บยังเหลือเวลาอีกพอสมควรนะครับเพิ่งผ่านมา2นาทีครึ่งนะครับจาก

0: เจ็ดนาทีต้องเข้าพื้นที่สุดท้ายให้ได้นะครับออสเตรียครับ
1: ใช่ครับ
0: คือบางทีมันครองบอลได้นะครับบีบได้แก้เพรสได้นะครับแต่ว่าพื้นที่สุดท้ายครับยังทำได้ไม่เยอะเท่าไหร่ครับ

0: โอกาสเนี่ยคือของออสเตรียเนี่ยคอมบอลเยอะกว่าจริงแต่ว่าเข้าพื้นที่สุดท้ายลำบากครับได้แค่ต่อบอลตรงกลางครับออกสายมาเกมนี่หนักซ้ายกับเกมบุกของออสเตรียซาบิเซอร์ทิ้งออกขวามาให้สเตฟานพอชจับบอลยาวไปแล้วครับโดนเอนโซเตะทิ้งมาแล้วเมซี่เก็บได้เมซี่จิ้มมาจังหวะนี้ไปติดลาตาโร่ยังได้ครับอาร์เจนติน่าโมดิน่าเล่นกับเดปอลตบในเข้ามาแมคคริเตอร์เล่นสวยครับแก้สถานการณ์ขับขันได้ดีครับเอนโซเล่นข้อ 1-2 กับเมซี่เล่นกันในแดนตัวเองครับอาร์เจนติน่าเกมผ่านมาทดเวลาครับนาทีที่4ครับจากทั้งหมด7นาทีในครึ่งแรกอาร์เจนติน่านำออสเตรีย 1-0 ครับลูกยิงของเลียโดเมซี่4ประตูในบอลโลกครั้งนี้นักเตะจากโรเซลโอนะครับบ้านเกิดของเมซี่ยิงคนเดียวเลยครับ
1: ยิงคนเดียวให้อาเจมสุดจริงๆนะโอกาสไม่ได้เยอะนะแต่ว่าเด็ดขาดเลยครับเมซี
0: ่เมซี่ก็เสียบอลบ่อยนะวันนี้นะ
1: ใช่จังหวะบอลจังหวะจ่ายยังดูกระตักเกินอยู่บ้างนะหลายจังหวะนะครับ
0: เมซี่ก็ยอมรับนะครับว่าที่เขามาทำประตูแรกได้แล้วร้องไห้เพราะว่าตอนนี้คุณพ่อไม่สบายครับคุณพ่อเนี่ยเป็นทั้งเอเย่นให้กับเขาด้วยนะ
1: ถูกต้องครับ
0: เป็นคุณพ่อเป็นเอเย่นด้วยครับดูแลสิทธิประโยชน์ให้กับลูกชาย
1: พอเก้ไหมถ้าจำไม่ผิดนะ
0: พอเก้เมซี่ออสเตรียไม่ลุกคืบเข้ามาในแดนตัวเองไม่ได้แดนของอาร์เจนติน่าก
1: ็ไม่บีบนะ
0: อาร์เจนติน่าก็ต่อกันตรงนี้เลยครับต่อกันบริเวณกลางสนามบ้างต่อตรงบริเวณหน้ากรอบเขตโทษบ้างครับจังหวะนี้เมซี่เบียดดีครับเบียดจนนะอาราบาครับทำบอลลั่นออกข้างไปร้องเพลงสนุกเลยครับแฟนบอลอาร์เจนติน่าครับในดัลลัสโอ้ก็ไม่ไกลเนาะพี่น้องถ้าจากอเมริกาใต้ขึ้นมาอยู่ทางตอนใต้ของอเมริกาครับรัฐเท็กซัสเล่นกับเวลาครับตอนนี้อาร์เจนติน่าน
1: านแล้ว7นาทีเนี่ย
0: ใช่เมซี่เป็นตัวเชื่อมบอลครับจากฝั่งขวามาซ้ายเมซี่ก็ยังไปรับบอลครับถ้าเมซี่ไม่วิ่งก็มีเอนโซกับแมคคริเตอร์นะที่วิ่งเข้ามาช่วยครับเหมือนเขาเป็นลูกหามไหม
1: ก็เล่นรู้หน้าที่ตัวเองนะ
0: ใช่ไม่เล่นกับเวลาเลยครับตอนนี้ฟาคอนโดเมดิน่าครับเล่นเนี่ยกับทางเอนโซ เฟรนเดสลิซันโดจากซ้ายมาขวาโรเมโรให้เดปอไม่วิ่งครับไม่วิ่งก็เล่นกันตรงนี้ครับอาร์เจนติน่าเผาเวลาครับตอนนี้ครับให้จบครึ่งแรกก่อนเอนโซ เฟรนเดส
1: ครับเป่าบอลเลยครับ
0: จบเกมครับพี่ครึ่งแรกครับ
1: ครับเป็นอาร์เจนติน่านะครับที่นำออสเตรียครับ1ประตูต่อ0นะครับประตูของลีโอเนลเมสซี่นะครับนาที38นะครับก่อนหน้านั้นนี่มีโอกาสยิงจุดโทษก่อนนะครับลีโอเนลเมสซี่แต่ก็พลาดไปนะครับแต่ว่าสุดท้ายก็เป็นคนยิงประตูให้ทีมขึ้นนำได้สำเร็จนะครับ 1-0 นะครับอาร์เจนติน่านำครับ45นาทีแรกครับ
0: เป็นไงพี่เกมนี้สนุกนะช่วงต้น
1: สนุก
0: เมสซี่แอนโคนะครับอาร์เจนติน่าเนี่ยบุกเยอะกว่าในช่วงต้นแต่พอออสเตรียตั้งลำได
1: ้ก็ได้
0: ก็มีโอกาสที่จะลุยขึ้นมาโดยเฉพาะเกมบุกทางฝั่
1: งซ้าย
0: ที่มีซาวิเซอร์มีไลเมอร์นะครับขึ้นเกมจุดโทษพลาดก็จริงครับอาร์เจนติน่านะครับได้จุดโทษเมซี่ยิงจุดโทษพลาดยิงหลุดออกขวาไปแต่มาแก้ตัวได้ครับจังหวะที่เตโกอามาดาครับได้บอลตรงกลางแล้วไหลออกซ้ายไปครับ
1: ครับ
0: ให้ฟาโกโดเมดิน่าครับเปิดมาทางซ้ายนะแล้วเตียโกอามาดาเนี่ยข้ามหลอกครับมีดัมมี่ครับบอลลอดขาแล้วเมซี่วิ่งเข้ามากระทุ้งด้วยซ้ายตัวนี้

0: เบียดเสาแรกเข้าไปสุดปัญญาครับที่อเล็กซานเดอร์ชลาเกอร์จะพุ่งรับผ่านเพราะบอลมันแรงเหลือเกินยิงเรียกด้วยนะ
1: ยิงเรียกแล้วก็เบียดเสาเข้าไปคือลูกเก่งของเมสซี่แหละอย่างที่เราคุยกันนะครับ
0: โอ้โหโอ้ตื่นเต้นแทนเนาะ
1: คือออสเตรียเนี่ยสู้ได้นะครับ
0: ครับ
1: เพียงแต่ว่าจังหวะทีเด็ดที่ขาดเนี่ยมันน้อยกว่าเยเจน่า
0: เ
1: ยเจน่าเขามีตัวทีเด็ดเยอะ
0: ครับ
1: นะครับจังหวะเข้าทำนะครับทั้งลาวตาโรอัลมาดาครับเอนโซแล้วก็แน่นอนรวมถึงเมสซี่คือตัวที่เด็กเขาเยอะ
0: ครับ
1: แต่ออสเตรียเนี่ยบางทีมันคลองบอลบุกขึ้นไปนะครับบางทีมันก็ตบเรียดเข้ามาก็ไม่มีตัวเข้าทำมั่งอะไรมั่งนะครับก็จะต้องไปแก้ในจุดนี้นะครับคือคลองเกมมาสู้ได้
0: ใช่
1: นะ
0: คือเกมแพลนการวางเกมมาดีแล้วแต่ว่าวันนี้โอ้โหที่เด็ดของเจเดน่าครับพลาดครั้งเดียวเนาะโดนหลอกด้วย
1: ใช่
0: เพราะว่าจังหวะที่บอลลอดขามาครับมีหลอกแนวรับให้หลงให้หลงตำแหน่งครับเมสซี่ก็เลยได้โอกาสยิงด้วยซ้าย
1: นั่นแหละ
0: อ้าวก็แคมเปสเป็นไรกับแคมปีครับคุณจ่าชาทออครับสวัสดีจ่าชานะเขาบอกช่อง26ถ่ายคู่นอร์เวย์7โมงเช้า
1: อ๋อใช่ครับถูกต้องครับนี่ไง
0: นอร์เวย์ใช่ไหมพี่
1: ใช่ครับ7โมงเช้านะครับนอร์เวย์กับเซเนกัล
0: โอเค
1: ก็เตรียมดูได้นะครับบนโนแม็กสปอร์ต
0: ใช่
1: ช่องโมโน29
0: ก็ฟังตอนเช้าด้วยนะฟังป๋าแล้วก็พี่เทพบรรยายด้วยรุ่นใหญ่นะครับ
1: นี่
0: ต้องเอารุ่นใหญ่เนี่ยมาบรรยายตอนเช้าๆนี่ครับนี่ต้องเป็นนักพากย์รุ่นเก่านะมาบรรยายให้ฟังตอน 7:00 นนะครับสวัสดีครับพี่เจพี่แป๊กนะครับฟังจากอำเภอบางกรวยปลอลิภูยิ่งใหญ่จ้าฟังจากร้อยเอ็ดนะครับฟังอยู่นะครับลูกพี่แป๊กพี่เจ๋งติดตามตลอดมาเลือกปีนี้เชียร์ทุกทีมในโซนเอเชียแล้วลุงเจ๋งลูกแป๊กเชียร์ทีมชาติไทยกันบ้างหรือไม่ก็เชียร์ทีมชาติอยู่แล้วก็เชียร์อยู่แล้ว
1: แต่ตอนนั้นคุยกับเฮียโอ๊คว่าโอ้โหเราดูทีมเอเชียเล่นนะหลายทีมที่ผ่านเข้ามาเล่นอ่ะแล้วเรามาดูมองทีมชาติเราโอ้โหหนักนะหนักนะ
0: ถ้าไปแล้วก็โอ้โหไม่รู้ยังไงเน
1: า
0: ะ
1: ถูกต้อง
0: จอแดนยังโดนคิดดูด้วยกัน
1: ใช่จอแดนก็โดนออสเตรียนี่แหละ
0: ครับ
1: นะฮะเหนื่อยโอ้โห
0: เนาะ
1: ครับ
0: อ้าวขอบคุณนะครับไม่มีภาพเลยก็ไม่มีภาพครับเพราะว่าเราก็โอ้โหแค่นี้แล้วก็ขอความอนุเคราะห์แล้วก็ขอบคุณทางมอนโนแม็กนะนะครับที่อนุญาตให้เราใช้เสียงนะครับขอบคุณมากๆนะครับก็ไปติดตามได้ครับผมลองสมัครได้เนาะนะครับแพ็กเกจก็ไม่แพงดูพรีเมียร์ลีกอังกฤษได้ด้วย
1: ใช่ครับคือก็ถือว่าดูหลายๆอย่างเนาะนะครับแล้วก็สำคัญคือถูกลิขสิทธิ
0: ์
1: ไม่ต้องไปมุดไม่ต้องไปอะไรทั้งสิ้น
0: ครับ
1: นะครับดูแบบสบายใจแล้วก็มีคอนเทนต์ก็เยอะเนาะช่วยกันไป
0: เขาว่าดูไม่ได้ครับเป็นพ่อร้ายอ๋ออาจจะเป็นลองติดต่อทางโมโนเขาดูเน
1: า
0: ะว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเขาจะม
1: ี
0: เขาจะมีคอสเตอร์อยู
1: ่
0: โชคดีครับได้ดูเมสซี่เกิดมาดีจริงครับเนาะก็เหมือนเราได้ดูมาโรน่าไง
1: ครับ
0: ใช่ไหมยุคเราอะเราก็วันยุค
1: เกือบจะไม่
0: ตอนอายุเยอะแล้วนะยุคเมสซี่ไง
1: เราก็เกือบจะไม่ทันเหมือนกันนะครับก็ไม่ได้เราก็เหมือนกับท่านผู้ฟังนะก็มาดูเมสซี่ในช่วงรุ่งโรจน์นะครับเหมือนกันก็อีก45นาที
0: อันนี้อายาล่าป่ะพี่
1: โรเบโตอายาล่าเหรอ
0: ใช่ไหม
1: ก็ไม่แน่นะ
0: คือนักเตะเวลาที่เราไม่ได้เจอเนี่ยปาบอยมากไม่ได้เห็นตั้งนานปาบอยมากก็งงไปเยอะนะ
1: ไม่เห็นหน้าเลยเป็นยังไง
0: ตำนานนักเตะไอ้นักเตะที่เมสซี่เอาเป็นไอดอลนะฮะ
1: ไอมาน่าจะเขาชัดได
0: ้
1: แต่ผมยังไม่เห็นคนที่ถามว่าอายาล่าหรืออ
0: ายาล่าพี่
1: ใช่ไหมอ๋ออยู่ในทีมงาน
0: ทีมงาน
1: โรเบโตอายาล่า
0: ทีมงานของซาโกเลนี่จะมีปาโบไอมาอายาล่าและวอเตอร์ซามูเอลครับ
1: อายาล่าก็บาเลนเซีย
0: โอ้โห
1: นะ
0: ครับ
1: อ
0: ่ะก็ขมาทักทายกันได้นะครับผมดูทางบ้านฟ้าหน่อยนะกันนะครับมีภาพไปดูไหมครับไม่มีนะจ๊ะโอ้โหดูฟังทางเสียงก่อนนะครับฟังทางแอปก่อนนะไม่ได้นะฮะเมสซี่ยิงลูกแรกครับผมโหส่งมาเยอะฟังจากบางพลาดนะครับทำงานไปลาวตาโร่ทำไมไม่โดนอะไรเลยนี่สองครั้งแล้วนะ
1: ไม่โดนไปเหลืองใช่ไหม
0: ลาวตาโร่
1: ไม่โดนจดชื่อเนาะก็พูดถึงสินใจดี
0: ครับ
1: แต่เขาจำไว้แล้วแหละนะครับเขาก็เห็นอยู่แล้วนะ
0: รักพี่เจนะครับจากอเมริกาโหมาจากอเมริกาเลยเหรอฮะโอ้จริงๆนะพี่บางคนก็มาจากอเมริกานะอเมริกาตอนนี้ก็เท่าไหร่เที่ยงบ่าย
1: เวลากำลังโอเค
0: กำลังดีเลยอะกำลังเคลิ้มเลยทำงานอยู่แล้วก็พักเที่ยงฮะกินอะไร
1: ที่อเมริกา
0: ง่วงง่วง
1: คึกคักอยู่นะ
0: บรรยากาศคึกคัก
1: เขาบอกเ
0: ขาบอกฟีเวอร์มากเลยพี่คนในอเมริกาฟีเวอร์มากผมดูอะไรนะมอสซาร่าพี่คุณมอสผู้หญิงอ่ะที่เขาชอบไปถ่ายเป็นยูทูบเบอร์ไงก็ไปดูบรรยากาศฟุตบอลโลกที่ลอสแอนเจลิสบรรยากาศดี
1: ก็คือเมืองที่เป็นเจ้าภาพก็โอเคก็คึกคักนั่นแหละ
0: ก็นครลอสแอนเจลิสนะครับอิหร่านเนี่ยเขาเตะ2 นัดที่ลอสแอนเจลิสเขาขอบคุณคน LA นะว่าดูแลเขาดีมากเ

0: ั้งแต่อิหร่านเขาเขียนคำขอบคุณเลยผมว่าขอบคุณที่ดูแลเขาดีมากเพราะนั้นสุดท้ายเหมือนจะไปเตะที่เซตเทิลพี่ที่รัฐวอชิงตันไง
1: ที่เหลือก็เป็นเรื่องของทางการเขานะไม่เกี่ยวกับมันไม่เกี่ยวกับคนเขา
0: แล้วแต่มีคำหนึ่งที่ผมแบบสะดุดนะก็คือซึ้งนะพี่เขาบอกว่าขอให้เสด็จภาพจงเกิดโอ้โห
1: ก็ไม่มีใครอยากให้เกิดสถานการณ์อย่างที่เราทราบมาดีอยู่แล้วเนาะ
0: นะครับอยู่อุบลครับพี่โอ้ขอบคุณมากฟังอยู่นะครับอยู่ฟังอยู่บางพลัดพี
1: ่ครับ
0: นะครับเอ้าก็บอกว่ารับฟังจากอำเภออะไรพี่สุรินทร์นะพี่อีสานใต้ครับสีขอนสีขอนอะไรนะ
1: สีขอนภูม
0: ิอ๋อเหรอ
1: ใช่ไหมอ่ะ
0: สีขอนภูมิ
1: ใช่ไหม
0: สุรินทร์นะพี
1: ่โอ้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะ
0: สีขอนภูมิใช่ไหมอีสานใต้เอ้าก็สวัสดีทุกท่านนะครับผมขอบคุณทุกท่านเลย
1: เดือดเป็นเพื่อนกันเน
0: า
1: ะ
0: เป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันก็เข้าใจคนโดยเฉพาะขอบชายแดนนะพี่น้องปนวงปัญหาก็มีอยู่นะครับก็ยังตึงเครียดกันอยู่ก็รับฟังพวกเราสบายสบายนะครับตอนนี้ตีหนึ่งพักกันสักครู่ไหม
1: ครับผม
0: ไรขอพักกันแป๊บหนึ่งนะครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: สนับสนุนโดยท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียว
7: ไอ้ไอระอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอระอาฮ่า
8: แชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
9: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
10: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
11: เคยไหมแค่ลุกก็
12: โอ้ย
11: แค่นั่งก็
12: โอ้ย
11: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: สนับสนุนโดย
13: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
14: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
7: ไอ้ไอยระอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยระอาฮ่า
11: แชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
9: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
10: มีจำหน่ายที่7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
15: การได้มาโชว์ฝีเท้าในเวทีระดับโลกถือเป็นกำไรมหาศาลแล้ว
16: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
17: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
18: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหากรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั๋วสโรจน์ก้องกีรตินิกทีทวัฒน์นนท์รัศมีพร้อมทีม

0: ิวแม่นเกมเดือดข่าวแน่นต้องที่นี่
1: สนุกเกอร์
0: 99รายการที่จะนำคุณผู้ฟังเจาะลึกทุกประเด็นในวงการสอยคิวทั้งในและต่างประเทศวิเคราะห์ฟอร์มดาวดังอัปเดตผลการแข่งขันพร้อมเทคนิคดีๆสำหรับคนรักสนุกเกอร์ดำเนินรายการโดยคมเกิดทรัพย์และศักดารัตนสุบรรณพบกันทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 10:00 น.ถึง 11:00 น.ทางคลื่น FM 99คลื่นกีฬาอันดับ1ของประเทศแฟนสนุกเกอร์ตัวจริงต้องห้ามพลาด
2: รายการที่ชวนคุณออกไปเที่ยวเมืองไทยออกไปชมความงามของธรรมชาติวัฒนธรรมประเพณีวิถีความเป็นไทยออกไปช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมออกไปเที่ยวช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจกระจายรายได้ให้คนไทยและท่องเที่ยวไทยอยู่ได้อย่างยั่งยืนกับรายการ Variety Travel ดำเนินรายการโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธรดำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เม้งพิพัฒน์วร

0: ถึง 11:00 นทาง FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
1: เพราะโภชนาการที่ดีคือกุญแจสำคัญสู่ชีวิตที่แข็งแรงทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 9:00 นถึง 10:00 นทาง FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงกับรายการสภาพสุขสุขภาพรายการสาระดีที่พาคุณไปเปิดมุมมองใหม่เข้าใจโภชนาการสำคัญมองโลกในมุมบวกสดใสมีพลังอัปเดตโภชนาการรอบโลกตอบโจทย์การกินยุคใหม่กินดีไม่มีโรคกินอยู่อย่างไรให้ห่างไกลโรค NCD ดำเนินรายการโดยดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการมือหนึ่งของเมืองไทยพร้อมด้วยเต่าน้อยอัชราเชิดชูและทีมงานมืออาชีพจาก FM 99เติมสาระสุขภาพทุกเช้าสร้างแรงบันดาลใจง่ายๆจากสิ่งที่คุณกินเฉพาะที่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อลงโฆษณาโทร022016000ต่อ6เพราะสุขภาพดีเริ่มต้นได้ทุกวันนี่คือช่วงเวลาของคนรักสุขภาพ Healthy Time รายการที่จะเปลี่ยนเรื่องยากทางการแพทย์ให้เป็นเรื่องง่ายใกล้ตัวและเข้าใจได้สำหรับทุกคนเปลี่ยนภาษาหมอให้เป็นภาษาชาวบ้านโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อไขทุกข้อข้องใจให้คุณมั่นใจในการดูแลตัวเองทุกคำถามมีคำตอบดำเนินรายการโดยเต่าน้อยอัชราเชิดชูพร้อมทีมงาน FM 99ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 6:30 นถึง 7:30 น
0: อัปเดตข่าวกีฬาร้อนวิเคราะห์เกมแบบถึงแก่นวิจารณ์แมตช์แบบไม่มีกั๊กเจาะลึกทุกประเด็นทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังกับเรื่องเล่ากีฬาที่คุณห้ามพลาดเข้มทุกสาระเข้าใจง่ายเกาะติดทุกเรื่องวงการกีฬาไทยทุกสนามทุกการแข่งขันสปอร์ตไกด์ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษเสริมทัพด้วยทีมวิเคราะห์กีฬาตัวจริงตัวท็อปของวงการอ๋อวังโอ่งคมกฤษณภาลัยและหนุ่ยนนทรีกูรูตัวจริงเสียงจริงทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา16:00 นถึง17:30 น
2: ฟัง FM 99

0: FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
4: กลับเข้ามาครับในรายการไลฟ์บอลโลครับที่ FM 99คลื่น Active Radio นะครับคลื่นบันไดแข็งแรงนะครับก็เราส่งสัญญาณจากกรุงเทพมหานครนะ
5: ครับผม
4: นะครับที่ห้วยขวางนะพี่
5: ห้วยขวาง
4: นะโอ้มีแฮปปี้เบิร์ธเดย์ลีโอด้วยครับเพราะว่าวันเกิดของเมซี่ในวันที่24นะพี
5: ่วันพุธ
4: วันพรุ่งนี้สิพรุ่งนี้แล้ว24นะครับวันพุธนี้ครับเมซี่จะอายุครบ39ปีผมดูทางออนไลน์นะครับทางตอนะพี่โอ้มีคนมาจากนครสวรรค์ฟังจากบุรีรัมย์ก็เยอะนะพี่นะ
5: ทั่วทุกที
4: ่ฟังจากภูเก็ตก็มีพี่สุราษฎร์นี่พระโขนงนครปฐมโอ้ขอบคุณมากขอบคุณมาก
5: จดไว้นะเดี๋ยวจะครบ41สถานี
4: ทักทายกันเข้ามาหน่อยนะครับฟังจาก

0: ที่ไหนเน
1: า
0: ะ
1: ทางบ้านแดงบ้านดำบ้านฟ้านะครับเดี๋ยวจะอ่านให้หมดแล้วก็ Espresso 89899แล้วก
2: ็
1: อย่าลืมฟังผ่านทาง Epcot Connect นะครับในครึ่งหลังครับที่ Dallas Stadium อาร์เจนตินากับออสเตรียมาแล้วครับพี่แป๊ก
2: ครับผมนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับคือตอนนี้เนี่ยยังไม่มีรายงานขึ้นมาเนาะเรื่องของการเปลี่ยนตัวเนาะนะครับก็เป็นอาร์เจนตินานะครับที่นํา 1-0 นะครับประตูเดียวนะครับของเกมในวันนี้นะครับลีโอเนลเมสซี่นะครับประตูที่17นะครับในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายนะครับสูงสุดตลอดกาลไปแล้วนะครับแม้ว่าจะพลาดจุดโทษไปก่อนหน้านั้นก็ตามนะฮะเดี๋ยวมาดูครับอย่างที่เราคุยกันเนาะช่วงที่มันจบเกมไปแล้วนะเดี๋ยวมาดูออสเตรียนะครับว่าจะปรับเกมยังไงบ้างสู้ได้นะครับแต่ว่าพื้นที่สุดท้ายไม่มีนะครับออสเตรีย
1: ก็ยังไม่มีรายงานการเปลี่ยนตัวนะครับทางสองทีมยังใช้ผู้เล่นเนี่ย11คนแรกนะครับที่ลงมาในช่วงครึ่งแรกดูจังหวะนี้ก่อนครับของชลาเกอร์แลนด์ได้มีข้ามหลอก
2: ไม่ยิง
1: ไม่ยิงจะข้ามหลอกเหมือนอาร์เจนตินาครับที่ข้ามหลอกให้เมสซี่ยิงโอ้ไม่ยิงจังหวะแรกครับ
2: ไซวาลเนาะ
1: โอ้โหนิกลัสไซวาลครับไม่ยิงจะข้ามหลอกมาจะให้มันจะเป็นซาบิเซอร์ครับแต่ข้อ1 2มาสวยครับให้วานเนอร์วานเนอร์ตบได้เข้ามายังติดวานเนอร์ยังไปครับทางขวาย้อนหลังกลับมามีเพื่อนมาช่วยชมิดไหลเข้ามาตรงกลางแล้วจะมาดิกซาบิเซอร์ยิงติดก็โหยิงไม่เต็มทานะครับโอ้โหออสเตรียเกือบตีเสมอได้ครับจะข้ามหลอกเหมือนกันครับ
2: ครับโอ้โหน่าเสียดายนะจริงๆถ้าไซวอลเลือกที่จะยิงเองไปเลยเนี่ยน่าจะมีลุ้นมากกว่านะครับเพราะว่าพอข้ามให้ซาบิเซอร์ได้ยิงก็จริงนะครับแต่ว่าโอ้มันไปทำเลมันไม่ดีแล้วนะครับมันไปติดบล็อกของเกมรับอาร์เจนตินาเรียบร้อยนะครับโอ้พลาดไปนะครับแต่ว่าบุกมานี่คือเร่งเร็วเลยนะจังหวะที่อาร์เจนตินาไม่ทันตั้งตัวนะครับ
1: ฟังจากเยาวสุธรบ้านดาวภูเก็ตครับเอาสวัสดีทักทายกันเข้ามานะราชรีครับพี่
2: อ้าวราชรีได้
1: ราชรีก็ไม่ไกลราชรีก็คนงามราชรีแล้วพ
2: ี่คนงามบ้านโป่ง
1: คนงามบ้านโป่ง
2: นะครับเพิ่งไปราชรีมา
1: เป็นไงพี่เฮ้ยพี่ไปราชรีบ่อยเนี่ยไปเที่ยว
2: บ้านแฟน
1: บ้านแฟนอยู่นั่น
2: บ้านภรรยา
1: บ้านภรรยา
2: พ่อตาแม่ยายอยู่นั่น
1: อยู่นั่น
2: โพธาราม
1: โพธารามนะฟังจากทางด่วนครับฟังจากปทุมธานีบ้านแดงมาขอบคุณมากครับผม
2: ปทุมก็บ้านผมอีกผมคุณลำลูกกา
1: ก็จะสลับดูบรรยากาศฟุตบอลภาคไปด้วยแล้วก
2: ็
1: คุยกันด้วยเนาะสบายๆแล้วกันนะฮะโอ้โห
2: ร่วมไป2คนครับผู้เล่นอาร์เจน
1: ซาเวอร์ชลาเกอร์ครับไปเตะใส่เมสซี่เมสซี่ต้องระวังโดนเตะ2ครั้งนะครับ
2: แต่คนสุดท้ายที่เป็นเมสซี่แฟนอาร์เจนจะไม่ชอบใจเท่าไหร
1: ่เตะหนักเลยครับทางซาเวอร์ชลาเกอร
2: ์มีคนที่เจ็บไปก่อนหน้านั้นคนหนึ่งนะที่กองไม่จับเลยไปจับเมสซี่หวดเข้าไปครับเข้าไปที่น่องซาบิเซอร์ครับนี่ครับเหยียบเท้าโรเบโร่ไปก่อนครับโรเบโร่นอนไปแล้วนะครับก่อนที่เมสซี่จะโดนเลาะน่องไปเอ้าแม่จับเหมือนตรงกล้ามเนื้อหลังเข่าเลยครับโรเบโร่เนี่ยไหวไหมครับคริสเตียนโรเบโร
1: ่ก็ไม่ฟิตอยู่แล้วครับท้ายฤดูกาลก็ไม่ได้ลงให้สเปอร์ไง
2: ใช่โอ้โหนี่มาให้ดูมุมยิงเหรอ
1: จากเรฟเฟอรี่วิวฮะหรือว่าจากกล้องผู้ตัดสินครับต้องชมไออามาด้านะพี่เนาะ
2: ครับ
1: ฉลาดมาก
2: รู
1: ้แล้วออสเตรียจะข้ามหลอกเหมือนกันไม่ได้
2: ไม่ได้ถ้าเข้าเรียนแบบเลยดูต่อครับยังมีเวลาอีกเหลือเฟือเลยครับ
1: ฟังจากสนามครับพี
2: ่โอ้โหสุดยอดจริงป่ะ
1: เขาบอกฟังจากแดนเอ็ดที่ฟังได้เลยฮะผู้คุมเขาไม่ว่าเนาะ
2: แดนเอ็ด
1: ฟังจากแดนเอ็ดฟังจากแอสตันครับแอสตันคืออะไรพี่ไม่แน่ใจนะ
2: ชื่อเมืองไหม
1: ชื่อเมืองเหรอวิลล่ามันอยู่เบอร์มิงแฮมไม่เหรอ
2: ผมเชื่อหมดเลยนะเนี่ยเวลาพูดมาเนี่ยฟังจากที่นั่นที่นี
1: ่ฟังจากที่ไหนผม
2: เชื่อหมดเลยนะ
1: โพธาคนผมก็คนโพธารามพี่
2: คนงามบ้านโป่งแต่
1: คนงามบ้านโป่งนี่
2: หรือว่า
1: ติดแป๊กได้ภรรยาเป็นคนราชรีเด
2: ้อราชรี
1: เอาดูเดี๋ยวพอหยอดเข้ามาจากสุดสลางครับฝั่งขวาติดอาราบามองทิ้งออกไปอาร์เจนตินายังได้ครับขึ้นมากดของออสเตรียเมสซี่เข้าช้าเลยครับเมสซี่จะเข้าลูกนี้ใส่วาวเนี่ยถึงตัวเร็วนะครับและจิ๊บเอาเมสซี่ทำบอลออกข้างครับ
2: เป็นบอลทุ่มนะครับของออสเตรียก็น่าจะบี้หนักขึ้นนะครับทีมของราฟรังนิก
1: คือตอนนี้มันดินไทเลอร์นะครับผู้บรรยายก็บอกว่าอนาโตวิชมีโอกาสที่จะได้ลงครับตอนนี้
2: ยืนซ้ายก็อาจจำเป็นนะครับอันโตวิชโอ้โหลูกนี้ดำหน้าแล้วแหละลูกนี
1: ้อ้าวไม่มีโทรขึ้นมาครับไม่มีดีเลฟแฟกด้วยแล้วเมสซี่จะไปอ๋อดำหน้าอยู่แล้วครับ
2: ครับยกธงเรียบร้อยนะครับก็ชัดเจนเลยครับลูกนี้ครับไปโดนตัดบอลนะครับลาวตาโร่เป็นคนที่ไปเอาบอลมาจากเควินดาโซ่นะครับวิ่งจากข้างหลังแต่ว่าเมสซี่อยู่ในตำแหน่งล้ำหน้าเลยครับคงไม่คิดเหมือนกันนะครับว่าบอลเนี่ยจะกลับมาถึงตัวเองเร็วขนาดนี้ครับอานาโตวิชมีโอกาสนะครับกองหน้าเก่านะครับแล้วก็เป็นกองหน้าขนาดแท้นะครับลูกล่อลูกชนนะครับแพรวนะมีโอกาสลงสนามแน่นอน
1: ฟังจากกันทลักกันทลักศรีเกตโอ้ยกันทลักก็เคยไปนะพี
2: ่ศรีสะเกต
1: ฟังจากเวกัสพี่
2: ผมเชื่อนะ
1: รัตผมเชื่อนะรัตเวกัสใช่ไหม
2: อ
1: ๋
2: อนี่ชากิร่า
1: ชากิร่า
2: โอ้โหสวยนะ
1: สวยชากิร่าชากิร่า
2: โอ้โหชากิร่าชากิร่านี่โคลอมเบียใช
1: ่ไหมใช่โคลอมเบียก็มีอยู่อเมริกาเลยไหมตอนนี้มันอยู่กับลูกๆไงหลังจากที่แยกทางกับเคลาปิเก้สวัสดีจากตังนะครับวันนี้ไม่โมโนมีภาคหรือเปล่าครับมีอยู่แล้วเนาะเขาภาคครบ104แมตช์อยู่แล้วนะครับโมโน
2: ถ่ายทอดแน่นอนอยู่แล้วนะครับ
1: แอปต้องถ้าแอปพลิเคชันต้องฟังผ่าน M-Cord Connect นะ
2: ชากิร่าชากิร่าปรากฏตัวในบอลโลกมากกว่าใครนะหลายๆคน4รอบนะใช่ไหม
1: 4รอบใช่
2: 4สมัยนะครับชากิร่าถ้าเตะบางคนเนี่ยมันได้สมัยบางทีไม่เคยเลยนะครับกลายเป็นมีมไป
1: อาร์เจนตินาก็บุกขึ้นมาครับแต่ไม่ได้เร่งเหมือนในช่วงต้นเหมือนต้นในครึ่งแรกนะครับเมสซี่จะกระชากไปเมสซี่จะไปโดนชนร่วงไปแล้วได้ฟาวครับได้ฟาวจากซาเวอร์ชลาเกอร์
2: เหมือนซีนสุดๆจริง
1: ๆเหมือนเป็นตัวฟรีครับเมสซี่เวลาได้บอลเนี่ยลูกหาบก็จะคอยแต่งให้แล้วให้เมสซี่ได้ทะยานขึ้นไปข้างหน้าครับ
2: นี่ครับเอามาได้นะครับเล่นกับเมสซี่แล้วเนียนมากนะครับแต่นิดเดียวเองครับแล้วเมสซี่ก็ใช้ความคล่องตัวครับเลี้ยงตะลุยเข้ามา
1: ฟังจากสิงห์บุรีค่ะเขาบอกมา
2: สิงห์บุรีก็บ้านมารจัน
1: เออใช่บ้านน้องอีกกลุ่มนี้ว่ะผมเชื่อนะ
2: ผมเชื่อ
1: ผมเชื่อนะ
2: เพราะว่ามันจะมันมีอยู่แล้วอ่ะหมู่บ้าน
1: แปลกชื่อแปลกหมู่บ้านแปลกๆอ่ะเนาะฟังจากสุราษฎร
2: ์ครับผม
1: อยู่ไหนอ่ะน้องอีกกลุ่มไหนนี่ฮะฟังจากนครปฐมนะอ้าว
2: หา
1: ได้หน่อยหาได้สิพี่บอลไม่พาจะโดนด่าอยู่แล้วอ้าวเมสซี่ครับฟรีคิกระยะค่อนข้างไกลครับ40ลาอยู่ที่บอลครับเมสซี่เท้าซ้ายน่าจะหยอดเข้าไปครับเมสซี่หยอดเข้ามาข้างในจากนี้ติดหัวของอาราบ้าแล้วปล่อยมาเอาบอลมาชิงจังหวะกันครับเซเลฟานพอชเจอกับลาวตาโร่มาร์ติเนสพอชจิ๊บออกข้างไปก่อนบอลทุบทางซ้ายครับของอาร์เจนตินาฟังจากแลนไฟพี่ข้างในเขาบอกชัดเจนมาก
2: โอ้โอเค
1: ครับ
2: แฮปปี้ปี้แหละ
1: แฮปปี้นะพี่นะ
2: โลกเนาะนี่มีจริงด้วยนะ
1: ออกมาก็เป็นคนดีของสังคมนะครับคนเราผิดพลาดกันได้
2: บ้านหนองอีกึ่ม
1: ที่ไหน
2: เป็นชื่อหมู่บ้านในทุ่งสว่างอำเภอปะทายโคราชครับ
1: อ๋อโคราชเส้นปะทายอำเภอปะทาย
2: ครับ
1: เวลาผมกลับบ้านก็จะมีกลับไปทางมหาสารคามกับปะทายพี่ก็ถนนดีขึ้นปะทาย
2: ครับผม
1: แต่ว่าถ้าไปก็ต้องไปตอนบ่ายนะตอนกลางวันพี่ไม่กล้าไปตอนคืน
2: จะเปรี้ยวไป
1: ต้องไปเส้นหลักฮะไปเส้นไอเส้นอีสานนะพี่
2: เดี๋ยวถ้ากลางคืนเนี่ยจะต้องเป็นหลักกันเนาะ
1: เ
2: ออต่อครับ
1: เอาต่อออสเตรียออสเตรียก็พยายามดึงขึ้นมาครับสายบิเซอร์ทางซ้ายครับลุยขึ้นมาข้างในมีเพียบเลยครับเสื้อแดงเล่นกับชมิดจ่ายมาตัวโอ้ยพลิกมาแล้วนี่โรเมโร่เข้าพวกพลาดนะครับฟรีคิกครับของออสเตรีย
2: ไลเมอร์เลยครับปล่อยบอลไหลนะครับแล้วก็พลิกไปเล่นแต่ว่าโดนคริสเตียนโรเมโร่ดักเอาไว้เรียบร้อยครับแม่เกือบเข้ากรอบเขตโทษแล้วครับลูกนี้ครับนี่ครับปล่อยบอลไหลไปครับแล้วก็จะพลิกตามไปเลยครับไลเมอร์โรเมโร่นี่มันเลาะข้อเท้าไปครับโอ้โหนี่ฟรีคิกระยะอันตรายนะ
1: ฟังจากบนที่นอนครับ
2: แต่ว่าเราระบุโลเคชั่นไม่ได
1: ้ก่อนนอนคุณทำอะไรครับ เอ้ยเดี๋ยวนะก็ตื่นขึ้นมาคุณทำอะไรครับ ลูกก่อนเนาะก็บอก
2: ลูกก่อน
1: ไม่ใช่ยืนก็เลยนะฮะมุกคลาสสิกฟังจากแลนบริดครับพี่อ้าวอันนี้โครงการของรัฐบาลเนาะฮะ
2: ประจวบใช่ไหม
1: แมวแซ่
2: ใช่ป่ะผมไม่แน่ใจ
1: รัฐบาลยิ่งโดนวิจารณ์อยู่ตอนนี้ฮะ ฟรีคิกครับ

0: ครับ
1: ของออสเตรียเกมผ่านมาครึ่งหลัง10นาที
0: ตรงแถวมุมกรอบเขตโทษนะครับระยะนี่ได้ลุ้นเลยนะครับจังหวะเดียวครับของมาเซลซาบิเซอร์
1: ขอปัดเองลูกนี้นะครับโอ้โหเอมี่บาร์เดเนสครับพุ่งปัดออกไปบอลตรงตัวครับบาร์เดเนสพุ่งปัดทิ้งออกหลังพุ่งปัดทิ้งออกข้างไปครับ
0: ครับไม่ยากเท่าไหร่นะครับมาร์เดเนสได้ยืนตำแหน่งดีอยู่แล้วนะครับก็พุ่งสวยนะครับแล้วก็ปัดออกไปได้สบายๆนะครับลูกนี้แต่ก็ถือว่าเป็นสัญญาณเตือนเหมือนกันนะครับ
1: พอชทุ่มไกลเข้าไปข้างในเลยครับเอาบอลคลุกคลิกลิซาโดมาร์ติเนสต้องหัวด้วยซ้ายออกข้ามไปก่อนใช้บอลหนักบอลยาครับบอลจะเล็กไปตรงๆครับของออสเตรียไม่แน่อันดาโตวิชอาจจะลงมาเลยครับตอนนี้ฮะนี่ฮะเป็นภาพเลยครับเป็นไงผลถูกไหม
0: นี่ยืนวอร์มอยู่เลยครับอันดาโตวิชครับได้ลงแน่ๆครับสถานการณ์อย่าง
1: น
0: ี้ครับ
1: อยู่ที่นาทีเท่าไหร
0: ่ถูกต้องครับเพราะเกมกับจอแดงก็ถือว่าเป็นตัวเปลี่ยนเหมือนกัน
1: ถูก
0: นะ
1: ยิงที่จริงน่าจะยิง2ด้วย
0: จุดโทษพลาดใช่ไหมครับถือว่าเริ่มต้นมาดีนะครับ10นาทีแรกในครึ่งหลังนะครับของออสเตรีย
1: ฟังจากสุรินทร์ครับขอบคุณมากแต่ไปสุรินทร์ก็ต้องดื่มเครื่องดื่มเนาะไม่งั้นแสดงว่าไม่ถึงสุรินทร์นะครับ
0: เคยแล้วใช่ไหมไม่พลาด
1: ถ้าสมัยวัยรุ่นนะเคยหลังอายุเยอะแล้วไม่ไหวแล้วตอนนี้ดื่มน้ำเปล่าแล้วอาร์เจนติน่าจะมีการเปลี่ยนตัวนะพี่ชมิดครับโอ้ยทีมออกซ้ายไปก่อนซาบิเซอร์ได้บอลทางซ้ายไหลมาใกล้ๆใช่เปล่าขอมาจะเล่นกันใกล้ๆครับและชิงมาจังหวะนี้จะทำเร็วครับทางออสเตรียวาร์เนอร์ล้มไปแล้วครับอาร์เจนติน่าจะชิงกันมากคือแล้วกันมากโอ้โหเมดีน่าที่มาข้างในครับให้ลาตาโรมาร์ติเนสครับโดนเสียบคว่ำบริเวณหน้ากรอบเขตโทษของอาร์เจนติน่าวันนี้ลิซาโดมาร์ติเนสขยันเนา
0: ะ
1: ลงมาเล่นเกมรับบ่อยมากอาร์เจนติน่าจะมีการเปลี่ยนตัวครับโอ้เสียงเฮในสนาม
0: โอตาเมนดี้ครับโรเมโร
1: โรเมโร
0: นิโคลัสโอตาเมนดี้ครับจะลงมาโอ้ชากิล่าสวย
1: อ๋อภาพน่าจะไปตัดที่ภาพออกจอออกจอยักษ์ในสนามแฟนๆก็เลย
0: เ
1: ฮกันลั่นเลยโอ้หน้าตาลูกชายของชากิล่าเหมือนปิเก้ม
0: ากครับอาร์เจนติน่าเปลี่ยนตัวนะครับนาที57นะครับส่งนิโคลัสโอตาเมนดี้ลงมาแทนคริสเตียนโรเมโรนะครับโอตาเมนดี้ก็สมัยที่แล้วก็เป็นตัวจริงคู่โรเมโรนะครับได้แชมป์โลกกันไปนะครับเกมนัดแรกนะครับกับแอลจีเรียก็ลงมาสำรองนะทางโอตาเมนดี้นะครับวันนี้ก็ลงมาเร็วหน่อยนะครับ
1: เขาบอกเล่าจุดโทษหน่อยครับได้จุดโทษยังไงพี่อ่ะจุดโทษลาตาโร่จะหลุดเดี่ยวไปแล้วโดนแซนด์วิชโดนอัด2
0: โดนแซนด์วิช
1: เมสซี่ยิงไม่เข้าฮะเมสซี่สืบท้ามาถอยไม่ถึง2-9ครับวิ่งเข้ามาไม่ได้วิ่งเดินดีกว่าเดินมายิงแล้วหลุดออกขวาครับ
0: ผู้สัมประตูชูราเกอร์ก็พุ่งถูกทางนะนะครับคือถ้ายิงตรงกรอบเนี่ยก็ไม่แน่เหมือนกันอาจจะโดนปัดได้ก็ได้นะครับแต่ว่าเมสซี่ก็อาจจะหักมากไปนะครับก็หลุดเสาไป
1: ฝากจากชิโก้ครับก่อนนอนก็นั่งครับเขาบอกมาเขาบอกเขาจ้างให้มาพากบอลนะไม่ใช่ไปพูดเอาบางคนบอกว่าพากบอลตลอดได้ไหมครับผมไม่สามารถทำได้ครับเอาดังแรกก็ภาคอยู่แล้วก็ทักทายคุยกันก่อนเซ่อาจจะนานนำอยู่หนึ่งศูนย์บอลนะตบในเข้ามาครับโอ้โหจะออสเตรียจิ้มบอลได้ออสเตรียเนี่ยเร่งเข้าหาบอลมากขึ้นครับ
0: บีบขึ้นชัดเจน
1: บีบบอลขึ้นสูงพอชทีมได้มาตอนนี้จ่ายบอลแนวลึกมากขึ้นนะครับฝั่งของออสเตรียลูกอ้าวล้มไปผู้ชมิดโดนเสียบตัวนี้ไม่ว่าอะไรครับผู้สินวันนี้ผู้สินอามินโอมาในปล่อยเกมบ่อยนะครับในช่วงปล่อยเกมให้กับอาร์เจนติน่าพอชต้องระวังนะพอชได้เหลือไปแล้วนะจะไปเล่นหนักไปนี้ไม่ได้นะไปเข้าช้าใส่เขานะครับ
0: ครับผม
1: คิงคัพที่ไหนครับพี่ไอ้คิงคัพจะเข้าประกาศยัง
0: ไม่คุ้นเลยนะไม่น่าจะยังนะน่าจะยังนะ
1: ฟังจากสุราษฎร์ครับพี่เมืองหอใหญ่ไข่แดงแหละธรรมะใช่ไหม
0: โอสุราษฎร์นี่มาเยอะนะ
1: คนใต้มาเยอะแล้ววันนี้เนาะฟังอยู่เนินสามารถส่วนครับโอ้ยให้กำลังใจพี่ๆฐานด้วยนะอากาศก็หนาวนะครับเจอกดดันด้วยเอ้าดูจังหวะนี้ของออสเตรียครับชมิดได้บอลอยู่หน้ากรอบเขตโทษโอ้หาเพื่อนไม่เจอครับต้องดึงรอช้าก่อนครับซาเวอร์ชลาเกอร์กลับมาที่ไลเมอร์ดานโซ่ตรงนี้กับอลาบาดันขึ้นมาสูงนะครับข้ามมาในแดนของอาร์เจนติน่า

0: มา18ปีขอบคุณมากนะครับเอ้าดาโซออกขวามาพอชแบ็คขวาของออสเตรียจะตับในเข้ามาเสียบอลกลางตั้งจังหวะสวนกลับของอาร์เจนตินาด้วยครับแต่ดูจังหวะนี้ก่อนพอชโอ้โหไม่ได้บอลเลยครับจิ้มยาเกินไปลิซาโดมาร์ติเนสก็หัวยาเข้าหน้ามาตอนนี้อาร์เจนตินาปล่อยให้ออสเตรียบุกเข้าใส่ครับ
1: ครับก็ขึ้นอยู่ว่าออสเตรียจะหาช่องเจอหรือเปล่านะครับเพราะว่าก็ยังไม่มีโอกาสในการที่จะยิงประตูแหน่งๆเหมือนกันนะครับก่อนอันนี้ก็เป็นฟรีคิกนะครับของสวิตเซอร์นะครับ
0: เขาบอกว่าเอาก็หน้าตาเหมือนปีเก้ก็ใช่ก็ปีเก้ก็เป็นพ่อเขาก็เหมือนนะเนาะก็ผมว่าเหมือนปีเก้ไง
1: พูดถูกแล้ว
0: ก็ใช่เนาะ
1: ครับผ
0: ม
1: ถูกต้องแล้ว
0: ฟังจากเฟอร์พลขอนแก่นโอ้ยพลเนี่ยผมไปบ่อยนะ
1: ผ่าน
0: เฟอร์พลต้องมีอะไรที่มัม
1: มันก็มีเยอะนะอีสาน
0: ผมชอบกินนะเวลาแวะข้างทางพี่ขับรถมาแล้วโอ้โหกินกับข้าวเหนียวเนาะร้อนๆกับ
1: หมักไส้กรอกต่างกันยังไง
0: คือมันต่างกัน
1: ยังไงวะผมก็ไม่แน่ใจจริงๆแต่เห็นเวลาไปอีสานเห็นว่าหม่ำนะ
0: แต่หม่ำเนี่ยเขาจะแบบโอ้เนื้อมันแน่นกว่าพี
1: ่
0: เนื้อมันแน่นแล้วก็จะมีกินกับพริกกับกระเทียมอร่
1: อ
0: ยกินข้าวเหนียว
1: อาเจนอ่าตัดได้ครับ
0: ข้อหนึ่งสองมาสวยไหลมาครับตรงกลางหาเลียวเนียวเมสซี่นะครับจังหวะนี้จิ้มมาแล้วมีการได้ปั่นลูกนี้โหติดบล็อกครับเอโซฟอนเดสปั่นลูกนี้มีกองมาแล้วครับเป็นดานโซครับที่มาขวางไว้ติดน่าจะติดบริเวณหน้าอกนะครับเจ็บเลยครับดานโซ
1: จุกจุกผู้ตัดสินมองนะครับแต่ก็ไม่เป่าอะไรครับขึ้นอยู่กับเจนตินาเนี่ยครับว่าจะแตะออกหรือเปล่าแล้วก็เดี๋ยวดูว่าลุกขึ้นมายังลุกมาได้ครับเควินดานโซนะครับไม่ไหวครับจุกครับ
0: ใช่ฮะ
1: ลูกยิงของเอโซ
0: โดนเล่นปี
1: ตัดบอลได้ตรงกลางสนามนะครับแล้วก็ทำเร็วเนี่ยอามาด้าเลยครับเป็นตัวทำเร็วนะครับของอาร์เจนตินานะครับเลี้ยงจี้เข้าไปนะครับแล้วก็ส่งให้เอนโซ
0: ไม่ได้โดนเล่นปีพี่โดน
1: หัวไหล
0: ่หัวไหล่ฮะ
1: โดนท่อนแขนนะครับท่อนแขนด้านบนนะครับของเควินดันโซก็สมมติว่ามันโดนท่อนแขนจริงๆก็เข้าใจได
0: ้
1: ว่าทำไมถึงเจ็บคือเข้าไปคือมันกำลังโดนบุกอยู่แล้วก็เข้าใจอ่ะนะโอ้โหจัดของหนักมาครับนิโก้กอนซาเลสกับชูฮูเลียนอัลวาเรสครับ
0: โอ้โหจัดตัวรุกมา2คนครับเลโอเนลสคาโลนีโค้ชของอาร์เจนตินาโอ้โหเอาตัวรุกมา2คนเลยครับ
1: ก็เป็น2ตัวจากแอตเลติกมาดริดนะครับรอลงสนามนะครับนิโก้กอนซาเลสกับฮูเลียนอัลวาเรสครับก่อนหน้านี้เปลี่ยนนิโคลัสโอตาเมนดี้มาแทนคริสเตียนโรเมโรที่เจ็บไปแล้วนะครับอาเจนนาที62นะครับ 1-0 นะครับ
0: เขาว่าทำไมพูดมากจังไม่พูดก็ว่าพูดน้อยก็เดดแอร์อุ้ยเอาใจยากเหลือเกินแฟนรายการเรา
1: จะได้ไม่ง่วง
0: จะได้ไม่ง่วงไงเอ๊ะแล้วเนี่ย
1: เราน่ะจะได้ไม่ง่วง
0: ผมจะได้ไม่ง่วงด้วยฮะเมสซี่ได้บอล
1: เอาผู้กำกับ
0: ไปเลี้ยงเข้าหากรรมการครับต้องปล่อยบอลออกหลังมานี่ฮะโดยพิทักษ์เมสซี่ต้องให้เมสซี่นะจ่ายมาเอาเจนน่าบุกขึ้นมาบ้างครับแม็กคาลิสเตอร์ไหลมาเลี้ยงเมสซี่ข้อ1 2เมสซี่จะไปเลี้ยงเลาะหน้ากรอบเขตโทษมาครับไหลออกขวาให้โมลิน่าโอ้โหเหลือดิโกเดปอนะครับเปิดไปติดเอทพี่ติดเอทของเกโกริชครับ
1: ใช่ครับเรียบร้อยครับ
0: ติด AGG ครับติดเอทครับของเกโกริชก็เกโกริชบอกอุ้ย
1: จบดวงใจครับกล่องดวงใจนะครับของเกโกริชแล้วมองไปตรงข้างสนามออสเตรียยังไม่เปลี่ยนตัวนะครับจุกไปครับ
0: มีหม่ำก็ต้องมีเท่งพี
1: ่โอ้โหเอาอามาด้าออก
0: เอามาด้าเล่นดีนะ
1: เล่นดีแต่ว่าตัวที่ลงมาก็โหเล่นอวาเรสนะครับก็ไม่ได้ยิงจอดได้กว่ากันนะครับอีกคนนึงเป็นลาวตาโร่ครับออกมาแล้วครับลาวตาโร่ก็ถือว่าเป็นตัวแบบตัวปั่นป่วนนะนะครับตัวขยันนะครับก็ออกมาละนะครับลาวตาโร่มาร์ติเนสนะครับเป็นนิโก้กอนซาเลสครับลงมาเล่นแทนเปลี่ยน3คนแล้วครับอาร์เจนตินา
0: ไม่ได้ไปบอลโลกปี2022นะนิโก้กอนซาเลสเจ็บ
1: เขาเจ็บตอนนั้นน่าจะอยู่ฟีออร
0: ์
1: ถ้าจำไม่ผิดนะครับดิโก้กอนซาเลส
0: แล้วได้บอลครับเอนโซ่ฟาเรสไหลมาเมสซี่แต่งเข้าซ้ายจะไปขอยิงบอลตรงนี้แล้วก็โอ้โหปัดปลายมือครับชลาเกอร์แม่เกือบลูกสองของอาร์เจนตินาครับและลูกสองของเลโอเนลเมสซี
1: ่รู้สึกว่าจะไม่ได้ด้วย
0: ได้ไหม

0: เอามาดูครับเลี้ยงจี้เข้ามานะครับออกมาทางซ้ายนะครับแล้วก็ตวัดยิงนะครับจะส่งไปเสา2ปัดนะครับเนี่ยดูครับโดนมือนะครับของอเล็กซานเดอร์ชราเกอร์นะครับแต่ว่าผู้ตัดสินเนี่ย
1: ล้ำหน้านะครับน่าจะล้ำหน้ามั้ย
0: ล้ำมั้ย
1: อ๋อไม่ได้
0: ไม่นะเพราะว่าเมสซี่เลี้ยงมายิงเองนะครับ
1: เลี้ยงออกเองดิยิงออกเองฮะ
0: พลาดช้านี่เหมือนจะโดนชลาเกอร์นะครับปลายนิ้วแต่ว่าก็นั่นแหละนะครับอ่ะก็เป็นบอลตั้งเตะขึ้นมานะครับของออสเตรียครับยังตั้งเกมอยู่ในกรอบเขตโทษอยู่นะครับไม่ผีผามเปิดยาวนะก็สั่งให้เพื่อนนี่ค่อยๆดันขึ้นไปครับชลาเกอร์ส่งมาที่เควินดานโซครับไม่บุ่มบ่าบุกนะครับฮาลาบาครับพาบอลขึ้นมาครับเลยกลางสนามสปิเซอร์นะครับจะตอกส้นเล่นกับไลเมอร์นะครับจะไปติดทางโมลีน่าในทุ่มนะครับออสเตรีย
1: ฟังจาก300ยอดคลิกประจบคลิกการโอ้ย300ยอดเนี่ยผมเคยไปนะไปเที่ยวสมัยวัยรุ่นไปกับเพื่อน
0: สวย
1: ชอบมีความรัก
0: แน่เพื่อนๆนี่คือแฟน
1: เอาต้องไปที่เขามีภูเขาที่มีอะไรอย่างเงี้ย
0: มีทุกอย่าง
1: เออไปกับเพื่อนๆสมัยก่อนสนุกนะ
0: สวยสวยสวยประจวบก็เป็นจังหวัดที่สวยนะครับ
1: ใช่
0: ลุยมาครับซาบิสเซอร์
1: เวลายังมีกับออสเตรียครับคือด้วยความที่ออสเตรียบุกเข้าใส่เยอะสกอร์นี่โค้ชของเจตนาก็เลยต้องส่งตัวลูกลงไปเพื่อจะไปขู่ด้วยฮะ
0: ก็เป็นไปได้ด้วย
1: ไปขู่แบบอย่างนี้นะ
0: ขู่ดูเลยนะ
1: เอาเซเบเซอร์หนีกันตัวมาสวยจะเทินไหมเอาเซเบเซอร์จะได้ทางซ้ายย้อนเข้ามาตรงกลางจังหวะนี้แล้วก็ได้มองโฮเกกูริชครับแม่จังหวะจะขึ้นเนี่ยมีเมดิน่าครับที่เหมือนโอบไหลไว้นะครับก็เลยทำให้ขึ้นไม่ถนัดครับเกกูริช
0: โอ้โห
1: กองหน้าร่างโยนะครับของออสเตรีย
0: ครับดูครับซาบิสเตอร์ทำดีมากนะครับเลี้ยงไถไปทางซ้ายนะครับตรงกรอบเขตโทษแล้วก็ตวัดเข้ามานะครับเกโกริชรูปร่างสูงใหญ่อยู่แล้วได้โบแต่ว่ามันไม่ถนัดเพราะว่ามีฟากุโดเมดินานะครับยืนอัดหลังอยู่นะครับแล้วก็เดี๋ยวเปลี่ยนตัว3คนเลยโอ้โหอาราบาออกครับแล้วก็เป็น
1: มาโครฟิโดน่าจะมาแทนอันนั้นตัวเป็นลงแล้วเพ
0: ่พอสนะออกมาแล้วครับเมื่อสักครู่หมายเลข22ลงไปเมื่อสักครู่นะครับเป็นทางอเล็กซานเดอร์ปราสลงไปนะครับแล้วก็อีกคนนึงเป็นวานเนอร์ออกนะครับส่งอานาโตวิชลงมานะครับอานาโตวิชปราสนะครับแล้วก็ฟรีโดครับลงมา
1: ฟรีโดเป็นเซนเตอร์แบ็คครับพี่น่าจะแทนอาราบา
0: อเล็กซานเดอร์ปราสก็กองหลังเหมือนกันนะครับก็ตามตำแหน่งเลยนะครับแทนสเตฟานพอชส่วนอานาโตวิชมาแทนพอลวานเนอร์นะครับก็เดี๋ยวมาเล่นหน้านะครับคู่กันกับทางเกโกริช
1: แต่ป้าเนี่ยเล่นฝั่งซ้ายในพี่น่าจะไลเมอร์น่าจะโยกไปขวา
0: ก็จะเป็นตำแหน่งถนัดของเขาเดี๋ยวมาดูกันครับว่าจะโยกไปไหมนะครับไลเมอร์
1: น่าจะโยกไปขวาพี่เพราะว่าป้าเนี่ยเล่นแบ็คซ้ายไงเล่นฝั่งซ้าย
0: ถูกต้องครับนะครับป้าหมายเลข22เนี่ยครับไปยืนทางซ้ายแล้วนะครับไลเมอร์ก็โยกมาเล่นแบ็คขวาครับนี่เปลี่ยนทีเดียว3คนเลยครับก็เปลี่ยนเท่ากันแล้วครับทั้ง2ทีมครับ
1: ส่งนักเตะที่ติดทีมชาติมากสุดและยิงมากสุดนะครับของออสเตรียลงมาครับมาโกอานาโตวิช
0: บวกกันแล้วครับลูกนี
1: ้พักดื่มน้ำก่อนพี
0: ่ครับผม
1: อานาโตวิชตอนนี้ก็37แล้วน
0: ะ
1: ครับ
0: ก็เดี๋ยวประชาสัมพันธ์นิดนึงแล้วกันนะครับในช่วงพักเบรกดื่มน้ำนะครับต่อทางอสมทนะครับรวมสร้างสีสันและความสนุกนะครับเฟ้นหา Mcot Super Fan นะครับในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโบดยิ่งมันนะครับโปรดประกาศให้แฟนบอลร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดหรือทีมชาติที่ตัวเองชื่นชอบนะครับลุ้นรับของรางวัลรวมมูลค่ากว่า 2,600,000 บาทนะครับก็สามารถร่วมภารกิจได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยนะครับ cheer.mcot.net ขั้นตอนนะครับก็ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบนะครับจากนั้นซื้อบัตร Mcot Super Fan นะครับเพื่อร่วมกิจกรรมโหวตทีมฟุตบอลที่ชื่นชอบนะครับบัตร Mcot Super Fan เนี่ยเริ่มต้นง่ายๆเลยนะครับก็จะมี Mcot Super Fan Starter นะครับราคา20บาทอันนี้จะมีสิทธิ์ได้รับ10ใบนะครับในการร่วมโหวตแล้วก็สุดคุ้มเนี่ยจริงๆต้องเป็นบัตร Mcot Super Fan Diamond นะครับนี่ราคา500บาทได้รับ300ใบนะครับในการที่จะร่วมโหวตของรางวัลนี้ถือว่าโอ้โหคุ้มค่ามากนะครับ รถตู้ไฟฟ้าอันเนกประสงค์นะครับจากฟาริซอน MPV EV Superwan นะครับมูลค่า 1,599,000 บาทนะครับ1รางวัลก็ 1.59 ล้านบาทนะครับรางวัลที่2เป็นรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น U43 นะครับ5รางวัลนะครับแล้วก็รางวัลที่3นะครับเป็นตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์นะครับภายในประเทศ24รางวัลนะครับแล้วก็รางวัลที่4นะครับโกกิฟต์วอลเชอร์นะครับ5รางวัลแล้วก็ยังมีภารกิจพิเศษนะครับสำหรับสมาชิก M-Cord Superfan ก็จะได้รับรางวัลของพิเศษเพิ่มเติมด้วยนะครับติดตามรายละเอียดเงื่อนไขการร่วมกิจกรรมนะครับแล้วก็สมัครเข้าร่วมกิจกรรมแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะครับที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net นะครับมีเวลาร่วมสนุกตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคมนะครับก็เชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมัน
1: ฝากไว้ด้วยนะครับผมก็กิจกรรมนะครับจะไปเรื่อยๆนะจนก่อนจนถึงก่อนนัดชิงในวันที่20กรกฎาคมนะครับนัดชิงคือคืน19กรกฎาคมเข้าสู่เช้าของวันที่20กรกฎาคม
0: ครับ
1: ก็ประมาณ15นาที
0: ครับผม
1: ครับผม
0: นะครับเอาคำถามด้วยไหมร่วมสนุกกันไหม
1: ได้เลยได้เลย
0: นะครับฟุตบอลโลก1990นะครับที่อิตาลีโอ้ดูชากิร่าก่อนฟุตบอลโลก1990นะครับที่อิตาลีเป็นเจ้าภาพนะครับประเทศนี้เนี่ยนะครับชนะโหวตชาติไหนเพื่อเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกนะอิตาลีได้เป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกปี90ชนะโหวตประเทศไหนในการเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกใช่ไหมอาจจะมีแฟนๆที่รู้ก็ได้นะนะครับก็ถือว่าเป็นคำถามแบบร่วมสรุปกันนะเนาะ
1: ใช่ฮะฟังจากเชียงใหม่ครับผมไปโทษเบงครับโทษเขาส่งไม่เป็นไรเขาส่งมาก็อยากจะคุยกันเนาะเป็นเพื่อนกันฟังอยู่มนุษย์กบ2หมู่ปืนเล็กครับ
0: ฮะ
1: อลิสเตอร์มาร์ตินเนสเป็นกองหลังครับใช่ฮะกองหลังหรือพูดผิดหรือเปล่าหรือว่าไง
0: ลิซันโดมาร์ตินเนส
1: เออใช่พูดผิดหรือไม่แน
0: ่แต่ลอตาโร่เราเปลี่ยนออกไปแล้ว
1: ฟังจากกาตาลักชายแดนเพื่อนบ้านตีนผาหมอยแดงโหผมเคยไปนะผาหมอยแดงนะฮะ
0: อยากไปเหมือนกันนะสังเกตใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่อยากได้ฟุตบอลเดินสายให้เก่งเหมือนเมสซี่โหก็ต้องฝึกกันเนาะพรสวรรค์ไม่สู้พรแสวงนะขอบคุณนะครับฟังจาก M-Cord Connect ครับโอ้ซานเนโกโซลารีแม็กซี่โรดิเกสแม็กซิโรดิเกสเคยยิงใส่เม็กซิโกนะฟุตบอลโลกนะครับปี2006อดีตนักเตะลิเวอร์พูลด้วยของแอนมาดริดด้วยโซลารีก็อดีตโค้ชมาดริดอดีตปีกของเรอัลมาดริด
0: ซานติเอโกโซลารี
1: ซานติเอโกโซลารีฟังจากเพื่อนบ้านที่3นาฬิกาครับชัดเจนมากฟังจากกัมพูชาเขาบอกนาทีที่72ครับเมสซี่จะได้เตะมุมเข้าไปทางซ้าย
0: ครับ
1: เมสซี่หยอดโค้งเข้ามาได้โมเลยเดียวโอ้โหโชว์มาที่เสาแรกครับเป็นนะ
0: นิ
1: โก้กอนซาเลสครับมงลูกนี้วิ่งโถมาบริเวณเสาแรกครับแล้วมงสมัดไปที่เสาสองลูกนี้หลุดเสาไปนิดเดียว
0: โอ
1: ้ยเกือบ 2-0 ครับอาร์เจนติน่า
0: พุ่งโฉบเข้ามาถือว่าหาตำแหน่งแล้วก็กะจังหวะได้ดีเลยครับนิโก้กอนซาเลสนะครับแต่ว่าก็ถือว่าได้ลุ้นเลยนะครับเข้ามาโมงแบบเต็มๆเลยนะครับแต่ว่ามันบิดเยอะไปหน่อยนะครับบอลก็ผ่านหน้าประตูออกไปครับ
1: ใครยิงครับเขาถามมาฮะเมสซี่จ้า
0: ครับเทพเจ้านะก็อาร์เจนตินาได้ยิง6ครั้งนะครับส่วนฝั่งของออสเตรเลียยิงไป5ครั้งนะครับในเกมนี
1: ้ขอให้เราสุขภาพแข็งแรงนะขอบคุณคุณแขนแมนเชสเตอร์ด้วยนะฮะขอบคุณนะครับดูแลสุขภาพทุกคนนะดูบอลดึกด้วยช่วงนี้ก็ต้องพักผ่อนเยอะๆนะพี
0: ่
1: ทั้งเราทั้งแฟนรายการทุกท่านครับ10 8นาทีครับจะหมดเวลาออสเตรียโหมในช่วงต้นเนาะต้นครึ่งหลัง
0: ตอนนี้เกมกลับมาทรงเหมือนกับครึ่งแรกอยู่แล้ว
1: ใช
0: ่ต้องมากกว่านี้นะครับคือออสเตรียเนี่ยโชคดีที่ชนะจอร์แดนมานะครับในนัดแรกนะครับเดี๋ยวนัดสุดท้ายเนี่ยจะเจอกับแอลจีเรียนะครับด้วยการที่ชนะนัดแรกไปแล้วเนี่ยโอกาสเข้ารอบน็อกเอาท์ก็สูงเนาะเพราะว่า32ทีม
1: ครับ
0: นะครับถ้าเป็นอันดับ3ก็ยังเอาเข้าตั้ง8จากกลุ่ม8ที

0: เดโก้กอนซาเลสครับกองจับมาได้โมงเมื่อสักครู่เลยครับลูกแตะมุมนะครับของเดลเนเมซี่เลยครับเนี่ยพุ่งเข้ามาโฉบเลยครับ
1: เกือบได้
0: จะสะบัดไปเสาสองแต่ว่ามันบิดมากไปหน่อย
1: ฟังจากลำโพงครับฟังจากพระรามสอง
0: ถูกต้อง
1: ก็ฟังจากลำโพงก็ใช่ฮะฟังจากป่าช้าครับขอให้เหงาฮะอย่าให้เจอนะอย่าให้เจอนะ
0: โอ้โหโดนข้างหลังครับ
1: โอ้ยไหลมาอ้าวไหลเมื่อตลอดโอ้ยไหลเมื่อไปเข้าช้าใส่นิโก้กอนซาเลสครับโอ้ย
0: โดนใบเหลือง
1: ไปนะครับฟาโดเมดิน่าไม่พอใจครับ
0: อ้าวไหลเมื่อตลอดโดนดูภาพช้าครับ
1: แต่ไลเมอร์ก็เข้าหนักจริงฮะต้องยอมรับว่าเข้าหนักใส่นิโก้กอนซาเลส
0: ครับไปล้วงบอลจากข้างหลังนะครับจากนิโก้กอนซาเลสนะครับ
1: แล้วเมเดน่าก็เอาเจ้าคืนไงแต่ก็ไม่มีอะไรแค่ผักกันผักโอ้โหเฉย
0: สีหน้าไม่อยากจะเชื่อเมเดน่า
1: เหลือทั้งคู่ครับ
0: ครับเตือนไปครับสงบสติอารมณ์
1: ทั้งไลเมอร์ทางฮะแบ็กขวานะของออสเตรียกับแบ็กซ้ายของอาร์เจนตินาครับ
0: ครับผม
1: โดนไป
0: ก็เข้าช่วงประมาณ15นาทีสุดท้ายนะครับ 1-0 นะครับอาร์เจนตินานำจากเมสซี่นาที38
1: ฟังจากซาบัวครับพี่ออสเตรียเหรอ
0: ออสเตรียเลย
1: ออสเตรียครับขอประตูเดียวก็ยังมีหวังครับออสเตรียไลเมอร์ได้บอลทางขวา
0: บางทีมันโปเช่มาก็เข้าเลยนะ
1: อ้าว
0: ทำไปเล่นไปนะลูก
1: ตัวนี้เราขอมีสมาธิอยู่ที่การพากย์ก่อนนะครับเดี๋ยวหาว่าเราต้องเล่นต้องราวเดี๋ยวโดนด่าพี่
0: อ่ะคลายแม็กแล้วนะช่วงท้ายเกม
1: ชิมิดครับไหลให้ไลเมื่อทางขวาเดี๋ยวแล้วกระดับมาดาโซยืนขึ้นสูงนะครับคู่เซ็นเตอร์ของออสเตรียทางฟีเดลและเควินดาโซดาโซครับวงกลมกลางสนามอยู่ตรงกลางไหลใกล้ๆให้ไซวาลออกซ้ายไปครับมาที่อลิสเตอร์พลัสเนี่ยก็หุบในเข้ามานะแบ็กซ้ายก็ยืนแต่ว่าอินเวิร์ดหรือว่าเข้ามาข้างในเล่นมาข้างในครับดานโซขอให้เพื่อนจ่ายยัดตัวนี้ติดครับอาร์เจนตินารอสวยอยู่แล้วแต่ว่ายังได้ครับที่มาอับสวยชมิดจะไปผิวไม่ได้แล้วอาร์เจนตินาจะสวนมาครับไล่มาใกล้ๆเมซี่ดึงจังหวะก่อนโดนรุม3ไม่ไหวครับต้องคืนกลับมาที่แมคคาลิสเตอร์เมดีนาได้บอลดึงช้าๆกอนซาเลสไม่เร่งไม่เร่งก็อาร์เจนตินาเป็นคนใจเย็นชาวเชนตายเล่นช้าๆโอตามาดี้ให้ขวามาโอ้ยเดียปอไปเสียบอลแล้วทำลั่นออกข้างไปนะครับแต่ว่ามีการเปลี่ยนตัวก่อนครับจะขึ้นเร็วไม่ได้
0: ไม่รู้ว่าฝั่งไหนนะครับอาร์เจนหรือออสเตรียครับเป็นออสเตรียนะครับจะเปลี่ยนตัวนะครับแพทริกวิมเมอร์นะครับมิดฟิลด์จากโบกบวกนะครับลงมาเล่นแทนทางโรมาโนชมิดครับ
1: ตำแหน่งปีกนะพี่ปีกขวานะแพทริกวิมเมอร
0: ์ผลที่4แล้วนะครับออสเตรียครับแพทริกวิมเมอร์ครับลงมาครับมีเวลาประมาณ10นาทีนิดๆครับ
1: ก็วันนี้ชมิดก็เงียบเน
0: า
1: ะ
0: เงียบนะยังไม่มีบทบาทเท่าไหร่นะครับนะของบอลได้ดูดีกว่านะครับเอาลูกนี้จ่ายมาทันนะครับไลเมอร์ตวัดเข้ามาแต่ว่าไม่มีใครเข้ามาเล่นได้ครับอาร์ตวิทมาช้าไปหน่อยนะครับแม่อัดเข้าไปใส่ทางศีรษะของเอมี่มาร์ติเนสลงมาบอลยังไม่ค่อยถึงตัวเท่าไหร่นะครับปากรอาร์ตวิทเปลี่ยนมาแต่ว่าเกมบุกเนี่ยมันไม่ค่อยเขาเรียกว่าไงเดียวมันไม่เซอร์วิสให้อาร์ตวิทก็ต้องเล่นนะครับลูกนี้เนี่ยลูกตวัดเข้ามานะครับของคอนราดไลเมอร์นะครับบอลนี่เขาเรียกว่าตีขนานเส้นหลังมาเลยนะครับแล้วก็เอมี่มาร์ติเนสนี่มารับได้แล้วก็นาโตวิชเข้าช้าไปนิดนึงครับจังหวะล้มก็มีไปโดนศีรษะของเอมี่นิดนึงลุกขึ้นมาเล่นได้ครับ
1: ฝรั่งเศสพลาดหรือเปล่าพลาดครับพลาดตอนตีสี่นะเป็นคุณโอ๊ตและคุณโอ๊ตนะครับจะเข้ามาบรรยายนะครับให้เสียงภาษาไทย
0: โอ๊ตsteady journey through this match yeah i think they have they've within themselves i feel เดรนาวาเรสครับไปที่โอตาเมนดี้เสียบอลง่ายครับอาร์เจนตินาตอนนี้อยู่กับเมสซี่โดนบี้อยู่ครับโอ้โหหมุนสวยมากครับแม่หลบฟีเดอร์มา
1: โอ้โหฮือฮาเลยครับเมสซี
0: ่โอ้โห
1: วางโด

0: มาทางซ้ายให้นิโก้กอนซาเลสกอนซาเลสจะเปิดลูกนี้ไปฉลับครับไปฉลับแพทริกวีเมอร์ที่ลงมาเล่นเกมรับแล้วเข้ามือของอลิซาเดอร์ชลาเกอร์
1: ครับคืออาจจะไปเน้นให้เมสซี่มากไปเป็นการเลยครับอาเจนเนี่ย
0: นั่นแต่ออสเตรียก็เลยลุมก่อนเลย
1: เขาก็รู้นะแล้วจากเมื่อกี้นี่นิโก้ก็ตวัดเข้ากลางมาก็กะจะให้เมสซี่อะไรครับโดนตัดบอลไป
0: สิบนาทีสุดท้ายครับออสเตรียจะต่อบอลจากบ้านตัวเองขึ้นมาดานโซให้อลิซาเดอร์ชลาเกอร์ออกซ้ายไปครับมาโก้ฟิโดบอลยาวดีกว่าทิ้งยาวๆขึ้นไปเป้าอยู่ที่อาจจะเอาเกรนได้บอลด้วยแล้วจิ๊บมาจังหวะนี้โอ้โหจะจิ๊บออกซ้ายครับให้วิมเมอร์แต่ว่าโดนทางเมดิน่าครับแบ็กซ้ายหกไปเล่นตรงข้างในอีกแล้วเขาเลยเตะทิ้งออกหลังไปโอ้ไม่งั้นวิมเมอร์ได้ซัดแล้วครับ
1: ครับโอ้โหนี่ครับบอลสาดยาวมานะครับแล้วทางเกรนพักอกสวยนะครับจะจิ้มออกซ้ายให้วิมเมอร์ครับถ้าเมดิน่าไม่มาเนี่ยเรียบร้อยครับลุงเนี่ยเรียบร้อยแน่แ
0: น่เดปอครับ
1: ครับแล้วก็เป็นเลโดปาเรเดสนะครับจะลงมาเนี่ยปาเรเดสนะครับแทนเดปอครับแล้วก็อีกคนนึงครับอเมจิน่าออกเลยครับส่งทางนิโคลัสเจยฟิโก้ครับลงมาเล่นแทน
0: แบ็กตามตำแหน่งฮะ
1: ครับผม
0: เพราะว่าดูเดปอในหมดแรงใหญ่ในชัดครับ
1: เริ่มโรยนะเห็นชัดเจนนะครับก็ส่งตัวสดลงมานะครับเรียนดูปาเดเดสครับแต่มุมนะครับมาเซลสวิสเซอร์ครับ
0: สวิสเซอร์ครับแต่มุมทางซ้ายเปิดเข้ามา มองทิ้งออกไปก่อนครับนิโก้กอนซาเลส
1: อันนาโตวิดนี่เห็นแล้วนะครับจะวิ่งมาโม่นะครับอย่างน้อยนี่อาจจะทำทางให้เพื่อนได้แต่ว่าโม่งวืดไปนะครับแต่ยังได้บอลอยู่ครับ
0: ฟีโดวางยาวๆขึ้นนำไปเข้ามือครับของเอมี่มาร์ติเนส
1: วางไกลมาตรงเสาสองนะครับมีแพทริกวิมเมอร์นะครับที่รอเล่นอยู่แต่ว่านี่ครับลีซันโดตันทางเกโกริตไว้นะครับแล้วก็มีนิโก้นิโก้กอนซาเลสครับมาประกบวิมเมอร์แต่เกมบุกของเจนซ่าก็หายไปเลยเหมือนกันครับเงียบกริบเลยคร
0: ับ
1: ไม่มีเกมบุกเลยตอนนี
0: ้ก็ยังมีหวังครับยังมีหวังคนเราอยู่ได้ด้วยความหวังครับออสเตรียบอกอย่างนั้น
1: โอ้เล่นอัลวาเรสก็ยังไม่ได้บอลน่ะ
0: ลงมาแทบไม่ได้บอลนะ
1: ลงมานานแล้ว
0: เล่นอัลวาเรสแล้วลงมาสักพักแล้วนะ
1: ครับคนที่ได้บอลเยอะคือนิโก้เพราะว่าทางซ้ายนะครับต้องลงไปช่วยเกมรับด้วย
0: ด่านโซ่หลอกอัลวาเรส1ทีไหลมาตรงกลางครับให้ชาเวอร์สลาเกอร์อลิสเตอร์ชลาเกอร์ไหลใกล้ๆครับให้ชาเวอร์ชลาเกอร์ชลาเกอร์ให้ชลาเกอร์ฮะประตูให้กองกลางครับชลาเกอร์ออกซ้ายมาฟีโดถิงยาวๆขึ้นหน้าไม่สวยครับซาบิเซอร์ที่มาจะมาได้เอายังเกี่ยวได้ปลัสทันไหมทันก็จริงแต่ว่าโดนดักเลยครับโมลิน่าไหลมาตรงกลางปาเดเดสคืนกลับมาที่โมลิน่าวางจากเส้นหลังมานะครับแม็กคลีเตอร์จ่ายขึ้นหน้ามาดูเมสซี่จะแตะอ้อมมาไม่ได้ครับออสเตรียรวมอยู่3คนออสเตรียชิงกลับมาครับฟิโดออสเตรียได้บอลนานนะครับในหลายนาทีนะครับในช่วงประมาณ7นาทีสุดท้ายของดันไลเมอร์คืนกลับมาเควินดานโซออกซ้ายไปครับฟิโดปราสแบ็กซ้ายของออสเตรียขึ้นข้างในไม่ได้ครับต้องย้อนกลับมาก่อนนะไซว่าวขวาสนามที่ดานโซวงกลมการสนามครับไลเมอร์ให้แพทริกวิมเมอร์วิมเมอร์ได้ฉีกมาทางขวาเข้ายังไงครับจะเข้ายังไงครับมาเคาะหน้าบ้านเลยครับของอาร์เจนตินาแต่โอ้โหนักเตะเจนตายไม่ให้เข้าครับไม่มีกุญแจให้ฮะ
1: คืนหลังมาเลยครับแหมออสเตรียครับคล้องบอลนานนะครับเคาะไปเคาะมาครับแต่ว่าหลายครั้งที่เราเห็นว่าเนี่ยครับส่งมาตั้งเกมที่แดนหลังใหม่ดานโซ่ครับ
0: โอ้ดานโซ่โดนเร่งเลยครับดานโซ่โดนเร่งแล้วต้องวางยาวขึ้นหน้าไปแล้วบอล2เก็บได้เกโกริชบังครับวีเมอร์จะไปไม่ได้จะมีการเปลี่ยนตัวนะครับออสเตรีย
1: ครับ
0: จะส่งชุกบูเมก้าลงมาครับ
1: ขานี่ชุกบูเมก้านะครับจากบอรุสเซียดอร์ทมุนด์นะครับ เอาเกโกริชออกแล้วครับเต็มที่แล้วครับเกโกริชวันนี้ครับ
0: เกโกริชก็ตอนนี้ต้องถอดนักเตะที่ตัวใหญ่อ่อนเลยครับส่งตัวลุกอย่างชูเวก้านะครับซึ่งมีความเร็วนะครับลงไปเปลี่ยนแนวทางการบวชครับของออสเตรเลียครับแต่ดูจังหวะนี้อาร์เจนตินาขึ้นมานาฮัวโมลินาขึ้นมาทางขวาไม่เปิดลึกเข้าไปครับย้อนกลับมาก่อนแม็กคาริสเตอร์ตากันใหม่ครับด้านหลังโอตาเมดีเลซาโดมาร์ติเนส5นาทีสุดท้ายครับอาร์เจนตินานำออสเตรเลีย1ต่อ0ครับลูกยิงสุดสวยของเลโอเนลเมสซี่นาทีที่38แฟนบอลขออีกลูกหนึ่งเขาบอกแฟนบอลเจ็บตาย
1: ยังไม่อิ่มนะ
0: บอลไม่บีบสูงมาเจเดน่าก
1: ็
0: ต่อตรงนี้นะ
1: น่าจะบีบนะไม่งั้นนี่เจนเล่นสบายเลยครับ
0: เลซานโด
1: วาง
0: สวยขึ้นมาครับให้นิโก้กอร์เซเลตแตกเข้าขวาแล้วยิงด้วยลุดโอติดบล็อกแล้วยิงอีกครั้งหนึ่งโอเอโซฟเรเดสติดบล็อกสองครั้งครับเจเดน่าไม่ได้ลูกสองและออสเตรียครับจะสวยขึ้นมาให้ปลาสเคาะ1 2กับทางไซมิเซอร์ปราดมาที่ไซมิเซอร์จิ้มในเข้ามาชูเวเมก้า
1: โอ้โหจังหวะเดียวสวย
0: ปราดครับทางซ้ายเปิดเข้ามาโด่งๆจังหวะนี้ติดทางตายาฟิโก้บอลชิงกันตรงกลางหยอดเข้ามาอนาโดวิชเล่นไม่ได้เอาครับไลเมอร์ออสเตรียขึ้นมาจะดันขึ้นไปสู่ครับคอนราดไลเมอร์ออกขวามาให้วิมเมอร์ทางขวาไม่มีใครครับเพื่อนไม่เติมมาไหลเข้ามาตรงกลางไซวาวให้ชลาเกอร์ซามิเซอร์จากขวาเปลี่ยนมาซ้ายครับปราสเปิดเลียดเข้ามาข้างในติดปาเลเดสหัวทิ้งออกข้างไปก่อน
1: เรียกว่าหมัดต่อหมัดเลยครับโอ้โหแต่รอดไปนะครับออสเตรียเนี่ยบุดบิดจะเสียประตูที่2
0: หมอทุ่มครับออสเตรียซาเวอร์ชลาเกอร์ตบในเข้ามาย้อนหลังให้ดานโซชลาเกอร์ออกซ้ายไปครับปราสแม่นไหมแบ็กซ้ายของออสเตรียไม่เปิดให้คานี่ชุกวูเมก้ากลับมาที่ดาโซขวาสนามมาครับไลเมอร์โอ้โหให้ไม่ได้เปรียบกันจังหวะนี้นะโอตาเป็นโอ้เป็นตายาฟิโก้ครับที่ถึงก่อนแล้วก็ได้ฟาวครับทางอาร์เจนตินา
1: เขาก็จ้องรออยู่แล้วนะครับตายาฟิโก้ครับกล้องจับไปที่สโคโลนี่มาดูลูกนี้ครับลูกวางยาวของลิซาโดมาร์ติเนสนะครับให้ทางนิโก้กับโซเลตหลุดเลยนะครับเนี่ยครับแต่ว่าจังหวะยิงครับติดบล็อกเควินดานโซครับแล้วก็กระชอกมาเข้าเอ็นโซก็ยิงไปติดบล็อกอีกเหมือนกัน
0: โอ้คือนิโก้เนี่ยเขาถนัดซ้าย
1: แต
0: ่พอยกล็อกเข้าขวายิงเลยยิงเรียดครับไปติดขาของดานโซที่วิ่งสไลด์มาขวางเอาไว้ครับบอลทะลักมาถึงนะเอ็นโซฟอนเดนก็ยิงก็ติดอีกครั้งนึงแฟนบอล2อารมณ์ที่แตกต่างครับ
1: ครับ
0: ในสนามเดียวกันครับแฟนบอลออสเตรียตอนนี้กัดเล็บแล้วครับส่วนแฟนบอลชาวเจนตายก็ร้องรำทำเพลงกันไป
1: รอเฮครับเดี๋ยวมาดูว่าจะได้เฮหรือเปล่านะครับลูกเดียวก็ยังไม่แน่เหมือนกันครับ
0: มาก็ฟิโดจะไปเองเอ้าไม่เสียบอลครับและเสียบอลให้เมสซี่ซะด้วยเมสซี่ดึงหล่อก่อนไหลทีมเข้ามาข้างในสวยครับเอโซฟานเดสมีพื้นที่จ่ายเลยไม่ได้ฝากให้เมสซี่ก่อนครับเมสซี่คือหลังกลับมาเมสซี่คือหลังก็ให้อนาโดวิชแล้วจะย้อนดังครับออสเตรียวีเมอร์จ่ายมาไม่แม่นกับซาบิเซอร์เอายังได้ครับวีเมอร์ยังได้พุ่งอ้าวพุ่งลงได้ฝาปาเลเดสต้องระวังครับปาเลเดสโอตาเมดี้ครับโอตาไม่ใช่ปาเลเดสโอตาเมดี้เนี่ยไปเตะใส่เขาแล้วไปเตะอีกดอกหนึ่งคร
1: ับ คือเดินประกบหลังเลยนะครับโอตาเมดี้ถูกดิฟาวไปตั้งแต่จังหวะนี้แล้วครับแล้วก็แกก็ไล่เตะไล่ต่อไปเรื่อยไม่โอตาเบนดี้
0: ชูบูเมก้าออกซ้ายให้ซาบิเซอร์นาทีที่89นะครับนาทีสุดท้ายแล้วคือหลังกลับมาก่อนครับฟิโดมาที่อันเซอร์ปราสไม่เปิดโขกเข้าไปข้างในเป็นซาบิเซอร์ที่เปิดด้วยขวาเข้ามาตรงกลางโอ้โหลึกเกินไปครับเข้ามือง่ายๆของเอมิเลโนมาร์ติเนส
1: ก็ยืนรับเลยนะครับมาร์ติเนสครับข้างในมีแค่อนาโตวิชยืนอยู่คนเดียวนะครับลงมาได้บอลเยอะเลยนะครับนิโก้กอนซาเลสครับครองบอลแดนหน้าได
0: ้เมสซี่จ่ายทะยักออกสายมาครับโฮเลสอัลวาเรซได้บอลแล้วลากตัดในเอียงยิงไหมตัดในเข้ามาเหลียงขนานเส้นกรอบเขตโทษมาก่อนไม่ได้ครับต้องเคลียร์กลับมาที่เอ็นโซฟานเดสไหลให้ปาเดส
1: นี่ครับไม่จำเป็นต้องรีบหรือว่ากดดันอะไรครับนำอยู่ครับอาร์เจนตินาครับคืนหลังมาเรื่อยๆครับเข้ามาในแดนตัวเองครับ

0: โคตาเบนดี้ครับมาที่ลิซันโดครับ
1: เล่นกับเวลาครับตอนนี้อาร์เจนติน่าแม็กคาลิสเตอร์เอนโซ
0: โอ้สวยครับ
1: แทงทางซ้ายมาครับตายาฟิโก้ครับตัดในเข้ามาแล้วออกซ้ายให้นิโก้กอนซาเลสนิโก้กอนซาเลสจะไปโอ้โดนจิ้มตรงนี้ฟรีคิกครับของอาร์เจนติน่า
0: ทดเจ็บ5นาทีครับแล้วก็เนี่ยครับนิโก้ไปโดนเตะก็ยิงเข้าทางครับวิมเมอร์นะครับก็จะรีบแย่งบอลนะครับลูกนี้ครับเสียเหลี่ยมให้กับทางนิโก้กอนซาเลสไปครับยืนขาสกัดแล้วก็ไปย่ำเข้าเท้าเข้าทางครับไม่ต้องรีบร้อนปล่อยเวลาไหลไปเรื่อยๆครับในช่วงทดเวลาบาดเจ็บแล้วนะครับ5นาที4ประตูครับก็นำไปดาวซันโดครับเมสซี
1: ่ทดมาแล้วนาที1นาทีครับจานทั้งหมด5นาทีเมสซี่อยู่ที่บอลครับฟรีคิกทางซ้ายเกือบ
0: เรียกเอนโซ
1: เกือบถึงสุดเส้นหลังครับ
0: ครับเรียกเอนโซจะไปให้เอนโซมายืนรอรับบอลหน่อย
1: ย่อไปที่เสาไกลจะให้กับลิซันโดครับมงเทมไปก่อนครับออสเตรียชูเมก้าจะไป
0: ไม่เป่าฟาวด้วย
1: ดักไว้ก่อนครับปาเดเดสชูเมก้าพยายามจิ้มอ้อมเขาแต่ว่าล้มก่อนครับผู้เสียไม่ว่าอะไรปาเดเดสคืนให้กับอุตาเมดีปรีซานโตรมาเจเนสคือหลังกลับมาก่อนโอ้อันดาทวิตโอมาก็แทบไม่ได้บอลเลยเนาะ
0: ครับบอลไม่ถึง
1: บอลไม่ถึงโอ้ยจังหวะนี้ปาเดเดสครับไปดาฟาชูเมก้าแล้วปาเดเดสเหลืองไปเลยครับ
0: ครับชูเมก้านี่เจ็บเลยครับแต่ว่าไม่มีเวลาให้นอนครับลุกขึ้นมาถูขาแล้วก็รีบลุกขึ้นมาครับตรงนี้ก็ฟุ้งเสียบอันตรายครับปาเดเดสโดนไปเหลืองไปก็ต้องได้ครับลูกนี
1: ้โรมาเหมือนอาริโอเนลสคาโรนี่เหมือนจะสั่งให้ปาเดเดสบอกว่าให้ไปและคุมจังหวะเกมเล่นช้าๆมีโอกาสก็ตัดเกมของออสเตรียให้ได้ประมาณนั้นนะฮะหยอดขึ้นหน้ามาติดครับออสเตรียได้อีกครั้งนึงระวังครับอาเจนิน่าเขารอบุกอยู่แล้วครับแต่ว่าเจ้านี้เอนโซเฟรเดสโดนจับแฮนด์บอลครับฟรีคิกครับเข้ามาขยับเข้ามาอีกนิดชิดเข้ามาอีกหน่อยครับฟรีคิกของออสเตรีย
0: 2นาทีครึ่งนะครับช่วงทุบระบาดเจ็บนะครับผ่านมาครับก็เดี๋ยวคงไม่มีแท็กติกอื่นแล้วครับสปิเซอร์นะครับน่าจะเปิดเข้าไปลุ้นในกรอบเขตโทษแน่ๆครับ
1: ฟังจากชะอวดนครศรีแล้วพี่ชะอวดเหรอ
0: ชะอวด
1: จะหวนเหรออ๋อนครศรีอ่ะยอดฟรีคิกครับออสเตรียทางขวาแล้วมองตั้งเข้ามาข้างในได้มองเช่นนี้นะครับโอ้โหเฉียวเสาออกไปครับแพทริกวิมเมอร์ครับสำรองของออสเตรียมองเช็ดลูกนี้แต่ว่าเฉียดเสา2ไปนิดเดียว
0: ลูกนี้น่าเสียดายครับน่าเสียดายมากครับลูกเปิดของสปิเซอร์นะครับมาเสาไกให้เควินดันโซครับตามสเต็ปเลยครับมองชงเข้ามาแล้วก็แพทริกวิมเมอร์นะครับกระโดดสูงกว่าชาวบ้านเขาครับแต่ว่าโหมไม่ตรงกรอบ
1: โอ้กระโดดเหนือกว่าโอตาเมนดี้ด้วยครับแล้วบอลตกพื้นหล่นไปเสาสองครับโอ้ยรับนังนี่กับทีมงานเสียดายเอาออสเตรียตอนนี้ใช้บอลยาวเลยครับเอาโดนจิ้มได้ครับเร็วเนี่ยเมสซี่ได้ดานโซจิ้มออกมาแล้วจะสวนครับอาริสเตอร์ปราทางซ้ายโอกาสสุดท้ายของออสเตรียมาเชลซาบิเซอร์เข้าข้างในไม่เปิดครับบอกเพื่อนยังไม่มีอยู่ข้างในครับ
0: มีอะไรต
1: ั
0: วเดียว
1: ชูเมก้าจิ้มได้เข้ามาแล้วจะข้อ1 2กับชูเมก
0: โอ้ทันคร
1: ับ
0: เร็ว
1: ยังทันครับโอ้ยังเร็วครับตบหลังเข้ามาให้กับซาบิเซอร์ไม่เปิดอยู่ที่จังหวะเปิดครับปราเปิดไหมเปิดเข้าไปข้างในโอ้โหติดปาเดเดสครับอ้าวแล้วบอลทะลักมาถึงเมสซี่ด้วยเมสซี่มาคนเดียวแต่ว่าอาร์เจนตินามา3ครับไหลเข้ามาตรงกลางให้คุณอัลวาเรซจ่อเอาอัลวาเรซจ่อยิงโอ้โหติดเซฟครับของชาเกอร์ปาเดเดสให้กับเมสซี่ไม่ยิงแล้วทำไมไม่ยิงครับทางปาเดเดสเมสซี่ยิงติดบอลโอ้โหเมสซี่ยิงการแต่ก็เข้าไปเลยครับโอ้โหลูก2ของเมสซี่ครับและของอาร์เจนตินาอาร์เจนตินาชนะ2-0แน่นอนครับ
0: แหมยังยิงจดได้ครับเมสซี่ครับจริงๆมันควรจะยิงตั้งแต่จังหวะของปาเลเดสแล้วนะครับที่เก็บบอลจังหวะ2จากลูกยิงของกูเรตอวาเลสครับปาเลเดสไม่ยิงนะครับแม่จ่ายให้ลูกพี่ลูกพี่ก็ยิงให้นะครับแต่ว่าไปติดบล็อกบอลเจ้ากรรมก็ยังกระเด้งมาเข้าทางเมสซี่ซึ่งเขาก็โอ้โหสุดท้ายยังหาจังหวะยิงได้นะครับมาสุดๆเลยครับ5ประตูของอาร์เจนในทัวร์นาเมนต์นี้ครับ
1: มาจากคนนี้คนเดียวคร
0: ับ โอ้โหเมสซี่คนเดียวครับ
1: โอ้โหเนี่ยแฟนบอลเจนน่าร้องไห้ถอดเสื้อร้องไห้โอ้โห

0: ดูครับตื่นตันใจครับนี่สมบัติแห่งชาติของชาวเจเนน่าเลยครับ
1: ครับโอ้โหมันเป็นใจทุกอย่างนะครับ
0: คือลูกนี้เนี่ยปาเลเดสจะยิงได้แต่ว่าจะไหลให้เมซี่จะแหวกไปแล้วยิงติดบล็อกครับสุดท้ายเดี๋ยวบอลกิ๊กกักไปกิ๊กกักมาครับก่อนที่เมซี่จะจู่ๆก็ยิงครับแล้วบอลลอดขาเข้าไปเลย
1: ครับดูครับแล้วเมซี่จ่ายให้ฮูเลนอัลวาเรซลูกนี้เนี่ยมันโคตรเหนือชั้นเลยนะครับอัลวาเรซก็จับสวยนะครับยิงไปเนี่ยต้องทมทางชลาเกอร์นะครับบล็อกได้แล้วดูเอาครับแหมปาเลเดสไปยิงนะครับส่งให้เมซี่ยิงไปติดบล็อกก็เต้งมาแล้วก็โอ้โห
0: ล้มตัวยิงยิงจังหวะแรกนะครับติดบล็อกก่อนแล้วล้มตัวยิงผ่านลอดขาของนิโคลัสไซวามาแล้วดานโซอยู่ตรงนั้นพอดีดานโซยืนคุมเส้นอยู่บริเวณเสาแรก
1: ไม่
0: เห็นพอลอดขาไซวามาฮะ
1: โอ้
0: เมซี่ครับเกรทเทดออฟออลไทม์ครับโกดของแท้ครับนี่ฮะแฟนบอลเอานี่เป็นตุ๊กตาหรือว่าลูกฮะลูกนะเด็กทารกนะครับ
1: แต่ถ้าเราดูจากมุมเมื่อสักครู่ก็ปาเลเดสก็อาจจะมุมแคบไปด้วยนะก็เลือกที่จะจ่ายให้เมสซี่ก่อนนะครับ
0: จบเพ
1: ่ครับก็2-0เนี่ยครับเนี่ยครับแหมประตูสุดท้ายนะครับก็มาในช่วงที่เราก็ประตูที่18นะครับของเมสซี่ครับในบอลโลกรอบสุดท้าย
0: โอ้โหเอ้ายังไม่จบขออภัย
1: เสียงแฟนบอลเฮนว่าจบแล้ว
0: แฟนบอลเฮนว่าจบแล้วขออภัย
1: เพราะว่าไฮไลท์มัน
0: แล้วจะมีลูกสารหรือเปล่าอัลวาเรซใครกับเมสซี่แฮตทริก2เกมติดต่อกันเมสซี่แบกแค่1เมสซี่ลากจี้เข้ามาจะต้องตัดเข้าในไม่ได้เมสซี่ไม่เห็นตัวหลังเมสซี่ยังครองเอ้าจะฝืนอ้าวฟรีคิกเมสซี่จะยิงฟรีคิกทิ้งท้ายครับ
1: น่าลุ้นนะ
0: โอ้โหนี่ขนลุกเลยพี่แล้วเมสซี่เนี่ยเขายิงแฮตทริกในฟุตบอลโลกเป็นครั้งแรกไปแล้วจะยิงแฮตทริกครั้งที่2หรือเปล่าติดต่อกัน
1: ก็มี100เยโซเมสซี่แฟน
0: โอ้โห
1: เป็นภาพของคุณยายเน
0: า
1: ะ
0: คุณยายครับอายุ100ปีครับบอกว่าเป็นแฟนบอลเมสซี่มา100ปี
1: อายุ100ป
0: ีอายุ100ปีครับ
1: จังน่าจะเป็นจังหวะสุดท้ายแล้วแหละครับลูกนี้ครับได้ลูกฟรีคิกครับแต่ระยะค่อนมันไกลอยู่แต่ว่าก็ถือว่าระยะทำการอยู่นะเมสซี่ยิงแน่ๆครับ
0: เมสซี่เนี่ยฟรีคิกสถานโลกอยู่แล้วครับ
1: ยิงแน่ๆครับเพราะว่ามันยิงก็จบอ่ะครับเข้าไม่เข้าลูกนี้ครับ
0: ระยะแต่ระยะไกลครับระยะประมาณรวมๆ35แล้วเมสซี่ยิงแน่นอนฮะ
1: ฮัตทริกไปแล้วได้ไหนก็ได้ไหน
0: แต่ปาเลเดสมาขออยู่ใกล้ๆครับปาเลเดสไม่ต้องปาเลเดสไม่ต้องปาเลเดสไม่ต้องเมสซี่ถอยไม่กี่ก้าวเมสซี่ขอยิงเล่นแล้วนะครับโอ้โหโค้งไม่พอครับเมสซี่ลูบปากเลยแล้วเมสซี่ครับยิ้มกับแบ็คคาริเตอร์แล้วก็จบเกมครับอาร์เจนติน่าได้2ประตูจากโกดครับแล้วเดี๋ยวเมสซี่2ประตูครับชนะออสเตรียไป2-0ครับ
1: ครับประตูแรกนาที38นะครับประตูที่2ในช่วงทุบระบาดเจ็บเมื่อสักครู่นี่เองครับสุดๆเลยนะครับเป็นเกมที่ออสเตรียไม่ได้แย่เลยครับแต่ว่าจุดหนึ่งก็คือพวกเขาไม่มีโอกาสยิงอ่ะขาดจังหวะสุดท้ายไปเลยครับแล้วก็เจเจน่าได้ลูกทีเด็ดครับจังหวะเข้าทำก็อาจจะไม่ถึงกันเยอะมากแต่ว่ามีทีเด็ดอย่างจากเลโอเนลเมสซี่เนี่ยครับ
0: โอ้โหแล้วนักเตะของออสเตรียครับ สวมกอดกับเลโอเนลเมสซี่ยอมรับครับ
1: ยอมรับต้องยกให้จริงนะ
0: ต้องยกให้เขาจริงครับวันนี้เลโอเนลเมสซี่ครับ
1: แล้วประตูที่สองเนี่ยอย่าลืมว่ามันสกัดมาแล้วมันมาเข้าเมสซี่พอดีแล้วยืนอยู่คนเดียวอ่ะ
0: บทคนเหมือนบทเนี่ยจะเขียนไว้ครับถูกเขียนโดยเมสซี่ครับ
1: ยืนอยู่ในแดนของออสเตรียคนเดียวแล้วไม่ล้ำหน้าเพราะว่ามันก็มีกองหลังออสเตรียที่ยืนรออยู่ด้วยนะครับ
0: บอลมาหาพอดียิงติดบล็อกแล้วบอลมาหาพอดี
1: แล้วจังหวะยิงติดบล็อกก็ยังบอลกระเด้งมาหาให้เขายิงอีก
0: ครับ
1: ก็ไม่มีปัญหาครับอาร์เจนตินานะครับชนะ2นัดรวดก็เข้ารอบแน่ๆอยู่แล้วนะครับส่วนออสเตรียนะครับอย่างที่เราคุยกันตั้งแต่แรกแล้วว่านัดแรกที่ชนะจอร์แดนมานะครับก็ทำให้มี3แต้มโอกาสเข้ารอบยังสดใสอยู่นะครับยังมีโอกาสอยู่เยอะมากครับนัดสุดท้ายกับไนจีเรียโอ้โหเมสซี
0: ่ที่บอกว่ายายเชียร์เมสซี่คือคุณยายเขาบอกว่าเขาเชียร์เมสซี่มา100ปีก็คือ เขาอายุ100ปี เออเมสซี่ก็39เนาะ
1: ม
0: ันพูดนี้นะฮะ เขาก็เลยบอกขอเชียร์เมสซี่ตลอดอายุขัยของเขาเลย
1: โอ้โห
0: โอ้มันมากครับมันมากครับเอ้าโอ้โหวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะนะครับ SBS ที่ส่งมานะครับทุกช่องทางนะครับ489899ทางบ้านแดงบ้านดำแล้วก็ทางบ้านฟ้าของเราเดี๋ยวช่วงหน้าอยู่ต่อกับน้องก้องแล้วก็น้องเจม
1: ส์ครับผม
0: มาสรุปผลขบวนปมหน่อยนะครับแล้วก็มารีวิวคู่ต่อไปนะครับก็ย้ำอีกครั้งนึงคู่ต่อไปนะครับเป็นพี่โอ๊ตกับคุณโอ๊ตจะเข้ามาบรรยายนะครับเป็นคู่ต่อไปเนาะคู่ของฝรั่งเศสนะพี่
1: ครับผม
0: ครับฝรั่งเศสเจอ
1: ใคร
0: เดี๋ยวโอ้
1: แป๊บนึง
0: แป๊บนึงเออแป๊บนึง ฝรั่งเศสจะ
1: เจอ
0: กับไออิรักเวลาที่4
1: ฝรั่งเศสครับผม
0: ครับแล้วก็ช่วงเช้าป๋าจะมารับช่วงต่อเนาะ
1: นะครับก็จะมีคู่7โมงเช้านะครับนอร์เวย์กับเซเนกัล
0: แล้
1: วก็10โมงจอร์แดนกับแอลจีเรียก็เป็นคู่ของกลุ่มอาร์เจนตินานี่แหละ
0: ครับ
1: นะครับ
0: ก็ติดตามกันวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับผิดพลาดบรรยากาศขออภัยนะครับโอกาสหน้าเจอกันใหม
1: ่ครับ
0: วันนี้ผมและพี่แป๊กลาไปก่อนนะครับก็ช่วงหน้าอยู่ต่อกับน้องนะ
1: ครับ
0: โดยเฉพาะแฟนๆที่รับฟังผ่านทางเครือข่ายสมททางอสิทธิสถานีนะครับอยู่กันถึงตีห้านะนะครับสำหรับแฟนบอลที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีนะครับ
1: สวัสดีครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: สนับสนุนโดยท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
3: ใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
6: สบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: สนับสนุนโดย
9: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
10: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: ยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
11: เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร์
12: ในฐานะแชมป์กลุ่มส่วนทีมชาติญี่ปุ่นถือว่ามีโอกาสเข้ารอบสูงเนื่องจากมีกูรูหลายสำนักมองว่าพวกเขามีศักยภาพดีพอที่จะสู้กับเนเธอร์แลนด์ได้เลยทีเดียวโดยทัพซามูไรบลูส์ชุดนี้เต็มไปด้วยนักเตะที่ขยับไปค้าแข้งในยุโรปเป็นหลักจุดแข็งของญี่ปุ่นคือระเบียบวินัยและแท็กติกการเล่นที่ยอดเยี่ยมพัฒนาการที่ก้าวกระโดดนี้ทำให้ญี่ปุ่นไม่ใช่ทีมรองบอลอีกต่อไปการเจอกับสวีเดนและตูนิเซียจึงเป็นงานที่ญี่ปุ่นมองถึง3คะแนนเต็มเพื่อการันตีตีตัวเข้าสู่รอบ2ด้านสวีเดนถือว่ามีโอกาสเข้ารอบปานกลางโดยจะมีลุ้นโควต้าทีมอันดับ3ที่ดีที่สุดเพื่อผ่านเข้าสู่รอบต่อไปเพราะการต้องอยู่ในกลุ่มเดียวกับเนเธอร์แลนด์ยักษ์ใหญ่แห่งยุโรปและมหาอำนาจแห่งเอเชียอย่างญี่ปุ่นทำให้พวกเขาต้องเจองานหนักอย่างแน่นอนส่วนตูนิเซียตัวแทนจากทวีปแอฟริกาถูกมองว่าเป็นทีมที่มีโอกาสเข้ารอบน้อยที่สุดในกลุ่มนี้เพราะมีนักเตะที่อยู่ในระดับโลกค่อนข้างน้อยแม้ว่าพวกเขาจะมีจุดเด่นในเรื่องของความฟิตและความแข็งแกร่งตามสไตล์ฟุตบอลแอฟริกันก็ตาม
13: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน M-Cod Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
14: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
15: ยาซาม

0: Girls
1: 2:11 PM ครับกับเข้าสู่ช่วง99ไลฟ์บอลโลกในช่วงที่3ของคืนนี้แล้ว
2: ครับผม
1: เป็นช่วงหลังจากที่การบรรยายสดคู่อาร์เจนติน่าเนี่ยเพิ่งจบลง
2: ใช่ครับ
1: วันนี้ก็อยู่กับผมเจมส์ทันพิสิทธิ์เลิศปรีนพงษ์แล้วก็พี่ก้องกิรติครับผม
2: ครับผมสวัสดีน้องเจมส์แล้วก็คุณฟังทางบ้านรวมถึงคุณฟังทั่วประเทศไทยทั้ง41สถานีด้วยนะ
1: ใช่
2: ครับผม
1: ก็เพิ่งจบเกมอาร์เจนติน่าสดๆร้อนๆเลยนะพี่
2: ใช่ครับ
1: เป็นเกมฟุตบอลโลกคู่แรกของค่ำคืนนี้สุดมันมาก
2: โอ้โหก็ต้องบอกว่าสุดมันจริงๆนะ
1: ครับ
2: คือกลายเป็นว่าอาร์เจนต้านี่คนอื่นเขาไม่ยิงกันแล้วใช่ไหมน้องเจม
1: มียิงอยู่คนเดียว2นัดเมสซี่นี่กดไปแล้ว5ประตู
2: โอ้เหลือเชื่อมกันนะ
1: แล้ววันนี้สำคัญคือทำลายสถิติดาวยิงสูงสุดตลอดกาลของบอลโลกไปแล้วด้วย
2: ถูกต้องครับหลังจากที่เกมแรกนี่มาขึ้นมาทาบสถิติเนาะ
1: ครับ
2: ของมิโลสลาฟโคเซ่นะ
1: ครับผม
2: ตอนนี้ก็แซงมาแล้วเรียบร้อยนะครับเป็นผู้ทำประตูสูงสุดตลอดกาลในการแข่งขันฟุตบอลโลกนะครับลิโอเนลเมสซี่18ประตูไปแล้ว
1: ก็18ประตูเนี่ยจาก28นัดฟุตบอลโลก6ครั้งนะพี่ก้อง
2: ใช่คร
1: ับส่วนโคเซ่เนี่ย16ประตูจาก24นัดบอลโลก4ครั้ง
2: ใช่ครับโอ้คือการลงเล่นถึง28นัดในฟุตบอลโลกเนี่ยว่ายากแล้วนะครับแต่ว่าโอ้การทำประตูไปถึง18ประตูเนี่ยโหยากยิ่งกว่านะ
1: โดยเฉพาะครั้งนี้เนี่ย
2: ใช่
1: 2นัดกดไปแล้ว5ลูก
2: นั่นกูแสดงให้เห็นเลยว่าอายุไม่ใช่เพียงตัวเลขจริงๆนะน้องเจม
1: ใช่จริงๆเมื่อกี้ช่วงท้ายเกมเนี่ยเกือบจะลุ้นแฮตทริกนัดที่2ด้วยซ้ำไป
2: โอ้ถ้าเกิดแฮตทริกมานี่โอ้ก็กลายเป็นทะลุไปไกลอีกนะ
1: ครับ
2: 2แฮตทริกนะนี่ก็ส่งผลให้อาร์เจนตินาครับเก็บ6แต้มเต็มจาก2เกม
1: ครับ
2: ก็แน่นอนว่าการันตีการเข้ารอบแน่นอนแล้วล่ะ
1: ใช่แล้วก็เป็นการส่งสัญญาณไปยังทีมอื่นนะพี
2: ่
1: ว่าเนี่ยอาร์เจนตินามาครั้งนี้ยังมองถึงการป้องกันแชมป์ได้
2: ใช่ครับ
1: ด้วยขุมกำลังที่แข็งแกร่งเหมือนเดิมแล้วก็ผู้นำทัพอย่างเมสซี่ที่โอ้โหฟอร์มฮอตเหลือเกิน2นัด5ประตู
2: ใช่นี่พูดถึงนอกเหนือจากโอกาสช่วงท้ายเกมแล้วจริงๆตอนเสมอ 0-0 นี่ก็ได้จุดโทษนะ
1: ใช่
2: แต่ว่ายิงหลุดกรอบไปเมสซี
1: ่จังหวะนั้นเนี่ยโอ้โหแฟนบอลใจแป้วเหมือนกันพี่เมสซี่ยิงจุดโทษไม่เข้าเอาแล้ววันนี้ออสเตรียนี่มาแน่สุดท้ายมาเจอทีเด็ดของเมสซี่2ประตูเลย
2: คือโอ้โหสถิติขึ้นมานี่เมสซี่สร้างโอกาสยิงได้ถึง7ครั้งนะ
1: ครับ
2: เกมนี้คือวิธีการเล่นอาร์เจนติน่าเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเกมไหนๆเนี่ยเมสซี่ก็ยังเป็นคนสำคัญนะน้องเจม
1: ถูกต้อง
2: คือถูกมอบบทบาทได้เป็นเหมือนตัวฟรีในเกมรุกนะ
1: ครับ
2: คือในเกมรุกนี่เขาจะไปตรงไหนก็ได้แหละแต่ว่าเหมือนศูนย์กลางในเกมรุกการขึ้นก่อนจะเข้าทำประตูเนี่ยมันต้องผ่านเมสซี่จริง
1: คือเป็นหัวใจในเกมลุกของอาร์เจนต้าเป็นตัวขับเคลื่อนเกมแล้วเป็นผู้นำทัพของอาร์เจนต้าด้วยในฐานะกัปตันทีมแล้ววันนี้ก็ยิง2ประตูซึ่งการเจอออสเตรียเนี่ยไม่ง่ายเลยพี่ก้อง
2: ไม่ง่ายไม่ง่ายเลย
1: แล้วเมสซี่ก็ยิงได้2ประตูสถิติเกมนี้ผมมาดูหลังเกมเนี่ยเปอร์เซ็นต์การครองบอลเนี่ยอาร์เจนต้าก็ไม่ได้เหนือออสเตรียเยอะในภาพรวมเพราะว่าท้ายครึ่งหลังเนี่ยออ

0: เตรเลียก็มีโอกาสออสเตรียก็มีโอกาสที่จะลุ้นประตูเหมือนกัน
1: ใช่
0: อาทิตย์หน้าเกมนี้ยิงไปทั้งหมด12ครั้งครับเข้ากรอบ4ครั้งส่วนออสเตรียเนี่ยยิง6ครั้งเข้ากรอบแค่ครั้งเดียว
1: ตรงนี้จะเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้จีน่าดูจะได้เปรียบนะโอกาสยิงมากกว่าเข้ากรอบมากกว่าในขณะที่ออสเตรียเนี่ยเข้ากรอบแค่ครั้งเดียวจริงๆออสเตรียมาครั้งนี้เนี่ยตัวผู้เล่นดูจะเหมือนจะเป็นเดิมๆเหมือนกันนะหน้าตัวหลักๆเนี่ย
0: ใช่
1: เรายังได้เห็นดาวิดอาลาบาเรายังได้เห็นมาโก้รอตวิชแต่จะเป็นในฐานะบทบาทตัวสำรองละ
0: ครับ
1: แต่ว่ามาตรฐานของพวกเขาเนี่ยก็ถือว่ายังยอดเยี่ยมเหมือนเคยทีมยุโรปตอนนี้น้องเจมไม่มีทีมไหนที่แบบว่าไม่มีมาตรฐานนะ
0: มาตรฐานสูงทุกทีม
1: ใช่ยุโรปตอนนี้มาตรฐานสูงทุกทีมไม่ว่าจะเป็นอ่ะเราพูดกันตามตรงจะเป็นเกรด A หรือว่าเกรด B เนี่ย
0: ครับ
1: ชั่วโมงนี้ยุโรปก็คือดีหมดจริง
0: ๆหลายๆทีมเนี่ยไม่ว่าจะที่เพิ่งกลับมาบอลโลกในรอบหลายปีอย่างสกอตแลนด์หรือนอร์เวย์เนี่ย
1: ใช่
0: มาตรฐานก็สูง
1: ใช่ครับดูจากเกมแรกเนาะ
0: ครับ
1: ก็ถือว่ายอดเยี่ยมเลย
0: แล้วก็ผมมาดูเรตติ้งเนี่ยหลังเกมเนี่ยมีเรตติ้งของทั้งสองทีมออกมาก็แมนออฟเดอะแมตช์เกมนี้ก็เป็นเมสซี่ตามคาด
1: อันนี้แน่นอน
0: เรตติ้งนี่ 9.2 เลยพี่อันนี้จากเว็บต่างประเทศเขาเป็นคนให้เรตติ้งมาส่วนทางอีกคนหนึ่งที่เล่นดีในเกมนี้ก็เป็นริซันโดมาร์ติเนสที่มีเรตติ้งสูงอีกคนหนึ่งของอาร์เจนตินาครับผมส่วนทางฝั่งออสเตรียเนี่ยวันนี้แนวลุกเล่นไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าครึ่งแรกเนี่ยส่งเกกริตลงก่อนแล้วโอกาสก็น้อยส่งครึ่งหลังเนี่ยส่งอันดาโตวิชลงมาก็ไม่ค่อยมีโอกาสเท่าไหร่หายไปจากเกมได้ซ้ำไป
1: ใช
0: ่ที่จะเล่นดีเนี่ยเป็นทางด้านของนิโคลัสไซวัลกองกลางจากบุนเดสที่ฟอร์มดีหน่อยสำหรับออสเตรียวันนี้ร่วมถึงอาราบ้ากองหลังที่เราคุ้นตากัน
1: ดาวิดอาราบ้านะ
0: ก็ทำให้ชัยชนะเกมนี้อาร์เจนตินาก็2นัดเนี่ย6แต้มเต็มเลยนะพี
1: ่ครับ
0: ส่วนทางด้านออสเตรียเนี่ยก็ชนะไปแค่เกมเดียวดูแล้วอาร์เจนตินาก็เข้ารอบแล้ว
1: เข้ารอบแน่นอน
0: แล้วส่วนออสเตรียเนี่ยเดี๋ยวไปรุ้นนัดหน้า
1: ซึ่งจริงๆออสเตรียโอกาสเข้ารอบถือว่าเปิดกว้างมากๆนะครับพวกเขามี3คะแนนเนี่ยมันอาจจะสุดท้ายถ้าโชคร้ายจริงไม่ได้เข้าเป็นอันดับ2ของกลุ่ม J เนี่ยไม่มีโอกาสที่เป็นอันดับ3ที่ดีที่สุด1ใน8ทีมอยู่นะครับสำหรับรอบแรกนี่ใครที่เก็บ3คะแนนจากเกมแรกได้ก่อนนะน้องเจมนะโอกาสสูงโอกาสสูง
0: ครับก็เดี๋ยวเกมหน้าเนี่ยออสเตรียจะเล่นเกมนัดสุดท้ายแล้วเป็นกลุ่มเนี่ยเจออัลจีเรียซึ่งเดี๋ยวช่วงเช้าเนี่ยอัลจีเรียจอร์แดนก็จะเจอกัน
1: ครับ
0: ครับก็ผมไปดูสายนิดนึงอาร์เจนตินาเนี่ยเดี๋ยวรอบต่อไปเนี่ยโอ้โหไปจะถ้าเข้ารอบในแชมป์กลุ่มเนี่ยซึ่งก็แชมป์กลุ่มแน่นอนแล้วจะไปเจอกับรองแชมป์กลุ่ม HP ก็คือกลุ่มสเปนครับไม่อุรุกวัยก็เคปเวิร์ดเนี่ยแหละ2ทีมหรือจะเป็นซาอุก็ได้รองแชมป์กลุ่มนี้จะไปเจออาร์เจนตินาหรืออาจจะเป็นสเปนก็ได้พี่ว่าตอนนี้สเปนก็มีแค่4แต้ม
1: ก็ไม่แน่นะเกมสุดท้ายสมมุติว่าจะพัดจะผูเข้าที่2มานี่สนุกเลยนะสเปนอาจจะได้ชนกับอาร์เจนตินาตั้งแต่โอ้โหรอบ2เลยก็ได้
0: ใช่แล้วเมสซี่จะมาเจอกับสเปนนะพี
1: ่
0: น่าดูมาก
1: ใช่
0: ครับผมส่วนในเรื่องของสถิติดาวซันโวฟุตบอลโลกเนี่ยก็เมสซี่เนี่ย18ประตูตอนนี้ขยับแซงโคเซ่ไป2ลูกแล้ว
1: ครับผม
0: ส่วนนักเตะที่ผมดูแล้วมีโอกาสที่จะทำรายได้ในอนาคตเนี่ยก็ตอนนี้เอ็มบัปเป้เนี่ย14ประตู15นัดเล่นบอลโลกไป3ครั้งแล้วก็ยังมีแฮร์รี่เคนเนี่ย10ประตูครับที่อาจจะยังลุ้นได้ไหมพี่ตามเมสซี่8ลูก
1: โอ้โหจริงคิดว่าถ้าจะลุ้นเป็นดาวสันโวตลอดกาลเนี่ยอาจจะลุ้นยากนะเพราะว่าด้วยอายุของแฮร์รี่เคนด้วย
0: ครับ
1: อย่างที่น้องเจมบอกว่าเอ็มบัปเป้เนี่ยมีลุ้นมากกว่า
0: ใช่
1: เพราะว่าอย่างน้อยๆเนี่ยเชื่อว่าครั้งหน้าถ้าไม่โชคร้ายบาดเจ็บเอ็มบัปเป้ก็ยังได้มาอีก
0: ใช่เอ็มบัปเป้ก็อาจจะมีโอกาสอีกสักครั้ง2ครั้งส
1: ่
0: วนเมสซี่ครั้งนี้ก็น่าจะเป็นครั้งสุดท้ายแต่ก็ไม่แน่เพราะว่าเดี๋ยวนี้นักบอล30 40กว่าก็ยังเล่น40ต้นๆยังเล่นได้
1: ใช่แล้วไม่แน่ดูเมสซี่เล่นเนี่ย
0: ใช่
1: เดินเล่นด้วย
0: ครับ
1: บางทีไม่วิ่งด้วยก็จะอาจจะเป็นไปได้
0: ใช่นอกจากนั้นเนี่ยโหโรนัลโดเนี่ยยิงไปแค่8ลูกนะพี่ก้องจาก23นัดครับส่วนนอกนั้นเนี่ยก็โหไม่มีคนที่ใกล้เคียงเลยที่ยังเล่นนะปัจจุบัน
1: ครับ
0: มีกักโปยิงไป7ลูก
1: ไม่มีโคดี้กักโป
0: ครับก็ประมาณนี้สำหรับเรื่องของดาวเซนโวฟุตบอลโลก ส่วนข้อความก็ส่งเข้ามาคุยกันได้ครับ4689899 4689899รวมถึงช่องทางทาง Facebook และ YouTube เดี๋ยววันนี้ผมกับพี่ก้องเนี่ยจะอยู่ถึงตี4เลย
1: ครับผม
0: ครับผมก่อนเกมคู่ตี4ซึ่งเป็นเกมระหว่างฝรั่งเศสกับอิรักแต่ยังไม่แน่ว่าจะเตะตามเวลาได้หรือเปล่าเพราะว่าก่อนเกมเนี่ยมีรายงานว่าที่ฟิลาเดลเฟียเนี่ยมีพายุฝนฟ้าคะนอง แล้วตามกฎของฟีฟ่าเนี่ยถ้ามันมีฟ้าผ่าในรัศมีสนาม13กิโลเมตรเนี่ยเขาจะไม่ให้เตะ
1: ใช่
0: ต้องรอลุ้นว่าสถานการณ์จะเป็นไงนะพี่เพราะว่าที่ฟิลาเดลเฟียเนี่ยเขาคาดการณ์ว่าช่วงบ่ายถึงหัวค่ำที่นั่นเนี่ยจะมีฝนตกแรงแล้วเกมคู่ฝรั่งเศสจะเตะตอน5โมงที่นั่น
1: อันนี้ต้องตามเช็คกันดีๆนะครับยังไงติดตามทางนี้ก็ได้ครับฟังเราสองคนไปเดี๋ยวเราอัปเดตให้นะ
0: ใช่แต
1: ่ว่าสุดท้ายเป็นยังไง
0: ผมเช็คก่อนเขารายการเนี่ยยังไม่มีอัปเดตนะพี่ยังเตะตามเวลาเดิมอยู
1: ่ครับผม
0: ครับผม
1: พูดถึงคู่ฝรั่งเศสกับอิรักแล้ว
0: ครับ
1: มีข่าวแลบมาว่าแฟนอิรักนี่จะเล่นคำสาปล็อกกี้นะใส่ฝรั่งเศสเลยนะ
0: ครับ
1: น้องเจมส
0: ์
1: ก็มีคำสาปนะเขาบอกว่าแฟนๆกีฬาเนี่ยของสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขารู้กันการที่เอาเสื้อทีมไหนหรือผ้าพันคอทีมไหนเนี่ยไปพันหรือว่าสวมใส่กับรูปปั้นร็อกกี้นะร็อกกี้คือตำนานนักมวยแต่เป็นในหนัง
0: ครับ
1: ที่ซิลเวสเตอร์สตาลโลนเล่น
0: อ
1: ่ะมันจะมีรูปปั้นร็อกกี
0: ้
1: แบบเต็มตัวเลยอยู่หน้าอาร์ตมิวเซียมในฟิลาเดลเฟียนั่นแหละ
0: ครับผม
1: เขาว่ากันว่าถ้าเกิดว่าไปใส่เสื้อทีมไหนหรือมีผ้าพันคอทีมไหนคล้องอยู่เนี่ยทีมนั้นจะไม่ชนะ
0: แล้วก็มีแฟนอิรักเนี่ยไป
1: แน่นอนครับแฟนอิรักหาเสื้อฝรั่งเศสไปให้ล็อกกี้พันคอไปแล้วครับ
0: เขาเรียกว่าสายมูเตลู
1: มูเตลูใช่
0: บ้านเราไม่ใช่แค่บ้านเราทางตอนออกกลางหรือยุโรปก็มี
1: เขาเล่นกันเหมือนกันนะ
0: ใช่
1: อย่างน้อยไม่ได้ด้วยเลขก็ได้ด้วยกลครับ
0: ใช่อิรักนี่เกมแรกเนี่ยแพ้นอร์เวย์มา 1-4 นะพ
1: ี่ใช
0: ่ก็เป็นทีมที่แข็งแกร่งในระดับเอเชียแต่ว่าแล้วก็เคยเป็นแชมป์เอเชียนคัพปี2007ที่ตอนนั้นบ้านเราเป็นเจ้าภาพด้วย
1: ถูกต้องหลายๆคนยังจำกันได้ก็ตอนนั้นมียูนิสมามูด
0: โอ้โหใช่
1: เป็นตัวหลักใช่ไหม
0: ชอบยิงไทยเลยคนนั้น
1: โอ้โหของโปรดเลยอ่ะ
0: ครับผม
1: นะ
0: ครับ
1: จริงๆแกเก่งมากเลยนะเล่นในยุโรปด้วยนะถ้าจำไม่ผิดยูนิสมามูด
0: ครับ
1: เหมือนจะไปเล่นในยุโรปด้วย
0: ใช่แล้วก็ปีที่แล้วเนี่ยก็เพิ่งมาคว้าแชมป์คิงคัพก็นักเตะหลายๆคนก็มาจากทีมชุดนั้นแหละในชุดที่มาบอลโลกแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยที่มาจะไม่มีซีดานเอ็กเบลซึ่งเล่นกับอูเทคเป็นอดีตดาวรุ่งแมนยูชุดนี้ก็จะมาเล่นในบอลโลกด้วยส่วนอีกคนหนึ่งที่แฟนบอลน่าจะคุ้นกันดีก็กองหน้าตัวเก่งเขามูฮัมหมัดอาลีที่เคยมีปัญหาที่บ้านเรา
1: ใช่ใช่ใช่ใช
0: ่ใช
1: ่ที่หวดเจจังๆอ่ะ
0: ใช่
1: นั่นแหละครับ
0: มูฮัมหมัดอาลีเนี่ยตอนขึ้นมาใหม่ๆเนี่ยพี่ก้องเขาเป็นนักเตะที่ถูกจับตามองมากตอนเอเชียนคัพปี2019เนี่ยตอนนั้นเขาเป็นดาวรุ่งขึ้นมาแล้วก็ฟอร์มดีในเอเชียนคัพแล้วก็ถูกหลายทีมในยุโรปสนใจเคยมีข่าวกับยูเวนตุสด้วยแต่สุดท้ายเนี่ยก็เล่นแค่ในเอาดูฮาอิลใน UAE ไม่ได้ย้ายไปในลีกยุโรป
1: คือปัญหาหนึ่งของพวกนักเตะอาหรับในการจะย้ายไปยุโรปเนี่ยเป็นเรื่องของวัฒนธรรมแล้วก็การใช้ชีวิตนะ
0: ครับ
1: คือยิ่งประเทศในตะวันออกกลางที่มีความเคร่งในหลักศาสนามากๆเนี่ยการจะไปอยู่ต่างประเทศหรือว่าที่วัฒนธรรมต่างออกไปเนี่ยมันค่อนข้างจะลำบากใช้ชีวิตกินอาหารหรือว่ากิจวัตรประจำวันต่างๆเนี่ยการอยู่ในตะวันออกกลางมันอาจจะสะดวกกว่า
0: ใช่
1: นะประเทศมุสลิมมันจะสะดวกกว่านะครับอีกหนึ่งคนของอิรักที่จะไม่พูดถึงก็ไม่ได้แฟนบอลชาวไทยรู้จักกันดีเรเบนสุลกาเกมแรกยังไม่ได้ลงสนามนะ
0: ใช่
1: ปากกาหลังวัย34ปีจากการท่าเรือ
0: ใช่
1: ที่ติดชุดนี้ไปด้วยนะครับหนึ่งเดียวจากไทยลีกของเรานะที่ยังเล่นอยู่ที่ยังเล่นอยู
0: ่ถูกต้องแล้วก็ในอาเซียนเนี่ยผมรู้สึกว่าจะมี5คน อีกคนหนึ่งที่ไปเล่นบอลโลกนักเตะอาเซียนแล้วก็เคยอยู่ไทยลีกด้วยคือฟานบูโต
1: ๊ดฟานบูโต๊ดใช่
0: ตอนนี้เล่นอยู่กับเปอร์ซิปบันดุงในอินโดใช่ครับ
1: แล้วก็กองหน้าอุซเบย์มั้ยอีกอร์เซเกเยฟคนนี้เหมือนเคยมาอยู่กับ BG
0: ใช
1: ่เซเกเยฟ
0: มาอยู่กับ BG เมื่อ2ปีที่แล้ว
1: ใช่ๆแต่เซเกเยฟมาอยู่กับ BG ฟอร์มเฉยๆนะยิงบ้างแต่ไม่เปรี้ยง
0: เจ็บไปเจ็บซะเยอะ
1: ใช่ไหม
0: ใช่ไปช่วงหลังเนี่ยแรกๆเนี่ยมาดีตอนที่พา BG ชนะเซี่ยงไฮ้ SIPG ในรอบคัดเลือกเอเชียน
1: AFC ใช่เล่น AFC Premier League อ่ะเล่นดีมาก
0: แต่ว่าไปเจ็บ
1: ใ
0: ช่ครับนอกจากนั้นเนี่ยจะมีนักเตะจากกุราเซา1คนที่เล่นในมาเลเซียแล้วก็นักเตะจากสลังงออีก2คนที่ อยู่กับจอร์แดน
1: ซ
0: ึ่งเป็น5นักเตะจากอาเซียนแต่จริงๆเนี่ยบอลโลกครั้งนี้มันมีนักเตะเชื้อสายอาเซียนหลายคนนะ
1: โอ้เยอะเยอะ
0: ที่ไปเล่นบอลโลกอะอย่างที่ผมจำได้เลยก็มีจิจินี่ไรเดอร์เขาเป็นเนเธอร์แลนด์แต่ว่าเชื้อสายเป็นอินโดแล้วน้องชายเขาเนี่ยเอมเมเลโนไรเดอร์เนี่ย
1: เล่นในอินโด
0: ใช่
1: ใช่
0: แล้วก็มีโอ้มีอีกหลายคน
1: ใช่
0: เดี๋ยวผมลองเช็คให้แล้วกันแต่ว่าที่จำได้เนี่ยมีทีมที่ไรเดอร์หนึ่งคน
1: มีแน่ๆใช่ดัตช์กับอินโดนี่เขาความเกี่ยวพันค่อนข้างเยอะนะ
0: ใช่เพราะว่าแต่ก่อนดัตช์ก็เคยมาปกครองที่อินโด
1: ใช่ใช่ใช
0: ่ทีมชาติอินโดเนี่ยก็เลยมีเชื้อสายลูกเซียวทางดัตช์เยอะ
1: ใช่
0: อย่างชุดล่าสุดเนี่ยโหดัตช์เกือบทั้งทีม
1: ล้น
0: ล้น
1: เรียกได้ว่าเป็นดัตช์เวย์นะ
0: ครับ
1: ก็ช่วงก่อนเขาเอาพาร์ติเคิลเวิร์ดนะ
0: ใช่พาร์ติเคิลเวิร์ดมาคุมช่วงหนึ่งแล้วก็มีนักเตะหลายๆคนที่เล่นอยู่ในลีกดัตช์หลายๆคนก็โอ้โหมาจากลีกเอเดรนซีลีกก็มี
1: ใช่ๆเล่นอยู่ในลีกสูงสุดของฮอลแลนด์เลยนะ
0: ครับ
1: ซึ่งกลายเป็นว่าตัวผู้เล่นที่เป็นเรียกได้ว่าตัวเนทีฟหรือว่าตัวท้องถิ่นอินโดหลังๆแทบไม่เหลือเลยนะน้องเจม
0: ส์ใช่ครับ
1: แทบจะเป็นแบบที่เล่นในต่างประเทศทั้งหมดเลย
0: ก็เขาก็หลังๆเนี่ยเขาก็พยายามที่จะใช้นักเตะที่เป็นอินโดแท้ๆมาเล่นบ้างอย่างซานันต้าที่เป็นกองหน้าของอินโดนีเซียก็พยายามจะดันอยู่แต่พอไปเล่นในระดับเอเชียเนี่ยก็ยังเป็นหลอก
1: มันไม่ไหว
0: ใช่สุดท้ายก็ต้องกลับมาใช้พวกออลลี่โรมินี่ที่เป็นลูกครึ่งที่เล่นอยู่ออกฟอร์ดอะไรพวกนั้น
1: ใช่ใช่ใช่อ
0: ย่างเช่นนักเตะอินโดที่พอจะเล่นกับนักเตะที่เป็นเชื้อสายทางยุโรปได้ก็จะมีแค่เฟอร์ดินัน
1: ใช่มีเฟอร์ดินานด์คนเดียว
0: ใช่เฟอร์ดินานด์ที่เล่นที่ไปฝึกฟุตบอลไปออกฟอร์ด
1: ไปออกฟอร์ดเหมือนกันแต่แกไปออกฟอร์ดแกก็ไม่ค่อยได้เล่นนะ
0: ใช่ไปอยู่ทีมสำรองเลย
1: แล้วเหมือนส่งไปอาจจะเป็นเรื่องของคอนเนคชั่นด้วยนะ
0: ใช่เพราะว่าเจ้าของออกฟอร์ดเป็นคนอินโด
1: ใช
0: ่ครับก็จริงอินโดก็เสียดายเพราะว่าไปถึงรอบคัดเลือกรอบสุดท้ายในเอเชียแล้วแต่ก็ไปแพ้ซาอุที
1: ่
0: ซาอุเล่นสนามเป็นกลางซาอุตอนนั้นเลย
1: กลางซาอุเลยครับกลางกรุงริยาดเลยครับ
0: ใช่
1: เถอะครับใครจัดสนามไม่อยากรู้มากเลย
0: ก็เอฟซีครับเขาแบ่งเป็น2กลุ่มก็มีเจ้าภาพ2กลุ่มมีกาตาร์กับซาอุซึ่งกาตาร์ก็เล่นที่กาตาร
1: ์
0: ส่วนซาอุก็เล่นที่ซาอุ
1: ขอบคุณมากครับ
0: แล้วก็ไปรอบสุดท้ายทั้งคู่
1: คือจะบอกว่าคนพอยิ่งพอกาตาร์กับซาอุแพ้เนี่ย
0: ครับ
1: พวกเราแบบชาวเอเชียบางคนเนี่ยก็จะพูดว่าคือในระดับเอเชีย AFC หรือสหพันธ์ฟุตบอลเอเชียเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเหมือนเอื้อประโยชน์ให้กับทีมจากตะวันออกกลาง
0: ใช่
1: ซะเยอะด้วยในหลายๆรายการเลย
0: ครับ
1: นะครับโดยเฉพาะเกมทีมชาติหรือว่าเกมสโมสรระดับเอเชียเนี่ยก็มันเหมือนจะมีการเอื้อประโยชน์ให้นิดนึงนะครับ
0: ใช่
1: ก็เห็นกันอยู
0: ่ครับผม
1: นี่ผมมาเปิดดูมาเซลิโน่ฟอรินาในปัจจุบันเขาไปเล่นกับ AS เทรนซินนะ
0: ครับ
1: ทีมในลีกสโลวาเกียนะ
0: ใช
1: ่แต่ว่าน้องเจมจำนวนการลงสนามยังน้อยเหมือนเดิมนะลงไปแค่3เกมเองฤดูกาลล่าสุด
0: ครับผม
1: นะก็แต่เป็นสัญญายืมตัวนะส
0: ั
1: ญญาหลักเขายังอยู่กับออกฟอร์ดยูไนเต็ดนะครับ
0: ใช่ครับก็จริงๆช่วงหลังๆในอินโดชอบส่งนักเตะไปเล่นในยุโรปซึ่งเป็นลีกแถวเนี้ยบ่อยก
1: ็
0: เคยมีวิกกี้มูลาน่าแล้วก็ที่ไปเล่นในโปแลนด์แล้วก็มีวินตันสุไลมานที่ไปเล่นทางยุโรปแต่ไม่ประสบความสำเร็จ
1: ใช่ๆ
0: สุดท้ายก็พอดันนักเตะชาติในชาติอินโดไปเล่นยุโรปไม่สำเร็จเขาก็เลยไปหาพวกเชื้อสายลูกเซี่ยวมา
1: ก็ดูจะง่ายกว่า
0: ครับ
1: นะครับนี่ในบ้านเราเองก็ใช้บริการนักเตะอินโดอยู่ 2-3 คนเหมือนกันนะมีซันนี่วอลช์นะครับกับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดโอ้คนนี้เป็นตัวหลักเลยนะ
0: ใช่
1: เล่นกับบุรีรัมย์แล้วก็อีก1คนก็อัสนาวีมังกุลัม
0: ครับผม
1: ที่ช่วงก่อนก็เพิ่งเจ็บยาวไปเล่นในการท่าเรืออัสนาวีเนี่ยจริงๆเป็นผู้เล่นเชื้อสายอินโดนีเซียแท้ๆที่ผมว่าเขาเก่งมากเลยนะ
0: ใช่เพราะตอนไปเล่นที่เคลีก2นี่เป็นเรียกว่าเป็นโหก็อารมณ์เหมือนตอนที่เรามีชนะทิพย์ไปเล่นซัปโปโร
1: ใช่
0: ใช่
1: คือฟอร์มดีแล้วก็ถือว่าชื่อเสียงในอาเซียนเนี่ยเขาใช้ได้เลยนะ
0: ก็มาเล่นกับท่าเรือก็ฟอร์มดีเหมือนกัน
1: ใช่ๆก่อนจะจิบยาวไป
0: ใช่
1: น่าเสียดาย
0: ครับผมแล้วก็เดี๋ยวผมดูข้อความนิดนึงโรนัลโดคงเนื้อเต้นอยากทำสถิติจะแย่แต่คงไม่มีทางให้เดินแล้วครับก็
1: อาจจะยาก
0: ยิงเป็น8ประตูเอง
1: ใช่อาจจะยากจริงๆนะน้องเจมส์นะ
0: ใช่ครับ
1: แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่คิดว่าอย่างน้อยๆที่จะพอจะลุ้นได้ก็คือเนี่ยแชมป์โลกกันแหละ
0: อ
1: ย่างน้อยสถิติส่วนตัวไม่ได้แต่ว่าด้วยขุมกำลังโปรตุเกสนะ
0: ครับ
1: คิดว่าถ้าเข้าที่เข้าทางเนี่ยก็ เป็นหนึ่งในตัวเต็ง
2: ใช่
1: แต่ดูจากเกมแรกแล้วเป็นไงน้องเจม
0: ส์โหวันนั้นผมบรรยายอยู่กับพี่เอกนพดลด้วยต้องบอกว่ามันเจาะยังไงก็เหมือนกับคองโก้นั้นมาดีด้วย
1: ใช่ใช่
0: เพราะว่าคองโก้เนี่ยนักเตะก็ไม่ธรรมดานะพี่ก้องมีอย่าง

0: มานัวซานิกี้ที่เล่นอยู่กับในพรีเมียร์ลีกมีฟันบิซาก้า
1: อืมวอริซาก้าม
0: ีกองหน้าเนี่ยมีบาคัมบูกับกองหน้าของนิวคาสเซิล
1: โยอันวิซ่า
0: ใช่โยอันวิซ่าใช่วันนั้นเนี่ยโปรตุเกสก็ไม่ชนะแถมเกือบโดนเลยไม่ก็
1: ใช่จะโดนด้วยคือลูกโตกับของเดียฮองโกเนี่ยอันตรายมากนะครับ
0: ครับ
1: คือเหมือนจริงเขาก็คิดว่าเขาก็อ่านโปรตุเกสมาเหมือนกันนะก็คือวางเซ็นเตอร์3ตัวแบ็ค2ข้างนี่ถือว่าเกมรับดีทั้งคู่นะ
0: ครับ
1: วิสก้าข้างนึงแล้วก็วันนั้นเป็นมาซัวกู
0: ใช่
1: อีกข้างหนึ่งมาซูคุยเองก็เป็นผู้เล่นที่เคยเล่นอยู่ในพรีเมียร์ลีกเหมือนกัน
0: ครับ
1: นะแล้วก็วางเกมสวนกลับกันในอย่างที่บอกน้องเจบอกไปยอนวิซ่ากับทางด้านของเซติกบาคัมบู
0: ใช่
1: สองคนนี้แข็งแกร่งแล้วก็มีความเร็วกลายเป็นว่าเกมรับลึกของเดียของโกนั้นสร้างปัญหาให้กับโปรตุเกสเลยเจาะไม่ได้จริง
0: ถูกต้องแล้วกลุ่มโปรตุเกสเนี่ยเดี๋ยวยังมีโคลอมเบียซึ่งเป็นทีมแกร่งอีกหนึ่งทีมประมาทไม่ได้รวมถึงอุซเบกิสถานที่เกมแรกชนะแพ้โคลอมเบียมา 3-1 แต่ว่าอุซเบชุดนี้ก็ถือว่าแข็งแกร่งนะพี่เพราะมีกองหลังอย่างอาดุลโคริวคูซานอฟมีนักเตะอย่างฟาซุลาเยฟที่เป็นที่พูดถึงในเกมแรกด้วยแล้วก็อุซเบชุดนี้นี่เคยได้แชมป์เอเชียนคัพยู23
1: ใช่ยู23
0: ก็ต่อยอดกันมายังมีอย่างเอลดอร์สมูรดอฟที่เคยเล่นในอิตาลีด้วยแล้วก็อีกอร์สเกเยฟที่เคยเล่นกับบีจี
1: เล่นกับบีจีใช
0: ่ใช่
1: ซึ่งขอพูดถึงไฟซูลาเยฟหน่อย
0: ครับ
1: ก่อนหน้านี้เนี่ยเราเห็นเขาในบอลยู23นะ
0: โอ้ใช่
1: ใช่ไหมจำได้ที่ยิงทีมชาติไทยอ่ะ
0: ครับ
1: ตัวนิดเดียวเองนะ
0: ใช่
1: แต่ว่าโอ้การเล่นนี่ถือว่าสุดยอดมากไฟซูลาเยฟคือแกไปเรียกได้ว่าไปชุบตัวกับสปาร์ตักมอสโกอยู่นานเลย
0: ครับ
1: นะแล้วก็โอ้โหถือว่าซึมซับการเล่นฟุตบอลในลีกรัสเซียซึ่งจริงแล้วก็เคยเป็นอุซเบกิสถานเองเคยเป็นประเทศหนึ่งในสหภาพโซเวียต
0: ครับ
1: ก็มีความเรียกได้ว่าอยู่กับรัสเซียอยู่แล้วอะวัฒนธรรมหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยก็สบายๆกับการปรับตัวนะทำให้การไปเล่นเนี่ยทำให้ฟาซูลเยฟมาตรฐานสูงมาก
0: ใช่
1: รวมถึงนักเตะอุซเบกทุกคนด้วยนะ
0: ถูกต้องแล้วอุซเบกเนี่ยยกระดับขึ้นมาเร็วมากเลย
1: ใช่ใช่
0: นักเตะหลายคนเนี่ยตอนนี้ไปเล่นในยุโรปหลายคนด้วยอย่างฟาซูลเยฟเนี่ยตอนนี้เล่นอยู่กับอิสตันบูลบาซักเซียสูงแค่167แต่เล่นในยุโรปได้เรียกว่าไม่ธรรมดา
1: เอ้ยขออภัยด้วยเขาเล่น CSKA เราก็ไปติดสปาร์ตักซะแล้ว
0: ใช่ครับก็อายุ22แต่ติดทีมชาติอุซเบกแล้ว33นัดนะพี
1: ่ชุดใหญ่นะ
0: ใช่แล้วก็นอกจากนั้นก็มีเอลโดสมูลดอฟกองหน้าจากบาซักเซียที่เคยเล่นกับโรม่าแล้วก็เจนัวมาแล้ว
1: ใช
0: ่ตอนนี้ก็30แล้วแต่ว่าก็ยังเป็นตัวความหวังของทีมเหมือนเดิม
1: ใช่ครับ
0: ครับนอกจากนั้นเนี่ยมีคูซานอฟก็ที่บอกไปว่าเล่นกับแมนเชสเตอร์ซิตี้เพราะฉะนั้นกลุ่มนี้เผื่อเผยเนี่ยโปรตุเกสดูแล้วไม่ง่ายนะพี
1: ่ไม่ง่าย
0: เดี๋ยวน่าจะอุซเบกเนี่ย
1: คือจากสตาร์ทเกมแรกอะถ้ายังไม่ลงตัวแล้วเล่นอย่างนี้เนี่ยเกรงว่าเจออีก2ทีมเนี่ยงานหนักเลยนะ
0: ครับ
1: เพราะว่าดูแล้วอ่ะได้หือได้อือกว่าเดียของโกพอสมควรเลยล่ะ
0: ใน
1: เรื่องของเกมลุกถูกไหม
0: ใช่
1: โดยเฉพาะเนี่ยการเจอกับโคลอมเบียเนี่ยตัวดีนะโคลอมเบียเนี่ย
0: ครับมียังมีฮาเมสด้วย
1: ใช
0: ่ยังเล่นอยู่มีเจฟเฟอร์สันเลอร์มานักเตะพาเลตมีหลุยส์ซัวเรซกองหน้าจากลิสบอน
1: หลุยส์ซัวเรซ
0: ฟอร์มดีมีหลุยดีอาร์ตด้วย
1: นี่แหละนี่แหละหลุยดีอาร์ตนี่แหละนะแล้วแต่ประตูเนี่ยผมเลือกไปดูนะดาวิดออสปีน่ายังติดอยู่เลย
0: 37แล้วพี
1: ่นะ37ยังแจ๋วนะ
0: แต่อีก2คนนี่ผมก็ไม่คุ้นเลยครับนักเตะจากแอตแลนต์ในเม็กซิโก
1: ใช่ใช
0: ่แล้วก็อีกคนเนี่ยอันวาโรโมเตโรเนี่ยจากเวเลสซาฟิล
1: ใช่
0: ผมยอมรับว่าไม่เคยเห็นฟอร์มเลย
1: ไม่เคยได้ยินชื่อด้วยเอาตรง
0: ใช่เพราะฉะนั้นก็ออสปีน่าน่าจะดีสุดในชุดนี้
1: ใช่ใช
0: ่ส่วนแนวรับเนี่ยก็มีเยลิมีน่าที่ยังเป็นแกนหลักของทีมชุดนี้อยู
1: ่
0: รวมถึงดาวิสันซันเชสอดีตกองหลังสเปอร
1: ์ครับ
0: ก็ถือว่าเป็นทีมที่น่าจับตามองเหมือนกัน
1: ใช่
0: ส่วนคองโกนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยเพราะเกมแรกนี่เล่นดีมากนะพี่
1: เล่นดีมาก
0: เจอโปรตุเกสเนี่ยโหนักเตะก็หลายๆคนเนี่ยคุ้นหน้าคุ้นตาเป็นอย่างดีไออย่างแนวรับเนี่ยมีอารอนฟาบินซาก้า
1: ใช่
0: มีอักเซลตัวเซเบ้นะพี่แล้วก็มีทางด้านของเซนเซลเอ็มเบมบ้าที่เป็นกัปตันทีมนั้นเล่นดีด้วย
1: เล่นดี
0: ส่วนกองกลางเนี่ยมีโนอาซาดิกี้จากเซนเดอร์แลนด์แต่เกมแรกเนี่ยเป็นสำรองอีกคนนึงวันนั้นที่เล่นนี่เนี่ยเป็นเอโดคายเอมเบ้
1: ไคเบ้ใช
0: ่วัตฟอร์ดส่วนแนวลุกเนี่ยก็อย่างที่บอกว่ามียันวิซ่าแล้วก็เซริกบากัมบู
1: ใช่บากัมบูนี่35แล้วนะ
0: ใช่ครับ
1: แต่เกมแรกเนี่ยต้องบอกว่า หูแกเล่นไป85นาทีอ่ะแล้วเป็น85นาทีที่ไม่หมดอ่ะ
0: ครับ
1: เล่นเกมโต้กับวิ่งใส่ไล่ตันกับกองหลังโปรตุเกสอยู่ตลอดนะ
0: ใช่
1: เออคือว่าคุณภาพเป็นยิงนะเซติกบากัมบูเนี่ย
0: บากัมบูนี่ซีซั่นล่าสุดอยู่กับลิเวอร์ติสก็ลง27นัดยิง4ประตูก็อาจจะไม่ได้ยิงเยอะแต่มีประโยชน์ในเรื่องของการเก็บบอล
1: ใช่ความแข็งแกร่งความแข็งแกร่ง
0: ครับ
1: นะจริงๆดูรายชื่อมีกาเอลก
0: าก
1: ูต้าด้วยนะนี่เป็นอดีตดาวรุ่งที่ถูกจับตามองเมื่อหูเราลาวเกือบจะ20ปีแล้วเหมือนกันนะ
0: สมัยอยู่กับ
1: เชลซีใช่
0: ตอนนั้นเป็นเทพ FM นะพี่
1: ใช่แ
0: ต่กูต้าเนี่ย
1: ใช่เหมือนกันใช่ไหม
0: ใช่ใช่
1: ผมรู้คุณก็ซื้อ
0: เป็นเด็ก FM ช่วงต้น2010ประมาณ
1: ใช่ใช่ใช่ประมาณต้น2010
0: ใช่ใช
1: ่หูชื่อเสียงโด่งดังมากตอนนั้นหูเชลซีไปสอยมาในยุคที่แบบว่าชอบสอยดาวรุ่งมาเก็บไว้อะ
0: ครับ
1: แต่แจ้งเกิดไม่ได้น้องเจม
0: ถูกต้อง
1: ถูกส่งไปฟูลแลมโบตันวันเดอร์เรอร์สุดท้ายทำอะไรไม่ได้
0: ครับ
1: ครับต้องโอ้ย้ายไปตอนนั้นโอ้ย้ายไปไกลอยู่ย้ายไปเล่นกลับไปฝรั่งเศสไปอยู่ดีชง
0: ใช่
1: เออ
0: ดูรายชื่อทีนี้เยอะเหมือนกันตอนนี้ก็เข้าสู่ช่วงบั้นปลายอาชีพแล้ว
1: ใช่
0: ก็ดูแล้วเนี่ยกลุ่มโปรตุเกสกลุ่มเคเนี่ยมันยังมีโอกาสเข้ารอบทุกทีมนะพี่ก้อง
1: พอ
0: เล
1: ่
0: นเป
1: ็
0: นน
1: ั
0: ดเดียวอุซเบก็ยังมีโอกาสเพราะเดี๋ยวอุซเบอ่านนัดหน้าหนักหน่อยเจอกับโปรตุเกสแต่ต้องบอกว่าใน4ทีมเนี้ยอุซเบย์อาจจะดูเป็นรองที่สุดแล้ว
1: ใช่
0: แต่ก็ประมาทไม่ได้เหมือนกันเพราะในบอลโลกครั้งนี้เราเห็นแล้วว่าหลายๆทีมเนี่ยโอ้โหพลิกล็อกกันละหนาว
1: ใช่ครับ
0: อย่างเคปเวิร์ดเนี่ยใครจะคิดว่า2นัดเจอสเปนอุรุกวัยเนี่ยจะได้2แต้ม
1: จะได้2แต้มนะ
0: ใช่
1: คือกลายเป็นว่าพวกเขาไม่แพ้เลยนะ
0: ถูกต้อง
1: ได้แต้มแรกว่าดีใจแล้วได้แต้มที่2นี่โอ้โหดีใจยิ่งกว่า
0: เผลอๆจะได้เข้ารอบด้วยนะพี่ก้อง
1: ได้ลุ้นเลยล่ะ
0: เคปเวิร์ดเนี่ยก็มาเล่นฟุตบอลโลกครั้งนี้ครั้งแรกนะพี
1: ่
0: แต่ว่าจริงๆแล้วตั้งแต่บูบิสต้ากุนซือเขามาทำทีมปี2010เนี่ยทีมเปลี่ยนไปเลย
1: ใช่
0: เพราะว่าเคปเวิร์ดเนี่ยพอบูบิสต้าเข้ามาคุมทีมเมื่อปี2010เนี่ยตอนขับแอฟริกันคัพออฟเนชั่นเมื่อปี2021เนี่ยเข้ารอบ16ที
1: ม
0: ส่วน2023เนี่ยเข้ารอบก่อนรองชาร์เลอร์แต่ชุดนั้นเนี่ยจะมีกัปตันทีมแล้วก็นักเตะคนสำคัญเป็นเบเบ้อดีตสุดยอดปีกแมนยู
1: อุ้ยอันนี้ออกแนวสัพยอกนะฮะ
0: ครับผมคือตอนนั้นเนี่ยมีเบเบ้แล้วก็ทีมเข้าถึงรอบยี่รอบก่อนรองชาร์เลอร์ส่วนคราวนี้เนี่ยมาบอลโลกแบบผ่านรอบแบ่งกลุ่มไปเลยพี่ไม่ต้องเพลย์ออฟด้วย
1: ใช
0: ่แล้วก็มาได้สองแต้มสำคัญในการเจอกับสเปนแล้วก็อุรุกวัยที่แบบเล่นดีด้วย
1: ใช่คือโอ้โหกลายเป็นว่าในข้ามคืนเนี่ยที่เราทราบกันดีนะโวซินย่านะ
0: ใช่
1: ผู้รักษาประตูวัย40ปีนะครับ
0: ครับ
1: ถือว่าแจ้งเกิดในทัวร์นาเมนต์เต็มตัวเลยนะน้องเจม
0: ส์
1: ด้วยฟอร์มการเซฟแล้วก็โอ้โหกลายเป็นผู้ติดตามใน Instagram แกนี่กระโดดขึ้นเป็นหลักล้านเลยนะ
0: ใช่ครับก็ในฟุตบอลมันจะมีฟุตบอลอาหรับครับเมื่อปลายปีที่แล้วเนี่ยเคเบิร์ตก็เพิ่งได้อันดับ4มานะพี่
1: อ
0: ันดับ3รอบชิงอันดับ3เนี่ยไปแพ้อียิปต์คือเป็นฟุตบอลถ้วยของโซนอาหรับ
1: เขาเตะเขาอยู่ในสันนิบาตอาหรับด้วยเหรอ
0: ใช่ก็ครับผมก็อยู่เคเบิร์ตเนี่ยเป็นหมู่เกาะ
1: เป็นหมู่เกาะใช
0: ่ใช่แอฟริกาก็อยู่แถวๆโซนอาหรับเลยพวกนี
1: ้
0: ก็ปีเนี้ย2026ก็ลงเล่นไปแล้วทั้งหมด6เกมชนะ2เสมอ3แพ้แค่เกมเดียวนะพี่ก็คือเกมที่แพ้อุ่นเครื่องชิลี 4-2ผลงานเนี่ยถือว่าเยี่ยมเลย
1: ผลงานดีมากนะเคปเวิร์ดเคปเวิร์ดนี่เขาเป็นอาณานิคมของโปรตุเกสไหม
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหม
0: เคปเวิร์ดนี่เป็นอาณานิคมของโปรตุเกสแล้วถ้าผมจำไม่ผิดนานี่เนี่ยจะมีเชื้อสายเคปเวิร์ดนะ
1: เออใช่นานี่เป็นเคปเวิร์ดใช
0: ่ครับผมนักเตะส่วนใหญ่ก็จะเล่นอยู่ในโปรตุเกสซะส่วนใหญ่แล้วก
1: ็ใช่ใช
0: ่ในลีกรองของยุโรปอย่างที่ผมบอกว่าก่อนหน้านี้จะมีนักเตะอย่างเบเบ้ด้วยแต่ว่าเบเบ้น่าจะเลิกไปแล้ว
1: น่าจะเลิกไปละ
0: นักเตะที่ติดทีมชาติมากสุดในทีมชุดนี้เป็นไรอันเมนเดสนะพี่99นัด22ประตูครับก็เป็นอีกทีมที่ไปมาก็น่าจับตามองคือทุกครั้งเนี่ยฟุตบอลโลกมันจะมีทีมมามืด
1: ถูกต้อง
0: อย่าง2002เรานับเกาหลีใต้เป็นทีมมามืดได้ไหมพี
1: ่2002นับได้ไหมเอาเป็นว่า
0: เอาเป็นตุรกีดีกว่า
1: เป็นตุรกีน่าจะโอเคกว่าเพราะว่า16กับ8ของเกาหลีใต้อาจจะไม่น่าจดจำทั้งไร
0: ครับ
1: ถูกไหม
0: ใช่แล้วก็ครั้งที่แล้วเนี่ยเป็นโมร็อกโก
1: ที่
0: เข
1: ้
0: ารอบ
1: ก่อนจริง
0: ใช่รอบเข้าลองแล้วไปแพ้ในชิงที่3
1: ใช่
0: ส่วนครั้งนี้มันก็มีหลายทีมที่เหมือนจะเป็นม้ามืดเหมือนกันนะพี
1: ่
0: โดยเฉพาะอาร์เคปเวิร์ด
1: เนี่ยเคปเวิร์ดได้เลย
0: ใช่เคปเวิร์ดหรือแม้กระทั่งผมมองไปที่อีกทีมหนึ่งที่ขุมกำลังเนี่ยดีแต่ว่าเพิ่งกลับมาเล่นบอลโลกในรอบหลายปีก็คือนอร์เวย์นอร์เวย์เป็นทีมหนึ่งที่น่าจับตามองเหมือนกันซึ่ง เดี๋ยววันนี้นอร์เวย์จะลงสนามด้วยนะพี่ช่วงเช้าเลยเจอเซเนกัล

0: ว่าค่อนข้างอยากประทับใจพวกเขาคือกุลาเซา
1: คือลาเซา
0: ที่เพิ่งคว้าแต้มแรกไปด้วย
1: แชมป์คิงคัพปี2019
0: ใช่ครับ
1: ใช่
0: ช่วยบ้านเราเลยนะ
1: ใช่แต่เราไม่ได้เจอนะพี่เราตกรอบก่อน
0: เราไปซะก่อนไง
1: ใช่ก็โอ้เป็นทีมนึงที่นัดล่าสุดเสมอใช่
0: เสมอเสมอนะเสมอเสมอเสมอแบบโนสกอร์กับเอกวาดอร์ไป 0-0 อ
1: ือ
0: แต่คือด้วยความที่ประเทศเขาก็เป็นประเทศแบบเล็กๆเหมือนกันน่ะ
1: ครับ
0: ใช่มั้ย
1: อือ
0: แล้วก็เป็นอาณานิคมของฮอลแลนด์เนาะกุลาเซา
1: ใช่กุลาเซาเป็นอาณานิคมของฮอลแลนด์นะคนในประเทศประมาณ 4-5 แสนคน
0: ใช่นี่แหละคือด้วยความที่ประชากรเขาหลัก 4-5 แสนอ่ะมันเลยดูน่าประทับใจกับการที่ทำได้ดีขนาดนี้มีแต้มในฟุตบอลโลกเนี่ยถือว่าโอเคเลยล่ะแม้ว่าเกมแรกเนี่ยจะโดนเยอรมันไป 1-7
1: โหเยอรมันก็ยิงเยอะมากเลยเกมแรก
0: โอ้แต่นั้นมันมาตรฐานมันต่างกันเกินไปอ
1: ่
0: ะแล้วเยอรมันชุดนี้เนาะ
1: อันดับโลกนี่ห่างกันประมาณ70อันดับ
0: อืมใช่เนี่ยอย่างกุลาเซาเองจริงๆแล้วผู้เล่นที่เราคุ้นหน้าคุ้นตาก็มีอยู่บ้าง
1: ครับ
0: ไต่ช่องเลย
1: อันนี้เด็กแมนยู
0: เด็กแมนยูอีกแล้ว
1: น่าจะยุคเดียวกับเบเบ้เบเบ้น่าจะแก่กว่า
0: แก่กว่าเบเบ้น่าจะแก่กว่าช่องนี่น่าจะทีหลัง
1: ใช่
0: ช่องนี่ตอนแรกเขาเล่นทีมชาติอะไรอ่ะขอดูก่อน
1: ตาที่ช่องนี่แต่ก่อนเล่นให้อังกฤษนะพี
0: ่ฮอลแลนด์
1: ฮอลแลนด์ใช่ไหม
0: เออใช่ฮอลแลนด์เพราะว่าอย่างว่าล่ะอันนี้ก็ฮอลแลนด์เนาะ
1: ครับ
0: นี่หลังเกมกับเอกวาดอร์นี่กษัตริย์ฮอลแลนด์เน
1: า
0: ะกษัตริย์พระราชินีนะ
1: ครับ
0: เข้าไปฉลองแสดงความดีในห้องแต่งตัวของกุลาเซาด้วยนะ
1: อืมอ
0: ืมก็ถือว่าเป็นภาพที่น่ารักมากนะ
1: ใช่แล้วก็กุลาเซายังมีอ่ะผมเจอแล้วเป็นกองหน้าจากมาเลเซียซูเปอร์ลีกกาเวนคาสทาเนียกองหน้าจากเตลังตังกานู
0: อ๋อเล่นกับตังกานู
1: ใช่ที่ติดทีมชาติกุลาเซาไปลุยบอลโลกด้วย
0: อืม
1: นอกจากนั้นเนี่ยยังมีอีรอยลูมเนี่ยที่เพิ่งเซฟไป15ลูกไงพี
0: ่
1: อีรอยลูมนี่มากุลาเซาชุดที่คว้าแชมป์คิงคัพนะพี่
0: อ๋ออยู่ในชุดนั้นด้วย
1: ใช่มาพร้อมกับจูเรโนบาคูน่าเนี่ยนักเตะจากโวเลนดั
0: ม
1: มาคว้าแชมป์คิงคัพตอนนั้นด้วยตอนนี้เนี่ยอีรอยลูมก็37แล้ว
0: 37ใช
1: ่เล่นในไมอามี่ FC เป็นทีมในสโมสรในระดับเขาเรียกว่ากึ่งอาชีพของสหรัฐไม่ใช่อินเตอร์ไมอามี
0: ่ไม่ใช่อินเตอร์ไมอาม
1: ี่ FCครับผม
0: ก็ดูนินโยบาคูน่านี่เราก็จะคุ้นหน้าคุ้นตาเขาจากการเล่นกับเบอร์มิงแฮมซิตี้เนาะ
1: ใช่ใช่ใช่
0: ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่เคยเล่นในเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษนะ
1: ครับ
0: ผ่านมาทั้งฮัตเดอร์ฟิลด์ทาวน์กราสโกเรนเจอร์แล้วก็เบอร์มิงแฮมซิตี
1: ้ครับ
0: เราคุ้นกันนะ
1: ส่วนเกนจิโกเร่เนี่ยถ้าผมออกชื่อผิดต้องขออภัยด้วยครับก็เป็นอดีตเยาวชนแมนยูเหมือนกันก็ตอนนี้เล่นอยู่กับกราเซาเป็นเชื้อสายดัชเหมือนกันครับผมเดี๋ยวผมดูข้อความนิดนึงบอกว่าหวัดดีค่ะพี่เจมแฟนหนูแล้วอีกคนแฟนใครคะและแฟน99ทุกท่านค่ะฟังอยู่นะคะตั้งลูกอยู่ค่ะทักทายค่ะวันดีหวัดดีพี่หญิงแมนซิตี้นาตั้มหงแดงพี่อาร์ตอ่อนนุชพี่เด็กรถเขียวพี่เวเฟอร์เด็กสิงครับคุณน้าโจผีคุณพี่จืดเองพี่จอนคองหกและลุงบ้อยหงแบนรวมทั้งแฟนรายการทุกมุมโลกนะคะจากน้องเทยลงทุนแฟนนอน
0: โอ้โห
1: น้องเทยนี่เขามาทักเราทุกชั่วโมงเลยพี
0: ่ทุกชั่วโมงเลย
1: ใช่ทุกชั่วโมงของเก้าเลย
0: โอ้โหเป็นแฟนรายการนี่เหนียวแน่นมากเลย
1: ใช่ครับผมส่วนข้อความทาง YouTube นี่บอกว่าเมสซี่นะเมสซี่น่าจะคงอีกนานแสนนานครับน่าจะหมายถึง
0: สถิติ
1: ใช่แล้วก็คุณสถาปัตย์ชัยวงศ์บอกว่าไม่น่าเชื่อนะนับจากเห็นเมสซี่ลงเล่นเมื่อ20ปีที่แล้วยันวันนี้ยังสุดยอดอยู่เลยแม้แต่ความเร็วยังไม่ตกตามอายุแต่สเต็ปโยกอ่ะแม้ความเร็วจะตกตามอายุแต่สเต็ปโยกการยิงบอลมันเซนต์บอลติดตัวตลอดการ
0: ใช่
1: ครับ
0: สิ่งนี้สำคัญเลยนะที่พูดได้ถูกต้องเลยคือความเร็วเมสซี่อาจจะไม่ได้เร็วปุ๊ดปราดเหมือนสมัยวัยรุ่นนะ
1: ใช่
0: แต่ว่าเล่นฟุตบอลด้วยประสบการณ์เล่นด้วยเซนต์จริง
1: ๆครับผมเนี่ยได้มีโอกาสดูเกมที่เมสซี่ยิงประตูแรกในฟุตบอลโลกเลยพี่ก้องปี2006เนี่ยเจอกับเซอร์เบียมอนเตเนโก
0: ใช่
1: จำได้เลยนั้นปี2006แล้วมาจนถึงตอนเนี้ย20ปี
0: 20ปีนี่คือแบบว่าถ้าเป็นคนนี่เรียนมหาลัย
1: ใช่
0: ปี2
1: ก็
0: ปี3แล้วอ่ะ
1: 2006นี่ผมอยู่ป5พี่
0: ป5ใช่มั้ย
1: ใช่ป5จนตอนเนี้ยผม30กันกับ31ปีนี้แหละยังเล่นอยู
0: ่อย่าไปบอกอายุเขาสิ
1: ฟุตบอลโลก6ครั้ง
0: 6ครั้ง
1: ก็ได้เป็นหนึ่งในนักเตะที่ได้อัมเลกาซี่ด้วย
0: ได้เลกาซี่มาติด
1: แล้วก็บอกว่าโมโนไทยฟรีทีวีคู่ไหนครับคืนนี้เดี๋ยวผมลองเช็คให้นะครับ
0: โมโนเหมือนจะไปถ่ายฟรีทีวีคู่7โมงเช้านะพี่ก้องเช็คมาแล้วเป็นคู่นอร์เวย์กับเซเนกัล
1: โอ้ก็น่าดูครับ
0: น่าดูน่าดูนะ
1: แล้วก็บอกว่า

0: ประมาณนี้ครับ
1: ครับผม
0: ทางมีบอกว่านัดโปรตุเกสทาพิโดโดนหลบให้บรูโน่คงยิงเหมือนลูกแรกเมสซี่วันนี้ครับจังหวะ
1: ที่เหมือนคอนไซเซลมั้งหักมาหักคัตแบ็กมาแล้วโรนโดวิ่งปาดหน้ามายิง
0: ใช
1: ่
0: ใช่ใช่วันนั้นเนี่ยพอคอนไซเซลลงมาครึ่งหลังเนี่ยแกพาบอลเข้ากรอบเขตโทษ2ครั้งนี่มองหาโรนโดก่อนเลย
1: ทีใช่เหลือบหาอะไรหาพี่โดเลยคนแรก
0: ไม่ว่าจะโล่งแค่ไหนแกมองหาพี่ก่อนเลยไม่ยิงเองไม่คิดจะยิงเองเลยวันนั้น
1: คือทะลุไปแบบใกล้ประตูมากนะไม่ยัดใดๆทั้งสิ้นนะครับ
0: แล้วจุดหนึ่งที่แตกต่างระหว่างเมสซี่โรนโดเนี่ยคือโรนโดเนี่ยวันที่เล่นกับบรูเกนเนี่ยช่วงหนึ่งเขาก็ยืนรอบอลอยู่ข้างหน้าอยู่
1: ใช่
0: ส่วนเมสซี่เนี่ยจะลงมาคอยช่วยเพื่อนทำเกมอย่างนี้เห็นเลยลงมาช่วยตัดบอลลงมาช่วยทำเกมแต่โรนโดนี่ยืนปักหลักเลยแต่ว่าต้องบอกว่าโรนโดก็อายุเยอะกว่าเมสซี่สามปี
1: ใช
0: ่ครับ
1: กับอีกเรื่องนึงอาจจะเป็นเรื่องของแท็กติกด้วยเพราะว่าเราไม่รู้ว่าสุดท้ายลึกๆโรเบโต้มาร์ติเนสอาจจะกำชับกับโรนโดไว้ว่าให้ทำแบบนั้นก็ได้นะ
0: ใช่
1: เพราะว่าพวกเขาเองเนี่ยมีมิดฟิลด์ที่แบบว่าคุณภาพเป็นมดงานอยู่แล้วไง
0: ครับ
1: แล้วก็มีตัวริมเส้นที่พร้อมจะทำแอสซิสต์ให
0: ้
1: อ
0: ่
1: ะ
0: ใช่
1: ส่วนเมสซี่เองบทบาทก็จะเป็นตัวฟรีเพราะว่าข้างบนเนี่ยเขาก็มีราตาโร่มาติเนสที่หนึ่งคนก็เป็นไปได้
0: ใช่โอ้โหกองกลางโปรตุเกสนี้สองกองกลางยูฟ่าแชมเปี้ยนลีก
1: ครับ
0: วิตินยากับเจ้าเนเบส
1: แล้วเป็นไงเกมแรก
0: เสมอ
1: ครับ
0: แต่ก็ยังมีโอกาสเข้ารอบอีกสองนัดที่เหลือ
1: ใช
0: ่ก็ยังกาชื่อโปรตุเกสออกจากลิสต์แชมป์ไม่ได้ไหม
1: ใช่ครับ
0: อย่างน้อยก็เคยได้แชมป์ยูโรมาเมื่อ10ปีแล้ว
1: ใช่ๆนานแล้วเหมือนกันนะ
0: นานแล้วตอนนั้นโอ้แต่ก็มีโอกาสเหมือนกันโปรตุเกสด้วยขุมกำลังที่ชุดนี้ต้องบอกว่าก็ถือว่าดีมากเลยทีเดียว
1: คือจริงมันไม่ได้ดีแค่11ตัวจริงไงสำรองที่เปลี่ยนลงมาเนี่ยก็ใช้ได้
0: ใช่ใช่
1: อย่างเนี่ยอย่างเอาง่ายๆว่าเนี่ยคอนไซเซอร์ที่เราพูดถึงเมื่อกี้ลงสำรองนะ
0: ครับ
1: จริงๆเขาเล่นดีมากนะ
0: ครับ
1: แต่พูดถึงคอนไซเซอร์เราก็รู้สึกแก่เหมือนกันนะเราทันตั้งแต่คุณพ่อเขาเล่นอะ
0: โอ้ยผมไม่ทันนี่ก็
1: เซอร์จิโอคอนไซเซอร์เน
0: ี
1: ่ยโอ้เราทันแต่คุณพ่อเลยนะฮะ
0: ผมเนี่ยโปรตุเกสมาทันยุคลุยคอสต้าหรือฟิโก้ประมาณนั้นช่วงยูโร2004ผมมีโอกาสได้ดูนัดชิงที่เจอกรีซด้วยใช่แต่ว่าตอนนั้นก็ยังไม่รู้เรื่องเท่าไหร
1: ่
0: แต่จำได้คือเนี่ยแหละลุยคอสต้าหรือฟิโก้ตอนบอลโลก2002เนี่ยแล้วก็โรนโดตอนที่ลงเล่นในยูโร2004ก็จำได้อยู่
1: ที่ประเดิมสนาม
0: ใช่แล้วก็จำตอนนั้นแพ้กรีซใช่ไหมพี่แล้วก็จำตอนที่โรนโดเขาร้องไห้ตอนนั้นโอ้ยังเด็กอยู่เลย
1: ใช่ใช่ไซเบอร์17น่ะ
0: ใช่ใช่ใช
1: ่ซึ่งยิงเกมกับกรีซเนี่ยมันพลิกล็อกมากๆนะ
0: ครับ
1: กรีซนี่คือเจ้าพ่อตุ๋งเดียวเลยนะเขาตุ๋งเดียวมาตั้งแต่เข้าน็อกเอาท์อ่ะ
0: ครับ
1: แล้วคือตุ๋งเดียวของเขาคือเปิดเตะมุมอ่ะแล้วก็โขกเอา
0: ใช่
1: ตุ้งเลิกแล้วก็รับ 100%
0: ครับตอนนั้นเนี่ยโปรตุเกสเป็นเจ้าภาพด้วยนะ
1: เป็นเจ้าภาพด้วยใช่
0: แล้วก็โดนกรีซชนะเลยคนเดียวที่ผมจำได้กีชุนนั้นเนี่ยอ่ะผมไม่แน่ใจว่าคารากูนิสอยู่ชุดนั้นหรือเปล่าอ
1: ยู่ชุดนั้น
0: ชุดนั้นใช่พี่
1: จอร์คารากูนิส
0: ใช่แล้วก็แต่ถ้าผมจำได้เลยก็คือนิโคโปลิดิสเพราะว่าโปลิดิสเนี่ยเคยเกือบทำลิเวอร์พูลตกรอบแชมเปี้ยนลีกใช่ไหมพี
1: ่ใช่ใช่ใช่ใช
0: ่โอลิมเปียกอสลิเวอร์พูลเนี่ย
1: ใช่
0: ใช่
1: เอาจริงนิโคโปลิดิสเขาเป็นคนที่หนึ่งเลยชื่อเท่ใช่ป่ะ
0: ใช่
1: แล้วสองคือหน้าเขาเหมือนจอร์ดคูนี
0: ่อ๋อ
1: หน้าเขาเหมือนฮอลลีวูด
0: ใช่ใช่
1: หน้าคล้ายจอร์ดคูนี
0: ่ครับ
1: ผมก็จะสีแบบ
0: ขาว
1: ขาวขาวหน่อยแล้วก็หน้าตาเขาคล้ายจอร์ดคูนี่มาก
0: ครับ
1: เออจริงชุดนั้นกรีซหลายๆคนเล่นดีนะ
0: ครับ
1: เนี่ยอย่างในความทรงจำนะมันก็จะมีแบบจอร์ดคารากูนิสที่น้องเจมบอกมีทางด้านของไซตาลิดิส
0: โอ้โห
1: วิงแบ็กฝั่งขวา
0: ผมอาจจะไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร
1: ่ใช่ใช่ชุดนั้นไม่แน่ใจว่ามีสเตลิออสยานาโคปูลอสหรือเปล่า
0: ของโบต
1: ันใช่เราจะจำเขาได้นะ
0: ครับ
1: แล้วก็แน่นอนศูนย์หน้าตัวเก่งก็เลยอันเกลอสชาลิเตอัส
0: ใช่
1: จำได้ใช่ไหม
0: โอ้หลายคนนี่ชื่อเท่มาก
1: ใช่ชื่อกรีซเนี่ยเท่นะแต่ถือว่าเป็นเรียกว่าเป็นนรกของผู้บรรยายอย่างหนึ่งกันนะ
0: ใช่โอ้โหใครบรรยายยูโรปีนั้นนี่เจอกรีซก็หนักใจนะพี่
1: เจอกรีซก็กรีซเลยอ่ะ
0: ครับ
1: บอกเลย
0: ก็กรีซชุดนั้นเนี่ยก็ได้แชมป์ยูโร2004แล้วเรียกว่าเป็นเทพนิยายกรีซนะพี่
1: ใช่
0: เพราะว่าหลายคนก็อาจจะไม่คิดว่าจะได้แชมป์ซึ่งผมเอาจริงผมก็ไม่ทันยูโรครั้งนั้นแหละแต่ว่าด้วยก็พอที่จะผ่านเรื่องข่าวเรื่องอะไรมาบ้างแต่ผมไม่ได้ติดตามกรีซทั้งทัวร์นาเมนต์นะพี่แต่ว่าฤดูกาลนั้นเนี่ยปีนั้นเนี่ยเขาเริ่มต้นรอบแบ่งกลุ่มด้วยการอยู่กลุ่มเดียวโปรตุเกสด้วย
1: อยู่กลุ่มเดียวกันเขาเจอกันนัดแรกเลย
0: ชนะด้วยแล้วคนยิงประตูในเกมนั้นของโปรตุเกสเนี่ยคือโรนโดนะพี
1: ่
0: แล้วก็รอบ2เนี่ยกรีซก็มาชนะฝรั่งเศสแล้วก็ชนะเช็กก่อนที่รอบชิงชนะโปรตุเกสทีนึง
1: ซึ่งเขาผ่าด่านอรหันต์ไปหมดเลยนะ
0: ครับ
1: ฝรั่งเศสตอน2004นั่นก็ซีดานนะ

0: ใช่ใช
1: ่ในขณะที่เช็คหรือว่าเช็คเกียร์ตอนนั้นน่ะ
0: ครับ
1: โทมัสโลซิกี
0: ้
1: กับแยนโคเลอร์นะ
0: ใช่ฮาวินิเวตด้วย
1: ฮาวินิเวตด้วยมิดฟิลด์บอลลงดอ
0: เนี่ย
1: คือด่านพักการเลยแล้วชิงกับโปรตุเกสที่เป็นทั้งเจ้าภาพแล้วชั่วโมงนั้นมีหลุยฟิโก้มีลุยคอสต้านูโน่โกเมสโอ้โห
0: ซึ่งเรื่องแบบนี้หลังๆในทัวร์นาเมนต์ยูโรบอลโลกไม่ค่อยเกิดแล้ว
1: มันเกิดขึ้นยากมากๆจริง
0: ๆอย่างบอลโลกคราวนี้ก็โอ้โหยากเหมือนกันแต่ทีมมาไม่จะมีแต่โอกาสที่จะเข้าไปถึงรอบลึกเนี่ยยากหน่อย
1: แต่จริงๆแล้วกรีซชุดนั้นน่ะส่วนหนึ่งกุนซือเขาเก่งมากนะแล้วก็เป็นจอมสร้างปาฏิหาริย์ตัวจริง
0: ร
1: ถ้าใครจำได้ออตโตเรฮาเกลเจ้าของฉายาคิงออตโตก่อนที่เขาจะทำกรีซได้เทพนิยายยูโรอ่ะคิงออตโตคนเนี้ยเขาเคยพาไกเซอร์สลาวเทิร์นอ่ะขึ้นจากลีกา2แล้วปีต่อมาได้แชมป์บุนเดสลีกา
0: ปีช่วงต้น2000
1: น่าจะประมาณช่วง
0: 9
1: ปลาย
0: 90
1: ไกเซอร์ซาวเทิร์นขึ้นมาแล้วได้แชมป์บุนเดสลีกาม าจันมากก็เป็นยุคของน่าจะอูฟเคสเทนมั้งประมาณนั้นประมาณนั้น
0: ครับผมเดี๋ยวผมดูข้อความหน่อยมีข้อความถามว่าตอนนี้สกอร์เท่าไหร่น่าจะมึงหมายถึงคู่เจนีน่าจบแล้วนะพี่
1: จบแล้วครับ
0: ก็ชนะออสเตรีย 2-0 เมสซี่ยิง2ประตูเลยเมสซี่นี่2นัดกดไปแล้ว5ลูกเลยพี
1: ่ครับ
0: แล้วก็บอกว่าบอลโลกปีนี้ยิงเวลาทดเจ็บเยอะไหมครับ
1: ก็ทดตามเวลาแต่ว่าเวลาที่ทดเราจะไม่ได้เห็นเวอร์เท่ากับแบบว่ายูโรครั้งก่อนเนาะ
0: ใช่ยูโรครั้งก่อนบอลโลกครั้งก่อนเนี่ยทดเยอะ
1: ทดเยอะ
0: แต่ว่าคราวนี้มันมีเรื่องของกฎเวลาท
1: ุ่
0: มช้าก็เปลี่ยนเตะช้าก็เปลี่ยนก็เลยเกมมันไหลลื่นตลอด
1: เลยโดนนับนะทุกวันนี้ถ้าใครได้ดูแถวสดจะเห็นว่าบอลทุ่มโดนผู้สินนับนะ
0: ใช่
1: ซึ่งภาพนี้จริงเราจะคุ้นตากับฟุตซอลนะน้องเจมส
0: ์
1: น้องเจมส์ฟุตซอลเขานับ4วิ
0: อ๋อ
1: แต่ว่าฟุตบอลเขาให้5วิถูกไหม
0: ครับ
1: นั่นแหละ
0: อ๋อก็เลยในบอลโลกครั้งนี้ก็เราเห็นหลายจังหวะที่มีเปลี่ยนเตะจากโกคิกเป็นเตะมุมเนี่ย
1: ใช่ใ
0: ช่ใช่
1: เตะช้าไม่ได้นะครับก
0: ็
1: คือพยายามให้เกมในสนามเกมฟุตบอลมันอยู่ในสนามลดเรื่องของการถ่วงเวลาม
0: ันก็เลยทำให้เกมเนี่ยมันไม่ได้ยืดเยื้อ
1: เ
0: ท่าไหร่สำหรับบอลโลกครั้งน
1: ี้แต่ที่คือถ้าทดเยอะเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของผู้เล่นเจ็บรวมไปถึงจังหวะที่อาจจะต้องเช็ค VAR
0: ใช่
1: บ่อยครั้งก็อาจจะทำให้เวลาเนี่ยถูกทดออกไปมากน
0: ิ
1: ดนึงนะครับ
0: แล้วก็คุณวีรศักดิ์บอกว่าสวัสดีครับกีดยางทักทายจากทุ่งสงนครครับ
1: โอ้โหขยันมากนะฮะ
0: รายการเรานี่ทางใต้เยอะนะพี่ก้อง
1: ใช่
0: วันที่ผมมาจัดรายการเนี่ยบางคนเนี่ยกำลังทำงานอยู่บางคนนอนฟังอยู่ที่บ้านบางคนก็ไปกีดยางเนี่ยก็ฟังเราได้ทั้งทั่วประเทศเลย
1: ใช่ครับ
0: ครับผมแล้วก็บอกว่าคุณประสิทธิ์บอกว่าฟังจากบ้านทุ่งไม้ไผ่ครับเขาพระทองชะอวดนครศรีต
1: ั
0: ดยางอยู่ครับ
1: โอ้โหนี่ก็คุณพี่จากนครศรีอีกแล้วนะครับ
0: ครับผมแล้วก็ข้อความทำ SMS เนี่ยบอกว่าพี่เจมส์คะตั้งแต่บอลโลกเปิดสนามมามีดาวรุ่งดวงใหม่ๆหรือช้างเผือกในป่าลึกหรือยังคะประเภทนักเตะฉายแสงในอนาคตพอมีบ้างไหมคะจากน้องเทยลงทุนแฟนนอนโอ้โหผมยังนึกไม่ออกพี่ก้องพอจะมีไหมพี
1: ่
0: ดาวรุ่งที่พอจะแจ้งเกิดขึ้นมา
1: ถ้าใช้คำว่าดาวรุ่งเนี่ยมันจะไม่ใช่ดาวรุ่งไงมันคือผู้เล่นวัยเก๋าที่ฉายแสงขึ้นมาแต่เราไม่เคยเห็นชื่อมาก่อนไง
0: ครับ
1: อย่างโวซินยาก
0: ับ
1: เอลอยลูม
0: ใช่
1: อย่างเงี้ยมันเป็น2คนที่ถือว่าโดดเด่นขึ้นมา
0: แต่อายุเยอะแล้ว
1: อายุแล้วเอลอยลูมมา37อย่างเงี้ย
0: แต่โหถ้าสำหรับผมนี่อย่างที่พี่ก้องบอกว่าจะมีแต่นักเตะที่ไม่ได้เป็นดาวรุ่งอายุน้อยแต่ว่าแจ้งเกิดในบอลโลกครั้งนี้หลายคน
1: หลายคนเลยล่ะ
0: หากถ้ามีอย่างดาวรุ่งหน่อยที่ผมประทับใจฟอร์มก็มียาซินอายาลี
1: ่
0: สวีเดนที่นัดแรกเนี่ยฟอร์มดีอายาลี่นี่เพิ่ง22แล้วพี
1: ่
0: ที่เกมแรกเล่นดีแล้วก็นอกนั้นเนี่ยดาวรุ่ง
1: พี่นึกออกคนนึงละเราข้าวคนนี้ไม่ได้ไงอายุบัวดี้ไง
0: บัวดี้อ๋อของมาร์โก้
1: มาร์โก้ใช่
0: ใช่ใช่เล่นดีในเกมแรก
1: ถ้าเกิดว่าเป็นดาวรุ่งที่อายุน้อยๆเนี่ยก็มีบัวดี้นี่แหละ
0: ครับ
1: ที่เราคิดว่าเขาโดดเด่นมากนะต
0: ั้
1: งแต่เกมแรก
0: ถูกต้องแล้วก็เป็น11นักเตะยอดเยี่ยมประจำเกมแรกเลย
1: ใช่ใช่ใช่
0: ออกใต้เขาจัดมาก็ฟอร์มดีเป็นที่พูดถึงมาก
1: บัวดี้เนี่ย18นะแต่ถามว่าถ้าเกิดว่าใครที่ตามบอลฝรั่งเศสเนี่ยก็อาจจะไม่แปลกใจเพราะว่าฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยบัวดี้ในวัย18นะลงเล่นให้ลิวไปมากถึง42เกมในทุกรายการนะน้องเจมส
0: ์42เกม
1: 42เกม
0: ทั้ง4โอ้โหเยอะมาก
1: นี่คือเป็นตัวเลขของผู้เล่นที่มันเป็นตัวหลักแล้วนะ
0: ครับ
1: แล้วคือเรามองย้อนกลับไปฤดูกาลก่อน36เกม
0: ใช่
1: เนี่ยคือเขาเป็นผู้เล่นตัวหลักของลิวอยู่แล้ว
0: ครับผมอ่ะ มีนาธานเนตบาวนี่ของเยอรมันถือว่าเป็นดาวรุ่งไหมพ
1: ี่ถือ
0: ก็ฟอร์มดีทั้งสองเกม
1: ใช่ใช่
0: แล้วก็เดี๋ยวย้ายไปบาเยิร์นด้วย
1: ขึ้นยันแม่ไปแล้ว
0: ใช่แล้วก็เฟลิกเมชาก็แต่ว่าอายุก็เกินแล้วแต่ว่าคราวนี้ก็แจ้งเกิดเต็มตัวเลย
1: ใช่ก็ถือว่าจริงแล้วในทีมชาติเฟลิกเมชาเองไม่ได้มีโอกาสเยอะก่อนหน้านี้แต่ว่าหลังจากที่ผ่านเนี่ยเกมแรกไปก็ได้รับเสียงชื่นชมค่อนข้างเยอะเลย
0: ใช่
1: นะ
0: อ่ะอีกคนหนึ่งที่ลืมผมลืมข้ามไปฟอร์มดีมากก็คืออิลาคุนด้าของออสเตรเลีย
1: เออใช่ใช่
0: สวนเป็นเข้าแล้วสปีดนี่จี๊ดมาก
1: เร็วมากคือถ้าเป็นวินนิ่งเนี่ยสปีดแกก็แดงระดับ98 99นะแต่ถ้าเป็น FM นี่ก็ประมาณ20 19
0: ประมาณนั้นเลย
1: ประมาณเลยคิดว่าต้องสปีดอยู่ระดับนั้น
0: ใช่อิลาคุนด้า
1: เนี่ยจริงแล้วเขามีชื่อเสียงมาตั้งแต่ตอนเป็น2-3 ปีก่อนหน้านี้แล้วนะ
0: เขาเคยมาเล่น U17 ที่ประเทศไทยพี
1: ่
0: แล้วก็ตอนนั้นก็โชว์ฟอร์มดีแล้วก็เคยไปอยู่กับบาเยิร์นด้วยแต่ไม่ได้ลงชุดใหญ่เล่นกับทีมสำรองแล้วก็ตอนนี้เล่นอยู่กับวัตฟอร์ดดูการล่าสุดนี้ลงไปเกือบเยอะมากเลยพี่เดี๋ยวผมลองดูตัวเลขนิดนึงเพราะว่าลงไป35นัด37นัดในทุกรายการยิง4ประตูถือว่าฟอร์มใช้ได้เลยแล้วในบอลโลกนัดแรกนี่โอ้โหวันนั้นเล่นงานแผงรับตุรกีแบบเลเทะเลยนะพี่
1: ใช่ใช่ใช่คือปั่นป่วนมากนะ
0: ครับ
1: อีรันคุนด้านี่จริงๆใน FM เนี่ยบางภาคแกบางเซฟแกเก่งนะ
0: ใช่ใช
1: ่ทุกทีมเนี่ยแย่งกันซื้อเหมือนกันนะ
0: ถูกต้องครับแล้วก็นอกนั้นก็ไม่มีแล้วพี่ดาวรุ่งที่ผมพอจะจำได้แล้วกัน
1: ที่เรานึกออกแบบเร็วๆนะ
0: ครับ
1: ก็คิดว่าน่าจะประมาณนี
0: ้ครับผมเดี๋ยวผมดูข้อความต่อบอกว่าโทษเยอะพอคูลิ่งเบรกครับเขารวมไหมพี่ก้องคูลิ่งเบรกกับ
1: คูลิ่งเบรกคูลิ่งเบรกจริงๆเขาก็นับเวลาต่อนะเขาไม่ได้หยุดเวลา
0: ใช่
1: ที่เราเห็นในถ่ายทอดสดเน
0: า
1: ะแล้วก็จะเห็นว่าเวลามันก็รันไปเรื่อยๆ
0: ใช
1: ่ก็ส่วนหนึ่งใช่ก็มีผลกับคูลิ่งเบรกเหมือนกัน
0: 3นาที
1: ประมาณนั้น
0: ครับผมแล้วก็บอกว่าคุณทิติวัฒน์บอกว่าติดตามอยู่งับคุณทิติวัฒน์นี่เมื่อกี้เขาเพิ่งจัดรายการกับน้องเบนซ์นี่พี
1: ่
0: ช่วงเที่ยงคืน
1: น้องแต้มโอเคว
0: ันนี้พี่ก้องจัดกับน้องแต้ม
1: จัดกับน้องแต้มอยู
0: ่ครับผมแล้วก็บอกว่าฝรั่งเศสหนามเม็ดมีแน่นอนครับ ผมไม่ประมาทดีกว่า
1: ใช่
0: ช่วงนี้บอลที่ว่าขาดเนี่ยบางทีก็ไม่ขาด
1: มันก็ไม่แน่นะ
0: ถ้าเราคิดว่ามันไม่ขาดอยู่ดีมันขาดไอ้อย่างสเปนเนี่ยเจอซาอุนัดล่าสุดอ่ะสเปนนัดแรกก็ฝืดๆมา
1: หนืดๆหน่อย
0: นัด2คิดว่าอาจจะเหนื่อยหน่อยหรือว่าอาจจะไม่ขาดสรุปโอ้โหครึ่งแรกกดไป3
1: ผิดคาดนะ
0: ขาด
1: คือพอลูกแรกมาแล้วมันไหลไง
0: ถูกต้องหรือบางเกมที่เราคิดว่าน่าจะขาดอ่ะอย่างเอกวาดอร์กับเซาอย่างเงี้ยจบ0-0นะพ
1: ี่อย่าเชื่อนะ
0: ใช่อ่ะแล้วก็มีญี่ปุ่นเนี้ยเจอตุนิเซียเราก็ไม่คิดว่าสกอร์
1: จะขาดขนาดนั้น
0: ใช่ครับผม
1: แล้วกลายเป็นว่าเกมนั้นกลายเป็นการที่ทีมจากเอเชียชนะ
0: ทั่
1: วโลกทิ้งห่างที่สุดด้วยนะ
0: ใช่ญี่ปุ่นเนี่ยก็เป็นสถิติด้วยเพราะว่าก่อนหน้านี้ญี่ปุ่นชนะขาดสุดก็คือชนะเดนมาร์กปี2010ที่เคซุเกะฮอนดายิงฟรีคิกใส่โทมัส
1: ใส่ทรายอ่ะใส่ทราย
0: โอ้โหสวยมาก
1: ใช่
0: ชอบมากเลย
1: ทุกวันนี้เขาไปเอาดีทางคอมเมนเตอร์นะ
0: ใช่เขาเคยมาเป็นกุนซือกัมพูชาอยู่ช่วงนึง
1: ใช่ใช่เขาเป็นเหมือนจริงเขาเป็นเหมือนอารมณ์แบบประธานเทคนิค
0: ครับ
1: แล้วก็เหมือนให้อีกท่านนึงอ่ะเป็นกุนซือ
0: เขาจะมีกุนซือที่เป็นญี่ปุ่นแต่ว่าฮอนดาเนี่ยตอนนั้นเขาเล่นอยู่เมลเบิร์นวิกตอรี่ด้วย
1: ใช่
0: แล้วก็เหมือนกับต่อสายมาช่วยแล้วก็แต่ว
1: ่าม
0: าคุมจริงๆก็คือตอนซีเกมที่เจอ
1: มาเต็มตัวมาเต็มตัวซึ่งจริงๆฮอนดาแกเหมือนเป็นนักธุรกิจด้วยนะ
0: ครับ
1: แกไม่ได้ทำแค่เรื่องของแท็กติกในสนามแกทำพวก
0: ม
1: าร์เก็ตติ้งทำนู่นทำนี
0: ่
1: ให้หมดเลยนะ
0: ครับ
1: จริงๆแล้วแบบแกเป็นมากกว่าแบบว่ากุนซือในสนาม
0: ใช่
1: แล้วดูลีลาการคอมเมนต์แกนี่ใช้ได้เหมือนกันนะ
0: ครับ
1: มีความแบบกวนๆนิดนึงอ่ะที่แกแซวเจ้านั่นอ่ะฮันนิบาลอ่ะ
0: ฮันนิบาลเมชปี
1: ้อดีตเด็กเก่าแมนยูอีกแล้ว
0: ใช่ใช่
1: เนี่ย
0: อดีตเด็กแมนยูอีกแล้ว
1: เยอะจังเลยเนี่ยนะ
0: เยอะมาก
1: นะ
0: ครับ
1: แล้วแบบไปเล่นแบบเหมือนเปลี่ยนสัญชาติเล่นเยอะอ่ะ
0: ใช่
1: ใช่ไหมใช่ไหมอย่างฮันนิบาลนี่ตอนแรกเขาเล่นฮันนิบาลเล่นทีมชาติอะไรอังกฤษปะ
0: เดี๋ยวผมลองเช็คดูแต่ว่าตอนนี้เล่นอยู่กับตูนิเซียนะพี
1: ่นั่นแหละแต่ฮอนดาเนี่ยแซวฮันนิบาลแบบว่าเล่นซะเขิน
0: อ
1: ่ะเขาบอกอะไรนะบอกว่าโทษทีเบอร์10ตูนิเซียนี่เขาถนัดข้างไหนเนี่ย แล้วก็เหมือนคู่คอมเมนเตอร์คนเขาบอกว่าอ๋อถนัดขวาฮอนดาบอกเดี๋ยวเขาเมื่อกี้เขาเตะขวาวิดนะ
0: อ
1: ะไรอย่างเงี้ย
0: ฮานิบาลนี่เดี๋ยวเป็นฝรั่งเศสพี่ก้อง
1: ฝรั่งเศสใช่ไหม
0: ใช่
1: เออพี่ก้องว่าเขาเปลี่ยนสัญชาติเขาแบบเปลี่ยนทีมชาติเล่นอยู
0: ่ตอนเยาวชนนี้เล่นกับฝรั่งเศสยู16กับ17แล้วก็เพิ่งเปลี่ยนเป็นตูนิเซียเดี๋ยวเราเบรกก่อนนะพี่ก้องป
1: ี
0: 3แล้วเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับผม
2: 99 live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: สนับสนุนโดยท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียว
7: ไอ้ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่า
8: แชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
9: ใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
10: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
11: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
12: เคยไหมแค่ลุกก็
13: โอ้ย
12: แค่นั่งก็
13: โอ้ย
12: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
3: สนับสนุนโดย
14: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
15: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
7: ไอ้ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่า
8: แชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
10: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มๆซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
11: มีจำหน่ายที่7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
16: แย่งแต้มกับอียิปต์โดยตรงและต้องชนะนิวซีแลนด์ให้ได้เพื่อลุ้นจบอันดับ2ของกลุ่มหรือคว้าโควต้าอันดับ3ที่ดีที่สุดเพื่อทะลุเข้ารอบ32ทีมสุดท้ายส่วนนิวซีแลนด์ถูกมองว่าเป็นทีมรองบ่อนที่มีโอกาสเข้ารอบ2น้อยที่สุดเพราะพวกเขาขาดแคลนผู้เล่นที่ค้าแข่งในสโมสรระดับท็อปของโลกและประสบการณ์ในเวทีเวิลด์คัพเป็นรองคู่แข่งชัดเจน
3: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน Mcard Connectฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
17: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
18: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcot Academy หรือ LINE @Mcot Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
3: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร081-658-3461
2: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM

0: 3:08 นครับเข้าสู่ช่วงไหนที่นายไลฟ์บนโลกช่วงที่2อยู่กับผมเจมส์ทันพิสิทธิ์แล้วก็พี่ก้องจนถึง4:00
1: ครับผม
0: ครับผม
1: อีก1ชั่วโมงนะฮะ
0: ครับ
1: ก่อนที่คู่ฝรั่งเศสกับอิรักจะคิกออฟกัน
0: ผมเช็คล่าสุดเนี่ยสรุปก็ยังเตะได้เพราะว่าตอนนี้นักเตะฝรั่งเศสเนี่ยลงรถโค้ชเข้าสู่สนามแล้วนะพี
1: ่โอเค
0: น่าจะเตะได้แต่ส่วนรายชื่อก็ออกมาแล้วเดี๋ยวรายชื่อเราไปว่ากันช่วงครึ่งชั่วโมงหลังในเรื่องของปีวิวด้วย
1: ใช่
0: ครับผมก็เตะได้แต่ว่าระหว่างเกมถ้าฝนตกหรืออะไรเนี่ยอีกเรื่องนึง
1: ใช่
0: อาจจะมีการหยุดชั่วคราว
1: ใช่
0: ครับผมซึ่งถ้าหยุดชั่วคราวเนี่ยเดือดร้อนแน่นอนสำหรับผู้บรรยายแล้วก็ผู้สื่อข่าวที่ต้องตามข่าวนะพี่เพราะว่าก็อาจจะจบเช้าเลย
1: ใช่ฮะ
0: ครับผม
1: ล้นแน่นอนนะฮะเวลาจริงๆถ้าเกิดว่าเขาไม่ลงจากรถนี่เขาจะกลายเป็นซีรีส์ใน Netflix นะ
0: เรื่องไหนพี
1: ่ได้ดูยังเดอะบัสอะของฝรั่งเศสอะ
0: ยังไม่ได้ดูเลยพี
1: ่ปีที่ฝรั่งเศสมีปัญหาย
0: ังไม่ได้ดูปีไหนครับพี
1: ่2000เท่าไหร่นะ
0: ถ้า2000ที่มีปัญหาแฟนบอลมั้ย
1: ที่มีปัญหาเรื่องกับเรมงโดเมเนกอะมีปัญหากับเนลกา
0: อ๋อ
1: นั่นแหละ
0: ใช่2006ประมาณนั้น
1: น่าจะ2006ใช
0: ่
1: สารคดีเป็นหนังแนวสารคดี The Bus
0: ใช่
1: 2010
0: 2010
1: ใช่เพราะ2006เขาชิงเขาชิงอิตาลีถูกไหม
0: ครับผม
1: 2010ที่เอฟลาไปกับตัน
0: อ
1: ะ
0: ใช่
1: แฟนฟุตบอลต้องไปดูนะ
0: ครับ
1: เบื้องหลังเบื้องลึกของเหตุการณ์นั้นเฮ้ยเขาก็เก่งนะเขาแบบเขาเอาเขาไปตามนักเตะกับโดเมเนกมาสัมภาษณ์เลยนะ
0: ใช่พี่
1: ปัญหาคือแบบว่าไปงัดโดเมเนกมาสัมภาษณ์ได้เน
0: ี
1: ่ยสุดยอดมากนะ
0: จริงๆหนังใน Netflix เกี่ยวฟุตบอลดีๆหลายเรื่องนะพ
1: ี่เยอะนะยิ่งช่วงฟุตบอลโลกเหมือนเขาแบบเขาทยอยปล่อยมา
0: ครับ
1: มีเยอะมาก
0: วันนั้นเนี่ยผมดูเรื่องของลิเวอร์พูลที่อิสตันบูลก
1: ็
0: สนุกใช่ๆแล้วก็มีเรื่องของเดวิดเบคแฮมเนี่ยนานละแต่ก็เป็นอีกเรื่องที่สนุกเหมือนกัน
1: เดวิดเบคแฮมเขาว่าเป็นแบบว่าภาพยนตร์สารคดีประวัตินักฟุตบอลที่แทบจะดีที่สุดอันนึงเลยนะ
0: ใช่พ
1: ี่ใช่ๆๆเพราะว่าแบบด้วยวิธีการเล่าเรื่อง
0: ครับ
1: แล้วก็เรื่องราวของเบคแฮมเขาน่าสนใจนั่นแหละ
0: ถูกต้อง
1: ทุกๆอย่างมันค่อนข้างสมบูรณ
0: ์ครับผมตอนนี้เนี่ยก็นักเตะฝรั่งเศสก็ลงรถบัสมาแล้วก็น่าจะเตะได้ตามเวลาก็คือ4:00
1: ครับ
0: เดี๋ยวจะเจอกับอิรักครับผ
1: ม
0: ส่วนข้อความก็ยังส่งเข้ามาคุยกันได้4689899ครับแล้วก็ช่องทาง Facebook และ YouTube ด้วยอ่ะเมื่อกี้เนี่ยชั่วโมงที่แล้วเราพูดกันถึงเรื่องดาวรุ่งใช่ไหมพี่ก้อง
1: ใช่
0: ผมเลยไปหารายชื่อดาวรุ่งที่ทางฟีฟ่าเนี่ยเขาคัดมาเลย
1: มีคัดมาแล้ว
0: มีใครบ้างไงพี่หลายคนเนี่ยก็จริงๆจะเรียกว่าเป็นดาวรุ่งไหมก็อาจจะเกินคำว่าดาวรุ่งไปแล้วมันมีหลายๆคนอ่ะคนแรกเนี่ยที่เขายกมาเลยเราข้ามไปเลยเมื่อกี้พี่ก้องเดซซิเลดูเอจากฝรั่งเศส
1: ใช
0: ่
1: ด้วยความที่เราว่าเขาเล่นดีมาจนเราคิดว่าเขาไม่ใช่ดาวรุ่งไง
0: ถูกต้อง
1: เดซซิเลดูเอเนี่ยคือเล่นดีมา 2-3 ฤดูกาลละ
0: ครับ
1: เออนะ
0: ก็มาอยู่กับปารีสปี2004แล้วก็เล่นดีต่อเนื่
1: อง
0: พาทีมคว้าแชมป์สโมสรโลกคว้าแชมป์แชมเปี้ยนลีกด้วย2สมัยเลยครับผ
1: ม
0: แล้วก็เจ้าเนเบสก็เกินคำว่าดาวรุ่งไปละ
1: ก็เกินไปละรู้สึกเรา
0: เอนดิกของลียง
1: เอนดิกมันเหมือนยังไม่ค่อยได้ลงปะ
0: ยังไม่ได้ลงเลยพ
1: ี่ยังไม่ลงเลยใช่ไหม
0: ใช่แต่ว่าเขาก็จับเป็นอีกหนึ่ง ดาวรุ่งที่น่าจับตามอง
1: อ
0: แล้วก็คนที่ลงสนามไปแล้วเปาโลคูบาซี
1: ตองหลัง
0: สเปนโอ้โหยกระดับเร็วมาก
1: ใช
0: ่หลายคนนี่ชื่นชมมากตอนนี้กลายเป็นตัวหลักของบาร์เซโลนาไปแล้วนะพี่
1: เปาโลคูบาซียังไม่20นะพี่เหรอ
0: ใช่ครับ
1: ใช
0: ่
1: ป่ะ
0: เออ
1: เก่ง
0: ก็มีอาร์ตกูแลที่ตกรอบไปแล้วแต่กูแลก็แจ้งเกิดตั้งแต่ยูโรคราวที่แล้วแล้ว
1: ใช่
0: ครับผม
1: พูดถึงกูแลแล้วจริงแนวลุกตุรกีนี่มันโหดมากนะ
0: เคนันยูดิส
1: ยูดิสใช
0: ่ฮาคันชาโนกู
1: ชาโนกูอีก
0: โอกาส2นั้นเนี่ยสร้างโอกาสไป67ครั้ง
1: คือเฉลี่ยเกมละ30ครั้งอะ
0: แต่0ประตู
1: แต่0ประตู
0: ใช่ก็ตกรอบไปแล้ว
1: ทั้งที่เขามีโค้ชเป็นตำนานกองหน้านะ
0: วิเชนเซ่มาเตล่า
1: วิเชนโซ่มาเตล่า
0: วิเชนโซ่มาเตล่า
1: เป็นกองหน้าแท้ๆนะครับ0ประตู
0: ผมดูแกนี่นิ่งมากเลย
1: ใช่
0: คือยังไงแกก็นิ่ง
1: แก
0: ใช่การเรียบร้อยไปเลยสำหรับตุรกีทั้งที่จริงแล้วหลายคนก็มองด้วยซ้ำไปว่าเป็นทีมที่น่าจับตาเพราะว่าตอนยูโรนี่ฟอร์มโหดมากเลยพี่
1: โหดมากโหดมากแล้วประเด็นคือตอนเปิดตัวมาแข่งฟุตบอลโลกเนี่ยเปิดตัวอลังการซะด้วยมีรถนำมาส่งสนามบินปิดถนนนะ
0: เรียบร้อยเลย
1: เรียบร้อยครับ
0: ไปทีมที่2เลย
1: ครับ
0: ผมแล้วก็มียานเดียวมองเด้ที่ฟอร
1: ์
0: มดีเหมือนกันในบอลโลกคราวนี
1: ้ใช่ใช่
0: ก็ว่าที่นักเตะลิเวอร์พูล
1: อุ้ย
0: แต่ค่าตัวน่าจะแพงมาก
1: โอ้โหถ้า ยิ่งถ้าเกิดว่าจบดีลหลังฟุตบอลโลกนะขึ้นค่าตัวแน่นอนดีลโมเน่เนี
0: ่ยแล้วก็มีอิบราฮิมาซ่านักเตะจากแอลจีเรียซึ่งผมก็ยังไม่ได้ดูฟอร์มเหมือนกันนักเตะจากเลเวอร์คูเซนครับแล้วก็นิโกโอเลลี่จากอังกฤษซึ่งเราคุ้นตากันเป็นอย่างดีเคนนี่ปาเอสนักเตะจากเอกวาดอร์เป็นแนวรุก
1: เคนนี่ปาเอสนี่ก็เด็กที่เชลซีแอบแตะไปเหมือนกัน
0: ใช่แล้วก็กาจิเบโตโมล่านักเตะจากเม็กซิโกซึ่งโดดเด่นมากพี่ในหลายปีที่ผ่านมา
1: คนพูดถึงเยอะกิเบโตโมล่าเหมือนจะเพิ่งจะ17 18เอง
0: ใช่
1: เออ
0: แล้วก็นิโกปาสนักเตะอาร์เจนตินากับโคโม
1: ใช่อยู่กับโคโม
0: ครับ
1: ฟอร์มดีมากๆเลยฤดูกาลล่าสุดนะ
0: แล้วก็อีกคนหนึ่งเนี่ยเป็นลูก้าวุสโควิชกองหลังโคเอเชียอยู่กับสเปอร
1: ์
0: ซึ่งคนนี้เคยมงประตูใส่ทีมชาติไทยยู23ด้วยตอนที่เจอกับโคเอเชียเมื่อดูไบครับใช่ๆครับก็รายชื่อดาวรุ่งประมาณนี
1: ้
0: ครับแฟนรายการคิดว่าคนไหนเนี่ยเป็นดาวรุ่งก็ส่งข้อมูลคุยกันได้นะ
1: ส่งมาคุยกันได้นะ
0: ครับผมเดี๋ยวผมไปดูเรื่องของข้อความบอกว่าพี่ๆครับลิเวอร์พูลกี่

0: เปอร์เซ็นต์ครับเดียวมองเด้ถ้าไม่ได้ถ้าไม่ได้ใครจะแทนครับจากคุณกิตภาส
1: กี่เปอร์เซ็นต์น้องเจม
0: ผมเนี่ยไม่ได้ตามข่าวเรื่องเดียวมันเด้เยอะนะพี
1: ่
0: แต่มันก็มีกระแสมาว่าอาจจะได้เพราะว่าลิเวอร์พูลต้องหาตัวแทนซาร่าเหมือนกัน
1: ใช่
0: แล้วก็มาเพิ่มตำแหน่งแนวรุกเพราะว่าปีแล้วกักโปรฟอร์มไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่บอลโลกนี่คนละเรื่อง
1: โหเหมือนเล่นทีมชาติฮอลแลนด์นี่เหมือนเป็นที่ของเขาอะ
0: ถูกต้อง
1: กักโปรเนี่ยเล่นทีมชาติเล่นดีจริง
0: ครับ
1: อืม
0: เดียวมองเด้นี่ค่าตัวน่าจะแพงอยู่น่าจะระดับเกือบร้อยอยู่เลยพี่เพราะฟอร์มอย่างนี้นะแล้วก็ต้องรอดูว่าหลังจบบอลโลกจะเป็นยังไงยิ่งถ้าเล่นดีเนี่ยค่าตัวก็อัพไปอีกหรือผู้จะสู้หรือเปล่า
1: ใช่จริงแล้วการซื้อผู้เล่นหลังทัวร์นาเมนต์ใหญ่แบบนี้มันก็มีโอกาสที่จะโดนโกงค่าตัวอยู่แล้วเหมือนแบบว่าหลายๆคนที่แจ้งเกิดหลังทัวร์นาเมนต์อะอย่างยกตัวอย่างฮาเมสโรดิเกสเนี่ยช่วงเวลาที่เขาแจ้งเกิดในบอลโลกอะพอได้ย้ายทีนึงเนี่ยโหค่าตัวถือว่าพุ่งเงินเยอะมากไปแตะหลักสมัยก่อนนี่ก็โหถ้าแตะหลัก 70-80 นี่ก็ถือว่าแพงละ
0: ใช่
1: นะในยุคนั้นนะอย่างดิโอมองเด้เนี่ยจริงๆแล้วถ้าลิเวอร์พูลอยากได้เนี่ยไปต่อเจอร์เก้นคล็อปได้ไหมเขาเป็นประธานเทคนิคอยู่ไหม
0: ใช่เป็นประธานเทคนิคในเครือไลซ์
1: เรดบู
0: ใช่
1: แล้วเจ้าตัวต้นสังกัดคืออยู่กับอาเบลไลซิกเนาะ
0: ครับ
1: เออจริงไปต่อเจอร์เก้นคล็อปได้ไหมพี่ลดได้หน่อยอะไรเงี้ย
0: ก็อาจจะได้หรือก็เอาเจนเขามาคุมด้วยแต่ลิเวอร์พูลเพิ่งได้อีไลโอล่าไป
1: เพิ่งได้อีไลโอล่าไปนะ
0: พูดถึงตระกูลเรดบูลนี่ล่าสุดที่นักเตะไทยก็กำลังจะไปเล่นเรดบูลแล้วพี
1: ่น้องแบงค์
0: อืมโอมิยะโอดิจา
1: ใช่ก็เป็นทีมในเครือเรดบูลเนาะ
0: ใช่ครับ
1: เดี๋ยวนี้เขาคือชื่อทีมเป็นเรดบูลอาเบนั่นแหละอาเบโอดิจาไปแล้ว
0: ใช่ก็มีหลายทีมในบราซิลก็มีในสหรัฐก็มี
1: ใช่
0: อ
1: ื
0: มครับ
1: ก็ถือว่าเรดบูหรือว่ากระทิงแดงเนี่ยเขาก็ไอ้นี่เหมือนกันนะตอนนี้ชั่วโมงนี้เรื่องของฟุตบอลนะ
0: ใช่มีไลซิกด้วยแล้วก็มีซาบวกด้วย
1: ใช่ซาบวกกับไลซิกนี่อยู่แล้ว
0: ใช่ก็ค่าตัวเนี่ยผมดูประมาณ120-130ล้านยูโรนะพี่ตอนนี้ไปถึง9ปี
1: แพงจริงแต่ด้วยอายุด้วยแหละมันมองในแง่การใช้งานก็ใช้ได้ยาว
0: ๆ
1: ถ้าดีคุณก็ใช้ได้ยาวแต่ถ้าไม่ดีก็เหมือนเอาตังค์ไปทิ้ง
0: ใช่
1: ถูกป่ะ
0: ครับผม อ่ะแล้วก็เรื่องทดเยอะๆนี่พูดไปแล้วนะพี
1: ่ใช่ๆๆ
0: ครับผม
1: อ
0: ่ะเดี๋ยวผมไปดูเรื่องไลน์อัพของคู่ฝรั่งเศส
1: มาแล้ว
0: กับอิรักหน่อยละกัน
1: ครับ
0: ก็เดี๋ยวจะเตะตอน4:00ครับวันนี้ฝรั่งเศสเนี่ยประตูเป็นไมค์เมยองครับแนวรับวันนี้มีลูคัสดีนดาโยอุปาเมกาโน่ครับชูนคุนเด้แล้วก็วิลเลียมซาลิบาส่วนกองกลางมีนามานูกุโคเน่ครับแล้วก็อังเดรลาบิโอครับแล้วก็แนวรุกมีอุสมานเดมเบเล่เคียนเอ็มบัปเป้ครับไมเคิลโอลิเซ่แล้วก็แบสลีย์บาโคล่าก็ชุดใหญ่เลย
1: ชุดใหญ่จัดเต็มเลยนะคือแนวรุกฝรั่งเศสเนี่ยตัวเลือกเยอะมาก
0: ครับ
1: นะคือไม่ว่าจะจัดใครลงมาเนี่ยโอ้โหมันดูโหดมันดูอันตรายหมดเลย
0: ครับผม
1: ก็จริงๆแล้วมีการเปลี่ยนบางตำแหน่งเหมือนกันนะจากเกมแรกอย่างเกมแรกเนี่ยแบ็คซ้ายเนี่ยเป็นทางด้านของเตโอ
0: ครับ
1: ได้โอกาสลงสนามก่อนนะครับแล้วก็ในส่วนของแผงมิดฟิลด์คู่กลางเนี่ยเกมแรกเขาใช้ชัวเมนี่คู่กับราบิโอ
0: ครับผม
1: เกมนี้ก็มีเปลี่ยนนะครับแล้วก็ตัวรุก3คนเนี่ยโอลิเซ่เดเบเล่ยึดตำแหน่งไว้แต่ว่าดิซิรูเอวันนี้ลงมาเป็นสำรอง
0: ครับ
1: นะครับในขณะที่นักเป้าก็แน่นอนเอ็มบัปเป้เป็นกัปตันทีมนะ
0: ก็ล
1: งสนามอยู่ครับผม
0: ส่วนทางฝั่งอิรักเนี่ยประตูเป็นอาเมดบราซิลครับแล้วรับมีฮุสซันฮุสเซนอาลีไซส์ทาซีนครับอาคัมฮาชิมแล้วก็มาคัสโดซากี้ครับผมส่วนกองกลางเนี่ยมีอิบราฮิมบาเยสครับซีดานอิสบาลแล้วก็อาเมียอารามารีครับแล้วก็ไซส์อิสมาเอลส่วนแนวรุกเนี่ยมีอาเมดคาซีมกับอาเมดฮุสเซนนะพี
1: ่
0: กับตันทีมเบอร์18ก็วันนี้ที่ไม่มีเนี่ยจะเป็นอาริจัสซิมนักเตะจากอดีตนักเตะโคโมแล้วก็มูฮันนันอาลีที่ไม่ได้ลง
1: ใช
0: ่ครับ
1: ก็น่าจะเก็บไว้เป็นสำรองที่เด็ดนะ
0: ม
1: ูฮันนันอาลีก็แน่นอนซีดานอิกบาวนะอดีตเด็กเก่าแมนยู
0: ครับ
1: วันนี้เป็นจอมทัพเหมือนเดิม
0: ใช่
1: 23ปีจริงๆหลังจากแกออกจากแมนยูนี่ก็ไม่ได้ตามแกเลยนะ
0: ก็ไปเล่นอูเทคไหมพี่ใน
1: อูเทค
0: ในวินซี่ครับ
1: เฮ้ยนี่ดูสถิตินี่ปีล่าสุดยังลงไปเล่นกับยองอูเทคอยู่เลยนะคือทีมสำรองอูเทคใช่ไหม
0: ใช่พี่เป็นทีมอาเยาวชน
1: เล่นในเหมือนดิวิชั่น2
0: ครับ
1: ของฮอลแลนด์เนาะเหมือนแจ้งเกิดไม่ได้นะชื่อเท่นะชื่อซีดาน
0: ซีดานอิกบาว
1: ชื่อเท่นะ
0: หัวฟูๆหน่อย
1: ใช่
0: เตะกองกลางของอดีตแมนยู
1: ใช่
0: ครับ ก็อิรักเนี่ยในรอบคัดเลือกนี่ต้องไปเล่นรอบ4ใช่มั้ยพี่ก้อง
1: ใช่ครับ
0: ไปเล่นรอบคัดเลือกรอบสุดท้ายเลยกว่าจะได้มาบอลโลกเลยพี
1: ่คือการในโซนเอเชียเนี่ยการที่คุณเล่นหลายรอบเนี่ยไม่ดีนะครับรอบคัดเลือกนะฮะเพราะคุณผ่านในรอบแรกๆคือคุณไปเลยนะครับการที่คุณเล่นหลายรอบเนี่ยแปลว่าคุณไม่เข้ารอบนะครับ
0: ถูกต้องเค้ารอบ3เนี่ยรอบ3เนี่ยในรอบ18ทีมสุดท้ายเนี่ยอิรักเนี่ยไปอยู่กลุ่ม B กับเกาหลีใต้จอร์แดนโอมานปาเลสไตน์คูเวตแล้วรอบนั้นเนี่ยอิรักจบที่3และเป็นจอร์แดนกับเกาหลีใต้เนี่ยที่เข้ารอบอัตโนมัติตั้งแต่รอบนั้น
1: เข้าสู่บอลโลกไปเลย
0: ครับส่วนรอบที่4เนี่ยอิรักเนี่ยไปอยู่กลุ่มซาอุที่เล่นกันที่ซาอุเนี่ยแหละแล้วก็อยู่กับอินโดด้วยแล้วอิรักเนี่ยจบรองแชมป์กลุ่มต้องไปเล่นรอบ5
1: ใช่
0: ซึ่งรอบ5เนี่ยเป็นรอบ Inter Confederation Playoff
1: คือเรียกว่าเป็นการเพลย์ออฟระหว่างทวีปนั่นแหละ
0: ครับ
1: ซ
0: ึ่งก่อนน่าจะไปเพลย์ออฟทวีปเนี่ยต้องเพลย์ออฟกับทีมเอเชียก่อน
1: ครับ
0: ก็คือชนะ UAE 3-2 รวมผล2นัด
1: ใช
0: ่แล้วก็ไปเล่นรอบชิง Confederation Playoff เนี่ยชนะโบลิเวีย 2-1 ที่กัวดาลูป
1: สรุปเตะที่กัวดาลูป
0: เตะรอบคัดเลือกนี่เผลอๆมากกว่าโปรแกรมในบอลโลกอยู่พี่
1: ครับผม
0: เล่นในเอเชียเนี่ย4รอบไปเล่น5รอบตอนที่เจอ UAE ด้วยแล้วก็ Confederation Playoff อีก1นัด
1: ใช่
0: โอ
1: ้
0: โห
1: คือเรียกได้ว่าทาบทรหดเขาต้องสูงนะฮะการจะผ่านเข้ารอบมาในสถานะนี้เรียกว่าเป็นโควต้าสุดท้ายของเอเชียเลยเน
0: า
1: ะ
0: โควต้าตรงไอ้ 0.5 นั่นแหละ
1: 0.5 ไอ้ 0.5 นั่นแหละเพราะว่าต้องไปเพลย์ออฟกับระหว่างทวีปเน
0: า
1: ะ
0: ก็คราวนี้เอเชียนี่8 9ทีม8ทีมประมาณนั้นก็อิรักไม่เคยไปบอลโลกมา1ครั้งก็ที่เม็กซิโกปี86ตอนนั้นก็ตกรอบแบ่งกลุ่มเลย
1: ครับ
0: ครับผม
1: โอ้จริงๆนี่พอไปดูการเพลย์ออฟนี่ทำไมเขาไปเตะที่กัวดาลูปนั่นฮะ
0: น่าจะสนามเป็นกลางเลย
1: โอเค
0: ก็นัดเดียวจบเลย
1: นัดเดียวจบใช่ไม่ได้เตะแบบว่าหลายเกมเหมือนเพลย์ออฟในทวีปเนาะ
0: ครับ
1: โอ้แล้วนี่ทีมที่มาเพลย์ออฟเขาคือโบลิเวียกับซูรินามีนะ
0: ใช่ซูรินามจากโซนคอนคาเคฟส่วนโบลิเวียนะจากอเมริกาใต
1: ้
0: โบลิเวียก็ผลงานในคราวนี้ถือว่าดีเพราะจริงแล้วโบลิเวียแต่ก่อนเป็นทีมเหมือนแจกแต้มเลย
1: ใช่ใช่
0: อยู่บวยของโซนอเมริกาใต้ไปตลอดแต่คราวนี้ได้มาเพลย์ออฟแต่ว่าก็พลาดไป
1: ใช่มาตรฐานก็สูงขึ้นนะจริ งเขาโดดเด่นในการเล่นในบ้านเน
0: า
1: ะ
0: โหสนามที่รับส่งไงพี่
1: ใช่อยู่บนโอ้โหเรียกได้ว่าสูงกว่าระดับน้ำทะเลที่สุดในโลกเลยมั้งรับสนามที่เป็นเทียร์ที่ใช้ในการแข่งขันของฟีฟ่าได้นะเล
0: ่
1: นที่ลาปาสมั้งน่าจะเป็นเมืองหลวงเขาน่าจะชื่อลาปาส
0: ใช
1: ่ที่เคยมีภาพพวกนักเตะบราซิลยุคพวกอาร์เดโนอ่ะ
0: ใช่ใช่ไปเยือนโบลิเวียตอนนั้น
1: แล้วพักครึ่งที่ต้องเอาถังออกซิเจนมานี่แหละ
0: ใช่
1: เพราะว่าแบบว่าอากาศมันเบาบางมากนะ
0: ตอนนั้นเนี่ยผมน่าจะได้ดูเกมนี้อยู่พี่กอง
1: ใช่ไหม
0: มันจะมีกองกลางของโบลิเวียที่ชื่อคริสเตียโนบัวอะไรสักอย่างถ้าผมจำไม่ผิดแล้วก็กองหน้าเนี่ยเป็นที่เคยเล่นในยุโรปที่จำชื่อไม่ได้จริงๆหน่อย
1: มันมีคนหนึ่งของโบลิเวีย
0: ใช่เป็นกองหน้าที่เล่นในยุโรปผมยาวๆหน่อยแต่ผมจำชื่อไม่ได้เดี๋ยวจะต้องลองเช็คแต่ว่านานมากแล้ว
1: ใช่ไหม
0: ใช่ครับแล้วก็เดี๋ยวผมไปดูก่อนเกมคู่นี้นิดนึงฝรั่งเศสเนี่ยนัดที่แล้วเนี่ยก็ชนะเซเนกัลมา 3-1 ครับก็ได้ประตูจากเอ็มบาเป้ช่วงท้ายใช่พี
1: ่ใช
0: ่ส่วนทางด้านของอิรักเนี่ยเกมแรกแพ้นอร์เวย์มา 4-1 คู่นี้เนี่ยเหมือนจะไม่เคยเจอกันมาก่อนนะพี
1: ่นั่นสิเฮตุเฮตพยายามหาอยู่แต่ว่าไม่มีนะ
0: ไม่เจอกันมาก่อนก็ดูแล้ววันนี้ฝรั่งเศสเหนือกว่าเยอะแล้วก็น่าจะผ่านได้แต่ว่าขาดไม่ขาดอีกเรื่องนึง
1: ใช่
0: น่าจะชนะได้เพราะอิรักก็ต้องบอกว่าใหม่สำหรับฟุตบอลโลกในช่วงหลังไม่ได้เล่นมาเกือบตั้งแต่ปี86เลยในเอเชียเนี่ยอาจจะเป็นทีมระดับหัวแถวแต่ว่าพอมาเล่นระดับโลกก็อาจจะประสบการณ์ยังน้อยเมื่อเทียบกับฝรั่งเศสหรือเซเนกัลหรือนอร์เวย์ในร่วมกลุ่มส่วนฝรั่งเศสก็นัดแรกชนะมานัดนี้ก็ไม่กดดันเท่าไหร
1: ่
0: เจออิรักด้วยก็น่าจะผ่านได
1: ้น่าจะผ่านได้ไม่ยากนะ
0: อ
1: ันนี้น้องเจมบอกไปว่าจะขาดไม่ขาดไปอีกเรื่องนึง
0: ครับ
1: ครับที่จริงเกมแรกกับเซเนกัลไม่ง่ายนะ
0: ใช่
1: เซเนกัลตัวดีเหมือนกัน
0: ครับ
1: แล้วก็จริงถือว่าเป็นทีมที่ฝรั่งเศสขยาดเหมือนกันนะพวกเขาเคยอัดฝรั่งเศสในเกมประเดิมสนามปี2002
0: ใช่
1: พอจะจำได้อยู่ใช่ไหม
0: ใช่ครับตอนนั้นมีองรีด้วยอะไรด้วย
1: ตัวดีมากแล้วคือฝรั่งเศสแชมป์เก่าไง
0: ครับ
1: แล้วประเด็นคือเป็นแชมป์เก่าฟุตบอลโลกและเป็นแชมป์ฟุตบอลยูโรปี2000ด้วย
0: ใช่
1: แ
0: ล้วก็ตกรอบแรกที่เกาหลีใต้ญี่ปุ่น
1: ใช่
0: ก
1: ็คือเหลือเชื่อมาแล้วเซเนกัลคือตอนนั้นเหมือนเพิ่งกลับมาฟุตบอลโลกอ่ะ
0: ครับ
1: เธอโผล่มาจากไหนเนี่ย
0: อืม พูดถึงทีมแอฟริกาใต้นี่แต่ก่อนเนี่ยถ้าเป็นยุคผม2006เนี่ยจะมีทีมอย่างชื่อแปลกๆอย่างตองโก้นะพี
1: ่
0: อังโกลาทุกวันนี้ไม่มีแล้วเปลี่ยนยุคแล้วเดี๋ยวนี้เป็นคองโกแอฟริกานี่ชาติใหม่ๆจะผัดมาเรื่อยๆ
1: มาตลอดจริงๆนะ
0: อย่างคราวนี้เป็นคองโกกับเคปเวิร์ดเด
1: ี๋
0: ยวดูคราวหน้าจะมีทีมแปลกๆก็ได้
1: อาจจะมีไนเจอร์ชาร์ดเอธิโอเปียอะไรที่มานะ
0: ใช่
1: ส
0: วาซีแลนด์พวกนี้มา
1: สวาซีแลนด
0: ์ใช่ๆเอธิโอเปียอะไรพวกนี
1: ้
0: แต่อย่างยุคผมเนี่ยผมชอบอะไรก็มีตองโก้กับอังโกลา
1: ไอ้นี่ป่ะตินดีแดดโตเปโก้อ่ะ
0: ตินดีแดดโตเปโก้นี่เป็นคอนคาเคฟ
1: คอนคาเคฟ
0: ใช
1: ่ครับ
0: คอนคาเคฟใช่ในคอนคาเคฟตินดีแดดโตเปโก้นี่สม
1: ทบโตโก้
0: โตโก้ใช่
1: โตโก้ใช่ไหมอาเดบาย
0: ออาเดบน่าใช่ไหมพี่
1: โตโก้อาเดบายอใช่อาเดบายอ
0: แล้วก็แองโกลานี่เป็นกองหน้าอดีตแมนยูมานูโช
1: มานูโชกอนซาเลส
0: ใช่ใช
1: ่นึกถึงอยู่คนเดียวเลย
0: สอง
1: แอง
0: โกล
1: า
0: ตอนนั้น
1: แองโกลาผู้เล่นก็ชื่อเท่นะชื่อก็จะออกแนวโปรตุเกสโปรตุเกสหน่อย
0: ครับผม
1: ใช่ป่ะ
0: น่าใช่
1: เพราะว่าเหมือนก็น่าใช้ภาษาโปรตุเกสแต่พูดถึงโตโก้นี่พอหมดอดีบยอนี่ก็เงียบไปเลยนะ
0: ไม่มีเลยนะ
1: ไม่มีเลย
0: ใช่ใช่
1: ที่มันมีเหตุโดนรถบัสโดนยิงอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่ใช่
1: จำได้มาล่าอดีบยอเลิกเล่นทีมชาติไปพักนึงอ่ะ
0: ครับ
1: แต่เหตุนั้นคือน่ากลัวมากเลยนะ
0: ก็มันมีสงครามแล้วอดีบยอคนไปใช้ฟุตบอลนี่แหละเป็นตัวเชื่อมสัมพันธ์ในประเทศ
1: ใช่ใช่
0: ประเทศใช่
1: ยิ่งในทวีปแอฟริกานี่สงครามกลางเมืองนี่เขามีแทบจะตลอดอยู่แทบทุกประเทศนะ
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็หลายๆครั้งนะฟุตบอลมีเขาเรียกว่ามีบทบาทสำคัญนะ
0: ใช่เป็นตัวเชื่อมความสัมพันธ
1: ์ที่เรานึกถึงก็เนี่ยอเดบายอที่พูดถึงไปอีกหนึ่งคนก็ดิดีเอ ล็อกบา
0: ใช่ใช่ใช่
1: ซึ่งคาดว่าในอนาคตถ้าแกลงสมัครประธานาธิบดีเนี่ยก็คงจะได้ลุ้นนะ
0: ครับผมมีโอกาสที่
1: มีโอกาสนะอาจอร์ดเวียร์อย่างไอ้นี่ได้เลยจะเป็นได้เลยนะ
0: จอร์ดเวียร์นี่ลูกชายตอนนี้เล่นกับสหรัฐทีมที่เวียร์
1: พ่อเป็นประธานาธิบดีไลบีเรียนะครับแต่ว่าลูกเล่นในสหรัฐอเมริกานะ
0: ครับผม
1: น่าเหลือเชื่อเหมือนกันนะฮะ
0: ใช่ใช่แล้วก็พูดถึงเมื่อกี้ดูข้อความนิดนึงแล้วกัน
1: ครับผม
0: ครับผมบอกว่าถ้าเลิกอุ้ยจะติดตามคุณทั้งสองคนอาจจะอุยเยอะไป
1: อุยเยอะไปขออภัยด้วย
0: ครับครับผม
1: เฮ้ยแต่เราไม่เสียแซงนะจริงๆบางทีเราก็แตกใจจริงๆนะ
0: ครับผม
1: เดี๋ยวขออภัยด้วยครับคุณผู้ฟัง
0: เรื่องผู้สาวประตูอิรักนี่ไม่แน่ใจนะพี่ว่ายังไงเปลี่ยนผู้สาวประตูแล้วก็บอกอุ้ยไปอ๋อมีคนก็มาบอกว่าอุ้ยไปก็ไม่เป็นอะไรนี่นาประมาณน
1: ี้แล้วแต่คนชอบแล้วกันนะครับ
0: ผมแล้วก็ทาง Facebook ก็มี YouTube มี Facebook SMS เข้ามาบอกว่าเราฟังตลอดค่ะปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่กกต.ชด.21สุรินทร์ที่กกต.ชนี่คือ
1: ไม่แน่ใจครับ
0: ชายแดนไหมพี่เอาตำรวจชายแดนไหมพี
1: ่กกต.ชด.ต้องจะเป็นต.ชด.ตำรวจตะเวนชายแดนนะครับ
0: ที่สุรินทร์
1: นะ
0: ครับ
1: สุรินทร์เองก็เป็นเมืองชายแดนเน
0: า
1: ะ
0: บ้านคุณแม่ผมอยู่สุรินทร์นะพี
1: ่
0: ผมก็มีโอกาสได้ไปบ่อย
1: ๆ
0: ใช่
1: สุรินทร์นี่จริงๆก็คือติดกับบุรีรัมย์เลยเนาะ
0: ใช่
1: จริงๆเป็นเมืองที่จริงๆก่อนที่บุรีรัมย์จะมีทีมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเนี่ยสุรินทร์จริงเป็นเมืองที่คือคักเลยนะ
0: ถูกต้อง
1: เขาบอกว่าคนบุรีรัมย์เนี่ยต้องมาเที่ยวสุรินทร
0: ์ครับแต่ก่อนนี้สุรินทร์มีโรงหนังนะพี
1: ่ใช
0: ่หรอช่วงเด็กๆผมเคยไปดูสไปเดอร์แมนเนี่ยแหละภาคแรกเลยไปดูกับคุณพ่อที
1: ่สไปเดอร์แมนภาคนู้นเลยปะเนี่ย
0: ภาค
1: ชื่ออะไรนะภาคแรกเลยอ่ะ
0: ใช่ผมจำชื่อพระเอกไม่ได
1: ้
0: โทบี้
1: โทบี้แม็กควาย
0: ใช่นั่นแหละภาคแรกผมไปดูที่สุรินเลยแต่ก่อนนี่สุรินคือคักใช่อ่ะแล้วก็บอกว่าเจมครับดีเจคนใครครับไม่คุ้นเสียงเลยครับข้อมูลแน่นดีครับจากคุณจอนของหกก็พี่ก้อง
1: พี่ก้องครับ
0: พี่ก้องเป็นนักฟุตซอลเลยพี
1: ่ใช่ครับ
0: เล่นกับเกษมบัณฑิตใช่ไหมพี
1: ่ปีนี้ย้ายไปอยู่นครปฐม
0: นครปฐมก็ตามเชียร์พี่ก้องได
1: ้ได้ครับฝากเชียร์ด้วยนะครับจริงๆก็มาจัดรายการช่วงนี้ก็มาในหลายๆบนโลกเนาะ
0: ถูกต้อง
1: ช่วงก่อนหน้าก็มีแวบๆมาบ้าง
0: ใช่
1: ครับผม
0: จัดกับพี่เจ๋งตอนเที่ยง
1: ใช่ตอนช่วงเที่ยงนะครับ
0: ครับผมแล้วก็บอกว่าจริงๆนะครับพี่เจมทีมปารีสยังป้องกันแชมป์ยูเซลได้หนูว่าอาร์เจนต์ก็อาจจะป้องกันแชมป์โลกได้นะคะจากน้องเทยลงทุนแฟนอน
1: ก็เป็นไปได้หมดนะจริงๆนะคุณเทยลงทุนเป็นไปได้หมดเลยนะครับ
0: ครับ
1: เพราะว่าฟอร์มอย่างนี้นะ
0: ใช่โอ้โหแล้วออกสตาร์ทแบบฟอร์มเทพมากโดยเฉพาะมันไม่ใช่แค่ว่าอาร์เจนติน่าฟอร์มดีนักเตะผู้นำสำคัญของทีมอย่างเมสซี่ก็ฟอร์มดีด้วย
1: ใช่ใช่
0: คือตอนเนี้ยถ้าเป็นภาษาสนุกเขาเรียกเข้าเบรกเลยพี
1: ่เข้าเบรกเข้าเบรกใช่ใช่
0: เข้าเบรกก็คือ
1: หมดโต๊ะนะ
0: ใช่ผมไปดูนิดนึงก็พูดถึงชาติที่ป้องกันแชมป์โลกได้เนี่ยผมขอดูนิดนึงนะพี่จะมีอิตาลีครับเมื่อปี34กับ38 1934 1938
1: โอ้มันเป็นยุคที่แบบว่า ไกลมากเลยนะ
0: 3438
1: เนี่ยก่อนสงครามโลกครั้งที่2
0: เ
1: องครับ
0: ครับผมก็34เนี่ยชนะเช็กโกสโลวาเกีย
1: ใช่
0: แล้วก็38ชนะฮังการีส่วนหลังจากนั้นเนี่ยเป็นบราซิลครับปี58กับ6258เนี่ยชนะสวีเดนครับแล้วก็62ชนะเช็กโกสโลวาเกีย
1: อันนี้ก็เป็นยุคของเปเล่นะ58 62เนี่ย
0: หลังจากนั้นเนี่ยชาติที่ป้องกันแชมป์โลกได้ไม่มีเลยนะพี่จะมีเยอรมันตอน

0: ออกเข้าชิง2ครั้งติดเมื่อปี82กับ86
1: ตะวันตกตะวันตก
0: อ่ะตะวันตก
1: เยอรมันตะวันตก
0: ไม่มีเลยพี่
1: ซึ่งอย่างว่ามันเป็นทัวร์นาเมนต์ที่4ปีมีครั้งหนึ่งนะน้องเทียนนะ
0: ใช่
1: ตัวผู้เล่นมันก็เปลี่ยนผ่านเป็นช่วงที่เปลี่ยนผ่านแล้วก็บางทีเนี่ยตัวผู้เล่นถ้าใช้ชุดเดิมก็อาจจะอายุมากเกินไปมันเป็นทัวร์นาเมนต์ที่ไม่เหมือนกับทัวร์นาเมนต์ที่จัดทุกปี
0: ถูกต้อง
1: หรือว่าทุก2ปีฉะนั้นเนี่ยมันมีโอกาสแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่อาร์เจน่ามีโอกาสมากๆคือผู้เล่นชุดเนี้ยมันเปลี่ยนน้อย
0: ครับ
1: ถูกไหมน้องเจมส์
0: ถูกต้อง
1: ตัวหลักๆมันจะอยู่กันแทบครบเลยนะจากชุดที่คว้าแชมป์ที่กาตาร์เมื่อ4ปีก่อน
0: ครับอาร์เจนติน่าเนี่ยเคยเกือบป้องกันแชมป์โลกได้นะพี่เมื่อปี86เนี่ยเขาชิงแล้วชนะเยอรมันตะวันตกแล้วปี90เนี่ยมาแพ้เยอรมันตะวันตกที่อิตาลี
1: ก็เป็นคู่ชิงคู่เดิม
0: ใช
1: ่ใช
0: ่แล้วก็อีก2ทีมที่เคยทำได้เนี่ยมีบราซิลครับเข้าชิงปี94แล้วปี98แพ้ฝรั่งเศส
1: ใช่
0: ส่วนอีกทีมนึงเนี่ยคือฝรั่งเศสก็คือปี2008ได้แชมป์แล้วครั้งที่แล้วแพ้อาร์เจนตินา
1: ใช่ใช่ใช่นี่ก็เกือบจะป้องกันแชมป์ได้ในยุคหลังๆนะ
0: ถูกต้อง
1: แต่จริงๆถ้าเราย้อนไปดูก่อนหน้านั้นเนี่ยเยอรมันตะวันตกเข้าชิงฟุตบอลโลก3ครั้งติดนะ
0: ใช่
1: 82 86 90เป็นช่วงเวลาที่พวกเขาเนี่ยถือว่าดีมาก
0: ๆใช่
1: สายอะไรมาแต่สุดท้ายมาประสบเล็ดในปี1990
0: พี่ก้องทันไหมพี่เยอรมันตะวันตกชุดนั้นชุดที่ทันตอนที่ยังเป็นเยอรมันตะวันตกไหมพ
1: ี่ไม่ทันมาเป็นเยอรมันนี้ละคือจำได้ลางๆเนี่ยคือฟุตบอลทัวร์นาเมนต์ใหญ่ก็จะเป็นยูโร96
0: ครับ
1: ถ้าฟุตบอลโลก94เนี่ยจะเหมือนจะไม่ทันเพราะว่าตอนนั้นคือจะเด็กมากๆเลย 3-4 ขวบก็จะเป็นคุณพ่อคุณลุงเล่าให้ฟังมากกว่าแต่จะได้ฟังฟุตบอลโลก94เนี่ยเยอะมากเพราะเป็นเหมือนทัวร์นาเมนต์ที่มีถ่ายทอดสดเยอะมาก
0: ๆ
1: ในบ้านเราแล้วก็เนี่ยรุ่นคุณพ่อก็จะเล่าให้ฟังนู่นนี่นั่นตอนเด็กเนี่ยคุณลุงพี่ชอบโรมาริโอกับโรเบโตบัตโจมากก็จะยัดเยียดให้หลานคนเนี้ยดู2คนนี้แล้วบอกว่าเก่งให้ได้เหมือนบัตโจกับโรมาริโอนะลูก ประมาณนี้
0: ครับผม
1: ก็คือเยอรมันเนี่ยเขาเปลี่ยนมาเป็นเขาทุบกำแพงเบอร์ลินถ้าจำไม่ผิดมันน่าจะประมาณช่วงต้นปี90ทำให้พวกเขาเนี่ยมาเป็นเยอรมันนีเดียวอ่ะ
0: ครับผม
1: ก็คือช่วงที่พี่เริ่มดูฟุตบอลแหละประมาณนี้
0: ครับผมดูข้อความบอกว่าฟุตบอลโลกปีนี้เวลาคนกรีดยางเลยครับฟังทุกคู่จาก99คู่สุดท้ายได้ดูสดด้วยก็คือน่าจะเป็นช่วงเช้ามืดเช้าสายๆเลย
1: เราเรียกว่านี่เป็นสวรรค์ของคนกรีดยางแล้วกันนะครับครับผม
0: ครับผมก็เดี๋ยวอีก4ปีข้างหน้าเนี่ยเตะที่สเปนโปรตุเกสแล้วก็โมร็อกโก
1: ครับ
0: รวมถึงเจ้าภาพร่วมอย่างอาร์เจนตินาอุรุกวัยด้วยก็จะเตะเวลาที่สมควรกับเราแล้ว
1: ครับ
0: ก็คือช่วงกลางดึกถึงช่วงประมาณตีสองตีสามน่าจะเวลาเดิมแล้ว
1: นี่คือเวลาเก่งของพี่น้องชาวไทยนะคร
0: ับ
1: ที่ดูกันจนชินแล้ว
0: ติดตามฟุตบอลมาตลอดนะพี
1: ่นี่จริงก่อนช่วงเกมแรกๆอ่ะมีพวกแบบฝรั่งยุโรปเขาทำคอนเทนต์กันนะด
0: ู
1: บอลตอนเด็ก
0: ใช่ใช่ใช่
1: ชาวเอเชียคิดในใจพวกเองไม่เคยเจ
0: อล่าสุดเดี๋ยวผมเห็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ญี่ปุ่นคนหนึ่งพี่เขาทำคอนเทนต์เกมที่ญี่ปุ่นเจอตุนิเซียเนี่ยเขาทำเป็นแฟนบอลญี่ปุ่นเนี่ยดูบอลตอนบ่ายโมงแบบคืนๆเลยส่วนแฟนบอลตุนิเซียเนี่ยดูตอนตีห้าพี่โซนฝั่งแอฟริกาเวลาจะใกล้ๆยุโรปใช่แล้วก็อีก4ปีหลังจาก30เนี่ยจะเป็น34ก็จะเป็นที่ซาอุ
1: ที่ซาอุ
0: เวลาก็น่าจะใกล้เคียงกับทางกาตาร
1: ์ใช
0: ่ครับ
1: เราก็อาจจะสบายขึ้นหน่อยไหม
0: ก็สบายขึ้นเยอะเลย
1: สบายขึ้นนิดนึงนะ
0: ใช่ก็ดีเลยพี่ครับผม
1: เวลาสวย
0: ประมาณนี้สำหรับข้อความครับก็ส่งเขามาคุยกันได้ครับเรื่อยๆอีกครึ่งชั่วโมงนะพี่
1: ใช่
0: ปีกล้อง
1: ก็จะคิกออฟด้วยนะสำหรับคู่ฝรั่งเศสกับอิรักนะครับ
0: ครับผมเดี๋ยวเราไปดูเรื่องโปรแกรมที่เหลือในค่ำคืนนี้นิดนึงนะพี่ก้องแล้วก
1: ็
0: รีวิวกันคร่าวๆครับ
1: โอ้ดีเลยดีเลย
0: ผมขอดูโปรแกรมนิดนึงครับโหค่ำคืนนี้นี่เตะกันยาวๆเลยพี
1: ่ไปต่อถึงโหช่วงจบวันนี้ก็จบช่วงเที่ยงเลยนะครับ
0: ใช่
1: คู่เพราะว่าคู่จอร์แดนเนี่ยอัลจีเรียคู่สุดท้ายเนี่ยคิกออฟ10โมงนะจบก็ประมาณเที่ยงเลยนะครับใครที่อยู่ยาวนี่ก็ถือว่าคุณเป็นยอดมนุษย์นะครับ
0: ใช่
1: ครับผมกินข้าวเช้าแล้วก็กินข้าวเที่ยงแล้วก็นั่งดูไปด้วยก็ได้นะครับ
0: ครับเป็นคำถามที่ผมเชื่อว่านักจัดรายการทุกคนเนี่ยตั้งคำถามเวลามาจัดรายการพี
1: ่ครับ
0: แฟนรายการท่านไหนดูฟุตบอลโลกครบทุกคู่
1: อยากรู้เหมือนกัน
0: เอาไม่ต้องเอาครบแบบทั้งทัวร์นาเมนต์ก็ได้เอาวันนึงเนี่ย4คู่ครบหรือเปล่าผมเนี่ยยอมรับเลยพี่แรกๆเนี่ยโหมาแรกๆผมดูตั้งตาดูเลยแต่หลังๆเนี่ยคู่ตี5เนี่ยเริ่มไม่ไหวแล้ว
1: มอบ
0: ขอดู2คู่แรกแล้วตื่นมาดูคู่สายเลย
1: ใช่ๆๆ
0: แล้ววันก่อนเนี่ยคู่ตี5เนี่ย

0: ผมคุยกับพี่เจ๋งพี่เจ๋งก็ตื่นขึ้นมาอ้าวคุยกับพี่หยองเขาตื่นขึ้นมาดูคู่ตีห้าแล้วเป็นเอลกอดอกคือลาซาวที่เสมอศูนย์ศ
1: ูนย์น้ำตาไหลเลยอ่ะ
0: ใช่เลย ก็เดี๋ยวคืนนี้เดี๋ยวจะเริ่มจากตีสี่นะพี่จริงๆคู่แรกเนี่ยจบไปแล้วคืออาร์เจนตินาชาวออสเตรีย2-0แล้วก็คู่ต่อไปตอนตีสี่เนี่ยฝรั่งเศสจะเจออิรักครับ99ก็จะบรรยายโดยพี่โอ๊กการกับพี่โอ๊ตสินพงศ
1: ์พี่โอ๊กพี่โอ๊ตนะ
0: และก็7โมงเนี่ยจะเป็นนอร์เวย์ฮาแลนด์นี่แหละจอง3นัดที่2พบกับเซเนกัลครับและก็จะเป็นป้าแป๊ะกับพี่สุเทพคงเปี่ยมบรรยาย
1: ครับ
0: คู่นี้นี่เป็นคู่ที่เรตติ้งสูงที่สุดนะพี
1: ่
0: ในเกมล่าสุดที่เขาพลาดเนี่ย
1: ใช่ป้าแป๊ะกับพี่สุเทพเนาะ
0: ใช่และก็คู่สายเนี่ยจะเป็นช่วง10โมงครับจอแดนเจอแอลจีเรียพี่โจอี้กับพี่บีแหลมสิง
1: โอเค
0: ครับ
1: ครับผม
0: ก็ไปดูวันที่คู่อาฝรั่งเศสเดี๋ยวเราไปแล้วนะพี่
1: ใช่ไปแล้ว
0: ไปด
1: ู
0: ที่คู่นอร์เวย์แล้วกันครับ
1: ครับ
0: นอร์เวย์นัดแรกก็ฟอร์มดีมากเลยถล่มอิรักมาขาดเลยเกมนี้มาเจอกับเซเนกัล
1: ครับ
0: ครับผมเดี๋ยวผมดูสถิตินิดนึงคู่นี้จริงๆจะบอกว่าสูสีก็ได้นะพี่นอร์เวย์กับเซเนกัลเนี่ย
1: ก็สูสีนะเอาจริงจากตัวผู้เล่นจากอันดับโลกเนี่ยเอาจริงนะเซเนกัลเหนือกว่านะ
0: ใช่
1: เซเนกัลอยู่15นะ
0: ครับ
1: นอร์เวย์31แต่บางทีอันดับโลกเนี่ยอะไรประมาณนี้มันก็หลอกตาได้เหมือนกันนะ
0: ถูกต้อง
1: เพราะว่าคะแนนที่เก็บเนี่ยนอร์เวย์เขาอยู่ยุโรปไง
0: ใช่
1: แล้วบอกว่าฟุตบอลมันก็ดูจะแข็งกว่าส่วนเซเนกัลเนี่ยโซน CAF หรือว่าแอฟริกาเนี่ยบางทีมันก็มีทีมที่ยังเป็นทีมแจกอยู่บ้างเวลาที่พวกเขาเจอนะ
0: ก็ไม่เคยเจอกันมาก่อนครับคู่นี้นอร์เวย์เนี่ย5เกมหลังสุดชนะ2เสมอ2แพ้1ในช่วงอุ่นเครื่องเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าพอมาบอลโลกรอบสุดท้ายนัดแรกเนี่ยชนะอิรัก 4-1 เลยส่วนเซเนกัลเนี่ย5เกมหลังสุดชนะ2เสมอ1แพ้2ก็คือเกมล่าสุดที่แพ้ฝรั่งเศส 3-1 ส่วนนักเตะที่ลงสนามวันนี้ก็หลักๆของนอร์เวย์เนี่ยจะมีคริสโตเฟอร์อาเยอร์ที่เล่นในพรีเมียร์ลีกแล้วก็มีมาร์ตินโอเดกาดมีอเล็กซานเดอร์ซาลอตแล้วก็หน้าเป้าเป็นเออร์ลิงฮาแลนด์รวมถึงอัตโนรูซาด้วยจากไรซิก
1: ครับผม
0: ครับ
1: จริงๆมีสีน่าสนใจนะคือ เออร์ลิงฮาแลนด์นะครับเริ่มสตาร์ทปักหมุดในฟุตบอลโลกแล้ว
0: ครับผม
1: ยิงไป2ประตูเกมก่อนนะครับ
0: ฮาแลนด์จริงๆก็ชอบทำลายสถิตินะพี่เพราะผมจะไม่ผิดตอนแกเป็นเยาวชนเนี่ยมันจะมีนัดหนึ่งที่เล่นในฟุตบอลโลกเยาวชนหรือยูโรเยาวชนเนี่ยแกยิงไป7หรือ8ลูกเนี่ยพี่ตอนที่เป็นดาวรุ่งเนี่ยแล้วพอไปเล่นกับดอร์ทมุนด์ก็ทำลายสถิติมาเล่นกับซิตี้ก็ทำลายสถิติ
1: คือเป็นคนที่ค่าเฉลี่ยยิงประตูต่อเกมดีมากนะ
0: ใช่
1: คือยิงในยุคนี้ยิงแทบจะเท่ากับจำนวนนัดที่ลงเล่นเลย
0: ก็เฉลี่ยเกือบนัดละลูก
1: ใช่ใช่เฉลี่ยเกือบ 1.0 เลยอ่ะคือแล้วก็สถิติหนึ่งก็คือฮาแลนด์เนี่ยยิงอย่างน้อย1ประตูใน17เกมจาก20เกมหลังสุดที่เล่นในนอร์เวย์ในเกมอย่างเป็นทางการนะ
0: ใช่
1: คือเรียกได้ว่า17ใน20เกมอ่ะมันต้องมีประตูอ่ะกับทีมชาติอ่ะ
0: ครับผม
1: โหดมากนะครับ
0: ลิเวอร์พูลอยากมีกองหน้าแบบนี้มากเลยพี่ไม่มีเลย
1: เฮ้ยคุณมีนี่แล้วไงคุณเคยมีดาวินนูนเยสไง
0: ก็มาพร้อมกันยิงก่อนด้วยตอนนั้นน่ะตอนที่เล่นไชตี้ชิล
1: เปิดก่อนเลย
0: มาแน่นูนเยสสูสีกับฮาแลนด์แน่สุดท้ายพอดูการเริ่มยิงขาดไปเรื่อยๆทีนี้สุดท้ายตอนนี้นูนเยสไปเล่นในซาอุแล้วครับผมส่วนระหว่างเซเนกัลครับประตูเนี่ยเป็นเอ็ดวาร์ดเมนดี้ครับซึ่งตอนนี้เล่นในซาอุมีเอลฮาจิมาลิกดิยุบแบ็กจากเวสต์แฮมครับมีปาป้าเกไอซาเกแล้วก็อิสมาเอลซารวมถึงซาเดลมาเน่แล้วก็นิโคลัสแจ็คสันแนวลุกนี่ค่อนข้างอันตราย
1: แนวลุกอันตรายเลยครับแนวลุกส่วนมาก3ตัวที่สตาร์ทจะเป็นซาเดลมาเน่นิโคลัสแจ็คสันแล้วก็ทางด้านอิสมาเอลซา
0: ครับผม
1: ส่วนมากเป็นแล้วก็มีเรียกได้ว่าตัวสำรองพวกเขาก็มีทีเด็ดอยู่นะ
0: ก็ดูแล้วคู่นี้สูสีไหมพี่ก้อง
1: ก็น่าจะสูสีนะแล้วก็จากเกมแรกที่เซเนกัลแพ้มาเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะบีบบังคับให้วันนี้พวกเขาอย่างน้อยต้องมีแต้ม
0: ครับผมว่าเกมนี้นี่สูสีแต่ผมยังชอบนอร์เวย
1: ์
0: ดูแล้วนอร์เวย์น่าจะเฉือนได
1: ้
0: เชื่อใจฮาแลนด์วันนี้น่าจะยิง
1: น่าจะยิงน่าจะยิง
0: ไปต่อกันที่คู่สายครับเป็นคู่ระหว่างกลุ่มเจนะพี
1: ่ครับ
0: จอแดนกับแอลจีเรียการเจอกันระหว่างทีมจากเอเชียแล้วก็แอฟริกาใต้นัดแรกเนี่ยจอแดนเนี่ยผมดูก่อนว่าจอแดนเนี่ยแพ้เจนตีน่ามาแพ้ออสเตรียมา1-3
1: ใช่
0: ส่วนแอลจีเรียเนี่ยแพ้เจนน่ามา0-3ก็แพ้มาทั้งคู่นะพี่แล้วก็ไม่

0: ไปเจอกันมาก่อนด้วยทางด้านของจอแดนเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าตัวนี้ไม่คุ้นเลยนะพี
1: ่ไม่คุ้นเลยจ้ะ
0: ใช่
1: ส่วนมากเขาเล่นแถวๆในประเทศกับตอนออกกลางนะ
0: ครับผมส่วนแอลจีเรียเนี่ยประตูเป็นลูกชายของซีดานลูก้าซีดาน
1: อันนี้คน

0: สำคัญมีอุเซมอวาแล้วก็มีอามินกุอิลี่ที่เล่นอยู่ในลิกเอิงใช่ไหมพี่
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็มีนาบิลเบนทาเลบด้วยที่พอจะคุ้นชื่อกัน 4-5 เกมหลังสุดเนี่ยจอร์แดนไม่ชนะเลยนะแพ้3นัดรวดรวมถึงช่วงอุ่นเครื่องด้วยแล้วก็เสมออีก2นัดส่วนแอลจีเรียเนี่ยชนะ3เสมอ1แล้วก็มาแพ้เกมนัดเปิด3บอลโลก
1: นี่จริงก่อนเข้าฟุตบอลโลกนี่ฟอร์มแอลจีเรียดีมากนะ
0: ครับ
1: ไม่แพ้ใครมา4เกมที่เราเห็นนะ
0: ใช่
1: แต่ว่าพอเข้าฟุตบอลโลกเนี่ยเกมแรกเจอเมสซี่แฮตทริกเข้าไป
0: โอ้โหเรียบร้อยเลยครับผมก็ดูแล้วเกมนี้แอลจีเรียยังเหนือกว่า
1: แอลจีเรียดูดีกว่านะโดยตัวผู้เล่นคืออย่างผู้เล่นจอแดนเนี่ย
0: ครับ
1: เรามาดูตามรายชื่อเนี่ยเอาจริงนะเขาก็เป็นผู้เล่นที่โอ้โหเล่นอยู่ตะวันออกกลางหมดเลยจริงๆด้วย
0: ก็เล่นอยู่ในจอแดนซะส่วนใหญ่ทีมจากอัลกุเซียนซึ่งเป็นทีมใหญ่ของจอแดนเนี่ยมาเกือบทั้งทีม
1: ใช
0: ่แล้วก็มีนักเตะจากมาเลเซียด้วยก็คือโนอาเอาราวาเดสนักเตะจากสลังงอ
1: เล่นจากเล่นในสลังงอมีคนนึงเล่นอยู่ในโมร็อกโกนะเล่นกับราชาคาซาบังกานะ
0: ครับผม
1: เออนั่นก็คืออาบูซาริกกองหน้าของพวกเขาม
0: ีจากในฝรั่งเศสคนนึงก็คือมูซาอัลตามารีครับจากแลน
1: จากแลนโอเค
0: นอกนั้นเนี่ยก็เป็นเกือบจะหลีกในประเทศหมดเลยก็อันดับโลกของจอร์แดนเดี๋ยวผมขอดูนิดนึงตอนนี้อันดับ63ก็ถือว่าสูงอยู่นะพี่สำหรับทีมในเอเชีย
1: ใช่ใช
0: ่
1: จริงๆจอร์แดนเนี่ยประเทศเขาไม่ใหญ่นะ
0: ครับ
1: เออถ้าว่ากันตามประวัติศาสตร์แล้วอะ
0: ครับผม
1: จอร์แดนเนี่ยพวกราชวงศ์กษัตริย์เขาเนี่ยจริงๆต้องเป็นผู้ได้ครองซาอุนะเออตามความจริงอะ
0: ครับ
1: เออเพราะว่าตอนช่วงที่อังกฤษยึดเข้าครองคาบสมุทรอาระเบียเนี่ยช่วงนั้นจริงเขาตกลงกับจอร์แดนไปละเพราะว่าจอร์แดนเนี่ยช่วยอังกฤษในการทำสงครามโลกในการขับไล่พวกนี่แหละเขาเรียกอะไรนะตุรกีเก่าอ่ะ
0: ครับ
1: นั่นแหละช่วงที่จักรวรรดิออตโตมันออกจากพื้นที่แล้วก็ให้สัญญากับตระกูลเนี่ยฮาชิมะไว้ว่าจะให้ครองซาอุข้าสมุทรอาเบียแต่สุดท้ายเนี่ยตกลงกันไม่ลงตัวอังกฤษเป็นสัญญาซ้อนก็เลยกลายเป็นว่าเอาซาอุได้ไปครองซาอุแทนก็เลยเป็นแบบปัจจุบันก็เลยเหลือแค่พื้นที่เล็กๆให้กับราชวงศ์ฮาชิมะไปครองจอร์แดนแทนประมาณนี้
0: จอร์แดนนี่ลงเตะในอาหรับครับเมื่อปีที่แล้วเนี่ยได้รองแชมป์นะพี่แต่ชิงนี้แพ้มาร็อกโกครับในช่วงต่อเวลาพิเศษก็ถือว่าเป็นทีมที่ยกระดับมาเป็นแนวหน้าแถวหน้าของเอเชีย
1: จริงๆประเทศไม่ใหญ่นะแต่ว่าชั่วโมงนี้เนี่ยมาฟุตบอลโลกได้นี่ก็ไม่ธรรมดานะครับ
0: เอเชียนคัพครั้งที่แล้วนี่2023ได้รองแชมป์นะพี
1: ่
0: ถ้าผมจะไม่ผิดน่าจะชนะเกาหลีด้วยในรอบล็อกเอาท์เนี่ยก็ถือเป็นทีมที่ในเอเชียถือว่าแข็งแกร่งแล้วแต่ในบอลโลกอาจจะยังห่างชั้นอยู่
1: ใช่ด้วยประสบการณ์นั่นแหละ
0: ก็ดูแล้วเกมนี้แอลจีเรียน่าจะผ่านได
1: ้น่าจะผ่านได
0: ้ครับผม
1: อ
0: ันนี้คือปีวิวทั้งหมดของคืนนี
1: ้ครับ
0: แล้วก็ผมดูข้อความบอกว่าคุณณัฐพงศ์บอกว่าสู้ๆครับนครปฐมคริสเตียน
1: โอ้ขอบคุณครับ
0: อ
1: โอ้นี่แฟนตัวจริงเลยนะครับ
0: แล้วก็บอกว่าพี่ณัฐพงศ์บอกว่าสวัสดีครับพี่ก้องกีรติกับพี่เจมชับชับชับครับ
1: เฮ้ยนี่พี่เจมเรืองศักดิ์เนี่ย
0: ไม่ใช่เลย อาจจะชื่อมาจากพี่เจมเรืองศักดิ์แต่ผมน่าจะผมเคยฟังเพลงไม่กี่เพลง
1: ใช่เหรอ
0: ไม่ทันไม่ทัน
1: แต่ชื่อเรามาจากเจมเรืองศักดิ์
0: ใช่น่าจะใช่พี่ช่วงนั้นคุณแม่น่าจะชอบ
1: แต่สมัยนั้นคือพีคมากนะพี่เจม
0: พีคใช่
1: พี่สาวพี่ก็ชอบมากเลย
0: อ๋อ
1: พี่เขาโหพี่เขาหล่อมากอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่ใช่
1: พี่เจมเนี่ยคือฟังเพลงอะไรบ้างฟังเพลงอะไรบ้าง
0: ข้าวมันไก่
1: ข้าวมันไก่ต้องฟัง
0: ชาชาชาก็เคยฟัง
1: ใช่ใช่ใช
0: ่ใช่ก็ช่วงนั้นเหมือนมีข่าวเขาประสบอุบัติเหตุ
1: ใช่
0: ก็เลยชื่อเจมก็เลยถ้าคนยุคผมก็น่าจะเยอะหน่อยใช่
1: แกเครื่องบินตกนะ
0: ที่สุราษฎร
1: ์ที่สุราษฎร์ใช่แต่ว่าแกรอดชีวิตนะ
0: ถูกต้อง
1: เพลงดังๆอะไรไซเลนเลิฟไซเลนเลิฟเคยฟังปะ
0: ไม่เคย
1: โอ้เก่ามากเลยอ่ะ
0: ที่อันนี้ไม่เคยครับ
1: โอ้พี่ชอบมากพี่ชอบทุกวันนี้ยังฟังอยู่เลยนะยังเปิดฟังอยู่เลยนะเจมส์เรืองศักดิ์เนี่ย
0: เดี๋ยวผมไปลองฟังว่าผมไม่เคยได้ฟังอะไรพี่เดี๋ยวต้องไปลองฟัง
1: ฉันคงไม่อาจทำให้เธอเปลี่ยนใจ
0: นะใช่ใช่ใช่อันนี้คุ้นอันนี้คุ้น
1: อันนี้ MV ดีด้วยไปดูได้
0: ครับพี่แล้วก็คุณนัทพงศ์บอกว่าเตะเอเชียสบายเลยครับก็ปี2034เตะที่ซาอุดีอาระเบีย
1: ซาอุดีอาระเบีย
0: ครับ
1: เขาพร้อมแล้ว
0: ใช่แล้ว
1: จริงๆนี่ถือว่าเอเชียจัด จัดถือว่าต่อกันพอสมควรนะ
0: ครับ
1: กาตาเว้นมาเนี่ยอเมริกาแคนาดาเม็กซิโกแล้วก็กลับไปเอเชียต่อเลย
0: ใช่แล้ว อนาคตทีมจากเอเชียก็อาจจะยื่นข้อเสนออีกนะพี
1: ่
0: โดยเฉพาะทางนิวออสเตรเลีย

0: ินโดเนี่ยเขาก็วางแผนที่จะยื่นเหมือนกันรวมถึงก่อนหน้านี้บ้านเราก็เคยจะมีแผนที่จะยื่นเหมือนกัน
1: แต่พอเรายื่นไปในนามของอาเซียนนะร่วมมือกันจับ
0: ครับที่ผมเห็นมาเนี่ยมันจะมีร่วมกันระหว่างออสเตรเลียนิวซีแลนด์แล้วก็อินโดนีเซียที่เขาจะยื่นในอนาคต
1: อุ้ยแต่จริงจากออสเตรเลียนิวซีแลนด์มาอินโดนี่ก็ไม่ใกล้เท่าไหร่นะ
0: โอ้โหก็ไกลอยู่นะพี
1: ่ไกลนะ
0: ใช่ใช
1: ่ออสเตรเลียนิวซีแลนด์เนี่ยเขาอยู่ภาคพื้นทวีปเดียวกันถูกปะล
0: ่
1: ะ
0: ใช่ใ
1: ช่แต่ว่าอินโดเนี่ยมันก็ไม่ค่อยใกล้เท่าไหร่นะ
0: อินโดเนี่ยจะใกล้กับออสเตรเลียหน่อยแต่ว่าอินโดกับนิวซีแลนด์เนี่ยน่าจะ
1: ใช่อินโดกับนิวซีแลนด์มันไกลนะ
0: ครับอ่ะแล้วก็ส่วนอาเซียนนี่น่าจะอีกนานเลย
1: อาเซียนน่าจะอีกนาน
0: อีกนาน
1: คือแต่ความพร้อมแล้วนะ
0: ครับผม
1: ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสนามหรือว่าการคมนาคมสัญจรนะ
0: ใช
1: ่นี่ตอนนี้นี่ถ้าใครดูถ่ายทอดสดอยู่สัญญาณภาพมาแล้วนะครับ
0: ครับผม
1: ที่สนามที่ฟิลาเดลเฟียนะ
0: ใช
1: ่พร้อมแล้ว
0: สนามนี้ดูเหมือนจะยังไม่มีฝนนะพี
1: ่ไม่มีไม่ม
0: ีแต่ว่าต้องรอดูเพราะว่าอย่างที่บอกว่าในรัศมี13กิโลเมตรเนี่ยถ้ามันมีเกิดพายุหรือมีเกิดฟ้าผ่าเนี่ยเกมต้องหยุดทันที
1: ใช่
0: เพื่อความปลอดภัยของนักเตะนะพี่แล้วไอสถานการณ์แบบนี้เราเห็นจากฟุตบอลสโมสรโลกครั้งที่แล้วเยอะ
1: ใช
0: ่ครับเดี๋ยวผมขอดูข้อความจาก Facebook คุณทักเขาบอกว่าผมดูถ่ายทอดสดแต่หูผมฟังคลื่น99จัดครับไม่ว่าใครจัดคู่ไหนก็โขนมันฮาทุกคู
1: ่น่ารักมากนะครับแฟนรายการเรา
0: ครับก็คืนนี้ก็ติดตามกันได้ยาวๆจนถึงช่วงสายเลยทีเดียวครับผมมีข้อความอีกหรือเปล่าบอกว่าผมดูครบครับทำงานไปดูไปด้วยผมทำงานเที่ยงคืนเลิกเช้าตู่ต่อครับเด็กรถเขียว
1: นี่แหละครับสวรรค์ของคนนอนดึกนอนเช้านะฮะ
0: ใช่ครับ
1: ดูได้สบายเลยครับ
0: แล้วก็บอกว่าพี่เจมส์คะขอห้าอันดับแชมป์โลกประเทศไหนได้เยอะสุดตามลำดับด้วยค่ะขอบคุณการขาจากน้องเธอลงทุนเดี๋ยวผมเช็คให้เลยละกันแต่อันดับหนึ่งนี่ยังน่าจะเป็นบราซิลนะพี่
1: บราซิลแน่นอน
0: นะสมัยไม่มีใครมาล้มได้นะเวลานี
1: ้ใช่
0: เดี๋ยวผมขอไล่เรียงเลยละกันสำหรับอันดับแชมป์โลกครับเดี๋ยวผมขอดูนิดนึงอันดับ1นี้บราซิล5สมัยครับ
1: ใช่
0: ปี58 62 70 94แล้วก็ยุค 3R พี
1: ่2002
0: ทรงไดโกโลกไงพี่เป็นตำนานเลย
1: ใช่โอ้เด็กตัดกันเรื่อง
0: เ
1: ล
0: ยนะผมเคยตัดด้วยนะพี่ตอนนั้นเนี่ยพี่สาวตัดให
1: ้โอ้สุดยอด
0: คุณแม่เจอปุ๊บเรียบร้อย
1: กําลังจะถามว่าคุณแม่ว่าไงบ้าง
0: ก็ต้องไปตัดทรงต้องไปไถออกพี่ครับผมแล้วก็4สมัยเนี่ยมีเยอรมันครับปี54 74 90แล้วก็2014ตอนนั้นเนี่ยที่บราซิล
1: ครับ
0: ที่ยิงบราซิล7ลูกเลย
1: แฟนบราซิลร้องไห้เลยนะ
0: ใช่แล้วก็อีกทีมนึงที่ได้4สมัยเนี่ยเป็นอิตาลีครับ
1: ครับ
0: ปี34 38 82แล้วก็ปี2006ที่เยอรมันที่มีจังหวะโขกบอลลือโลกไหมพ
1: ี่ใช่นั่นแหละแล้วก็ที่ฟาบิโอกอสโซ่ฮีโร่แล้วก็หายไปจากโลกฟุตบอลเลยนะ
0: ใช่
1: เป็นคนเดียวนะ
0: แล้วก็ปีนั้นคานาวาโร่ได้บอลลงดอร
1: ์ใช่
0: เป็นกองหลังไม่กี่คน
1: แทบจะแล้วก็เป็นคนสุดท้ายด้วยนะ
0: ถูกต้อง
1: ได้บอลลงดอร
0: ์คนสุดท้ายก่อนที่จะเข้าคนเกือบสุดท้ายใช่ไหมพี่ที่จะก่อนที่จะเข้ายุคโรนัลโด้เมสซี่
1: ใช่ก็เป็นแทบจะคนท้ายๆก่อนที่ยุคต่างดาวเนาะ
0: ใช่แย่งอยู่2คนแล้วก็อาร์เจนตินานี่3สมัยครับอยู่ในอันดับที่ถ้านับเป็นอันดับก็จะอันดับ3เพราะว่าที่2มี2ทีมก็คือเยอรมันอิตาลีใช่
1: ใช่
0: อาร์เจนตินานี่ได้ปี38 86แล้วก็2022ครับแต่เข้าชิงทั้งหมดเนี่ยโอ้โหก็
1: ชิงไป6ครั้ง
0: 6ครั้งนะพี่อ
1: าร์เจนตินาชิง6ครั้ง
0: ส่วนอันดับ4ก็มี2ทีมครับฝรั่งเศสปี98กับปี2018แล้วก็อุรุกวัยปีแรกเลย
1: ใช่
0: 30กับปีมี950
1: มี50ใช
0: ่ส่วนอันดับ5นี่ก็มี2ทีมครับ ทีมมหาชนพี่อังกฤษ
1: ใช่
0: ปี1966แชมป์โลกที่เวมบี
1: เป็นเจ้าภาพ
0: สเปนปี2010สเปน2010ก็ยุคไรเทียมทาน
1: ใช่
0: ยุคที่คว้า3แชมป์เมเจอร์ติดตั้งแต่ยูโร2008บอลโลก2010แล้วก็ยูโร2012
1: ในยุคสเปนที่ติกิตาก้ามาใหม่ๆนะ
0: ใช่
1: เสริมนิดนึงอุรุกวัยเนี่ยจริงๆพวกเขาคว้าแชมป์โลก2ครั้งแต่สังเกตว่าดาวบนตราบนหน้าอกเนี่ยเขามี4ดวงเพราะว่า2ดวงแรกอ่ะเขานับโอลิมปิก
0: โอลิมปิกยุคก่อนที่มีบอลโลก
1: ยุคก่อนที่มีบอลโลกเขานับว่ามันเป็นการชิงแชมป์โลกเขาเลยขออนุญาตติด4ดวงก็เลยมี4ดวงบนหน้าอกนะครับอุรุกวัย
0: ครับผมโอ้โหแต่ก่อนนี้โอลิมปิกนี่ใหญ่กว่าบอลโลกนะพี่
1: ใช่ๆๆกีฬาแห่งมวลมนุษยชาติ
0: ครับ

0: ส่วนปี2010ก็อย่างที่บอกว่าสเปนชุดนั้นก็ไร้เทียมทาน
1: ใช่
0: เล่นแผนอย่างที่พี่ก้องบอกว่าติกิตาก้า
1: ใช่
0: ยุคแรกๆเลย
1: เคาะบอลกันนี่เป็นร้อยพาร์ทนะครับ
0: แล้ว2010นี่สเปนแพ้เกมแรกนะพี่
1: ใช่
0: แพ้สวิต
1: ก่อนเลย
0: แล้วก็
1: ไปเป็นแชมป์นะ
0: ใช่แล้วก็มีช็อตที่ตอเรสสะดุดยอดยางไง
1: พี่เจ็บฮาเลย
0: ช่วงนั้นนี่ตอเรสนี่กำลังจะย้ายแล้ว
1: เรียกว่าใกล้จะเป็นช่วงพระศุกร์เข้าพระเสาร์แทรกของตอเรสนะครับ
0: ครับ
1: แต่ตอเรสเขาเก่งเฉพาะตอนใส่เสื้อแดงจริงนะ
0: จริงพี่
1: เขาใส่เสื้อสีอื่นเขาไม่เก่งนะ
0: 2008มานี่ผมชอบมากเลยผมเนี่ยชอบตอเรสจริงๆเนี่ยทีมชาติผมไม่ได้เชียร์ทีมไหนนะพี
1: ่
0: แต่พอตอเรสมาลิเวอร์พูลเล่นสเปนเนี่ยผมเชียร์สเปนเลย
1: ใช่ไหม
0: ใช่ชอบมากแล้วใช่แล้วเวลาผมถามเพื่อนผมเนี่ยในรุ่นเดียวกันอ่ะถามว่านักเตะลิเวอร์พูลคนไหนที่ชอบมากที่สุดมีคนตอบตอเรสนะพี่
1: ใช่ไหม
0: ใช่ตอเรสงั้นเลย
1: เพราะในยุคนั้นนะตอเรสคือทั้งเก่งแล้วก็เท่ด้วยเอาจริงนี่พี่เป็นแฟนแมนยูนะแต่ว่าชอบตอเรสเหมือนกัน
0: ใช่
1: คือชอบด้วยเรียกว่าคาแรคเตอร์รูปร่างหน้าตารวมไปถึงวิธีการเล่นด้วยตอเรสเป็นผู้เล่นที่แบบว่าชิงเหลี่ยมมากองหลังเก่งมากนะ
0: ฟ็อกอินเดอะบ็อกซ
1: ์ของจริงเลยอ่ะ
0: ใช่
1: คือแบบว่าถามว่าเร็วไหมเร็วแหละแต่ไม่ได้เร็วแบบขนาดเอ็มบัปเป้อะไรเงี้ย
0: ใช่
1: แล้วก็ถามว่าคมไหมคมแต่ไม่ได้คมขนาดแบบคมแบบกริบๆอะแต่ว่าลูกเก่งคือลูกเหลี่ยมที่ชิงเหลี่ยมมากองหลังอะ
0: ครับ
1: ออกตัวได้เปรียบยืนลายเก่งไม่ค่อยล้ำหน้าเนี่ยคือตอเรสเลยเก่งมาก
0: มันจะมีท่ายิงหนึ่งของตอเรสที่เป็นลูกเป็นซิกเนเจอร์เลยคือไอ้ท่าสไลด์ยิงแกที่เป็นท่าที่ติดตาอยู่
1: ใช่
0: แล้วก็ปีนั้นเนี่ยสเปนเนี่ยรอบแบ่งกลุ่มแพ้สวิตเซอร์แลนด์นัดแรกส่วนอีก2นัดก็ชนะฮอนดูรัสครับและก็ไปชนะชิลีส่วนรอบ16ทีมเนี่ยชนะโปรตุเกสคู่ปรับเลยชาติบานไกลเรืองเคียงกันด้วยแล้วก็รอบ8ชนะปารากวัยครับรอบรองนี่ชนะเยอรมันส่วนรอบชิงนี่ชนะเนเธอร์แลนด์ประตูจากอังเดสอินเนสตาในช่วงทดเจ็บ
1: ที่มีเหตุการณ์มอนยันหลักถีบยอดอกกันนะครับรอบช
0: ิ
1: งวันนั้นนะเป็นถือว่าเป็นภาพไวรัลหนึ่งในฟุตบอลโลกนะที่กี่ครั้งก็ต้องกลับมาฉายซ้ำนะฮะ
0: ถูกต้อง
1: กังฟูคิกของไนเจลเดยองนะฮะเรียกได้ว่าเต็มอกชาบี้อาลองโซ่เลยนะฮะ
0: ครับผมและก็บอลโลกครั้งนั้นเนี่ยกำเนิดปลาหมึกพองไงพี
1: ่ทายแม่นๆนะ
0: ใช
1: ่ทายไม่แม่นโดนย่างแล้วบอกนะ
0: เรียบร้อยไปแล้ว
1: เรียบร้อยไปแล้วนะครับ
0: ครับผม
1: ซึ่งจริงๆตอนนั้นสเปนพูดถึงกองหน้าเขาดี2คนเลยนะเขามีดาวิดบีย่าอีกคนหนึ่งนะ
0: ใช่ดาวิดบีย่าแล้วก็มีตอเรส
1: ใช่แบ่งมาชุดนี้บ้างไหมสักคนหนึ่ง
0: โหดีเลย
1: คู่นั้นไปเกิดยุคเดียวกันนะ
0: ใช่นอกจากยุคนั้นเนี่ยตอนย้อนกลับไปยูโรก็จะมีกีซ่าด้วยนะพ
1: ี่เออดันนี่กีซ่านี่ก็ยิงเยอะ
0: ก็เก่งใช
1: ่ปีที่ติดยูโรน่ะเขาเล่นกับแล้วมายอร์กาน่ะยิงลุ้นดาวซันโวลาลิก้าเลยนะ
0: ครับ
1: เนี่ยเจ้าดันนี่กีซ่าเนี่ยจำได้ก่อนจะไปเล่นในตุรกีกับเฟเนบาเช่หรือกาลาตาซารายนี่แหละ
0: ใช่แต่พอมาดูยุคนี้นี่กองหน้าสเปนไม่มีเลย
1: ไม่มีครับเนี่ยแต่ก่อนหน้านี้คนบ่นออยาสบาวเยอะนะ
0: ครับ
1: เขายิงโชว์ไปแล้ว
0: ถูกต้อง
1: อย่าไปบ่นเขานะ
0: ใช่หรือแม้กระทั่งตอนยูโร2002อ่ะก็ไม่มีกองหน้าพอใช้เชฟไฟเบกาเป็นฟอร์นาย
1: เป็นฟอร์นายโอ้แต่ในยุคนั้นฟอร์นายกับติกิตาก้าของสเปนของจริงอ่ะ
0: ถูกต้องครับผม
1: ใครเล่นก็ได้นะ
0: ถูกต้องครับเดี๋ยวผมดูข้อความช่วงท้ายนิดนึงบอกว่าแว็บแรกนึกว่าพี่โก้ดัสกรทองเหล่ามาจัดรายการครับจากคุณธนบดี
1: ไม่เอาจริงๆนะ ผมมารายการแต่ละครั้งเนี่ย
0: ครับ
1: คนต้องทักเป็นพี่โก้ดัสกรเนี่ยเม้นหรือสองเม้นตลอดนะ
0: เสียงอ๋อคล้ายๆเลยพี
1: ่เอองงมากเลยมันเหมือนเหรอ
0: พี่ก้องเคยเล่นบอลใหญ่ไหมพี่หรือว่าเล่นแค่ฟุตซอล
1: เคยเด็กยุคพี่ต้องเล่นฟุตบอล11คนมาก่อนเพราะก่อนหน้านั้นฟุตซอลยังไม่เข้ามาเต็มร้อย
0: ครับ
1: เล่น11คนมาก่อนครับแต่ว่าด้วยความที่พอฟุตซอลเข้ามาแล้วเรารู้สึกว่าฟุตซอลมันเราไปได้ดีกว่าก
0: ็
1: เลยเลือกเล่นฟุตบอลแต่ว่าเล่นได้นะทุกวันนี้ก็ยังไปเตะเล่นเตะแข่งเดินทรงเดินสายก็เตะ11คนได
0: ้ครับผมก็ตามเชียร์พี่ก้องได้นครปฐมคริสเตียนใช่ไหม
1: ใช่ครับช่วงนี้ผลงานอาจจะดูลำบากนิดนึงนะครับแต่ว่าสนุกครับบอกเลย
0: ครับผมเคยมีโอกาสไปนั่งดูฟุตซอลพี่กอง
1: ใช่เหรอดูที่ไหนมา
0: ผมไปดูที่ท่าข้ามรอบหนึ่ง
1: ดูที่นู่นเลยเหรอสนามชัยเลย
0: เนี่ยไปกับสแตมเนี่ยแหละสแตมบ้านเขาอยู่แถวท่าข้าม
1: เอ้าเหรอ
0: เขาอยู่แถวสมุทรสงคราม
1: อ๋อสแตมเขาเด็กแม่กอง
0: ใช่ใช่
1: เขาบอกแม่กองอยู่เขาเรียนสตาร์สมุทรเขาเป็นรุ่นน้องเพื่อนในทีมพี
0: ่อ๋
1: อเล่นสตาร์สมุทรนักบอลเก่ง
0: เนี่ยพาผมไปดูต้องบอกว่าผมตกใจมากพี่ทานเข้าสนามเนี่ย
1: โอ้เป็นไง
0: โอ้โหลึกมากเลยที
1: ่
0: ท่าข้ามแต่สนุกฟุตซอลแล้วก็เคยไปดูที่ปสว
1: ปสวมานี่
0: ใช่
1: อันนั้นสนามติดแอร
0: ์ใช่
1: สบายมาก
0: เลยว่าชอบตรงนี้แหละ
1: ใช่
0: ติดแอร์เพราะไปดูบอลสนามใหญ่นี่ไม่มีนะพี
1: ่ใช่มันไม่มีแอร์ไง แต่ถ้าไปดูฟุตซอลเนี่ยบางทีแบบโอ้ซื้อขนมไปกินเพลินนะครับคุณผู้ชมถ้าไปดูกันเยอะนะบางสนามติดแอร์นี่นั่งสบายมากเก้าอี้ดี แอร์เย็นนะคร
0: ับ
1: ดูไประวังหลับด้วยนะครับ
0: ถูกต้องแล้วแต่ว่าพอไปดูในฟุตซอลที่มันเป็นที่ปิดเนี่ยพี่เวลาเสียงเชียร์เนี่ยโอ้โหดังก้อง
1: มันจะอื้ออึงหน่อย
0: ถูกต้องครับผมก็เดี๋ยวตอนนี้เปิดฤดูกาลแล้วด้วย
1: ใช
0: ่ก็ตามเชียร์กันได
1: ้วันไหนท่านผู้ชมหรือว่าน้องเจมส์อยากจะไปทักมาบอกได้นะ
0: ครับผม
1: เซอร์วิสดีซะด้วยนะครับทีม
0: ครับ
1: ครับ
0: ก็ช่วงท้ายเดี๋ยวผมไปดู SM เพิ่มเติมว่าตอนนี้เนี่ยพี่โอ๊ตกับพี่โอ๊กมารอแล้วพี
1: ่รอจานบายรอแล้วนะครับ
0: ไปก็อย่าลืมบอลโลกคู่ต่อไปฝรั่งเศสกับอิรักลงสนามแล้วด้วยตอนนี้นักเตะเนี่ยกำลังร้องเพลงชาติอยู
1: ่
0: ก็เดี๋ยวบรรยายโดยพี่โอ๊กกับพี่โอ๊ตติดตามได้ทาง FM 99ทางแอปพลิเคชัน Mcord Connect Facebook แล้วก็ YouTube ครับส่วนวันนี้เดี๋ยวผมกับพี่ก้องต้องไปแล้วเดี๋ยวให้ทีมงานทีมภาคมาเตรียมตัว
1: ครับผม
0: ก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกทิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio Mcord Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcord.net บอลโลกสตอรี่
3: ทีมที่มีโอกาสผ่านเข้ารอบ2ในกลุ่ม G ของศึก World Cup คนนี้มากที่สุดคือเบลเยียมและอียิปต์เนื่องจากความพร้อมของขุมกำลังและชื่อชั้นของนักเตะที่ค้าแข่งในลีกระดับท็อปเหนือกว่าเพื่อนร่วมกลุ่มอย่างอิหร่านและนิวซีแลนด์อย่างไรก็ตามด้วยรูปแบบทัวร์นาเมนต์แบบใหม่ที่มี48ทีมจะคัดเอาอันดับ1และ2รวมถึงอันดับ3ที่ดีที่สุดอีก8ทีมเข้ารอบทำให้โอกาสยังคงเปิดกว้างสำหรับทุกทีมจนถึงนัดสุดท้ายสำหรับเบลเยียมถูกยกให้เป็นแต่ง1ของกลุ่มที่จะผ่านเข้ารอบ2ในฐานะแชมป์กลุ่มอย่างไม่ยากเย็นแม้ทัพแดงแห่งยุโรปจะอยู่ในช่วงผลัดไปสู่สายเลือดใหม่แต่ขุมกำลังหลักส่วนใหญ่ยังคงเป็นแกนหลักที่เล่นในลีกของยุโรปส่วนอียิปต์ยอดทีมจากแอฟริกาเป็นหนึ่งแต่งอันดับ2ที่มีโอกาสตามเบลเยียมเข้ารอบต่อไปมากที่สุดเพราะจุดแข็งที่สำคัญสำหรับทัพมัมมี่คือระบบทีมเวิร์กที่แข็งแกร่งและเกมสวนกลับที่เร็วและอันตรายโดยมีแนวรุกระดับโลกคอยเป็นตัวทีเด็ดในการทำลายแนวรับคู่แข่งอย่างโมฮัมเหม็ดซาลาห์โอกาสในการผ่านเข้ารอบ2ของอิหร่านคือการเปิดเกมบดแย่งแต้มกับอียิปต์โดยตรงและต้องชนะนิวซีแลนด์ให้ได้เพื่อลุ้นจบอันดับ2ของกลุ่มหรือคว้าโควต้าอันดับ3ที่ดีที่สุดเพื่อทะลุเข้ารอบ32ทีมสุดท้ายส่วนนิวซีแลนด์ถูกมองว่าเป็นทีมรองบ่อนที่มีโอกาสเข้ารอบ2น้อยที่สุดเพราะพวกเขาขาดแคลนผู้เล่นที่ค้าแข่งในสโมสรระดับท็อปของโลกและประสบการณ์ในเวที World Cup เป็นรองคู่แข่งชัดเจน
4: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน Mcord Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
2: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
4: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกทิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
4: สนับสนุนโดยท้องเสียปวดท้อง
5: แน่นท้อง
4: มองหาย
6: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
7: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
8: าแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
9: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูป

0: อร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
1: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
2: โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
3: ยังไงอ่ะ
2: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อๆหอมกระเทียมเต็มๆโขลกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนโมหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
0: วายวายว้าวว่ามีว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
5: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร02 201 4364

0: าไทยเชฟ
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: สนับสนุนโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
5: เฮโมวิทโกกงสีทอง
6: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
1: าแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
7: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าววาว
8: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
9: ก่อนหน้านี้ก็สถิติร่วมกับโคเซ่นะครับ16ประตูนี่ก็18แล้วนะคร
10: ับ ใช่เอ้าอิรักสู้สู้ลุยมาลูกนี้ปูสิมบอกไม่ฟาวครับฝรั่งเศสจะโต้แล้วครับมาแต่ว่าตะปบลูกนี้ไม่อยู่ครับเดมเบเล่
9: ก็ต้องดูเกมรุกวันนี้นะครับของฝรั่งเศสครับบาโกล่าลงมาเป็นตัวจริงนะก็เล่นอยู่ทางซ้ายนะครับเดมเบเล่นี่ก็อยู่ทางขวาแล้วก็เอ็มบัปเป้นี่ก็หน้าเป้าคู่นี้ไม่เคยเจอกันในเกมนานาชาติเลยนะแต่เขามีข้อมูลว่าเขาแบบเป็นนอกสนามนี่เขามีสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนะ
10: อ๋อเหรอ
9: ใช่เหมือนกับว่าฝรั่งเศสก็อยากได้น้ำมันจากอิรักก็อยากจะได้เทคโนโลยีจากฝรั่งเศสอะไรเงี้ย
10: อ๋อครับ
9: เลยนอกสนามนี่ดีกันเหมือนอิหร่านอิหร่านกับอเมริกา
10: อิหร่านนี่ก็บอกว่ามาที่อะไรนะเตะที่ LA ไงใช่ไห
9: ม
10: ก็บอกได้รับการต้อนรับที่ดีนะ
9: เออ
10: มีเขียนจดหมายขอบคุณด้วย
9: ก็ถือเป็นทีมเต็งทีมหนึ่งนะครับสำหรับทีมชาติฝรั่งเศสนะคร
10: ับใช่
9: เต็งหนึ่งเลยก็ว่าได้นะเต็งต้นๆเลย
10: เพราะว่าในบอลโลกนี้ก็ชิงมา2ทีแล้วนะ
9: ใช่
10: 2018เป็นแชมป์นะครับ2022ก็แพ้เจนยิงจุดโทษนะครับชูสกูเด้ครับจ่ายเข้าในมาลูกนี้มาจับไม่อยู่ครับเดมเบเล่เอาไปติดกรรมการครับลูกนี้

0: ิดานิกบาวโอ้เจอบี้แล้วครับอิรักต้องถอยกลับมาตั้งกันใหม่ครับที่ผู้รักษาประตูครับบาซิลอาเมดบาซิลเปิดยาวขึ้นหน้ามาเลยครับโมงเช็ดมาลูกนี้แต่ว่าก็สอนทันครับลูกาดีนแต่ทิ้งออกข้างไปก่อน
1: อิรักนี่ยังไม่เคยมีแต้มในบอลโลกนะครับ เล่นบอลโลกมา4นัดนะครับไม่มีแต้มแพ้รวดนะครับแล้วยิงได้2ประตูนะประตูที่ยิงได้นัดที่แล้วนี่ประตูที่2เลยนะ
0: ก่อนนัดที่แล้วแพ้นอร์เวย์มานะครับ
1: ครับ
0: 1ประตูต่อ4
1: แล้วไอ้คนยิงประตูก็เป็นทำเข้าประตูตัวเองด้วยนะทั้งยิงประตูตัวเองแล้วก็ยิงประตูคู่แข่งเลย
0: ก็ไอ้เมรุเซนนะ
1: เมรุเซนใช่
0: ทิ้งยาวมาครับก็ถือว่าจี๊ดจ๊าดใช้ได้อยู่นะครับไอ้เมรุเซนชูสกูเน่ครับกระดกทิ้งขึ้นหน้าไปมงสวนกลับมาอีกทีนึงติดอยู่ที่ลาบิโอลูกาดีนครับเอาลงแล้วก็จ่ายขึ้นหน้ามาเอาแล้วครับเอ็มบัปเป้ครับเอ็มบัปเป้โยกเข้าในหลบมาแล้วแล้วก็เจอขัดขาครับโอ้ยเหลืองเลยมานาทีที่6เท่านั้นเองครับรับใบเหลืองไปแล้วครับใบแรกของเกมนี้ครับเอาอัมมารี
1: โอ้โหเอ็มบัปเป้ติดเครื่องแล้วก็กระชากตัดเข้าในนะครับเอาไม่อยู่ครับเอาอัมมารีเอาอัมมารีนะครับลูกนี้นี่ต่อหน้าต่อตาผู้ตัดสินเลยนะครับผู้ตัดสินเป็นดรูฟิชเชอร์จากแคนาดานะครับเอ็มบัปเป้นี่เห็นเมสซี่เล่นอย่างนี้ยิ่งมุ่งมั่นเข้าไปใหญ่นะขึ้นมาแล้วครับพวกกองหลังครับซาลีบาอุปาเมกาโน่ครับใบเหลืองแรกของเกมนะครับคอนเฟิร์มครับ
0: วางลึกมาเสาไกลครับมงตั้งมาลูกนี้ติดแต่ว่าไปแยกมาได้แล้วอุปาเมกาโน่ร่วงลงไปผู้ตัดสินบอกว่าไม่ฟาวครับเดี๋ยว VAR เช็คอยู่แล้วนะครับจังหวะแบบนี้เคลียร์ทิ้งมาก่อนครับยังไม่พ้นครับบอลอยู่ที่โอลิเซ่โอลิเซ่ดึงจังหวะรอข้างหน้านี่เตรียมพุ่งแล้วครับแล้วก็เอ็มบัปเป้ตวัดมาลูกนี้น้ำหนักขาดไปหน่อยแต่ว่าผู้ตัดสินบอกว่าเตะทิ้งจังหวะนี้แล้วก็เป็นลูกเตะมุมนะครับจุดโทษเมื่อกี้ก็เคลียร์นะครับผู้ตัดสินไม่ได้ว่าอะไร
1: ก็เช็คเรียบร้อยนะครับชี้ไปที่เตะมุมเท่านั้นนะครับเกมช่วงแรกนี่ถือว่าอิรักนี่เอาเหมือนกันนะมีจังหวะตอบโต้เหมือนกันนะครับแต่ว่าลูกนี้ฝรั่งเศสได้เตะมุมครับ
0: เอาม
1: ีเช็คอยู่ฮะแล้วก็เสร็จเรียบร้อยครับ
0: น่าจะผ่านเรียบร้อยครับเดมเบเล่ครับเล่นสั้นมาบอลอยู่ที่โอลิเซ่โอลิเซ่คืนกลับไปครับเดมเบเล่ล็อกมาลูกนี้เอ้าไม่ผ่านครับติดซิดานิกบาวชนกันอีกทีนึงบอลออกครับก็ยังเป็นลูกทุ่มนะครับของฝรั่งเศสทุ่มกลับไปตั้งกันใหม่ครับที่ไมเคิลโอลิเซ่โอลิเซ่เลี้ยงตัดในมาครับแล้วก็ออกซ้ายมาอีกทีนึงลูก้าดีนวางเข้ามาลูกนี้ชกทิ้งออกมาได้ครับบราซิลแล้วก็ยิงสวนไปเลยครับเอ็มบัปเป้อีกทีนึงครับซัดลูกนี้ปลิ้นออกหลังไปครับ
1: โอ้จังหวะเดียวจังหวะนี้นี่ได้จบไป3ทีนะครับฝรั่งเศสเริ่มต้องออกแรงเซฟแล้วนะครับอาเมดบราซิลโกของอิรักนะครับแล้วก็จังหวะสุดท้ายนี่เป็นเอ็มบัปเป้ครับถ้ายิงมันไม่ค่อยถนัดนะครับออกไปเยอะครับไม่ได้ลุ้นอะไรนี่ครับมาทุกเกม
0: จากนี่ฟันดิโน่มีกาลอมเบอร
1: ์จ้ะไอ้สองคนก็น่าคุ้นๆนะแต่นึกชื่อไม่ออก
0: เพราะไอ้ป้ายชื่อมันจะไปอยู่ข้างหลังไงไอ้ป้ายชื่อข้างหน้านี่มันเป็นของไอ้คนที่อยู่ด้านหน้านะครับโอลิเซ่เจอลุมแย่งไปครับอิรักตัดบอลไม่ได้ครับบอลอยู่ที่ซิดานิกบาวให้เข้าในมาครับอิสมาเอลคืนกลับไปครับซิดานิกบาวยังอยู่ในแดนตัวเองครับฝากซ้ายมาครับดอสกี้ทิ้งไปข้างหน้าลูกนี้ก็ลึกเกินไปครับเข้ามือไม้เมยองแล้วก็ฝรั่งเศสเล่นเร็วมาเลยครับคืนทางซ้ายครับลูกาดีนรอตัวพุ่งอยู่ครับหยอดมาลูกนี้เจอดึงครับผู้ตัดสินเฉย
1: ก็วันนี้
0: บาโคล่า
1: วันนี้อย่างที่บอกคือเมสซี่ทำลายสถิติไปแล้วสถิติตัวเองแล้วก็สถิติของไอ้โคเซ่นะแต่ว่าวันนี้ถ้าเอ็มบัปเป้สมมุติแฮตทริกนะก็ทำลายสถิติเดิมเหมือนกันนะ16ประตูตอนนี้เอ็มบัปเป้นี่14ประตูนะ
0: 14
1: เมสซี่ตั้งไว้18นะครับตอนนี้ถ้า4ลูกก็เท่ากันเลยนะซึ่งก็เป็นไปได้นะไม่ว่าเป็นไปไม่ได้นะ
0: เพราะในฟุตบอลโลกนี่เอ็มบัปเป้นี่โหเทพอะ
1: แต่คราวนี้เลือกแต่ละเกมถ้ามันขาดเลยนะ
0: อืม
1: บอลโลกครั้งนี้นะ
0: เพราะว่าก็

0: พอมันเพิ่มทีมมามันก็จะมีทีมที่มันก็นะอาจจะดูห่างๆหน่อย
1: ใช
0: ่คือก็เราก็คิดซะว่ามันเหมือนเป็นรอบคัดเลือกรอบสุดท้ายอีกรอบนึงแล้วกันเออ
1: มันดูอุ่นเครื่องไหม
0: เอออ
1: ุ่นเครื่องก่อนที่จะของแท้ในรอบ32ทีมนะ
0: ใช่
1: หวังว่าจะไม่มีทีมใหญ่ทีมไหนตกไปแล้วกันนะ
0: อืม
1: แต่ก็ดูก็ไม่น่ามีนะสเปนบราซิลก็รอดละ
0: โอ้ย 1-2 กันมาสวยครับเดมเบล่เปิดเลียดเข้ามาลูกนี้ยังติดอยู่ปั่นไว้ชูสกุนเด้คืนกลับมาครับแถว2ลาบิโอทางออกมาครับแบดลีบาโคล่าจ่ายมาลูกนี้เผื่อเยอะเหลือเกินครับมาซ้อนทันครับทาชินแต่ว่าก็ต้องรีบเตะทิ้งออกข้างไปครับ
1: คือเท่าที่ดูทีมที่เละเนี่ยนะครับนะส่วนใหญ่จะสู้อ
0: ่
1: ะประเภทหมูสู้เขียงอ่ะ
0: เออ
1: เออ
0: ใช่
1: แบบว่าจะโต้จะอะไรแบบเนี้ยจะเอาบ้างเนี่ยสุดท้ายโดนแต่ทีมนี้แบบอุดเลยนั่นแหละบางทีรอด
0: จะได้ถ้าถือถ้ารับลึกๆเลยแน่นๆอะไรเงี้ยบางทีมันจ่อไม่ได้แต่ถ้าประเภทแบบกะมาโต้ด้วยมาอะไรเงี้ยมีโอกาสโดนสูง
1: ซาอุเมื่อวานเนี่ย
0: เออ
1: โอ้จะโต้จะอะไรด้วยก็เรียบร้อย
0: เรียบร้อยใช่นะครับกับอีกอันกรณีนึงก็คือคุณชื่อตูนิเซียนะโดนทุกนัดโอ้โหนัดละ4นัดละ4ครับนัดแรกแพ้ 5-1 นัดที่2โดน 4-0
1: กลัวจะปลดโค้ชเลยโค้ชคุมนัดแรกกลัวจะโดนปลดเนี่ย
0: ก็ขินนี่นักเตะมันบอกว่าตูนิเซียนักเตะบอกว่าโค้ชคนที่พามานี่คนละคนนะไอซาบีลัมบูชี่เข้ามาทำเดือนเดียวฮะ
1: เ
0: ออเข้ามาทำเดือนเดียวแล้วก็แกก็ไปเอานักเตะอะไรที่ไหนมาก็ไม่รู
1: ้
0: แล้วก็พอสุดท้ายมาทำนัดแรกอ้าวโดนปลด
1: เละ
0: ก็โดนปลดเลยนักบอลก็บอกว่างงมากเลยคนที่แบบช่วยกันพาจากรอบคัดเลือกมาบางคนก็ไม่ติด
1: ไอเดอร์นาใช่ไหมเขามาคุมก็ดูยังไม่ค่อยดีนะสถิติในทีมอ่ะ
0: ใช่เพราะว่ามันโหเขาทีมอื่นเขาเก็บตัวกันมาครึ่งเดือนแล้วอ่ะไอนี่บอกว่าซาบิลามูชี่เพิ่งเข้ามาทำเดือนเดียวเองแล้วก็เนี่ยสปิริตมันก็เสียหมดอ่ะเพราะแกก็ไปเรียกตัวที่แบบเด็กใหม่มาอะไรอย่างงี
1: ้ครับซาบิลามูชี่นี่เป็นคนอะไรที่คุ้นๆก็เล่นในฝรั่งเศสนะ
0: ใช
1: ่รู้แกเกิดในตูนิเซียอะไรป่ะ
0: ไม่รู้
1: ม
0: ัน
1: เชื้อสายอะไรบ้าง
0: แต่ว่าก็เนี่ยสมาคมฟุตบอลก็เนี่ยมีส่วนเลยอยู่ดีก็ไปเปลี่ยนโค้ชไง
1: ใช
0: ่ส่วนฝรั่งเศสก็ขึงอยู่นะครับอิรักก็เหมือนประลองกำลังแป๊บนึงก็รู้แล้วแหละเฮ้ยโอ้โหไม่ไหวฮะ อย่าเพิ่งไปบุกเลยลงไปรับแน่นๆกันก่อนดีกว่าครับ
1: นัดแรกก็โดนไปเยอะนะครับโดนไป4ลูกมีพลาดเองด้วยนะครับ
0: เดมเบเล่ครับกระตุกไปกระตุกมาอยู่ฝากไม้มาเอ็มบาเป้คืนมาครับเดมเบเล่แล้วก็ยิงลูกนี้แฉลบเอาไปแยกกันเองดูดมาลูกนี้โอลิเซ่มาแต่ว่ายังมาช่วยขวางไว้ได้ครับโอ้แต่ออกไม่ได้ครับอิรักแต่ทิ้งขึ้นหน้ามาก่อน
1: โอ้โกจะรับอยู่แล้วครับเพื่อนมามงตัดหน้าครับเกือบไป
0: โอ้ฮาเชมครับไอ้หนุ่มผมยาวไม่ต้องแย่งเล่นครับวันนี้ได้เล่นทั้งวันแน่ครับกองหลังอิรักอะนอสกี้ครับดักได้โอ้โหจะไปควายจ่ายครับติดเอ็มบาเป้โยกหนีนิดนึงครับสุดเส้นล็อกไว้ก่อนครับแล้วก็จ่ายเข้าในมามีข้ามหลอกด้วยโอลิเซ่พยายามจะปั่นครับลูกนี้แต่ว่าติดครับมงทิ้งออกมาก็โอ้โหเหมือนเตะกำแพงครับฝรั่งเศสได้บุกมาใหม่
1: แต่ฝรั่งเศสเกมแรกครึ่งแรกก็ยิงไม่ได้นะมาแก้เกมครึ่งหลังเลยครับเดชองนี่ลบคำสบประมาทไปเยอะเลยนะ
0: ใช่คือในบอลโลกครั้งนี้ก็เกมลุกดูดันขึ้นเอ็มบาเป้แล้วครับนับหนึ่งแล้วครับเอ็มบาเป้โอ้ยิงด้วยซ้ายครับจากนอกกรอบเขตโทษครับ
1: โอ้แต่คนที่ดีใจพิเศษคือน้องฟางนะอยู่ในห้องนะดีใจอยู่คนเดียว
0: เหรออ ๋
1: อเชียร์ฝรั่งเศสอ่ะ
0: อ๋อ
1: โอ้แต่เกมนี้เต็มจะลุกนี้เต็มข้อยังไงบาเป้โอ้โหไปเปิดช่องนิดเดียวไม่ได้เลยนะครับนี่ครับประตูที่15ครับส่งให้คุณพ่อที่ยืนดูบนอัศจรรย์นะครับประตูที่15ในบอลโลกครับของคิลิแอนเอ็มบัปเป้ครับแล้วก็ประตูที่3นะครับในบอลโลกครั้งนี้โอ้โหเป็นจังหวะที่อิรักจะตัดได้อยู่แล้วพลาดนะครับโอลิเซ่คืนมาครับโอ้โหยิงด้วยซ้ายครับลูกพุ่งเข้าหน้าต่างแบบบราซิลนี่หมดสิทธิ์รับครับ
0: ใช่ครับเพราะว่าบราซิลไม่ได้ลงนะฮะออกคนละบราซิลฮะ
1: ไม่ใช่ครับ
0: โอ้นี่ปัดโดนปลายมือนะครับแล้วก็ปริ้นเข้าไปครับอาเมดบราซิล
1: โอลิเซ่ก็ได้แอสซิสต์ไปอีก1ลูกนะครับโอ้โหเหมือนโดนเพื่อนบังเหมือนกันนะ
0: เฮ ฮ้ยเบซิล

0: นี่มันแปลว่าอะไรไอ้ใบกะเพราเลยนี่หรือเปล่าใช่ไหม
1: ใช่ไหม
0: บราซิลเนี่ยเดี๋ยวต้องแปลแล้ว
1: ถ้าถามฟิสิกส์อะไรเงี้ย
0: อ๋อทำไมฟิสิกส์พอได้อะ
1: ไม่ได้เหมือนก
0: ัน
1: อ๋อมาอีกแล้ว
0: โอ้โหเริ่มนับหนึ่งเร็วมากครับโอริเซ่จะดิ้นหนีเข้าในครับ
1: โอ้โหวันนี้คุณว่าจะจบเท่าไหร่ไอ้นวด
0: โอ้น่าจะเยอะอะ
1: นะ
0: ไ
1: อ้อีรักโดนแล้วอ่ะต้องบุกด้วย
0: แล้วใช่แล้วคือฝรั่งเศสนี่ตัวลุกแต่ละคนนี่แบบโอ้โหมันจัดจ้านทั้งนั้นเลยอ๋อใบโหระพา
1: ใบโหระพาคือใบมิ้น
0: ท์ไม่รู้ใบอะไรทั้งนั้นใบกะเพราก็ได้นะเขาบอกแปลว่าใบกะเพราก็ได้นี่ไง
1: นั่นที่เรากินกันนี่ก็คือ
0: นี่ไงบาซิเบซิลบาซิลเนี่ย
1: ผัดเบซิลอะไรอย่างเงี้ยเราสั่ง
0: โอ้โหเหนือชั้นเลยอ่ะ
1: แล้วนัดสุดท้ายนี่อิรักเจอเซเนกัลเลยนะเดี๋ยวต้องดูอีกคู่นึงนะครับนอร์เวย์กับเซเนกัลนี่จบยังไง
0: ใช
1: ่ถ้านอร์เวย์ชนะนี่ก็ลอยตัวนะฝรั่งเศสกับนอร์เวย์แล้วก็นัดสุดท้ายก็เซเนกัลอิรักก็มาตัดกัน
0: คือถ้าแต่ว่าถ้านอร์เวย์ชนะนี่อิรักก็ยังไม่ตกนะอิรักสมมติแพ้อันนี้ก็ต้องลุ้นคู่หลังด้วยอ่ะหมุนคู่นอร์เวย์ด้วย
1: ใช่ต้องให้นอร์เวย์ชนะนะ
0: ไม่งั้นก็อาจจะตกรอบอ่ะเหมือนกับไอ้หลายๆเคสอ่ะนะใช่ไหมที่แพ้2นัดแรกแล้วตกรอบเลย
1: เพราะว่าวัดเฮดูเฮดก็แพ้อยู่ดี
0: ใช่หมุนโด่งมาลูกนี้ก็ออกข้างไปครับโอ้ยอิรักก็ยังไม่ได้บุกอะไรเลยเท่าไหร่แล้วครับ
1: โอ้โห
0: ไอเมนูเซนนี่ยังไม่ได้บอลเลย
1: 11ประตูจากการเล่นในทีมชาติฝรั่งเศส12นัดหลังสุดครับเอ็มบัปเป
0: ้แต่ว่าอิรักลุยขึ้นมาครับจังหวะนี้จ่ายเข้าในมาแต่ว่าลึกไปหน่อยครับมาถึงไมเมยองครับรับสบาย
1: ถือว่าจ่ายได้เสี่ยงเหมือนกันนะครับจะจ่ายให้ไอเมนฮุสเซนครับแต่ว่าเมนยองก็รอจ้องอยู่แล้วครับออกมารับได้ไม่ยาก
0: นี่ดูแล้วก็น่าจะงานเบาครับไมเมยองเนี่ยเพราะว่าฝรั่งเศสก็ครองบอลโดยตลอดครับลาบิโอให้มาครับมาดูโกเน่เห็นบัปเป้นี่ก็ลงมาเล่นกับเพื่อนๆตลอดนะครับเนี่ยลงมาเชื่อมบอลครับ
1: รู้สึกแบบเล่นทีมชาตินี้กระปรี้กระเปร่านะความสุขนะแฮปปี้
0: ใช่แล้วผลงานโดยเฉพาะในบอลโลกจับต้องได
1: ้
0: แต่ยูโรนี่ก็เงียบเหมือนกันโอริเซ่ตัดนายมาครับโอริเซ่จ่ายต่อมาอีกทีนึงแล้วก็ให้มาชูสกูเด้ยังดักไว้ได้ครับมาวิ่งก็ระวังผมกันพันกันด้วยนะครับผมยาวเยอะเหลือเกินครับไอ้ฝั่งขวาฝรั่งเศสเนี่ยชูสกูเด้กับทางโอริเซ่เลยครับ
1: และไอ้มีไอ้อักกรามอาชิมเนี่ยก็ผมยาวนะของอิรักอ่ะไปประกบขึ้นมงกันเนี่ยเผื่อผมพันกันนะ
0: พลิกหนีมาลูกนี้ดอสกี้ครับเจอดักไว้ครับลาบิโอได้ฟาวครับอิรักลาบิโอนี่ตอนนี้ตัดมาสั้นหน่อยครับคุณแม่สั่งนะ
1: แม่มาไ
0: หมน่าจะมาเลยมั้งไม่งั้นแกเล่นไม่ออก
1: เป็นนักบอลที่แม่ดังกว่าตัวเองเลยคุณแม่แกมีชื่อเสียงเรื่องความจุนจ้านนิดนึงครับจะวุ่นวายกับการชีวิตลูกเยอะนะ
0: ใช่
1: จะหือจะเหมือนกันนะอิรักจะบุกขึ้นมาเมื่อกี้ก็ต้องตัดไว้ก่อนนะครับฝรั่งเศสงั้นอาจจะไปยาว
0: รอพยายามโต้อยู่งานนะครับอิรักก็40ปีนะครับไม่ได้มาบอลโลกนะมาครั้งเดียวก่อนนั้นนี่ก็ปี1986นะ
1: ครับ86ตอนนั้นก็ที่เม็กซิโกนะ
0: ใช่
1: แต่คราวนี้นี่เต้ไม่ได้ดูไม่แน่ใจไม่แน่แต่ที่เม็กซิโกนะ
0: อันนี้เหรออ
1: ิรักไม่มีนะ
0: น่าจะไม่มีไม่น่ามีนะทิ้งยาวมาลูกนี้ดูติดอีกแล้วครับโอ้โหแล้วก็ล็อกมาสวยครับบาโคล่าล็อกไปทีนึงโดนสอนอยู่2ครับบาโคล่ายอดกลับมาได้ครับเอ็มบัปเป้เอ้าปล่อยล็อกครับแม่ไม่ยิงมงสกัดออกมายังไม่พ้นอันตรายครับกุนเด้หนุนไปทีนึงยังติดอยู่ครับยังแย่งกันอยู่แล้วก็สุดท้ายเป็นฝรั่งเศสครับชิงกลับไปต่างกันใหม่ครับอุปาเมกาโน่ปล่อยให้กับอเดียงลาบิโอเล่นครับเดมเบเล่ฝากมาครับชูสกุนเด้ย้อนกลับไปที่เดมเบเล่แล้วก็ทิ้งมาให้กับชูสกุนเด้มาแต่ว่าลูกนี้แรงไม่หน่อยครับออกหลังไปเลย
1: กุนเด้นี่แกเป็นแบ็คหรือแกเป็นปีกกันเนี่ยยังไม่เห็นแกลงเลย
0: ไม่ต้องลงแล้วดูทรงโอ้โหคงกองเชียร์ก็ไม่กลัวฝนไม่กลัวอะไรเลยนะ
1: มากันเต
0: ็
1: ม
0: ไปหมดเลยแน่นมากอันนี้แบบไม่ดูแล้วไม่ค่อยมีที่ว่างแล้ววันเนี้ย
1: ใช่คือเป็น

0: โลกนี้คนดูเฉลี่ยเยอะมากนะ
1: ใช่เพราะสนามมันใหญ่มากไง
0: แต่ละที่นี่โอ้โหหกเจ็ดหมื่นนั้นน่ะ
1: แต่ว่ามันก็โดนวิจารณ์เรื่องแบบบางทีมองขึ้นไปบนจันแล้วจะมีเก้าอี้ว่างๆเยอะบางคู่ก็ไม่แน่นนะแต่ว่าคือสนามมันใหญ่จัดอะ
0: ใช่มาสนามมันเหยียบแปดหมื่น
1: อ
0: ะใหญ่จริง
1: นะโอลิเซ่จัดแทงครับลูกนี้โดนดักไว้ครับอิรักก็พยายามจะคอไปคอมาแล้วก็สุดท้ายก็เสียบอลกันเองครับชักหงุดหงิดกันเองแล้วครับตอนนี้ซาอิดอิสมาอิลครับ
0: มีฝรั่งก็ทำข้อมูลของดาวยิงตลอดการของฟุตบอลโลกมานะเมสซี่18โคเซ่16โรนัลโด15นะ
1: ใช่
0: เอ็มบัปเป้ก็15นะครับ
1: โรนัลโดก็เป็นสถิติเก่าไงโอ้กระชากไปดื้อเลยครับบาโคล่าบาโคล่าสุดเส้นแล้วครับจะคัดลูกนี้ออกไปหรือยังครับยังนะครับก็ไปติดอิรักแล้วก็ออกข้างครับก็ลุยต่อครับฝรั่งเศสลาบิโอครับโอ้อิรักโง่หัวไม่ขึ้นจริงครับลูกาดินบอมเข้ามาครับบราซิลชกทิ้งออกมาได้มาติดอยู่ที่มานูโกเน่ชูสกุนเด้ครับจ่ายต่อมาทางขวาครับเดเมเล่จะกระชากลูกนี้ไม่ผ่านครับติดดอสกี้ดอสกี้โอ้โหไฟบังคับครับต้องลุยไปเองแล้วก็จ่ายไต่เส้นมาลูกนี้ก็ดักสบายครับอุปาเมกาโน
0: โอ้ลิเซ่แกโหดๆนะก็แปะผ่านเฉยเลยดอสกี้ยืนบังอยู่เลยนะครับเดมเบเล่นะเดมเบเล่นะผ่านไม่ได
1: ้มาอีกแล้วครับเดมเบเล่ก็วันนี้มาสตาร์ทไปทางขวานะครับให้โอลิเซ่ไปเล่นข้างในซ้ายก็เป็นบัลลี่บาโคล่าครับแต่ละคนครับจี๊ดๆทั้งนั้นลาบิโอ
0: สำรองยังมีหลายคนนะ
1: โยกมาครับบาโคล่าแล้วก็แม่จะจ่ายต่อเข้ามาข้างในครับบอลไม่ถึงโอลิเซ่แต่ว่าฝรั่งเศสก็ลุยต่อครับลาบิโอหนีเอาตัวรอดกลับหลังมาก่อนครับฝากมาที่ซาลิบากลับมาครับลาบิโอคืนไปที่ซาลิบาโอ้นี่ก็เดินขึ้นมาเล่นอยู่ในแดนอิรักหมดแล้วครับย่าน่าจะตายกันหลายตัวแล้วตอนนี้ฝากขวามาครับเดมเบเล่เดมเบเล่ตั้งป้อมแล้วครับเปิดลึกๆมาเสาสองมาจะขึ้นมงเจอดันนิดนึงครับธรรมทานเป้ปลิวเลย
0: โอ้เด้งแล้วอย่างกับติดสปริงตรงนี้เนี่ยไม่ได้อยู่แล้วนะครับบอลมันห่างเยอะฝรั่งเศสนี่ชนะขาดร้อยสุดในบอลโลกนี่คือผลต่าง4ประตูนะครับนะเคยชนะปารากวัย 7-3 นะครับบอลโลกปี1958ชนะไอแลนด์เหนือ 4-0 นั่นก็58นะครับแล้วก็มี98นี่เคยชนะซาอุ 4-0 เหมือนกัน
1: 58ก็ที่นี่ไงอะไรจุดฟองแตงไงยิง13ประตูอ่ะทัวร์นาเมนต์เดียวอ่ะ
0: ชนะปารากวัยนี่ 7-3 นะครับ
1: เ
0: ป็นรถเมย์นะครับ
1: เอา
0: ช่วงนี้พักไฮเดรชั่นเบรกนะครับก็ขอประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับ
1: เฮ้ยเราก็มีโฆษณาเหมือนก
0: ัน
1: เหรอ
0: แน่นอนบริษัทอสมทจำกัดมหาชนนะครับร่วมสร้างสีสันและความสนุกเฟ้นหาเอ็มคอร์ดซุปเปอร์แฟนนะครับในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหดยิ่งมันเปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดหรือทีมชาติที่ชื่นชอบนะครับลุ้นรับของรางวัลรวมมูลค่ากว่า 2,600,000 บาทร่วมภารกิจได้ที่เว็บไซต์เชียร์นะครับ cheer.mcot นะครับแล้วก็ .net ขั้นตอนก็คือลงทะเบียนแล้วก็เข้าสู่ระบบนะครับแล้วก็ซื้อบัตร M-Cot Superfan ครับเพื่อร่วมกิจกรรมบวชทีมฟุตบอลทีมชาติที่ชื่นชอบนะครับจากนั้นก็บัตร M-Cot Superfan เริ่มต้นง่ายๆที่ M-Cot Superfan นะครับราคา20บาทซึ่งจะได้รับ10ใบในการร่วมโหวตนะครับสุดคุ้มกับบัตร M-Cot Superfan Diamond ราคา500บาทนะครับจะได้รับถึง300ใบในการร่วมโหวตนะครับของรางวัลก็สำหรับภารกิจหลักนี่ก็มีอย่างรางวัลที่1ก็คือรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์นะครับฟาริซอน MPV EV Superwan นะครับราคานี่แพงมากนะคุณโรนะราคาเนี่ย 1,599,000 บาทนะครับก็คือล้าน6นะครับตีง่ายๆนะล้าน6นะครับจำนวน1รางวัลแล้วก็รางวัลที่2นี่เป็นจักรยานไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 นะครับจำนวน5รางวัลรางวัลที่3นี่มีตั๋วเครื่องบินของบางกอกแอร์เวย์นะครับภายในประเทศจำนวน24รางวัล นะครับนอกนั้นยังมี Go Gift Watcher อีก5รางวัลด้วยนะครับแล้วก็ยังมีภารกิจพิเศษสำหรับสมาชิก M-Cot Fan จะได้รับของรางวัลเพิ่มเติมพิเศษนะครับติดตามรายละเอียดเงื่อนไขการร่วมกิจกรรมแล้วก็ร่วมสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้แบบไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับ ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้

0: จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569นะครับกับแคมเปญของเรานะครับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันครับผม
1: ครับ
0: เปลี่ยนตัวซะแล้วเหรอ
1: เอ้าไอ้คนยิงประตูนัดที่แล้วฮะ
0: ไอเมนูเซนออกครับ
1: โอ้
0: อะไรลงมานี่เป็นกองหน้าเหมือนกันนะครับอาลีอัลฮามาดีครับกองหน้าของอิฟซวิตนะครับ
1: อ๋อแล้วจะเจ็บหรือเปล่า
0: ใช่เจ็บ
1: แต่กลุ่มไปที่บริเวณขาหนีบนะครับกองหน้าที่แล้วลงเล่นคู่กันนะ
0: คร
1: ับ เบอร์18กับเบอร์9นะครับแต่ว่าเกมนี้ก็อาจจะเลือกซื้อเกมรับหน่อยครับ
0: ครับ
1: ถอดเอาไว้ตัวหนึ่งสุดท้ายก็ต้องมาเปลี่ยนกันเองครับอาลีอัลฮามาดีครับ
0: พอเราบอกว่าอาจจะเจ็บนะครับก็ฟังผู้บรรยายนะว่าจะมีข้อมูลอะไรนะครับผ
1: ู
0: ้บรรยายก็บอกอาจจะเจ็บเหมือนกันครับ
1: อ้าวเฮ้ยมันก๊อปเราไว้ป่ะเนี่ย
0: แต่เองก็คำที่บริเวณคนกันนี่ป่ะนะ
1: ใช่
0: น่าจะเจ็บนะครับ
1: เบซิลครับสาดโด่งขึ้นมาติดหัวลาบิโอครับเอ็มบัปเป้พักได้แต่ว่าก็อิรักแย่งไปครับย้อนมาก่อนครับฮาเชมขอสั้นๆครับให้กับอิสมาเอลจะทิ้งยาวแล้วครับให้ริมเส้นวิ่งนะครับเอาแล้วครับทิ้งมาตรงนี้อุ้ยสวยครับอิรักไหนกรอบเขตโทษย้อนกลับมาครับเอามาดิลงมาใหม่ได้ลองยิงเลยครับลูกนี้แต่ว่าติดบล็อก
0: ไอ้ฮุเซนอยู่ตั้งนานมันยังไม่ได้ยิงเลยครับ
1: อ
0: ฮามาดี้ลงมาแป๊บเดียวได้ยิงแล้วนะครับแต่ว่าก็ติดบล็อกไป
1: ยังโดนขวางไว้ได้นะครับ
0: โอ้โหทางโซเชียลนี่ก็เข้ามาดูกันได้นะครับที่ YouTube Facebook นะครับ
1: วันนี้ไม่มี TikTok นะ
0: ไม่มีโอ้แต่ว่าทาง YouTube มีคอมเมนต์เพียบเลยนะครับเดี๋ยวเก็บให้นะ
1: ไม่เป็นไรเรามีเวลาอีกชั่วโมงนึงอ่ะหลังเกมอ่ะ
0: เออใช
1: ่เออถ้าฟ้ามันจะผ่าจะอะไรก็เอาให้อยู่ใน7โมงแล้วเปิดมาลูกนี้มาโมงทิ้งออกมาได้ครับ
0: แล้วถ้ามันไม่อยู
1: ่อ่ะก็ส่งต่อให้คู่หลังแล้วมั้งเพราะมันมี7โมงก็มีคู่ใหม่มาแล้วไงใช่มั้ย
0: เวลาเราก็มีแค่นี้นะ
1: ครับ
0: จริงๆเราก็อยากอยู่แหละ
1: อ
0: ยู่ไม่ได้นะ
1: ครับมันมีอีก2คู่ไงใช่ไหม
0: ใช่ใช่ใช่
1: เพราะอีกคู่อีกฝรั่งเศสตอนแรกอ่ะเขามีแนวคิดว่าจะไปเตะตอนตีสองเลยนะตีสองของที่นี่นะ
0: มันจะเป็นกี่โมงบ้านเราเนี่ย
1: บ่ายโมงเพราะว่ามันต้องรอหลังอีนี่ไง
0: หลังพายุเหรอ
1: ไม่ใช่แบบว่ามันมีคู่7โมงแล้วมีคู่10โมงอีกไงมันก็ต้องไปรอหลังไอ้คู่นั้นน่ะ
0: รอเจ็บหมดรอเสร็จหมดใช่ไหม
1: เออแล้วก็ไปเตะทีหลังนะแต่ว่าเขาก็สุดท้ายมันดูแล้วพายุเนี่ยฟ้าใสเจ้า
0: คือพยากรณ์อากาศนี่บอกว่าพายุมันผ่านไปลูกหนึ่งแล้วนะแล้วก็เขาเลยเปิดประตูที่สนามฟิลาเดลเฟียให้แฟนบอลเข้า
1: ครับ
0: สภาพสนามก็อยู่ในสภาพที่ดีเยี่ยมนะทุกอย่างนี่เป็นไปตามกำหนดที่สามารถเล่นได้นะครับ
1: ตามมาตรฐาน
0: ใช่ใช่ฝนก็ไม่ตกฟ้าก็ไม่ผ่านะ
1: ใช่ใช่เพราะว่าคือโปรโตคอลของฟีฟ่าคือถ้ามันมีฟ้าผ่าใช่ไหม8ไม้อ่ะใกล้ๆสนาม8ไม้เขาก็จะต้องยุติแล้วก็อพยพคนเข้าไปอยู่ข้างในนะ
0: ใช่
1: จะมานั่งลอยหน้าลอยตาอยู่บนเทือกจันนี่ไม่ได้นะ
0: เดี๋ยวฟ้าผ่าเอานะ
1: ฟ้าผ่าเอา
0: ครับ
1: แล้วก็เนี่ยสุดท้ายอ่ะแล้วแต่ละครั้งที่มันหยุดอ่ะก็ต้องครึ่งชั่วโมงนะกว่าจะมาเริ่มใหม่อ่ะแล้วถ้ามันหยุดสัก2ครั้งนี่ก็เกินชั่วโมงแล้ว
0: ใช่
1: ที
0: ่สำคัญคือถ้ามันหยุดคือหยุดเกมแล้วเนี่ยแล้วมันดีขึ้นเนี่ยก็กลับมาได้แต่ถ้ามันยังไม่ดีขึ้นก็ต้องหยุดต่อไปเรื่อยๆ
1: หยุดไปเรื่อยๆเพราะว่าหยุดแต่ละครั้งอ่ะมันก็ต้องกว่าจะกลับมาก็ต้องเอาคนเข้ามาในสนามนักเตะต้องลงมาวอร์
0: ม
1: มันมีแบบมันไม่ใช่ลงมาแล้วเตะเลยแบบเราไง
0: ครับ
1: เออ
0: โอ้โหเกมเมื่อกี้นี่เมสซี่ยิงจุดโทษไม่เข้าด้วย
1: ใช่ๆช่วงต้นเกมเลยยิงออกยิงด้วยซ้ายแต่ว่าออกไปแม่ก็แฮตทริก2นัดติดอะเทพเกิน
0: เอ้
1: าทิ้งมาลูกนี้อิรักชักสู้เหมือนกันนะครับเอ้ยตัวสำรองลงมาที่ใช้ได้นะ
0: เก็บบอลดีเหมือนกัน
1: เอออิสมาเอลครับออกขวามาขอสั้นๆอยู่ครับบอลอยู่ที่อิสมาเอลคืนไปครับบอลทางขวาฮุเซนอาลีเปิดลูกนี้ไปติดครับได้ลูกเตะมุมครับโอ้หลังจากไปหยุดเบรกมานี่อิรักชักดูดีครับ
0: ครับ
1: ว้าย
0: นี่ครับอากาศยังไงก็ต้องคูลิ่งเบรกนะครับอากาศร้อนอากาศหนาวสนามเปิดแอร์สนามฝนตกก็ต้องมีนะครับ

0: ใช่ไ
1: อเอเจนต์เบรกนะครับ
0: เออ
1: เ
0: พราะว่าโฆษณาซื้อไว้แล้วฮะ
1: ครับแต่ว่าก็ต้องเน้นนะครับลูกนี้อิรักได้จุดโทษในที่3เอ้ยไม่ใช่จุดโทษเตะมุมนะครับทางฝั่งขวาครับในที่30พอดีก็ต้องลุ้นจากลูกอะไรแบบนี้นะครับทีมมันรอง
0: โอ้แต่ว่าดูรูปร่างก็เสียเปรียบเยอะเลยนะครับอิรัก
1: ครับคุณมดแดงบอกว่าฝรั่งเศสขอชนะสวยๆสัก 4-0 ครับ
0: โอ้โห3ยังไม่พออีกอ่ะแล้วก็คือถ้าอิรักวันนี้โดนเร็วอ่ะเดี๋ยวก็ต้องสู้แล้วแหละ
1: ครับ
0: ก็มีโอกาสไหลนะเพราะว่าฝรั่งเศสข้างบนนี่โอ้โหจี๊ดจี๊ดทั้งนั้นครับ
1: ครับ
0: เปิดสายมาลูกนี้แล้วก็ยังไปเกี่ยวมาได้ครับแต่ว่าก็ทำอะไรต่อไม่ได้แล้วก็บังให้ออกข้างไปครับมานูโกเน่
1: โอ้โหเปิดแรงครับข้ามไปหมดเลยครับโกเน่ก็บังออกข้างไปอยู่ถ้าจะเล่นลูกโด่งก็ยากเหมือนกันนะเพราะฝรั่งเศสนี่โอ้โหกองหลังก็อย่างใหญ่ล้วนๆเลยนะครับตัวเบอร์เริ่มเลย
0: แต่ว่าอิรักช้าไปหน่อยครับลูกนี้กาเซมฝรั่งเศสเซตเกมขึ้นมาใหม่โอ้คนเป็นโค้ชฝรั่งเศสนี่ก็ปวดหัวครับนักเตะมันมีให้เลือกใช้เยอะจริง
1: ซีดานเลยไม่ไปทีเอ้ยไม่ใช่เดชองเลยไป
0: ทีแต่ว่าจบทัวร์นาเมนต์นี้สุดท้ายแล้วทิ้งมาลูกนี้อ้าวหลุดมาทางซ้ายครับแบลลี่บาโคล่าโอ้แต่ว่าข้างในเพื่อนไปไหนหมดครับเอ็มบัปเป้มาแล้วครับให้มาเอ็มบัปเป้เจอบังอยู่2ครับย้อนกลับมาเดมเบเล่ตั้งป้อมไม่ยิงครับดึงไว้ก่อนแล้วก็ออกซ้ายไปครับแบลลี่บาโคล่าคืนกลับไปครับเดมเบเล่นอกกรอบเขตโทษบอกให้ลูก้าดินขยับหน่อยครับแม่เดินทอดน่องเหลือเกินออกเป็นลาบิโอคืนกลับมาครับเอ็มบัปเป้เอ็มบัปเป้แต่งมาแล้วก็จะบวกครับมาแต่ว่าต้องยั้งครับผู้เล่นดีลักแย่ท้ามาขวางไว้ก่อนลาบิโอครับดึงไว้ต่อมาครับลูก้าดินสุดเส้นแล้วเปิดเรียดมาลูกนี้ติดอยู่ที่ทาชินโอ้แต่ว่าอิรักเจอฝรั่งเศสบี้เร็วครับต้องเตะทิ้งขึ้นหน้ามาก็ดักไว้สบายครับซาลิบา
1: ก็เดี๋ยวไปดูฟอร์มลูก้าดีนกันได้นะครับจะมาเมืองไทยนะครับแอสเซวิลล่านะครับ
0: วิลล่าก็จะมาเตะกับบีจีนะ
1: เตะที่กับบีจีที่ธัญบุรีนะ
0: ครับ
1: แกขึ้นรูปธัญบุรีเนี่ยโอ้โหรูปตึกเต็มเลยนะ
0: เหร
1: อคือเพราะเขาโปรโมทใน IG ของสโมสรเนี่ย
0: อ๋อ
1: เขียนว่าธัญบุรีแต่รูปอะสีลมชัดเลย
0: ละ
1: ตึกเต็มเลยสีลมสยามเลยแถวนั้น
0: อ
1: ะ
0: แถวนั้นก็มีโรงแรมอยู่งั้นนะ
1: ดูเจริญมากเลยคนไทยบอกธัญบุรีตรงไหนครับ
0: ก็สนามบีจีสเตเดียมเปล่า
1: ไม่ใช่คือรูปอะเกิงมันเตะบีจีสเตเดียมแต่ว่ารูปที
0: ่อ๋อรูปไปเอารูปแถวสีลมมาร
1: ูปแถวสีลมมา
0: อันนี้คือ IG ของแอสตันวิลล่านะ
1: ใช่ใ
0: อ้าวตั้งป้อมแล้วครับลูก้าดินเปิดมาลูกนี้มงสกัดไว้ดอสกี้มามงคืนกลับไปกับผู้รักษาประตูครับอาเมดบาซิล
1: มีถามพี่โอ๊ตเข้ามานะครับพี่ฟุกเนี่ยย้ายจากทูไปโมโนได้ค่าเซ็น 1M ครับพี่สนใจไปภาคที่โมโนกันนะ
0: ฮะจริงเหรอ
1: ไม่รู้ครับโอ้ขนาดนั้นเลยฮะ
0: สุดมาก
1: ยอดฝรั่งเศสดูไหลลื่นมากครับ
0: ดีกว่ายูโรอ่ะยูโรครั้งล่าสุดนี่แบบโอ้โหอย่างฟืดอ่ะ
1: นะเล่นบอลโลก
0: แบบไอ้ทัวร์นาเมนต์ยูโรเนี่ยเป็นทัวร์นาเมนต์ที่แบบว่าน่าจะไปแล้วทีอ่ะเดชองอ่ะจริงคือเล่นแบบแล้วตัวลุกอย่างนี้นะแบบเล่นไม่เป็นแบบนี้อ้าวแต่ว่าแทงมาดูดิมาแต่ว่าลูกนี้เกี่ยวไปแล้วก็แรงไปหน่อยครับแบลลี่บาโคล่า
1: คือหลายคนก็ตั้งคำถามมาแหละเดชองอ่ะนะที่มาทีมเขาแชมป์โลกมาแล้วนะ
0: ใช่
1: แต่ว่าก็ยังโดนตั้งคำถามอยู่แต่นัดที่แล้วก็ถือว่าลดเสียงวิจารณ์ไปได้เยอะนะครับ
0: อืม
1: เพราะว่าแก้เกมลงมานี่ทีมดีเลยขึ้นหลัง
0: เนี่ยแล้วก็แต่มันก็อาจจะเป็นไปได้ว่ามันก็คุณภาพของในฟุตบอลโลกอ่ะมันก็จะเจอทีมจากทวีปอื่นๆด้วย
1: ใ
0: ช่ไหมมันก็เรื่องของสปีดความเร็วสรีระร่างกายฝรั่งเศสอาจจะไม่ได้เปรียบตรงนั้นด้วยนะ
1: มันเลยดูดีนะ
0: เออมันก็เลยเนี่ยดูแบบไหลลื่นอะไรเงี้ย
1: แต่ที่ยูโรมันแบบใกล้ๆกันหมดนะ
0: ใช่
1: โอ
0: ้
1: โหไวจริง
0: เดมเบเล่หนีไปได้แต่ว่าก็สุดท้ายบอลออกข้างไปแล้วครับแหมมะเร็งผู้ช่วยผู้สิทธิ์หน่อย
1: มีเลสมาเล่นทีมชาตินี่เล่นริมเส้นนะเฟเชนี่เป็นตัวเป้านะครับเดมเบเล่
0: แล้วก็โอลิเซ่ที่ปกติเล่นกับสโมสรนี่เล่นเป็นปีกขวานะครับเข้าไปเล่นข้างใน
1: ใช่ก็นัดที่แล้วพอปรับเล่นข้างใน

0: ดีเลยครับ
1: อืม
0: โอ้ลูกแรกที่แทงให้เอ็มบัปเป้สุดยอดเลย
1: นี่เมื่อกี้ก็เป็นคนจ่ายนะ
0: ใช่ใช่
1: จ่ายกับเอ็มบัปเป้ก็ได้ไปอีกหนึ่งแอสซิสต์ครับมาเยสโดนดีเข้ามาครับโอ้ขึ้นลำบากครับเพราะฝรั่งเศสก็ขยันวิ่งไล่วิ่งลุมนะครับ
0: ติดตลอดเนี่ยพวกกองหน้ากองกลางนี้ไม่ได้พลิกเลยครับของอิรักแต่มีบอกว่าแฟนเฉพาะกิจต้องการกี่เม็ดครับ
1: โหไม่ทราบราคาเลยฮะ
0: ต้องบอกเรามานะเราไม่รู้เหมือนกันนะครับ
1: ใช่ใช่ขึ้นทางขวาครับชูสกุลเด้แต่ว่าข้างหน้าไม่มีปีครับก็ถอยกลับมาก่อนกวางเมกาโน่เล่นกับเดมเบเล่ครับจ่ายมา
0: ไอเอาฮามาดี้นี่ย้ายไปอยู่โบตันแล้วอ่ะ
1: ก็มีนักเตะบางคนก็ย้ายทีมช่วงมันปิดฤดูกาลไงบางคนก็ไม่มีสังกัดนะอย่างเมื่อวานอะไรนะไอ้โกใช่ไหมวอซินยาอะไรก็ไม่มีสังกัดแล้วนะ
0: วอซินยาวอซินยา
1: วอซินยา
0: ดังเลยตอนนี
1: ้โอ้แล้วไอ้คนตามไอจีนี่เยอะกว่าแบบเยอะกว่านอยเออร์เยอะกว่าจามามูเซล่าอะไรพวกนี้ด้วยนะ
0: 15ล้านแล้วมั้ง
1: 15 16ล้านแล้วอ่ะ
0: จากไม่กี่หมื่นอ่ะ
1: จากเป็นหลักหมื่นอ่ะเออ
0: สุดยอดอ่ะมีผลจริงนะคร
1: ับ ใช่แล้วเมื่อวานแม่มาดูด้วยไงโอ้โหรั่วเชีย
0: ครับ
1: รั่วโชว์แม่เลยอ่ะ
0: เอ้
1: าฝน
0: เอ้า
1: คนดูบนอัฐจันทร์ตอนนี้ใส่เสื้อกันฝนแล้วฮะ
0: คือฝนตกได้นะแต่ว่าอย่าฟ้าผ่านะ
1: เออ
0: แต่ยังไม่มีสัญญาณอะไรนะครับ
1: อ้าวแต่ว่าตอนนี้คนดูใส่เสื้อกันฝนมาแล้วครับแต่ว่านักฟุตบอลยังลุยกันต่อครับอิรักลุยขึ้นมาครับดอสกี้ดอสกี้ล็อกครับอยู่นอกกรอบเขตโทษวนแล้วก็สุดท้ายกลับหลังดีกว่าครับดอสกี้โอ้โหเซ็งเลยครับแม่ทำเร็วกันมาแต่ว่าไปต่อไม่ได้ครับ
0: โอ้คือมันแน่นนะโน้ตไปมาหมดคือฝรั่งเศสถึงจะบุกเยอะแต่ว่าพอเล่นเกมรับนี่ก็ลงมาทั้งทีมเหมือนกันนะครับ
1: โอ้แล้วเงย
0: ยังไง
1: เงยหน้าขึ้นมาเจอแบบซาลิบาอูปาเมกาโน่ชูสกุลเด้อย่างเงี้ย
0: โอ้ยังกระตึกนะไอ้พวกนี้นี่2เมตรเหยียบๆ2เมตรแล้วนะ
1: ตัวใหญ่แล้วก็วิ่งเร็วกันทุกคนนะไอ้พวกเนี้ย
0: ไปทางนู้นเนี่ยทางขวาเนี่ยทางนู้นก็ดี
1: ว่
0: ะ
1: ก็ดีแล้วน่าจะเบาสุดแล้วลอสกี้ครับอิรักก็เลยเคาะไปเคาะมาก่อนครับโอ้เคาะรอฟ้าผ่าแล้วไงพ่อรีบๆเล่นหน่อย
0: ครึ่งแรกก็เหลืออีกจะ38นาทีนะครับ
1: เออถ้าจะไปผ่าก็ไปผ่าช่วงพักครึ่งนะเอ้าลุยขึ้นมาครับบาโคล่าบาโคล่าไหลลูกนี้แล้วก็มาติดนิดนึงครับไม่ยิงเองครับแบลลี่บาโคล่า
0: ครับ
1: โอ้จะไปไหลต่อครับ
0: อุ้ยนิดเดียวลูกนี้ถ้าหลุดเนี่ยได้โอกาสยิงแน่นอนครับ
1: นี่ครับก็ฝนตกชัดเจนโอ้ตกหนักด้วยนะ
0: หนัก
1: นี่คือนี่มันคือพายุมันไปลูกแล้วนะ
0: ไปแล้วไปลูกนึง
1: ไปลูกแล้วนะ
0: แล้วมันมีกี่ลูกเนี
1: ่
0: ย
1: ไม่รู้
0: เ
1: ลยต้องถ่ายหนัง Twitter กันหรือไงเนี
0: ่
1: ย
0: แต่ว่าคนที่เขาอยู่ที่นู่นนะเขาบอกว่า not delay นะ
1: เหรอ
0: not delay yet นะคือยังไม่ดีเล
1: ย
0: ์
1: ยังไม่ดีเลย
0: ์แต่เขามี YET มาก็ยังไม่รู้ก็คือยังไม่รู้ว่าจะดีเลย์หรือเปล่านะคือตอนนี้ยังไม่ดีเลย์นะ
1: ใช่คือเขาบอกคนอเมริกาเขาเจอสถานการณ์นี้ประจำอ่ะบางคนเขาบอกบางทีมันก็เตือนยาวๆมาแต่ว่าสุดท้ายพอถึงเวลาจริงอาจจะยังไม่มีอะไรอะไรเงี้ย
0: แล้วถ้ามีพยากรณ์อากาศเขาเตรียมตัวมาดีอยู่แล้วนะฮะ
1: ใช่ใส่เสื้อกันฝนเมื่อกี้แบบพร้อมเพรียงมากเลย
0: คือฝนตกเขาไม่กลัวนะฝนตกนี่โอเคแต่เขากลัวฟ้าผ่านะ
1: กลัวฟ้าผ่า
0: ฝนตกนี่ก็แข่งได้นะกอล์ฟเกิร์ฟก็แข่งได้แต่ว่าฟ้าผ่าไม่ได้นะ
1: มันจะมีตัววัดประจุไฟฟ้าไงใช่ไหม
0: ใช่ใช่
1: ฝรั่งเศสก็ขึ้นมาขึงต่อครับสกอร์ตัวนี้ก็ยังเป็นนำฝรั่งเศสนำอยู่ 1-0 นะ
0: ครับ
1: ลูกยิงของเอ็มบัปเป้นะครับก็สู่ช่วงท้ายครึ่งแรกแล้ว
0: ถือว่าได้เร็วนะนาที14แต่ว่าหลังจากนั้นก็นึกว่าจะมาเรื่อยๆนะครับหลังนั้นก็ยังไม่มานะ
1: ใช่
0: จะ40นาทีอยู่แล้วนะครับ
1: คืออิรักก็ยังแบบไม่ได้บุกอะไรสักทีเดียวนะครับก็ยังลงไปเน้นรับกันอยู
0: ่ครับ
1: รอจังหวะโต้สวยๆครับบาเยสพลิกหนีมาครับโอ้โหเจอหลายด่านเหลือเกินครับบาเยสบอกไม่ไหวแล้วครับเจอเสียบไปลูกนี้แล้วผู้ตัดสินไม่เป่าด้วย
0: ฟาวด้วย
1: แต่ว่าไปชิงคืนกลับมาได้ครับอิสมาเอลอ้าวแต่ว่าไปจ่ายย้อนหลังแล้วยิงใจเลยครับโอ้โหมาเอ็มบัปเป้ครับเห็นผู้รักษาประตูออกมาไกลครับ
0: บัปเป้นี่โอ้โหแบบชัดเจนมากเลยว่าผมจะเอาแบบอยากทำสถิติอยากยิงเยอะๆลูกนี้เห็นโกมาไกลหน่อยซัดเลย

0: ก็
1: ว่าครับหลุดกรอบเยอะครับ
0: มีประท้วงขอคำอธิบายจากผู้ตัดสินเล็กน้อยครับผู้เล่นอิรักว่าทำไมไม่ฟาวนะฟีฟ่าเองก็บอกว่าไม่ยังไม่มีแบบเสี่ยงว่าจะฟ้าผ่านะถึงแม้จะฝนตกก็

0: ดึงกันอยู่ครับแล้วก็เป็นซาลิบาครับมงได้โอ้ยเจอเสียบล่วงไปครับคราวนี้ต่อหน้าต่อตาผู้ตัดสินครับโอ้
1: หนาเม็ดเลย
0: หนักด้วยครับ
1: รีบมาขอโทษเลยครับซีดานอีกเบา
0: โอ้ยแกเปิดปุ่มมาเหมือนกันนะครับเนี่ยแต่ว่าดีมันโดนถักถากครับ
1: ลูกนี้ถ้าโดนขาเข้าไปเต็มๆเนี่ยใบแดงแน่นอนครับดีที่มันโดนถักถากก็เลยไม่โดนอะไรครับ
0: แกจะโดนเหลืองเพราะเอามือไปแตะหน้าอกผู้ตัดสินเนี่ยแหละครับ
1: แตะหน้าอกไม่อะไรอย่าปิดปากนะ
0: เออ
1: ปิดปากแดงเลยนะจ๊ะ
0: นี่เกลมีล่อนนะครับโดนไปแล้วนะโอ้มันก็น่าเห็นใจนะบางทีนักบอลมันชินอะ
1: บางทีมันลืมตัวนะ
0: ลืมตัวมันกดใหม่ไงเอ้าเอ็มบัปเป้เ
1: ธอ
0: มาดูนี่แล้วก็เอ็มบัปเป้ไม่ได้จบครับมายังช่วยสกัดไว้ได้ครับอิรักแต่ว่ายังออกมาไม่ได้สุดท้ายเสียฟาวครับลูกาดีน
1: โอ้บัปเป้ถ้าเข้าลูกนี้เป็นมีแน่นอนโอ้แกพลิกแกบังแกวนไปเองหมดเลยนะ
0: เนี่ยดึงปุ๊บ
1: โอ้โหหมุนมาทีครับแล้วแตะผ่านอีกตรงกลางอีก2คนจะเตะไม่อยู่ครับแล้วจะคึงอีกทีโอ้โหตัวสุดท้ายไอ้ตัวสุดท้ายนะครับแย่ขามาสกัดได้ครับฮุเซนอาลีครับโอ้ไม่งั้นเนี่ยมาเป้ได้ส่องเต็ม
0: โอ้ดูไปยังสวยครับแม่นี่คือจะเป็นประตูที่สุดยอดเลยนะครับ
1: ใช่ใช่ใช่
0: จังหวะเทิร์นมานี่ยอดเยี่ยมมากให้มาสวยครับอ่าแล้วครับบังไว้แต่ว่าเจอดึงลูกลงไปครับฝรั่งเศสก็ตัดฟาวครับอาเดียงลาบิโอ
1: โอ้ลาบิโอนี่ลาบิโอนี่ร้ายจริงๆลูกนี้นี่เห็นจะเสียทีมจะเสียเปรียบนี่แกรีบชนเลย
0: ก็เห็นกุลกองเต้ก็มานะชุดนี้
1: ใช่ใช่ก็เดี๋ยวคือช่วงนี้แต่ละเกมของแต่ละทีมมันอาจจะเว้นนานอยู่นะ
0: อ
1: าจจะเกือบอาทิตย์อ่ะแต่ว่าเดี๋ยวรอบต่อไปเนี่ยจะเว้นไม่นานเท่าไหร่แล้วนะ
0: ครับโอ้ฝนตกหนักนะเนี่ยดูดิ
1: หนักหนัก
0: เนี่ย
1: นี่ถ้าเป็นนะสตีฟแมคคาเลนนี่ต้องออกมากลางร่มแล้วนะ
0: เออแต่คุณซื้อทั้งสองทีมนี่รู้งานนะครับใส่สูตรกันมานะทั้งคู่เลยนะเดอชองกับแกมาโนครับหัวสูตรเปียกครับแกก็ไปนั่งอยู่ที่มานั่งสำรองดีกว่า
1: โอ้แต่แฟนบอลนี่กลัวที่ไหนครับสนุกสนานกันใหญ่เลยนะครับ
0: เ
1: ห็นกล้องนี่เฮฮาน่าดู
0: มาทั้งทีน้อยคุ้มครับเนี่ยเราทุกคนก็เตรียมตัวกันมาเลยนะเนี่ยใส่เสื้อกันฝนกันทุกคนนะ
1: แต่บนโลกครั้งนี้เราก็ยังไม่เห็นฝนตกนะเห็นยัง
0: ไม่
1: เท่าที่ผมดูนี่ไม่มีนั่นแหละนะ
0: ใช่
1: นี่ตกหนักๆนี้ก็ยังไม่เห็นนะ
0: คู่นี้ตกหนักจริงครับคือพยากรณ์อากาศถือว่าแม่นนะ
1: ใช่อ
0: ยู่ที่ว่าจะมีฟ้าผ่าหรือว่าแต่ฝรั่งเศสตอนนี้ก็พยายามจะลุยต่อครับแต่ว่าชักจะไม่ค่อยต่อเนื่องเหมือนกันครับดักไว้ได้ครับซีดานิกบาวโอ้โหหมุนไปหมุนมาครับหมุนไปซ้ายเจอวอลิเซ่ครับหมุนมาขวาเจอแบดดี้บาโคล่าครับคืนหลังดีกว่าก
1: ลับบ้านดีกว่า
0: ย้อนกลับไปตั้งกันใหม่ครับอิรักที่อาเมดบาซิล
1: เดี๋ยวจะทด4นาทีนะครับครึ่งแรกแล้วถ้าครึ่งหลังฝนตกหนักเนี่ยมันจะมีไฮเดรชั่นเบรกไหม
0: ก็คงมีแหละเพราะว่ามัน
1: ต้องมี
0: มันซื้อมันโฆษณาเลยตามสไตล์กีฬาอเมริกัน
1: อ
0: ่ะ
1: โอ้อากาศหนาวหนาวนะยังพักคูลิ่งเบย์นะฝนตกด้วย
0: คือแบบต้องบอกบอลโลกครั้งนี้นี่สปอนเซอร์แบบเยอะมากเนี่ยดูดิดูข้างสนามอ่ะ
1: ฟันเละ
0: ฟีฟ่าแบบโอ้โหแล้วปรับเขาบอกว่ามีความปรับให้มันเป็นแบบกีฬาอเมริกันอ่ะใช่ไหมมีไฮเดชันเบย์นี่คือข้ออ้างอ่ะครับจริงๆก็คือจะเบย์โฆษณานี่แหละ
1: คือช่วงเวลาที่เบรกจริงๆอะ3นาทีนะแต่ว่ารวมทั้งหมดอะเกือบ5นาทีนะคือโฆษณาได้อีกเกมละ10นาทีอะ104เกมอะโหได้อีกเป็น100ล้านดอลลาร์เลยนะ
0: ใช่แล้วเขาบอกว่าคือสถานีทีวีอเมริกาเขาก็เอาไปโฆษณากันหมดแหละแต่ถ้าเป็นของมีฝนตกหนักจริงครับแต่ว่าถ้าเป็นในยุโรปเป็นสถานีเก่าแก่บางทีเขาก็อาจจะไม่ตัดโฆษณาเยอะอะไรเงี้ยหรือบางทีก็อาจจะไม่ตัดไงไม่ตัดเข้าโฆษณาก็ให้เห็นภาพในสนามใช่ไหมแต่ของอเมริกาเขาไม่สนใจอยู่แล้วไง
1: ไม่สน
0: เออเขาเน้นขายของอ่ะ
1: ตัดกลับมาช้าด้วย
0: เออ
1: บางทีโฆษณาเกินด้วยบอลเตะแล้วยังไม่กลับมาเลยโอ้แต่ลูกนี้ได้ฟรีคิกครับแล้วฝนตกด้วยครับอิรัก
0: เอาละครับโอกาสลุ้นของอิรักนะครับฟรีคิกระยะไกลนะครับกำแพงฝรั่งเศสคนเดียวเปิดยอดไปเสาไกลครับหม่งสกัดไว้ได้ครับ

0: ซาลิบาลูกาดีนหวดทิ้งขึ้นหน้าไปก่อนครับแหมก็เล่นแบบเพลย์เซฟเหมือนกันนะครับฝรั่งเศสแต่มันก็มีข้อดีอย่างก็คือพอมันโฆษณาเยอะมันก็ทำให้คนที่เขาซื้อลิขสิทธิ์ไปอ
1: ่
0: ะเขาก็ไปหารายได้ได้ไงใช่ไหมมันก็ถ้ามองกลับมาในมุมนึงก็คือเขาก็อาจจะจ่ายตังค์ให้ฟีฟ่าได้เยอะขึ้นฟีฟ่าก็ได้ตรงนี้อ่ะ
1: คือถ้ามองมุมการตลาดดีหมดอ่ะแฮปปี้ทุกฝ่าย
0: ใช่
1: จริงเราก็ไม่ได้ถ้าสำหรับผู้บริโภคเองก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะ
0: มันก็มีหยุดพักกินขนมอะไรอย่างเงี้ย
1: ได้พักหน่อยและหลายทีมเองก็ได้โอกาสแก้เกมคือมันเป็นการหยุดแบบจริงจังเลยนะ
0: ใช่ใช่
1: บางทีมเนี่ยเอาแท็บลงแท็บเล็ตมาแก้เกมกันเลยนะ
0: แล้วมันมีการตั้งข้อสังเกตนะว่าบางทีพอไฮเดชันเบรกปุ๊บอ่ะมันทำให้บางทีมันพลิกกลับมาได้นะ
1: ใช่
0: พลิกกลับมาได้เพราะว่ามันมีหยุดแก้เกมแบบจริงจังอ่ะ
1: ก็อีเกมคู่ไหนผมจำไม่ได้ช่วงแรกๆอ่ะโค้ชยังบอกเลยว่าโอ้โหเนี่ยได้แก้เกมตอนไฮเดชันเบรกครึ่งหลังเนี่ยแหละเลยกลับมาได้
0: นี่อีรักเนี่ยตอนนี้หลังจากไฮเดชันเบรกก็ดีขึ้นนะครับช่วงไฮเดชันเบรกก่อนไฮเดชันเบรกก็ควอเตอร์แรกอ่ะโอ้โหเละเลย
1: งงหัวไม่ขึ้นเลย
0: โอ้โหไม่ขึ้นแล้วเสียประตูไปด้วยครับแต่ว่าตอนนี้ก็ดีขึ้นครับ
1: โอ้แต่ทำมาเสียประตูเดียวนี่รับได้นะถึงตอนนี้นะครับผู้บรรยายบอกทด4อันนี้ทด3นะ
0: อ้าวดินหนีไปได้ครับสวยครับฮามาดี้ฮามาดี้ครับจ่ายเข้านายมาโอ้ไฮมาลูนี่ก็ไปติดครับไปติดบาลีบาคาร่าโอลิเซ่เจอล้อมอยู่ลาบิโอคืนกลับมาครับซาลิบาแหมก็พยายามจะบีเพสซิ่งนะครับแต่ว่าฝรั่งเศสก็แกะมาได้สบายๆครับบอลอยู่ที่อุปาเมกาโน่ครับค่อยๆจ็อกกิ้งเดินขึ้นมาครับอุปาเมกาโน่
1: ยังไม่เคยได้แต้มในบอลโลกเลยนะครับอิรักธรรมดาอย่างฝรั่งเศสนี่อย่างเท่นะครับแต่ไม่ได้ป่ะนะฮะ
0: ยากอยู่เงินนะครับ
1: ครับ
0: โอ้โหอยู่กลุ่มแข็งเลยนะอิรัก
1: นอร์เวย์ก็มาดีนะครับ
0: วันนั้นก็อุตส่าห์ตีเสมอได้นะครับแต่ว่าสุดท้ายก็ไปเสียประตูง่ายๆลาบิโอ
1: นอร์เวย์มาดีนี่ไม่ใช่ทีมนะอาหารนะครับมาเต็ม
0: อ๋อครับก็ลิงฮาแลนด์เขาบอกเป็นอะไรพรีเซนเตอร์อะไรนะซีฟู้ดฟอร์มนอร์เวย์ขายปลาแซลมอน
1: ขายปลาแซลมอนขนอาหารมาไม่รู้กี่ตันเนี่ยท
0: ี
1: มนอร์เวย์เนี่ยเอามาทำกินเองที่อเมริกาเนี่ยแล้วนอร์เวย์นี่แบบเขาขึ้นชื่อเรื่องแซลมอนอยู่แล้วนะ
0: ใช่ใช่บางทีก็จับในแถวๆอ่าวตังเกียเนี่ยแหละครับแต่ก็แปะว่ามาจากแซลมอนนอร์เวย์นะ
1: บ้านเขามีไอ้นั่นไหมบุฟเฟ่แซลมอนอะไรอย่างงี้ไหม
0: ได้จะมีนะโอ้สีที่ส้มแป๊ดมาเลย
1: ครับ
0: ปลาแซลมอนจบครึ่งแรกนะครับสุดท้ายฝรั่งเศสแม้ว่าจะบุกหนักแต่ว่าโอกาสยิงจริงๆก็ไม่ได้เยอะมากนะ
1: ใช่ใช่
0: ก็ไม่ได้เยอะมากนะครับแล้วก็ขึ้นนำไปก่อน 1-0 นะครับจากท่านประธานไปนะครับนาที14
1: ก็ยังแค่ประตูเดียวนะโอกาสยิงจากเว็บ FIFA นี่7ครั้งนะครับตรงกรอบครั้งเดียวนะ
0: อ้าว
1: ประตูด้วยนะ
0: โอ้โหอเมดบาซิลฮะแม่ตรงกรอบครั้งเดียวเข้าเลยครับ
1: ครับ
0: อ
1: ่ะก็เกิดเหตุการณ์หลายอย่างนะในครึ่งแรกนะครับโดยเฉพาะฝนตกนะครับ
0: ใช่
1: แต่ว่าก็ยังไม่หยุดนะครับเกมก็ยังดำเนินต่อได้ก็พยากรณ์อากาศว่าอาจจะฝนตกแต่ว่าไม่มีฟ้าร้องฟ้าผ่าอะไรนะครับนาทีนี้นะครับ
0: ฝนก็ยังไม่หยุดด้วยฮะ
1: ครับ
0: ครับนอกจากเกมไม่หยุดเดี๋ยวฝนก็ยังไม่หยุดด้วยก็ต้องมารู้กันต่อนะครับ
1: ครับ
0: ว่าสุดท้ายเราจะมีฟ้าผ่าอะไรยังไงหรือเปล่านะครับ
1: ครับ
0: แต่ว่าเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนนะเอาน้องฟิลิปลามาแล้ว
1: พักไหม
0: พักกันก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวกลับมาตามในครึ่งหลังกันต่อนะครับ
2: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีหมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: 48ทีม104แมตช์39วัน

0: ช่วงเวลาการแข่งขันลุ้นมันตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ที่นี่ที่เดียว FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
1: บอลโลกสตอรี่
2: จอดลึก4ทีม

0: กลุ่ม B สหรัฐอเมริกาแต่งหนึ่งของกลุ่มภายใต้การนำของคริสเตียนพูลิซิชและกุนซือมาริโซ่โปเชติโน่สหรัฐมีโอกาสคว้าแชมป์กลุ่มสูงที่สุดเพราะการเล่นในบ้านที่สนามโซฟาสเตเดียมและลูเมนฟิลด์จะเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้พวกเขาเก็บแต้มได้ตามเป้าหมายตุรกีถูกยกให้เป็นเต็ง2ของกลุ่มช่วงนี้กำลังอยู่ในช่วงฟอร์มขาขึ้นเป็นอย่างมากนำทัพโดยดาวรุ่งพุ่งแรงอย่างอาดากึแลนักวิเคราะห์มองว่าตุรกีเป็นคู่แข่งที่อันตรายที่สุดและมีโอกาสเบียดแย่งอันดับ1ของกลุ่มได้เลยทีเดียวปารากวัยทีมจอมตื้อจากอเมริกาใต้ที่มีจุดเด่นด้านเกมรับเสียเพียง10ประตูในรอบคัดเลือกอาจเป็นตัวแปรสำคัญทำให้กลุ่มนี้พลิกผันได้เนื่องจากพวกเขามีรูปแบบการเล่นที่มีวินัยและความแข็งแกร่งด้านออสเตรเลียขุนพลซ็อกเกอร์รูสยังคงมีมาตรฐานที่น่าเชื่อถือด้วยพละกำลังและการเล่นลูกกลางอากาศแม้จะถูกมองว่าเป็นรองในกลุ่มนี้แต่ประสบการณ์ในเวิลด์คัพหลายสมัยทำให้พวกเขาพร้อมจะสู้เพื่อโควต้าอันดับ3ที่ดีที่สุดสรุปฟันธงสหรัฐจะใช้ความได้เปรียบในบ้านเข้ารอบเป็นอันดับ1โดยมีตุรกีตามมาเป็นอันดับ2ส่วนปารากวัยต้องลุ้นเป็น1ในทีมอันดับ3ที่มีผลงานดีที่สุด
1: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
2: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
3: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาพูทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ MCOT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก MCOT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ MCOT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
5: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ฟัง FM 99

0: ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร022016569
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
1: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร022016569
1: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน M-Cord Connectฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวชาเครื่องดื่มที่เป็นคุ้มทรัพย์แห่งสุขภาพชาเป็นเครื่องดื่มยอดนิยมที่ไม่เคยตกยุคไม่ว่าจะเป็นฤดูกาลใดการดื่มชานอกจากจะช่วยสร้างความอบอุ่นให้ร่างกายแล้วยังมีประโยชน์ต่อสุขภาพที่น่าทึ่งผู้เชี่ยวชาญยกให้ชาเป็นแหล่งคุณค่าทางสุขภาพที่ช่วยเสริมระบบภูมิคุ้มกันลดความเสี่ยงของโรคมะเร็งและยังคงความชุ่มชื้นในร่างกายไม่ว่าจะเป็นชาเขียวชาดำหรือชาขาวล้วนมีสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์พร้อมทั้งส่งเสริมสุขภาพหัวใจและสมองได้เป็นอย่างดีการดื่มชาไม่ได้มีแต่ความเพลิดเพลินแต่ยังช่วยดูแลสุขภาพในหลายมิติด้วยรสชาติที่หลากหลายและประโยชน์อันล้ำค่าชาจึงเป็นเครื่องดื่มที่ควรมีในทุกไลฟ์สไตล์สุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี

ได้24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 99 Active Radio ต่อไปขอเชิญรับฟังลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชั่น FM 95

0: 18นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้
7: ยเริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02 114 3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อ

ุกช็อปที่ช็อปมาเนียเหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร

0: ดีค่ะอรุณสวัสดิ์ทุกท่านนะคะกลับมาพบกันเช่นเคยเช้าวันอังคาร23มิถุนายนวิทยุอสมททั่วไทยนะคะแล้วก็ Facebook LTM FM 95 Super Station ของเรานะคะสวัสดีน้องโด้งค่ะ
1: สวัสดีครับพี่ศรีสวัสดีคุณผู้ฟังครับ
0: เป็นเช้าวันที่กรมอุตุเตือนฝนเหมือนเดิมนะคะเหมือนเมื่อวานเลยค่ะก็วันนี้33จังหวัดนะคะเมื่อวาน40กว่านะวันนี้33จังหวัดที่จะมีความเสี่ยงต่ออะไรอันตรายจากฝนฟ้าคะนองนะคะกรุงเทพก็ด้วยนะคะบ่ายถึงค่ำค่ะสำหรับในวันนี้นะคะ23กรุงเทพนั้น 30% ของพื้นที่ไม่เยอะนะคะเมื่อวานเยอะกว่าภาคใต้ทั้ง2ฝั่ง 40% ของพื้นที่ภาคตะวันออก30คันวงภาคกลาง20เองภาคอีสาน20แล้วก็ภาคเหนือ 30% นะคะก็ไม่เยอะนะวันนี้เมื่อวานเยอะกว่าค่ะวันนี้ก็ฝนลดลง
1: ครับผมเลยเตรียมตัวกันเนาะโดยเฉพาะบางทีพี่น้องที่อยู่ต่างจังหวัดใช้มอเตอร์ไซค์นะจะได้เตรียมตัวระมัดระวังกันเนาะ
0: จริงจะไปทางไหนใจยังไงอะไรอย่างนี้นะคะจะได้เตรียม
1: เมื่อวาน
0: นะเตรียมร่ม
1: มอเ
0: ตอร์ไซค์ค่ะ
1: ไม่เจอฝนเลยมั้งไม่เจอเลยนะกรุงเทพไม่เจอเห
0: รอเฮ้ยทำไมเขาบอกว่า 60% ใช้คำว่าถล่มด้วยซ้ำ
1: ใช่ไหมพี่แต่ว่า
0: โชคดี
1: เมื่อวานไม่อสมทเขาไม่ตกนะฮะ
0: อ
1: ๋
0: อ
1: ใช่พี่กลางวันเอารถเดินคิดแต่โอ้โหวันนี้โชคดีนะเอารถขึ้นตึกหมายถึงว่าไม่ร้อนอะไรอย่างเงี้ยตอนไปอสมทช่วงเที่ยงนะฮะ
0: ค่ะก็วันนี้น้อยกว่าเมื่อวานอีกก็ดีแล้วนะคะมีนิดหน่อยแต่ว่าถ้าไม่มีเลยก็ไม่ได้นะเพราะมันเป็นช่วงหน้าฝนค่ะ
1: เนี่ยก็ตอนที่เราจัดรายการอยู่เนี่ยฟุตบอลโลกเนี่ยเขาลงเตะอยู่แต่ว่าตอนนี้เขาพักเขาให้นักเตะให้นักฟุตบอลกับแฟนบอลเนี่ยแบบเข้าหาที่หลบเลยครับพี่ตอนนี้แมตช์เลื่อนไปก่อนเลยครับเพราะว่า
0: เ
1: ขาประกาศเตือนเรื่องฟ้าผ่าที่อเมริกาตอนนี้ครึ่งหลังลงเตะไม่ได้นะครับทีมชาติฝรั่งเศสแต่ทีมชาติอิรักเขากลัวนักเตะสาบานกันไว้นะฮะแล้วก็ฟ้าผ่านะฮะ
0: ก็เลยพักไปก่อนอย่างนี้เหรอ
1: ใช่ก็คือพักการแข่งขันไปเลยนะครับหมายถึงว่าเดี๋ยวฟ้าฝนดีเมื่อไหร่ค่อยว่ากันใหม่นะฮะฝนที่อเมริกาเนี่ยฝนตกหนักแล้วก็เขาห่วงเรื่องฟ้าผ่านะฮะเขาจะขึ้นลูกฟ้าผ่ามาเลยแล้วก็ขึ้นว่าแมตช์การแข่งขันแบบพักชั่วคราวเลย
0: ค่ะแต่ก็
1: อเมริกาเขาฟ้าผ่านะ
0: มันแปลกนะฟ้าผ่าเนี่ยมันผ่าที่เดิมๆนะ
1: ใช่นักบอลเคยมีนักบอลมันหยุดกลางที่โล่งแจ้งนะนักบอลนะเปรี้ยงออกมาเนี่ยนะนักบอลโดนก่อนนะฮะ
0: ค่ะจำจุดเดิมว่าบอกว่าเครื่องที่ไหนที่โดนอยู่เรื่อยๆอ่ะจำได้ไหมที่มีนักท่องเที่ยวไทยเคยไปเที่ยวอ่ะแล้วโดนฟ้าผ่าแถวแคนาดานี่แหละมั้ง
1: ครับ
0: ใช่ค่ะ
1: ต้องใช
0: ่โอ้มีเตือนด้วยนะก็ดีแล้วจะได้ปลอดภัยก็คือตอนนี้หยุดอยู่พักอยู่ใช่ไหม
1: ใช่ก็คือพักครึ่งแล้วก็พักยาวๆไปก่อนเลยครับจนกว่าฝนจะเบาอ่ะ
0: น่ากลัวเหมือนกันเนาะค่ะก็เขาไปเปิดเพลงไม่อะไรใช่ไหมช่วงพักอย่างเงี้ย
1: ก็ไม่เลยพี่ก็ตอนนี้มันสนามแบบกลางแจ้งเลยแล้วแฟนบอลก็ไม่จะหลบไหนฮะ
0: ไปเปิดเพลงเต้นอะไรก็ไม่ได้นะ
1: โอ้ใช่
0: จะทำอะไรโอ้ยมีพักกลัวฟ้าผ่าเป็นไฟธรรมชาติบนโลกก็งวดขึ้นมาทุกทีแล้วเนาะค
1: ่
0: ะ
1: ก็ใช่ประมาณเกือบเดือนก็จบแล้วมั้งใช่ไหมฮะ
0: ใช่

0: 02-2481366นะคะ02-2481366ค่ะน้องเมย์รออยู่นะใครจะโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยทักทายนะคะที่อเมริกาเขาเตือนฟ้าผ่าบ้านเราต้องเตือนนักท่องเที่ยวระวังเจอเสือและช้างป่า
1: อ
0: ือฮะที่ปีล็อกอบต.ปีล็อกอำเภอทองผาภูมิร่วมประกาศเตือนเลยตอนนี้ให้ระมัดระวังเส้นทางปีล็อกกับอีต่องนะคะเพราะว่าจุดมีอยู่จุดหนึ่งเจอเสือโคร่งโขงช้างป่าในเขตอำเภอทองผาภูมิเพราะฉะนั้นก็คือว่าจุดเกิดเหตุหลักเนี่ยจริงๆไม่ได้อยู่ในชุมชนนะแต่ว่ามันจะมีภาพเสือโคร่งกับโขงช้างเนี่ย อยู่ในศูนย์ป่าอีกตำบลหนึ่งชื่อตำบลท่าขนุนกับตำบลชะแลห่างจากชุมชนกับแหล่งท่องเที่ยวพอสมควรนะคะปัจจุบันมีเจ้าหน้าที่อุทยานคอยตรึงกำลังและผลักดันสัตว์ป่ากลับเข้าป่าลึกตลอด24ชั่วโมงโอ้ทำงานกันตลอดเลยนะคะเพราะว่านักท่องเที่ยวก็กลัวว่าเดี๋ยวจะถ้าจะไปทางปีล็อกเนี่ยจะปลอดภัยไหมอะไรอย่างนี้นะคะเดินทางได้ไหมล่าสุดนั้นทางอุทยานยืนยันว่าสามารถเดินทางมาพักผ่อนได้ใช้ชีวิตได้ตามปกตินะใครที่ใช้เส้นทางขึ้นลงปีล็อกอีต่องแม้ว่าจุดเกิดเหตุตามข่าวจะอยู่ห่างแต่ว่าเนื่องจากปีล็อกเป็นพื้นที่ป่าสมบูรณ์มีสัตว์ป่าอยู่ช่วงนี้ก็เริ่มออกมานะเพื่อความปลอดภัยก็นะเวลาจะขับรถผ่านตรงจุดนั้นนะเส้นทางปีล็อกอีต่องนะคะขอให้ลดความเร็วลงและคอยสังเกตสิ่งผิดปกติบริเวณสองข้างทางอย่างใกล้ชิดแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินทางในระหว่างเวลา 18:00 น.ถึง 18:00 น.เช้าเพราะเป็นช่วงที่ทัศนวิสัยลดลงแล้วก็เป็นเวลาการออกหากินของสัตว์ป่าทุกชนิดไม่ใช่เฉพาะเสือและช้างห้ามชาวบ้านและนักท่องเที่ยวเข้าไปในเขตป่าลึกหรือพื้นที่รกทึบโดยไม่มีเจ้าหน้าที่ดูแลโดยเด็ดขาดเนาะเพราะฉะนั้นอาจจะไม่ปลอดภัยได้คือเขาตั้งกล้องเงินลงแล้วมันบอกมาพอดีเลยโอ้โหเสือนี่คือแบบท่าเหมือนคำรามเลยอะเสือโคร่งอ่ะเนี่ย
1: คนที่ชื่นชอบแบบสัตว์ป่าเนี่ยนะคงแบบว่าดีใจได้เห็นภาพอะไรอย่างนี้นะ
0: จริงรู้สึกโอ้โหยิ่งสมบูรณ์มากแล้วช้างดูสิช้างพ่อแม่ลูกวิ่งข้ามถนนกันน่ารักเลยมีตัวลูกยังตัวกระเปี๊ยกเดียวนะคะมีหลายรุ่นเนี่ยช้างประมาณ 3-4 รุ่นนะคะเดินข้ามถนนอยู่เนี่ยส่วนเสือก็ชัดเจนมากนะคะเสือนี่เสือจริงนั้นไม่ใช่เด็กจบคาราแล้วไปสวมชุดไปมัสคอตอะไรนะไม่ใช่นะนี่ของจริงนะคะ เออเนี่ยของจริงเพราะเราเคยที่เคยนำเสนอข่าวจำได้ไหมที่เด็กเขาทำงานที่สวนสัตว์อ่ะเขาบอกว่าโอ้ตายแต่เช้าเลยไปสวมแมสคอตเสือแล้วตกลงมาแล้วเจอจันกับเสืออีกตัวหนึ่งแล้วจ้ะอีกตัวบอกว่าที่จบพละมาใช่ไหมกูมาทำงานอย่างเงี้ย
1: ตัวนึงไม่ตอบอ
0: ่
1: ะ
0: ต้องมาพูดใช่เขาก็จบสาขาพละมาเขาทำงานแล้วคือใส่ชุดเสือเนี่ยอยู่ที่สวนสัตว์สวนสนุกอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็รายได้ดีอยู่นะอันนี้ของจริงนะคะอบต.ปีล็อกชี้แจงแล้วนะคะว่าของจริงแต่ก็ไม่ได้อยู่ใกล้ชุมชนมากนักแต่ก็ต้องระมัดระวังนะคะว่านี่แหละห้ามขับรถขึ้นไปตอน18:00 น.ถึง18:00 น.อย่างเงี้ยคนชอบไปเที่ยวแถวเนี้ยปีล็อกปีต่องอะไรพวกเนี้ยยังสมบูรณ์อยู่นะคะน่าไป
1: ครับ
0: ค่ะ
1: โอ้โหแล้วมีโอกาสยังอยากจะไปเลยฮะวันนั้นบอกที่บ้านไว้อยากไปไม่เคยไป
0: ไปทางนี้ไปได้ค่ะไปน้องเคยไปนี่ไหมไปล่องแพในเขื่อน
1: อ่
0: ะสนุกมากเลยใช่ค่ะค่ะเนี่ยแหละไปเส้นทางนั้นแหละก็คือแวะล่องแพแล้วก็เที่ยวไปเรื่อยอ่ะโอ้สนุกจริงสนุกมากเลยที่เมืองการนี่มีแหล่งเที่ยวเยอะมากเลย
1: ยิ่งเจอเสืออย่างนี้เดี๋ยวชวนภรรยาไป
0: รีบๆเลย

0: เจอเสือ
1: เจอเสือ
0: แล้วทำมันแกล้ง
1: ทำมันแกล้งจอดถ่ายรูปตรงนั้นน่ะ
0: เปิดกระจกเลยธรรมชาติเธอรับลมธรรมชาติเปิดกระจกไว้เธออ่านั่นแหละ
1: เอาสิเอาสิพูดแล้วต้องทำนะลูกผู้ชาย
0: ส่วนใหญ่พวกนี้มันจะรอดเสือจะไม่กล้าทำอะไรพวกนี้นะ
1: ไม่รู้มีกี่ตัวนะแต่ในภาพมันมีอยู่ตัวหนึ่งเหมือนเสือกำลังหาวหรือกำลังคำรามไม่รู้นะแต่ว่าแบบเห็นฟันแล้วน่ากลัวจริง
0: ครับผม
1: เสือโคร่งเสือโคร่งด้วยนะคะก็อย่างที่บอกอะนักท่องเที่ยวที่เจออะไรแบบนี้บางคนก็ชอบมากนะมันรู้สึกท้าทายนะแล้วก็ไม่ป่าสมบูรณ์มากอะเราสามารถรักษาความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าไว้ได้อย่างดีค่ะ
0: ครับผม
1: เก่งจริงค่ะ
0: ส่วนที่ภูเก็ตเนี่ยเขาบอกว่านะน่ากลัวกว่าเสือนะครับก็คือเที่ยวนะฮะนี่แหละนะ
1: นักท่องเที่ยว
0: ไปชิงทรัพย์ขโมยกระเป๋าพี่แท็กซี่
1: ใช่ไหม
0: พี่แท็กซี่โดนแล้วครับพี่โดนขโมยกระเป๋าไปต่อหน้าต่อตาเลยแท็กซี่สาวใช่คือปกติเนี่ยเราจะเห็นแต่แบบว่าแท็กซี่ไปก่อเหตุกับนักท่องเที่ยวเนาะครั้งนี้กลับกันนะครับแท็กซี่สาวไปแจ้งความครับตกเป็นเหยื่อนะจู่ๆเนี่ยนะฮะนักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับขึ้นมาบนรถแล้วก็ชิงกระเป๋าเธอกลางทางเลยเธอเลยต้องตัดสินใจบีบแตรปีนขอความช่วยเหลือจากคนแถวนั้นโอ้นะฮะ
1: ประเทศ
0: ก็แน่นอนป่าตองคนเยอะพอบีบแตรทีเนี่ยคนก็ต้องหันมามองกันเต็มไปหมดว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับโอ
1: ้
0: ก็ปรากฏว่านี่นะฮะโชเฟอร์สาวนะครับชื่อว่าคุณพิชชาภาอายุ39ปีนะฮะก็กำลังขอความช่วยเหลือกับทั้งพลเมืองดีกับทั้งตำรวจของสภ.ป่าตองนะครับเธอเล่าว่าตอนประมาณ 9:50 ของเมื่อวานนี้นะครับไปรับชาวยุโรปที่หน้าโรงพยาบาลป่าตองผู้โดยสารบอกไปโรงแรมจุดๆๆนะครับก็ขับไปเรื่อยๆเนี่ยนะฮะระหว่างทางเนี่ยเขาบอกว่าผู้โดยสารเนี่ยเอื้อมมือมาหยิบกระเป๋าถือของเธอที่วางอยู่บริเวณเบาะหน้าที่ดูเอื้อมมือมาหยิบไปดื้อๆเลยนะฮะซึ่งในกระเป๋าเนี่ยมีทั้งโทรศัพท์มือถือมีทั้งเงินมีทั้งพวกบัตรต่างๆเอกสารสำคัญเธอก็พยายามขอคืนตอนแรกคิดว่าต่างชาติแบบเฮ้ยคงล้อเล่นคงแบบหยิบไปแล้วจะมาเล่นมุกแบบว่าล้อเล่นหรือเปล่านะฮะก็พยายามขอคืนจนกระทั่ง
1: ไม่ใช่
0: ไม่เลยฮะ
1: ของจริงจะขโมยของจริง
0: โอ้มันวิ่งเลยสิครับจะวิ่งเลยสิฮะนะด้วยความตกใจนะมันจะวิ่งแล้วอะครับจะเปิดประตูลงรถแล้วอะครับเธอก็เลยบีบแตรขอความช่วยเหลือจนนักท่องเที่ยวเนี่ยคนนี้ยอมคืนกระเป๋ามาพร้อมกับทรัพย์สินทั้งหมดไม่รู้คึกอะไรนะฮะจะมากระเป๋ามาได้ไงครับโอ้
1: สัญชาติไหนก็ไม่รู้เขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยที่ภูเก็ตหรือพัทยาเนี่ยจะมีนักท่องเที่ยวแบบหลากหลาย
0: ครับ
1: นะคะ
0: โอ้นี่ก็ไม่ได้คืนเนาะนะว่าเป็นชาวแต่เหมือนเป็นพวกยุโรปที่เขาบอก
1: ยุโรปใช่ไหมอ๋อเห็นแล้วที่มีแว่นคาดอยู่บนหัวใช่ไหม
0: ครับ
1: โอ้โห
0: จะมาเอากระเป๋า
1: อะไรกันเนี่ย
0: ไปดื้ออย่างนี้เลยนะฮะเพราะว่าดูมีสติสัมปชัญญะดีนะแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเมาหรือว่าอะไรมาหรือเปล่านะฮะแต่เบื้องต้นเนี่ยตำรวจก็ลงพื้นประจำวันไว้นะครับอ๋อแล้วก็ยังตามไม่เจอนะสุดท้ายแล้วอ่ะคือเขาคืนกระเป๋าให้แต่ว่าใช่แต่ว่าไม่สามารถตามตัวมาสอบได้นะครับว่าตกลงนี่จะเอาจริงหรือเอาเล่นหรือเอายังไงนะแต่คิดดูว่าพี่ในภาพเนี่ยที่โชเฟอร์เนี่ยถึงขนาดต้องแบบเกี่ยวตัวไปข้างหลังเพื่อ

0: ึงกระเป๋าคืนอะไรประมาณอย่างเงี้ย
1: โอ้เออแปลกคิดว่าเอาจริงแบบไม่เอาเล่นหรอก
0: ครับ
1: เออ
0: เอาจริงนะ
1: เอาจริงแล้วแหมเนาะซิมกระเป๋าของคนขับรถรับจ้างเนี่ยนะเออเผื่อว่ามีทรัพย์สินมหาศาลเนาะใช่ไหมแสดงว่าไม่ธรรมดาแล้วเนี่ยไม่ธรรมดาแน่นอนมีสายรออยู่หนึ่งสายนะคะจากจังหวัดตราดค่ะ
0: โอ้ครับผม
2: บอกข่าวเล่าความ
1: สวัสดีคุณตายนะคะ
0: สวัสดีครับ
3: สวัสดีพี่ศรีกับน้องด้งค่ะ
1: เชิญค่ะพี่ตายอยู่ตราด
3: คืออยากถามว่าสวัสดิการแห่งรัฐที่คนไม่เคยมีเลยอะค่ะเขาลงไม่ทันค่ะพี่ศรี
0: ลงไม่ทันนะ
1: ฮะ
3: ค่ะเขาก็ยังไม่เคยมีบัตรสวัสดิการเลยค่ะ
1: ไม่ได้ลงใช่ไหม
3: เขาลงไม่ทันค่ะ
0: อ้าว
1: ลงไม่ทัน
0: นะเขาไม่ลงอะครับ
3: คือผู้ใหญ่บ้านเขาเป็นคนไปสำรวจใช่ไหมคะแต่คงไม่ทราบเขาเหมือนกันว่าคือเพื่อนให้มาถามอีกทีนะคะคือลงไม่ทันค่ะแล้วจะมี
1: ไม่ทันก็ไม่ทัน
3: คือหมดสิทธิ์เลยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะเพราะเดี๋ยวกระทรวงมหาดไทยเขาเอาข้อมูลไปเช็คแล้วตรวจสอบคุณสมบัติไม่เคยมีบัตรมาก่อนใช่ไหม
3: ไม่เคยมีมาก่อน
1: ไม่ทันแล้วเพราะว่าผู้ใหญ่บ้านกับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านอ่ะเขาจริงๆเขาไปทุกบ้านไหมเราก็ไม่ทราบนะแต่ว่าติดไปแล้วอะค่ะพี่ตาย
0: เขาเพิ่งไปเจอเหรอครับหรือว่ายังไงนะครับ
3: คือเขาเป็นคนทะเลอะค่ะที่แรกจะลงให้เขาแล้วตอนนี้ว่าเขาก็ไม่ได้เอาบัตรประชาชนมาเขาก็บอกว่าเดี๋ยวผู้ใหญ
1: ่เดี๋ยวก่อน
3: เขาค่ะ
1: หมายถึงว่าเขาบอกเดี๋ยวก่อนเนี่ยอีกค่อยลงอะไรอย่างนี้ค่อยไปค่อยมาจนหมดเขตอย่างนี้ใช่ไหม
3: ค่ะคือทางผู้ใหญ่เขาก็บอกว่าพอดีคนสุดท้ายละลงไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: คนสุดท้ายลงไม่ทัน
3: ค่ะ
1: ก็
3: เลยไม่ทราบว่าจะมีตกหล่นหรือรอบใหม่ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ก็น่าจะ
0: ตามกำหนดแล้วมันปิดไปเมื่อวันที่21เนี่ยนะครับ
1: ใช่ค่ะก็ไม่ได้แล้วอ่ะพี่ไม่ได้แล้วใช่ค่ะเพราะว่าเขาให้เวลามาหลายวันแล้ว
3: ใช่ค่ะเพราะ
1: ว่าครึ่งเดือน
3: เองก็มีแล้วอ่ะค่ะ
1: ใช่ก็ไม่เป็นไรก็เดี๋ยวขยันทำมาหากินเราจะได้ไม่เป็นคนจน
3: ใช่ค่ะ
1: เนาะไม่ได้ค่ะพี่ยังไงก็ไม่ได้แล้ว
3: ค่ะ
1: เดี๋ยวรอการประกาศผลของคนเดิมก็ไม่ใช่ว่าจะได้ทุกคนนะพี่เนาะเอาเช็คใหม่หมดเดี๋ยวจะตรวจสอบคุณสมบัติแล้วประกาศกันวันที่17เดือนหน้านี่แหละค
3: ่
1: ะ
3: ค่ะของตายเรียบร้อยแล้วค่ะ
1: ลงแล้วเน
0: า
1: ะ
0: แล้วตายเรียบร้อย
1: ลงแล้วอ๋อเรียบร้อยคุณสมบัติยังเท่าเดิมอยู่นะพี่นะ
3: เหมือนเดิมค่ะ
1: เหมือนเดิมนะคะค่ะขอจริงๆ
3: คุณค่ะ
1: ก็แล้ววิจัยอยู่คนเดียวหรืออยู่กับใครที่บ้าน
3: ก็อยู่กับน้องนะคะแล้วก็คือทางเราก็สงสารทางนู้นเขาอะค่ะคือ
1: เขาไม่ได้เขาไม่ทันมันไม่ทันแล้วก็ไม่เป็นไรนะคะ
0: สำรวจไปอย่างนี้เนาะคือเหมือนว่าผู้ใหญ่ที่ไปเจออย่างนี้เลยพี่ใช่ไหม
3: คือแบบว่าทะเลอะค่ะคือก็ลำบากหน่อยนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาอยู่จันทบุรี
1: ค่ะไม่เป็นไร
3: หาผู้ใหญ่ก็ลำบาก
1: ในรอบหน้าถ้าลงรอบนี้น่าจะอีกหลายปีแล้วลุงนะกว่าเขาจะทบทวนอีก
0: สำรวจกันใหม่
1: สำรวจกันใหม่หรือไม่แน่นะอีกประมาณ 3-4 ปีข้างหน้าคนไทยจะหายจนไอ้บัตรเนี้ยต้องทิ้งเลยไม่มีละรวยไม่ไหวแล้วโอ้ยอย่างเงี้ยพี่ให้คนไทยหายจนไม่แน่นะอีก3ปีข้างหน้าบัตรนี้ยกเลิกไม่มีแล้วประเทศไทย
0: เปิดเพิ่ม
1: ฮะ
0: โมปีหน้าจะเปิดเพิ่มมาเลย
3: ขอบคุณคุณศรีกับน้องดาวมากเลยค่ะ
1: ครับ

0: านนี้กระทรวงการคลังก็สรุปนะคะสำหรับการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐตั้งแต่วันที่4จนถึง21นะคะมีรายเดิมลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์แล้ว 12,720,000 คนค่ะน้องรุ่งก็คิดเป็น 96.4% นะคะในส
1: ่
0: วนของกลุ่มคนที่ยังไม่มีบัตรแต่ว่าอยู่ในฐานข้อมูลของรัฐกระทรวงมหาดไทยดำเนินการลงทะเบียนครบถ้วนแล้ว 1,047,520 คนแล้วเดี๋ยวกระทรวงมหาดไทยจะส่งข้อมูลนี้ไปที่กระทรวงการคลังเพื่อตรวจสอบคุณสมบัตินะคะแล้วก็จะประกาศผลกันในวันที่17กรกฎาคมนี้นะคะช่องทางก็คือผ่านแอปเป๋าตังแอปทางรัฐ

0: แล้วก็เว็บไซต์ของโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเลยนะคะแล้วก็หน่วยงานที่รับลงทะเบียน5ธนาคารเหมือนเดิมนะคะติดตามข้อมูลข่าวสารได้ทางนี้นะก็รอลุ้นกันสรุปแล้วกี่ล้านแล้วเนี่ย12ล้าน7จะบวกคนใหม่อีกล้านกว่า
1: ก็เกือบ14นะ14ล้าน
0: ประมาณนั้นนะใช่ค่ะค่ะก็ตามนั้นเนาะจริงๆก็ไม่อยากให้ใครหวังกับบัตรนี้มากนะคะเพราะว่ามันนั่นหมายถึงว่าเรายังไม่พ้นกับดักเนาะน้องรุ่งเนาะ
2: ครับผม
0: ค่ะเขาบอกเนี่ยเดี๋ยวจะเรียกบัตรบัตรคนจนอะไรอย่างนี้นะแต่ว่ามันก็ต้องยอมรับว่าผู้ที่ลงทะเบียนก็คือคนที่ยังมีรายได้ไม่เพียงพอต่อการยังชีพ
2: เนาะก็ขอให้คนที่เขาลำบากจริงๆอ่ะในบางทีนะแล้วก็ถือว่าเป็นความหวังเลยอ่ะบางคนคือมันคือความหวังเลยอ่ะความหวังในการใช้ชีวิตแต่ละเดือนเลยอ่ะ
0: ใช่ค่ะคือเป็นค่ากับข้าวอ่ะนะคนบอกเนี่ยมันเป็นค่ากับข้าวเนาะในแต่ละวันใช่ไหมคะโอ้เดี๋ยวรอวันที่17นะคะแล้วก็เรื่องลงทะเบียนใหม่ก็น่าจะอีกนานหวังว่าอย่างนั้นนะคะ
2: คร
0: ับ ค่ะมาดูข่าวสลดนะคะคุณแม่ใจคอไม่ดีคุณแม่คนหนึ่งเนาะแกโทรหาลูกชายด้วย
2: ครับผม
0: เมื่อวานนี้ที่บางคนทีสมุทรสงครามนะคะ
1: อ๋อคือแม่ลูกไม่อยู่บ้านเดียวกัน
0: ใช่ก็อยู่คนละบ้านกันนะคะแม่นี่อายุ68ลูกนี่43ละก็แกบอกว่าลูกเนี่ยมีอาชีพขับเรือนำเที่ยวอ่ะก็เลยไปเช่าบ้านไปเช่าห้องพักอยู่นะคะแม่บอกว่าก็พยายามโทรศัพท์หาลูกตั้งแต่เมื่อวานวันก่อนหน้านะเอ้ยลูกก็ไม่รับสายทั้งวันเลยตัวทั้งเมื่อวานก็ยังติดต่อไม่ได้ก็เลยไปสอบถามเพื่อนร่วมงานที่ขับเรือด้วยกันมีคนบอกว่าไม่เห็นลูกชายแม่ที่ชื่อนายวิวัฒน์เนี่ย3วันแล้วนะคราวนี้แม่ก็บอกแม่ก็โทรไม่รับเลยด้วยความร้อนใจก็ออกตามหาก็ไปเจอห้องเช่าปรากฏว่าประตูก็ปิดไว้เฉยๆไม่ได้ล็อกนะจากข้างในก็เปิดเข้าไปโอ้ยช็อกเลยทางร่วงลูกชายเสียชีวิตแล้วปกติลูกชายแม่สูบบุหรี่จัดมีโรคประจำตัวและมีอาการปวดขาเดินไม่ค่อยจะสะดวกนั่นแหละแล้วก็เป็นโรคเกาต์ร่วมด้วยแต่ลูกชายเป็นคนดื้อรั้นไม่เคยไปหาหมอเบื้องต้นเจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่าอาจจะเกิดจากการป่วยด้วยโรคประจำตัวกำเริบกระทันหันนะคะแล้วก็อยู่คนเดียวเนาะก็เลยไม่มีใครพบเห็นไม่สามารถขอความช่วยเหลือจากใครได้อย่างทันท่วงทีก็ไปเฉยๆอย่างนั้นก็น่าจะ3วันแล้วล่ะ
1: โอ้โหก็คือหลับแล้วก็ไปสบายเลยอย่างเงี้ยเหรอฮะ
0: ใช่
1: โอ้
0: ค่ะก็บอกว่าภายในห้องเช่าเนี่ย
1: โอ้
0: เพราะเจอ
1: ถ้าเป็นเนาะ
0: บรรจุปัสสาวะจำนวนมาก
1: โ
0: อ้ก็แสดงว่าเขาฉี่ใส่ขวดแล้วก็วางไว้มีกล่องบุหรี่ก็คือยังสูบบุหรี่จัดอยู่ตามที่แม่เล่านั่นแหละนี่ไงก็ทีนี้อย่างที่บอกนะเมื่อวันพูดอยู่เลยว่าคนที่แบบเป็นอินโทรเวิร์ตใช่ไหมไม่ค่อยอยากจะยุ่งกับใครอยากอยู่คนเดียวไม่อะไรเงี้ยเนี่ยหมอถึงบอกว่ามันก็ไม่ได้นะอย่างนั้นอ่ะต้องมีคนแบบโทรหาบ้างคอยดูแลอะไรเงี้ยทีนี้ก็เขาหายไป3วันก็เจอเป็นศพจริงๆด้วยค่ะ
1: ครับนี่ถ้าแม่ไม่ติดต่อมาเลยปะเผื่อพี่ก็จะไม่รู้นะ
0: ใช่ไหม
1: นี่ครับ
0: ค่ะระวังกันเนาะดูดีกันด้วยนะคะข้างบ้าน

0: อะไรอย่างนี้นะ
1: จากแม่ดูแลลูกมาดูพวกที่สามีภรรยานะฮะที่คุณสามีที่ชอบให้ภรรยานวดชอบนวด

0: ่อนแรงสุดท้ายสมองตายเลยนะครับ
1: นวดหัวเหรอ
0: นวดแบบก็กดตามร่างกายกดอะไรอย่างเงี้ย
1: ขี้เมื่อยก่อนนอนก็นวดซะหน่อยอย่างเง
0: ี้ยหรอใช่ใช่ใช่แบบเมื่อยคอบ่าไหล่กดที่หน่อยนวดนึงนะครับ
1: ค
0: ุณหมอด้านสัญญกรรมระบบประสาทและหลอดเลือดสมองนะครับคุณหมอประชากัญญาประสิทธิ์นะฮะคุณหมอโพสต์เตือนในเพจหมอประชาผ่าตัดสมองนะครับถึงเคสหนึ่งนะคุณหมอเล่าครับว่ามันมีจุดเขาเรียกว่าเป็นจุดอันตรายจุดสมองตายห้ามกดนี่
1: อ๋อ
0: ค
1: ุ
0: ณแม่บ้านคนไหนที่ชอบ
1: ช่างตัดผมด้วย
0: ใช่นะครับบางทีจะเราบอกโอ๊ยเธอเมื่อยหลังมากดให้หน่อยเนี่ยฮะแล้วก็อาจจะแบบบางคนกดเป็นหรือไม่เป็นก็ไม่รู้หรอกฉันเคยไปนวดมาเขากดฉันแบบนี้ฉันก็มาช่วยหวังดีไงกดให้สามีเอาศอกลงบางคนเอาศอกลงเอาศอกกดให้อะไรอย่างเงี้ยนะ
1: แรงแรงหน่อยแรงแรงหน่อยมันยังไม่ได้
0: ใช่จุดเริ่มต้นนี้ครับเขาบอกว่าฝั่งสามีเนี่ยอายุ54นะฮ
1: ะ
0: เริ่มต้นจากการเมื่อยคอพอกินข้าวเย็นเสร็จก็บอกให้ภรรยาเนี่ยนวดให้ปรากฏว่านวดไปแล้วบอกโอ๊ยเจ็บเคล็ดกว่าเดิมอะพอละแล้วก็เข้านอนคิดว่านอนแล้วเดี๋ยวตื่นมาจะดีขึ้นนะครับปรากฏว่าตื่นเช้ามากลายเป็นว่าแขนขาข้างขวาไม่มีแรงเลยพี
1: ่
0: แล้วจะขยับปากพูดไม่ได้เลยนะครับทั้งที่ผู้ชายเนี่ยไม่มีโรคประจำตัวอะไรเลยนะนะฮะสุดท้ายรีบแจ้งรถฉุกเฉินนะครับโรงพยาบาลประจำอำเภอเนี่ยมารับไปนะฮะปรากฏว่าไปถึงโรงพยาบาลเนี่ยทำการตรวจแล้วเขาบอกว่าภาพถ่ายทางสมองที่ออกมาเนี่ยฟิล์มทางสมองเนี่ยมันบอกว่าฟิล์มเป็นสีดำคือสมองตายเลยนะครับสีดำที่ทำซีทีสแกนออกมาเนี่ยปรากฏว่าสมองตายมาเกิน8ชั่วโมงแล้วอ่ะมีเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงสมองอ่ะ4เส้นนะครับคือปกติเนี่ยเนาะมันจะมีเส้นเลือด4เส้นแต่เคสเนี้ยเส้นเลือดที่คอเนี่ยมันปริแตกเส้นเลือดเลยไปอุดตันเส้นเลือดอื่นๆนะครับก็เหมือนกับเส้นเลือดมันไปหล่อเลี้ยงสมองเพียงแค่3เส้นจากเดิมมันต้องไหลไป4นั่นแหละเลือดเลยไปเลี้ยงสมองไม่พอโอ้โหนะฮะสาเหตุเนี่ยเขาบอกการไปกดคลึงที่เส้นเลือดที่เรียกว่าภาษาทางการแพทย์เนาะคาร์โรทิดอาร์เทอรี่เนี่ยนะฮะกดจนหลอดเลือดปริแตกกลายเป็นลิ่มเลือดไปอุดตันนะฮะก็เลยทำให้สมองตายไม่น่าเชื่อเนี่ยบางทีกดนะคุณแม่บ้านคนไหนกดแรงๆเนี่ยอาจจะต้องระวังกันนะอุทาหรณ์จากเคสนี้ก็คือการนวดการคลึงที่คอแรงๆทำให้เส้นเลือดเนี่ยปรินะฮะแตกเส้นเลือดเซาะนะเป็นอาการของคนที่นวดแล้วกดแรงเกินไปเพราะฉะนั้นคุณหมอฝากเตือนนะครับหมอด้านสมองเตือนว่าถ้าอยากจะให้ภรรยานวดเนี่ยอย่าน้อยไปเรียนพื้นฐานก่อนให้พอรู้ว่าตรงไหนกดได้ตรงไหนกดไม่ได้ตรงไหนโดนเส้นเลือดตรงไหนจุดไหนสำคัญเพราะว่านวดแผนไทยเนี่ยเขาจะเรียนเรื่องของเส้นเลือดหรือว่าจุดที่ห้ามกดบริเวณท้ายทอยอ่ะท้ายทอยจะมีจุดที่ห้ามกดอยู่นะครับเพราะว่าไม่งั้นก็อาจจะถึงขนาดเป็นสโตรกได้นะฮะ
1: อันตรายจริงอ
0: ันตรายโอ้โหที่พูดถึงตัวเองก็บางทีก็ชอบให้ที่บ้านกดนะฮะกดคอนวดคอนวดอะไรอย่างเงี้ย
1: คอบาลัยนั่นแหละคุณหมอก็ถึงเตือนไงว่าอย่าให้ช่างตัดผมนวดนะผู้ชายอ่ะบางทีนวดอย่างเงี้ยนะเอามือแรงๆมาสับตรงท้ายทอยอ่ะตั้งตั้งตั้งเห็นไห
0: ม
1: นั่นแหละเราก็ไม่รู้ว่าไปโดนเส้นไหนอะไรยังไงอันตรายมากค่ะในพูดถึงเรื่องการดูแลสุขภาพเลยเนาะมีปกติเราจะอ่านข่าวเรื่องพระแบบ ยาบ้าเรื่องพระกับการประพฤติ

0: ไม่เหมาะสมแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่นะวันนี้เป็นกรณีพระอ้วนค่ะน้องรุ่ง
1: พระอ้วน
0: พระรูปหนึ่งเป็นพระลูกวัดอยู่ที่คุ้งพยอมบ้านโป่งราชบุรีอายุ34ปีนะคะชื่อพระนันทวัฒน์ท่านมีน้ำหนักตัวมากถึง260กิโลน้องรุ่งแล้วก็ตอนนี้เนี่ยส่งผลกระทบต่อสุขภาพอย่างรุนแรงเพราะว่าตาข้างซ้ายเนี่ยมองไม่เห็นแล้วนะแล้วก็มีต้อหินไขมันในเลือดสูงป่วยเป็นโรคความดันสูงแล้วก็อยู่ในกลุ่มเสี่ยงเบาหวานขณะนี้พระรูปนี้ไม่สามารถปฏิบัติกิจของสงฆ์ได้ตามปกติเหมือนพระทั่วไปตัวเนี่ยแสดงความประสงค์ว่าอยากจะรักษาด้วยการผ่าตัดลดขนาดกระเพาะได้ไหมเพื่อป้องกันการป่วยติดเตียงในอนาคตนะเพราะว่าคือเมื่อสักประมาณ 2-3 วันท่านบอกว่าโอ้ไม่ไหวแล้วสุขภาพนี่นะคะแล้วที่สำคัญคือถามว่าทำไมน้ำหนักตัวเยอะขนาดนี้260กิโลนี่นะคะท่านบอกว่าก็เลือกถอนไม่ได้อ่ะโอ้ปัญหาเนี่ยน้ำหนักเริ่มมาตั้งแต่อายุ15เนาะตอนนั้นอายุ15เนี่ยน้ำหนักร้อยกว่าโลก่อนจะเพิ่มเฉลี่ยปีละ 5-10 กิโลอย่างต่อเนื่องปัจจุบันอายุ34นะคะการเดินก็เดินได้ไม่กี่สิบเมตรก็ต้องนั่งพักเหนื่อยคือไปบินสะบัดไม่ได้อ่ะแล้วก็เมื่อ2ปีก่อนเนี่ยเคยไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลด้านโป่งเนื่องจากปวดตาอย่างรุนแรงในช่วงนั้นโรงพยาบาลก็ควบคุมด้านโภชนาการให้โอ้น้ำหนักลดลงมา20กิโลแล้วแต่ว่าพอกลับมาใช้ชีวิตที่วัดน้ำหนักก็เพิ่มขึ้นอย่างเร็วเลยเนื่องจากไม่สามารถเลือกสรรอาหารได้รวมถึงยอมรับว่ามีพฤติกรรมชอบดื่มน้ำหวานเมื่อรู้สึกโหยจากการขาดน้ำตาลแต่ตอนนี้โอ้ไม่ไหวแล้วเป็นห่วงสุขภาพในอนาคตก็เลยอยากขอว่าจะเข้าไปผ่าตัดลดขนาดของกระเพาะได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเมื่อวานเนี่ยก็โรงพยาบาลก็ประชุมกันนะคะว่าจะเอายังไงดีทีมสาธารณสุขลงพื้นที่เลยค่ะเพื่อไปประเมินอาการเบื้องต้นกับพระก่อนพูดคุยกันก็บอกว่าเนี่ยตอนนี้อยู่ในภาวะโรคอ้วนรุนแรงนะพระรูปนี้นะคะซึ่งส่งผลกระทบทั้งสุขภาพกายสุขภาพจิตโรคอ้วนเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นเพียงแค่ว่ากินอาหารมากเกินไปนะแต่เกี่ยวข้องกับระบบฮอร์โมนด้วยกลไกการควบคุมความอยากผู้ป่วยไม่สามารถคุมน้ำหนักตัวเองได้เลยแนวทางตอนนี้ก็คือว่ารักษาด้วยยาเพียงอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้แล้วก็จำเป็นต้องให้อายุรแพทย์จิตแพทย์แพทย์ต่อมไร้ท่อศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการผ่าตัดลดน้ำหนักนักกำหนดอาหารนักกายภาพพยาบาลมาร่วมกันวางแผนโอ้ต้องใช้หมอหลายทางเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะวางแผนนะว่าจะยังไงแต่ว่าคุณหมอก็ยังไม่ได้ให้คำตอบว่าจะลดน้ำหนักได้เท่าไหร่จะผ่าตัดตรงไหนคือหมอบอกว่าอย่างนี้แม้ว่าการผ่าตัดจะช่วยลดน้ำหนักได้แต่ความสำเร็จของการรักษาจะขึ้นอยู่กับความร่วมมือของผู้ป่วยในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้วยอ่ะน้องรุ่ง
1: ครับ
0: ทีมแพทย์จะขอประเมินสุขภาพอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งเพื่อกำหนดแนวทางในการรักษาที่เหมาะสมแล้วก็อย่าลืมว่าการดูแลผู้ป่วยโรคอ้วนที่เป็นพระเนี่ยมีข้อจำกัดมากกว่าบุคคลทั่วไปเพราะว่าไอ้เรื่องพระธรรมวินัยก็ต้องปฏิบัติการฉันอาหารการดำรงสมณเพศอะไรพวกนี้และข้อจำกัดในการออกกำลังกายบางรูปแบบด้วยนะคือเป็นพระไม่ใช่ว่าจะออกกำลังกายได้เหมือนคนทั่วไปนะจะมาวิ่งเว่งอะไรไม่ได้นะน้องดงนะ
1: ครับผม
0: หมอก็เลยบอกว่าตอนนี้เอาเป้าหมายก่อนว่าขอให้คุณภาพชีวิตของพระรูปนี้ดีขึ้นก่อนแล้วก็ลดความเสี่ยงต่อโรคแทรกซ้อนอย่างอื่นที่จะตามมา260กิโลกรัมไปกันเต็มวัดเลยเมื่อวานนี้แต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะใช้วิธีไหนดี
1: โอ้โหเขามีรูปให้ดูไหมฮะตัวท่านต้อง
0: มีค่ะ
1: 260เลยพี่ต้อง
0: ใช่ใช่โ
1: อ้
0: ต้องตัวใหญ่มากใช่ไหมใช่
1: เนาะตัวใหญ่มาก
0: ตัวใหญ่เลยค่ะใหญ่ใหญ่เลยแหละตาข้างซ้ายมองไม่เห็นแล้วอ่ะอายุยังน้อยนะคะ34ปีเท่านั้นเองตาซ้ายมองไม่เห็นแล้ว
1: ครับ
0: ค่ะ
1: โอ้
0: ขอให้คณะแพทย์เร่งรับ

0: าพระได้ดูแลแล้วกันเนาะ
1: ครับอย่างน้อยอยู่ในการดูแลเนาะอยู่ในแผนการรักษาละ
0: ใช่ใช่
1: ว่าจะใช้วิธีไหนอย่างไร
0: หมอประชุมกันละว่าจะช่วยนี่แหละแต่ว่าเดี๋ยวรอดูว่าจะเอาวิธีไหนผ่าตัดเลยไหมหรือยังไง
1: เออใช่
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ครับทิ้งท้ายด้วยคุณยายวัย67แล้วกันนะครับแหมนะคือจริงๆอายุปูนนี้ก็น่าจะอยู่บ้านเลี้ยงหลานอย่างมีความสุขนะชีวิตนะฮ
0: ะ
1: แต่ไม่ใช่กับคุณยายคนนี้นะครับแกยังชีวิตแกยังชอบความตื่นเต้นท้าทายนะก็เลยตัดสินใจไปขายยาบ้าครับอายุ67
0: ตื่นเต้นเกิน
1: แบ่งขายยาบ้าอยู่นะฮะคือวัยรุ่นในชุมชนเนี่ยจะรู้เลยว่าถ้ามาที่บ้านแกเนี่ยแกจะซุกยาบ้าไว้ใต้หมอนได้เลย
0: จะได้ของทุกคน
1: ได้ของแน่แกมีสต็อกเก็บไว้ใต้หมอนแกหมอนนี่แกรักมากเพราะอะไรเพราะแกซุกยาบ้าไว้แล้วก็ลุยลูกค้ามาแล้วก็จะนับจุ๊บๆๆๆส่งนะคร
0: ับ
1: อ
0: ย่างคล่องเลย
1: อย่างคล่องเลยครับเมื่อวานนี้ฝ่ายปกครองนะครับอำเภอเขาชะกันจังหวัดสระแก้วนะครับ
0: ค่ะ
1: นำกำลังไปจับกลุ่มนะฮะคุณยายอายุ67นะครับพร้อมของกลางยาบ้า30เม็ดอุปกรณ์สำหรับแบ่งที่นับซองบรรจุต่างๆนะครับจับคาบ้านเลยครับนะคือฝ่ายปกครองเนี่ยเขาสืบทราบมาว่าบ้านหลังนี้แหมทำไมวัยรุ่นเนี่ยแวะมาเช้ากับวันเย็นนะครับจะปั่นจักรยานมั่งเดี๋ยวมอไซค์มั่งเดี๋ยวอะไรมั่งมาหาคุณยายมณีนะฮะคุณยายมณีอายุ67ที่บอกนะก็นำกำลังมาค้นก็เจอจริงๆครับพี่ยาบ้า30เม็ดใต้หมอนนั่นเป็นที่รักของแกเลยฮะหมอนใบเก่งของแกเลยเลยซุกไว้เลยฮะยาบ้าอยู่ในปลอกหมอน อยู่ในปลอกหมอนนะครับแล้วก็ถุงแบ่งเนี่ย234ถุงก็คือไอ้ซองใสนะฮะซองพลาสติกใสที่เอาไว้ใส่ยาเม็ด2เม็ดนี่แกขายหมดเม็ดละ40บาท
0: รายเล็กรายน้อยได้หมด
1: ใช่อยากมีรายได้อ๋อรับมาเม็ดละ30เอามาขายเม็ดละ40กำไร10บาทวันหนึ่งได้10เม็ดแกก็เอาแล้วบอกเป็นค่ากับข้าวโอ้โหนะฮะคือไม่รู้จะขายอะไรขายยาบ้าเรียบร้อยครับชีวิตบ้านปลายไม่ได้มีความสุขอย่างที่คิดแล้วครับอย่างนี้ก็ถูกจับไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็โดนข้อหาหนักด้วยนะฮะจำหน่ายยาเสพติดให้โทษนะครับโดยมีไว้ในครอบครองด้วยนะฮะก็ถูกส่งตัวไปนะครับตำรวจก็เอาตัวไปบันทึกการจับกุมนะฮะที่ว่าการอำเภอเขาชะกันเจ้าตัวก็มันจะปฏิเสธยังไงพี่ข้อหามันของกลางมันคาหมอนขนาดนั้นคาบ้านขนาดนั้นนะครับเจ้าตัวก็รับสารภาพนะครับนั่นแหละว่าอยากจะมีรายได้เหมือนคนอื่นเขานะก็ไปรับมาจากคนในหมู่บ้านนี่แหละเอามาบวกกำไรต่อเม็ดละ10บาทลูกค้าส่วนใหญ่ก็คือคนในหมู่บ้านที่เขารู้นะเขาก็จะมารับ
0: มาซื้อกัน
1: มาซื้อกัน
0: มาอุดหนุนยายให้มีอาชีพเลี้ยงดูตัวเองอย่างนี้เหรอโ
1: อ้คือเดี๋ยวจะขายผักขายผักอะไรมันใช่ไหมพี่อาชีพสุดที่ขายอะไรก็ได้เยอะแยะนะที่ไม่ใช่ยาบ้าครับ
0: โอ้ยตาย
1: โดนจับไปเป็นที่เรียบร้อย
0: เศร้าน
1: ะครับ67นี่แล้วข้อหาจำหน่ายนี่โหถ้าอีกสัก10ปีนี่ก็
0: หนักเลยนะยายหนักเลยนะยาย
1: ครับ
0: ยายไม่เสพใช่ไหม
1: ไม่เจ้าตัวไม่ได้เสพนะฮะมีข่าวว่าที่เป็นจะบอกแกขายเอากำไรอย่างเดียวนะ
0: คือ
1: ทางการข่าวนะผู้ใหญ่บ้านบอกเหมือนกับแกมีพฤติกรรมลักลอบจำหน่ายอย่างเดียวเลยพี่ให้กับคนในชุมชนเลยอะต
0: ั
1: วแกไม่ได้ติดยาอะไรนะฮะแต่ว่า
0: เป็นรับ

0: ขาย
1: ผมคิดว่าเป็นเรื่อง
0: ที่พอจะได้เงินได้ง่ายอ
1: ่
0: ะง่ายอ่ะ
1: ค่ะ
0: ไม่ต้องไปนั่งขายของอะไรให้เหนื่อยเออรุ่นนี้ส่วนใหญ่ทำกับข้าวเข็นไปขายก็เหนื่อยเออ
1: ค่ะ
0: อยู่บ้านสบายๆได้ตังค์เลยนะเรียบร้อยเลยครับไม่ได้ใช้ตังค์ครับอืออ
1: ย่าหาทำนะคะ
0: ครับผม
1: ไม่วันใดวันหนึ่งก็โดนรวบแน
0: ่ครับ
1: อ่าพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงที่2กันต่อกับข่าวเช้า95ค่ะ
0: ครับ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีทช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
4: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ยาเพียแคม
1: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ขัดย่อหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื่นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
10: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
11: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
12: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมจิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
13: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: สบู่ไมด้าสูตรซัมเปอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: เน้น

0: นับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดย

0: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8 บาทสอบถามโทร02-201-4364

0: กลับมาแล้วนะคะชั่วโมงที่2ค่ะ 6:12 น.เช้าวันอังคารวันนี้นะคะ23มิถุนายนเราจะรำแก้บนถวายเพราะว่าเจอผู้เบาดีมากเลยค่ะน้องโด้งคนนี
1: ้ใครครับใคร
0: คุณน้ำเพชรน้ำเพชรตียาพาตีนี่คือตอปตักสระอีแล้วก็ยาพาน้ำเพชรนี่เป็นมิสเอิร์ธไทยแลนด์นะคะก็เห็นทีวีพูเขาลงว่าอย่างนี้เป็นอีกประเด็นที่ถูกพูดถึงอย่างมากเมื่อหลายคนสงสัยว่านางงามที่ชื่อน้ำเพชรตียาภานำเงินจำนวนมหาศาลมาจากไหนหลังจากเจ้าตัวเคยเปิดใจว่าเคยลงทุนเทรดฟอเร็กซ์จนสูญเงินไปกว่า70ล้านค่ะน้องรุ่ง
1: โ
0: อ้เออขาดทุนฟอเร็กซ์ลงทุนไป70ล้าน
1: หายไปเลยตอนนี้รวยตอนนี้กลับมามีเงิน
0: รวยมากเลยไม่คือหลายคนก็เลยสงสัยว่าเราเอาเงินมหาศาลมาจากไหนตั้ง70ล้านไปลงทุนแล้วขาดทุนขนาดนี้เออคือเขาบอกว่าเลิกอยากให้เธอตอบว่าเงิน70ล้านเนี่ยเพชรไปเอามาจากไหนเธอบอกว่าคำตอบสั้นๆเลยเพชรได้ผัวรวยค่ะ
1: ชัดเจน
0: เธอบอกว่าเธอบอกว่าเธอได้ผัวรวยสามีเป็นคนฉลาดนะคะคอยสอนเรื่องการลงทุนในคริปโตพร้อมทั้งมอบทรัพย์สินไว้ให้จำนวนมากอยากได้อะไรก็ซื้อให้ตลอดก่อนทิ้งท้ายแบบแซ่บว่าคนไม่สวยก็เหนื่อยหน่อยนะคะวาสนาของเรามันไม่เท่ากัน
1: จ้าไม่เกี่ยวเลยแล้วจ้า
0: เธอตอบแบบนี้ไปดูคอมเมนต์บอกว่าอุ้ยนี่ขนาดผัวฉลาดขาดทุนตั้ง70ล้านเลยคอยสอนเรื่องการลงทุนในคริปโตให้สามีเป็นคนฉลาดนะคะคอยสอนการลงทุนให้แสดงว่าสอนแล้วพิษไม่ได้เอาไปใช้เหรอถึงลงทุนเอง70ล้านหายวับไปเลยนะคะอันนี้ทีวีพูนะคะก็ลงไว้แล้วก็ขอโทษนะน้องพิษเนี่ยเธอไม่ตายใหม่ด้วยนะใครเข้าไปเม้นเข้าไปอะไรนี่นะคะพิษจะตอบได้ทุกคนเลยเข้ามาเม้นด้วยตัวเองด้วยนะนี่เข้ามาเม้นเลยนี่ใครถามอะไรครูมีคนบอกเลิศมากอ่ะเธอก็ขอบคุณไปมีคนเข้ามาบอกว่ามันย้อนแย้งนะคะตรงผัวฉลาดก่อนให้เล่นไงเสียเยอะขนาดนี้เธอก็แค่ไปตอบว่า
1: ก็
0: เอามาเสียฟอเร็กไงฮะ
1: เหมือนว่าการลงทุนมันมีความเสี่ยง
0: เนี่ยเธอก็บอกว่าก็เสียฟอเร็กไงแต่ตอนสอนอะไม่ได้สอนฟอเร็กไงนึกออกไหมเธอก็ตอบได้คนนี้ก็เขาบอกอุ้ยนี่ขนาดฉลาดแล้วนะคะนี่ก็เธอบอกว่าสามีอีกคนหนึ่งมาแซะสามีฉลาดไม่ได้แปลว่าภรรยาฉลาดตามด้วยนะคะแต่วาสนาเธอดีคนนี้บอกคำตอบเธอเลิศมากเอาไป18โมงค่ะก็เข้าไปดูเขาบอกว่า70ล้านนะไม่น่าสะเทือนถ้าสามีรวยขนาดนั้นเป็นบุญเป็นวาสนาโอ้โห70ล้านแสดงว่าเป็นเรื่องจริงเพราะว่าเธอก็ไม่ได้ปฏิเสธอะไร
1: ครับผม
0: ค่ะ
1: ก็แต่การเธอการที่เธอมาเม้นอย่างนี้มันก็เหมือนกับแบบนี้แล้วเหมือนกับพร้อมเขาเรียกอะไรพร้อมตอบโต้กับชาวเน็ต
0: พร้อมใช่ค่ะพร้อมเลยเธอก็มาโต้อยู่ในนั้นแหละก
1: ็
0: เธอก็บอกว่าก็มาลงทุนก็มันหายไปแล้วจะให้ทำยังไงขาดทุนไปแล้วอ่ะประมาณนี้ค่ะเนาะอันนี้ก็วาสนาจริงๆเนาะสามีรวย
1: ใช
0: ่ลงทุนขาดทุนเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไร
1: ส่วนอีกคู่หนึ่งเนี่ยคนก็ลุ้นกันนะบางคนก็แบบว่าตกลง

0: ็นแฟนกันจริงหรือเปล่าน้องขวัญอุษามณีกับอาจารย์เบียร์ครับอาจารย์เบียร์คนตื่นทำอ่ะพี่
1: เออ
0: คือ
1: ด
0: ู
1: ไลฟ
0: ์
1: สดขายของก
0: ัน
1: นะเน
0: า
1: ะ
0: เออก็ไลฟ์สดจนแบบมีคนแซวผีผลักบ้างไหมล่ะเออแบบจะมีโอกาสจิ้นกันจริงๆไหมอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะว่าเหมือนกับเขาเป็นเพื่อนกันสมัยเรียนมาหรือยังไงฮะเออ
1: ว่าเขาบอกว่าเคยเรียนที่มหาวิทยาลัยหรือรังสิตหรือมอกรุงเทพไม่ทราบสองคนเนี้ย
0: น่าจะมองกรุงเทพนะก่อน
1: ใช่เรียนที่เดียวกัน
0: เ
1: ขาบอกว่าเรียนที่เดียวกันแล้วก็พ
0: ูดจาแบบเขาเคย
1: ขางมาก
0: เขาเคยเล่าอ่ะนะว่าตอนสมัยเป็นนักศึกษาขวัญเป็นยังไงเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยแต่เดียวเขาจะรู้อ่ะเขาจะเคยเห็นกันอยู่นะครับล่าสุดเนี่ยมีถึงขนาดข่าวที่ถูกปล่อยออกมานะครับว่าเนี่ยขวัญมีข่าวลือว่าท้องอาจารย์เบียร์
1: อ
0: ุ้ยอันนี้ถือว่าแรงกันเนาะ
1: ข่าวแรง
0: เ
1: น
0: าะนะครับนี่นะก็น้องขวัญอุษามณีกับอาจารย์เบียร์เลยควงกันมาเปิดใจนะครับในรายการนะครับบอกว่าหลังจากเจอคนปล่อยข่าวลือว่าท้องเนี่ยนะฮะโอ้โหนี่คุณขวัญเนี่ยฟาดกลับเลยนะบอกว่าข่าวนี้แรงมากใครทำหรือว่าใครสร้างข่าวนี้ขอให้ตกนรกเลยเธอบอกขอให้ตรงนรกเลยนะครับแล้วก็เลยได้มาเปิดใจในความสัมพันธ์กับอาจารย์เบียร์แบบหมดเปลือกนะครับก็เป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันเธอบอกอย่างนี้ยอมรับว่าตั้งแต่รู้จักกันมาเนี่ยชีวิตสนุกขึ้นแถมยังช่วยกันทำมาหากินแลกเปลี่ยนมุมมองชีวิตกันอยู่เสมอนะครับเออนะไอข่าวที่บอกว่าหลุดว่าท้องอาจารย์เบียร์เนี่ยนะฮะไม่ได้ท้องนะครับเธอบอกนะไม่รู้ว่าข่าวนี้มาได้ยังไงเหมือนกันขวัญจะบอกว่ามันมาจากการปั่นกระแสของเว็บหนึ่งในช่องต่อนะแต่ถ้าใครอยู่กับขวัญก็จะรู้เลยว่าที่ผ่านมาเนี่ยโอ้ยขวัญเนี่ยมีเรื่องดราม่าเยอะนะฮะแต่เรื่องท้องกับอาจารย์เบียร์เนี่ยนะครับเพิ่งเคยเจอเธอบอกแล้วก็แต่ว่าขำก็ขำไม่ออกเธอบอกแบบนั้นนะแต่ว่าเรื่องท้องเนี่ยไม่ได้ท้องนะไม่ได้ท้องอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกฮะเธอบอกว่าใครที่มาปล่อยข่าวนี้นะโอ้โหขอให้ตกนรกไปเลยเพราะว่าเธอบอกว่าเธอเคยเจอข่าวพวกนี้มาหมดแล้วนะไม่ว่าจะเป็นแบบเรื่องเว็บพนันอะไรเงี้ยเหมือนเอาลูกเอาอะไรเธอไปโพสเชิญชวนเล่นเว็บพนันนี่ก็มีนะครับล่าสุดก็ที่ท่านพัดเปิดว่าท้องมาปล่อยข่าวเอายอดไลค์เอายอดคนดูมั้งว่าเธอเนี่ยท้องกับอาจารย์เบียร์นะครับก็เป็นการปั่นกระแสถามว่านอกจากแค่เขาตกลงแล้วจะไปแจ้งความไหมล่ะเธอบอกไม่ต้องหรอกเสียเวลาคนพวกนี้เขาไม่ได้อยู่เมืองไทย
1: อ
0: ยากจะบอกกับดาราทุกคนว่าอย่าเราแค่อย่าเพิกเฉยนะครับอย่าคิดว่าเป็นเรื่องปกติเพราะคนอื่นเนี่ยเวลาเขามาอ่านเขาอาจจะเข้าใจผิดได้นะ อย่างน้อยก็เราต้องแสดงตัวตนว่าเราเนี่ยไม่เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้หรือไม
1: ่ค่ะค่ะก็ไม่รู้จะเป็นไปได้หรือต่อนี้ก็เดาไม่ถูกนะเพราะว่าก็ความสนิทสนมอะไรด้วยนะรู้ไส้รู้พุงกันเวลาเขาไลฟ์สดเขาพูดจาแบบเพื่อนมาก
0: ก็อาจารย์เบียร์บอกว่าโอ้ยข่าวนี้ปัญญาอ่อนคนไม่ใช่ปากัดมองตาแล้วจะได้ตั้งใคร
1: เวลาเขาเรียกขวัญอุษามณีอีนี่อะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าอุ้ยนี่เขานางเอกนะอาจารย์แต่ไม่ความเป็นเพื่อนนะเนาะ
0: ใช่ความเป็นเพื่อนโอ้เดินสนิทสนมกันไปแล้วเน
1: า
0: ะ
1: ใช่มาก
0: เวลาไลฟ์อยู่คู่กันแล้วมันส่งเสริมอย่างเงี้ยก็ถือว่าโอเคนะยอดขายยอดอะไรมันก็ดีกันทั้งคู
1: ่
0: นะคร
1: ับ ส่วนคู่นี้นี่เลยคู่ของคุณเดี๋ยวจะเป็นคู่ไหมคืออันเนื่องมาจากว่าในเพจของซอเปาแล้วกันเรื่องนี้ต้องใส่ใจแคปภาพคุณธัญญาเรศรามรงค์ไปคอมเมนต์ถามน้องหนิงปัทมามิสแกรนด์ไทยแลนด์2026ในทำนองที่ว่าเธอเนี่ยเป็นอะไรกับเป๊กสันชัย

0: รือเปล่าแล้วคุณหญิงก็เข้ามาตอบด้วยนะคือเนื่องมาจากว่าเขามีรูปล่าสุดเนี่ยก็ถามกันว่าหลังจากนี้คือหนิงเข้ามาตอบว่าอย่างนี้หลังจากนี้หนิงกับโยไม่มีความสัมพันธ์อะไรกันอีกแล้วนะคะแต่ว่าคนที่ไปคอมเมนต์ต่อก็คือว่าคุณธัญญาเข้าไปถามว่าแล้วกับพี่เป๊กล่ะก่อนที่หนิงปัตมาจะตอบสั้นๆว่าเป็นพี่ที่เคารพค่ะซึ่งหลายคนก็เลยงงว่าเอ้าแล้วมันเกิดอะไรกันขึ้นยังไงเป็นแซวกันเล่นไหมรู้จักกันสนิทมากน้อยแค่ไหนใช่ไหมซึ่งนักข่าวก็เลยเจ้าทีวีภูอย่างนั้นแหละก็ไปถามกับหนิงปัทมาเพิ่มเขาบอกว่าถ้าถามหนูในเรื่องของพี่เป๊กใช่ไหมคะก็เห็นมาบ้างจริงๆว่าหนูกับพี่เป๊กเนี่ยเป็นพี่เป็นน้องที่สนิทกันแล้วก็พี่เป๊กเป็นคนให้งานหนูจริงๆแต่ถามว่าเป็นเรื่องของจำจริงไหมอันนี้อาจจะยังนะคะรู้สึกยังไงเวลาเขาพูดถึงเราตลอดเขาบอกก็เฉยๆทุกอย่างเขาเรียกว่ามันจะมีเดี๋ยวความจริงมันก็จะได้ออกมาเองเราไม่จำเป็นต้องไปรีบร้อนหรือว่าแบบร้อนตัวอะไรอย่างนี้แต่เรื่องนี้ก็คุยกับพี่ๆที่สนิทแล้วก็คุยกับผู้ใหญ่ก็บอกว่าก็ตอบตามความจริงไปเราไม่ต้องไปกังวลว่าจะเป็นอะไรถามว่าอะไรกับพี่เป๊กอะคุยกันหรือเปล่าบอกพี่เป๊กหนูก็คุยก่อนหน้านี้ค่ะแต่ว่าหลังๆก็แทบไม่ได้คุยกับแกเพราะกลัวว่าจะแบบเดี๋ยวจะมีปัญหาไม่สบายใจต่อกันแต่ก็บอกกับพี่เขาพี่เขาบอกว่าบอกความจริงไปว่าเราเป็นพี่ที่รู้จักกันเป็นพี่น้องที่รู้จักกันอ๋อพี่เป๊กให้ตอบแบบนี้แล้วคุณธัญญาก็ไปถามตรงเลยไงว่าแล้วกับพี่เป๊กล่ะเธอก็เลยตอบตามที่คุณเป๊กบอกก็เลยบอกว่าเป็นพี่ที่เคารพค่ะ
1: ครับก็คือไม่มีอะไร
0: ก็ถ้าตอบแบบนี้ก็เป็นพี่ที่เคารพค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: โอ้ส่วนนางเอกสาวคุณใหม่ดาวิกานี่ก็แต่งงานกับคุณเต๋อไปแล้วเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ค่ะ
1: นี่ครับเมื่อวานนี้ก็เจอนักข่าวนะครับก็เวลาศิลปินที่แต่งงานไปแล้วเนาะนานๆเจอนักข่าวก็อัปเดตกันมันก็จะมีเรื่องอะไรถามนะนอกจากว่ามีแพลนจะมีลูกหรือยังมีลูกตอนนี้ติดหรือยังอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยเนาะนะครับนักข่าวก็นะฮะเจอคุณใหม่ดาวิกาก็เลยอัปเดตชีวิตนิดนึงนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับถามว่ามีเรื่องของมีแพลนในการวางแผนเปิดอู่ปิดอู่อย่างไรนะฮะก็คุณใหม่ดาวิกาเนี่ยนะครับบอกว่าเรื่องแพลนมีลูกเนี่ยนะครับเธอบอกตอนนี้ยังลังเลเลยนะ
0: ค
1: ือเธอมองว่าการมีลูกเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องรับผิดชอบนะครับช่วง 1-2 ปีนี้เนี่ยยังไม่มีแพลนแน่ๆยังไม่มีแน่นะเต๋อน้อยนะฮะใหม่น้อยยังไม่มาแน่ๆนะครับแต่จะถึงขนาดแบบว่าผิดเลยไหมเนี่ยก็ไม่ขนาดนั้นมันยังเป็นเรื่องของแบบปี2ปีหน้าเข้ามาว่ากันอ่ะอนาคตเข้ามาว่ากันนะครับ
0: ค่ะไม่มีในช่วงนี้อย่างนี้หรอ
1: ใช่ใช่ยังไม่มีนะฮะแต่เรื่องหนึ่งที่ทำให้สุขภาพจิตเธอเนี่ยดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดคือเธอพี่เธอบอกว่าเธอเนี่ยตั้งใจที่จะเลิกเล่น X เลิกเลยไม่ทวิตแล้วนะพอเลิกเล่นไปเนี่ยนะฮะสุขภาพจิตเธอดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเพราะว่าไม่ต้องไปใส่ใจเรื่องราวของคนอื่นที่ผ่านมาเนี่ยเธอจะแบบค่อนข้างที่จะใส่ใจอ่ะกับเรื่องของทั้งตัวเองและคนอื่นด้วยอะไรเงี้ยนะฮะเธอบอกพอเธอเลิกเล่นโซเชียลตรงนั้นไปนะถือว่าจิตเธอดีขึ้นเลยไม่ต้องแบบคิดมากพะวงระแวงอะไรอย่างเงี้ย
0: ไม่มีแล้วก็ดีนะ
1: ใครที่แบบติดมากๆก็ลองดูนะโล่งไปเลยก็ได้นะ
0: ไม่ดูไม่คือไม่น่าเชื่อดาราระดับนางเอกนี้ต้องมี

0: มีความกังวลเรื่องนั้นด้วยเนาะ
1: ใช่
0: ใครจะไปคาดคิด
1: ครับผม
0: จริงอย่างบางคนก็ไม่เห็นมีปัญหานะคือเขาไม่เล่นพร่ำเพื่ออะไรอย่างนี้เนาะแต่ว่าบางคนเนี่ยเขาอาจจะแบบเป็นซีทีฟมากกับเรื่องแบบนี
1: ้ครับ
0: ใช่ไหม
2: ดาราบางคนอย่างที่บอกพอเรื่องของวางแผนว่าไม่มีตอนนี้ยังไม่อยากมีบางคนเขาจะไปแบบเก็บไข่ไว้อะไรอย่างนี้เนาะ
0: อ๋อใช
2: ่แต่คู่นี้เขาบอกว่าไม่เลยยังไม่มีแพลนอะไรเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เลยอยากจะไปเก็บไข่เก็บสเปิร์มอะไรก็ไม่มีแต่ว่ายังไม่อยากมีจริงๆเหรอสองคน
0: ค่ะแต่ว่ากันอยู่แบบสบายสบาย
1: ครับผม
0: ค่ะจบบันเทิงนักกีฬาเลยละกันเนาะบนโลกเมื่อสักครู่ช่วงที่แล้วว่าพักอยู่ใช่ไหมตอนนี้เริ่มแข่งหรือยังไม่รู้อีรักเหรอ
2: ผมเข้าไปดูนะฮะ
0: อีรัก
2: ยังไม่ลงนะพี่ยังไม่กลับมาทำการแข่งขันเลยนะฮะ
0: โอ้
2: ยังขึ้นในเว็บที่แจ้งเนี่ยยังขึ้นว่าเลื่อนการแข่งขันอยู่เลยนะ
0: เออ
2: หมายถึงว่ายังรออยู่เลยรอการแข่งขันอยู
0: ่รอฟ้าฝน
2: แสดงว่าอากาศที่อเมริกาที่เมืองที่เขาเตะกันนี
0: ่
2: ฮะโอ้โหเอาแน่นอนไม่ได้เลยนะฮะแล้วฝนยังดู
0: โอ้คือฝนมันก็คุ้มๆนะแต่ว่าเขาบอกว่าตามกฎถ้ามีฟ้าคะนองในระยะรัศมี8ไมล์จากสนามการแข่งขันจะหยุดพัก30นาทีแล้วก็จะย้ายผู้ชมเข้าสู่ที่ปลอดภัยเพื่อรอดูสถานการณ์หลังจากเลื่อนแล้วไม่มีปัญหาอะไรก็แข่งต่อได้แต่ถ้าเจอฟ้าคะนองซ้ำก็เริ่มนับเวลาใหม่30นาทีอีกครั้งหนึ่ง
1: อ๋อ
0: ครึ่งแรกฝรั่งเศสนำอยู่นะคะ
1: ครับ
0: แล้วก็ตอนนี้เลื่อนออกไปเนื่องจากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยกับอิรักเหรออ
2: ิรักครับพี่อิรักเนี่ยมีกองหลังที่เล่นอยู่กับสโมสรการท่าเรือนะติดไปฟุตบอลโลกด้วยนะ
0: โอ
2: ้เอออย่างเท่เลยนะเขาค้าแข่งอยู่กับสโมสรการท่าเรือนะฮะ
0: ค่ะ
2: เออแล้วก็เนี่ยติดอยู่ในทีมอีรักชุดนี้ด้วยนะแต่ว่านัดนี้อาจจะยังเป็นตัวสำรองอยู่
0: คือยังไม่เคยเห็นหน้าตาอีรักเป็นยังไง
2: ก็จะ
0: นักกีฬา
2: แขกขาวเหมือนพวกแขกขาวนะ
0: แขกขาวใช่ไหมเหมือนก็เหมือนอิหร่านเลยเนาะ
1: ครับผม
0: ค่ะฝรั่งเศสก็เอ้ยก็ทำไมหน้าตาออกแนวยุโรปเหมือนกันนะเนี่ยเห็นละ
2: ไปถึง
0: ฝร
2: ั่
0: งเศสน
2: ี่
0: คือมาถึงอิรักก็ดูขาวๆเป็นฝรั่งเหมือนกันนะส่วนฝรั่งเศสก็เป็นก็ผิวสีอย่างฝรั่งเศสอ่ะแปลกเนาะนักฟุตบอลเขาว่าผิวสี
2: เยอะฝรั่งเศสนะเนาะคนผิวสีเยอะ
0: ผิวเข้มเลยแหละนะคะ
1: ใช
0: ่อ่ะก็ยังไม่ได้แข่งตอนนี
1: ้ครับ
0: ฮะไปดูชมอย่างอื่นไปก่อนนะใครที่ติดตามอยู่นะคะ
2: อ๋อถ้าฟ้าแล้วเริ่มมาอีกนี่ต้องหยุดอีกครึ่งชั่วโมงเหรอฮะ
0: หยุดเลยใช่ค่ะตามกฎเขา
2: ตามกฎใช่ไหมพี่
0: ใช่แป๊บๆลงมาเนี่ยเขากลัวค่ะ
2: ถ้าเราเป็นนักบอลที่เราวิ่งอยู่เราก็เสียวกัน
0: ใช
2: ่เกิดไอ้ที่จัดบอกว่าเอากลับมาลงได้แต่ปรากฏว่ามองฟ้าขึ้นมามันยังดูแบบ
0: มันไม่ปลอดภัย
2: ยังงงหรือเปล่าเนี่ย
0: นั่นน่ะสิส่วนอิหร่านนักเตะอยู่คนหนึ่งนะคะเขียนโน้ตด้วยลายมือในห้องพักหลังจบเกมเสมอกับเบลเยียมนะคะในศึกฟุตบอลโลกเป็นข้อความเรียกร้องสันติภาพแล้วก็ขอบคุณเมืองลอสแองเจลิสนะคะก็นี่ก็บอกว่าหลังจากที่ทางนักเตะทีมชาติอิหร่านออกจากห้องพักไปก็ทิ้งกระดาษนะคะเอาไว้ในห้องพักเนื้อหาก็แปลเป็นไทยสั้นๆว่าขอให้สันติภาพความเคารพและมิตรภาพคงอยู่เหนือทุกชนชาติแล้วก็บอกว่า

0: จากเปอร์เซียโบราณเมื่อหลายพันปีก่อนสู่ประเทศอิหร่านอันศรีวิไลในปัจจุบันจิตวิญญาณของอิหร่านยังคงมีชีวิตและมั่นคงเรามาลอสแอนเจลิสด้วยความภาคภูมิใจแข่งขันด้วยเกียรติยศและจากไปด้วยศักดิ์ศรีขอบคุณลอสแอนเจลิสสำหรับความมีน้ำใจไมตรีและขอบคุณชาวอิหร่านทุกคนที่มอบหัวใจเสียงเชียร์และจิตวิญญาณให้กับอิหร่านตลอด180นาทีที่ผ่านมาแล้วก็นั่นแหละข้อความสุดท้ายขอให้สันติภาพความเคารพและมิตรภาพยังคงอยู่เหนือทุกชนชาตินี่ค่ะก็เขียนเป็นภาษาอังกฤษเลยก็ทิ้งเอาไว้ที่ห้องพัก
1: ครับผมต้องชื่นชมหัวใจเขาบอกว่าไม่มีแฟนบอลอิหร่านเลยเข้ามาเชียร์เลยนะครับ
0: ไม่มีเลยไม่ได้ซื้อบัตรเข้ามาหรือไม่ได
1: ้ครับ
0: ไม่ได้บัตร
1: เหมือนไม่ได้บัตร
0: เออไม่ได้บัตรนะคะก็จริงๆนะก็เกินไปอ่ะน้องเจ้าภาพอ่ะ
1: ครับ
0: คือถ้าเอาจริงๆถ้าจะทำขนาดนี้ก็บอกไปเลยตั้งแต่แรกว่างดไปเลยคือจี้ไปทางฟีฟ่าเลยว่าโอเคให้บังคับให้อิหร่านถอนตัวไปตั้งแต่แรกไหมหรือยังไง
1: ครับ
0: ใช่ไหม
1: มันก็แหมมาดันเดินอเมริกาปีนี้พอดีนะฮะเจ้าภาพนะโอ้โห
0: เออใช่ไหมขนาดว่าแข่งก็ยังไม่ได้พักสถานที่เหมือนกับประเทศอื่นๆเลยอ่ะเออต้องบินกลับไปอีกประเทศนึงอย่างเงี้ยมันเคยมีหรออย่างเงี้ย
1: จริง
0: เออมันไม่ค่อยมีหรอกไม่เคยเกิดขึ้นนะคะแต่ก็อ่ะมันก็เกิดขึ้นได้แล้วในยุคปัจจุบันค่ะ
1: มีดราม่าอยู่ทีมชาตินึงครับทีมชาติเบลเยียมนะพี่นักเตะของทีมชาติเบลเยียมเนี่ยนะฮะเขาอยู่ค้าแข่งอยู่สโมสรดังนะแมนซิตี้ด้วยนะเชเดมี่โดกูเนี่ยนะฮะปรากฏว่านัดที่แล้วเนี่ยเขาไม่ได้ลงสนามนะเขาเนื่องจากเขาบินกลับไปเฝ้าภรรยาคลอดก็เลยกลายเป็นประเด็นว่าอันไหนมันสำคัญกว่ากันเอออันไหนมันสำคัญกว่ากันระหว่างฟุตบอลโลกเนี่ยรอบแรกมันแค่3นัดนะ
0: ฟ
1: ุตบอลโลกมีแค่3นัดแต่ภรรยาคลอดเนี่ยมันก็ครั้งเดียวในชีวิตเหมือนกันนะ
0: ใช่
1: เอออันไหนมันสำคัญกว่ากันระหว่างถ้าภรรยาเราท้องตอนเรารู้อยู่แล้วว่าช่วงบอลโลกเนี่ย1เดือนเนี่ยมันก็คาบเกี่ยวกับช่วงภรรยาจะคลอดอ่ะเน
0: า
1: ะแล้วสุดท้ายนัดที่แล้วเขาก็ไม่อยู่กับทีมจริงนะเขาก็เลือกที่จะบินกลับไปเฝ้าภรรยาเขาคลอดไปรอดูหน้าลูกเขาซึ่งถ้าในมุมคนปกติก็มองว่าเอ้ยทำหน้าที่พ่อได้ดีแต่ว่าล่าสุดที่โดนเนี่ยคือนักข่าวของประเทศเขานะนักข่าวของเบลเยียมเนี่ยนะ
0: ฮะ
1: เขาก็มองว่าเหมือนกับคุณทิ้งภารกิจทีมชาติไปทำภารกิจครอบครัวแต่นี่คือทีมชาตินี่คือบอลโลกอ่ะมันก็เลยเป็นดราม่าขึ้นมานะเขาไม่รู้ว่าคนที่เบลเยียมเขารู้สึกยังไงนะ
0: เขาตัดสินใจแบบเด็ดเดี่ยวมากเนาะ
1: เออเขาตัดสินใจเด็ดเดี่ยวว่าเขานัดที่แล้วเนี่ยเขาจะไม่ลงเขาจะขอกลับไปเฝ้าภรรยาเขา
0: ภรรยา
1: แล้วเดี๋ยวเขาจะบินกลับมาใหม่
0: แล้วต่อไปอ่ะนัดต่อไปเขาจะมีสิทธิ์ได้ลงไหมหรือว่า
1: จะกลับมาแล้วฮะนัดต่อไปเห็นว่าจะบินกลับมาร่วมที
0: ม
1: ร่วมทีมชาติ
0: คือเขาก็เป็นตัวจริงไม่ได้สำรองอะไรใช่ไหม
1: เป็นตัวจริงแล้วเป็นตัวสำคัญด้วยพี
0: ่สำคัญด้วยอ๋อ
1: แล้วทีนี้พอเขาไม่อยู่ในนัดที่แล้วเนี่ยเบลเยียมดันทำได้แค่เสมอไง
0: อ
1: ๋
0: อไม่ดีนะไม่แพ้
1: เออไม่แพ้แต่ไม่รู้ว่า
0: ดราม่าเลยนะ
1: เสมอเนี่ยก็เลยแบบ
0: ค่ะ
1: ก็เลยกลายเป็นประเด็นว่านักข่าวในประเทศเขาก็เลยมองว่าคุณแบบทิ้งทีมชาติไปไปทำหน้าที่ส่วนตัว
0: ก็นั่นแหละอย่างที่บอกอ่ะ
1: ผมก็อยากมีโมเมนต์แบบว่าคลอดออกมาแล้วได้ถ่ายรูปกัน3คนอะไรอย่างงี้มั้งใช่ไหมฮะ
0: เออในหน้าจะอย่างนั้นแหละเขาคิดว่าที่ไม่อยู่แค่นัดเดียวเองไม่เป็นไรหรอกเพื่อนก็เติดกันได้อะไรอย่างงี้
1: อันนี้มันขึ้นอยู่กับเจ้าตัวเลยนะขึ้นอยู่กับเจ้าตัวเขาจะเลือกยังไงเลยอ่ะเพราะบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยนี่เป็นฟุตบอลโลกนะใน4ปีครั้งอะไรอย่าง
0: เงี้ยก็ไม่เป็นไรยังมีอีกหลายนัดเพราะว่ายังไม่ตกรอบนี่ใช่ไหม
1: ก็เหลือนัดอีกใช่นัดเดี๋ยวอีกนัดหนึ่งครับเบลเยียมได้เตะอีกหนึ่งนัดชี้ชะตานั่นแหละ
0: ค่ะตอนนี้เขาได้32ทีมแล้วนะคะใช่ไหมก็อาร์เจนตินาเนี่ยผ่านแล้วนะคะเข้ารอบ32ทีมได้สำเร็จเรียบร้อย
1: เริ่มคือถ้าใครที่ชนะ2นัดแรกไปเนี่ยก็การันตีแล้วล่ะฮะว่าได้เข้ารอบต่อไปอย่างแน่นอน
0: อาร์เจนตินาหนึ่งในนั้นค่ะเอาชนะออสเตรียได้นะคะในรอบแบ่งกลุ่มเจนะก็เมสซี่โอ้ยทำได้2ประตูเลยเนาะ
1: ใช่เมสซี่ครั้งแรกเนี่ยกดไป3นะครับเมื่อวานเนี่ยกดไป2
0: ค่ะ
1: คืออาร์เจนตินาเนี่ยทำประตูในฟุตบอลโลก5ลูกเที่ยวนี้เนี่ยเมสซี่เหมาคนเดียวยังไม่แบ่งให้ใครเลยฮะโอ้โห
0: เนาะ
1: ครับผมผู้แบกความหวังทันทีจริง
0: ๆจริงใช่ค่ะแล้วก็โปรแกรมต่อไปของเขาเนี่ยจอแดนเป็นไงน่าจะไม่มีปัญหาเนาะอาร์เจนตินาพบกับจอแดน
1: โอ้ยสบายเลยฮะท่าทางแล้ว
0: เนี่ย28วันที่28ตอนนี้ก็พักยาวๆไปเลยนะคะเมสซี่นะคะการันตีเข้ารอบแล้วนะคะ32ที
1: ม
0: อีกยาวไกลสำหรับฟุตบอลโลกนะคะ
1: ครับ
0: ปิดค่ะบันเทิงและกีฬาเมาข่าวเล่าบันเทิงขอบคุณนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะคะผู้ผลิตและจำหน่ายเวชภัณฑ์ยาดีๆเพื่อคนไทยมาตลอดค่ะตอนนี้เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์ครีม 91E และสบู่มัมซินมีจำหน่ายแล้วที่เซเว่นอีเลฟเว่นนะคะ
1: ครับผม
0: ค่ะ
1: นะครับ
0: ค่ะ
1: มาม
0: าถึงช่วงโค้งสุดท้ายผู้ว่ากทม.ล่าสุดกกต.สั่งห้ามเผยแพร่ผลโพลแล้วนะคะทั้งกทม.และพัทยาน้องดงสำรวจก็ได้สำรวจได้อยู่ใครเผยแพร่เจอโทษหนักจำคุกไม่เกิน6เดือน
1: โอ้ก็วันอาทิตย์นี้แล้วนะนี่ถือว่าโค้งสุดท้ายแล้วเนาะ
0: ท้ายจริงๆใช่เนาะท้ายจริงๆนะคะก็วันที่28 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะคะไปร่วมกันสร้างเขาเรียกอะไรอ่ะสร้างการเมืองแล้วกันสร้างการเลือกตั้งที่โปร่งใสสุจริตกันนะคะคิดว่าไม่น่ามีนะซื้อเสียงเลือกตั้งผู้ว่ากทม.มีไหมไม่น่าจะมี
1: ไม่น่านะพี่นะ
0: คิดว่าไม่น่าจะมีอันนี
1: ้ก็
0: นะคะ
1: ครับผมก็เห็นวันนี้แต่ละพรรคก็เริ่มเดี๋ยวจะมีเวทีปราศัยใหญ่อะไรกันอย่างเงี้ยในพื้นที่นะครับของกทม.
0: เพื่อเก็บคะแนนในโค้งสุดท้ายได้เนาะ
1: ใช่ครับ
0: ค่ะ
1: ก็วันอาทิตย์นี้8โมงถึง5โมงเย็นนะฮะคนกรุงเทพนะครับก็ออกไปใช้สิทธิ์กันได้จะเจอผลนะวันนี้เขาก็ทางปลัดกทม.เขาก็เตรียมความพร้อมเอาไว้แล้วนะครับสำหรับหน่วยเลือกตั้งมัน 6,000 กว่าหน่วยพี่แล้วเขาบอกว่ามีใช่มีตั้ง 4,000 กว่าหน่วยที่อยู่นอกอาคารนะครับนอกอาคารนั่นหมายถึงว่าบางหน่วยยังโชคดีหน่อยอยู่ใต้ถุนเคหะอยู่ใต้ถุนคอนโดอะไรอย่างเงี้ยอะไรพวกนั้นก็ไม่นับแต่ว่ามี 4,000 กว่าหน่วยที่แบบกลางแจ้งแล้วก็กลุ่มเสี่ยงที่อาจจะเจอฟ้าฝนในวันอาทิตย์นี้ด้วยเพราะว่าเนาะการเลือกตั้งมันดันมามีหน้าฝนนะครับก็กทม.ก็เตรียมรับมือไว้นะครับเรื่องของพวกเฝ้าระวังเรื่องน้ำท่วมขังในบางจุดอะไรอย่างเงี้ยขนาดเมื่อวานนี่ตรงห้วยขวางนะพี่เจอลมแรงๆเข้าไปอ่ะไอ้ป้ายที่แนะนำผู้สมัครอ่ะล้มหมดเลยป้ายที่ติดรายชื่อผู้ที่จะเลือกตั้งอะไรพวกนี้ล้มเลนเดียวหน้าหมดเลยนะ
0: โอ้เป็นป้ายที่เขียนแรงเหรออ
1: ืมเป็นป้ายมันเป็นแบบบอร์ดไม้อย่างนั้นที่ตั้งไว้อย่างเงี้ยเจอลมเรียบร้อยนะถ้าวันจริง ฝนถล่มเนี่ยสงสัยคนอาจจะเพราะฉะนั้นต้องวางแผนถ้าเช้าๆเนี่ยไปได้รีบไปก่อน

0: น้องพี่เนาะ
1: ค่ะ
0: ครับผม
2: พี่ตีคงทะเบียนบ้านกลับไปดูแล้วมั้งหรือยังอยู่เทพมาดูพี
1: ่ย้ายแล้วค่ะ
2: ก็หมดสิทธิ์เลือก
1: แต่สิทธิ์เลือกแล้วเชียร์ได้แต่เชียร์อย่างเดียวนะคะ

0: อยากค่ะก่อนพอดีจำลองนะคะ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: ก็อยู่มานานมากมาดูเรื่องของการประเมินผลงานรัฐมนตรีกับประธานกรรมธิการของพรรคภูมิใจไทยในช่วง1ปีนะคะล่าสุดเมื่อวานนี้นักข่าวเจอนายกที่ทำเนียบก็ถามเนี่ยว่ามองแล้วเป็นยังไงบ้างที่ล่าสุดทางฝั่งของพรรคประชาชนนะคุณไอซ์ลักษณ์นกเขาโพสต์ทำนองเสียดสีว่าเป็นการกระตุ้นให้สสภูมิใจไทยออกมาปกป้องโครงการของพรรคเมื่อวานนายกก็ตอบเรื่องสั้นนะบอกก็เป็นเรื่องของพรรคภูมิใจไทยคนอื่นไม่ต้องมายุ่งไปเคยนักข่าวถามอยู่ด้วยนะถามว่าเอ้าแล้วกรณีการโพสต์ข้อความเหมือนเป็นการเสียดสีนะคนไม่มีตำแหน่งให้รีบออกมาทำผลงานปกป้องคุณชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีกระทรวงดีอีนายกก็ตอบอีกว่าก็เอาที่สบายใจจะขึ้นเทศก็ล้างเท้าให้สะอาดถามย้ำว่ามองว่ารัฐมนตรีของพรรคภูมิใจไทยขณะนี้ยังทำงานได้ดีใช่หรือเปล่าคุณอนุทินก็บอกว่าประเมินอยู่เรื่อยๆนะคะขณะเดียวกันก็ต้องดูความทุ่มเทและความมุ่งมั่นด้วยในฐานะที่ตนเป็นผู้บังคับบัญชาหลักถ้าเห็นว่าตรงไหนน่าจะทำได้ดีกว่าก็แนะนำถามว่าให้เวลาประเมิน1ปีถือว่านานเกินไปไหมที่จะวัดในส่วนของ KPI รัฐมนตรีน่ะคุณอนุทินบอกว่าวันหนึ่งก็นานไปแล้วอย่ามองเป็นปีเลย1วันก็นานค่ะน้องลุงโอเคตอบอย่างนี้หมายความว่ายังไงอ่ะนี่แหละไม่ธรรมดาเนาะจะขึ้นเทศก็ล้างเท้าให้สะอาดไม่ตายใหม่นะคนเนี้ยไม่ตายใหม่ทุกเม็ด
1: จริง
0: เนาะค่ะ
1: จริงถ้าเป็นเรื่องแบบปกป้องพรรคด้วยนะโอ้โหนะข่มเลยเสียหนูข่มเลยนะฮะ
0: สุดๆจริงๆค่ะก็ตอนนี้ก็เดี๋ยวรอดูนะคะเพราะว่าทางฝ่ายค้านก็น่าจะมีหลายเรื่องที่ต้องออกมาในส่วนของดูแลเนาะทั้งเรื่องการเวนคืนที่ดินเรื่องของAI พาสปอร์ตใช่ไหมแล้วก็เรื่องอะไรอีกอะงบอันเนี้ยนะคะนะคะเพราะว่าวันที่20เท่าไหร่อ่ะที่จะมีการพิจารณาร่างงบรายจ่ายประจำปีอ่ะ29นี้นะคะ29-30แล้วก็จะประชุมพิจารณาร่างงบประจำปี70กันแล้วแต่ว่าก่อนถึงเวลานั้นเนี่ยพรุ่งนี้นะคะ24มิถุนายนเนี่ยวิทย์ทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายรัฐบาลจะมีการประชุมเพื่อกำหนดกรอบเวลาก่อนนะคะตอนนี้ที่ตั้งไว้คร่าวๆเนี่ยเขาก็บอกว่าจะมีการคุยกันทั้งสองฝ่ายเพื่อกำหนดเวลาอีกครั้งหนึ่งในวันประชุมจริง29-30แล้วก็1กรกฎาคมนี้นะคะทีนี้เมื่อวานนี้นักข่าวไปถามกับทางในส่วนของประธานวิทย์รัฐบาลคุณกรวีปริศนานันทกุลนะคะว่าในงบปี70เนี่ยที่จะมีงบของโครงการAI Passport ด้วยเนี่ยจะไม่กังวลเรื่องการถล่มงบครั้งนี้ใช่ไหมคุณกรณวีบอกว่ามีหรือไม่มียังไม่ได้ดูรายละเอียดว่ามีการตั้งงบในโครงการดังกล่าวเป็นปีที่2หรือเปล่าเพราะว่าปีแรกไม่ได้ใช้เงินงบประมาณแต่ไปใช้เงินกองทุนคงต้องไปดูในรายละเอียดถามว่ากลัวว่าจะโดนถล่มหรือไม่นั้นบอกไม่กลัวเพราะคิดว่ารัฐบาลโดยเฉพาะกระทรวงดีอียินดีให้ตรวจสอบค่ะค่ะโอ้ในวันดังกล่าวโอ้เดี๋ยวจะเป็นนี่ด้วยนะเพราะว่านายกจะไม่อยู่นะคะในวันประชุมร่างพรบงบปี70เนี่ยนายกจะไม่อยู่นะคะน้องๆจะตาม
1: เสด็จ
0: ไปฝรั่งเศส
1: ไม่อยู่ได้ใช่ไหมไม่อยู่ได
0: ้ได้เพราะว่านายกรัฐมนตรีจะเป็นรัฐมนตรีเกียรติยศตามเสด็จนะคะแต่ว่าจะมีคุณเอกนิตินะคะที่ดูแลเรื่องงบโดยตรงจะคอยชี้แจงในสภา
1: ครับผม
0: เนี่ยชัดเจนแล้วว่านายกไม่อยู่แน่นอนนะคะในช่วงระหว่างนั้น
1: เดี๋ยวรอติดตามนะครับ
0: ใช่ค่ะเพิ่มเติมไหมเรื่องอื่น
1: ก็ประมาณนี้ก็ได้ครับพี่เดี๋ยวเราฟักเพลงก็ได้ครับ
0: ฟักเพลงสักหนึ่งเพลงก่อนนะคะเดี๋ยวกลับมาช่วงสุดท้ายค่ะ

0: ศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: นิวฟาวิชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
5: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
6: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้า

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
0: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่สวยแบบแกตกรอบได้ไงอ่ะ
0: นั่นดิพี่ขนาดพี่สื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
2: เนี่ยซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองขวดเนี้ยอร่อยเหลือเชื่อซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองชื่อนี้ปลายังยอมให้จะนึ่งทอดต้มผัดย่างจิ้มก็หอมอร่อยซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองเซ็ตนี้อาหารอร่อยขึ้นเยอะ
3: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
4: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
2: กลับมาช่วงสุดท้ายขอบคุณยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียวด้วยนะคะน้องโด่ง
3: ครับผม
2: ค่ะ
3: เมื่อวานนี้มีคนใจบาปครับพี่ที่เพชรบูรณ์นะเอายาเบื่อผสมหัวไก่นะฮะแล้วก็เอาไปตั้งไว้ให้สุนัขกินนะฮะเฟซบุ๊กของกลุ่มวิเชียรบุรีบ้านเฮา
2: ค่ะ
3: นะฮะวงเล็บกลุ่มจริงนะครับเขาลงไว้นะฮะว่าโอ้ใจร้ายมากเลยนะครับแล้วน้องหมาก็ไปกินสุดท้ายน้องหมาตายไป6ตัวนะฮะผู้สื่อข่าวไปที่จุดเกิดเหตุนะครับที่ตำบลท่าโรงอำเภอวิเชียรบุรีนะไปเจอกับพี่เจ้าของสุนัขที่ถูกวางยานะครับเขาก็พานักข่าวไปชี้เลยนะว่าเนี่ยเขาเอาอาหารระหว่างล่อน้องไว้ตรงนี้นะครับก็เขาบอกว่าเป็นสุนัขที่เขาเนี่ยเลี้ยงเอาไว้โหนอนตายในชนิดที่ว่าแบบสภาพมันคือรู้เลยว่าโดนวางยาแน่นะครับเพราะว่ามีเลือดออกปากนอนดิ้นทุรนทุรายนะคร
2: ับ
3: โอ้
2: นะฮะก็เลือดออกเลย
3: เลือดออกปากเลยพี่นะสุนัขของเธอเนี่ยนะครับเป็นหนึ่งในตัวที่ตายทั้งหมด6ตัวนะฮะเหลือของเธอเนี่ยเหลือ3ตัวที่ยังไม่โดนยาเบื่อก็รู้สึกกังวลเหมือนกันว่าเขาจะกลับมาวางรอบ2หรือเปล่านะครับถามว่าเอ้คนที่เขามาวางยาเนี่ยตั้งใจหรือเปล่าเนี่ยเขาบอกว่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะเมื่อก่อนมันก็มีคนเอาอาหารใส่ถุงมาวางไว้ให้หมาแถวนี้เหมือนกันนะแต่ก็ไม่เข้าใจว่าหมาเขาเนี่ยไปทำอะไรแบบสร้างความเดือดร้อนรำคาญอะไรให้นะเพราะว่าหมาก็อยู่ในที่ของเขาไม่เคยออกไปไล่กัดคนไม่ไปไล่เห่าคนเลยก็ไม่มีนะฮะเธอก็เลยฝากเนี่ยนะฮะถึงคนที่มาก่อเหตุนะขอให้มีสามัญสำนึกนะครับอย่ามาทำอะไรกับน้องหมาแบบนี้เลยเขาก็มีชีวิตหนึ่งชีวิตเหมือนกันนะแล้วก็บอกว่าเธอเนี่ยบอกว่าเดี๋ยวเธอจะรอดูเวรกรรมนะมันจะต้องตามทันสำหรับคนที่มาทำกับน้องหมาเขาไว้นะครับ

0: มันได้บางคนนี่มันก็ดูนะบางคนรำคาญมั้งนะ
1: ก็ใช่ก็เลยอูใช้วิธีนี้ก็มันก็โหดร้ายไปเนาะ
0: โหดไปครับผม
1: ไปหาวิธีอื่นนะคะจากกรณีที่มีนักการเมืองท้องถิ่นของพรรคประชาชนท่านหนึ่งนะคะโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ว่าเพิ่งจะทราบว่าเราทุกคนเป็นคนจ่ายค่าไฟที่อยู่ตามท้องถนนหรือที่สาธารณะต่างๆนะคะการไฟฟ้าเอามาหารเฉลี่ยลงในบิลค่าไฟของทุกบ้านมานานแล้วนี่การประเด็นนะคะเผื่อคนก็ส่งต่อๆกันไปล่าสุด
0: ตอนแรกผมรู้ว่าข่าวนี้ผมรู้ว่าเฟคนิวส์นะผมรู้ว่าแบบมันจะเป็นไปได้ยังไง
1: ก็ไปดูบิลค่าไฟกันใหญ่คุณเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีพลังงานบอกว่าก็เป็นคนออกมาพูดเองแหละว่าอยากลดค่าไฟให้กับประชาชนโดยแก้ไข3เรื่องคือทบทวนสัญญาแอดเดอร์ค่าไฟทางถนนที่นำไปติดตาประชาชนรวมไว้กับบริษัทไฟบ้านและสุดท้ายคืออัตราการรับซื้อไฟจากโรงไฟฟ้าหรือการขายไฟให้กับเอกชนทั้ง3เรื่องนี้จะทำให้ลดภาระค่าไฟของประชาชนถ้าหากมีการปรับปรุงโดยเฉพาะไฟทางหลวงทางด่วนที่ต้องมีการชี้แจงให้ชัดแยกในบริษัทเลยว่ามีการใช้ไปเท่าไหร่ถ้ายกไปเป็นความสูญเสียแล้วนำไปบวกในใบเสร็จของทุกคนแบบนี้ไม่ถูกต้องขณะนี้มีการรวมใบเสร็จนะคะไฟทางกับไฟบ้านประชาชนได้หรือไม่คุณเอกสมบัติยอมรับว่าทำมาเป็น10ปีแล้วซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ควรทำวันนี้หลายคนพูดว่าจะช่วยกันประหยัดไฟประหยัดไฟทางแล้วได้อะไรนะคะแล้วก็บอกว่าโดยราชการสามารถอยู่ไปของงบมาจ่ายค่าไฟได้ถ้าแยกส่วนนี้ออกมาได้ค่าไฟสำหรับประชาชนก็ถูกลงนี่คุณเอกนัทก็บอกว่าเป็นคนออกมาพูดเองแหละนะเรื่องนี้นะคะว่าจริงๆก็ทำมา10ปีแล้วเป็นเรื่องที่ไม่ควรนะทีนี้ก็เดี๋ยวจะเร่งแยกส่วนเพื่อให้ค่าไฟถูกลงพร้อมหาแนวทางลดภาระประชาชนให้ได้ก็ตามนั้นแหละสรุปนะคะเป็นคนเปิดข้อมูลเองนะคะว่ามันอยู่ในบินค่าไฟของประชาชนทุกคนนั้นก็ช่วยกัน
0: มาเป็น10ปีแล้วนะพี่แล้วมันอยู่มาเป็น10ปีแล้วด้วยนะ
1: แต่บางคนนี่อย่างของที่บ้านเนี่ยตัดบัตรเครดิตไปก็เลยไม่ได้ดูเลยว่าในค่าไฟเดี๋ยวนี้ก็เก็บค่าอะไรไปบ้างเนี้ยก็มีหน้าที่จ่ายไปอย่างเดียวแต่ว่าก็ดีนะถ้ารื้อได้ก็น่าจะได้นะเพราะว่าอย่างน้อยก็ทำให้หลายคนก็รู้สึกเออเหมือน
2: ใต้มือธงปลิวสวย
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
4: เจ็ดโมงแล้วนะคะคุณผู้ฟังทุกท่านยังอยู่กับพวกเราค่ะในรายการ Good Morning ASEAN ประจำเช้าวันอังคารที่23มิถุนายนพุทธศักราช2569นะคะยังอยู่กับพี่ต้นสุชาติชวังกุลและดิฉันเอง
5: น้องน้ำหวานอิสรีศรีวิชาญกุลนะครับ
4: เอ็นดูพี่ต้นจังค่ะก
5: ็ในเช้าวันนี้นะครับเราก็มีคุณผู้ฟังที่มาสนับสนุนเรานะครับมาเป็นกำลังใจให้ทาง Facebook นะครับซึ่งก็จะเห็นคุณสุประชัยนะครับคุณสุประชัยคุณเสือนอนไม่หลับนะครับคุณอมรีสานี้นะครับคุณน้องน้ำหวานเห็นใครบ้างครับฝน
4: เห็นคุณอภร
5: ณ์เอลวัน
4: ค่ะคุณอภรณ์บอกว่าสวัสดีค่ะคุณน้ำหวานคุณต้นและทีมงาน Good Morning ASEAN สุขสันต์วันอังคารนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะมีคุณวิโรจน์นะคะคุณกฎชมนคุณชวรีบอกว่าปั่นจักรยานไปฟังไปที่เชียงใหม่24องศาโอ้เย็นเหมือนกันนะคะดิฉันก็เพิ่งกลับมาออกกำลังกายแบบเต็มรูปแบบได้อย่างเต็มที่สักพักหนึ่งแล้วมีความสุขมากเป็นความสุขเล็กๆเรียกว่า small achievement ในแต่ละวันนะ เป้าหมายเล็กๆที่สำเร็จได้แล้วก็มีคุณเทศยะนะคะโอไฮโออาเซียนมีคุณพัทรานิชคุณสักกรินนะคะแล้วก็คุณอัมไพรและอีกหลายๆท่านเลยขอบคุณมากๆนะคะ
5: ครับเห็นคุณชยุทธจากสุราษฎร์แล้วก็ทาง TikTok นะครับก็มีคุณบิ๊ก1963นะก็ได้รีโพสต์TikTok ของเรานะครับเพื่อจะได้คุณผู้ฟังได้เห็นกันเยอะขึ้นนะครับแล้วก็คุณบิ๊กก็สวัสดีพวกเรามาด้วยนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีคุณ GPTNT 16นะครับคุณหมู899แล้วก็คุณผู้เข็นธรรมจักรนะครับได้เข้ามาร่วม